0: แฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: Land.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12AUG Half Marathon
3: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิดเย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
5: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยครูพี่ป๊อปณัฐพงศ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีมินและปอภากรกัจฉรีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 4 โมงเย็น
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจ

0: โมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
4: บอกเล่า965กับนิรุตศิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
8: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
9: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ทุกวันศุกร์นะครับมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาพูดคุยกันเป็นประจำนะครับคุณรวรรณ พิมพ์รัตน์กุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับสักครู่หนึ่งคุณรวรรณก็จะเข้ามานะครับมาวันนี้ข่าวคราวหลายเรื่องน่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งเนี่ยอยากจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นข่าวมาจากสำนักงานเขตของสำนักงานปปช ได้โพสต์แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายประภาสคงเอียดกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับหรือปปช.นั่นเองนะครับข่าวก็บอกว่าคุณประภาสนั้นได้เข้ารับการรักษานะครับในโรงพยาบาลที่ผ่านมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ได้ลาป่วยนะครับไม่ได้มาทำงานที่ปปช.เป็นประมาณ2เดือนแล้วนะครับโดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจากการติดเชื้อในกระแสเลือดก่อนจะถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวานนี้นะครับซึ่งคุณประภาสนั้นก็ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นกรรมการปปช.เมื่อวันที่30มกราคม2568ที่ผ่านมานี่เองนะครับกรรมการปปช.นั้นก็มีวาระ7ปีนะครับท่านผู้ชมหรือฟังนะฮะที่คุณประภาสเองก็เป็นคนจังหวัดตรังบ้านเดียวกับผมนี่แหละนะแล้วก็เคยมีโอกาสได้พบกันครั้งหนึ่งนะฮะก่อนที่ตอนนั้นยังรับราชการอยู่ที่กระทรวงการคลังอยู่นะครับและก่อนที่จะเกษียณอายุราชการและหลังจากนั้นก็ได้รับการสรรหานะครับแล้วก็ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภานะครับให้เป็นกรรมการปปช.นะครับเป็นคนจังหวัดตรังนะครับจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมระดับ2จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและหลังจากนั้นก็ไปต่อปริญญาโทนะครับ International Tax Program และก็ Master of Laws นะครับจาก Harvard Law School ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จบเนติบัณฑิตไทยด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เติบโตในหน้าที่ราชการมานะครับเคยมีบทบาทอยู่ในวงการตุลาการด้วยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่กระทรวงการคลังเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์อธิบดีกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักงานกรมการนโยบายวิสาหกิจนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะรองปลัดกระทรวงการคลังผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังนะครับก็ผ่านมาหลายตำแหน่งนะครับก่อนที่รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นกรรมการปปช.เมื่อ30มกราคม2568นะครับก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณประภาสคงเอียดด้วยนะครับคือนามสกุลนี้ก็ถ้าเป็นคนจังหวัดตรังก็จะรู้นะครับว่าก็จะเป็นคนพื้นเพอยู่ในจังหวัดตรังนี่แหละครับนะแล้วก็จบโรงเรียนมัธยมวิเชียรบรรจุโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับผมก็จบที่นี่เหมือนกันนะครับก็ถือว่าก็เป็นความสูญเสียนะครับของคนที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายคนหนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับแล้วก็แน่นอนนะผลจากการที่คุณประภาสคงเอียดนั้นถึงแก่อนิจกรรมนะครับก็หลังจากนี้โดยกระบวนการนะในแง่ของการที่จะต้องมีการสรรหาบุคคลที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการปปช.ใหม่แทนคุณประภาสนั้นก็คงจะต้องเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ายังมีวาระหรือหลายปีนะสำหรับคุณประภาสนะฮะเพราะว่าเพิ่งดำรงตำแหน่งได้ประมาณปีกว่าๆเท่านั้นเองจาก7ปีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้สื่อมวลชนหลายแขนงก็ได้ลงข่าวนี้นะครับก็เลยนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับได้รับทราบกันก่อนนะครับเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็อาจจะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกับคุณประภาสนะครับก็เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับจากเรื่องราวของคุณประภาสคงเอียดนะครับที่ถึงแก่อนิจกรรมแล้วนะครับก็เอามาดูประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนที่เป็นข่าวโด่งดังเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะนั่นก็คือเรื่องของประธานบอร์ดกสทช.คุณหมอสรณะนะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับนี่ก็เป็นข่าวเป็นข่าวเมื่อวานนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามีเรื่องมีราวถึงศาลปกครองนะครับเดี๋ยวข้าจะว่าคุณกรวันเข้ามาแล้วนะฮะสวัสดีครับกรวันครับ
11: สวัสดีค่ะคุณวิเชษสวัสดีท่านผู้ฟังค
10: ่
11: ะ
10: ก่อนไปเรื่องคุณหมอสรณะเนี่ยเมื่อสักครู่ในกรวันผมก็เล่าถึงเรื่องราวคุณประภาสถึงแก่อนิจกรรมนะกรรมการปปช.ล่าสุดหมาดๆเลยนะครับเพจของสำนักงานปปช.ก็แสดงความมาหลายเรื่องกับการสูญเสียของสูญเสียของคุณประภาสคงเหยียดไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประเดี๋ยวไปเป็นคนบ้านเดียวกับผมละคุณวันจบโรงเรียนเดียวกันด้วยนะฮะแล้วก็เคยเจอกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับตอนที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้ก็ไปเป็นกรรมการปปช.นะครับแล้วก็ก็ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้วนะครับเรื่องราวของเมื่อวานนี้ประธานบอร์ดกสทช.ก็น่าสนใจติดตามนะครับวันเพราะว่าคือคุณหมอสรณะเนี่ยนะได้มีการฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่3สิงหาคมนะขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหากสทช.ที่1ทับ2569ที่วินิจฉัยว่าคุณหมอสรณะเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในตำแหน่งประธานกสทช.เนื่องจากว่าปฏิบัติหน้าที่นะเป็นแพทย์ นะรับค่าตอบแทนรายชั่วโมงเป็นการชำนาญเกินขอบเขตไม่

0: ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคำฟ้องยังระบุว่ามติดังกล่าวของกรรมการสรรหาส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะประธานกสทช.ที่ได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งรวมถึงกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงและก็สิทธิในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมยืนยันนะครับว่ากรรมการสรรหาไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการวินิจฉัยคุณสมบัติของประธานกสทช.จึงต้องการอีกทั้งการดำเนินการนะครั้งนี้เป็นการดำเนินการด้วยความไม่เป็นกลางไม่โปร่งใสไม่รับฟังคำคัดค้านและข้อเท็จจริงของผู้ร้องและก็ยืนยันว่ามติดังกล่าวไม่มีผลที่ทำให้ตัวเองนั้นถูกพ้นจากตำแหน่งนะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการสรรหามีหน้าที่เพียงเสนอรายชื่อให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบตามกฎหมายเท่านั้นนะครับคำฟ้องดังกล่าวนี้ขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับใช้ตามกฎหมายนะครับหรือคำสั่งทางปกครองเนี่ยและขอบรรเทาทุกชั่วคราวโดยเร่งด่วนนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคุณวันศาลเห็นว่าคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งโดยเร่งด่วนจึงมีคำสั่งยกคำร้องของคุณหมอสรณะนะครับส่วนความคืบหน้าคดีนั้นขณะนี้ยังไม่มีการออกคดีหมายเลขแดงยังอยู่ในกระบวนการแต่งตั้งองค์คณะตุลาการศาลปกครองสำนวนเจ้าของสำนวนซึ่งอธิบดีกรมอธิบดีศาลปกครองกลางเนี่ยแหละครับจะเป็นเจ้าของสำนวนเพื่อพิจารณาตามกระบวนการพิจารณาคดีต่อไปนะครับว่าศาลปกครองจะรับหรือไม่รับคำฟ้องอันนี้เอาไว้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ตกลงคำขอทุเลานั้นก็ไม่เป็นผลนะครับหมอสนะก็รอลุ้นอย่างเดียวนะครับว่าตกลงว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากนี้ศาลปกครองจะรับคำฟ้องหรือไม่รับคำฟ้องนี่ก็คือประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ร้อนๆเมื่อวานนี้
1: แต่ว่าดาบก่อนหน้านั้นเป็นดาบสำคัญแล้วก็จะพันไปถึงการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีด้วยเพราะว่านายกรัฐมนตรีนั้นโดยหน้าที่แล้วจะต้องเป็นคนเอามตินี้นำเรื่องของคุณหมอสรณะเนี่ยขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมเพื่อให้มีการพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วท่านนายกก็ได้พูดมาตลอดใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ว่าก็เรื่องนี้ท่านต้องหารือกับทีมกฎหมายของท่านนะคะที่ปรึกษากฎหมายของท่านคนสำคัญก็เป็นรองนายกอยู่ด้วยกันในขณะนี้ก็คือคุณประกรณ์นิ่มประพันธ์เพราะว่าท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเมื่อวานนี้นะคะความชัดเจนอย่างหนึ่งว่าคุณหมอหั่งหรือนายแพทย์สรณะเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ง่ายนะสำหรับการจะยืดเยื้อในเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณประกรณ์เนี่ยนะคะได้มีการตอบคำถามนักข่าวที่ติดตามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการต่อนะคะซึ่งรัฐบาลทำได้เพียงเท่านี้ไม่สามารถดำเนินการอย่างอื่นได้นะคะในกรณีที่นายแพทย์สรณะได้ยื่นเรื่องคัดค้านนะคะมติของคณะกรรมการสรรหาต่อศาลปกครองกลางโดยอ้างว่าเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะเป็นผลทำให้การนำชื่อขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมเนี่ยชะงักหรือเปล่าท่านรองนายกประกรณ์บอกว่าตามกฎหมายกสทช.ได้กำหนดเรื่องผลของการฟ้องคดีไว้แล้วว่าการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองไม่มีผลให้กระบวนการนั้นต้องหยุดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าท่านยืนยันว่าไม่ได้มีการช่วยอะไรใครอย่างไรก็ตามแต่นะเพราะว่าตำแหน่งนี้คณะกรรมการสรรหาเขาเป็นคนคัดเลือกมาแล้วเสนอก็คือหมายถึงตำแหน่งประธานกสทช.เนี่ยนะคะแล้วก็เสนอให้สว.ให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้นายกนำขึ้นทุนเกล้าตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องมันมาเป็นไปถึงขั้นตอนนี้มีมตินะว่าให้สละสิทธิ์การทำหน้าที่นี้เนี่ยนายกก็มีหน้าที่เพียงนำเรื่องขึ้นทุนเกล้าเท่านั้นจะถูกหรือผิดรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้ดึงเรื่องด้วยแต่เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลที่จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนำเรื่องขึ้นทุนเกล้าเพราะไม่อยากให้มีการผิดพลาดเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ย้ำว่าจะต้องทำเรื่องนี้อย่างมั่นใจที่สุดและเมื่อหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะก็จะได้รับเหตุผลในทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ซึ่งวันนี้มีการนัดหมายการประชุมอีกใช่ไหมคุณวิเชษฐ์ก็ถามอีกว่าในแพทย์สรณะจะมีคุณสมบัติในการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมไหมเพราะรอบที่แล้วเกิดการวอล์กเอาท์กันออกมาแล้วก็ทำให้องค์ประชุมมันไม่ครบก็ไปต่อไม่ได้นะคะคุณประกรณ์ก็บอกว่าก็เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมของกสทช. รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงได้นะคะแต่เรื่องหนึ่งที่มีการต้องบอกว่ามีมุมทางกฎหมายที่ทำให้ฝั่งของนายแพทย์สรณะเนี่ยยังยืนยันอยู่ก็คือการไปติติงในเรื่องของคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาก็พูดง่ายๆว่าตอนได้มาเนี่ยเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนก่อนหน้านะคะก่อนหน้าคุณวิไทยรัตนากรใช่ไหมคุณวิเชษนะคะทีนี้พอมีมติรอบนี้เนี่ยนะคะคณะกรรมการสรรหาเนี่ยกลายเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันนะคะคนก่อนหน้านั้นก็ท่านไปเป็นองคมนตรีแล้วเนาะคุณเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธปัจจุบันเป็นคุณวิไทยรัตนากรทีนี้ก็มีการบอกเอ๊ะตอนเป็นคณะกรรมการสรรหามันเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติคุณเศรษฐพุทธคือกำนองจะยืดว่าจะยืดเยื้อเนาะจะใช้อ้างหรือยังไงก็แล้วแต่จะเรียกละกันบอกว่าแต่รอบเนี้ยไม่ได้เป็นคุณเศรษฐพุทธอ่ะก็ชื่อกลายมาเป็นคุณวิไทยเนี่ยคือมันจะมีน้ำหนักได้แค่ไหนนะคะคุณประกรณ์บอกว่ามันเป็นโดยตำแหน่งคือพวกนี้มันเป็นลักษณะงานโดยตำแหน่งอ่ะคุณวิเชษคุณวิเชษจะเกษียณจะพ้นวาระอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ความเป็นการทำงานก่อนหน้านี้จะต้องไปผูกพันว่าคนที่จะมาแทนใหม่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นโดยตำแหน่งก็ต้องยึดตามหลักการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกด่านหนึ่งนะคะที่น่าติดตามแล้วก็ในฝั่งของทางตัวเลขารักษาการสิเป็นรักษาการเลขากสทช.เนี่ยยังยืนยันอยู่นะคะเมื่อวานนี้สื่อหลายสื่อก็ได้รายงานว่าได้มีการเผยแพร่เรื่องของเอกสารภายในของกสทช.นะคะเป็นการบันทึกเรื่องของการระบุถึงความจำเป็นในการต้องประชุมในวันนี้ค่ะปรากฏว่าในขณะที่ยังต้องบอกว่ามึนกันอยู่นะคุณเชษว่าตกลงคุณหมอห่างวันนี้จะมีบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปเป็นประธานการประชุมไหมแล้วถ้าเกิดกรรมการคนอื่นๆเขาก็ยังติดใจเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเหมือนรอบที่แล้วเนี่ยจะทำยังไงข้ามเดือนกันมาแล้วนะปรากฏว่ารักษาการเลขากสทช.นะคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะคะก็ทำบันทึกนะคะด่วนที่สุดถึง7กรรมการกสทช.ขอเรียกประชุมในวันที่5ถึง6สิงหาคมนี้แล้วก็มีการอ้างถึงกฎหมายในการโต้แย้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาว่าในแพทย์สรณะเนี่ยยังไม่พ้นตำแหน่งนะคะแล้วก็จะต้องทำงานกันต่อเนื่องจากไม่เช่นนั้นเนี่ยงานสำคัญหลายอย่างทางด้านกิจการโทรคมนาคมจะหยุดชะงักนะคะก็ปรากฏว่าในหนังสือบันทึกด่วนที่สุดเนี่ยนะคะของคุณไตรรัตน์เนี่ยนะคะได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางข้อกฎหมายบอกว่าก่อนหน้านี้มีกระแสเรียกร้องให้ทางสำนักงานกสทช.ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.เพื่อให้ประธานกสทช.ก็หมายถึงในแพทย์สาธารณะในแพทย์สาธารณะเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วที่สุดนะคะโดยในหนังสือเขียนอย่างนี้นะคะและมีข้อขู่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมการปกครองนั้นใช้คำนี้เลยนะข้อขู่ทางสำนักงานกสทช.นะคะก็ได้นำเรื่องของข้อกฎหมายโดยระบุชัดเจนว่าผลทางกฎหมายของคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการสรรหานั้นยังไม่เป็นที่ยุติไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายใดๆที่สั่งให้บุคคลใดหยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งได้ดังนั้นกรรมการกสทช.ชุดปัจจุบันทั้ง7ท่านซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ต่อไปโดยไม่มีข้อกฎหมายใดรองรับให้สำนักงานกสทช.ดำเนินการตามที่มีการร้องขอสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ส่วนกรณีมีกรรมการบางท่านอ้างเหตุผลความจำเป็นว่าจะไม่เข้าร่วมประชุมกสทช.นั้นสำนักงานกสทช.ระบุว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวการอ้างเหตุผลดังกล่าวเป็นดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเองว่ามีความถูกต้องเหมาะสมและมีกฎหมายให้อำนาจรองรับให้กระทำเช่นนั้นได้หรือไม่นะคะก็เป็นว่าในหนังสือฉบับดังกล่าวเนี่ยยืนยันว่า ไม่มีกฎหมายอะไรเลยที่ทำให้สำนักงานเขาจะต้องไปทำทำตามคำสั่งของทำตามมติในการให้หมอหังเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วกรรมการแต่ละคนถ้าจะไม่ร่วมก็เป็นเหตุผลเฉพาะตัวแต่ก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมไหมมีกฎหมายรองรับให้ทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็จึงได้ออกหนังสือเรียนเชิญให้ทุกคนเนี่ยนะคะหมายถึงกรรมการทั้ง7เนี่ยมาประชุมตามวันเวลาสถานที่ตามที่กำหนดไว้นะโดยใช้คำว่าเพื่อไม่ให้งานของภาคส่วนโทรคมนาคมและสื่อสารมวลชนต้องหยุดชะงักนะคะก็เอาเป็นว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ทางรักษาการเลขาธิการกสทช.จากรองเลขาคุณไตรรัตน์วิริยะสิริคุณยังยืนยันอยู่ในการขอเรียกประชุมนะคะทั้งในวันพุธนี้และก็วันพฤหัสคือวันพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นภาระสิคุณวิเชษฐ์ว่าวันนี้สื่อก็ต้องไปฟังนะครับไปได้ไม่ฝึกสื่อเนี่ยก็ต้องไปเฝ้ากันอีกแล้วไปดูกันงัดข้อกันอีกแล้วนะที่กสทช.ในวันนี้ค่ะ
0: มีความเห็นในการเมืองอีกหนึ่งความเห็นก็ท่านน่าสนใจนะคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจนี่เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองของสภาเนี่ยออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้บอกว่าโดยหลักอันนี้เป็นมุมมองหมอสุภัทรนะโดยหลักเมื่อศาลปกครองไม่คุ้มครองชั่วคราวแล้วเนี่ยนายรัฐมนตรีอนุทินก็สามารถนำขึ้นทูลเกล้านะครับนะเพื่อให้คุณหมอสรณะนี่แหละได้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากผลสรุปของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่หนึ่งมีการหยิบยกเรื่องของผลสรุปของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่หนึ่งที่มีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานเนี่ยนะได้พิจารณาแล้วเมื่อวานนี้3สิงหาคมนะเห็นด้วยกับคณะกรรมการสรรหากสทช.ว่ามีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติของคุณหมอสรณะและเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหานั้นเป็นที่สุดแล้วอันนี้เป็นมุมมองของการเมืองนะเพราะงั้นเนี่ยถ้ากับว่าเขาบอกว่านายกก็สามารถดำเนินการได้ทันทีเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้มันก็อยู่ในกระบวนการนั่นแหละนะที่นายกก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับคุณประกรณ์ก็บอกแล้วนะครับนะพอถึงที่สุดแล้วถ้านำความกลับมาคุมทุนกล้าวในเรื่องนี้แน่นอนนะครับสำคัญที่สุดก็คือจะทรงลงมาหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เรียกว่าเราต้องคิดกันเยอะนะฮะนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของพระราชอำนาจนะคุณอรวรรณอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการต่อสู้กันในแง่มุมกฎหมายเนี่ยก็กำลังต่อสู้ด้วยความเข้มข้นทั้งสองฝั่งนะยังไม่รู้ว่าบทสรุปมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคุณอรวรรณครับ
1: เข้มข้นจริงๆอ่ะคุณวิเชษฐ์หนึ่งนะเอาวาระสำคัญเนี่ยเป็นตัวประกันเลยนะคุณวิเชษฐ์เพราะอะไรป่ะหนึ่งนัดประชุมสองวันเต็มสองวันเต็มนี่ประชุมเต็มวันนะทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วพอไปดูระเบียบวาระนะคุณวิเชษฐ์โอ้โหต้องร้องโอ้โหเลยคือระเบียบวาระเนี่ยนะเฉพาะเพื่อทราบ9เรื่องไอ้เพื่อทราบไม่เท่าไหร่ก็จะไวหน่อยใช่มั้ยคุณวิเชษฐ์ถ้าไม่มีใครแก้ไขเพิ่มเติมเลยนะแต่ไอ้ที่ต้องหมายเหตุไว้เนี่ยคุณวิเชษฐ์ค้างพิจารณา64เรื่องค่ะคุณวิเชษฐ์หัวเราะเลยนะในฐานะกรรมการต่างๆในฐานะที่เป็นบอร์ดอะไรอยู่หลายองค์กรนึกออกใช่ไหมเวลาเจอวาระค้างพิจารณา64เรื่องนะแล้วยังมีวาระรอเสนอเพื่อพิจารณาอีก19เรื่องนะคะคือมีการจัดกลุ่มนะคะกรุ๊ปปิ้งในส่วนของหัวข้อต่างๆเอาไว้เนี่ยดิฉันอ้างอิงจากเฟซของพี่อดิศักดิ์ละกันริมปะรุ่งพัฒนกิจเนี่ยเพราะว่าคือพอไปอ่านวาระแล้วตาลายคุณวิเชษฐ์พอเจอว่าค้าง64เรื่องดิฉันตาลายนะดิฉันแก่แล้วดิฉันไม่สามารถที่จะนั่งไล่เรียงได้หมดดิฉันเอาย่นย่อดีกว่า มันมีกลุ่มเรื่องอะไรบ้างนะก็จะได้รู้เลยว่าโอ้โหที่บอกว่าโอ้มีเรื่องอะไรที่ค้างแล้วมันทำให้เห็นเลยว่าความยืดเยื้อความไม่ฟังก์ชันของกรรมการกสทช.ที่มีปัญหาขัดแย้งกันเนี่ยมันทำให้โอกาสของในส่วนของผู้ที่ต้องรอการตัดสินใจของท่านเนี่ยมันล่าช้าแล้วมันแทบจะประเมินมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่ได้เลยนะมีอะไรบ้างมีตั้งแต่กลุ่มที่ว่าด้วยรถแมพกิจการโทรทัศน์ไทยเนี่ยเป็นอะไรที่คนในวงการเนี่ยต้องบอกว่าหลายหมื่นชีวิตนะรอคำตอบอยู่คือเขาจะต้องพิจารณาแผนที่นำทางคือรถแมพอะนะคะแนวทางนั่นแหละว่าจะมีแผนงานกันยังไงเนี่ยนะคะเกี่ยวกับกิจการโทรทัศ แล้วก็กิจการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทยในห้วงปี 69-73 เพื่อรองรับการสิ้นสุดใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในปี 72 นี่แล้วนะคะ มันจะเป็นการกำหนดอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยเนี่ยทั้งระบบเลยนะคุณวิเชษฐ์เพราะก็ต้องมีการปรับตัวนะสู้กับแพลตฟอร์มต่างๆมากมายในยุคดิจิตอลเนาะแต่ยังไม่รู้ชะตากรรมเลยรอบหน้าประมูลอีกว่าหรือรอบหน้าจะต่ออายุสัมปทานยังไงจะใช้หลักเกณฑ์อะไรเพราะประมูลที่เป็นประมูลประเทศเป็นการใช้ระบบการประมูลประเทศเดียวในโลกหรือฉันยืนยันได้เลยทุกโลกทุกชาติในโลกใบนี้ที่เขาเปลี่ยนระบบการออกอากาศจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลไม่มีใครใช้โมเดลการประมูลค่ะใครจ่ายมากก็ได้คลื่นไปไม่มีประเทศไทยประเทศเดียวแล้วก็เจ๊งระเนระนาดอย่างที่เห็นแล้วก็เราทำให้เราต้องเสพสื่อชนิดที่มีการขายของแทรกในทุกรายการไม่เว้นแม้กระทั่งรายการข่าวแล้วแต่ก่อนนี่เป็นรายการสำคัญมากนะคุณจะมาขายข้าวขายของยกข้าวยกของชิมกินดมอะไรในรายการไม่ได้นะคุณวิเชษฐ์ในยุคที่ดิฉันโตมาเป็นนักข่าวคุณวิเชษฐ์ก็คงจะเห็นทีวีนี่มีกฎเหล็กเลยคุณจะทำอะไรก็อยู่ในพื้นที่โฆษณาไปคุณจะอยู่ในรายการก็อนุโลมว่าเป็นไทยอินข่าวเนี่ยแตะไม่ได้แล้วคุณวิเชษฐ์ก็เห็นท่านผู้ชมท่านฟังก็เห็นว่าเพื่อความอยู่รอดหลังจากที่เสียเงินกันแทบล้มแต่แทบแบบว่าคือเป็นการประเมินทิศทางผิดอ่ะแล้วก็คลอดให้มีการใช้การประมูลเนี่ยมันทำให้ธุรกิจเนี่ยมันพังพอพังเสร็จคุณจะอยู่รอดได้ยังไงคุณประมูลมาแล้วคุณมีพนักงานที่ต้องทำงานให้คุณต้องจ่ายเงินเดือนเนี่ยคุณก็ขายของสิคะคราวนี้คุณขายของกันในกลางรายการข่าวเลยอ่ะมันทำให้คนแยกแยะไม่ได้ตกลงข่าวมันต้องมีความน่าเชื่อถือและสรุปแล้วของที่มาขายในรายการข่าวเนี่ยคือมันใช่เลยใช่ไหมเป็นการคัดเลือกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าคุณพ่อเฒ่าแม่แก่ที่อยู่กับบ้านแล้วดูข่าวเสร็จแล้วเขาโฆษณาอะไรก็เลยฟังทุกวันก็เลยโอ้มันต้องดีแน่ๆเลยโทรศัพท์ไปซื้อของกันยกใหญ่นั่นคือพิษภัยของการใช้กฎหมายให้เกิดการประมูลนี่แหละค่ะดิฉันพูดเรื่องนี้ได้เต็มปากเต็มคำเพราะเคยเป็นคนไปประท้วงแล้วเขาบอกสมท.มันเสือนอนกินมันก็เลยค้านการประมูลอ่ะเรายังจำได้เลยโดนด่าสวนกันมาจากคนทั้งวงการด้วยนะในตอนนั้นนะรวมทั้งพี่อดิศักดิ์ด้วยจำได้ก็ว่าเรามาขออ้างอิงเลยเพราะอันนี้เรื่องจริงฟังมากับหูนะคะอันที่สองค่ะเรื่องของการกำกับดูแล OTT และอินเทอร์เน็ตบอร์ดแคสติ้งก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตที่จะเอาช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลนะคะเพราะตอนนี้แต่ละช่องเนี่ยไปใช้เนี่ยFacebook YouTube นะคุณวิเชษฐ์ในการคู่ขนานเพราะนั้นดูไปโฆษณาแล็บเข้ามาคนดูรำคาญใจนอกจากจะยอมจ่ายเงินไปจ่ายพรีเมียมจะได้ไม่ต้องโดนโฆษณาแทรกแต่ท้ายที่สุดเนี่ยรายได้ทั้งหลายทั้งปวงที่เราลงทุนทำคอนเทนต์แต่คนเก็บเกี่ยวโฆษณาคือคนคิดแพลตฟอร์มที่อยู่เมืองนอกก็คือผู้ที่เป็นผู้บริหารของ YouTube Facebook อะไรต่อมีอะไรหรือ TikTok ต่างๆนานาเขาก็ได้อานิสงส์ไปนะคะเพราะฉะนั้นตกลงเราจะมีแพลตฟอร์มดิจิตอลของเรานะไว้รองรับระบบการระบบของเนื้อหาที่คนเปลี่ยนพฤติกรรมการชมไม่ได้ชมจากจอทีวีใหญ่ๆนะไปยังไงอันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะออกมาแบบไหนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกลุ่มวาระที่เกี่ยวข้องกับ Connected TV คือการกำหนดมาตรฐานเครื่องรับโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทีนี้เป็นกลุ่มโทรคมนาคมบ้างนะคะอันเมื่อกี้เป็นพวกโทรทัศน์กันนะกับวิทยุเนาะเพราะเรื่องของโทรคมนาคมเนี่ยก็จะมีการว่าด้วยหัวข้อนะคะวาระที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคมการกำกับตลาดค้าส่งการวิเคราะห์ผู้มีอำนาจเหนือตลาดการใช้โครงข่ายร่วมแล้วก็การคุ้มครองผู้บริโภค อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องสาธารณะที่สำคัญคือระบบแจ้งเตือนภัยแห่งชาติบอกว่าจะเป็นการพิจารณาโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโครงการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลซึ่งจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการเตือนภัยของประเทศนะคะและอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ว่าด้วยงบประมาณและกองทุนกสทช.โอ้โหเนี่ยคุณวิเชษเงินอยู่ตรงนี้มโหฬารแล้วจริงๆวัตถุประสงค์น่ะดีเอามาใช้ให้มันทำคอนเทนต์คุณภาพเอามาใช้ให้คนที่ไม่ค่อยมีทุนรอได้ผลิตเนื้อหาดีๆแต่ชีวิตจริงไม่รู้เงินไปละลายอยู่ตรงไหนหมดนะคุณวิเชษฐ์เราได้เห็นไหมล่ะว่าคนที่ทำคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมีที่พังงาดมีที่เติบโตได้รับเงินช่วยเหลือคนที่ตกหล่นไปจากระบบทั้งวิทยุโทรทัศน์ นะแล้วก็สื่อสารทางระบบใหม่ๆอินเทอร์เน็ตอะไรทั้งหลายเนี่ยได้อานิสงส์อะไรตรงนี้ไหมต้องบอกว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างเลยนะเอาไปใช้อะไรเนี่ยกองทุนกสทช.เยอะแยะมโหฬารเนี่ยมีแต่ข่าวท่านสร้างตึกแล้วก็ผู้รับเหมาทิ้งไว้ใช่ไหมฮะ

0: ็นที่ทำการของท่านเนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าก็จะมีหัวข้อนี้ด้วยโครงการต่างๆที่ขอรับการสนับสนุนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องการแต่งตั้งภายในเขาก็จะมีวาระว่าด้วยการแต่งตั้งรองเลขากสทช.นะคะแล้วก็การจะออกระเบียบภายในของเขาเรื่องโครงสร้างสำนักงานประมวลจริยธรรมการปรับปรุงข้อบังคับการประชุมอันนี้เป็นพวกวาระค้างๆนะที่บอกแล้วว่ามีถึง64วาระด้วยกัน64เรื่องขออภัย64เรื่องด้วยกันแต่ทีนี้พอมีวาระเสนอเพื่อพิจารณา19เรื่องเนี่ยไฮไลท์เรื่องนึงที่อยู่ใน19เรื่องนี้ก็คือการถ่ายทอดสดนะคะฟุตบอลโลกนะคะการอนุญาตแล้วก็ยกเลิกใบอนุญาตกิจการโทรทัศน์การจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น4หลักเลข4ตัวนะคะแล้วก็พวกร้องเรียนด้านกิจการโทรคมนาคมและกิจการโทรทัศน์คือเรื่องที่ทางฝั่งประจำเนี่ยคือฝั่งเลขาเนี่ยเขาทำรองรับไว้เนี่ยอื้อขนาดนี้เลยคุณวิเชษฐ์แต่มันก็ต้องเริ่มต้นด้วยว่าวันนี้คุณสมบัติของประธานยังทำหน้าที่ได้ไหมกรรมการจะมีความสบายใจหรือยังว่าทำไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีมติอะไรค่อยว่ากันหรือถ้าไปทำทั้งที่รู้ว่ามันจะมีปัญหาภายหลังก็ไม่ทำซะดีกว่าไม่งั้นมตินั้นก็จะมีผลทำให้อาจจะผิดพลาดหรือยากต่อการจะมาแก้ไขได้อาจจะไม่มีผลไปย้อนหลังในการยกเลิกได้โอ้โหวันนี้เป็นอะไรที่ต้องจับตามากๆเลยจริงๆค่ะ
1: มันมีวิธีการอย่างนี้นะคุณระวังถ้ากรณีที่เก่งว่าจะมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายนะไม่ว่าจะไปด้วยคุณสมบัติประธานหรือคุณสมบัติของคณะกรรมการกันแล้วแต่ละที่เขาเลี่ยงกันเนี่ยก็คือหนึ่งเขาจะไม่เอาวาระเพื่อพิจารณาเนี่ยเข้าแต่ว่าจะเอาวาระที่สำคัญที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการในแง่ของธุรการบ้างหรือว่าที่จำเป็นจะต้องพิจารณาในเรื่องของวาระเพื่อทราบอะไรเงี้ยนะเพื่อทราบเข้าถ้าอย่างนี้ก็คือเซฟหน่อยเพราะว่ากรรมการก็จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะถ้าเป็นวาระทั่วไปในเรื่องการบริหารหรือวาระเพื่อทราบเนี่ยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นวาระเพื่อพิจารณาต้องเห็นชอบและอนุมัติเนี่ยอันนี้มันอ่อนไหวผมก็เข้าใจกรรมการกสทช.ท่านอื่นเนี่ยว่าโอ้ถ้ามันเรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ถ้าสมมติเข้าร่วมประชุมด้วยแล้วต้องมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันก็มีผลตามมาในทางกฎหมายทีหลังถ้าเกิดว่าเห็นว่าการประชุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ละไอ้เนี้ยก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งนะที่บางทีหน่วยงานก็ใช้เหมือนกันก็คือไม่เอาเรื่องเพื่อพิจารณาเข้าเลยแต่แน่นอนมันก็มีผลต่อความล่าช้าต่อเรื่องของการพิจารณานะแต่ว่าถ้าเพื่อความปลอดภัยสำนักงานก็จะต้องตัดสินใจอย่างนั้นก็คือเอาเรื่องธุรการเอาเรื่องเพื่อทราบเข้าเฉยๆเพื่อพิจารณาไม่เอาเข้าอย่างนี้ก็อาจจะพอปลอดภัยบ้างนะแต่ผมก็ไม่ได้ใจนะว่าเขาสอบสชก็จะทำแบบนี้หรือเปล่านะบางหน่วยงานก็ทำแบบนี้นะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราก็รอดูนะคะเพราะว่าเขานัดกันประชุมเต็มวันเลยนะคุณวิเชษฐ์เต็มวันตั้งแต่ 9:30 นวันนี้นะจะได้กี่โมงนะคะเราไปพักกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาติดตามเรื่องอื่นกันด้วยค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็ Trade DW 13ผู้นำตลาด DWผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: ห้ามพลาดอุตสาหกรรมแฟร์ล้านนาตะวันออก2569มหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบน2กว่า100ร้านค้าภายในงานยังมีการเจรจาธุรกิจกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมแจกของรางวัลทุก ทุกวัน 12-16 สิงหาคม 2569 เวลา 11:00 น. ถึง 21:00 น. ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพร้าวพบศิลปินชื่อดังไรอัลกาจบัณฑิตกันณภัทรตรีชัยนรงค์ลานดอกไม้เล็กรัชเมศสุนทราพรปราโมทวิเลปนะและเดียน่าฟรีโปแล้วพบกัน
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
10: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
11: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
12: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
13: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
12: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
13: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
12: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
15: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: มาติดตามต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะวิเชษฐ์คะก็ตอนนี้เรื่องของคดีฆ่าโหดนะคะ5ศพนะคะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมีบวกบวกอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ในความสนใจอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตกลงนะคะการทำหน้าที่ของสื่อตอนนี้ก็น่าจะคู่กับตำรวจนะคุณวิเชษฐ์ว่าลูกพี่ป๋องเนี่ยลูกพี่ป๋องเนี่ยเป็นตำรวจจริงไหมเมื่อวานนี้บางสื่อก็ไปเจอนะคะไปเจอเรื่องแปลกๆดิฉันเมื่อคืนเรียนเห็นข่าวของคุณพี่พุทธอภิวันนะ คุณพี่พุทธอภิวันนะฮะแห่งช่อง8เนี่ยโอ้มีนักข่าวไปลงพื้นที่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันเนาะเขาบอกว่าไปที่โรงพักสภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็เป็นที่มาของการที่บอกว่าลูกพี่ป๋องอยู่ที่นี่แหละถ้าอ้างอิงจากอดีตภรรยาของป๋องที่ถูกเอาตัวไปโดยไม่เต็มใจนั่นแหละอายุ14เนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็มีเรื่องแปลกว่าปกติเราเวลาไปที่โรงพักเนี่ยเราก็จะรู้ว่าใครหน้าที่อะไรเขาก็จะมีเป็นบอร์ดใช่ไหมคุณวิเชษฐ์เขาก็จะแปะรูปเอาไว้เนาะว่าตั้งแต่ท่าน ผู้กำกับเนี่ยเป็นใครสารวงสารวัตรเป็นใครอะไรต่อมีอะไรตำแหน่งอะไรปรากฏว่าทีมข่าวเขาไปเจอว่าเอ๊ะอยู่ๆก็มีภาพสองภาพมันหลุดไปจากแผงรายชื่อของตำรวจไม่รู้ว่าหลุดไปอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วแบบไม่ได้ซ่อมแซมหรือว่าเพิ่งจะไปทำให้มันหลุดไปอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกๆนะแต่ว่าทีมข่าวเขาก็ไปเจอเพราะเมื่อวานเนี้ยมีการบอกว่ากำลังเฉียงกันบอกว่าลูกพี่ของป๋องเนี่ยตกลง จะเสียไปแล้วหรือยังอยู่ในราชการกันแน่ข่าวก็มาออกสองกระแสแล้วก็ดูจะให้น้ำหนักกับข่าวที่บอกว่าเกษียณไปแล้วชื่อย่อสสลานะคุณวิเชษฐ์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ดิฉันดูเนี่ยก็บอกว่าไปเจอสสลาจริง
1: ครับ
0: เป็นตำรวจอยู่จริงเคยจับกุมป๋องอยู่จริงนะแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นลูกพี่ของป๋องบอกเป็นคนจับมาเองแล้วก็เกลียดมากเลยเรื่องคนที่ไปทำธุรกิจเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ตะก่อนเนี่ยป๋องมันก็แค่เป็นคนเสพนะแต่ตอนหลังก็พัฒนาขึ้นมานะคะอย่างที่เห็นกันแล้วก็มีหลายคดีที่จับกันต้องบอกว่าขึ้นลงโรงพักนี้เนี่ยเป็นว่าเล่นหลายรอบแล้ว มีทั้งคดีลักขโมยของพวกรถมอเตอร์ไซค์นะคดีทางเพศนะแล้วก็นี่แหละจนถึงขั้นเป็นผู้ขายยาใช่ไหมคะ แต่ท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวท่านหมายถึงท่านสสลาท่านนี้นะที่เกษียณไปแล้วบอกว่าเกษียณมาตั้งแต่ปี59อ่ะคุณวิเชษฐ
1: ์
0: ก็ถ้าว่าตอนนี้ต้องอายุเท่าไหร่ล่ะ70กว่าถูกไหมปีนี้69 70อ่ะตีซะ7059ปีนี้69ก็70ก็บอกไม่ใช่แต่ที่ดิฉันดูข่าวดิฉันแม่ต้องตามแล้วต้องชมเชยทีมงานลูกน้องของพี่พุทธด้วยนะว่าไปตามเก่งจริงๆแต่ตำรวจท่านนี้พูดมาบอกว่าลูกพี่ของป๋องเนี่ยยังอยู่ที่โรงพักนั่นแหละก็แสดงว่ายังไม่เกษียณ
1: เจษใช่
0: มีลูกพี่จริงๆยังไม่เกษียณแต่ใช้คำว่าป่านเนี้ยนายเขารู้หมดแล้วมั้งใช้คำนี้นายเขารู้หมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะปรากฏว่าทางตำรวจเขาทางตำรวจก็ยังออกมาแนะว่าจะตรวจสอบให้ถึงที่สุดนะถ้ามีความคืบหน้ายังไงต้องรีบนำเสนอสังคมอันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์ของทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะฮะก็ปรากฏว่าเรื่องนี้บอกอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะแต่สื่อเนี่ยก็ตรวจคู่ขนานไปกับตำรวจเนี่ยตรวจไปถึงขนาดนี้อ่ะมีน้องต้องบอกว่าน้องเลิฟของดิฉันคนหนึ่งนะที่วันก่อนเพิ่งมาเล่าว่าสันติวิธีพรหมบุตรนะเป็นน้องเลิฟกันตั้งแต่อยู่ช่อง9ตอนนี้ย้ายไปอยู่ช่องไทยรัฐแล้วน้องเลิฟส่งข่าวมาบอกว่าที่บอกว่าทุกคนคิดว่าเป็นสสลาแต่จริงๆเป็นสบฤาษีค่ะเป็นสบฤาษีนะให้ชื่อให้นามสกุลมาด้วยแต่เอาเป็นว่าดิฉันขอเก็บไว้ให้เป็นเครดิตของช่องเขาก่อนละกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีโอกาสดูน้องส่งมาให้ด้วยว่าเป็นใครเนี่ยนะคะให้มาให้หินมาบอกว่าเป็นสสลานะใจอ่อนละใจอ่อนละบอกหน่อยก็ได้พิเชษชื่อเกศรน้องบอกว่าชื่อเกศรอู้ชื่อเหมือนผู้หญิงนะชื่อเกศรอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ต้องดูนะคะเพราะว่าทิศทางเนี่ยไม่ใช่สสลาแน่นอนละสื่อหลายสำนักชัดเจนแล้วทีนี้เหลือแต่ตำรวจจะชัดเมื่อไหร่เนี่ยนะคะเพราะเรื่องนี้สำคัญนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าตราบใดที่ชาวบ้านหรือว่าเจ้าทุกรายอื่นๆหรือคนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเขายังมีความไม่แน่ใจว่าโอ้คดีในท้องที่มันก็เป็นสภ.ห้วยใหญ่นะคุณวิเชษฐ
1: ์
0: นะแล้วก็คาบเกี่ยวกันอาจจะมีในท้องที่อื่นในแต่มันก็ยังอยู่ในจังหวัดชลบุรีอ่ะแต่ตำรวจเขาก็น่าถึงกันใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขารู้กันทั้งจังหวัดอย่างเงี้ยว่าป๋องมีลูกพี่เป็นตำรวจอ่ะคุณเชษคุณเชษคิดว่าทั้งเจ้าทุกเองหรือคนที่ตกเป็นเหยื่อหรือแม้แต่ชาวบ้านละแวกที่รู้จักป๋องอ่ะจะกล้าปริปากไห
1: ม
0: เพราะป๋องอ่ะถ้าไม่เอาโทษให้หนักจริงอ่ะคงติดคุกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ได้ออกมาอีกอะทำตัวให้ดีอยู่ในคุกเดี๋ยวก็ได้ออกมาแหละคุณวิเชษเรื่องนี้จึงสำคัญนะว่ามีถ้ามีแบ็คใหญ่เป็นตำรวจอย่างนี้เนี
1: ่
0: ยไม่ว่าจะเป็นตำรวจยศใดก็ตามแต่ทำให้รู้ว่าถ้าถึงขนาดอย่างที่น้องที่เคยเป็นอดีตภรรยาป๋องคนนึงเล่าในรายการโหนกระแสบอกว่าโทรมาบอกป๋องว่าลบข้อมูลให้ได้อะเรื่องที่มีคนไปร้องทุกข์อะมีคนไปร้องทุกข์อะแล้วสามารถ ลบข้อมูลออกจากระบบได้คุณเชษมันธรรมดาไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เจอตัวเนี่ยแย่เลยเนาะแต่หลายๆคนบอกว่าน่าจะไม่เกินความสามารถหรอกตำรวจย่อมรู้ดีว่าใครสนิทกับใครใครเคยทำงานเป็นน้องเป็นนิ้วอะไรให้ใครนะพี่แต่ว่าจะยอมหรือเปล่าจะยอมที่จะเปิดแผลตรงนี้แล้วก็เล่าออกมาเนี่ยจัดการสางสางมันให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นหรือเปล่าล่ะนะ
1: ก็เห็นทางปปตรก่อนท่านเกษียณเนี่ยท่านก็บอกนะพลเอกกิตติรัตน์ พันธุ์เพชรบอกว่าจะพยายามนะตามเรื่องนี้ถ้าสมมติมีตำรวจไปเกี่ยวข้องก็ต้องให้มันชัดเจนนะก่อนที่ท่านจะเกษียณเนี่ยต้องรอดูแล้วตรงเนี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันคุณระวันมันก็ทำให้มีผลต่ออีกหลายเรื่องที่ตามมาที่หลายคนสงสัยเอ๊ะมันนอกเหนือจากฆ่าศพแล้วเนี่ยมันจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าเมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคุณกันจอมพลังนะพาน้องชายของนางสาวบุญหลันสลาดเนตรเนี่ยอายุ35ปีก็บอกว่าขาดการติดต่อและหายตัวไปอย่างผิดปกติเข้าพบกับทางผู้กำกับสภ.บางละมุงนะพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาธเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งข้อมูลขอให้ติดตามตัวพร้อมสอบว่ากรณีดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับคดีของป๋องหรือเปล่านะเพราะอะไรเพราะว่าครอบครัวฝ่ายของหญิงที่สูญหายได้ขอติดต่อขอความช่วยเหลือหลังจากติดตามข่าวคดีของป๋องแล้วเนี่ยพบว่าจุดที่มีการพบร่างอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่หญิงสาวรายดังกล่าวเนี่ยเคยพักอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็มีประวัติเดินทางไปมาด้วยในพื้นที่พัทยาและก็เขาชีจันทร์ก็เลยเกิดความกังวลต้องการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยนะครับเพราะว่านางสาวบุหลันนั้นใช้ชีวิตอยู่ที่พัทยาเป็นประจำแล้วก็เดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดชัยภูมิปกติจะมีเพื่อนหรือคนใกล้ชิดรับทราบความเคลื่อนไหวแล้วก็มีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะซึ่งติดต่อและให้การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายเป็นระยะแต่ช่วงหลังมานี่ขาดการติดต่อไม่มีการติดต่อกับแฟนหรือครอบครัวเป็นเวลานานผิดปกตินะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครอบครัวได้รับข้อมูลว่ารถจักรยานยนต์ของนางสาวบุหลันเนี่ยหายไปพร้อมกับขาดการติดต่อจากเจ้าตัวก็เลยกังวลครอบครัวกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยขึ้นก็เลยมาคุยกับคุณกันจอมพลังบอกให้ช่วยประสานกับตำรวจนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดังอยู่อาจจะเกี่ยวข้องกับป๋องหรือเปล่าก็ต้องรอดูต่อไปนะว่านางสาวบุหลันที่หายไปเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยหรือเปล่านะคุณรอด
0: นะคะทีนี้พอบอกว่าในส่วนของที่เราเกาะติดนะคะที่บอกว่าตกลงแบ็กตำรวจเนี่ยนะคะอันนี้เมื่อกี้ก็คดีมันก็จะทยอยโผล่ขึ้นเรื่อยๆนะคุณวิเชษถ้าเจ้าทุกเนี่ยเขามีความมั่นใจนะคะเมื่อกี้บอกว่าที่ช่อง8ไปแล้วเนี่ยนะคะทีนี้อันนั้นสศลาทีนี้มาดูว่าสบฤศีล่ะเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าจากข่าวสดนะคะข่าวสดบอกว่าทีมข่าวเนี่ยนะคะที่ข่าวสดออนไลน์เนาะวันนี้ต้องใช้เพื่อนบ้านเยอะนิดนึงข่าวสดออนไลน์บอกว่ามีทีมข่าวลงไปพื้นที่กับร้อยตำรวจตรีเกศรเอ๊ะชื่อเมื่อกี้เพิ่งเอ่ยไปคนเดียวกันไหมเนี่ย TikTok นะแต่เขาเรียกกันว่าดาบศรดาบศรเป็นอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่ห้วยใหญ่ที่น้องคนแรกน้องอดีตพัญญาป๋องเคยเล่าอ่ะนะบอกว่าเปิดใจกับทีมข่าวว่าตนเป็นอดีตตำรวจที่ถูกกล่าวถึงจริงตอนรับราชการเนี่ยอยู่ฝ่ายสืบสวนของสภ.ห้วยใหญ่และก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่บางละมุงก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อ12ปีก่อนเมื่อกี้สบศ.ศรศรีเนี่ยไม่ใช่ศรศลาบอกเขาเกษียณมาปี59ใช่ไหมแต่คนนี้เนี่ยนะคะเกษียณราชการมา12ปีนะคะ12ปีแล้วสำหรับร้อยตำรวจตรีเกศรรายนี้เนี่ยบอกว่าตลอดเวลาที่รับราชการไม่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาหรือสั่งการให้ในป๋องทำงานผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการคุ้มครองผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดเขาเคยจับกุมในป๋องมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่สภ.ห้วยใหญ่และบางละมุง 3-4 ครั้งเป็นคดีลักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนกระทำอนาจารทำร้ายร่างกายนะคะบอกว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยป๋องเนี่ยเป็นคนเกเรแต่ยังไม่โหดร้ายเหมือนทุกวันนี้นี่เปลี่ยนไปมากโหดเหี้ยมเกินกว่าที่ผมคิดไว้ทุกครั้งที่ผมจับมันไม่เคยต่อรองหรือเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนยอมติดคุกทุกครั้งป๋องเนี่ยเกรงกลัวตนเองมาโดยตลอดเพราะเคยเรียกมาตักเตือนหลายครั้งผมเคยบอกมาหลายรอบให้กลับเนื้อกลับตัวซะเป็นคนดีทำไมมึงเอาคุกเป็นบ้านหยุดซะแต่ตนเองไม่เคยโอบอุ้มช่วยเหลือนายป๋องไม่เคยเป็นนายของผู้ต้องหารายนี้ยืนยันต่อหน้าสื่อผมไม่เคยเป็นนายมันไม่เคยสั่งการอะไรทั้งนั้นผมเกลียดมันแต่ก็รู้อยู่ว่าสักวันสังคมต้องมาตั้งคำถามกับตนเองนี่แหละเพราะว่าเคยทำงานด้านสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดจำนวนมาก แต่หากมีตำรวจอื่นเคยเกี่ยวข้องกับนายป๋องก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องไปตรวจสอบไม่ใช่ตนเองค่ะแล้วหลังจากจับกุมนายป๋องไปก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้พบปะไปมาหาสู่กันพบกันในฐานะเฉพาะ

0: ้องหากับตำรวจเท่านั้นนะคะเพราะกรณีล่าสุดที่เป็นการกระทำของป๋องและพวกเนี่ยก็เป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมอุกอาจและเกินกว่าที่ตนเองจะคาดคิดว่าเกิดขึ้นได้อ่ะน่าสนใจคนนี้ก็ชื่อเกศรด้วยนะไม่รู้จะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าหรือยังไงแต่ท่านก็ออกตัวมาว่าไม่ได้เกี่ยวข้องจับจริงเตือนจริงนะไม่เคยไปเป็นแบ็คค่ะเราไปพักกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่ปฏิเสธเกี่ยวข้องกับนายป๋องหลังโซเชียลพาดพิงเป็นลูกพี่หนุนหลังนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ร้อยตำรวจตรีเกศรหรือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนได้ออกมาเคลียร์ปมหลังโซเชียลระบุว่าเป็นลูกพี่คอยสั่งการและดูแลคดีให้นายป๋องผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีอุกชะกันโดยยอมรับว่าเคยจับกุมนายป๋องมาแล้ว 3-4 ครั้งในอดีตในข้อหาลักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนและทำร้ายร่างกายสมัยรับราชการยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เป็นนายไม่เคยสั่งการและไม่เคยโอบอุ้มพร้อมเผยว่าตนเกลียดพฤติกรรมของนายป๋องสมัยก่อนนายป๋องเป็นคนเกเรแต่ไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนปัจจุบันจะกลัวตนเองทุกครั้งที่ถูกจับกุมและไม่เคยต่อรองเมื่อถูกจับและขอประณามพฤติกรรมปัจจุบันของนายป๋องว่าโหดเหี้ยมเกินรับไหวพร้อมท้าให้ตรวจสอบประวัติการทำงานยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยติดต่อกันนอกเหนือจากหน้าที่ราชการนุราทิพย์ศรีธรรมข่าวไทยสมทรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุตากใบรุกบังคับใช้กฎหมายกระชับพื้นที่ติดตามอีก3คนร้ายพบร่องรอยบาดเจ็บคนพาหนีคุมตัวแล้ว11คนซักถามพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายโดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บและหลบหนีเหตุเกิดในพื้นที่สวนปาล์มอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการ

0: ข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
2: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัตกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์ติดตามกันต่อค่ะกับช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสลับมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตาม

0: ทางไลฟ์ของ YouTube แล้วก็ Facebook ของคลื่นกันก่อนนะคะคุณวิเชษคะคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสเหมือนเดิมค่ะคุณ KM ม่งนะคะให้อีโมจิมาเช่นเดียวกันกับคุณ DHMX10 นะคะขอบคุณคุณประวิทย์ทักทายมาคุณจักรีด้วยคุณธีรวุฒิด้วยคุณตุ้ยด้วยคุณตุ้ยบอกว่านายกยังหาคนของสีน้ำเงินมาเสียบแทนไม่ได้เลยดึงเกมนะคะส่วนคุณเจบอกว่านะครับเราเป็นประเทศที่เรื่องมากขั้นตอนเยอะแยะมันมาจากแค่ 2-3 ประเด็นรัวผิดระเบียบไม่ยอมตัดสินใจหรือรับผิดชอบสุดท้ายมันก็สร้างความยุ่งยากจนเกิดเงื่อนไขเพื่อการต่อรองทั้งหมดมันจะหายไปถ้ามีความยุติธรรมจริงคุณแพรจางบอกว่าจริงๆรำคาญเรื่องโฆษณาที่มันขึ้นมาสลับเวลาเราดูแพลตฟอร์มออนไลน์เนาะบอกรำคาญมากๆเลยแล้วก็ดูรายการเล่าข่าวก็มีโฆษณามาขั้นดูย้อนหลังก็ยังขึ้นมาเองนี่แหละก็เป็นสิ่งที่เราได้พูดกันเนาะเราก็ยังทำอะไรไม่ได้อะนะเพราะเราก็ยังไม่มีแพลตฟอร์มอะไรของเราเป็นของตัวเองเนาะทุกคนต้องพึ่งเขาหมดเลยนะคะส่วนคุณประโมทบอกว่าวันนี้ดิฉันเข้มดีมากกับเรื่องกสทช.เรื่องสัมปทานประมูลคลื่นต้องแก้ไขนะคะปฏิรูปกันสักทีนะคะคุณพี่ริวงบอกใช่นะคะแม่หนูอายุ60ซื้อของทางทีวีเยอะมากจนห้องกลายเป็นซุปเปอร์เลยมีทุกอย่างและเยอะๆเขาไม่ได้อยู่กับแกไม่รู้จะห้ามยังไงใครมีทางแก้แนะนำหน่อยโอ้บอกยากเลยคนสูงอายุนะแหมจะนินทาแม่ดีไหมเนี่ยคุณแม่ดีแท้แน่ก็อยู่บ้านนะคนแก่เขาเปิดทีวีเป็นเพื่อนจริงๆเปิดเป็นเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันนั่งถึงขั้นไม่ซื้อแม่ไม่เอามือถือแบบสมาร์ทโฟนให้แม่ใช้เนาะเอาแบบธรรมดาให้แม่ใช้นะปรากฏแม่ก็ยังสั่งของได้นะแต่ก่อนเราไม่ว่าหุยถ้ามือถืออยู่กับมือต้องกดวิตาละนินทาแม่บาปกรรมมาขอภัยแม่เราก็ไม่เอามือถือแบบนั้นให้แม่แล้วกลัวเดี๋ยวแม่กดซื้อเร็วใช่ไหมปรากฏว่ายังไงแม่ไม่เห็นต้องกดซื้อเร็วเลยแม่ก็ใช้แบบอนาล็อกค่ะแม่ก็จดเบอร์คนแก่ค่ะจดเบอร์โทรศัพท์เพราะว่ามันมาทุกวันมันมาทุกครั้งที่ชมรายการนี้คือดูบ่อยจนจดเบอร์ทันนะคนแก่นะจดเบอร์โทรศัพท์ทันแล้วก็กดไอ้มือถือนั่นแหละมือถือธรรมดานั่นแหละซื้อของจนได้แม่ก็ซื้อเหมือนกันค่ะน้องแม่พี่ก็เป็นเข้าใจกันนะคะแต่แม่พี่อาจจะไม่ได้ซื้อเยอะมากนะเพราะว่าแม่เวลาพี่เข้าบ้านทีไรพี่ไปบ่นก่อนแม่ซื้อมาทำไมแม่ไม่ต้องกินอย่างนี้แม่เสียงสูงตลอดเวลานะคะน้องพี่ลิวงเลยบอกว่าห้องแม่จะกลายเป็นซูเปอร์แล้วไม่ได้อยู่ด้วยไม่รู้จะห้ามยังไงใครมีทางแก้แนะนำหน่อยขออภัยจริงพอดีพี่ประสบปัญหาเดียวกันกับน้องเลยยังไม่มีทางออกนะคะนอกจากคอยไปคุยกับแม่บ่อยๆว่าแม่ไม่จำเป็นต้องกินหรอกแม่กินเท่านี้พอแล้วซื้อของมาให้แม่กินอย่างนี้ดีกว่าแม่ไปกินไอ้ที่อ้างว่าเป็นบำรุงอะไรนั่นแหละคุณพิเชษเนาะแต่ว่าถ้าเจอเสื้อผ้านี่ดิฉันต้องแต่งของแม่มาใส่เนี่ยดิฉันต้องเป็นวัยรุ่นยุค80กับแม่ด้วยนะคะเพราะแม่ก็ซื้ออ๋อคุณพี่รู้บอกแม่อายุ80ค่ะโอ้เนี่ยวัยเดียวใกล้กันเลยนะคะคุณจักรีบอกดิฉันอย่าสรุปข่าวก็อย่าเม้นแรงเดี๋ยวเขาถอดรายการยังค่ะยังปลอดภัยอยู่นะคะกับพี่วิเชษนะคะยังปลอดภัยกันอยู่ทั้งคู่คุณสมชายบอกไม่มีอะไรภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ตำรวจไทยทำไม่ได้เรื่องนี้หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อคงไม่ได้ตัวหรอกเนาะจริงหรือเปล่านะคุณวรยศบอกจับตรงไหนเจ็บตรงนั้นเลยบ้านเราตอนนี้ใครจะรักษาได้นะไหนจะเรื่องสตง.ไหนจะเรื่องสอบนะคะปฏิทินอีกนะโอ้มีอีกมากเลยนะคะส่วนคุณประโมททักมาอีกบอกในท้องที่ที่เจ้าพ่อมาเฟียมีอำนาจอิทธิพลอะไรสีขาวๆเข้าไปในพื้นที่สีมันก็เปลี่ยนเป็นเทาได้เทาดำได้โดยไม่เจตนาคุณแฮนดรอยดีไฟพูดถึงเรื่องใต้ค่ะบอกปัญหาภาคใต้ใช้ทหาร4กอง2กองแรกตรึงแนวสงขาอีก2กองลงไปใต้สุดแล้วตรึงไว้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใช้1จาก2แนวเดินปูพรมลงไปเดินขึ้นถ้ายังไม่เจออันนี้ก็คือเรื่องของการติดตามตัวผู้ต้องหาเนาะที่ตอนนี้โอ้โหคดีแทบจะรายวันเลยนะที่นราธิวาส
1: ต้องการหลบไปประเทศเพื่อนบ้านคือแนวเนี้ยที่เสนอนะคือมันหลบออกไปแล้วนะก็มีพื้นที่มาตรงไหนบ้างอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆนะคะก็ตอนนี้เราบอกว่าเป็นเหตุรายวันแล้วล่าสุดก็มีเหตุอีกนะคุณวิเชษมีระเบิดรถอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อคืนน้องทางใต้ส่งมาแต่ดีว่าไม่มีใครเจ็บอ่ะมาดูที่ Facebook อีกนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวต่อข่าวกัน Facebook ค่ะเช้าวันนี้นะคะที่คุยกันมาคุณนิการค่ะคุณนิการอยู่อุดรใช่ไหมคะบอกพายุ เข้าพายุฝนตกพายุเข้าเป็นเดือนแม่น้ำโขงตอนนี้ขึ้นเร็วมากเลยคุณอัจฉริยะทักทายมาคุณอริยาให้หัวใจขอบคุณคุณจินตนาคุณทัชชัยคุณศพโชคนะคะคุณอะไรนะบอกว่าเข้ามาสิ่งที่พบคือความสง่างามของสื่ออาวุโสของไทยขอบคุณมากที่ยังยึดมั่นการชี้นำวิธีที่ถูกที่ควรและปฏิบัติตนเป็นที่พึ่งให้สังคมขอบพระคุณนะคะคุณสุธรรมถามพี่วิเชษมาอีกแล้วคุณสุธรรมก็จะถามพี่วิเชษทุกวันเลยอ่านคุณวิเชษตอบนะบอกคุณวิเชษรู้หรือยังว่าทำไมยาบ้าหรือเรื่องชั่วๆไม่หมดไปจากประเทศนี้เซตีหรือคุณไม่พูดวิเชษต้องพูดแล้วคุณสุธรรมบอกรู้แล้วไม่พูดหรือเปล่าทำไมยาบ้ากับเรื่องชั่วๆไม่หมดจากประเทศไทยครับพี่วิเชษค่ะ
1: มันยากเลยอ่ะมันยากเลยเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยรอบบ้านเราเนี่ยนะรอบบ้านเรานั่นคือแหล่งชั้นดีเลยในการผลิตอ่ะแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองก็ต้องยอมรับความจริงเหมือนกันว่าเรื่องสีเทาๆแบบนี้ถ้าไม่มีเจ้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันก็ยากคุณระวันนะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยหลานผมเคยเป็นตำรวจอันนี้พูดได้ก็เสียไปก็เสียไปแล้วแล้วอยู่ในหน่วยปราบปรามยาเสพติดเลยล่ะหลานผมเสียชีวิตไปเพราะโดนคนร้ายที่เป็นมือปืนของนักการเมืองนะแล้วก็หลานผมไปจับกัญชาในคุณระวันแล้วโดนหลอกล่อยังไงไม่รู้โดนยิงเสียชีวิตนะอันเนี้ยผมพูดได้เลยว่าเรื่องเทาๆแบบเนี้ยถ้าไม่มีนักการเมืองไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะโอ้ยากคุณระวันนะไม่งั้นมันจะมีเรื่องยาเสพติดเวลาจับมาหายเหรอถ้าพิสูจน์กันไม่ได้บางทีจับมาเราไม่รู้นะบางทีจับมาหลายล้านเม็ดแต่ถ้ารัดไม่รัดกุมไม่ดีจริงนะคุณระวันที่ผ่านมามันเล็ดลอดตลอดนั่นแหละเพราะหลานผมเคยลอดซื้อยาเสพติดจากฝั่งกัมพูชานะเป็นนายทหารเขมรขนยาเสพติดมาขายเอาเงินไปล่อเพราะระดับผู้ใหญ่ระดับผู้ใหญ่บิ๊กในสำนักตัวเองต้องส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับหลานผมที่ชายแดนอ่ะเพราะว่าหลานผมไปยิงตำรวจทหารกัมพูชาเสียชีวิตจากการล่อซื้อยาเสพติดเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าเราลดปัญหาเรื่องผลประโยชน์และมีเจ้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องได้เนี่ยโอ้เราจะลดไปได้เยอะเลยทีเดียวละผมพูดแค่นี้แล้วกันนะนี่พูดได้โดยตรงนะเพราะว่าหลานเสียชีวิตไปแล้วหลานอยู่เป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดด้วยนะครับ
0: นะคะเรื่องของการคือตำรวจจริงๆอีกมุมหนึ่งก็น่าเห็นใจเขาในแง่หนึ่งนะคุณวิเชษคือบางทีเราก็เข้าใจนะเวลามีเรื่องอะไรไม่ถูกอกถูกใจแล้วเราก็พูดง่ายว่าเราด่าตำรวจกันก่อนเหมือนกันนะมันเป็นสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกเพราะว่าคุณมีหน้าที่ต้องพิทักษ์เรื่องของพิทักษ์ประชาชนเนี่ยนะดูแลทุกสุขเนาะแต่เอาเข้าจริงตำรวจก็มีปัญหาชีวิตเยอะเนาะคือในแง่ของการกว่าจะได้เบาะแสข้อมูลแต่ละคดีเนาะตำรวจเขาก็เคยเปิดใจเล่านะตั้งแต่สมัยก่อนที่ฉันต้องสัมภาษณ์ตำรวจรุ่นเก่าๆแล้วเขาก็ต้องไปทำเรื่องนี้เองเขาต้องควักเงินนะหาข่าวกันเองคนเป็นนายเนี่ยที่ต้องให้ลูกน้องออกไปซุ่มโป่งก็ต้องควักไม่รู้จะไปเบิกยังไงไม่คุยเชฟเพราะว่ามันบอกไม่ได้ว่าจะได้ข้อมูลเมื่อไหร่แล้วเขาจะหาเงินจากไหนที่คุยเชฟหรือท่านผู้ฟังบอกบางคนเขาดีๆอยู่แล้วเขาก็ต้องกลายเป็นเทาเป็นดำอ่ะหนึ่งมันไม่มีคนดูตรงนี้ให้เนาะซึ่งพูดกันมาตั้งแต่รุ่นโอ้โหสมัยยังไม่เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอาดีกว่าดิฉันทำงานมาตั้งแต่ยุคยังมีอธิบดีกรมตำรวจอ่ะตอนเราเป็นนักข่าวอ่ะแล้วคนที่เล่าเรื่องนี้ก็เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อ่ะท่านล่วงลับไปแล้วนะท่านพลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญช
1: ร
0: ท่านเป็นนายตำรวจนักเขียนนะแล้วท่านก็รู้ซึ้งเรื่องของชีวิตตำรวจดีคนหนึ่งแล้วท่านก็ถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีนะแต่ท่านเคยเล่าฟังบอกรู้ไหมว่าของพวกนี้ใช้เงินทั้งนั้นเลยปืนยังต้องเสียเงินซื้อเองเลยคือบางทีเราคิดว่าไอ้อาวุธประจำกายเนี่ยมันคือรัฐควรจะแบบสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีเนาะปืนกระบอกหนึ่งดีๆก็ต้องหลายหมื่นถูกไหมตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะหนึ่งปืนก็ต้องหาเองเวลาไปซุ่มหาคงหาข่าวก็ไม่รู้จะเบิกยังไงเพราะบางทีราชการมันก็ต้องมีใบเสร็จใบอะไรเป๊ะๆถูกไหมคุณวิเชษนะคะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนคือคนที่จะทำคดีอะไรใหญ่ๆได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีทุนรอนนะตำรวจที่จะดังมาเป็นสายมือปราบนะสายสืบดีๆเนี่ยต้องมีทุนรอนมาสมควรเพราะต้องมีลูกน้องในมือแล้วบางทีถ้ามีลูกน้องอีกบางประเภทล่ะแล้วท่านลูกน้องอีกบางประเภทนึงอาจจะใช้เงินน้อยหน่อยแต่ใช้ความเป็นอิทธิพลมากหน่อยคือไอ้พวกโจรที่เราไปจับมานั่นแหละสมมติเราจับคดีค้ายาใช่ไหมเราก็เอามันเป็นสายให้เราต่อก็ต้องเลี้ยงมันป่องก็คงเป็นกระบวนการหนึ่งของการถูกเลี้ยง แล้วมันก็ต้องซึมซับกับวิถีของความเป็นที่มันเห็นนายมันเป็นตำรวจอ่ะมันก็ต้องเรียกนายถูกไหมพวกนี้ลูกน้องแบบเนี้ยมันก็ต้องเรียกนายนายนายมันก็ซึมซับไงวิธีการเหมือนที่น้องเขาบอกอ่ะน้องคนที่มันเอาไปเป็นเมียคนแรกวิเชษพอมันจะเอาตัวเขาเลยเนี่ยมันจับเอาใส่กุญแจมือ

ไล่หลังเลยนะแล้วมันก็ถุงดังมาครอบหัวด้วยนะคุณเชษฐ์คุณมาเป็นวิถีแบบที่ตำรวจเขาใช้กันใช่ไหมเวลาเขาจะเค้นผู้ต้องหานะมันใช้แบบนี้เลยแล้วมันก็บอกเด็กบอกว่าไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นไปตามขั้นตอนของมันเด็กยังคิดว่าคุยอยู่กับตำรวจอยู่เลยนะนั่นน่ะที่ถูกมันเอาไปเป็นเมียนั่นแหละอายุ14อ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้พอเราเลี้ยงโจรมาเป็นสายให้ตำรวจคุณเชษฐ์มันจับไปจับมามันก็กลายเป็นพวกเดียวกันไหมเนี่ย นะมีเยอะเลยทีเดียวแล้วเมื่อวานเนี่ยดิฉันเดี๋ยวขอเรื่องนี้นิดหนึ่งดิฉันเอกใจตรงนี้ว่าในเมื่อตำรวจรู้ปัญหาของตัวเองแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกาลจะลุกขึ้นมาทำอะไรในการให้สังคมช่วยท่านได้บ้างไหมล่ะดิฉันว่าในนาทีนี้เนี่ยสังคมก็รู้แหละว่าท่านทำงานหนักแต่สังคมก็ไม่แฮปปี้กับการที่ถ้าไม่ได้เป็นข่าวท่านก็ไม่ทำให้เหมือนกันท่านก็ละเลยความเดือดร้อนของเจ้าทุกจำนวนไม่น้อยเหมือนกันถ้าเขาเป็นคนโนเนมไม่งั้นจะไม่มีพวกอินฟลูดังที่ดังจากการเอาคนมาร้องทุกผ่านจอหรอกคุณวิเชษฐ์ถ้าตำรวจทำหน้าที่ดีพอท่านอยากให้สังคมช่วยอะไรคนเป็นรัฐบาลจะช่วยตำรวจได้ยังไงดิฉันว่าท่านก็ต้องใช้โอกาสนี้นะไม่งั้นเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาท่านรับเละจริงๆคนไม่ค่อยเห็นใจตำรวจตำรวจก็รู้ดีว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในอาชีพที่คนไม่รักแต่จริงๆเขาก็อยากรักท่านเนี่ยถ้าท่านทำดีๆนะคะทีนี้เรื่องนึงที่เราพูดกันเนี่ยคือเรื่องของการเอาโจรมาเป็นสายเนี่ยมันจะยังไงเมื่อวานนี้ที่ฉันเห็นนักข่าวสัมภาษณ์บิ๊กต่ายเรื่องเนี้ยนะเพราะว่าพอมาพูดเรื่องของป๋องเนี่ยสุดท้ายก็กลายว่าเพราะว่าป๋องมันต้องเป็นสายให้ตำรวจมาเก่าใช่ไหมที่เรียกกันว่านิ้วเนาะมันเล็กกว่ามืออีกนะเป็นมือเป็นไม้ที่ใหญ่นะเป็นนิ้วที่มันเล็กกว่ามือใช่ไหมแหมดิฉันก็ชอบคนคิดศัพท์นี้จริงๆปรากฏว่าบิ๊กต่ายก็ยอมรับนะบอกว่าไอ้พวกตำรวจที่ต้องเอาพวกโจรมาเป็นสายเนี่ยยังไงคือถึงในกรณีนี้เนี่ยนะถ้าเขาเกษียณไปแล้วตามข่าวที่ว่าเกษียณหรือไม่เกษียณข่าวเข้ามาสองกระแสเนี่ยบอกว่าถ้าเรื่องอายุเวลาเนี่ยมันมีเรื่องทางวินัยแต่อาญาไม่ขาดอายุความคือบางทีจะไปเอาผิดทางวินัยไม่ได้แล้วถ้าเขาเกษียณนะแต่อาญาไม่มีนะยังไปได้ต่อนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเจอเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในราชการหรือเกษียณจะทำยังไงเมื่อวานนี้บิ๊กต่ายก็ยอมรับเลยบอกว่าก็อยากเรียนด้วยความตรงไปตรงมาท่านกิตติรัตน์พันเพชรซึ่งท่านกำลังจะเกษียณแล้วเนี่ยนะคะกันยานี้ละ30กันยาเนี่ยนะเรื่องส่งท้ายเกษียณก็ขอให้ท่านเกษียณด้วยการที่ชาวบ้านมีความทรงจำว่าท่านทำอะไรที่เป็นคุณูปการให้กับคดีใหญ่ๆด้วยนะคะบิ๊กต่ายบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องการทำงานที่เราไม่อยากพูดเพราะความสำเร็จในเนื้องานต่างๆไม่ว่าจะเป็นคดีอาชญากรรมคดีความมั่นคงเนี่ยพูดถึงหลักการปฏิบัติของตำรวจสากลทั่วประเทศย่อมใช้คนที่เป็นสายลับท่านยอมรับเนาะคือหลักการของตำรวจที่เขาทำกันเนี่ยเขาต้องมีสายลับท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดถึงเคสป๋องแต่พูดถึงหลักปฏิบัติทั่วไปเพื่อให้นำมาซึ่งการได้ข้อมูลและวิธีการที่ตำรวจจะมาวางแผนในการปฏิบัติให้สำเร็จดังนั้นถามว่าจะมีมาตรการยังไงผมก็คุยประเด็นนี้อยู่ในการพิจารณาเรื่องบุคคลที่เราจะใช้เป็นสายซึ่งคงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของแต่ละบุคคลที่เป็นสายเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จที่หมายถึงการทำให้อาชญากรรมลดลงความสำเร็จในการปราบปรามและมิติเกี่ยวกับการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุเราคงต้องพิจารณาตัวบุคคลในระดับผู้บริหารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการพูดคุยในระดับนึงแล้วเพื่อพิจารณาว่าจะต้องเพิ่มมาตรการเรื่องนี้อย่างไรนะเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องใช้ในป๋องผมก็ไม่รู้ว่าป๋องเป็นนิ้วให้ใครหรือไม่อย่างไรเป็นข้อมูลที่รับฟังมาแต่ยินดีรับฟังทั้งหมดและน้อมรับข้อมูลทั้งหมดที่หลั่งไหลมาแล้วก็จะเอาอะไรมาแล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นมาวิเคราะห์ไตร่ตรองอะไรที่ตำรวจควรปรับปรุงแก้ไขเรายินดีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนพร้อมรับข้อมูลเพื่อนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยเรื่องนี้เราความมุ่งมั่นนะคะเอาเป็นว่านี่แหละนะคะทั้งหมดเนี่ยนะคะสรุปแล้วป๋องจะเป็นสายหรือไม่ก็ได้นะคะจะได้ทั้งได้ทั้งไม่ได้แหละท่านบอกว่าอยู่ที่การตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคุณเชษฐ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเราเห็นใจในการทำงานของตำรวจเพื่อไม่ต้องเอาคนสายดาร์กมาทำแล้วไปมาตัวเองก็หลุดเข้าไปในวงจรดาร์กด้วยนะเพราะว่ามันมีน้องสื่อบางคนเนี่ยทำบอกว่าอุ้ยตำรวจบางคนเนี่ยเป็นตำรวจน้ำดีเลยมือใหม่เลยเป็นเด็กเจนใหม่นะคุณเชษฐ์ก็จะใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกก็ทำแบบนี้กันมาก่อนนะในการสืบคดีพวกขบวนการค้ายาเสพติดข้ามแดนแล้วข้ามชายแดนมาตอนหลังก็แบบอ่ะต้องมีการแบบเพิ่มความอะไรล่ะเพิ่ม

0: เพิ่มแนวทางสอบให้มันลึกขึ้นก็เลยเอาตัวผู้ต้องหาที่ตัวเองจับได้อะนะมาเป็นสายจับไปจับมาไปไปมามาเด็กคงต้องกินต้องใช้นะคุณวิเชษนะวัยหนุ่มอาจจะต้องมีภาระดูการดูแลครอบครัวรายได้จากการเป็นข้าราชการตำรวจแบบน้ำดีจริงๆคงไม่พอไม่พอจริงๆถ้าต้องทำงานอย่างที่ดิฉันบอกว่าปืนต้องหาเองถ้าต้องมีการสืบจะไปเบิกที่ไหนคุณวิเชษไปไปมามาเนี่ยกลายเป็นแก๊งเดียวกับแก๊งค้ายาเสพติดเพราะเงินมันยั่วยวนใจกลายเป็นคนที่เป็นคนคิดวิธีการว่าจะเอายาเสพติดข้ามประเทศมาผ่านทางไหนจะหลบหลีกด่านเดินการตรวจยังไงจมูกเนี่ยกลายเป็นเรื่องแบบนี้ไปเลยอ่ะคุณเช
1: ่
0: ตำรวจดีๆกลายเป็นจากที่ไปคุ้นเคยกับการใช้สายในสายดาร์กแบบนี้ไปไปมาเม็ดเงินมันยั่วยวนว่าแค่นี้เองไม่กี่เที่ยวมันได้เงินขนาดนี้หลุดไปเป็นพวกเดียวกับเขาเลยนี่ไงคุณวิเชษเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก่อนบิ๊กตายเกษียณนี่ฉันอยากจะให้ลองดูนะว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องต้องพึ่งพาสายดาร์กอย่างเดียวเหรอเราจะพึ่งมิติอื่นๆที่มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มันทันสมัยอะในการสืบสวนหาข่าวเนี่ยได้ดีได้ไม่แพ้กับพวกการมีสายเป็นโจรเนี่ยจะได้เมื่อไหร่เนาะอันนี้ก็ฝากไว้ค่ะคิดให้ตอนนี้ก็คิดไม่ออก
1: แต่ก็จำเป็นต้องทำแหละคุณรวันนอกจากชนแล้วการใช้เทคโนโลยีการใช้อะไรมันก็จำเป็นในสมัยใหม่เลยนะครับจากเรื่องราวของวงการตำรวจมาดูเรื่องวงการข้าราชการกันหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้นะคุณรวันเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบผู้สอถอเนี่ยนะที่คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้รับมอบหมายจากนายกเป็นประธานการประชุมบิ๊กต่ายเข้าประชุมด้วยเมื่อวานนี้นะฮะคุณประกรณ์บอกว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนี้จะส่งรายงานและปรับปรุงข้อเสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรีนายอนุทินนะครับเพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็วต่อไปนะครับโดยคณะกรรมการเนี่ยได้มีการดูข้อที่จริงก็ปรากฏว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือเรื่องกระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างสองมีขั้นตอนไหนที่บกพร่องซึ่งเราพบว่าคือกรรมการพบว่านะข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนกรวดคุณประกรณ์บอกว่าพอตรวจสอบมันบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนเลยนะฟังแล้วมันเสียหายเลยนะอีกทั้งยังมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากมากกว่า100คนเห็นไหมคงไม่ใช่ประเภทแบบ4,000คนแล้ว
0: เนาะ 4,500 ล้านไงคุณวิเชษจะให้ทำอยู่หลัก10กว่าคนคงไม่ได้ให้หรอก
1: นี่แหละคุณประกรณ์บอกว่ามีคนเกี่ยวข้องจำนวนมากมากกว่า100คนนะส่วนการดำเนินคดีอาญาแน่นอนคดีทุจริตรวมทั้งคดีแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นจะว่าไปกันว่ากันไปตามลำดับนะฮะทีนี้กรณีที่มีการประกาศผลสอบไปแล้วเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับไปดำเนินการต่อหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่ากรณีดังกล่าวนั้นมีการพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะนี่ต้องย้ำเลยนะพาดพิงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงมีบุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหลายคนทีเดียวส่วนคู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นที่จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งในเรื่องสัญญาเนี่ยบสว.เตรียมโดนได้เลยนะฮะในเรื่องการเนี่ยเรื่องดังกล่าวถ้าเกิดความเสียหายมากมายต่อรัฐเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีการดังกล่าวจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่กลับปล่อยปละละเลยให้มีข้อบกพร่องและนำมาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้ดังนั้นตัวกรบอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะต้องไปดำเนินการต่อและพิสูจน์นะครับในเรื่องเจตนาเป็นรายบุคคลเรื่องนี้เป็นหนังยาวไม่จบง่ายๆแต่ยังไงก็ต้องจบคุณประกรณ์ว่าอย่างนั้นนะเป็นหนังยาวไม่จบง่ายๆแต่ยังไงก็ต้องจบนั่นคือบทสรุปเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงออกมา
0: แล้วก็เดี๋ยวดูท่านนายกนะกลับมาจากอินโดแล้ววันนี้จะประชุมครม.ด้วยก็มีหลายเรื่องที่นักข่าวคงรอว่าท่านจะตัดสินใจเดินหน้าต่อยังไงหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้มีเวลาได้มาเอียดอีกนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้จัดงานอีกแล้วค่ะ2ปีเลือกสว.นะแต่คราวนี้เนี่ยนะคะคือก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะพยายามฟาดไปที่สีน้ำเงินใช่ไหมพรรคภูมิใจไทยนะพยายามแกะรอยเบาะแสต่างๆพยานแต่เมื่อวานเนี้ยฟาดพยานแต่ละคนที่มาร่วมงานเนี่ยที่จัดโดยวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะคะเพราะว่าจัดกันที่สภาเนี่ยเมื่อวานเนี้ยพยานหรือคนที่มาเล่าเรื่องพฤติกรรมต่างๆที่พบความผิดปกติเนี่ยเมื่อวานเนี้ย ฟาดไปที่การทำงานของกกต.แล้วมันมีรายละเอียดเยอะเลยดิฉันขอย่นย่อมาดูบทสรุปที่ประธานวิปฝ่ายค้านคือไอติมเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดงานเรื่องนี้มา 3-4 รอบแล้วเนี่ยนะคะเขาฝาก5ข้อเอาไว้นะคะกับทางกกต.ค่ะนะคะถามประเด็นต่างๆนะคะข้อ1นะคะในส่วนของทางคุณผลิตเนี่ยบอกว่าสรุปแล้วว่ากกต.มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจในเรื่องของการเลือกสว.ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการออกระเบียบที่ไม่รัดกุมเพียงพอนะคะสำหรับการป้องกันการทุจริตก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไปเลือกในระดับประเทศแล้วให้ใช้เบอร์เดิมได้อยู่บอกว่าอันนี้มันทำให้เกิดการเขียนโพยได้สองการตรวจสอบคุณสมบัติไม่เพียงพอก็เหมือนกับที่ไอลอออกมาพูดว่าไม่ได้เป็นการด้อยค่าอาชีพขายหมูขายก๋วยเตี๋ยวแต่คุณสมัครถูกกลุ่มไหมแล้วการที่ปล่อยให้สมัครโดยที่คุณสมบัติมันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้การจัดตั้งคนที่แค่มาเป็นโหวตเตอร์แบบพลีชีพหรือแม้แต่การล็อกเป้าอ่ะมันเกิดสำเร็จเพราะว่ามันเจอตั้งแต่ปัญหาด่านแรกแล้วมันไม่ถูกสกรีนไงคุณวิเชษฐ์เรื่องคุณสมบัติของการสมัครนะคะอย่างที่3ดิฉันเอาแบบไวเลยนะปล่อยปละละเลยการทุจริตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเลือกระดับประเทศที่บอกมีคนทักท้วงแล้วอะไรต่อมีอะไรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเลขาก็มีการพูดไปถึงท่านเลขาแสวงด้วยนะว่าแบบเหมือนท่านรู้แต่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันเป็นการระงับไปตั้งแต่วันนั้นนะคะ4มีข้อครหากับการเตะทวงคดีตั้งอนุมาฟอกขาวก็คือที่บอกอนุชุด26เขาดูแล้วมีคนไปเกี่ยวข้องเพราะเขาน่าจะทำงานคู่ขนานกับ DSI 200กว่าคนแต่พอกรรมการกกต.ไปตั้งนะคะอนุชุด36มาอีกชุดนี้บอกไม่มีมูลความผิดนี่ก็เลยเป็นอะไรที่โดนตั้งคำถามมากด้วยเช่นกันในส่วนของคนที่ติดตามเรื่องนี้นะคะบอกว่าไปตั้งอนุนี้มาทำไมนะเป็นอนุที่อยู่ใน35ชุดหรือเป็นคนมาจากคนนอกนะคะแล้วที่ผ่านมากกต.เคยตั้งอนุชุดพิเศษแบบนี้มาแล้วกี่ครั้งเอามาทำคดีอะไรเพื่ออะไรนะคะแล้วก็ถูกตั้งคำถามถึงความเป็นกลางเพราะว่าคดีมันผ่านมา2ปีแล้วนะคะนี่ก็เป็นการตั้งคำถาม5นะคะคือสิ่งที่คุณไอติมบอกว่าสิ่งที่กังวลว่าจะเกิดคือการเตรียมเป่าคดีว่าหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่ให้เรื่องนี้ไปถึงศาลนะคะบอกว่าถ้าหลักฐานไม่ชัดจนถึงขั้นต้องพิสูจน์ว่ามีการทุจริตหรือไม่ก็จะถูกเป่านะคะเพราะจริงๆเนี่ยคุณไอติมยืนยันบอกว่าใช้คำว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตกกต.ก็มีหน้าที่ต้องส่งไปที่ศาลได้แล้วนะคะแล้วก็ให้ศาลว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดบทสรุปว่าไม่มั่นใจในการทำหน้าที่ว่ากกต.จะทำอย่างตรงไปตรงมาในการสอบคดีนี้นะคะว่าถ้าเกิดกกต.จะใช้แบบชนิดมั่นเหมาะเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยนะคะคนที่กระทำความผิดอื่นๆที่มันมีลักษณะเป็นกระบวนการไปด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายว่าการทำเรื่องทั้งหมดนี้เห็นควรให้กกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลแหละแล้วก็อิงตามมติของอนุชุดที่26นะคะเอาเป็นว่าในส่วนนี้คุณไอติมก็แจกแจงมาส่วนที่ทางพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุประชัยใจสมุทรหรือว่าทางโฆษกของวิปุทธิเขาบอกเอ้ยส้มก็ทำร่วมกับไอลอเนี่ยจัดงงจัดงานอะไรมาเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้คุณไอติมบอกว่าถ้าเป็นในนามพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะมีบางคนที่เคยลงสว.แล้วหรือพูดง่ายว่าพอสอบตกจากสว.ก็มาเป็นผู้สมัครส.ส.มาอยู่กับพรรคประชาชนเอาเป็นว่าอันนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่ยืนยันได้คือคนที่จะสมัครหรือไม่ลงสมัครสว.เนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัจจัยใดๆนะคะที่จะมาเกี่ยวข้องว่าจะไม่มีการพิจารณาการความเหมาะสมนะคะในการที่จะมาเป็นผู้สมัครของพรรคประชาชนเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะมีมาตรฐานยังไง ก็ตามเนี่ยนะคะก็ถือว่าทุกฝ่ายที่ถูกพาดพิงเอาหลักประการกันเลยแล้วก็ชี้แจงกันให้เกิดชัดเจนเพราะว่ามีการบอกว่าที่บอกว่าเขามีการประชุมนัดแนะกันจริงแต่ก็ลงขันกันจัดงานไม่ได้มีใครออกเงินอะไรให้เนี่ยแล้วก็มีการแย้งจากคุณสุประชัยบอกเฮ้ยจริงๆมีคนจ่ายให้นะคุณไอติมก็เลยบอกว่างั้นก็เอาหลักฐานมากางกันได้ประมาณนี้แหละค่ะคุณวิเชษเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาว่ากันใหม่วันนี้เราสองคนลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริง ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบงก์กำหนด
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHDติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-216195-6หรือคลิก www.mcot.net.
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
3: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับ 8:39 วันนี้เราเจอกันนะครับวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้ตั้งแต่เบรกแรกเลยครับ 8:39 อยู่กับผมประพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการไปจนถึง 10:00 นนะครับก็วันนี้คุณศินาผู้เยี่ยมติดภารกิจครับในเบรกแรกที่เราจะมาพูดคุยกันขออนุญาตคุณผู้ฟังอัปเดตนะครับหลายท่านอาจจะได้ยินข่าวสารประชาสัมพันธ์จากทางบมจ.สมท.เรื่องของการพัฒนาศักยภาพที่ดิน50ไร่เพื่อเป็นย่านศูนย์กลางธุรกิจหรือ CBD ในเส้นทางรัชดาพระราม9ของบมจ.สมท.ครับวันนี้เรามาอัปเดตกันนิดนึงครับว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรแล้วก็ผู้ที่มาซื้อซองเข้ามาร่วมพัฒนาโครงการไปถึงไหนและโปรเซสขั้นตอนกระบวนการเป็นอย่างไรศักยภาพของที่ดินแปลงนี้สูงแค่ไหนอย่างไรมาพูดคุยกันกับคุณสุนทรียาวงศ์สิริกุลครับท่านรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการการเงินบริษัทอสมทจำกัดมหาชนท่านอยู่กับเราที่ห้องส่งสวัสดีครับท่านรองครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ครับผมในที่สุดก็50ไร่ได้ขับเคลื่อนก็ถือว่าขอบพระคุณท่านรองนะครับที่มาขับเคลื่อนในโครงการนี้นะครับก็ได้ยินมานานพอสมควรนะครับผมเรามาอัปเดตกันนิดนึงครับว่าหลังจากที่มีการเปิดเพื่อที่จะให้ผู้สนใจนะครับชักชวนนักลงทุนนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์มาร่วมพัฒนาเนี่ยได้มีการเปิดจำหน่ายเอกสารโครงการไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับและตอนนี้ถึงปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง
7: ค่ะก็เปิดจำหน่ายไปตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมนะคะจนถึงปัจจุบันก็มีผู้สนใจเข้ามาซื้อซองจำนวนหนึ่งนะคะ
6: ค
7: แต่ก็ยังมีเวลานะคะจนถึงวันที่26สิงหานี้นะคะ
6: ค
7: ก็ยังเปิดขายซองปกติอยู่นะคะในวันเวลาราชการคราวนี้เนี่ยค่ะที่เมื่อกี้ทางคุณเอถามว่าลำดับต่อไปก็คือก็จะเปิดให้ยื่นซองหรือยื่นโครงการนะคะในวันที่ 26 27พฤศจิกายนคือให้เวลาทำโครงการเพราะว่า
6: ในตัวเอกสารเนี่ยจำหน่ายถึง26สิงหา
7: ใช่ค่ะแต่ว่
6: า
7: ให้ยื่นเนี่ยพฤศจิกายนค่ะให้เวลา3เดือนค่ะให้ยื่น2วันค่ะเตรียมการ3เดือนค่ะ
6: ครับ
7: เพราะว่าโครงการมันค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้คิดว่าน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายนะคะที่ใหญ่เป็นผืนเดียวกันนะคะ50ไร่ในย่าน CBD รัชดาหลังจากที่เปิดขายซองหรือว่าเริ่มมีกิจกรรมที่ให้เช่าระยะยาวออกไปเนี่ยระหว่างเนี่ยเราก็มีเรื่องการให้เช่าระยะสั้นซึ่งแสดงว่าตรงนี้มีศักยภาพจริงๆนะมีคนติดต่อเข้ามาเกือบทุกวันเลยว่าในคือเขาก็ทราบจากข่าวเนี่ยว่ามีระยะยาวเนี่ยที่จะให้เช่ายาว30ปีแต่ในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมีกิจกรรมอะไรเนี่ยเขาก็ติดต่อเข้ามาคือเราก็คุยอยู่ก
6: ันเรายังคงให้เช่าระยะสั้นบ้าง ในช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้รับการพัฒนาจาก
7: จนถึงการประมาณกลางปีหน้าค
6: ่
7: ะ
6: อ๋อจนถึงกลางปีหน้าทีนี้ตัวไทม์ไลน์ยังไงนะครับเมื่อสักครู่บอกเดือนพฤศจิกายน
7: ค่ะพฤศจิเนี่ยก็จะให้ยื่นซองนะคะ2วัน26 27พฤศจินะคะจากนั้นก็ใช้เวลาพิจารณาเนี่ยค่ะประมาณ2เดือนนะคะจากนั้นก็จะมีเรื่องกระบวนการเรียกว่าอนุมัติแล้วก็ทำสัญญาอะไรกันค่ะเนื่องจากว่าตัวโครงการเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่การอนุมัติเนี่ยจะต้องไปขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยนะคะก็ต้องมีการจัด AGM หรือ EGM คือถ้ามันสามารถทันใน AGM ก็ทำไปพร้อมกันถ้าไม่ทันก็ทำอีกครั้งนึงนะคะก็ขยับออกมาเป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการกว่าจะได้ผู้เช่าเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลานิดนึงเพราะว่าทรัพย์สินที่นำมาให้เช่าเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ของบาลานซ์ชีตเราแล้วกันนะคะดังนั้นมันก็เป็นไปตามพรบหลักทรัพย์ว่าในเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นด้วยนอกจากคณะกรรมการบริษัทคือมันก็มีหลายกระบวนการกว่าจะถึงจุดนั้นนะคะ
6: ครับซึ่งโปรเซสก็คงจะต้องข้ามปีเลยถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนอีกถัดไป2เดือนกับธันวาคมแล้วก็มกราคม
7: ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะพอทราบนะคะหลังจากที่มีการยื่นซองก็ใช้เวลาพิจารณาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยประมาณ2เดือนนะคะก็จะมีการเรียกว่าจะมีเห็นชื่อผู้ชนะสัก2คนแล้วเราก็มาเรียกว่าเจรจาแล้วก็ทำลักษณะที่ว่ามีที่ปรึกษานะคะทั้งด้าน FA หรือ IFA เนี่ยค่ะเพื่อจะได้ให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยทราบว่าถ้าเราจะเอาไปให้เช่าเนี่ยค่ะจะให้เช่าเนี่ยราคาที่เหมาะสมหรืออะไรไหมนะ
6: คะอ๋อเราต้องมีการประเมินกันตรงนั้นด้วย
7: ค่ะตามเกณฑ์พรบหลักทรัพย์เนี่ยค่ะ
6: ครับแล้วส่วนว่าจะนำไปพัฒนาเป็นอะไรมันก็เป็นอีกกฎกติกาหนึ่งที่ต้องมานั่งพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรใช่ไหม
7: คือการนำไปทำโครงการเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรอบของ TOR นะคะเป็นแบบเปิดกว้างเลยว่าทางนักลงทุนเนี่ยอยากจะทำอะไรเพียงแต่ว่าในการที่ว่าผลประโยชน์ที่นักลงทุนนำเสนอเนี่ยค่ะเหมาะสมแล้วก็มีความเป็นไปได้ไห
6: ม
7: นะคะคือบางทีธุรกิจเนี่ยบางอันเนี่ยเราก็มองว่าให้ผลตอบแทน เหมาะสมหรือมากน้อยเกินไปเนี่ยเราก็จะใช้ที่ปรึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยดูด้วย
6: ครับดูในเชิงธุรกิจความเป็นไปได้
7: ใช่ค่ะความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร
6: ์ในทาง ROI เชิงอะไรก็ว่ากันไปอย่างทำนองนั้นใช่ไหมครับซึ่งนั่นหมายความว่าใครที่เลียก็จะต้องดูเรื่องของผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ให้กับทางบมจ.สมท.ส่วนหนึ่งแล้วก็โครงการก็จะมีที่ปรึกษามาพิจารณาเพิ่มเติมว่าเป็นไปได้ไหมนะซึ่งแล้วความชำนาญประสบการณ์ของผู้ที่จะมายื่นการประกวดราคาหรือว่าโครงการนี้ก็ต้องมีความน่าเชื่อถือระดับต้นๆเลยแหละคงต้องไม่ต้องระดับนั้น
7: ก็มีระดับนึงค่ะเพราะว่าในการยื่นเนี่ยมันมีเหมือนทั่วไปนะซองคุณสมบัติซองเทคนิคซองเรียกว่าสุดท้ายเป็นเรื่องทางด้านการเงินอะไรค่ะก็จะต้องผ่านทุกซองถึงจะแบบสุดท้ายเนี่ยเราถึงจะเห็นว่าผู้ที่ยื่นเนี่ยค่ะผ่านคุณสมบัติทุกอันแล้วก็ดูเรื่องผลประโยชน์ที่ตอบแทนกับอสมทเป็นหลัก
6: ครับ
7: ค่ะ
6: เท่าที่ดูแล้วก็ได้ก่อนที่จะมาเริ่มต้นโปรเจกต์นี้ท่านรองได้พิจารณาดูพื้นที่แล้วเนี่ยใช้คำว่า high potential เลยไหมครับพื้นที่ตรงนี้
7: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคนอาจจะมองภาพอาจจะยังไม่เห็นแต่ก่อนมันอาจจะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นต้นไม้รกร้างพอเราเริ่มมีกิจกรรมเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคนขับรถผ่านจะเห็นชัดเจนเอ๊ะที่ใครอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีกิจกรรมตอนเมษาเราคาดว่าเนี่ยในไตรมาส3ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องเรื่อยๆหลังจากที่หน้าฝนซาไปนะคะใช
6: ่
7: ค่ะก็จะมีคือเข้ามาติดต่อกันเรื่อยๆแล้วก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันใกล้ทั้งหมดเลยรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีส้มซึ่งปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิด
6: สถานีก็อยู่ติดกับอสมท.เรา
7: อยู่ข้างหน้าเราเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ไอ้ตรงที่ตรง เรียกว่าก็ยังเชื่อมต่อไปสายสีน้ำเงินด้วยนะคะเพราะว่ามันมีแผนมาละทาง EAA ก็มาขอทางเราละแล้วว่ามันจะเชื่อมต่อเนี่ยเพื่อนบ้านหรือว่าโครงการรอบๆเนี่ยมีความเห็นเป็นอย่างไรเพราะว่ามันเราเห็นตลอดในแง่ของการเข้ามาขอในจุดเชื่อมต่อนะคะทางด่วนเนี่ยก็ออกไปได้หลายทางนะด่วนพระราม9นะคะหรือว่าจะออกไปตรงเส้นพระราม9ไปขึ้นสายเอกมัยรามอินทราใช่ไหมคะออกไปเหม่งจ่ายเนี่ยก็ทะลุไปได้หมดเลยเนี่ยค่ะ
8: เรียบด่วนเอกมัยรามอินทรา
7: ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวเรียกว่าต่อเนื่องไปทั้งหมดจะเข้าไปใน CBD เดิมก็ย่านอโศกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ใช้ใต้ดิน
8: เส้นทางเข้าก็จะมีหลายทางด
7: ้
8: วยเส้นทางเข้าก็จะเป็นเส้นทางวันเวย์ที่อยู่ทางด้านสำนักงานใหญ่ของรฟม
7: ค่ะ
8: ตรงนั้นเป็นหลักใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะจริงๆเข้าได้สองทางแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยหน้ากว้างของที่ดินเนี่ยมันผ่านเส้นตรงนั้นเยอะหน่อยแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่อยู่เยื้องกับสำนักงานเนี่ยอสมท.ตรงนั้นก็เข้าออกได้เช่นกัน
8: ถ้าพูดถึงใจกลางตรงนั้นถือว่าน่าจะเป็นผืนสุดท้าย
7: ที่ใหญ่ที่สุด
8: ที่อยู่แถวนี้แล้ว
7: ใช่ค่ะ
8: ที่อยู่แถวนี้แล้วถ้าเราย้อนหลังกลับไปในสมัยอดีตเนี่ยจำความได้เนี่ยมาจัดรายการที่อสมท.ก็เกือบ20ปีคือทั้งเซนชั่นพระราม9ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะเวลานั้นโครงการแกรนก็ยังไม่ได้ขึ้นซึ่งตอนนั้นจะโล่งพอสมควรแล้วรัชดาก็ยังเป็นถนนที่ค่อนข้างที่ทราฟฟิกไม่มากเหมือนในปัจจุบันนี
7: ้
8: แล้วก็ยังมีเส้นพระราม9ที่ตัดจากรัชดาอีกทีนึงแล้วก็ยาวไปจนถึงรามคำแหงแล้วก็จะมีเส้นเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราอีกด้านหลังคือโอบล้อมรอบอันนี้คือกลางแบบกลางสุดๆเลยตรงนั้น
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถ้าเห็นศักยภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคือตรงนี้เป็นส่วนจุดศูนย์กลางของตัวเชื่อมต่อต่างๆที
8: ่
7: จะไปทั้งใต้หน่อยไปทางมินบุรีหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันเชื่อมได้หมดเลยอย
8: ่
7: างเงี้ยค่ะ
8: ถ้าเห็นตรงนี้เรามีข้อจำกัดไหมครับว่าอะไรที่อาจจะเป็นกฎกติกาที่ห้ามทำหรือว่าอนุญาตให้เปิดทางออกนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยฮะมันเพราะว่ามันเป็นที่ที่ไม่ได้อยู่ติดกับผืนของอสมทโดยตรงเพราะจะมีถนนด้านหลัง
7: ค่ะค่ะคือจริงๆตรงเนี้ยสักเรียกว่ากายภาพที่ดินอ่ะมันมีที่ดินขั้นอยู่แล้วเพราะว่ารฟม.เนี่ยเขาเวนคืนทำรถใต้ดินเขาใช่แล้วก็มีถนนแต่ว่าเรามีเนี่ยได้ทำ MOU กับรฟม.ไว้ทางออก2ช่องทางนะคะ20เมตรซ
8: ึ่
7: งสามารถเข้าออกเป็นถนนใหญ่ทำโครงการอะไรก็ได้แล้วถ้านักลงทุนเนี่ยค่ะได้ชนะการประมูลแล้วมาใช้ประโยชน์ก็ใช้ MOU ตัวนี้ต่อได
8: ้
7: ซึ่งเราก็ได้คุยกับทางรฟม.ไว้ตลอดเวลาทีนี้เนี่ยค่ะมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าทางนักลงทุนเนี่ยจะมาใช้ตรงนี้ต่อไหมหรือว่าจะไปเจรจาใหม่ซึ่งจริงๆเราทำให้พร้อมแล้ว
8: สองเส้นเราเตรียมเจรจาไว้ให้เรียบร้อย
7: แล้วค่ะ MOU เนี่ยเราอย่างล่าสุดที่มีคนมาเช่าระยะสั้นเขาก็จ่ายค่าผ่านทางในแบบธุรกิจที่เขาทำมันขึ้นกับธุรกิจที่
8: เขาทำเพราะถนนตรงนั้นมันติดกับรฟม.ที่ของรฟม.
7: ใช่ค่ะค่ะแล้วอีกด้านหนึ่งก็เป็นที่ของรฟท.คือรฟท.เนี่ยทั้งเส้นเป็นชื่อของเขาอยู่แล้วแต่ก็เข้าออกได้เพราะว่าสามารถเจรจากับเอกชนรายหนึ่งซึ่งมาเช่าที่ไว้ข้างหน้าซึ่งเอกชนกับเอกชนเนี่ยคุยกันง่ายอยู่แล้ว
8: ซึ่งจริงๆนะเรื่องนี้เราก็เป็นคนเจรจาทำ MOU ไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
7: ค่ะจะเป็นเอกชนกับเอกชนเนี่ยเดี๋ยวเขาไปคุยกันเองแต่ว่ากับทางฝั่งรัฐเนี่ยค่ะเราเจรจาไว้ให้แล้วมีส่งเส้นทางเข้าออกเลยค่ะ
8: ครับเฟสแรกนี่คือ30ปีก่อนต่อไม่ต่อเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีไหมยังไงนะ
7: ใช่ค่ะ
8: ไอ้ระยะเวลา30ปีนี่เราใช้หลักเกณฑ์อะไรยังไงครับมองจุดไหนถึงเป็น20ปีไม่25ปีทำไมเป็น30ปีไม่35
7: ปี30ปีก็เป็นเรื่องที่กฎหมายอนุญาตให้ทำสูงสุดนะคะในการเช่าตามกฎหมายเลยค่ะเราก็มองว่าเนื่องจากว่าที่ดินตรงนี้ค่อนข้างมีมูลค่าการที่กำหนดต่ำกว่า30ปีเนี่ยอาจจะไม่น่าสนใจหรือว่าเรื่องการคืนทุนหรือว่าความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยสำหรับนักลงทุนนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ให้เต็มที่ที่ตอนนี้กฎหมายอนุญาตให้นะคะ
8: สูงสุด30ปีเราก็ให้เต็มที่เลยแม็กซิมัม30ปี
7: ส่วนเรื่องต่อจากนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในเงื่อนไขใน TOR แล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันอีกที
8: ถ้านึกภาพเนี่ยก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเขาเช่าที่ดินตรงนั้นเขาก็ทีละ30ปี25ปี30ปี
7: รอบแรก20ปีด้วยค่ะ
8: ใช่ไหมครับ
7: ค่ะนี่เราให้เต็มที่เลยของกฎหมายกำหนดเลยค่ะ
8: แล้วก็จะมีการกำหนดค่าตอบแทนกันว่าเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงอาจจะมีก้อนแรกเท่าไหร่อะไรมันก็จะมีกฎของมันอยู่กติกาของมันอยู่ในการจ่ายเงินมัดจำเดโพซิตนู่นนี่นั่นไหมคร
7: ับ เราก็ไม่น่าจะทำอะไรที่แตกต่างจากเรียกว่าหลักการในเชิงตลาดนะคะ market practice เป็นยังไงของอสมท.ก็จะเป็นคล้ายๆกันนี
8: ่ครับความน่าสนใจของที่ดินแปลงนี้ตอนนี้ยังเปิดรับผู้ที่สนใจที่จะมาซื้อซองเอกสารอยู
7: ่
8: นะครับเรียนเชิญชวนนิดนึงครับว่า ทำไมที่ดินแปลงนี้ถึงน่าสนใจขนาดนี้และทำไมที่ดินแปลงนี้ถึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักลงทุนหรือนักธุรกิจในแง่ของผู้บริหารจัดการทางด้านของ finance นะครับเรียนเชิญเลยครับ
7: ค่ะก็อยากเรียนเชิญนักลงทุนนะคะว่ายังมีเวลาถึงวันที่26สิงหาคมนะคะในการซื้อสองเพื่อเป็นจะไปทำโครงการเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ย50ไร่เศษเนี่ยค่ะเป็นที่ดินผืนใหญ่สุดท้ายนะคะในย่าน CBD นี้ก็มองว่าถ้าจะพูดถึง CBDเก่าแก่เนี่ยค่ะไม่มีหรอกค่ะแปลงใหญ่50ไร
8: ่ไม่มีใครรวมได้เยอะเท่าไหร่
7: 4ไร่5ไร่อะไรเงี้ย10ไร่เต็มที่แต่นี่50ไร่นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการที่จะทำโครงการเนี่ยยาวถึง30ปีนะคะแล้วก็มองว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อทั้งหมดเลยทั้งรถไฟใต้ดินนะคะทางด่วนแล้วก็เส้นทางหลักๆของกทมเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยว่านี่จะเป็นจุดศูนย์กลางจริงๆก็เลยไม่อยากให้พลาดโอกาส
8: โอ้โหนะฮะก็ผ่านการวิเคราะห์กันกรองมานานพอสมควรทีเดียวกว่าจะออกมาถึงจุดนี้กระบวนการนานพอสมควรผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้ที่รออยู่แล้วก็ดูแล้วก็จับจ้องว่าเมื่อไหร่ที่แปลงนี้จะเปิดให้มีการจำหน่ายซองเอกสารเพื่อมีการร่วมลงทุนสักทีในที่สุดก็ออกมาเพราะฉะนั้นนะอย่าพลาดโอกาสนี้มีถึงวันที่26สิงหาคมนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อซองเอกสารเข้ามาร่วมประมูลแล้วก็ย้ำโปรเซสกันอีกทีได้ไหมครับท่านรองครับว่าหลังจากนี้จุดไหนจะยังไงประชุมแล้วก็มีการคัดเลือกอะไรจะไงนะครับขอโปรเซสไทม์ไลน์สักนิดนึงได้ไหมครับ
7: ค่ะก็ในการจำหน่ายซองนะคะถึง26สิงหานะคะก่อนที่จะมีการยื่นโครงการ20ในวันที่26 27พฤศจิกายนเนี่ยค่ะก็จะมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดนะคะวันที่2กันยาสำหรับผู้ที่ซื้อซองไปแล้วยังมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยก็วันที่2กันยาเนี่ยอาทิตย์นึงถัดมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะจัดประชุมในกลุ่มที
8: ่ก็เชิญมาประชุมด้วยกันเลยที่อสมท
7: นใช่ใช่ค่ะก็เราก็จะมีที่ปรึกษากฎหมายนะคะตอบข้อสักถามหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับในสัญญาไม่ได้อะไรเงี้ยเนื่องจากเรามีที่ปรึกษากฎหมายด้วยก็จะลงในรายละเอียดให้ได้มากขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องเปิดให้สอบถามมาที่2กันยานะคะส่วนการยื่นเสนอโครงการเนี่ยก็ถัดมาก็คือ26 27พฤศจิกายนนะคะก็เราจะใช้เวลาประมาณ2เดือนเดี๋ยวนี้จะประกาศอีกทีนึงว่าแต่เข้าคงอยู่ในช่วงระยะเวลา60วันนี่ค่ะที่ในการคัดกรองเบื้องต้นที่ว่าผู้ชนะการยื่นเสนอโครงการเป็นใครบ้างนะคะแล้วก็จะมีกระบวนการเรื่องการทำฟีสกับทางเรียกว่า cross check ฟีสเนี่ยกับทาง FA ที่เรา
8: ที่เป็นที่ปรึกษา
7: ที่ปรึกษาเราค่ะ
8: ครับคิดว่าโครงการนี้จะปักหมุดลงเสาเข็มได้สักประมาณเมื่อไหร่ครับถ้าดูตามไทม์ไลน
7: ์ก็ไทม์ไลน์นะคะน่าจะเป็นปลายไตรมาส2หรือกลางปีหน้าเนี่ยค่ะหลังจากที่มีการทำสัญญาหรือเจรจาสัญญาเสร็จเนี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาทำโครงการได้เลยซึ่งก็จะเป็นช่วงเดียวที่ว่าตรงนี้เนี่ยผังเมืองเนี่ยน่าจะกลายเป็นสีแดงเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่จะปรับผังเมืองนะคะตรงนี้จากสีน้ำตาลเป็นสีแดงซึ่งสีแดงนี่คือเต็มศักยภาพเลยนะคะแล้วก็เป็นกระบวนการที่ทำไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะสำเร็จใกล้ๆกันช่วงที่เริ่มจะเข้ามาทำประโยชน์ได
8: ้ครับซึ่ง30ปีนี่ช่วงพีเรียดที่มีการเตรียมการก็ยังไม่ได้เริ่มนับหนึ่งใช่ไหมฮะจะไปเริ่มนับหนึ่งตอนทำโครงการแล้วถูกไหมคร
7: ับ เราจะมีวิธีการ
8: ช่วงพีเรียดของเขาอยู่ให้นะครับแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาซื้อซองเอกสารเนี่ยไม่จำกัดรายคือ10ราย20ราย30รายเต็มที่จนถึงวันเดดไลน์26สิงหาคม
7: ใช่ค่ะ
8: ส่วนการนัดเพื่อจะมาคุยในรายละเอียดเพิ่มเติม2กันยายนนี้ก็ทุกรายที่ซื้อซองเอกสารจะเรียนเชิญมาหมดทุกราย
7: ใช่ค่ะ
8: แล้วค่อยมาคัดกันอีกทีนึง
7: คัดหลังจากยื่นโครงการค่ะก็คือหลังจากยื่นเพราะ2กันยายนเนี่ยทุกท่านที่ซื้อไปเนี่ยก็เข้ามาสักถามในรายละเอียด
8: หลังจาก26พฤศจิกายน
7: ใช่ค่ะก็ใช้เวลาอีก2เดือน
8: ใช้เวลาอีก2เดือนนะครับผมเรียนย้ำอีกครั้งนึงนะครับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าติดต่อซื้อเอกสารได้นะครับจนถึง26สิงหาคมนี้นะครับที่ฝ่าย Asset Management ครับชั้น4อาคารหนึ่งการ1บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ถนนพระราม9นี่เองครับหรือสะดวกสุดก็โทรศัพท์มาสอบถามก่อนได้022016195-6นะครับย้ำนะครับ022016195-6และ0614108841หรือทางเว็บไซต์นะครับ www.mcot.net นะครับมีอะไรฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงครับท่านรองครับเรียนเชิญครับ
7: ก็ไม่อยากให้ทิ้งโอกาสนี้นะคะก็อย่างที่เรียนกับทางผู้ฟังนะคะแล้วก็คุณเอว่า ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงสุดท้ายผืนใหญ่ที่สุดในย่าน CBD ย่านนี้นะคะเผื่อท่านมีโครงการอะไรเนี่ยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นศักยภาพที่เต็มที่มากแล้วก็ระยะเวลา30ปีแล้วที่ให้เช่าเนี่ยก็สูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำณขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าตรงนี้เนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นโครงการที่มีศักยภาพในจุด CBD นี้ก็ไม่อยากให้ทิ้งโอกาสนี้ไปค
8: ่
7: ะ
8: ใช่ครับอย่าพลาดนะครับใครที่รออยู่ก็ในที่สุดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้คนอื่นที่เขาเห็นแล้วก็รีบตะคุบฟ้าไปต้องมาร่วมกันพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เกิดศักยภาพสูงสุดวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับคุณสุนทรียาวงศ์ศิริกุลครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการการเงินบริษัทอสมทจำกัดมหาชนที่มาให้รายละเอียดเพิ่มเติมกับโครงการพัฒนาที่ดิน50ไร่ศูนย์กลาง CBD รัชดาพระราม9ของอสมทขอบพระคุณมากนะครับ
7: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีครับผมช่วงปิดท้ายนะครับก่อนปิดเบรกนะครับผมมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์จากคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าว CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้พาไปดูงานและสร้างคอนเนคชันณชิงเต่าเมืองแห่งวัฒนธรรมและนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณเห็นอนาคตก่อนใครทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสุดล้ำคือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสสมาร์ทแฟคทอรี่ของจริงครับเรียนรู้แนวคิดสามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณและเข้าชมหุ่นยนต์ที่สุดของจีนที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เพิ่งเปิดแห่งแรกของจีนหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบเรียนรู้มนุษย์และสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลธุรกิจบริการและชีวิตประจำวันยังมีเอ็กซ์คลูซีฟทอล์คนะครับเข้าคารวะทั้งกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่าลินนะทอล์คกับผู้ประกอบการท้องถิ่นฟังข้อมูลการค้าแบบเจาะลึกไม่พลาดนะครับสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสด lobster เป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสกันครับว่าทำไมเคยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ1ของจีนคลื่นความคิดพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลรับเพียง30ท่านเท่านั้นเดินทางเข้าช่อง Fast Track และอาหารครบทุกมื้อจองได้เลยนะครับที่ LINE @thinking radio หรือโทรศัพท์0944803066นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาเพิ่มเติมกันในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้าฟังข่าวต้นชั่วโมงสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมา CEO Vision Plus กันต่อสักครู่ครับ
9: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
10: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกประชุมครม.นัดแรกของเดือนสิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของเดือนสิงหาคมโดยวาระที่คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาประชุมในสัปดาห์นี้คือเรื่องพิจารณากระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีกำหนดรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่าง 7-8 สิงหาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนนายวุฒิไกรรีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้โดยจะเสนอให้พิจารณาเพียงรายชื่อเดียวจากผู้ที่ถูกจับตามอง2คนคือนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เสนอการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนช่างหนึ่งพยานสำคัญคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป๋องแต่พลาดเองที่ให้ป๋องมาอยู่ด้วยเกือบ2เดือนรับเครียดมากถูกสังคมประณามนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: นายหนึ่งหรือช่างหนึ่งอายุ43ปีเปิดใจหลังตกเป็นพยานคนสำคัญยืนยันเป็นเจ้าของเสียงในคลิปที่โทรศัพท์แจ้งสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่หลังเห็นในป๋องและในทงกำลังชำแหละรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปเผยว่าพลาดให้ในป๋องผู้ต้องหาคดีอุกชะกันมาอาศัยอยู่ด้วยเกือบ2เดือนโดยไม่รู้พฤติกรรมโหดเหี้ยมแถมยังขโมยรถจักรยานยนต์ไปใช้ก่อเหตุและหลบหนีอีกด้วยยอมรับว่าเครียดจัดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกกระแสสังคมโจมตีและกดดันจากการสอบสวนจนเคยเอาปืนจ่อขมับเตรียมปลิดชีพตัวเองแต่โชคดีที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาและมีตำรวจมาหาที่บ้านพอดีจึงรอดชีวิตวอนสังคมเข้าใจยืนยันความบริสุทธิ์ใจชื่นชมการทำงานของตำรวจสภ.ห้วยใหญ่และประณามพฤติกรรมโหดเหี้ยมของในป๋องพร้อมอยากให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายยุราทิพย์ศรีตำนักข่าวสายสมทรายงาน
0: เร่งติดตามคนร้ายชิงทองที่เชียงรายกวาดทองไป184บาทมูลค่ากว่า13ล้านบาทความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายชิงไปอย่างละเอียดแล้วผลการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกจิงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า13ล้านบาทหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: FM The Geek Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
5: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
11: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
12: 9:09 น.กลับมาเข้าสู่ Shield Ocean Plus ในช่วงที่2กับผมระพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวออกมาเกี่ยวกับการเข้าขอรับสินเชื่อนะครับผ่านทาง Virtual Bank ซึ่งเป็นที่ฮือฮามากและที่ฮือฮายิ่งกว่านั้นคือการเข้ารับขอสินเชื่อนี้มีผู้สนใจ

0: เกินความคาดหมายครับส่งผลให้ระบบทำงานล่าช้าและเกิดความไม่เสถียรเป็นบางช่วงทางธนาคารคลิกจำกัดมหาชนหรือที่เรียกว่าคลิก CLICX นะครับต้องปิดคำขอสินเชื่อชั่วคราวครับโดยออกมาประกาศว่าการเข้าถึงการขอสินเชื่อนั้นเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้แล้วก็มีการอนุมัติสินเชื่อโดยนะครับใช้กฎกติกาอย่างถูกต้องตามหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สมัครหลายฝ่ายยังเข้าใจเรื่องข้อมูลอันไม่ถูกต้องดูแล้วเหมือนมีพฤติกรรมที่ขอสินเชื่อและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือมีแนวโน้มว่าจะบิดเบี้ยวไม่ชำระหนี้ครับทางคลิกเองได้มีการระบุว่าในช่วงนี้หลังจากที่มีการขอรับสินเชื่อกันเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับทำให้เกิดปัญหาในช่วงการใช้งานและทางคลิกเองก็ชี้แจงครับว่าการเข้ามาใช้จำนวนมากทำให้ระบบที่ประเมินไว้เกินกว่าที่จะรองรับได้ทำให้เกิดความล่าช้าธนาคารจึงขอหยุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบพร้อมดำเนินการคำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับทั้งนี้ประกาศของคลิกไม่ได้ระบุถ้อยคำโดยตรงว่าปิดรับคำขอชั่วคราวหรือไม่ดังนั้นหากจะใช้ประเด็นนี้ควรมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยให้ปรึกษาอัปเดตผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงครับสำหรับเรื่องของ Virtual Bank ซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเราคงมาไล่เรียงกันว่าประเด็นนี้มันจะกลายเป็นโอกาสหรือจะกลายเป็นวิกฤตของธนาคารเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วมี NPL เยอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นมันก็อาจจะไม่ใช่ทางออกของผู้ที่ขอสินเชื่อวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับกับประธานเจ้าที่บริหารไพรซ่าจำกัดและท่านเป็นนายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยถึงประเด็นนี้แหละครับว่าจริงๆแล้วเป็นโอกาสหรือวิกฤตของการเงินไทยไหมหรืออย่างไรกับคุณธนาวัฒน์มาลาบุพภาอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณธนาวัฒน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวรพงษ
0: ์ครับไม่ใช่หนึ่งในผู้ที่จะไปขอสินเชื่อในคลิกใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ขอครับยังเลยครับ
0: ยังผมก็ยังไม่ได้ขอไม่ทันเขาสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะมาเท้าความกันก่อนไหมครับว่าที่มาที่ไปของ Virtual Bank เอาให้เคลียร์กันนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วมันคือธนาคารเสมือนอะไรยังไงกันแน่ก่อนจะมาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ
1: ครับได้เลยครับก็ผมขอตอบในมุมมองกรอบของฝั่งที่ผมเชี่ยวชาญคือด้านของดิจิทัลคอมเมอ
0: ร
1: ์สนะครับ
0: ครับ
1: ต้องบอกว่าธนาคารดิจิทัลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแบบใหม่กริบเลยในตลาดประเทศไทยนะครับธนาคารดิจิทัลเนี่ยนะครับมีเกิดขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะอยู่ในรูปแบบบริการที่ขอสินเชื่อผ่านไลน์เราเคยได้ยินกันมาใช่ไหมครับ
0: ไลน์บีเคไลน์บีเค
1: ใช่ไหม
0: ได้ยินครับได้ยิน
1: หรือไม่ว่าจะเป็นการที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือ TikTok มีให้บริการอย่าง Pay Later นะครับซื้อก่อนจ่ายทีหลัง
0: อ๋อใช่ๆๆมี
1: อันนี้ก็เป็นรูปแบบของธนาคารดิจิตอลแบบหนึ่ง
0: อ๋อครับ
1: ทีนี้เราต้องมาเข้าใจคำใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีการให้อนุญาต
0: ครับ
1: นะครับให้ไลเซนส์ในการประกอบกิจการ Virtual Bank ทีนี้มันจะมีคำที่มันแบบทับซ้อนกันเนาะธนาคารดิจิตอลบ้าง Virtual Bank บ้าง
0: ออนไลน์แบงกิ้งบ้างอะไรบ้างนี้นะฮะ
1: ใช่มันต่างกันตรงที่ว่าแบบนี้ครับ
0: ครับ
1: ธนาคารดิจิตอลยกตัวอย่างเช่นอย่าง LINE BK ก่อนละกันเนาะ LINE BK เนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่องทางดิจิตอลของธนาคารกสิกรไทยนะครับที่มีการจะไปจับมือกับ LINE นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับยังทำงานผ่านไลเซนส์ของ KBank อยู
0: ่
1: นะครับแต่การประเมินสินเชื่อทุกอย่างเขาทำผ่านดิจิตอลนะครับแต่ยังต้องครอบคลุมกรรมาภิบาลต่างๆเนี่ยยังอยู่ภายใต้ไลเซนส์ของ KBank ในรูปแบบเดิมอยู่นะครับ
0: ครับแต่ดูเหมือนว่าการอนุมัติจะดูง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
1: อาจจะดูช่องทางวิธีการในการให้ข้อมูลต่างๆมันอาจจะดูง่ายขึ้นนะครับแต่สุดท้ายละการกำกับธรรมาภิบาลต่างๆอาจยังอยู่กับรูปแบบไลเซนส์แบบเดิม
0: ของธนาคาร
1: ใช่แต่ว่า Virtual Bank คืออะไร Virtual Bank เป็นการแตกธนาคารใหม่ออกไปเลยนะครับไม่ได้เป็นธนาคารในไลเซนส์แบบเดิมนะครับเป็นธนาคารใหม่ที่ตั้งขึ้นมามีการรองรับความเสี่ยงต่างๆภายใต้ธนาคารใหม่อันนั้นอันเดียวเลยนะครับ
0: อ
1: ย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ เห็นมีให้ไลเซนส์ออกมาทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันแล้ว
0: ครับ
1: นะครับซึ่งคลิกก็เป็นหนึ่งในนั้น
0: ครับ
1: นะครับที่ได้รับไลเซนส์ในการประกอบกิจการแล้วก็เป็นรายแรกที่ออกมาให้บริการสู่ประชาชน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นรูปแบบ Virtual Bank เนี่ยนะครับจุดที่มันต่างตรงมันคืออะไรเอาคำนิยามก่อนเลยธนาคารมันคือธนาคารรูปแบบใหม่ครับที่เอาข้อมูลดิจิตอล Data นะครับรวมทั้ง AI มาใช้ในการออกแบบสินค้าหรือบริการให้กับประชาชนทั่วไป
0: ครับครับ
1: นะเพราะฉะนั้นคือกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับก็คือจะมีการเอาดิจิตอล Data AI มาใช้ในการออกแบบได้ทั้งสิ้นเลยนะครับมีความจิตจุดมากกว่ามีความรวดเร็วมากกว่านะครับไม่จำเป็นต้องมีสาขานะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบ
0: คร
1: บ
0: ั
1: ร
0: บ
1: ิการเนี่ยนะครับมันจะเปิดโอกาสให้กับประชาชนให้กับผู้ประกอบการ SME Freelancer Content Creator อะไรต่างๆอีกโอกาสเยอะมากเลยในมุมมองของผมนะครับ
0: ไม่ต้องมีเอกสารถ้าพูดในแง่ของความเป็นรูปธรรมก็คือไม่ต้องมีเอกสารทางการเงินไม่ต้องส่งสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนไม่ต้องมีการเดินบัญชีให้ดูหรือว่าแม้แต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขาย SME ไม่ต้องไปวิสิตที่ร้านเขาไม่ต้องไปดูอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมถูกไหมอย่างนี้
1: ถูกต้องครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละ Virtual Bank ที่จะออกแบบกฎเกณฑ์ละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นกฎเกณฑ์แบบเดิมเนี่ยก็ยังพึ่งพาในเรื่องของอะไรอ่ะดูเครดิตบูโรใช่ไหมครับ
0: อันน
1: หร
0: ี้
1: ื
0: ก็
1: อ
0: ไม
1: ว
0: ่
1: ่
0: ด
1: า
0: ู
1: จะ
0: อ
1: ต
0: ัน
1: ้อ
0: น
1: ง
0: ี้ก็ไม่ดูเครดิตบูโรใช่ไหม
1: ขึ้นอยู่กับแต่ละที่
0: อ๋อค
1: น
0: ระับ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ที่ในการออกแบบหรือว่าจะดูหรือไม่นะครับจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ดูนะครับหรืออาจจะไม่ได้เป็นตัวแปรหนึ่งก็ได้
0: อ๋อ
1: ว่า Virtual Bank เนี่ยออกแบบเองได้ใช้ดิจิทัล Data ดิจิทัล Footprint นะครับเขาสมมติว่าเขาอาจจะเป็น SME ออนไลน์นะครับเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของอยู่บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็โอ้โหช่วงที่ผ่านมานะครับเขาทำธุรกิจอย่างตั้งใจยอดขายเติบโตดีนะครับมีลูกค้าดีต่อเนื่อง
0: ครับ
1: นะครับเรตติ้งร้านค้าก็ดีนะครับถึงแม้ก่อนหน้านี้สมมติย้อนกลับไปก็อาจจะติดเครดิตบูโรก็ตามเนาะแต่โอ้โหดูข้อมูลประวัติแล้ว2-3 ปีต่อเนื่องเขาสามารถที่จะทำยอดขายได้ดีมากเลย
0: ซึ่งVirtual Bankเนี่ยจะไปทราบประวัติเขาได้ไงในเมื่อมันไม่ได้ขอประวัติบัญชีย้อนหลังไปดูจากอะไรครับตัว Data ที่พูดถึงนี่เขาดูจากอะไร
1: ก็สังเกตอย่างนี้ครับลองสังเกตเห็นว่าจากกลุ่มที่มาจับมือกันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นคนเอากลุ่มของคลิก
0: แบงก์ก่อนโอเค
1: เลยนะครับมาจาก3กลุ่มถูกไหมครับนะครับมีธนาคารกรุงไทยครับมี AIS
0: AIS ก็คือโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นี่แหละโอเค
1: ปตท.ถูกไหมครับ
0: ปตท.
1: เพราะฉะนั้นทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มองค์กรบริษัทใหญ่ทั้งสิ้นเลย
0: ครับ
1: แล้วเป็นกลุ่มที่นะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยมีการใช้บริการต่างๆอยู่ในชีวิตประจำวัน
0: อ๋อเขาก็จะมีดาต้าเบสของลูกค้าแต่ละรายใช่ไหม
1: เขามีข้อมูลพฤติกรรมของเราอยู่แล้ว
0: โอเค
1: นะครับพอเขามีพฤติกรรมของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลมหาศาลอันนั้นเนี่ยนะครับจากเดิมทีเนี่ยก็คือแค่รู้พฤติกรรมแหละแต่ยังไม่สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอดออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้แต่พอประเทศไทยเปิดโอกาสให้สามารถจัดทำ Virtual Bank ได้
0: ครับ
1: แต่ว่าข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่จับมือกันเนี่ยถามว่าทำไมต้องโหจับมือเยอะจังทำไมไม่รายเดียวไปเลยเพราะเหตุนี้เพราะข้อมูล
0: ครับ
1: ไอ้มีข้อมูลพฤติกรรมต่างๆเยอะเนี่ยนะครับยิ่งเอาข้อมูลมาจับมือกันเป็นพันธมิตรกันเนี่ยนะครับยิ่งมีความลึกของข้อมูลที่จะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้
0: ผมยกตัวอย่างแบบนี้ได้ไหมครับว่าเช่นกรุงไทยก็มีรายชื่อลูกค้าของตัวเองอยู่ในดาต้าเบส AIS ผมใช้ AIS เขาก็รู้ว่าผมจ่ายค่าโทรศัพท์ตรงไม่ตรงเลทไม่เลทจ่ายเดือนละเท่าไหร่มันมีอยู่ในดาต้าเบสของ AIS ในขณะเดียวกันปตท.เองก็รู้เหมือนกันผมก็เติมน้ำมันปตท.แล้วก็ไปซื้อของในร้านในเครือปตท.เขาก็มีดาต้าเบสเขาจะรู้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์พฤติกรรมยังไงควรปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่อย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้องเลยครับ
0: อ๋อก็ไม่ต้องไปดูบัญชีย้อนหลัง6เดือนสเตทเมนต์หรืออะไรเลยอย่างนั้นเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ถูกต้อง
0: อ่าเข้าใจเข้าใจ
1: เพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่ไปของความยืดหยุ่นนะครับในความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพอเรายื่นขอไปแป๊บเดียวเนี่ยสมมติเข้าของคลิกเนี่ยใส่ข้อมูลของเราเข้าไปเนี่ยคือเราแทบจะไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรเลยเขาบอกโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนนะแล้วเขาก็หายไปดูข้อมูลแล้วเสร็จปุ๊บเขากลับมาบอกโอเคอ่ะให้สินเชื่อเท่าไหร
0: ่ okay.
1: ให้คล้ายกันกับที่ผมเองอ่ะสมมติผมเป็นในมุมมองของช็อปเปอร์นะช็อปออนไลน์ ผมเข้าไปที่แอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกนะครับที่มีบริการแบบเพย์เลเตอร์ผมแค่ไปให้ข้อมูลนะครับยืนยันตัวตน
0: คร
1: เส
0: ั
1: ร็
0: บ
1: จปุ๊บเนี่ยนะครับช้อปปี้บอกผมมาเลยว่าอ่ะช้อปปี้ให้เครดิตผมเท่านี้บาทเขารู้จักอะไรผมไม่ได้ต้องให้ข้อมูลอย่างพวกข้อมูลอะไรนะเพย์สลิปนะครับเงินเดือนให้ข้อมูลอะไรเลยนะครับเขาออกมาเลยโอเคช้อปปี้ให้วงเงินเท่านี้
0: ครับ
1: เพราะเขารู้จักพฤติกรรมที่ผมช้อปปิ้งอยู่ในช้อปปี้
0: เพรา
1: ท
0: ะ
1: ี่
0: ซื้อ
1: ปั
0: บ่อยๆซื้อบ่อย
1: ด
0: ๆซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นอะไรอย่างนี้อ๋อ
1: ครับ
0: โอ้อย่างนี้อย่างนี้มันก็ดูง่ายขึ้นโอเคขั้นตอนต่อไปคือเขาจะปล่อยสินเชื่อเท่าที่สังเกตเนี่ยจะไม่ได้วงเงินสูงมากอาจจะเป็นหลักหมื่นหมื่น20,00030,000 40,000อย่างนั้นใช่ไหมครับเพื่อความปลอดภัยของเขาเองด้วยไหมหรือไง
1: ถูกครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับการที่ค่อยๆให้เนี่ยแล้วค่อยๆดูพฤติกรรมไปเนี่ยนะครับเพื่อการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากเลย
0: อ๋อ
1: นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดถึงไปว่า Virtual Bank เนี่ยใช
0: ค
1: ้
0: รับ
1: Data กับใช้ AI
0: ครับ
1: นะครับ AI เนี่ยนะครับมันจะแม่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นพอธนาคารเนี่ยนะครับ Virtual Bank เนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อไป
0: ครับ
1: นะครับสมมติยังปล่อยเล็กๆก่อนเฮ้ยแล้วพฤติกรรมดีนะครับปล่อยเสร็จปุ๊บเอามาคืนปล่อยเสร็จปุ๊บเอามาคืนข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวป้อนกลับที่ดีมากเพื่อให้ AI ใช้ในการประมวลผลว่าไอ้คนนี้ตกลงน่าเชื่อใจหรือเปล่า
0: ครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณชําระหนี้ตรงเขาอาจจะขยายวงเงินสินเชื่อคุณเพิ่มขึ้นชําระหนี้ดีเขาก็จะขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้อาจจะ
1: เป็
0: มี
1: นไป
0: พิ
1: ได
0: ป
1: ้
0: อาจจะมีโปรโมชั่นหรืออะไรที่แบบเป็นคุณเป็นลูกค้าชั้นดีวิเคราะห์กันทันทีตอนนั้นเลยอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: โอ้โอเคถ้างั้นในแง่นี้เนี่ยการเกิดหนี้เสียเนี่ยตามข่าวนะเอางี้ผมเอามาที่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตามข่าวมันมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือมีคนพูดเหมือนว่าเอาเลยกู้มาเลยแล้วพวกเราก็บิดเนี่ยวบิดเบี้ยวหนี้ไม่ใช้หนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นอันนี้อันหนึ่งที่เขาฮือฮากันมากอีกอันหนึ่งก็คือโอ้โหคนมาใช้บริการจนล้นมากจนตัวแอปพลิเคชันตัวธุรกรรมรองรับไม่ไหวจนต้องปิดชั่วคราวก็ไม่รู้ไอ้ปิดชั่วคราวเพราะว่ากลัวคนเบี้ยวหนี้หรือปิดชั่วคราวเพราะรองรับไม่ไหวกันแน่อ่ะสองประเด็นนี้อ่ะ
1: ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับผ่าน Virtual Bank หรือว่าจากแบงก์ปกติเองก็ตามเนี่ยนะครับต้องอยู่บนกฎเกณฑ์ที่ว่าผู้กู้เนี่ยกู้ไปแล้วมีพฤติกรรมที่ดีในการต่อไอ้นี่นะครับเพราะฉะนั้นคือรูปแบบของธนาคารเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำลังเริ่มต้นอยู่เขากำลังออกแบบอยู่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทยอยทดลองไพลอตออกไปค่อยๆปล่อยออกไปแต่ที่เราคุยกันใช่ไหมค่อยๆปล่อยออกไปดูพฤติกรร
0: ม
1: นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณวันนี้ช่วงแรกเขาต้องการเก็บข้อมูลและเขาคงมีเป้าหมายในการเก็บข้อมูลเซตหนึ่งแหละชุดไพลอตอยู่กลุ่มหนึ่ง
0: เอาแค่นี้พอประมาณนี้
1: สมมติเขามีวงเงินในการทดสอบช่วงสมมติช่วงปีนี้นะครับ2026อยู่ก้อนหนึ่งแล้วเขาต้องการปล่อยให้กับคนจำนวนเท่านี้คน
0: ครับ
1: นะครับเพื่อดูพฤติกรร
0: ม
1: แต่ผลปรากฏว่าปล่อยออกไปเสร็จปุ๊บไม่กี่วันแบบโอ้โหมันแทบจะเต็มลิมิตวงเงินแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าธนาคารเองก็ต้องเริ่มที่จะกลับมาคิดละเริ่มชะลอเริ่มค่อยๆดูค่อยๆปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าพฤติกรรมของคนที่ปล่อยกู้ไปแล้วกลับมาใช้คืนไหมนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยวันนี้เราคุยกันว่ามีหลายคนที่พูดถึงกันว่าจะมีการบิดเบี้ยว
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นยิ่งเกิดการบิดเบี้ยวเนี่ยนะครับแล้วธนาคารไม่สามารถที่จะไปตามเงินกลับมาได้หรือว่า NPL สูงเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้ดอกเบี้ยยิ่งสูงตามนะครับแล้วมันก็อาจจะทำ
0: เลทดอกเบี้ยพวกนี้มันจะสูงกว่าเลทดอกเบี้ยกู้ทั่วๆไปหรือเปล่าครับโทษอันนี้ลืมถามไป
1: ปกติแล้วเนี่ยปกติจริงๆแล้วแต่รูปแบบเลยแล้วแต่รูปแบบเลยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วอาจจะถูกกว่าหรือเท่ากันหรือสูงกว่าก็เป็นไปได
0: ้
1: ขึ้นอยู่กับแต่ละที่เลย
0: โอเคทีนี้ถ้าคุณเบี้ยวหนี้ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอยู่ทั้งนั้น
1: อาจจะนะครับแต่ผมต้องบอกนี้ว่าที่ผมให้ความเห็นไปไม่ได้เจาะจงกับธนาคารคลิกนะครับ
0: ครับ
1: ต้องบอกผมพูดในมุมหลักการทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นธนาคารเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ต้องควบคุมในเรื่องของ NPL ให้ดีนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นธนาคาร Virtual Bank หรือเป็นแบงก์ปกติเองก็ตามเนี่ยก็อยู่บนหลักการเดียวกันเลยฮะนะครับ เพราะฉะนั้นค
0: คร
1: ื
0: ั
1: อ
0: บ
1: ไม่ใช่ว่าใครๆก็ตามนะครับที่คิดว่าเฮ้ยขอสินเชื่อง่ายจัง
0: เออ
1: แล้วเสร็จเราก็ไม่ต้องจ่าย
0: เออ
1: เป็นพฤติกรรมที่ทําได้แล้วมันจะไม่มีผลกระทบกับคุณจริงๆต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดออกมากๆนะครับ
0: อ๋อ
1: เพราะว่าคือพฤติกรรมของคุณเนี่ยตอนนี้มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะครับ
0: ค
1: หรื
0: ื
1: ออ ว
0: อะ
1: ่า
0: ไรฮ
1: พ
0: ะ
1: ฤติกรรมดิจิตอลฟุตพริ้นท์คือเป็นพฤติกรรมของคุณนะครับว่าเวลาคุณมีการกู้เงินนะครับแล้วมีการไม่เรียกว่าไม่ใช้จ่าย
0: อ่า
1: แปลว่าณวันนี้เขาอาจจะปล่อยให้คุณสมมติ10,000
0: ครับ
1: พอคุณมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์เหมือนเป็นประวัติอ่ะ
0: อ๋อ
1: นะครับว่าแค่10,000 บาทยังไม่จ่ายเลย
0: เอ
1: แปล
0: อ
1: ว่าอนาคตเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจะไปกู้อีกเนี่ยโอ้แทบจะเป็นศูนย์เล
0: ค
1: ย
0: ือคล้ายๆกับคล้ายๆไปติดแบ็กลิสต์ไปในตัวทำนองนั้น
1: เป็นไปได้สูงมาก
0: อ๋อคือตอนนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ากลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นนักบิดนัก
1: ครับ
0: บิดนี่ไม่ใช่นักบิดมอเตอร์ไซค์นักบิดเบี้ยวไม่ยอมใช้หนี้โดยคุยกันในกลุ่ม Facebook บางส่วนบอกว่าการกู้เงินจากคลิกทำได้ง่ายจังเลยทั้งที่ติดเครดิตบูโรหรือมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์บัตรเครดิตมูลหนี้มากกว่า400,000 บาทแต่กลับได้รับการอนุมัติเงินกู้เกือบ20,000 บาทนอกจากนี้ยังมีคนโพสต์อีกว่าในวงได้วงเงินกู้จากคลิก20,000 บาทซึ่งถอนเงินออกมาได้19,000 บาทและวางแผนจะบิดหรือไม่ใช้หนี้เช่นเดียวกับสมาชิกอีกหลายคนที่โพสต์แล้วก็บอกว่าโอ้อนุมัติเร็วจังภายในแค่5 นาทีอันนี้คือตามข่าวมันเป็นคลิกเพราะว่าคลิกเป็นเจ้าแรกที่ออกมาก็เลยเหมือนกลายเป็นตัวละครที่อยู่ในวังวนท่ามกลางคนดีและคนไม่ดีต้องยอมรับแบบนั้นไอ้อย่างเงี้ยคือเขาปล่อยโดยเขาไม่ดูเครดิตบูโรเขาปล่อยโดยเขาไม่ดูสเตทเมนต์หรือบางคนบอกว่ามีประวัติผิดนะชำระหนี้ก็ปล่อยเงินกู้ให้แต่อาจจะปล่อยน้อยอ่ะ10,000-20,000
1: คร
0: ั
1: อบ
0: อย่างเงี้ยถือว่าเป็นช่องโหว่ของธนาคารเวอร์ชวลแบงค์ไหมผมเรียนถามตรง
1: ๆผมต้องบอกว่ากฎเกณฑ์เนี่ยคือแต่ละ virtual bank เนี่ยสามารถที่จะออกแบบตัว data
0: ครัน
1: ะครับ
0: ครับ
1: digital data ที่ใช้ในการประเมินได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นเลยครับว่าเครดิตบูโรเป็น1 data point เป็นข้อมูลชุดหนึ่งแหละนะครับที่สามารถที่จะใช้หรือไม่ใช้หรือใช้แต่มีน้ำหนักมากหรือมีน้ำหนักน้อยก็เลือกได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยคือ Virtual Bank เนี่ยมันเกิดขึ้นมาผมมองในด้านดีนะว่าเป็นโอกาสนะนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะล้มพลาดไปติดแบล็คลิสต์ติดเครดิตบูโรแต่ตอนนี้เขากลับใจละเขากลับมาเป็นคนดีทำงานค้าขายนะครับตั้งใจทำงานนะครับแต่เขาอยู่นอกระบบนะครับเขาขายของออนไลน์ขายดีมากเลยนะครับแล้วก็มีลูกค้าเหนียวแน่นมากเลยนะแต่เขายังติดเครดิตบูโรอยู่อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือคนแบบเนี้ยนะครับที่เขายังอยู่นอกระบบไปเนี่ยแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะได้สินเชื่อเนี่ยคำถามคือว่าแล้วเราควรให้โอกาสเขาไหม
0: เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นคดีอาญาฆ่าคนตายยาค้ายาเสพติดเอาพูดตรงๆเขาอาจจะผิดพลาดโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจหรือเศรษฐกิจมันเกิดอาจจะเช่นสมมติช่วงโควิดอะไรก็สุดแท้แต่เขาก็อยากจะกลับมาทำมาหากินแต่ว่าเขาติดเครดิตบูโรอยู่มันก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นโอกาสของคนเหล่านี้ที่เขายังมีอยู่แล้วเป็นกลุ่มใหญ่นะผมเชื่อว่างั้นใช่ไหมฮะ
1: ใช่เพราะยิ่งเราโลกของเรามันหมุนไปนะครับแต่
0: จริงครับ
1: ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตตั้งแต่มาดิจิตอลมา AI นะครับอาชีพของคนทำงานทุกวันเนี่ยนะครับต่างอยู่บนโลกดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์
0: ครับ
1: นะครับวันนี้เรามีคนไทยมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเป็นล้านคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนเซอร์นะ
0: ครับ
1: ที่อยู่ณวันนี้เฮ้ยคือเราอาจจะทำงานประจำแต่เราทำงานฟรีแลนซ์เป็นงานที่สองขั้วไปด้วยเผลอๆมันฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับโอ้โหรายได้มันอาจจะมากกว่างานประจำด้วยซ้ำ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมครับตามข่าวเนี่ยเขาพูดถึงขนาดเหมือนกับว่าเหตุใดผู้ที่มีประวัติเครดิตไม่ดีจึงได้รับการอนุมัติสินเชื่อซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนของการใช้ AI ที่นำข้อมูลทางเลือกเช่นพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์การชำระค่าน้ำค่าไฟที่นำมาประมวลผลเพื่ออนุมัติสินเชื่อด่วนแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า AI error เช่นผู้สมัครประวัติดีรายได้มั่นคงประวัติเครดิตดีกับถูกระบบ AI ปัดตกและปฏิเสธสินเชื่อขณะที่ผู้สมัครที่มีประวัติชำระหนี้ไม่ดีและติดแบ็คลิสต์เครดิตบูโรระบบ AI กับอนุมัติวงเงินให้ทันทีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นมันเป็นไปได้ที่ AI มันจะ error ไม่ตามข่าวเขาเหมือนเขาพูดถึงประเด็นนี้
1: ครับผมต้องบอก AI ไม่ 100% ครับ
0: อ่าน
1: ะ ในวงการอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับสมมติคนค้าขายออนไลน์เนี่ยนะครับคนทําคลิปใน TikTok เนี่ยนะครับบางคนนะตั้งใจทําคลิปอย่างถูกต้องเลยนะนะครับถูกกฎเกณฑ์แต่ AI ก็ปัดตกบอกว่าคอนเทนต์นี้ถูกระงับ
0: โอ้
1: เ
0: เป็นไปได้
1: เพราะฉะนั้นเป็นไปได้เพราะฉะนั้น AI ไม่ถึง100%
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมพูดถึงเลยว่าคลิปเนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับ AI โมเดลในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับมีโอกาสมีความโอ้มีโอกาสความเป็นไปได้นะครับที่ยังไม่100%นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการเก็บข้อมูลและเขาต้องการลิมิตความเสี่ยงในการเก็บข้อมูล
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: เพื่อให้ AI เนี่ยมันค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทำแทนมนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะครับในเรื่องของการออกมาพูดคุยกันในมุมนี้นะครับมันมีเป็นได้ทั้งด้านที่ AI ถูกและด้านที่ AI อาจจะกำลังคิดอยู่แหละนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ
0: ในสังคมมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนะจริงๆแล้วเหรียญมันก็มี2ด้าน AI หรืออุปกรณ์ในการที่จะประมวลผลว่าคุณควรได้รับการปล่อยสินเชื่อหรือไม่เขาก็คงอยากจะปล่อยสินเชื่อคนที่เจตนาดีต้องการเอาเงินไปทำมาหากินแต่คนเจตนาไม่ดีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในซึ่งมันไม่สามารถประเมินได้ด้วยซูเปอร์ AI ก็คงประเมินไม่ได้ว่าคุณจะชั่วหรือจะดีถูกไหมเรื่องแบบนี้ใช่ไหม
1: ถูกครับ
0: แล้วอันนี้ถือเป็นบทเรียนบทที่1ของ Virtual Bank ไหมครับกับสถานการณ์ที่คลิกเขาโดนแบบนี้ครับ
1: ผมคิดว่าคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ได้มีการขอสินเชื่อผ่านดิจิตอลแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีบริการขอสินเชื่อผ่านดิจิตอลแบบนี้มาหลายปีแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูด
0: ที่เราคุยเรื่องไลน์ BK อะไรพวกนี้ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นนาโนไฟแนน
0: ซ์ใช่
1: หรือเป็นแอปกู้เงินต่างๆเวลาเราเข้าไปในแอปสโตร์ต่างๆก็จะมีแอปกู้เงินดิจิตอลแบบนู้นแบบนี
0: ้
1: เต็มไปหมดเลยนะครับการขอสินเชื่อแบบดิจิตอลแบบนี้มันมีมาสักพักแหละนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผมคิดว่าVirtual Bank เนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งแหละนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในกรอบของไลเซนส์ของธนาคารแบบเดิ
0: ม
1: ครับซึ่งมันจะทำให้โอกาสที่ธนาคารจะออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยนะครับมันมีโอกาสยืดหยุ่นมากขึ้น
0: ครับ
1: นะไม่ว่าจะเป็นคนประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการออนไลน์นะครับทั้งหมดเนี้ยผมมองว่าเป็นโอกาสนะที่ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปในแง่ของโชว์แบงค
0: ์ในฐานะที่เราอยู่กับเรื่องของโลกออนไลน์มาเยอะมากพอสมควรแล้วคนไทยเองก็ติดอันดับต้นๆของโลกในการใช้ซื้อขายสินค้าเป็น end userเป็นผู้บริโภคในปลายทางของกลุ่มออนไลน์เนี่ยแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการอีคอมเมิร์ซจริงๆเนี่ยการทำธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซในยุคสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยควรให้โอกาสคนที่เขาอาจจะเคยทำธุรกิจแล้วล้มเหลวมาก่อนเคยมีปัญหามาก่อนแล้วเขาได้ลืมตาอ้าปากก็เยอะแยะมากมายที่เขาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์หรือเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นรีวิวเวอร์อะไรพวกนี้เขาควรจะมีหลักประกันในชีวิตของเขามากกว่านี้ไหมผมกำลังมองถึงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนึ่งเขาไม่ได้ทำงานประจำไม่มีนายจ้างเขาไม่ใช่ลูกจ้างใครเขาไม่มีสเตทเมนต์เขาไม่มีสลิปเงินเดือนคือแต่เขาว่ามีรายได้ดีไอ้เรื่องราวเหล่านี้เขาควรจะมีเซคูริตี้ในชีวิตเขายังไงบ้างไหมครับเรียนถาม
1: ก็ผมคิดว่าสมมติพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับตอนนี้สิ่งที่เขาค่อยๆสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ผมใช้คำว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยนะครับดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันคือเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับที่มันเป็นร่องรอยของเราบนโลกดิจิตอลยกตัวอย่างเช่นสมมติผมพูดถึงแพลตฟอร์มอย่าง Fastwork
0: โอเค
1: ทำไมฟรีแลนเซอร์ถึงเข้าไป Fastwork นะครับเพื่อไปเรียกว่าไปประกาศว่าเอ้ยเขารับทำสิ่งนั้นสิ่งนี
0: ้
1: นะครับเพราะว่ามันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์อยู่ในนั้นฟุตพริ้นท์ก็คือว่าเฮ้ยสมมติว่าเขาให้บริการแล้วบริการเขาทำดีมากเลยนะคร
0: ับ
1: ลูกค้าที่ซื้อบริการตัวนั้นไปกลับมาให้คะแนน5ดาวนะครับพอให้คะแนนเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับโอ้ใช้บริการมา100คน100คนอันนี้5ดาวล้วนเลยนะครับข้อมูลตัวนี้เป็นหลักประกันสำหรับตัวเขาแหละว่าเฮ้ยนะวันนี้ นะครับข้อมูลตัวนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับหลักประกันตัวนี้มันอยู่แค่บนแพลตฟอร์มอย่าง Fastwork
0: ครับครั
1: ล
0: บ
1: องนึกภาพว่าพอ Virtual Bank เกิดขึ้นแล้ว Virtual Bank เปิดโอกาสว่าเฮ้ย Virtual Bank สามารถไปจับมือกับ Fastworkไปจับมือกับ Shopee ไปจับมือกับแพลตฟอร์มไหนก็ตาม
0: ครับ
1: นะครับแล้วมีการต่อท่อข้อมูล API กันนะครับว่าเรตติ้งของคนในแพลตฟอร์มนั้นสามารถส่งต่อกลับมาให้นะครับกับทาง Virtual Bank ได้
0: ครับ
1: ข้อมูลตัวนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะครับมันเป็นหลักปรักกันเลยว่าสิ่งนี้พอเขานะครับพยายามที่จะทำงานอย่างตั้งใจนะครับให้คนกลับมาให้คะแนนความพึงพอใจที่ดีมากๆเนี่ย
0: ครับ
1: สิ่งนี้แหละมันคือหลักประกันมันคือดิจิทัลฟุตพริ้นท์มันคือร่องรอยดิจิทัลตัวเราเองบนโลกดิจิทัลที่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจำกัดอยู่บนแค่แพลตฟอร์ม
0: อุ้ย
1: แ
0: อ
1: ต
0: ย่
1: ่
0: างน
1: อ
0: ี้
1: นา
0: ดี
1: คต
0: มากเลยนะครับแบบนี้เหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันจะโชว์ประวัติคุณมันจะโชว์อยู่บนดิจิตอลฟุตพริ้นท์ตรงนี้ละทุกคนก็สามารถจะมาดูได้ว่าคุณมีคนน่าเชื่อถือไหมคุณมีประวัติดีไหมคุณทำงานไม่เคยหนีงานนู่นนี่นั่นโอ้โหอย่างนี้ดีนะ
1: ใช่ถูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คนทำมาค้าขายนะครับสมมติพฤติกรรมการช้อปปิ้งเหมือนกันสมมติเราไปช้อปปิ้งบนออนไลน์นะครับโอ้โหพฤติกรรมของเรานะของคนซื้อเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: เช่นสมมติเราซื้อของไปเสร็จปุ๊บโอ้โหซื้อทีไรเนี่ยคืนของทุกทีเลยซื้อปุ๊บคืนซื้อปุ๊บคืนแบบเนี้ยโอ้พฤติกรรมแบบเนี้ยเฮ้ยดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจละน่าจะเป็นพวก18มงกุฎหรือเปล่าสั่งซื้อไปทีไรนะครับคืนทุกที
0: ครับ
1: นะครับจนร้านค้าแบบกดแบนกันเยอะมากมาก
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ของคุณในโลกดิจิทัล
0: อ๋อในทางกลับกันเองเนี่ยไรเดอร์ทั้งหลายเขาก็มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ของเขาที่เขาอยู่ในสังกัดบริษัทอะไรที่เขาขนส่งอยู่เขาก็จะมีประวัติว่าโอ้คนนี้ส่งตรงเวลาคนนี้ส่งแล้วของเสียบ่อยๆหรือทะเลาะกับผู้ซื้อเวลามาส่งแล้วอะไรนี้เขาก็จะมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์แล้วเขาจะรู้เลยประวัติคนนี้ไม่ดีอาจจะไม่ให้รับงานมันจะคล้ายๆงั้นใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องถูกต้องครับคะแนนรีวิวต่าง
0: ๆโอ้โหอย่างนี้ผมว่าอนาคตจากนี้ต่อไปเนี่ยทุกคนจะถูกมอนิเตอร์แล้วคนดีก็จะได้รับการตอบแทนส่วนคนไม่ดีก็จะถูกเฟดออกไปจากสังคมได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยเราใช้งานเป็นแบบแมนนวลกันอีกนะ
1: ใช่ ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่ไปที่ผมมองมันเป็นโอกาสนะนะ
0: จริงจริง
1: การเกิดวิชวลแบงค์ในประเทศไทย
0: คิดว่าอนาคตมันอาจจะมีจุดโหว่หรือความท้าทายอะไรไหมครับในเชิงของวิชวลแบงค์ที่จะต้องเผชิญในอนาคตเพราะว่ายังมีอีกเท่าที่ทราบนี่ยังมีอีก2-3รายที่เขายังไม่ได้เปิดตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็ผมก็เจอว่าออกมาทั้งหมด3ไลเซนส์
0: ครับ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องติดตาม
0: มีความท้าทายอะไรในอนาคตที่เขาจะต้องเผชิญอีกไหมมองไปถึงอนาคตเผื่อ
1: คิดว่าในประเทศไทยก็อาจจะเป็นภัยทางไซเบอร์แหละนะครับข้อมูลรั่วหรืออะไรต่างๆเพราะทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่เราพูดคุยกันเนาะดิจิทัลฟุตพริ้นท์
0: ครับ
1: ยิ่งมันมีดิจิทัลเดต้าดิจิทัลฟุตพริ้นท์เยอะเนี่ยมันก็ดีแหละนะครับแต่การเก็บข้อมูลเหล่านั้นล่ะ
0: ครับ
1: ความเป็นส่วนตัวล่ะข้อมูลส่วนบุคคลล่ะนะครับเช่นข้อมูลการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเรามีพฤติกรรมการซื้อของอะไรนะครับเราชอบซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้อมูลเหล่านั้นในมุมมองของบุคคลทั่วไปเรามองว่าข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของเหล่านั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเราซื้ออะไรแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าข้อมูลมันหลุดขึ้นมาอันนี้มันจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วนะครับว่ายิ่งข้อมูลมันเจอขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วมันมีการแชร์ข้อมูลต่อไปให้กับบริษัทหรือเป็น virtual bank หรือเป็นต่างๆมากขึ้นเนี่ยการควบคุมข้อมูลต่างๆนะครับมันก็จะยิ่งต้องรัดกุมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้แหละนะครับเราก็ยังมีข่าวเรื่องข้อมูลหลุดกันอยู่เลย
0: ใช่ใช่ใช่ครับคำถามสุดท้ายเรื่องของการทำ virtual bank ลักษณะแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบได้ดีแค่ไหนครับมองไงครับ
1: ผมคิดว่ามีทั้งดีและไม่ดีแล้วกันคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่มาโอ้โหมาแก้ได้เลยนะนะครับผมคิดว่ามันเป็นจะช่วยได้ส่วนหนึ่งมากกว่าอย่างที่ผมพูดถึงไปเนาะว่าโอ้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ตั้งใจทำงานแต่อดีตเคยติดเครดิตบูโรเคยติดแบล็คลิสต์ไปในระบบแบบเดิมแต่วันเนี้ยเขาตั้งใจกลับมาตั้งใจทำงานแล้วแหละ
0: ครับ
1: นะครับกลุ่มเนี้ยนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ก็ยังยังไงการจัดการต่างๆเนี่ยก็ยังต้องหนี้นอกระบบต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้คนนะนะครับว่าเฮ้ยเรามีพฤติกรรมยังไงนะครับเรากู้แล้วเรามีพฤติกรรมการจ่ายเงินดีหรือเปล่าถ้าเขายังโอ้โหหนีไปอยู่นอกระบบอยู่ดีนะครับเขาไม่ตั้งใจทํามาอาชีพนะครับกู้ Virtual Bank แล้วมีพฤติกรรมในการแบบพยายามที่จะจ่ายหนี้ให้ครบตามกําหนดตรงเวลาไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็ยังดึงตัวเองให้อยู่ในวงเวียนที่ไม่ดีอยู่ดีแหละผมคิดว่า Virtual Bank เข้ามาช่วยได้ส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วกลับมาที่พฤติกรรมของคนที่กู้เลย
0: ครับคนดีต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีแม้เขาจะผิดพลาดในเรื่องของการติดเครดิตบูโรหรือแบ็คลิสต์อะไรมาก่อนก็ว่ากันไปถ้าเขาตั้งใจดีแล้วทำได้ดีการปล่อยกู้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนถ้าใครที่บิดเบี้ยวมันก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายบังคับอยู่แล้วตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็อันเดอร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามทวงหนี้สอบถามนู่นนี่นั่นมันก็เหมือนแบงก์ปกติถูกไหมฮะไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะไม่ตามคุณนะเขาตามคุณเหมือนแบงก์ปกติที่ตามคุณแหละถูกไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ ครับผมมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมครับสำหรับผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในวังวนใช้คำว่าวังวนได้ไหมเข้ามาเป็นลูกหนี้ในระบบของ Virtual Bank ฝากเตือนฝากแนะนำกันหน่อยครับช่วงท้ายเรียนเชิญครับ
1: ก็ทิ้งท้ายผมคิดว่า Virtual Bank เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยนะครับโอกาสสำหรับคนที่ตั้งใจทำมาหากิน
0: ครับ
1: นะเขาต้องการโอกาสเขาต้องการการไปต่
0: อ
1: เขาต้องการการช่องทางในการที่เขาจะผลักดันตัวเองในโลกดิจิตอลนี้นะครับโอกาสนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอาข้อมูลดิจิทัลฟุตพริ้นต์ต่างๆของเขาเองเนี่ยนะครับในช่องทางต่างๆนะครับมาประกอบกันให้เขาสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันตัวเองสร้างรายได้เพิ่มต่อไปแต่ข้ออีกด้านหนึ่งก็คือว่าอย่าคิดว่าเฮ้ยการที่เอ้ยมันสามารถที่จะกู้ได้ง่ายไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเยอะแล้วมันจะทำให้คุณบิดเบี้ยวหนี้ได้แล้วมันจะไม่มีผลอะไรตามมาผมคิดว่าเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นข้อมูลติดตามตัวคุณต่อไปลึกมากขึ้นและโอกาสที่คุณจะกลับมาเนี่ยนะครับให้อยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันจะน้อยลงเรื่อยๆคุณอาจจะต้องไปนอกระบบซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตคุณไม่ดีแน่น
0: อ
1: นนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากจะฝากเอาไว้ว่ายังไงสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณเลยนะครับขอให้คือกู้แต่พอดี
0: ครับ
1: นะครับใช้จ่ายแต่พอดีนะครับและชำระคืนตามกำหนดนะครับ
0: ครับ
1: ฝากไว้
0: ให้โอกาสแล้วก็ทำโอกาสนั้นให้มีประโยชน์สูงสุดนะฮะไม่ใช่ให้โอกาสแล้วก็ยังบิดเบี้ยวกันไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสกลับคืนมาอยู่บนแทร็กที่ถูกต้องก็คงยากเต็มทีวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณธนาวัฒน์ครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวที่คิดว่าหลายคนคงจะติดตามอยู่วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณวรพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณธนาวัฒน์มาราบุพาครับประธานเจ้าที่บริหารไพรซ่าจำกัดและนายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะครับผมก่อนปิดเบรกครับมีข่าวสารดีๆจากธนาคารออมสินเช่นเคยครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อได้ด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
13: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
14: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
13: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
14: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
13: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: 9นาฬิกา48นาทีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับกำลังติดตามข่าวอัปเดตล่าสุดเรื่องของสถานการณ์การเปิดการปิดช่องแคบฮอร์มุซก็กลับไปกลับมาครับคุณผู้ฟังครับติดตามล่าสุดมีข่าวออกมาจากทางผู้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสกอตเบสเซนนะครับบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในอังคารหรือพุธนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าก็ผ่านเวลามาแล้วนะวันนี้วันพุธแล้วนะครับแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาอาจจะยังไม่ถึงวันพุธซึ่งพรุ่งนี้คงมาอัปเดตกันอีกทีนึงล่าสุดเขามีการออกมาให้ข่าวครับบอกว่าเรากำลังเจรจากับอิหร่านมีโอกาสที่ได้ข้อตกลงภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เพื่อเปิดช่องแคบและเข้าสู่จุดปกติมากขึ้นในความขัดแย้งนี้อันนี้เป็นเส้นเก่ากับรายการ Squawk Box ทางสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้นะครับมันเป็นความเคลื่อนไหวอย่างเสรีใช้คำนี้นะครับขุนคลังของสหรัฐตอบคำถามที่ว่าอิหร่านนั้นจะเก็บค่าผ่านทางไหมว่างั้น ราคาน้ำมันดิบซื้อขายล่วงหน้าลดลงเกือบ 6% พอมีเจรจากันได้ปุ๊บเนี่ยขนน้ำมันได้ขนก๊าซธรรมชาติกันได้ราคาน้ำมันก็ลงฮะซึ่งตอนนี้ซื้อขายกันไม่ถึง76เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับทางเบสเซนบอกว่าราคาจะลงต่ออีกถ้าเรือหลายร้อยลำที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียออกมาได้นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่พลังงานนะครับยังมีปุ๋ยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและก๊าซภาคอุตสาหกรรมอีกหลายชนิดซึ่งเราจะเห็นการค้าขายผ่านมีการค้าขายนี้ผ่อนคลายลงครั้งใหญ่เพราะว่าราคานั้นลดลงทางมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐกำลังมีส่วนในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านถึงวิธีการที่จะทำให้เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้มากขึ้นเร็วๆนี้การเจรจายังมีความคืบหน้าแต่ยังไม่สรุปหวังว่าจะเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็พูดเมื่อสุดสัปดาห์เราก็ตามข่าวเห็นกันอยู่ว่ายกเลิกการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านนะครับเพื่อเปิดให้มีการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งนึงแล้วก็มีการเปรยว่าข้อตกลงเพื่อยุติสงครามเนี่ยน่าจะมีขึ้นแต่สุดท้ายในการสู้รบกับเตหะรานก็อาจจะรุนแรงขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ยังไม่ได้มั่นใจ 100% นะครับเพราะว่าขนาดมีการเซ็น MOU ลงนามกันไปแล้วก็ยังมีการนะครับทลาย MOU กันได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าวัน2วันนี้ดูเหมือนสัญญาณจะดีเพราะราคาน้ำมันลดลงว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือได้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการขนส่งน้ำมันก็จะคงคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับใครจะไปคิดว่าสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นนี่จะลากยาวมานานขนาดนี้นะฮะมันก็คงคล้ายๆกับที่เราเคยคุยกันแต่ยุคก่อนหน้านี้นี่มันผ่านมาตั้ง 5-6 ปีแล้วนะยูเครนรัสเซียก็ยังไม่จบยังคลุกกลุ่นอยู่นะครับในขณะที่เราคุยกันตอนที่เกิดสถานการณ์อิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกาก็จะบอกว่าน่าจะจบลงเร็วไหมถ้าจบลงเร็วสถานการณ์คงจะไม่รุนแรงบานปลายแต่เมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันก็คุณจรีพรให้ทัศนะไว้น่าสนใจนะครับผู้บริหาร WHA ท่านก็บอกว่าคือยังดีใจที่มันไม่เลวร้ายไปกว่านี้ทั้งที่มันยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันนี้ใช่เพราะจริงๆแล้วนี่หลายฝ่ายคิดว่ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้เนื่องจากว่าน้ำมันก็ส่งไม่ได้ก๊าซธรรมชาติก็ส่งไม่ได้น้ำมันทะลุ100เหรียญแล้วก็พอบอกว่าจะยุติสงครามน้ำมันก็ลงมาต่ำกว่า100เหรียญตอนตอนนี้70เหรียญเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่แม้ยังคงมีการยิงกันอยู่ประปรายยิงบ้างหยุดบ้างก็ยังไม่ถึงกับรุนแรงจนถึงขนาดที่เรียกว่าขาดแคลนน้ำมันจนราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการต้องบอกว่าอย่างนั้นนี่คือสัญญาณที่ดีนะครับที่เมื่อวานนี้เราก็พูดคุยสัมภาษณ์กับคุณจริพรก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เห็นว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในวิกฤตการณ์ของโลกนี่มันไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่เราคิดกันอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ของอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันว่าน่าจะมีการขยายวงความขัดแย้งไหมเพื่อบีบให้สหรัฐนั้นอ่อนข้อลงกว่านี้คือตอนนี้ดูเหมือนทุกฝ่ายมองว่าอิหร่านนั้นเป็นต่อในเรื่องของสถานการณ์การเปิดการปิดช่องแคบฮอร์มุสมาเป็นตัวประกันต้องใช้คำนี้เอามาเป็นตัวประกันพอสถานการณ์มันลุกลามบานปลายมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยืดเยื้อกันมายาวนานขนาดนี้เนี่ยนะก็มีการส่งสารมาเหมือนกันว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยอิหร่านกำลังจะใช้ยุทธศาสตร์ยกระดับความขัดแย้งแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเพิ่มต้นทุนให้กับสหรัฐและพันธมิตรในการควบคุมวิกฤตให้สูงกว่าการยอมตามข้อเรียกร้องมีการขยายขอบเขตภัยคุกคามจากช่องแคบฮอร์มุสไปยังเส้นทางการค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอื่นๆเพื่อปั่นป่วนเศรษฐกิจโลกโดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างอำนาจต่อรองเพื่อบีบให้สหรัฐยอมอ่อนข้อและเข้าสู่การเจรจาในเงื่อนไขที่อิหร่านเป็นฝ่ายได้เปรียบตามข่าวเนี่ยบอกว่านับตั้งแต่สหรัฐมีการประเมินพลาดที่ร่วมกับอิสราเอลถล่มอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงเนี่ยกลางปีแล้วเนี่ยนะครับยิ่งนานวันความขัดแย้งยิ่งยืดเยื้อเมื่ออิหร่านใช้เครื่องมือสำคัญทำให้สหรัฐเจอต้นทุนที่หนักหน่วงในการเผชิญหน้าเหล่าเจ้าหน้าที่ในอ่าวอาหรับหรืออ่าวเปอร์เซียนักวิเคราะห์หลายฝ่ายหลายสำนักข่าวเห็นตรงกันว่าอิหร่านนั้นกำลังเดิมพันเอาชนะรัฐบาลวอชิงตันด้วยการเปลี่ยนช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งสินค้าและพลังงานในตะวันออกกลางเป็นแรงกดดันที่ยิ่งเผชิญหน้ากันก็ยิ่งเพิ่มต้นทุนแทนที่จะหาทางเอาชนะกันทางด้านทหารให้เด็ดขาดซึ่งแน่นอนก็รู้อยู่แล้วว่าอิหร่านนั้นเอาชนะทางทหารกับสหรัฐไม่ได้แน่ๆตอนนี้รัฐบาลเตหะรานกำลังเดินหน้ายุทธศาสตร์ยกระดับความขัดแย้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อขยายขอบเขตความขัดแย้งโดยไม่ก่อให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบ เป้าหมายคือโน้มน้าวให้สหรัฐและพันธมิตรเชื่อว่าการควบคุมวิกฤตนั้นมีต้นทุนสูงกว่าการยอมตามข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซสารจากอิหร่านคือถ้าวอชิงตันไม่ยอมรับสถานภาพใหม่ที่อิหร่านมีบทบาทในช่องแคบฮอร์มุซมากขึ้นความขัดแย้งอาจจะขยายไกลกว่าอ่าวเปอร์เซียการทำให้จุดคอขวดหลายแห่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตกอยู่ในความเสี่ยงอิหร่านเชื่อว่านี่คือจุดได้เปรียบสำหรับการเจรจาในอนาคตไมเคิลไนส์นะครับจากสถาบันวอชิงตันกล่าวกับรอยเตอร์สครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นอิหร่านพยายามที่จะก้าวล้ำหน้าสหรัฐอยู่เสมอนะด้วยการหาวิธีการใหม่ๆในการเพิ่มความตึงเครียดทุกสัปดาห์อิหร่านจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆเช่นโจมตีพื้นที่ใหม่ใช้อาวุธที่แตกต่างออกไปหรือการกำหนดเป้าหมายใหม่ๆข้อได้เปรียบใหญ่กว่าที่พวกเขามีไม่ใช่การทำร้ายอเมริกาหรืออิสราเอลแต่อยู่ที่พวกเขาสามารถทำร้ายรัฐในภูมิภาคและเศรษฐกิจของโลกได้โอ้โหนี่บทวิเคราะห์นี่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปั่นป่วนการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันราว1ใน5ของโลกช่วงก่อนสงครามเตหะรานได้ส่งสัญญาณว่าไม่มีช่องแคบใดไกลเกินเงื้อมมือของตนอีกต่อไปภัยคุกคามต่อทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของซาอุดิอาระเบียชี้เห็นความพยายามเพิ่มต้นทุนในการปกป้องการค้าโลกและทดสอบความอดทนของวอชิงตันต่อความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นแนวทางของอิหร่านสตอร์ได้เห็นถึงสิ่งที่หลังข่าวในอ่าวเปอร์เซียรายหนึ่งอธิบายว่าเป็นความเชื่อในหมู่ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่ว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้โอ้โหอันนี้น่ากลัวมากนะฮะพวกเขาเห็นโอกาสจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลังเลไม่อยากให้ตะวันออกกลางเกิดความขัดแย้งอื่นๆอีกก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะฮะอิหร่านเชื่อว่ายิ่งขยายวงสงครามและเพิ่มแรงกดดันเขาจะยอมในที่สุดไปถึงทรัมป์นะครับทรัมป์คิดว่าเขาสามารถเล่นงานอิหร่านได้หนักแล้วยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่พวกเขากลับไม่ยอมนะฮะโอ้โหอันนี้ก็คือทรัมป์คิดว่าเขาเล่นงานอิหร่านได้หนักแล้วพอเล่นงานหนักแล้วเนี่ยอิหร่านจะยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่ผลในทางปฏิบัติความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการคำนวณการตอกย้ำยุทธศาสตร์การเจรจาของเตหะรานนั้นทรัมป์เคยขู่ว่าจะปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่กับอิหร่านต่อมาก็ยกเลิกโดยให้เหตุผลว่ามีการเจรจากันในวันจันทร์เพื่อให้ได้ข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซแต่เตหะรานกลับปฏิเสธว่าตอนนี้ไม่ได้มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือทรัมป์เห็นว่าเรื่องช่องแคบฮอร์มุซนั้นเป็นไพ่ที่อิหร่านมีเหนือขวาสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศในอ่าวเปอร์เซียนะครับแหล่งข่าวอาวุโสของอิหร่านรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์สครับว่าผู้นำเตหะรานสรุปว่าความยืดหยุ่นก่อนหน้านี้มีแต่ทำให้วอชิงตันกดดันมากขึ้นดังนั้นต้องสร้างข้อได้เปรียบเสียก่อนที่จะค่อยเริ่มเจรจาแหล่งข่าวกล่าวต่อไปอีกครับว่าตามการประเมินของเตหะรานทรัมป์ตีความการโอนอ่อนผ่อนตามว่าเป็นความอ่อนแอแล้วกดดันหนักข้อขึ้นไปอีกไมเคิลซิงครับนักวิจัยอาวุโสสถาบันวอชิงตันบอกว่าเตหะรานเชื่อว่าตนนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลทรัมป์ดูเหมือนจะไม่แน่ใจว่าอยากใช้กำลังทหารมากแค่ไหนและอยากจะใช้กำลังทหารต่อไปหรือไม่ครับอิหร่านพยายามใช้ความได้เปรียบของตนเองพวกเขาอยากสถาปนาอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซแล้วใช้อำนาจเลือกสรรว่าจะให้ใครได้ผ่านบ้างถ้าฟังตามแบบนี้นะครับผมติดตามข่าวนี้มาเนี่ยผมกำลังหวั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเปิดสงครามที่เกิดขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์ของสหรัฐอเมริกาจับมือกับอิสราเอลถล่มอิหร่านเนี่ยแม้จะทำให้ผู้นำผู้บริหารประเทศของอิหร่านเสียชีวิตหรือผู้คนหลายชีวิตล้มตายแล้วก็ทำลายที่มั่นทางทหารทางยุทธศาสตร์ได้เยอะเนี่ยแต่กลับกลายเป็นผลลบไหมเพราะว่ายิ่งบีบอิหร่านมากเท่าไหร่ก่อนหน้านี้การใช้ช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้มีข้อจำกัดมากขนาดนี้พอบีบอิหร่านมากขึ้นไปเรื่อยๆข้อจำกัดการใช้ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกยกระดับให้เข้มข้นมากขึ้นมันจะกลายเป็นผลลบมากกว่าผลดีหรือไม่อย่างไรแทนที่หนูจะกลัวแมวตอนนี้กลายเป็นว่าหนูจะเปิดช่องทางขนส่งสินค้ารบเพิ่มขึ้นในช่องทางอื่นด้วยที่จะยกมาเป็นไพ่เหนือสหรัฐอเมริกาหรือไม่อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็เอาบทวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์แล้วคนที่เขา อยู่ในวงการเขาวิจัยแล้วก็วิเคราะห์กันประมาณนี้นะครับผมอ่ะ 9:59 หมดเวลาครับ Situation Plus วันพุธลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบคุณวิชัยวรธานีวงศ์ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
10: ขณะนี้เวลา10:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีสาธารณสุขย้ำงบบัตรทอง 60,000 ล้านบาทไม่หายไปไหนจัดสรรกระจายไปหลายหน่วยบริการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีการจัดสรรงบประมาณกองทุนบัตรทองปี2568วงเงิน 60,000 ล้านบาทว่างบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้รับในปี2568ไม่นับเงินเดือนจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาทซึ่งในระบบของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขจะมีบันทึกรายรับจากงบประมาณตรงนี้ประมาณ 110,000 ล้านบาทเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ตั้งคำถามไปว่างบประมาณ 60,000 ล้านบาทหายไปไหนซึ่งสปสช.มีอนุกรรมการด้านการเงินชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้อยู่นอกระบบกระทรวงสาธารณสุขและมีอีก 10,000 กว่าล้านบาทที่สปสช.ใช้กระทรวงสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลราชวิถีเป็นช่องทางในการจัดซื้อยาและอาจมี 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อยาแต่ไปยังโรงพยาบาลนอกสังกัดโรงพยาบาลสาธารณสุขเช่นสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดกรุงเทพมหานครและอีกครึ่งหนึ่งถูกจัดสรรไปให้กับคลินิกรวมถึงหน่วยให้บริการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ดังนั้นงบประมาณ 60,000 ล้านบาทจะเป็นการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลประชาชนราว 80% ของประเทศสุชาติยืนยันข่าวลือรัฐบาลข้ามขั้วแค่สีสันการเมืองย้ำพรรคร่วมยังสามัคคีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มว่าเป็นสีสันทางการเมืองและเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่ภัยพิบัติหรือปัญหาทางของประเทศเริ่มหมดถูกแก้ปัญหาโดยรัฐบาลจนหมดไปจะมีปัญหาการเมืองเข้ามาเป็นสีสันการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนความจริงก็ยังเห็นอยู่ว่ารัฐบาลทำงานกันด้วยความสามัคคีเดินหน้าให้ประเทศบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าจะเป็นแบบที่แหล่งข่าวพูดซึ่งไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่แต่เป็นสีสันทางการเมืองซึ่งสื่อมวลชนก็ทราบดีว่าในแต่ละปีมีข่าวอย่างนี้แทบทุกวันแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องสีสันทางการเมืองประกรณ์เตรียมแจ้งผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นต่อนายกนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าหลังคณะกรรมการสรุปผลและมีมติเมื่อวานนี้ว่ายังไม่ได้รับรายงานให้นายกยังไม่ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอยู่ระหว่างปรับแก้ซึ่งหลังจากนี้จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแต่ไม่ได้แจ้งในที่ประชุมครม.เตรียมขีดชื่อนิติบุคคล 11,000 รายชื่อเป็นร้างหลังไม่ดำเนินการปิดบัญชีตามกฎหมายนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมธุรกิจพัฒนากรมธุรกิจการค้าเตรียมออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเพื่อขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน 11,234 รายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น2กรณีได้แก่นิติบุคคล 8,446 รายไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีเหตุมีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่ได้ประกอบกิจการแล้วและนิติบุคคล 2,788 รายจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วแต่ไม่มีผู้ชำระบัญชีดำเนินการหรือไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน3ปีนับแต่วันจดทะเบียนเลิกกิจการสำหรับนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในต่างจังหวัดกรมได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในทางเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5

0: ณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
7: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
6: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
7: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
8: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ search Thinking Radio
9: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
9: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
10: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
9: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
11: นาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเจติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนค่ะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะช่วงนี้ก็ยังคงเกาะติดหลายๆสถานการณ์นะปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศนั้นเนี่ยนะคะก็ดูทั้งตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาด้วยนะคะแล้วก็ภาพในเรื่องของตลาดหุ้นนะแต่ว่า

0: นี้ถ้าดูกันแบบเรียลไทม์ของภูมิภาคเองนะคะก็ดูค่อนข้างสดใสนะส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนบวกกันได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะไล่เรียงกันไปตั้งแต่เกาหลีใต้นะคะก็ยังคงมีความผันผวนนะคะวันนี้ก็บวกได้ดีค่ะ4%สำหรับดัชนีคอสปีนะคะเรียลไทม์บวกอยู่262จุดนะคะฝั่งนิกเกอิ225ญี่ปุ่นไปทรงเดียวกันเลยค่ะบวกได้ดีเช่นเดียวกันประมาณเกือบ3%แล้วตอนนี้เรียลไทม์บวกอยู่2.98%นะคะ1,913จุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งตลาดคือหางเส็งที่ฮ่องกงค่ะหางเส็งอาจจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวช่วงแคบนะคะยังพลิกไปพลิกมาระหว่างบวกและลบนะคะตอนนี้ก็บวกอ่อนๆเลยค่ะ0.06%ประมาณ17.2จุดนะคะแล้วก็มีพลิกไปลบ0.01%บ้างก็เดี๋ยวต้องดูกันนะสำหรับภาพของฮ่องกงอีกหนึ่งตลาดนะคะที่ดูเหมือนว่าจะค่อยๆฟอร์มตัวดีเหมือนกันหลังจากที่มีการปรับฐานนะคะแต่ก็อาจโอเคอาจยังไม่ได้กลับไปแถวที่เดิมนะคะแต่ก็ดูดีค่ะสำหรับเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะตอนนี้บวกอยู่7.63จุดนะดัชนี1,784.29จุดนะคะก็เมสเซจบวกอยู่0.42%แล้วก็ VN 30หุ้นใหญ่30ตัวแรกของเวียดนาม1,928จุดบวกมา1.43จุด0.07%นะคะอันนี้เป็นภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศอีกหนึ่งสินทรัพย์ราคาทองคำนะคะวันนี้ก็บวกได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งนะคะขายออกวันนี้64,900บาทรับซื้อ64,700บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายเอาอยู่ที่65,700บาทแต่ว่าทองยังไม่ได้ไปไหนไกลนะก็ยังบวกลบ65,000บาทบวกลบกันอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าราคาวันนี้เทียบกับเมื่อวานเนี่ยก็บวกมาได้ถึงประมาณบาทละ800บาทต่อบาททองคำนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะหุ้นไทยเราเองก็บวกได้ดีเช่นเดียวกันนะคะราคาก็ยังทรงขึ้นมาแถวนี้นะหลังจากที่ขึ้นมายืนเหนือ1,600จุดได้นะคะเรียลไทม์ตอนนี้ก็1,624จุดนะบวกอยู่7.18จุดวอลลุ่มการซื้อขายก็คือคักนะคะเพราะว่านี่เพียงแค่ยังไม่ถึง10นาที18,000กว่าล้านบาทแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะประเมินสถานการณ์กันหน่อยไฮเดิมรอบที่แล้วแถว1,650จุดนะคะมีโอกาสจะไปถึงในระยะเวลาอันใกล้นี้หรือเปล่าแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ควรจะมองอย่างไรนะคะคุยกันค่ะกับคุณวราพรนิพนธ์กนารักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้เจอกันเนาะก็ดัชนียังอยู่แถวนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีเนาะคุณวราพรเพราะสัปดาห์ที่แล้วก็มีช่วงที่เหวี่ยงลงไปหลุด1,600แล้วหลายคนอาจจะใจไม่ดีเหมือนกันเอ๊ะในขณะที่ต่างประเทศก็ผันผวนมากเนาะสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้จะบรรยากาศคลามดาวลงนะคะอัพประเมินหน่อยคุณวราพรประมาณตรงนี้แล้วเราหวังอะไรระยะเวลาอันใกล้นี้ได้เลยไหมกลับไปไฮเดิมแถว1,650จุดค่ะคุณวราพรคะค่ะ
1: ค่ะเราก็ยังมองว่ามันมีความเป็นไปได้นะคะเพราะว่าในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราเห็นความผันผวนของตลาดหุ้นไทยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าเขามีความเราเรียกว่าทนทานนะคะต่อปัจจัยด้านลบมากขึ้นแล้วก็การปรับตัวของหุ้นเนี่ยก็เริ่มมีการกระจายตัวไม่ได้พึ่งพิงอย่างช่วงแรกๆของการปรับขึ้นเราจะเห็นได้ว่าเซตเนี่ยพึ่งพิงการปรับตัวขึ้นของเดลต้าเป็นหลักจากช่วงนั้นเนี่ยที่มันมีกระแส AI ใช่ไหมคะแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นนะคะว่าสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยนะคะแรงส่งของภาคการส่งออกนะคะมาตรการภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเศรษฐกิจในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนะคะมันก็เริ่มเห็นว่าฟันเดเมนทัลลี่เนี่ยทางประเทศไทยเนี่ยมันปรับตัวดีขึ้นแล้วก็เห็นมีการขยับตัวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆที่เป็น S Club ใหม่ๆอย่าง Data Center AI พวกนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ภาพรวมแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มอื่นๆเนี่ยก็เริ่มขยับขึ้นมารองรับนะการปรับตัวขึ้นของดัชนีไม่ได้อิงกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวนะคะแล้วยิ่งเห็นชัดเจนมากตอนช่วงที่เดลต้าถูกเทขายทำกำไรลงมาจากภาวะความผันผวนของเทคโนโลยีโลกตลาดหุ้นดัชนีหุ้นไทยก็สุดนะคะแต่ว่ามันก็สามารถฟื้นตัวได้นะคะจากการที่มีหุ้นกลุ่มอื่นๆนะคะเข้ามาสนับสนุนนะคะก็หลักๆแล้วก็คงเป็นเรื่องของกลุ่มธนาคารนะคะที่ตลาดก็ยังมีมุมมองเชิงบวกอยู่นะคะว่าเอ๊ะเริ่มมีเห็นสัญญาณนะคะของการที่ธนาคารจะกลับมาปล่อยสินเชื่อได้นะคะในกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อคอร์ปอเรทนะคะเพราะว่าการลงทุนภาคเอกชนการขอรับการส่งเสริม DOI เนี่ยมันฟื้นตัวอย่างชัดเจน นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีกลุ่มพลังงานนะคะจากราคาน้ำมันที่มันเหวี่ยงผันผวนนะคะก็ทำให้จากเดิมที่คิดว่าอ้าวพีคไปแล้วในช่วงก่อนมันก็มีโอกาสบางช่วงบางเวลาดีดตัวขึ้นมาใกล้นะคะ$90 ต่อบาร์เรลมันก็ช่วยทำให้มันเหมือนกับมีการโฟลว์ของการหมุนกลุ่มอุตสาหกรรมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็แสดงถึงความทนทานของตลาดหุ้นบ้านเราได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยกับปัจจัยที่เรามองอะค่ะว่าถ้าหากว่าความผันผวนต่างประเทศมันลดน้อยลงนะคะแล้วก็แรงขับเคลื่อนนะคะจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมันไปต่อได้เนี่ยเราก็ยังมองว่าโอกาสของการที่จะกลับขึ้นไปหา1,650จุดนั้นก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เป้า12เดือนของข้างหน้าของเราที่1,700จุดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะไกลเกินไปถึง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแม้ว่าแถวนี้1,600ต้นๆก็ยังเป็นจังหวะและโอกาสในหุ้นหลายๆกลุ่มหลายๆตัวอยู่ใช่ไหมคุณวรพรไม่ได้ช้าเกินไปหรือไม่ได้รู้สึกว่าหลายคนจะมองว่าตกรถอ่ะหลายคนก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวรอเขาถอยลงมาอีกทีไม่รู้เขาจะถอยมารับหรือเปล่านะเพราะว่าพอเห็นดัชนีแถวนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคุณวรพร
1: ค่ะจริงๆในมุมของเรา
0: ให้คำแนะนำยังไงดี
1: คะค่ะในมุมของกรุงไทยเอ็กซ์พีเองเนี่ยเราจะดู market risk premium ก็คือว่าอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดหวังจากการลงทุนในหุ้นนะคะว่ามันควรจะ on top เท่าไหร่จากการลงทุนในพันธบัตรหรือว่าสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะ เราประเมินไว้ว่ามันน่าจะ on top อยู่แถวๆประมาณแบบmarket risk premium น่าจะอยู่แถวๆประมาณ 4.42% นะคะถ้าย่อคำนวณกลับมาเป็นดัชนีก็คือที่ประมาณ 1,600 จุดต้นๆนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดัชนีลงมาแถวระดับ 1,600 จุดต้นๆเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของการคนที่หาจังหวะเข้าอันนั้นเรามองว่ามันมีความน่าสนใจในการเข้านะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องดูประกอบกันนะคะในช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะเพราะว่าเราเห็นนะคะว่าอย่างตอนช่วงราคาน้ำมันขึ้นนะคะคนกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้นมันก็อาจจะเป็นตัวที่ดึงความสนใจของตลาดหุ้นไปตลาดพันธบัตรในบางช่วงบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังคงเห็นความผันผวนในทิศทางขาขึ้นของเซ็ตอยู่นะคะเพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยที่มันอาจจะพลิกมาได้นะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติของการที่การขึ้นรอบนี้มันจะค่อนข้างผันผวนนะคะแล้วก็อาจจำเป็นที่จะต้องเลือกลงทุนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นกลุ่มธนาคารอย่างเงี้ยช่วงต้นปีเราอาจจะเลือกใครก็ได้นะคะแต่ว่าพอเข้ามาช่วงนี้ก็อาจราคาหุ้นปรับขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องเจาะลงไปลึกหน่อยว่ามันจะเป็นอะไรอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างกรุงไทย XPA เนี่ยช่วงต้นปีเราแนะนำ BPL เพราะเรามองว่าในเรื่องของการลงทุนถ้าเกิดการลงทุนกลับมา BPL มีพอร์ตของสินเชื่อคอร์ปอเรทมากน่าจะได้ประโยชน์ใช่ไหมคะอย่างตอนนี้เราก็เริ่มเปลี่ยนมาที่กสิกรไทยเพราะเรามองว่าพอหลังจากสินเชื่อคอร์ปอเรทเข้าแล้วเดี๋ยวจะไหลลงมาที่ SME อย่างเงี้ยกสิกรไทยมีพอร์ต SMEที่ค่อนข้างแอคทีฟกว่าก็มันก็เนี่ยค่ะมันก็จะปรับไปตามช่วงเวลาว่าตัวไหน
0: ค
1: ือมีการเลือกมากขึ้น
0: ค่ะต้องเลือกกันมากขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มธนาคารก็ยังเป็นกลุ่มที่ลีดตลาดอยู่นะวันนี้นะคุณวราพรเรียกได้ว่าหลายๆตัวจะว่ากันมากันยกกลุ่มก็ได้เลยแต่เขาก็จะสลับความร้อนแรงกันอยู่เหมือนกันนะคุณวราพรช่วงที่ผ่านมาบางตัวก็แรงมากแล้วช่วงหลังที่แคปก็มาแรงเนาะทำ KTB ก็ยังทรงดีอยู่ยังบวกต่อเนื่อง
1: ที่แคปก็เริ่มมาอะไรเมื่อตอนค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องซีเล็กแต่ว่ายังเป็นกลุ่มที่สำคัญค่ะเชิญค่ะ
1: ใช่ค่ะโอกาสของการปรับขึ้นของราคาเป้าหมายในมุมมองของนักวิเคราะห์ก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าสินเชื่อขยับเป็นการขยายตัวได้เนี่ยเดี๋ยวตามปรับประมาณการกำไรก็จะตามมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คอนเซอร์เวทีฟคิดว่าสินเชื่อโตน้อยๆถ้าเกิดว่ามันมีสัญญาณของการเติบโตของสินเชื่อประมาณการกำไรปรับขึ้นราคาหุ้นมันก็ขยับขึ้นต่อได้โดยที่ไม่เสี่ยงเกินไป
0: ค่ะ โอเคก็ยังเป็นจังหวะและโอกาสเนาะโดยประเด็นหลักๆยิ่งถ้าฟันโฟเข้ามาเนาะคุณวรพรที่เราเห็นสัญญาณต่างชาติก็ยังซื้ออยู่อาจจะมีวางวันที่ขายบ้างแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าสัญญาณก็ยังดูดีสำหรับฟันโฟที่เข้าบ้านเราด้วยใช่ไหมคะคุณวรพรคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: โดยภาพรวมเราก็ยังมองว่าปีนี้ยังเป็นปีที่ดีของตลาดหุ้นไทยค่ะ
0: ค่ะหวังว่าสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันจะไปแต่ไฮเดิมแล้วทะลุได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะคุณวราพรหลายๆคนก็ลุ้นแต่ดูเหมือนว่าอาจจะรอติดตามกันใกล้ชิดนะคะแต่เราก็มีความหวังนะกับ คุณไทย
1: บริษัทจดทะเบียนแล้วค่ะต้องอยู่ที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะทยอยประกาศออกมานะคะเพราะว่าต้องดูนะคะว่าไตรมาส2เนี่ยเป็นไตรมาสที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเต็มๆนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันมีสัญญาณบ่งชี้ว่าช่วงที่เหลือของปีเนี่ยธุรกิจผลประกอบการน่าจะดีขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นโมเมนตัมสำหรับการไปต่อ
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณวราพรคะอัปเดตสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณวราพรวิบูลย์คณรักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรีมจำกัดนะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันก็ยังมองเป็นบวกเนาะสำหรับภาพของตลาดหุ้นแต่จะต้องซีเล็กกันมากขึ้นนั่นเองนะคะช่วงนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วง Women and Money นะคะพูดคุยกันกับคุณกัญจนาหงทองนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษวันนี้นะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่สนใจในเรื่องของการออมเงินนะคะออมเงินทั้งทีก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ยนั้น 1.3% ต่อปีค่ะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทค่ะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาการฝากนั้น3ปีนะคะแล้วก็ที่พิเศษเลยก็คือบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะแล้วก็กรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ค่ะถึง31ตุลาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะที่ออมสินค่ะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเช่นเคยนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วง Women and Money นะคุณกาญจนาหงทองมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญแล้วก็วันนี้ประเด็นที่จะพูดคุยกันเป็นประเด็นเรื่องของหนี้นะคะแต่จะเป็นมุมไหนยังไงเดี๋ยวไปคุยกันในช่วง Women and Money ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
0: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะคุยเรื่องหนี้แต่ว่าน่าจะเป็นมุมที่น่าสนใจนะเพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะน้ำมาทีไรเนี่ยหัวข้อก็จะมีการมองไปอีกมุมที่น่าสนใจเสมอนะคะคุณส้มค่ะคุณณัฐลักษณ์กาญจนวิโรจน์นะคะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท IWS แล้วก็เจ้าของเพจ Well Angel ด้วยนะคะตอนนี้คุณส้มนะคะแล้วก็พี่การอยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มคะสวัสดีค่ะพี่การค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีคุณเดียวค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้เรื่องของหนี้เนาะพี่การคุณส้มซึ่งอยากรู้เลยอ่ะคุณส้มจะพูดหนี้ในมุมไหนเพราะจริงหนี้เนี่ยถือว่าเป็นพอพูดเรื่องการเงินเนี่ยมันมาคู่กันตลอดแล้วเนาะปัญหาเรื่องของหนี้สินเนี่ยใช่ไหมคะคุณส้มคะ
4: ใช่ค่ะจริงจริงต้องบอกว่าวันนี้ที่จะพูดเรื่องหนี้อะค่ะจริงๆท้ายที่สุดอะอยากจะเล่าเคสของเกาหลีใต้เนาะที่เขามีเรื่องตลาดหุ้นที่หลายๆคนก็อาจจะได้ยินข่าวว่ามันมีเรื่องของการทำ leverageหรือเป็นการกู้เงินมาลงทุนแล้วว่ามันเกิดผลกระทบยังไงแล้วจริงๆแล้วก็เลยอยากจะเล่าย้อนไปตั้งแต่ต้นเลยว่าเรื่องหนี้หรือการกู้ยืมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นน่ะมันเป็นยังไงแล้วทำไมจริงๆคนที่เป็นนักการเงินนะคะส่วนใหญ่เขาจะเชียร์ให้เรามีหนี้ด้วยนะหรือว่ารัฐบาลเองก็อยากให้เรามีหนี้แต่ทำไมมันกลายมาเป็นแบบเรื่องไม่ดีได้เพราะอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะชวนมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ
3: ค่ะน่าสนใจแล้ว
0: จะมองว่านี่ไม่ใช่ผู้ร้ายปกติเวลาเราพูดคำว่านี่นะคุณส้มพี่การเราจะรู้สึกถึงแบบเหมือนเป็นตัวร้ายอ่ะเป็นผู้ร้ายที่แบบทำร้ายชีวิตเราอะไรเงี้ยถ้าเป็นนี่เยอะๆมีปัญหาแต่จริงมันก็มีข้อดีสำหรับเครื่องมือนี้เหมือนกันมากๆด้วยนะถ้าเราใช้ให้ถูกทางถูกไหมคะคุณส้มอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลย
4: ค่ะ
0: แล้วเริ่มเลยคุณส้ม
4: ก็ค่ะเริ่มจากอย่างนี้ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนถ้าอยู่ในวงการการเงิน จะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมีการที่จะคุยกันว่าเอ้ยการเราต้องมีหนี้บ้างเราจะต้องมีหนี้เพื่ออะไรอะไรเงี้ยส้มก็จะเล่าเหตุผลก่อนว่าจริงๆอ่ะมันมีความสวยงามของเรื่องการเงินกับการเป็นหนี้อยู่เหมือนกันคือเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆที่สุดเลยค่ะคือมันมีแบบเหมือนกับสมมติเรามีร้านเราตั้งราคาอย่างเงี้ยค่ะเรามีร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะเรามีร้านค้าราคา10ล้านบาทเหมือนกับเราลงทุนไป10ล้านอ่ะเราได้กำไรปีละ15ล้าน11.5 ล้านไอเนี้ยก็คือมองว่าเป็น 15% ถูกไหมคะอย่างเงี้ยมันก็มองเป็น 15% แต่ถ้าเกิดล้านเนี้ยปรากฏว่าเราอ่ะไม่ได้ควักเงินเราลงไปทั้งหมด10ล้านอันนี้เป็นเรื่องตัวเลขเลยนะคะคือถ้าเราเอาเงินเราหมด10ล้านอ่ะเราได้ 1.5 ล้านนั่นคือ 15% แต่ถ้าเกิดเราเอาเงินเราลงแค่5ล้านที่เหลืออีก5ล้านอ่ะมันเป็นเงินคนอื่นก็คือเราไปยืมธนาคารมาคือกู้เนี่ยแหละแปลว่าเรามีเงินเราลงแค่ครึ่งเดียว5ล้านเรายังได้กำไรเท่าเดิมก็คือเราได้กำไรล้าน5อยู่อย่างเงี้ยค่ะคือมองเป็นตัวเลขแค่เนี้ยไอ้กำไรที่เราเคยได้ 15% น่ะมันเบิ้ลเป็น 30% ทันที
0: ค่ะ
4: นึกออกมั้ยเพราะว่าเราลงทุนเราแค่ครึ่งเดียวคือแค่5ล้านไม่ใช่ลงไป10ล้านละ
0: ค่ะ
4: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโอเคมันมีดอกเบี้ยมันมีอะไรที่เราต้องจ่ายอีกแต่โดยรวมอะค่ะเราก็ยังได้กำไรมากกว่าเราเอาเงินเราอะไปลงตรงๆ10ล้าน
0: อ
4: ันนี้มันเป็นเหตุผลที่การมีหนี้เนี่ยมันทำให้ตัวเลขทางคณิตศาสตร์อะค่ะมันสวยขึ้นในรูปแบบของกำไรทันทีอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่บางคนเขาบอกว่าเอ้ยเราจะต้องมีการแบ่งระหว่างทุนตัวเองกับเงินกู้มาบ้างเพื่อให้มันกระจายขึ้นแต่มันก็มีเหตุผลอื่นอีกและนอกจากนั้นนะคะคือจริงๆถ้ามองจริงๆอะเวลาเราลงทุนอะไรบางอย่างสมมุติเราซื้อเครื่องจักรมาตัวนึงอะค่ะเราใช้มาได้10ปีถ้าตามหลักของการจับคู่เราก็ไม่ควรจ่ายเงินสดณวันแรกวันเดียวไปหมดทั้งก้อนเพราะอายุใช้งานมันต้อง10ปีถูกไหมคะฉะนั้นน่ะตามหลักอะค่าใช้จ่ายมันก็ควรจะทยอยเข้ามา10ปีเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้คนมองว่าเอ้ยอย่างนี้ถ้ามุมในการจับคู่มันก็เกิดเป็นคู่กันระหว่างรายได้กับเงินที่เราต้องจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายออกมาหรือเปล่าหรือมันก็มีอีกเรื่องคือถ้าเราสังเกตนะคะเราจะสังเกตว่าอย่างเวลาเราเป็นบริษัทนึงเนี่ยเราต้องการเงินเพิ่มจะระดมทุนเพิ่มเนี่ยเรามี2ทางเลือกคือเราไประดมทุนออกหุ้นก็คือเป็นหุ้นเหมือนขายหุ้นนะคะหรือว่าเราจะไปกู้การขายหุ้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายคือเงินปันผลที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นแต่การกู้ก็มีดอกเบี้ยที่ต้องให้กับผู้ให้กู้เราแต่รัฐบาลนะคะส่งเสริมให้เอาดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายให้ผู้ให้กู้เนี่ยไปลดหย่อนภาษีเราได้ด้วยคือไปหักเป็นค่าใช้จ่ายเราได้แต่เงินปันผลน่ะเขาไม่ยอมให้หักอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าจริงๆรัฐบาลเองก็สนับสนุนให้คนน่ะกู้เหมือนกันเพราะว่ายอมให้เอาดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไปหักได้อย่างเงี้ยค่ะและสุดท้ายคือกำลังจะบอกว่าทั้งหมดอ่ะมันบอกว่าการกู้เนี่ยคือมันอย่างเงี้ยมันเป็นการเพิ่มโอกาสคือคนเราแต่ละคนเนี่ยมันมีโอกาสในชีวิตไม่เท่ากันคือบางคนนะคะเขามาจากศูนย์เขาไม่มีเงินและเขามีความมีไอเดียหรืออยากจะลงทุนอะไรบางอย่างถ้าไม่มีการกู้จริงๆอ่ะหรือมันไม่สามารถกู้ได้เขาจะไม่สามารถเรียนหนังสือได้เพราะมันมีทั้งทุนการศึกษาให้กู้การศึกษาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าให้กู้เพื่อไปลงทุนเพื่อไปประกอบอาชีพฉะนั้นน่ะกำลังจะบอกว่ามันมีเหตุผลของการที่คนต้องกู้ในหลายๆเรื่องอันนี้คือภาพรวมให้เห็นภาพก่อนว่าในหลายๆมุมมันมีความจำเป็นฉะนั้นอย่างที่คุณบิวพูดเลยคือคำว่ากู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้ร้ายมันมีความจำเป็นของมันอยู่
0: ค่ะ
4: แต่เวลาเราค่ะพี่การพูดเลยไหมคะค
3: ่
4: ะ
3: พี่ยังคิดว่า
4: แต่เวลา
3: โดยภาพรวมอะพวกนักวางแผนการเงินหรือคนการเงินก็ยังเชื่อว่าการกู้เป็นในมองในเชิงบวกมากกว่าลบใช่ไหมส้ม
4: ใช่คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะจริงๆอะคือการกู้อะจริงๆแล้วในมุมของเศรษฐศาสตร์ก่อนมันเป็นการที่ทำให้มันเกิดการเติบโตสมมติอันนี้ซึ่งจะลิงก์คำถามพี่การดีมากเลยค่ะมันจะลิงก์ไปที่สิ่งที่ส้มกำลังจะเล่าเลยว่าการกู้
0: ไปทำอะไรอ
4: ่ะกู้ไปทำอะไรเอาง่ายๆเลยอ่ะมันมี3แบบแบบแรกเนี่ยเรากู้ไปเพื่อซื้อเครื่องจักรหรือลงทุนเขาเรียกว่ากู้มาสร้างกู้สร้างเครื่องจักรสร้างโรงงานสร้างเก็บสต็อกสินค้าขยาย สาขาทำทุกอย่างเพื่อให้มันเกิดการเติบโตขึ้นกู้ลักษณะเนี้ยเป็นกู้ที่รัฐบาลอยากให้กู้นักการเงินอยากให้ทำคือทุกคนอยากให้การกู้เพราะว่าการกู้มันทำให้เราเติบโตทำให้บริษัทเติบโตกู้อย่างเงี้ยคนแล้วในมุมของประเทศชาติอะค่ะคนทำงานก็มีงานทำมากขึ้นเพราะมีการจ้างงานมากขึ้นกู้อย่างเงี้ยเป็นกู้ที่เขาอยากเป็นเป้าหมายการกู้แต่มันก็จะมีกู้แบบที่สองอันนี้เรียกว่ากู้มาใช้จ่ายกู้เพื่ออุปโภคบริโภคอันนี้จะเป็นกู้แบบการใช้บัตรเครดิตการผ่อนการซื้อก่อนจ่ายทีหลังอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้มันเป็นอุปโภคบริโภคมันไม่ได้ทำให้เกิดการสร้างเหมือนแบบแรกมันอาจจะเกิดการจับจ่ายใช้สอยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดการสร้างเท่ากับแบบแรกแล้วบางครั้งอะค่ะพอมันกู้อย่างเงี้ยพอมันไม่เกิดรายได้มันก็ทำให้เป็นหนี้เสียได้ด้วยฉะนั้นมันก็จะเกิดผลเสียได้กับตัวบุคคลเป็นระดับบุคคลแต่การกู้แบบสุดท้ายเขาเรียกว่ากู้มาเก่งกำไรเช่นกู้มาซื้อที่ดินเพื่อเก่งกำไรกู้มาซื้อคอนโดสังเกตว่าเราไม่ได้เอามาสร้างคอนโดหรือมาสร้างอะไรนะคะมันเป็นการกู้เพื่อซื้อมันเป็นการเปลี่ยนมือกันเพื่อให้ของมันราคาสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือมาซื้อหุ้นหรือมันถึงขั้นที่ว่าบางทีบริษัทอะค่ะกู้เงินตัวกู้เงินเนี่ยเพื่อมาซื้อหุ้นตัวเองคืนอันเนี้ยคือไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแต่มาซื้อหุ้นคืนแล้วพอจำนวนหุ้นลดลงปุ๊บกำไรต่อหุ้นมันก็ดูสูงขึ้นผู้บริหารก็ได้โบนัสได้ผลตอบแทนอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการเหมือนเล่นแร่แปรธาตุอีกหนึ่งไอ้กู้แบบเนี้ยแบบที่สามเนี่ยเป็นกู้ที่เวลามันเกิดความเสียหายอ่ะมันเกิดได้เยอะเพราะมันเป็นระดับประเทศเป็นระดับแบบที่มันเกี่ยวข้องกับคนเยอะอะค่ะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเภทของการกู้สามแบบซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าการกู้แบบที่สองกับแบบที่สามเนี่ยมันอันตรายกว่าใช่
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่เพียงแต่ว่าแบบที่สองอ่ะกู้เพื่อบริโภคอ่ะมันเป็นหนี้ก็เป็นคนที่กู้คนเดียวแต่กู้แบบที่สามเก่งกำไรเนี่ยบางทีมันล้มทั้งระบบเพราะมันเก่งกันต่อต่องเป็นลูกโซ่อะค่ะ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่อันนี้ก็เป็นที่มาของการกู้ทีนี้หนักไปนะด้วย
0: ความสำคัญคืออยู่ที่วัตถุประสงค์ละในการกู้เราไปทำอะไรอ่ะใช่ไหมคะที่จะเป็นตัวบอกว่าที่เราจะมักจะพูดว่านี่ดีที่ก่อให้เกิดรายได้กับนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ถ้าตำราตำการเงินก็จะได้ยินคำนี้กันบ่อยนะคุณส้มใช่ไหมคะก็คือประเด็นแบบนี้เลย
4: ใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยเชื่อมมานิดนึงค่ะคือช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่า leverage กันเยอะเพราะว่ามันมีเรื่องของตลาดหุ้นแล้วบอกว่าคนกู้ทีนี้ก็คือเข้าแบบที่สามเลยค่ะคือกู้มาเพื่อซื้อหุ้นเขาก็เรียกว่า leverage ส้มก็เลยอยากจะอธิบายนิดนึงว่าจริงๆแล้ว leverage อะค่ะมันคืออะไรสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีพื้นการเงินคือ leverage เนี่ยจริงๆคำของมันอะมันเป็นลักษณะของการใช้คานงัดคือจริง leverage มันคือแสดงให้เห็นว่าเวลาเราใช้คานงัดคือหรือใช้ก้อนหินใหญ่ๆเราจะยกก้อนหินใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราใช้ไม้แบบท่อนเล็กๆท่อนเดียวออกแรงกดลงไปแล้วมันก็ยกของหนักได้มันเป็นลักษณะเหมือนกับมันกำลังจะอธิบายเราเปรียบเทียบว่าใช้เงินนิดเดียวแต่สร้างกำไรได้เยอะแยะมันเลยเรียกว่าการ leverage ซึ่งการ leverage เนี่ยไส้ในมันก็คือการกู้นั่นแหละค่ะแต่มันเป็นการกู้ที่มันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ใหญ่โตก็กลับมายกตัวอย่างเช่นอย่างตะเกียอย่างเราซื้อบ้าน5ล้านบาทเราใช้เงินเรา1ล้านแล้วก็กู้มา4ล้านเพราะว่าบ้าน5ล้านเนี่ยถ้าเรามองว่าบ้านราคาขึ้น 10% บ้าน5ล้านจะเพิ่มขึ้นอีก 500,000 เป็นละ5ล้าน 500,000 คือได้กำไรมา 500,000 บาทอ่ะอยู่บ้านราคาขึ้น 10% ได้มา 500,000 บ้านขึ้นแค่10แต่เราอ่ะได้กำไรแล้ว 50%เพราะเราลงทุนไปแค่ล้านเดียว
0: เพราะเราใช้เงินแค่ล้านเดียว
4: คือนึกออกไหมคะเพราะเรากู้หมดเลยใช่เพราะเราใช้เงินแค่ล้านเดียวมันกลับมาเรื่องเดิมเลยเราใช้เงินล้านเดียวฉะนั้นน่ะไอ้ 500,000 เนี่ยจริงๆมันเป็น 10% ของ5ล้านทั้งหมดแต่มันเป็น 50% ของล้านหนึ่งฉะนั้นน่ะมันเลยทำให้เห็นว่าอุ๊ยเราลงไปแค่ล้านหนึ่งของมันขึ้นแค่10แต่เราได้50สิ่งนี้เลยค่ะที่เขาเรียกว่า leverage แล้วก็สิ่งนี้แหละที่มันทำให้คนรู้สึกว่ามันดีจังเลยอ่ะมันใช้เงินเราน้อยแต่มันได้ผลลัพธ์เยอะคือการที่คนคนนึงจะลงทุนแล้วได้ 50% ใช่
0: ค่ะอันนี้เรามองหากำไรเนาะคุณส้มเดี๋ยวต้องให้คุณส้มพูดขาที่ขาดทุนด้วยนะจะเห็นภาพ
4: ขาดทุนใช่ไหมคะถูกค่ะใช่คืออันนี้กำลังพูดว่าในมุมที่คนอะหลงเข้าไปอะเขามองอย่างนี้เลยค่ะเขามองลักษณะ

0: ขนาดนี้ฉะนั้นน่ะเราจะเห็นการที่แบบคนเริ่มมีการคุยกันว่าเอ้ยกู้เงินมาซื้อห้องไว้ลงทุนไหมมาทำซื้อคอนโดหลายๆหลังแล้วปล่อยเช่าแล้วให้เงินค่าเช่าเนี่ยที่ค่าปล่อยเนี่ยมันมากกว่าเงินที่ต้องผ่อนรายเดือนแล้วหรือบางคนได้ส่วนต่างด้วยนิดหน่อยแล้วลักษณะเนี้ยมันจะทำให้เราอ่ะเหมือนทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วทำได้หลายๆห้องเหมือนเรามีเงิน5 ล้านอ่ะเราซื้อ
1: ค
0: ค
1: ่
0: อ
1: ะ
0: นโดอ่ะได้เราอยากซื้อคอนโดประมาณ5 ล้านเราก็ซื้อได้ห้องเดียวแต่เราใช้วิธีนี้เลยค่ะคือวิธีกู้เราซื้อได้5 ห้องเพราะเราดาวแค่ห้องละล้านแล้วที่เหล
1: ค
0: ือ
1: ่
0: เระ ากู้เอาแล้วค่าเราก็ปล่อยเช่าให้มันคอบเวอร์ค่าผ่อนแค่เนี้ย
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: ก็ได้5 ห้องละ
1: ดูเ
0: แ
1: ห
0: ล
1: ม
0: ้
1: ื
0: ว
1: อน
0: เชื่
1: ง
0: อไ
1: ่
0: หม
1: าย
0: คะเวลาเราคำนวณเนี้ยตัวเลขมันดูเหมือนง่ายและมันดูเหมือนดีด้วยนะตัวเลขก็เยอะมากเพราะว่า
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: ได้จากอะไรบ้างรู้ไหมคะสมมติถ้าเราได้ส่วนเกินอ่ะจากค่าเช่ากับค่าผ่อนนิดเดียวสมมติได้ส่วนเกินประมาณแบบเดือนละประมาณ1,000-2,000 บาทอย่างเงี้ยบางทีมันเป็น3-4%ละได้ก้อนหนึ่
1: ใ
0: ง
1: ช่
0: ละได้เงินต้นที่คนที่เช่าเราอ่ะผ่อนให้เราอีกก็ได้อีกก้อนหนึ่งตีไว้อีก5%อันเนี้ยสองอันนี้ก็จะ10%ละแล้ว
1: ค
0: ถ้
1: ่
0: า
1: ะ
0: ราคาบ้านหรือราคาคอนโดที่เราซื้อมันขึ้
1: ข
0: น
1: ึ้
0: อ
1: น
0: ีก
1: อีก
0: สมมุติมันขึ้น3%แต่เราไม่ได้ลงเต็มอ่ะเราลงแค่หน่อยนึงมันเราอาจจะได้15%อย่างเงี้ยค่ะคือโดยร
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: มอ่ะวิธีเนี้ยเราได้ประมาณ20%กว่าเลย
1: ก
0: ค
1: ็
0: นก็เลย
1: อันน
0: แ
1: ี
0: ห
1: ้
0: ่
1: ภาย
0: ไป
1: ใต้แฟ
0: ล
1: ก
0: ง
1: เตอร
0: ท
1: ์
0: ุ
1: ท
0: น
1: ี่เ
0: ล
1: ป
0: ั
1: ็
0: ก
1: น
0: ษ
1: บ
0: ณะ
1: วก
0: นี้
1: ทั้งหมดเนาะคนใช่คนก็มาเยอะแล้วช่วงหลังก็มีประเด็นเยอะเหมือน
0: ใ
1: ก
0: ช
1: ันนะคุณ
0: ่
1: ส้มที่ไม่ได้เป็นไปตามที่
0: มากมากเลย
1: ค
0: คุ่ ะ
1: ยกันไว้อาจจะผู้เช่าไม่มีขายจะอะไรตึงมือด้วยแล้วก็ขายออกก็ไม่ได้อะไรต่างๆนานามากมายที่เจอปัญหากันที่เราเห็นเนาะตอนเนี้ยใช่ไหมคะคุณส้ม
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: เป็น
0: ค
1: เค
0: ่ะ
1: สหนึ่ง
0: คือต้องบอก
1: ค่
0: ว
1: ะ
0: ่าเวลาปล่อยเช่าจริงอ่ะมันไม่ได้สวยหรูเหมือนเวลาที่เขาโฆษณาคือบางท
1: ค่
0: ี
1: ะ
0: อ่ะเขาหาให้เราก็จริงเนาะหาให้แล้วก็โอเคจบไปเลยแต่มันมีเรื่องผู้เช่าออกเดี๋ยวนี้เราเห็นทําลายข้าวของก็มีแล้วบางอย่างอ่ะค่ะยิ่งแบบไปปล่อยเช่าบางทีความรับผิดชอบอื่นๆเช่นบางทีท่อน้ําแตกบ้างบางทีมีอะไรตกลงมาคือมันเป็นความรับผิดชอบของคนให้เช่าหมดเลยแล้วพวกน
1: ค
0: ี้
1: ่ะ
0: บางทีเราไม่ได้เอาเข้าไปรวมเวลาเราคิดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้งวดที่เราต้องจ่ายอะค่ะมันไม่หยุดคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหลงเข้าไปในตรงนี้ปุ๊บอะค่ะแล้วเราไม่ได้คิดในมุมของที่คุณบิวถามเลยก็คือในทางกลับกันว่าถ้าเราจ่ายไม่ไหว
1: worst
0: ล่ะ
1: case ต่
0: อั
1: าน
0: น
1: ง
0: ี้เป็นค
1: ๆ
0: ำถามสำคัญ
1: ค่ะ
0: ใช่ของการกู้เลยซึ่งเดี๋ยวตอนจบเราจะมาคุยกันว่าเราต้องคิดอะไรบ้างแต่ว่ามันมีหนึ่งในคำถามนั้นก็คือว่าถ้าเราจ่ายไม่ไหวเราจะยังไงต่อซึ่งอันเนี้ยค่ะมันจะต้องบอกว่าเราก็จะคือธนาคารก็จะตามมาถูกไหมคะเราก็จะเริ่มละมาทวงค่าเช่าอาจจะมีอนุนันนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นขาลงอะค่ะมันจะโหดมันขาขึ้นเลยเช่นเราซื้อบ้านแต่กี้เรายกตัวอย่าง5 ล้านตก10%บ้านก็จะราคาเหลือ4,500,000ก็คือ500,000หายไปเหมือนเดิมเลยบ้านเนี่ยหายไป10%เราเนี่ยขาดทุนไปแล้ว50%เพราะเราลงไป1 ล้านถูกไหมคะเงิน
1: ค่ะ
0: หายไปแล้ว500,000มันทางกลับกันมันก็จะเจ็บเหมือนกันเลยค่ะฉะนั้นนะคะคิดง่ายๆถ้าเราแบบลงทุนอะไรก็ตามเราจ่ายสด100%เนี่ยสมมติมันขาดทุน10เราก็เสีย10แต่
1: ค
0: ถ้
1: ่
0: า
1: ะ
0: เมื่อไหร่เรามีการดาว50%ถ้าราคาตก10เราเจ็บ20ถ้าเราดาว20%ตก10เราเจ็บ50ถ้าเราดาว
1: ค่ะ
0: 10%ตก10เราหมดตัวหมาย
1: โอ
0: ถึ
1: ้
0: งไอ้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือ
1: ค
0: เรี
1: ่
0: ย
1: ะ
0: กว่า leverage หรือการกู้มันออกผลทั้งด้านบวกด้านลบเลยค่ะใช
1: ช
0: ่
1: ่วงนี้เราเลยได้ยินคำนี้บ่อยนะพูดถึง
0: ใช่ใช่ใช่
1: โดยเฉพาะในยามที่อะไรที่มีความช
0: ใช
1: ่วง
0: ่
1: ที
0: ใช
1: ่
0: ่
1: สินทรั
0: ค
1: พย
0: ่
1: ์
0: ะ
1: อะไรนั้น
0: ซ
1: ๆบ
0: ึู่ ง
1: มอะเนาะคุณส้มอะไรบูมเขาก็จะรู้สึกว่ามันคุ้มที่จะ ค
0: ท
1: ุ้ม
0: ำตอนนั้นที่จะกู้มาลงทุนเหมือนตลาดหุ้นที่บูมอะใช่ไหมคะคุณส้มก็ช่วงบูมก็จะชอบ leverage กันเพราะว่าเชื่อว่าเดี๋ยวขึ้นค่ะ ใช่ใช่ค่ะซึ่งค่ะซึ่งอย่างเคสเกาหลีใต้อะค่ะก็พูดต่อไปเลยแล้วกันนะคะมันเป็นการกู้ที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งมันโหดกว่าการกู้แบบกู้อสังหาอีกค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของว่าหลักประกันที่ต้องค้ำหมายความว่าทุกครั้งที่เรากู้ไปลงทุนนะคะเขาจะมีเส้นกั้นว่าราคาหุ้นห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่เท่าไหร่

0: ราคาหุ้นต่ำกว่านั้นปุ๊บเนี่ยมันจะโดนเรียกเขาเรียกว่า margin call ให้เติมเงินถ้าเติมไม่ได้ก็โดน force ขายและเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเลยว่าพอถึงเวลาปุ๊บตลาดมันตกใช่ไหมคะตกหนักถ้าเราถือเป็นเงินสดอย่างมากเราก็ถือไว้อะเรียกว่าปิดจอหนีไปอันนี้ที่คนชอบ
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ำตกมากๆคิดอะไรไม่ออกปิดจอก่อนหนีไปแต่ถ้าเกิดเราใช้การกู้หรือ leverage อย่างเงี้ยเราปิดจอไม่ได้เพราะว่าพอราคามันตกปุ๊บอะเฮ้ยโบรกเกอร์เขาเรียกเราให้เติมเงินแล้วอะเขาบอกเราว่าเราต้องเติมเงินภายใน2 วันถ้าเราไม่เติมเงินภายใน2 วันเนี้ยเราจะโดนบังคับขายแล้วก็ทุกอย่างจะหายไปเลยมันจะเหลือศูนย์หมดเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งความโหดร้ายก็คือว่าเขามาเรียกในจุดที่เราไม่มีเงินเพราะว่าทุกอย่างมันตกหมด
1: ค่ะ
0: แล้วก็หุ้นเกาหลีใต้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นที่เหมือนกับหุ้น2-3 ตัวมันก็นําตลาดแล้วอะค่ะเหมือนซัมซุงอย่างเงี้ยค่ะเป็นหุ้นใหญ่เลยที่มีผลอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะกระทบมากค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่มันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่บอกค่ะทั้งหมด
1: ค่ะพอช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นข่าวกันเยอะมากเลยเนาะคุณส้มสำหรับคนที่นำข้อมูลอาจจะเป็นนักลงทุนของชาวเกาหลีใต้เนี่ยที่โอ้เดือดเขาเรียกอะไรใช้คำว่าอะไรพอร์ตแตกหรือใช้คำว่าเดือดร้อนหนักจากตลาดหุ้นที่การใช้ leverage ในช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่เราเห็นตามข่าวสารตามหน้าฟีดทั้งหลายซึ่งบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ใช้เงินทั้งหมดของชีวิตที่มีอยู่แล้วก็มา leverage ด้วยเงินเกษียณเงินอะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะก็ถือว่ามีความเสี่ยง
0: ใช่
1: นะ
0: ค่ะ
1: กัน
0: แล้วอันหนึ่งที่ใช่เลยค
2: ค
0: ่ะ
2: ่ะคือเกาหลีอ่ะพี่ว่าเห็นภาพชัดชัด
1: ค
2: ส
1: ุ่ ะ
2: ดเนาะ
0: ใช่เพราะคน
1: กล
0: เข
1: าง
0: า
1: ทุกอย่าง
0: คือ
1: ม
0: ร
1: ัน
0: ับ
1: ู
0: ฐ
1: ม
0: บา
1: แล
0: ล
1: ้ว
0: เขาก็สนับสนุนให้คนลงทุนด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แ
0: แ
1: ต
0: ล้
1: ่
0: ว
1: ว่
0: ก
1: า
0: ็
1: เรา
0: ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะของเกาหลีอะค่ะเดี๋ยวพักก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าพอคุณส้มพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เห็นภาพแหละเนาะในมุมมิตินั้นเป็นข้อดีนะแล้วก็มันก็จะมีจุดอ่อนเนาะจากประเด็นในเรื่องของการกู้เนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์เนี่ยสำคัญมากที่สุดโดยเฉพาะประเด็นเดี๋ยวเรามาลงดีเทลเรื่องของการกู้เพื่อการลงทุนเนาะกับเคสเกาหลีใต้เนี่ยว่าจริงๆอ่ะเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีค่อนข้างเยอะที่เราจะต้องประเมินด้วยก่อนการตัดสินใจด้วยใช่ไหมคะคุณส้มคะ
0: ค่ะ
1: โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิตติมาทวาเรศและกัญจนาหงส์ทอง
4: เก้าจุดจุดห้าเอฟเอ็มทีวีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร 094-480-30

0: 076-494-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
3: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
5: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะในช่วง Women and Money นะคะวันนี้เราพูดคุยกันนะคะอยู่กับคุณส้มค่ะคุณณัฐลักษณ์กาญจนวิโรจน์นะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท IWS และเจ้าของเพจนะคะ Wealth Angel นะคะวันนี้มาคุยกันประเด็นเรื่องของหนี้นะคะแล้วก็เราคุยเรื่องของการเป็นหนี้ที่กู้มาลงทุนด้วยนะโดยหยิบเคสกรณี Leverage จากเกาหลีใต้มานะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะสวัสดีคุณส้มสวัสดีพี่กาญอีกครั้งนึงค่ะ
6: ค่ะ
7: วันนี้คุยกับส้มจะได้เห็นนี่ในมุมมองที่มิติอื่นหลักคือนี่มันมีหลากหลายมิติอยู่แล้วนะวิวเนาะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็จริงๆมันเป็นเครื่องมือหนึ่งนั่นแหละที่ก็มีข้อดีนะมันขึ้นอยู่กับการที่ตัวบุคคลนำไปใช้มากกว่านะคุณส้มพี่การว่าเราจะใช้เขาให้มันเป็นประโยชน์ในมิติไหนบางคนใช้แล้วมันอาจจะทำให้เกิดโทษและทำให้มีผลเสียต่อแผนการเงินในชีวิตก็ได้เหมือนกันอย่างที่คุณส้มยกตัวอย่างไปในหลายๆเคสใช่ไหมคะค่ะ
7: ใช่
6: ใช่ก็จริงๆอย่างเคสเกาหลีใต้ค่ะก็เป็นอันที่อยากพูดถึงเพราะว่าส้มเห็นว่าเด็กไทยก็เหมือนกันค่ะคือเราพอเราทำงานจบแล้วก็เริ่มลงทุนเนอะคือหลายๆคนก็ส้มเห็นเดี๋ยวนี้ก็จะมีการพูดกันไม่ว่าจะเทรด Forex หรือว่าจะเล่นอะไรตัวออปชั่นอะไรหลายๆอย่างค่ะคือเด็กเดี๋ยวนี้เหมือนกับความรู้เยอะขึ้นแล้วก็มีการเปิดโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆฉะนั้นอ่ะเขาก็จะทำอะไรตามๆกันแล้วก็ใจร้อนต้องบอกงี้อยากจะรวยเร็วซึ่งจริงเหมือนเด็กเกาหลีเลยค่ะคือเกาหลีเนี่ยส้มว่าสิ่งหนึ่งอ่ะของเขาคือค่าอยู่อาศัยที่นู่นอ่ะแพงมากการจะซื้อคอนโดซื้อบ้านได้เนี่ยแบบเหมือนใช้เงินเยอะมากๆมันเลยทำให้เขาอ่ะคิดว่ามันโอกาสที่จะหาเงินได้ขนาดนั้นหรือทำให้เงินมันเติบโตอ่ะด้วยการลงทุนปกติอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะคนก็เลยมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะทำให้เขาไปถึงจุดนั้นแล้วรัฐบาลเองก็ค่อนข้างส่งเสริมให้คนน่ะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็มันหลายๆอย่างค่ะแล้วพอหุ้นมันขึ้นเรื่อยๆอ่ะค่ะแล้วรัฐบาลก็ออกกองทุนที่เป็น leverage ออกมาเป็นกองทุนที่ประมาณเดือนพฤษภาเองนะสมมติที่เขาออกเหมือนเขาเห็นคนน่ะไปลงทุนกองทุนลักษณะนี้ที่ฮ่องกงกันเยอะเขาก็บอกไหนๆก็ไหนๆก็เปิดเอากองเข้ามาเองเลยก็เหมือนสนับสนุนคนก็แห่ไปลงกันปรากฏว่าพอพฤษภาเนี่ยมันเริ่มดอยละมันเริ่ม
5: พีกมาก
6: ใช
5: ่
6: พีกมากใช่แล้วก็ขึ้นพอจุดหนึ่งปุ๊บอะค่ะพอตกลงมาเนี่ยคนแบบมัน 30% เนาะที่เขาบอกกันมัน 30% ภายใน1เดือนนะคะแล้วโดนแบบคอมาร์จิ้นหรือว่าให้เติมเงินกันแล้วพอร์ตก็แตก แล้วเขาบอกว่าในบรรดาคนที่พอร์ตแตกเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเป็นวัยทำงานนะคะ1 ใน 30 คนเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่เหมือนได้รับความเสียหายจากรอบเนี้ย1 ใน 30 คนเลยนะคะแล้วก็เขาบอกประมาณ 60% ของคนกลุ่มเนี้ยคือคนอายุประมาณ20-30แค่นั้นเอง
5: ยังอยู่ในวัย
6: ก็คือเป็นวัยกำลังแบบใช
5: ่ค่ะแล้วก็ความร้อนแรงของตลาดด้วยคุณส้มพี่การที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันดูพลาดโอกาสเห็นขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วก็บวกมาได้หลาย 100% ในระยะเวลาแบบ
7: เราก็ดูกันมาตลอดนะวิวนะ
5: ใช่ว่าแบบโหขึ้นไม่หยุดอ่ะซึ่งแบบเราวัยเราอาจจะถ้าจะเข้าเนี่ยเรากลัวละคุณส้มเราไม่กล้าละเพราะเรารู้สึกว่าเราจะขึ้นไปอยู่บนยอดดอยหรือมันจะแตกเมื่อไหร
6: ่ใช่ก็อย่างตะกี้ที่เราคุยกันตัวอย่างอ่ะเรายังยกตัวอย่างบ้านหรือยกตัวอย่างของมันขึ้น 10% เราก็ได้ 50% แล้วเนาะถ้าเราลงที่เราบอกเราลงร้านเดียวจาก5 ล้านอย่างเงี้ยค่ะในมุมเนี้ยบางคนสมมติเขาได้เป็นหลาย100%แล้วอ่ะคือถ้าคิดอย่างนั้นจริงจากเงินที่ลงอ่ะแล้วอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงจะไม่เอามาลงเพิ่มคือมันเห็นอยู่อย่างเงี้ยคือมันก็เข้าใจได้ระดับนึงเหมือนกันนะว่าโหมันแบบล่อตาล่อใจมากๆอะค่ะผลตอบแทนคือระบบมันทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะค่ะ
5: แต่ว่ามุมคิดค่ะคุณส้มให้มุมนิดนึงละกันเพราะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันทำให้เราต้องมองอีกด้านนึงเนี่ยให้คุณส้มช่วยให้ไอเดียนิดนึงอย่ามองแค่บวก
6: สิ่งที่อยากให้มองอะก็คือมองว่าแต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมันเป็นอย่างนี้ส้มอยากให้ลองเปรียบเทียบสมมติเราอะคือคนที่อยากจะลงทุนเหมือนกันเหมือนส้มกับคุณบิวอยากจะลงทุนทั้งคู่เลยค่ะเหมือนกันแล้วเข้าผิดจังหวะเหมือนกันคือเป็นคนเป็นวัยรุ่นในเกาหลีใต้เนี่ยแหละที่เข้าผิดจังหวะคือไปเข้าเดือนพฤษภาเหมือนกันแต่คุณบิวอะใช้เงินสดเข้าส้มเนี่ยใช้เลเวอเรจเข้าคือไปกู้มาเข้าสิ่งที่ต่างกันคือในวันที่ตลาดพังหมดเลยอะส้มก็เละคุณบิวก็เละแต่เราเละไม่เหมือนกันคุณบิวอะยังเละแบบยังเหลือคือยังไงอะค่ะเราก็ยังเป็นถือหุ้นอยู่ถูกไหมคะมูลค่ามันจะเละยังไงเรายังเป็นเจ้าของหุ้นนะแปลว่าหลังจากนี้อีกปีนึงถ้ามันกลับมาได้จะได้แค่ไหนไม่รู้หรือเท่าเดิมหรือเกินเดิมคุณบิวก็ยังมีหุ้นก้อนนี้อยู่แต่ส้มอ่ะไม่เหลือแล้วนะเพราะว่าในวันที่ส้มใช้เงินกู้มาเล่นค่ะส้มโดนฟอสเซลแล้วล้างพอร์ตที่เขาบอกความโหดคือมันคือการล้างพอร์ตแปลว่าเราไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นอ่
5: ะ
6: แม้ว่ามันจะตกแค่วันเดียวแล้วพรุ่งนี้มันกลับมาค่ะบางคนที่เขาบอกเหมือนฝันร้ายอ่ะบางคนตื่นขึ้นมาปุ๊บ
5: แล้วรอบนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะคุณส้ม3-4 วันแบบโอ้โหเท2วันรวมกันเหลือ 20% แต่สุดท้ายวันศุกร์อ่ะก็กลับมา 10% เลยนะคุณส้มเหมือนคนถูกฟอสล้างไปหมดแล้วแต่ว่าถ้าคนเป็นเงินสดอ่ะเขากลับมานะใช่ไหมคะเพราะว่ามันบวกมาอีกเลยอ่ะ 10% นะเห็นชัดมากเลยอันเนี้ย
6: ใช่มันเลยทำให้เห็นว่าโอ้เวลาที่เรากู้มันขาขึ้นมันก็ดีแต่ขาลงมันเหมือนมันไม่เหลืออะไรอ่ะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่เราต้องเข้าใจคือเราต้องเข้าใจเครื่องมือนี้ก่อนแล้วก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงของตัวเองฉะนั้นนะคะพอเราเข้าใจความเสี่ยงปุ๊บอะค่ะเราจะเหมือนกับลงเท่าที่เราไหวแต่ไม่ใช่ all in เนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเราจะลงนะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะต่างกับทุกอย่างเหมือนกับตะเกียบที่เราพูดเหมือนกันว่าอสังหาก็เหมือนกันค่ะคนกู้มาลงอะระยะเวลาของการรอของอสังหาก็ไม่เหมือนกับไอตัวการกู้มาเล่นหุ้นอย่างกู้มาเล่นหุ้นเนี่ยราคาลง2วันปุ๊บเขาเรียกมาจิ้นคอเราเรียบร้อยเราต้องเติมเงินละอสังหาเนี่ยราคาจะลงเละเทะตราบใดที่เรายังมีเงินจ่ายค่างวดอะค่ะเขาก็ไม่ให้เราทำอะไรนะเหมือนธนาคารเขาก็ไม่มาบีบเราว่าเฮ้ยเราจะต้องมาเติมเงินต้องทำอะไรไม่มีเราแค่มีเงินจ่ายค่างวดฉะนั้นเราจะเห็นว่ากู้เหมือนกันความเสี่ยงไม่เหมือนกันเลยแล้วก็มีระดับของมันไต่กันขึ้นมามันขึ้นอยู่กับว่ามันคืออะไรแล้วไอ้ระบบของการกู้แบบเนี้ยมันเป็นระบบยังไงมีแบบไหนซึ่งพวกเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนที่เราจะลงไปเล่นกับมันอย่างเงี้ยค่ะ
7: แต่ประเด็นคือคนส่วนใหญ่บางทีมันเห็นตัวเลขมันวิ่งอะเนาะมันก็เป็นนาทีนั้นเนี่ยมันไม่ได้นึกถึงแล้วว่าคิดคำว่าคิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างเงี้ยส้มวิว
6: จริง
5: บ
6: ค
5: าง
6: ่ะ
5: คนก็มองว่าการเลเวอเรจจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตเลยถ้าเขาถูกทางไงคุณส้มบางคนจะคิดแบบน
7: อ
5: ั้
7: ื
5: นน
7: ม
5: ะแต่ไม่ได้มองอีกมุมนึงเลยเหมือนที่คุณส้มบอกอะว่าถ้ามันพังมันเสียหายเนี่ยคือเราก็ล้างไปหมดเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะ
6: จริง
7: ค
6: ค
7: ่
6: ่
7: ะ
6: ะฉะนั้นมันก็ก
7: ท
6: ล
7: ้
6: ั
7: า
6: บ
7: ยที่
6: ม
7: สุ
6: า
7: ด
6: ค่ะได้เลยค่ะ
7: เรื่องนี้พอมันมีเป็นประเด็นขึ้นมาอะไรเงี้ยเวลาเราจะกู้เวลาเราจะอะไรอย่างนี้เราควรจะหรือจะเนี่ยจะเก็งกำไรแนวเนี่ยเราควรคิดหรือตระหนักอะไรยังไงก่อนบ้างส้ม
6: ค่ะก็ได้เลยนี่พี่การก็ชงเข้าคำถามส้มเลยเรามีคำถามใช่ค่ะมันก็จะมีคำถามที่เราควรจะถามตัวเองก่อนต้องบอกว่าก่อนกู้ทุกครั้งอะค่ะ
5: ก่อนกู้
6: คือส้มคิดว่าเราต้องมีสติเนาะฉะนั้นคำถามแรกคือเรากู้ไอ้ที่เรากู้มันเป็นกู้แบบไหนไอ้สามแบบที่เราบอกอะมันคือกู้เพื่อสร้างรายได้หรือกู้เพื่ออุปโภคบริโภค
5: บริโภ
6: หรือ
5: ค
6: กู้เพื่อเก็งกำไร
5: ค่ะ
6: อันเนี้ยสำคัญคือถ้าเกิดคือมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรทำอันใดอันหนึ่งนะเราทำได้หมดแต่ถ้าเรากู้ด้วยการเก็งกำไรอ่ะเราจะต้องเข้าใจมันมากขึ้นแล้วเราก็จะต้องเตรียมพร้อมกับมันมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนเก็งอ่ะมันก็มีถูกและมีผิดฉะนั้นนะคะเราต้อ
5: ค
6: ง
5: ่ะ
6: คิดมันจะเป็นคำถามที่สองต่อมาเลยว่าข้อที่สองก็คือว่าแล้วถ้าเก็งกำไรแล้วมันเกิด worst case scenario อ่ะมันเกิดได้ยังไงบ้าง
5: ค่ะ
6: คืออย่างเช่นอย่างตะเกียที่คุยคืออย่างถ้าเป็นกู้มาเล่นหุ้น worst case คือโดนล้างพอร์ตทั้งหมดคือเงินที่
5: ค
6: เรา
5: ่ะ
6: ลงคือศูนย์ซึ่งถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นคําถามคือเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ได้จริงไหมคือถ้าเราเอาเงินเราทั้งหมดอยู่แล้วเราไม่คิดถึงซีเนลโลนี้เลยว่ามีข้อนี้เลยพอไปเจอจริงเราจะอยู่ไม่ได้เพราะเราลงไปหมดแล้วแต่ถ้าเราคิดบ้างเราอาจจะบอกว่าเรานี่เสี่ยงสุดๆละแต่เราก็ลง30%ของที่มีเราก็จะหายทั้งหมด30%นี่แหละก็ยังเหลือ70ก็ยังดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นเรื่องของอสังหาแน่นอนมันก็จะเป็นเรื่องว่าราคามันเละเทะเราขายไม่ออกไม่มีคนเช่าเราเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่างวดมันจะเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละอันมันก็จะมีทางที่เราต้องป้องกันต่างกันแต่นี่คือข
5: ค
6: ้อ
5: ่ะ
6: สองคือ worst case คืออะไรและก็จะหลีก
5: วางแผ
6: เชื่อ
5: น
6: มาว่าแล้วจะแก้ไขยังไง
5: ค่ะ
6: ใช่ใช
5: ต้
6: ่
5: องม
6: ค
5: ี
6: ่ะ
5: แผนสอง
6: จะแก้
5: มี
6: ไข
5: แผ
6: ยัน งไง
5: ส
6: เรา
5: ำ
6: ร
5: ร
6: ับ
5: อ
6: ไหวไหม
5: ค่ะ
6: ใช่ค่ะโอ้ค่ะแล้วก็อัน
7: ต้อ
6: ส
7: ง
6: ุด
7: ผ่า
6: ท
7: น
6: ้า
7: ค
6: ย
7: ำถ
6: ก็
7: าม
6: อย
7: เห
6: า
7: ล
6: ก
7: ่า
6: จ
7: น
6: ะ
7: ี้
6: ให้
7: ก่
6: ต
7: อน
6: ระหนักว่าใช่ใช่แล้วเราสุดท้ายก็คือเราจําเป็นแค่ไหนที่ต้องเลือกข้อสุดท้ายคือเราจําเป็นแค่ไหนที่ต้องเลือกทางเลือกที่มันเสี่ยง
5: ที่มั
6: แบ
5: นเส
6: บ
5: ี่ย
6: น
5: ง
6: ั้นที่เรากําลังจะเลือก
5: ค่
6: เพ
5: ะ
6: ราะว่าใช่มันจะมีว่าเราเกิดอะไรขึ้น worst case เราแค่เจ็บหรือเราออกจากเกมหรือออกจากระบบไปเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเราถึงขั้นต้องออกไปเลยเนี่ยคําถามสุดท้ายคือแล้วเราจําเป็นต้องเลือกทางนี้จริงๆไหม
5: ค่ะ
6: เลือกไปเพื่ออะไรคือวัตถุประสงค์มันก็จะย้อนกลับไปข้อหนึ่งใหม่แล้วค่ะว่าเอ๊ะเราทําไป
5: ค
6: เพื
5: ่
6: ่
5: ะ
6: ออะไรนะอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันจะวนลูปกันอย่างเงี้ยแต่การคิดอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราไม่ซึ่งว่ามันเหมือนกับลดความโลภ
5: ค่ะ
6: เพราะต้องบอกว่าเราทําทั้งหมดมันส่วนหนึ่งมันเพื่อให้เราได้ผลตอบแทนเยอะที่สุดแหละ
5: ค่ะ
6: แต่การคิดอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราลดความโลภลงแล้วก็เหมื
5: ค
6: อน
5: ่ะ
6: มีสติมากขึ้น
5: ค่ะ
6: ค่ะ
5: โอเคอ่ะก็ฝากถึงคุณผู้ฟังด้วย3ข้อนะกู้ไปทำอะไรดู worst case แล้วถ้า worst case เกิดเรามีวิธีการแก้ไขยังไงอยู่ได้ไหมเตรียมแผน2ไหมและส่วนที่3จำเป็นแค่ไหนเราจะต้องกู้อันนั้นใช่ไหมคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณคุณส้มมากเลยนะคะที่หยิบเรื่องนี้มาเนา
7: ข
5: ะ
7: อบ
5: ก็เป็
7: ค
5: น
7: ุ
5: ก
7: ณ
5: รณี
7: ค
5: ศึ
7: ่
5: ก
7: ะ
5: ษาให้ระมัดระวังกันวันนี้เรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะขอบพระคุณมากขอบคุณ
7: ค่ะ
5: มากคุณกันนะคุยกัน
7: ข
5: ออ ี
7: บ
5: ก
7: คุ
5: ส
7: ณ
5: วั
7: ค
5: ส
7: ่
5: ด
7: ะ
5: ีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุชาติเผยกระทรวงทรัพย์มีข้าราชการ40เกษียณ3คนรับเป็นศักดิ์เหมาะนั่งกรมประมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่มีกระแสข่าวว่านายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะโยกมาเป็นอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงจะโฟกัสในกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญโดยมีข้าราชการระดับ40ทั้งหมด3คนที่จะเกษียณอายุคืออธิบดีกรมอุทยานรองปลัดกระทรวงและหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งจะต้องหารือกับปลัดกระทรวงว่าใครมีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งส่วนเป็นที่ชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่านายปิ่นศักดิ์จะย้ายข้ามห้วยไปรับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติกล่าวว่าตนทราบข่าวเท่าที่สื่อทราบไม่ได้ทราบจากเอกสารข้อเท็จจริงยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามส่วนศักยภาพของนายปิ่นศักดิ์ระหว่างเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับการเป็นอธิบดีกรมประมงการทำงานเหมาะกับตำแหน่งใดนายสุชาติกล่าวว่าเท่าที่ทำงานร่วมกันมา1ปียอมรับว่านายปิ่นศักดิ์มีองค์ความรู้เรื่องทะเลเพราะจบด้านประมงโดยตรงถ้าหากเข้ามามีอำนาจและมีความรู้ที่สามารถทำได้มากขึ้นน่าจะดีกว่าเลขาครม.ชี้ทุนเกล้าหมอสรณะพ้นประธานกสทช.ต้องดูรายละเอียดที่ชัดเจนนางณจารีอนันต์ศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่จะมีการนำชื่อนายแพทย์สรณะใบบุญชัยพฤกษ์ทุนเกล้าให้พ้นจากประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าเรื่องยังไม่มาซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดและขอดูข้อมูลทุกอย่างประกอบกันก่อนนำขึ้นทุนกราบบังคมทูลอนุทินแจงภาพถ่ายบัตรประชาชนเสื้อสีส้มถ่ายมานานแล้วสั่งเช็คข้อมูลหลุดมีระบบป้องกันหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ภายหลังการเดินทางกลับจากภารกิจประเทศอินโดนีเซียโดยระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ตึกบัญชาการ1นายกรัฐมนตรีได้เดินคุยกับนายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่านายปกรณ์ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วใช่หรือไม่นายปกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ส่งบันทึกผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าเป็นภาพที่ถ่ายนานแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้ทราบหรือยังว่าข้อมูลรั่วไหลออกมาจากหน่วยใดนายกรัฐมนตรีไม่ตอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกัน

0: Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Crow เสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา B My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
3: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
2: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
6: 11 นาฬิกา 9 นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ตนะครับวันนี้ตรงกับวันที่5สิงหาคม2569นะครับอยู่กับคุณนฤปานพัทรสิทธิสกุลแล้วก็ผมชาเดชบัวหันสวัสดีครับคุณนุครับ
7: สวัสดีค่ะพี่บอยคะ
6: ครับ
7: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กลางสัปดาห์แล้วเนาะเพิ่มแป๊บเดียวนะคะเข้าเดือนสิงหาคมละจะปลายปีแล้วเนาะ
6: ใช่
7: ซึ่งคลื่นความคิดเหล่านี้ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ก็เพิ่งผ่านไปเนาะ
6: คร
7: ับใครที่ไปเรียน AI กับเรานะคะเป็นยังไงบ้างนะ AI for Right ก็สามารถที่จะมารีวิวให้กับท่านผู้ฟังได้รู้นะคะว่าไปครั้งเนี้ยได้ความรู้ได้ประโยชน์อะไรแต่ส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยก็ได้ความรู้กันเยอะมากๆนะคะอันนี้เรารีวิวเองแต่คนที่ไปวันนั้นเท่าที่ได้คุยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยเนาะเขาก็จะแฮปปี้กันอยู่นะคะในวันนั้นนะที่คุยกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือได้ความรู้เต็มแม็กเลยใช่ไหมพี่บอยเน
6: า
7: ะ
6: ใช่คืออย่างนี้ด้วยได้ดูแบบสอบถาม
7: ค่ะ
6: ที่คุณผู้ฟังเนี่ยเขากรอกนะฮะกรอกให้ข้อมูล
7: ค่ะ
6: เกี่ยวกับความพึงพอใจ
7: ค่ะ
6: ตลอดที่เข้าร่วมกิจกรรมนะบางท่านเนี่ยหลักสูตรเดียวคือวันที่หนึ่ง
7: ค่ะ
6: บางท่านก็อยู่ทั้งสองวัน
7: ค่ะ
6: คือสองหลักสูตรโดยรวมเนี่ยนะฮะมีความพึงพอใจแล้วอยากจะให้จัดอีกโดย
7: ให
6: ้เป็น AI ในเชิงที่ลึกซึ้งมากขึ้นลงลึกมากขึ้น
7: นะฮะ
6: นี่แหละครับคือความ

0: สนุกแบบพอเป็นในเรื่องของพื้นฐานแล้วนะฮะรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบเซตติ้งต่างๆของ AI เนี่ยก็จะเริ่มสนุกและอยากจะลึกขึ้นไปอีกนะฮะก็เป็นสิ่งที่ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเรียกร้องก็เก็บไว้พิจารณาสำหรับผู้บริหารนะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เรียกร้องให้มีครั้งถัดไปเนาะเพราะว่าเวลาที่จัดเนี่ยเราก็คิดว่าเต็มวันนี้มันเยอะแล้วนะแต่หลายคนบอกว่าไม่พออ
0: ยากเรียนอีก
1: ใช่คืออยากเรียนเพิ่มเติมอีกยังไงก็เรียกว่าเราทางเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ไปอบรมวันนั้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต้องขอบคุณ
1: ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าในการเดินทางไปอบรมหาความรู้แบบนี้แน่นอนนะคะหลายท่านเนี่ยก็มีความเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงช่องเนาะว
0: ่
1: าไปอบรม1วัน2วันไปอยู่ทั้งวันเนี่ยน้องหมาน้องแมวที่บ้านหรือคนที่บ้านจะอยู่อะไรยังไงนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์หรือแม้กระทั่งมีเด็กอยู่บ้านใช่ไหมคะแน่นอนค่ะทางเราก็อยากให้ทุกคนไปไหนมาไหนแบบสบายใจนะไม่ต้องห่วงไปอบรมได้แบบราบรื่นก็เนี่ยค่ะเราแนะนำนะคะกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะไปอบรมกี่วันนะคะกับ AI for Life ของเราเนี่ยก็สบายใจได้หรือว่าในอนาคตนะคะ อยู่ที่ไหนก็สบายใจเพราะเรามีกล้องวงจรปิดค่ะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะคะกับMA CCTV หรือมิเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้ด้วยก็สามารถดูภาพสด
0: ค
1: ุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าแล้วก็เสียง คือทำได้ผ่านมือถือเลยทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีนี่มันแบบทันสมัยมากไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราก็สามารถดูภาพแล้วก็โต้ตอบคุยกันได้เดี๋ยวนั้นเลยเนาะมีความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดเนี่ย 4K นะคะ UHD ด้วยเนาะแล้วก็ติดตั้งง่ายได้ทั้งบ้านนอกบ้านในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนทนลมคือทนภูมิอากาศของประเทศไทยนะคะแล้วก็มี memory SD card ได้ถึง128 GB ด้วย บันทึกต่อเนื่องได้30วันนะคะสามารถตั้งตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้ก็หมุนได้355องศานะคะหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปมือถือด้วยนะคะ
0: ครับ
1: และแน่นอนค่ะสามารถดูตอนกลางคืนได้ด้วยอันนี้ก็สำคัญในถ้าใครอยู่บ้านคนเดียวนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงคนแก่หรือแม้กระทั่งเด็กบางครั้งผู้ใหญ่อาจจะไปทำธุระนอกบ้านหรือว่าไปต่างจังหวัดอยู่บ้านคนเดียวนะคะก็สามารถดูกล้องวงจรปิดเนี่ยตอนกลางคืนได้ด้วยเพราะว่ามีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อใช้ดูในที่มืดกล้องวงจรปิดนี้รับประกัน1ปีนะคะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจาก Shop Mania ค่ะใครที่ซื้อไปวันนี้ในราคา 1,290 บาทซื้อ1แถม1นะคะโทรไปได้ที่021143990 021143990นะคะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทด้วยเนาะแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับความปลอดภัยที่เรามีเนาะใครที่อยากจะได้กล้องวงจรปิดคุณภาพดี2ตัวที่ซื้อครั้งเดียวก็คือคุ้มนะคะติดในบ้านนอกบ้านก็ดูนะคะว่าในบ้านเป็นยังไงนอกบ้านเป็นยังไงนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็คนที่เรารักด้วยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะ021143990ค่ะ
0: ครับนะก็เราก็มีโปรดักหรือว่ามีสินค้าดีๆมาฝากคุณผู้ฟัง
1: ใช่
0: ค่ะในทุกๆวันนะครับเป็นของ Shop Mania นะครับเป็นสินค้าราคาเบาๆที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะซื้อนำมาใช้ได้นะครับเพราะว่าของบางอย่างนะเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวแต่เรานึกไม่ถึง
1: ค่ะ
0: นะฮะบางครั้งเนี่ยจะเลือกซื้ออะไรในเดี๋ยวนี้ช่องทางในการเลือกของคุณผู้ฟังเนี่ยเยอะมากแล้วมีคู่เทียบด้วยนะ
1: คู่เทียบใช่
0: คู่เทียบหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อนะฮะ
1: แล้วคู่เทียบแพลตฟอร์มก็ยังมีเลยเดี๋ยวนี้ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศ ใช่ไหมคะเนาะประเทศไทยเราเนี่ยก็กำลังเขาเรียกว่าพัฒนาแอปพลิเคชันในการทั้งซื้อทั้งขายสินค้านะคะอย่างหลายๆเจ้าเลยที่ออกมาในช่วงเวลานี้แข่งกับแพลตฟอร์มต่างประเทศนะคะก็เอาใจช่วยด้วย
0: ค
1: ือเหมาะสำหรับ SME บ้านเรานะเนาะที่ค่าธรรมเนียมถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยค่าธรรมเนียมอาจจะแพงแต่ถ้าเกิดเป็นของคนไทยทำเองเนี่ยค่าธรรมเนียมก็เรียกว่าตามราคาสมเหตุสมผลนะคะยังไงก็ไทยช่วยไทยนะคะ
0: เพ พอพูดถึงไทยช่วยไทยเนี่ยคุณนุชนะฮะโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะฮะก็เดินทางมาถึงเดือนที่3ใช่ไหมเดือนแรกนี่คือมิถุนายนนะฮะมิถุนากรกฎาคมสิงหานะครับพอดีว่าทางนิดาโพเนี่ยเขาไปสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับนะฮะเป็นการสำรวจเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี่เองครับนะฮะเป็นประชาชนกว่าร้อยละ74นะที่เข้าร่วมโครงการ74เนี่ยคือ 74% นะฮะไม่ใช่74คนที่เข้าร่วมโครงการโดยมองว่าช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 33.24 เนี่ยยังมีความรังเลและก็ไม่แน่ใจว่าผลจากโครงการนี้จะทำให้ตนเองเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลต่อไปหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งถ้าหากมาดูในรายละเอียดชี้ลงไปในแต่ละความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยร้อยละ 71.35 เนี่ยนะฮะก็เป็นบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วม เพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้านะครับนะฮะแล้วก็ร้อยละ 25.19 เนี่ยพบว่าไม่ได้เข้าร่วมครับไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนไม่ทันนั่นเอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ร้อยละ 1.89 เนี่ยเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการร้อยละ 1.57 เนี่ยเป็นทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการส่วนความคิดเห็นที่ถามไปว่ามุมมองต่อประสิทธิภาพของโครงการนั้นเป็นยังไงประชาชนส่วนใหญ่ครับเขามีเสียงสะท้อนตรงกันนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับการค้าขายแบบรายย่อยแล้วก็ช่วยกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจได้จริงนะครับส่วนผลกระทบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองนั้นนะครับว่าแม้ตัวมาตรการจะตอบโจทย์ในเรื่องของปากท้องแต่ว่ากลุ่มตัวอย่างอันดับหนึ่งเลยนะครับนะฮะร้อยละ 33.24 เนี่ยเขาระบุไปว่ายังไม่แน่ใจว
1: ่
0: าจะสนับสนุนรัฐบาลต่อหรือไม่ก็สะท้อนให้เห็นว่าความพึงพอใจในนโยบายเศรษฐกิจระยะสั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคะแนนนิยมสนับสนุนทางการเมืองในระยะยาวได้อย่างเบ็ดเสร็จนะอันนี้เรียกว่าเป็นข้อสรุปได้นะครับนะฮะเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus ที่นิดาโพเข้าไปสำรวจมาครับนะฮะครับ
1: ก็เรียกว่าไทยช่วยไทย plus สำหรับพี่บอยเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ใช้เนาะ
1: ค่ะ
0: นะ60-40เนี่ยยังไงก็เรียกว่า 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยก็ช่วยแบ่งเบาในเรื่องค่าใช้จ่ายได้ในส่วนของอาหารการกินชีวิตประจำวันนะครับก็ไม่ได้มุ่งเน้นว่าเงิน 1,000 บาทที่ได้มานะฮะจากโครงการเนี้ยจะมาช่วยในเรื่องของ เหตุฉุกเฉินอะไรแต่ว่า เหมือนกับว่าในสิ่งที่เรานำมาใช้นำมาซื้อเนี่ย เราใช้ซื้อให้เราใช้ซื้อกับรายย่อยอะ
1: ่ะ
0: ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้
1: า
0: ตามตลาดที่เขาลงทะเบียนในโครงการนี้ได้ทันแล้วช่วยเขาได้ขายได้ด้วยครับเราก็ใช้ในส่วนนี้กับคนกลุ่มนี้จริงๆนะฮะในส่วนของร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการแต่ว่ามีลูกค้าเยอะนะฮะเราก็ไม่ได้ใช้โครงการนี้กับร้านเหล่านี้เพราะถือว่าเขาสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองนะฮะ
1: ก็จริงนะคะก็ถ้ามองในมุมของประชาชนอย่างเราทั่วๆไปนะคะคนที่ใช้ที่ไม่ใช่มุมของคนค้าคนขายใช่ไหมคะเจ้าของร้านอะไรเงี้ยสำหรับหนูนะหนูมองว่าจริงๆก็ช่วยได้เยอะในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่นะถ้ามองในมุมที่มันดีๆนะคะเพราะมันก็ดีแหละเนาะเพราะว่ามันช่วยให้คึกคักในการใช้จ่ายแล้วก็กล้าที่จะใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดด้วยในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยแหละนะคะ
0: มันเป็นการกระตุ้นค่าใช้จ่ายในระยะสั้น
1: เราก็กล้าที่จะใช้
0: จ่ายใช้สอย
1: ใช่
0: ใช่ให้กล้าใช้อันนี้คำพูดนี้ดีให้กล้าใช้นะครับโดยที่รัฐบาลเนี่ยช่วยแบ่งเบา 60% นะฮะแต่ถ้าถามว่าช่วยในเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไหมม
1: ัน
0: ก็อาจจะยังไม่ใช่เพราะว่าอันเนี้ยคือเป็นการช่วยรายย่อยจริงๆนะครับระดับประชาชนแต่ว่าถ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงๆมันต้องไปดูถึงเรื่องของท่องเที่ยวการส่งออกนะฮะซึ่งมันจะต้องดูในระดับที่ใหญ่แล้วก็มากไปกว่านั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พูดถึงการท่องเที่ยวการส่งออกอะไรนี่ก็เป็นภาคที่ใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะ ร่วมกิจกรรมของอสมท.
0: ของคลื่น 96.5 ใช่ไหมครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นของคลื่นเรา
0: ของเพื่อนบ้านเราใช่ไหมครับ
1: ของเพื่อนบ้านนะคะของเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่ของคลื่น 96.5 นะคะเป็นของเพื่อนบ้านดิฉันก็โยกเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวพี่บอยโอเคนะคะ
0: ใช่เลยครับ
1: อันนี้ของเพื่อนบ้านค่ะขออนุญาตนะคะเพราะว่าทางเพื่อนบ้านเนี่ยเขาฝากมาว่าตอนนี้เขามีการเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องนะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3แล้ว
0: ครับ
1: คือเพื่อนบ้านเรานี้เองนะคะคือ 100.5 เนาะก็ถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้านะคะแล้วรู้สึกว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามไม่ทันหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะเขาเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้มีการยกระดับความเข้มข้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มนะตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะที่จะพาทุกท่าน ขออภัยค่ะที่จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเขาจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะโทรที่0944803076 0944803034 0943966649นะคะรีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดขอทวนเบอร์โทรอีกรอบนึงนะคะมี3เบอร์ค่ะ0944803076 0944803034 0943966649นะคะรีบสมัครด่วนค่ะคือที่หนูต้องต่อประชาสัมพันธ์ตัวนี้เป็นเพราะว่าที่พี่บอยบอกว่าเศรษฐกิจเรานี่ขับเคลื่อนในระดับประเทศใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยแหละค่ะการที่เรารวมตัวกับ GO หรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถในแง่ของธุรกิจระดับแบบมหาภาคเนี่ยนั่นแหละคือกลุ่มเป้าหมายเนาะที่จะทำให้รู้ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยจะขับเคลื่อนไปทางไหนการเป็น CEO หรือว่านักธุรกิจเนี่ย
0: การเข้าใจเทรนด
1: ์ต้องเข้าใจเทรนด์
0: ทิศทาง
1: มีความรู้เรื่อง AI เนี่ย
0: ใ
1: ครว่าไม่สำคัญมากนะ คือไม่ว่าเราจะอยู่เฉยๆยังไงอะ AI มันก็มาหาเราอยู่ละนะคะต้องรู้บ้างในที่ทางของตัวเอง
0: ใช่
1: เนาะมันต้องมีสักเครื่องมือที่ทำให้เราต้องแบบใช้ AI ในการดำรงชีวิตในการประกอบวิชาชีพนะคะแล้วหนีไม่พ้นเรียกว่าหนีไม่ได้ก็เข้าร่วมเนาะนั่นแหละนะคะนี่ก็เป็นระดับ CEO นะคะ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะใครสนใจก็สมัครไปได้นะคะตามเบอร์โทรที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
0: เดี๋ยวนะในช่วงหน้าเราก็มีแขกรับเชิญที่จะชวนคุณผู้ฟังนะฮะไปชิงตาวกันกับทริปของขึ้นความคิดที่เราจะมีการจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี
1: ้ค่ะ
0: นะฮะอันนี้เกริ่นไว้ก่อน
1: อันนี้เราก็ไปอาเซียนแล้วใช่ไหมคะ
0: อันนี้ไปจีน
1: สิ่งอาเซียนนั่นแหละ
0: คือสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: นะฮะคนที่จะเป็นผู้นำตัวเองหรือว่าผู้นำธุรกิจได้เนี่ยต
1: ้
0: องรู้ในสามสิ่ง
1: ค่ะมี
0: รู้ในรู้ในเนี่ยคือเราต้องรู้ตัวเองว่าเรารู้แค่ไหนนะฮะถ้าเราไม่รู้ในสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันจะเป็นอันตรายถ้าเราจะทำอะไรไปสองรู้นอกนะฮะต้องรู้ว่าข้างนอกเนี่ยปัจจัยข้างนอกเนี่ยเขาไปถึงไหนแล้วโดยเฉพาะเรื่องของเทรนด์ใช่แล้ว
1: รู้ใน
0: ว่าเรารู้แค่ไหนคือสิ่งที่อันตรายที่สุดคือการที่เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรเลย
1: ใช่
0: ไ
1: ห
0: มอันนี้คือไม่รู้ตัวถูกไหมส่วนรู้ที่3เนี่ยรู้ในไปแล้วรู้นอกไปแล้วว่าเทรนด์เนี่ยนอกประเทศเนี่ยเขาไปทางไหนซึ่งเราจำเป็นต้องรู้ส่วนรู้ที่3นี่คือรู้จังหวะเวลา
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: ว่าถ้าเราจะเคลื่อนธุรกิจของเราไปเนี่ยจังหวะนี้มันใช่ไหมนั่นแหละครับคือสิ่งที่จะใช้เป็น สิ่งที่จะใช้เป็นอะไรเป็นแนวคิดในการพิจารณาเป
1: ็
0: นหลักในการพิจารณาว่าเราเนี่ยควรที่จะศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือว่าควรที่จะทำอะไรต่อนะครับ
1: ถือว่าเป็นแก่น
0: เป็นแก่นใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได
1: ้
0: นะครับซึ่งครูบาอาจารย์ก็แนะนำมาอีกทีนึง
1: ครูบาอาจารย
0: ์แนะนำมาอีกทีนึงนะฮะคือในช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปคุยกับCEOบริษัทMega Plus Travel จำกัดน
1: ะ
0: เขาเป็นผู้นำทัวร์แล้วก็เชี่ยวชาญในเส้นทางของชิงต่
1: า
0: วเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ขอข้ามมาถึงเรื่องของเศรษฐกิจต่อสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเราพูดถึงเศรษฐกิจเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการที่จะดูว่าเศรษฐกิจมันไปได้ดีหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ดูที่คุณภาพชีวิตของประชาชนเลยเป็นหลักนะครับคุณภาพของประชาชนเลยเป็นหลักเมื่อวานนี้อาจจะเป็นไม่ใช่ข่าวชิ้นใหญ
1: ่
0: แต่ว่าเป็นข่าวเล็กๆแต่ว่าก็สำคัญนะครับเนื่องจากว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเขาได้ลงพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางน
1: ะ
0: เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านภายหลังเนี่ยมันเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านจนสร้างความกังวลให้กับประชาชนนะฮะก็นำโดยกรุงเทพมหานครนะมีคุณมีพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเขาได้ลงพื้นที่พร้อมกับ เรียกว่าทั้งสสเขตแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามรวมถึงผู้บริหารระดับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับปรากฏว่านะสิ่งหนึ่งในการลงพื้นที่เนี่ยนะพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไร้บ้านด้วยกันในพื้นที่นะครับมารวมตัวกันอยู่แถวบริเวณของเสาชิงช้าราชดำเนินเนี่ยคือการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะซึ่งแม้จะเกิดความตั้งใจดีของผู้มีจิตศรัทธาแต่กลับกลายเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านเนี่ยเดินทางมารวมตัวเพื่อที่จะรอรับอาหารก็ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความเป็นระเบียบความสะอาดและการกีดขวางทางสัญจรรวมถึงเหตุทะเลาะวิวาทและปัญหาด้านความปลอดภัยนะครับซึ่งทางทีมงานเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ได้ลงพื้นที่สนที่กำลังกันไปเนี่ยนะฮะทุกฝ่ายเนี่ยเขามีการกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโดยให้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนให้ได้ข้อสรุปร่วมกันซึ่งประกอบด้วยเพิ่มความถี่ในการตรวจตาพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็ตำรวจนะครับจะจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ไปประจำพื้นที่ตั้งแต่6โมงเย็นเลยฮะจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเป็นช่วงที่คนไร้บ้านเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้ามารวมตัวกันแล้วก็จัดรถสายตรวจนะฮะหมุนเวียนกันดูแลความปลอดภัยแบบต่อเนื่องนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยก็จะติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งการบังคับใช้ในเรื่องของข้อกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อลดปัจจัยที่อาจจะเกิดการรวมตัวของคนไร้บ้านก็จะเริ่มกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับนะฮะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็อีกประเด็นที่สำคัญก็คือการสร้างความเข้าใจกับสังคมเกี่ยวกับการแจกอาหารอันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการจัดระเบียบจุดแจกอาหารให้เป็นสัดส่วนหากผู้ที่ต้องการทำบุญขอให้นำอาหารเนี่ยไปมอบผ่านบ้านอิ่มใจนะครับหรือว่าฟู้ดแบง
1: ค์
0: นะฮะทั้ง50สำนักงานเขตก็จะมั่นใจได้ว่าอาหารจะส่งตรงถึงมือของผู้รับโดยตรงแล้วก็จะไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวซึ่งกรุงเทพมหานครนะเขายืนยันแล้วก็รับประกันระบบการกระจายอาหารดังกล่าวแล้วก็แนวทางนี้เนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าจะช่วยลดการรวมตัวของคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะและลดผลกระทบต่อการสัญจรและความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้ทางเท้าและถนนราชดำเนินด้วยนะครับนะฮะครับสรุปก็ประมาณนี้แหละครับนะครับ
1: ก็สำคัญนะคะถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปเยอะมากๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะ
0: ก็อยู่ใจกลางกรุงพอดี
1: เพราะว่าเป็นแหล่งรวมของแบบ
0: ทั้งวัดวา
1: อารามอะไรพวกนั้นเดินไป
0: แล้วก็จุดท่องเที่ยวสำคัญนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับนะฮะ
1: แต่ก็ช่วงที่เดินไปก็เห็นนั่งกันก็เยอะจริงๆนั่นแหละนะคะเนาะใครที่จะไปบริจาค
0: บ้านอิ่มใจ
1: อาหารอะไรเงี้ยก็ไปที่บ้านอิ่มใจเรียกว่ากระจาย50จุดใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาคงอยากกระจายไปทั่วเนาะเพื่อลดการกระจุกตัวใช่ไหมคะเพราะว
0: ่
1: าตรงไหนมีอาหารคนไร้บ้านเขาก็ไปที่นั่นก
0: ัน
1: ใช
0: ่ครับ
1: มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะก็กระจายกันไปนะคะ
0: ครับเป็นการจัดระเบียบอย่างหนึ่งนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ครับคุยแป๊บเดียวเองนะ 11:30 แล้วครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันเลยดีกว่าไหม
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับแขกรับเชิญครับ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7 วัน 4 คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4 ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
7: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
0: มาคุยกันต่อมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับมาคุยกันต่อในเบรกที่2นะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะก็ก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญนะผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ของออมสินนะครับ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือว่าถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะครับอยากที่จะออมพิเศษนะฮะตอนนี้ออมสินเขาก็มีสลากนะฮะเป็นแบบออมสินพิเศษ5ปีทั้งเป็นทั้งใบสลากแล้วก็ดิจิตอลด้วยนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายแล้วก็ปิดล็อกในทุกความเสี่ยงนะครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินนะครับราคาหน่วยละ500บาทนะครับครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังได้ลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งเลยทีเดียวรวม20ล้านบาทต่อเดือนนะครับในวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนั่นเองหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะครับการันตีเลยนะฮะนุว่ารับเงินรางวัลขั้นต่ำเนี่ย480บาททุกเดือนนะฮะเงินต้นไม่หายนะฮะแล้วสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยก็รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดนะฮะก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะฮะถ้าเกิดว่าจะถอน ก่อนครบกำหนดนะฮะเพราะว่าความมั่นคงทางการเงินเนี่ยก็เริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีนั่นเองนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันนะครับ MyMo นะฮะเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
1: ค่ะนั่นก็เป็นเรียกว่าสำหรับคนที่ชอบออมเนาะอ้อมอย่างปลอดภัยนะก็ต้องไปที่ธนาคารออมสินเนาะอย่างที่เราบอกไปนะว่าในช่วงเดือนหน้าเดือนกันยายนเราจะมีการเดินทางไปชิงเต่าใช่ไหมคะพี่บอยคือพวกเราเนี่ยพูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องชิงเต่ามาเยอะกันมากๆแต่ว่าเราไม่เคยไปกันเพราะฉะนั้นอ่ะท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าเอ๊ะพูดไปนี่ใครจะเชื่อใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็เลย เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะเรียกว่าถ้าเกิดไปเนี่ยมันจะเอ็กซ์คลูซีฟยังไงนะคะวันนี้คุณเอมี่นันทวันสิริภูลภักดีนะคะ CEO บริษัทเมกาพัททาวเวลจำกัดจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับทริปชิงเต่าของเรานะคะตอนนี้
0: อยู่กับเราแล้ว
1: อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณเอมี่ครับ
9: สวัสดีค่ะยัง
0: พูดเสียงดังนิดนึงนะครับรู้สึกห่างๆไม่นะฮะ
9: สว
0: ั
9: สด
0: ี
9: ค
0: ่
9: ะ
0: โอเคได้ยินชัดนะครับ
9: ชัดเจนไหมคะ
0: ชัดเจน
1: ได้ยินแล้วค่ะ
0: ครับตอนนี้อยู่กับบอยแล้วก็นุนะครับนะฮะ
9: ค
0: ่
9: ะ
0: ครับนะครับ
9: เป็นสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ทราบว่าเพิ่งกลับมาจากชิงเต่าเหมือนกันใช่ไหม
9: โอ้โหเอมี่เพิ่งกลับมาได้ประมาณสัก4วันที่ผ่านมาค่ะพี่จะบอกว่าช่วงนี้ต้องเรียนแจ้งว่าอากาศร้อนมากแต่ว่าของเรา
0: ในเดือนกันยายนจะเป็นยังไง
9: ของเราไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเดือนกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะกับการเดินทางในการไปเยือนที่ชิงเต่ามากค่ะเนื่องจากว่าอากาศช่วงเดือนกันยายนเนี่ยจะเริ่มเย็นสบายแล้วแล้วก็ที่นู่นเนี่ยด้วยความที่เขาติดทะเลเนาะดังนั้นก็จะมีลมแบบเย็นๆอย่างเงี้ยค่ะเหมาะมากแล้วก็ถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยมากนะคะฟีลแบบว่ายุโรปเลย
0: ครับครับ
1: เรียกว่าถ้ามีทะเลมีน้ำที่ไหนเนี่ยคนไทยชอบมากเนาะเพราะว่า
9: แน่นอนค่ะ
1: แล้วการที่เราจะไปที่นู่นอย่างที่บอกค่ะว่าคลื่นความคิดของเราท่านผู้ฟังของเราเนี่ยถ้าจะไปท่องเที่ยวอย่างเดียวอ่ะก็ไม่น่าจะได้เพราะว่าเราไปท่องเที่ยวด้วยแล้วเราก็ไปในเชิงเศรษฐกิจด้วยคุณเอมี่ช่วยเล่าได้ไหมคะว่าคือตอนนี้ทางจีนเขาจะมีแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจจีนอะไรแบบเยอะมากๆนะคะแล้วเขาก็มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพสูงด้วยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างพลังงานการผลิตใหม่อะไรต่างๆนะคะชิงเต่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการสร้างพลังการผลิตใหม่ใช่ไหมคะ
9: ใช่ใช่เลยค่ะคือต้องเรียนแจ้งว่าที่ชิงเต่าอะค่ะเขาไม่ได้เป็นแค่เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงเท่านั้นนะคะ
0: ครับ
9: คือจริงๆในการจัดทริปเดินทางครั้งนี้เราไปดูในเรื่องของโอกาสทางธุรกิจนวัตกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวก็เชิงคุณภาพด้วยนะคะดังนั้นเมืองชิงเต่าเนี่ยค่ะต้องเรียนแจ้งว่ายังเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆของมณฑลซานตงเลยนะคะจุดที่ตั้งของตัวเมืองชิงเต่าเนี่ยอยู่ที่มณฑลซานตงค่ะแล้วก็เป็นเมืองท่าหลักของจีนทางฝั่งทะเลเหลืองนะคะจุดเด่นจริงๆของเมืองชิงเต่าเนี่ยคือการมีพื้นฐานเลยค่ะพื้นฐานของอุตสาหกรรมที่แข็งแรงมากๆนะคะเราก็รวมไปถึงการผสมผสานกับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็การผลิตอัจฉริยะโลจิสติกสมัยใหม่เลยค่ะดังนั้นคือในการไปครั้งนี้เอมี่มั่นใจว่าทุกท่านที่สำรองที่นั่งเข้ามาแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางไปกับเราเนี่ยจะได้สัมผัสในเรื่องของเศรษฐกิจทางทะเลและอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงตอนนี้ต้องบอกว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ New Quality Productive Force มากๆค่ะที่ใช่ที่ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะการเดินทางครั้งนี้ก็เลยเรียนแจ้งว่าคุ้มค่ามากๆนะคะกับการเดินทางนะคะตลอดระยะเวลา7วัน4คืนที่เราเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วชิงเต่าก็ยังเป็นที่ตั้งของบริษัทและแบรนด์ชั้นนำของจีนหลากหลายแห่งนะคะในโปรแกรมก็จะมีไปดูงานที่เป็นไฮเซนเนาะแล้วก็ไปดูนวัตกรรมโรบอทฮิวแมนนอยด์นะคะ
0: ค
9: ือตัวโรบอทฮิวแมนนอยด์เนี่ยต้องแจ้งว่าเป็นลักษณะของนวัตกรรมใหม่การใช้หุ่นยนต์นะคะในการมาพัฒนาในการบริการอย่างตอนนี้เวลาเราไปร้านอาหารเราจะเห็นว่ามีพวกแบบ หุ่นยนต์เข้ามาใช้ช่วยในการเสิร์ฟอาหารหรืออะไรแบบนี้ค่ะอ
1: ัน
9: น
1: ี
9: ้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของนวัตกรรมใหม่นะคะ
0: ครับ
9: ของยุคปัจจุบันค่ะ
0: นะฮะแล้วทริปนี้เนี่ยเราจัดกันในช่วงเดือนกันยายนเนาะนะฮะแล้วแต่ละสถานที่ที่ไปเยี่ยมชมเนี่ยน่าสนใจยังไงบ้างครับคุณเอมี่
9: ช่วงเดือนกันยายนอย่างที่เมื่อสักครู่เอมี่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบอะค่ะว่าเอมี่เพิ่งกลับมาเมื่อประมาณ 3-4 วันที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงเดือนเนี้ยบอกได้เลยกรกฎาสิงหาเนี่ยไม่แนะนำนะคะสำหรับเมืองชิงเต่าเพราะว่าร้อนนี่คือร้อนมากร้อนกว่าบ้านเราแล
1: ้
9: วก็กลับมาก็อาจจะป่วยได้เพราะว่าเอมมี่ตอนนี้เสียงก็ยังแหบๆอยู
0: ่
9: อะเพราะว่าก็กลับมาก็เป็นหวัดนิดนึงนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเลือกที่จะเดินทางไปเดือนกันยายนเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะมากค่ะสำหรับการเดินทางมาเยือนที่ชิงเต่านะคะเนื่องจากอากาศเริ่มเย็นสบายนะคะแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยแจ่มใสนะคะแล้วก็เหมาะกับการเที่ยวชมเมืองแล้วก็เดินทางดูงานนะคะกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็แน่นอนระหว่างที่เราไปเที่ยวเนี่ยยังไงก็อยากจะแนะนำให้ท่านพกร่มกับครีมกันแดดไปด้วยนะคะระหว่างเดินทางนะคะแล้วก็ทางย่านในโปรแกรมเนี่ยเราไปทั้งเขตเมืองเก่าแล้วก็ถนนสไตล์ยุโรปค่ะดังนั้นการไปเที่ยวก็จะสะท้อนเรื่องประวัติศาสตร์เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชิงเต่านะคะแล้วก็ทำให้ท่านเห็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกนะคะอีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามแล้วก็เป็นเมืองที่เรียกได้ว่ามีเสน่ห์มากนะคะที่ชิงเต่านะคะแล้วก็ในโปรแกรมก็ยังไปหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองก็เป็นจัตุรัส54ค่ะตัวนี้ตั้งอยู่ริมทะเลนะคะเป็นประติมากรรมสีแดงโดดเด่นเดี๋ยวพอท่านไปถึงท่านก็จะได้เห็นด้วยตาท่านเองนะคะก็ไปชมความทันสมัยของเมืองชิงเต่านะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ในโปรแกรมเราก็ยังมีไปเขาเรียกว่าโรงงานเบียร์ชิงเต่าค่ะ
0: ครับ
9: อันนี้ก็เป็นเราพาเข้าไปชมด้านในเลยค่ะข้างในก็จะเป็นดูกรรมวิธีการผลิตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังได้ชิมเบียร์ชิงเต่าด้วยนะคะเข้าไปก็จะได้ชิมทั้งหมดท่านละ2แก้วนะคะ
0: ครับ
9: ซึ่งจริงๆเมืองเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นต้นกำเนิดของเบียร์ชิงเต่านะคะคือถ้าถามว่าเอ๊ะเบียร์ชิงเต่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เลยค่ะเราพาไปที่นี่เลยแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของที่นี่เลยเพราะว่าเบียร์ชิงเต่าเนี่ยจริงๆเขาผลิตมาตั้งแต่ปี1903แล้วค่ะ
0: 1903
9: ยาวนานมากค่ะพี่ใช่ยาวนานมากจริงๆแล้วก็จริงๆในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีเทศกาลเบียร์นะคะแต่ว่าเขาจะจัดในช่วงหน้าร้อนก็คือเดือน7เดือน8แต่อย่างที่เอมี่บอกว่าเดือน7เดือน8คือมันร้อนมากอะค่ะคนไทยอาจจะไม่เหมาะในการที่จะไปช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าใดๆก็ตามท่านไปเดือน9เนี่ยในโปรแกรมเราเนี่ยเราได้มีพาไปดูหรือว่าพาไปชิมอยู่แล้วในพิพิธภัณฑ์เบียร์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีจุดไฮไลท์ในการถ่ายรูปต่างๆนะคะรวมไปถึงในการไปครั้งนี้ก็พาท่านไปเปิดมุมมองเรื่องของการบริหารการจัดการในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็การพัฒนาสินค้าด้วยค่ะในส
0: ่
9: วนของโปรแกรมการเดินทางครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นการสร้างโอกาสเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจไทยกับจีนได้ด้วย
0: ครับ
9: ถือว่าคุ้มค่ามากๆค่ะ
1: แล้ว7วันนี้ถือว่าครบไหมคะสำหรับการไปเมืองชิงเต่า
9: คือถ้าพูดถึงชิงเต่า7วัน4คืนอันนี้ครบค่ะเพราะว่าที่เที่ยวในแต่ละจุดเนี่ยอยู่ใกล้กันนะคะใช้เวลาเดินทางอ่ะไม่ไกลกันค่ะพี่คือนั่งรถขึ้นรถแป๊บเดียวถึงเลยนะคะหรือว่าจุดบางจุดเนี่ยอย่างเช่นหน้าโบสถ์เซนต์ไมเคิลเดินไปซิลเวอร์ฟิชเราสามารถเดินไปประมาณ800เมตรอย่างเงี้ยก็คือเดินเล่นชิลๆได้ถ่ายรูปได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ละจุดอ่ะไม่ไกลกันค่ะแล
0: ้
9: วก็พิเศษสุดๆสำหรับโปรแกรมของทางที่เราจะไปอันเนี้ยก็คือเราพาขึ้นตึกชมเขาเรียกว่าชมวิวมุมสูงอะค่ะได้เห็นวิวของเมืองชิงเต่านะคะซ
0: ึ
9: ่งโดยปกติทัวร์ทั่วไปเนี่ยที่ท่านเห็นทั่วไปที่เขามีกันอะจะไม่ได้พาขึ้นตึกตัวนี้ชื่อว่าตึกไห่เทียนนะคะข
0: ึ้
9: นไปที่ชั้น81ซ
0: ึ
9: ่งมองลงมาเนี่ยท่านจะได้เห็นวิวของเมืองชิงเต่าทั้งหมดเลยค่ะ
0: อ
9: ัน นี้พิเศษมากๆค่ะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าไปเองนี่ก็ไม่ได้แบบจะขึ้นไปง่ายๆใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะไปเองต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ขึ้นไปง่ายๆแล้วก็เรื่องของการดูงานอันนี้ก็ไม่ได้เข้าดูได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าอย่างโรงงานไฮเซนเนี่ยเราต้องมีการติดต่อประสานงานจองล่วงหน้านะคะแล้วก็ส่งเขาเรียกว่ารายชื่อเข้าไปว่าเราจะมีท่านใดที่จะเข้าไปขอไปดูงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆตัวโรงงานไฮเซนเขาจุดกำเนิดเขาเริ่มต้นการผลิตที่นี่นะคะก็บอกกันว่าเขาเติบโตมาจากที่นี่เลยดังนั้นคือเราพาไปจุดกำเนิดที่ตั้งโรงงานที่นี่เลยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะ
10: เพราะว่าส่งออกไปกว่า160ประเทศอะเนาะ
9: ใช่ใช่ค่ะพี่บอยส่งออกไปเยอะมากเพราะว่าเขาเริ่มตั้งแต่ปี1969โอ้โหยาวนานมากค่ะพี่เป็นเริ่มตั้งโรงงานจริงๆเริ่มแรกเนี่ยเป็นโรงงานขนาดเล็กค่ะอยู่ที่เมืองชิงเต่าแล้วเขาก็เริ่มผลิตโทรทัศน์ผลิตแอร์ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าสมาร์ททีวีไปตอนนี้คือเรียกได้ว่าระดับโลกนะคะยิ่งใหญ่มากนะคะก็ไปดูนวัตกรรมการผลิตของเขานะคะ
10: อ
9: ันนี้คือไม่ได้เข้าดูง่ายๆแถมการไปครั้งนี้เรายังได้ไป เข้าพบท่านทูตด้วยอันนี
10: ้อันนี้เป็นไฮไลท์ก็ได้นะ
9: ใช่ใช่ใช่
10: สำหรับผู้ที่ไปในทริปนี้
9: อันนี้เป็นไฮไลท์เรียกได้ว่าพิเศษสุดๆเลยค่ะท่านFM 96.5 จัดเนี่ยบอกเลยว่าพิเศษให้กับท่านเลยแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้เราพักโรงแรม5ดาวค่ะ
10: ครับ
9: แล้วก็อาหารการกินเนี่ยก็คือแน่นอนเรามาเมืองชิงเต่าเนี่ยจุดเด่นไฮไลท์ของโปรแกรมนี้ก็คือเมนูซีฟู้ดนะคะเราก็มีเสิร์ฟล็อบสเตอร์นะคะให้ท่านละ1ตัวแล้วก็ระหว่างมือก็จะมีซีฟู้ดให้ท่านได้ลิ้มลองอยู่แล้วนะคะ
10: ครับ
9: รวมไปถึงทุกๆมือท่านก็จะได้ชิมเบียร์ชิงเต่าด้วยนะคะทุกมือเลยมีโค้กด้วยนะคะก็คือบางท่านอาจจะแบบที่มือกลางวันแอลกอฮอล์ยังเดี๋ยวขอไว้มือเย็นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็มีโคคาโคล่านะคะสำหรับมือกลางวัน แต่ว่าแถบนี้ต้องเรียนแจ้งว่าน้ำแข็งอะค่อนข้างหายากค่ะ
10: เอาทำไม
9: แต่คนไทยคนไทยจะติดน้ำแข็งอันนี้เอมี่ก็พยายามถามเขาว่าเธอทำไมน้ำแข็งบ้านเธอหายากจังคือถ้าเป็นเราอยากจะไปสร้างโรงงานผลิตน้ำแข็งเพราะว่าทางแถบเนี้ยหน้าหนาวเขาหนาวมากค่ะพี
1: ่
9: คือถ้าเป็นหน้าหนาวช่วงวินเทอร์เนี่ยต้องเรียนแจ้งว่าหิมะตกหนักมากดังนั้นน่ะคนจีนเวลาเขาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะพกกระบอกน้ำร้อนน่ะติดตัวตลอดเวลาเขาก็จะติดน้ำอุ่นค่ะดังนั้นคือน้ำแข็งอ่ะจะค่อนข้างหายากนะคะแต่ไม่ต้องกลัวคือเบียร์ชิงเต่าที่เราเสิร์ฟให้ท่านเนี่ยคือเราแช่เย็นมาแล้วนะคะ
10: คร
9: เราก็จะคุ้นชินกับการดื่มเบียร์เย็นๆนะคะอันนี้ก็คือแน่นอนอิ่มหมีพีมันแน่นอนค่ะดูแลดีตั้งแต่แวบแรกที่เจอที่สุวรรณภูมิค่ะ
10: ครับ
9: คือเราก็ทำการช่วยท่านโหลดสัมภาระนะคะแล้วก็พาเข้าช่อง fast track ดังนั้นคือด้วยความที่ไฟลท์หลายท่านมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมการไปชิงเต่าจะต้องบินไฟดึกเพราะว่าสายการบินอื่นที่จะบินลงที่ชิงเต่าเนี่ยหายากมากจริงๆจะมีแค่2สายการบินก็คือซันตงแอร์ไลน์นะคะ
10: กับชิงเต่าแอร์ไลน์ถูกไหมครับ
9: ใช่ใช่เราเลือกที่จะบินตรงเพราะว่าตัวเนี้ยบินตรงเลยแล้วก็ไปถึงที่ชิงเต่าเลยไม่อย่างนั้นท่านจะต้องบินไปลงที่ปักกิ่งแล้วนั่งรถไฟเข้ามา5ชั่วโมงซึ่งอันเนี้ยเอมี่มองว่ามันไม่สะดวกพอล่าสุดที่เอมี่ไปก็ไปลงปักกิ่งแล้วนั่งรถไฟมา5ชั่วโมงบอกเลยว่าคือทรมานมากดังนั้นเราเลือกที่จะบินตรงดีกว่าค่ะสำหรับโปรแกรมนี้คือไฟล์ออกประมาณ 2:50 แต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะทางเราได้จัดเตรียมโคโลลาวนะคะคือหลังจากท่านผ่านการตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ท่านได้เข้าไปพักผ่อนอิริยาบถนะคะแล้วก็ทานอาหารรองท้องก่อนที่จะขึ้นเครื่องเรามีบริการโคโลลาวแล้วก
10: ็
9: เดี๋ยวจะมีโลโก้ของทาง FM 96.5 เนี่ยวางไว้ที่หน้าลาวเพื่อท่านจะได้ไม่เดินหลงนะคะ
10: คร
9: เราจะมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งตลอดนะคะว่าเราอยู่ตรงจุดไหนนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปพักผ่อนอิริยาบถก่อนที่เครื่องจะออกได้นะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นเครื่องแล้วก็บินไปถึงที่นู่นประมาณ 8:30 ตอนเช้า
10: ใช้เวลาบินกี่ชั่วโมงครับ
9: ประมาณ4ชั่วโมง35นาทีค่ะไฟคือเ เรียกง่ายๆว่านอนน้อยแต่นอนนะนะคะคือขึ้นไปปุ๊บต้องรีบนอนแล้วพยายามบอกลูกค้าว่าท่านคะขึ้นเครื่องปุ๊บท่านรีบตีตั๋วนอนเลยนะคะเพราะว่าไฟล์บินสั้นมากนะคะแต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะตัวโปรแกรมของเราก็คือเราจะมีบริการเรียกง่ายๆว่าสแน็คบอลต์ค่ะให้ท่านตอนที่ขึ้นรถแล้วนะคะเราสมมติว่าบางท่านก็อาจจะมีอาการหิวช่วงเช้าเราก็มีตรงนี้ไว้คอยเสิร์ฟให้ท่านแล้วก็ยังมีหมอนรองคอระหว่างเดินทางนะคะอันนี้ดูแลดีมากนะคะแล้วก็มีกระเป๋าแฮนด์แบ็กค่ะไว้ใส่ของสัมภาระหิ้วขึ้นเครื่องได้ด้วยนะคะ
10: รถมีกระเป๋าโค้ชหรือเปล่าครับ
9: รถเป็นรถโค้ชค่ะรถคันใหญ่50ซีเตอร์50ที่นั่งของเราตอนนี้เราก็มียอดสำรองที่นั่งเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะรู้สึกจะรับได้อีกได้ไม่กี่ท่านดังนั้นรถโค้ชที่เราใช้เนี่ยเรารับได้50ที่นั่งแต่ว่ากรุ๊ปเราประมาณ30ท่านค่ะดังนั้นคือสบายๆนั่งได้เลยแบบว่า2เบาะ1ท่านก็ยังได้นะคะสะดวกสบายมากนะคะแล้วก็ที่เที่ยวแต่ละที่จุดแรกอาจจะนั่งรถไกลนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านได้พักสายตานะคะหลังจากที่ท่านนอนน้อยแต่นอนนะมาบนเครื่องเนี่ยก็จะได้พักสายตาสำหรับจุดที่เที่ยวที่แรกนะคะก็พาไปถ่ายรูปย่านปาตากวนนะคะแล้วก็ไปภูเขาเซี่ยวหยูซานนะคะอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวสำคัญใจกลางเมืองชิงเต่าเลยนะคะแล้วก็อาหารการกินก็อย่างที่บอกคือโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะจีนแต่ว่าปกติโต๊ะจีนเขาจะให้นั่งประมาณ10ท่าน11ท่านของเราจะจัดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะของเรา VIP ก
10: ็
9: คือเราจะนั่งโต๊ะนึงประมาณ8ท่าน9ท่านแค่นั้นเอง
10: เรียกว่า30ท่านเลย
1: คือ30ท่านก็ถือว่าจำนวนดูแลแบบทั่วถึงเนาะเราลดเงินแบบเอ็กซ์คลูซีฟสบายๆ
9: ใช่ค่ะทั่วถึงใช่ค่ะเพราะว่าเรามีหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปกับคณะเนี่ย1คนแล้วยังจะมีตากล้องที่คอยไปเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทริปอีก1คน
10: ครับมีไกด์ด้วยใช่ไหมครับไกด์ท้องถิ่น
9: มีไกด์แล้วยังมีไกด์ใช่มีไกด์ท้องถิ่นซึ่งเขาพูดภาษาไทยได้และพูดภาษาจีนได้ด้วยนะคะดังนั้นคือในเรื่องการสื่อสารสมมุติท่านอยากจะไปซื้อของหรืออยากจะขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องห่วงทางทีมงานเราคอยช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานให้โดยตลอดค่ะดูแลตลอดการเดินทางเลยค่ะ
10: แล้วการพักอาศัยค้างคืนเป็นโรงแรมอะไรครับ
9: โรงแรมที่เราใช้เป็นโรงแรมคราวพลาซ่าชิงเต่านะคะก็คือเป็นโรงแรมระดับ5ดาวเลยค่ะซึ่งตอนนี้เอมมี่จองห้องไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำการจองมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาหารเช้าต้องบอกก่อนเลยว่าเยอะมากนะคะปูแบบเต็มมากค่ะ
1: คุณเอมมี่เอาอาหารมาล่อแล้วตอนน
9: ี้เอาอาหารมาล่อเลยเพราะว่าตอนนี้เราใกล้จะผัดเที่ยงแล้วช่วง11โมงกว่า
10: ใช่ไหมซีฟู้ดเขาจะเป็นจุดขายเลยนะที่นั่น
1: ใช่คือถ้า
9: เป็นจุดขาย
1: จากที่ฟังคุณเอมมี่เล่ามาเนี่ย7วันแล้วก็นั่งเครื่องไปแล้วก็ความเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยถ้าไปเองนี่ก็น่าจะเป็นแสนได้นะคือไม่ต่ำกว่าแสนนะใช่ไหมคะคุณเอมมี่ค่ะ
9: ใช่ค่ะพี่เอมมี่จะบอกว่าจริงๆหลักบางท่านบอกว่าอะไรนะไปชิงเต่า 61,000 อยากจะบอกว่าเดี๋ยวค่ะฟังก่อนท่านฟังก่อนค่ะ 61,000 มันเพียบพร้อมไปด้วยอะไรบ้างเอาตั้งแต่แวบแรกเรา
1: uh-huh.
9: มี Fast Track
10: uh-huh.
9: แล้วก็เรามี Lounge เนาะเรามีโรงแรม5ดาวเรามีเสิร์ฟอาหารซีฟู้ดเรามีตากล้องเรามีการอันนี้สำคัญมากคือการดูงานเนี่ย3ที่เนี่ยคือบอกได้เลยว่าไม่ได้เข้าดูง่ายๆ
10: แล้
9: วต้องมีการประสานงานเข้าไปนะคะ
10: แล้วที่สำคัญนะฮะในช่วงดินเนอร์ทอล์กมื้อเย็นน่ะนะฮะก็ได้เรียกว่าแขกรับเชิญพิเศษนะฮะระดับประเทศแล้วก็ผู้แทนการค้าที่ชิงเต่าด้วยเขาจะมาแลกเปลี่ยนนะฮะแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการค้าเศรษฐกิจของชิงเต่านะครับว่าโอกาสของนักลงทุนไทยถ้าอยากจะไปเรียกว่านำเข้าสินค้านะฮะหรือว่าจะส่งออกไปเนี่ยนะฮะจะสามารถมีลู่ทางยังไงได้บ้าง
1: ค่ะ
10: นะครับ
9: คือพูดง่ายๆในการไปทางนี้ค่ะเราเน้นคุณภาพในเรื่องของการไปดีลเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นนะคะทางด้านธุรกิจเพราะว่าการไปก็คือคนที่ไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะ CEO หรือว่าผู้ติดตามอย่างเงี้ย
10: ผู้ประกอบการ
9: ดังผู้ประกอบการใช่ดังนั้นในการที่ไปครั้งนี้ก็เรียนแจ้งว่าท่านก็จะได้อะไรอีกเยอะมากมายกลับมานะคะนอกจากประสบการณ์การเดินทางที่ดีแล้วเนี่ยท่านยังได้การพูดคุยในเรื่องของมุมมองในเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะแล้วก็ดินเนอร์ท้องเนี่ยเราก็เป็นห้องเขาเรียกว่าเป็นห้อง private เลยค่ะเป็นห้องส่วนตัวนะคะแล้วก็บริการในเรื่องของอาหารเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเช่นเคยค่ะนะคะสำหรับดินเนอร์ท้องมื้อนี้นะคะแล้วก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษเนาะของทางนู้นด้วยนะคะรวมไปถึงท่านทูตนะคะท่านก็มาได้ให
10: ้
9: ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองชิงต่าวท่านกงสุลนะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองชิงต่าวซึ่งจริงๆเมืองชิงต่าวบอกว่าเป็นเมืองที่น่าจับตาดูค่ะสำหรับการเริ่มต้นการผลิตในเรื่องของธุรกิจหรือการที่ท่านจะไปขยายทำธุรกิจต่างๆเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเมืองชิงต่าวเป็นเมืองที่น่าจับตาดูมาก
10: ๆต้องห้ามพลาด
9: ห้ามพลาดใช่พี่บอยห้ามพลาดเลยค่ะ
10: ตอนนี
9: ้มั่นใจว่า
10: คือตอนนี้มีคุณผู้ฟังสอบถามมามากนะฮะอยากจะให้เรียกว่าตัดสินใจภายในวันที่เท่าไหร่นะฮะคุณเอมี่เพราะว่าการบริหารจัดการ
9: เอมี่
10: เกี่ยวกับตัวเครื่องบินเนี่ยมันจะได้สะดวกง่ายขึ้น
9: ใช่ใช่ค่ะคือตอนนี้เอมี่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยที่สอบถามเข้ามาเนี่ยรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าตอนนี้มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะคะบางท่านก็ได้คอนเฟิร์มมาแล้วเรียบร้อยการที่ท่านคอนเฟิร์มมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เก็บข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการสอบถามก่อนเดินทางว่าท่านแพ้อาหารอะไรไหมเพราะก่อนเดินทางเราจะค่อนข้างเป็นห่วงว่าบางท่านไม่ทานไก่ไม่ทานซีฟู้ดหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราจะต้องมีการสอบถามกันก่อนแล้วก็เรื่องตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยรีบจองก่อนวันที่15สิงหาคมนี้นะ
1: คะ
9: เพื่อเป็นการการันตีเดินทางนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนแจ้งค่ะ30ท่านจองปุ๊บเราปิดเลยเราไม่รับใครเพิ่มไม่ได้แล้วหลังจากนี้เนื่องจากอะไรคะตั๋วเครื่องบินไม่มีค่ะตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินเต็มค่ะแล้วก็เราก็อยากจะจัดเป็นแบบ exclusive จริงๆนะคะก็คือปิดจบเลยที่30ท่าน
10: จะได้ดูแลกันได้ทั่วถึงเน
9: า
10: ะ
9: ใช่ใช่เราจะได้ดูแลกันอย่างทั่วถึงเพราะว่าการจองเข้ามาสมมติบางท่านเดินทางแบบบางกรุ๊ปเนี่ย40ท่านเอมี่มองว่าเยอะเกินไปเราจะดูแลกันไม่ทั่วถึงนะคะดังนั้นกรุ๊ปเนี้ย exclusive มากค่ะ
10: ครับ
9: ก็เดินทางกันที่30ท่านนะคะ
10: วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที
9: ่รบกวนภายในวันที่15สิงหาคมนี้นะคะทุกท่านภายใน15สิงหาคมนี้รีบคอนเฟิร์มแล้วก็ส่งรายละเอียดหน้าพาสปอร์ตมาได้เลยนะคะเอมี่ก็คือมีทีมงานคอยตอบน้องๆเนี่ยคอยตอบแชทนะคะที่ท่านทักเข้ามาที่ LINE แอดนะคะของ Thinking Radio นะคะท
10: ัก
9: มาได้เลยนะคะ
10: ค
9: แล้วก็ถ้าท่านมีข้อสอบถามอะไรเนี่ยถามมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะทางเราทีมงานเตรียมตอบให้ชัดเจนชัดแจ้งเลยนะคะเพื่อจะได้คลายข้อสงสัยนะคะ
10: ครับเราก็จะเดินทางกันในวันที่20ถึงวันที่26กันยายนนะครับ
9: ใช่ค่ะพี่บอย
10: ครับ
9: 20กลางคืนเราเจอกันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะซึ่งก่อนนั้นทําไม่ต้องห่วงทางทีมงานจะโทรเรียนแจ้งท่านว่าอย่าลืมหยิบพาสปอร์ตมาด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านลืมค่ะลืมหยิบพาสปอร์ตนะคะอันนี้ทางเราก็คือดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีการเน้นย้ำแล้วก็เรียนแจ้งข้อมูลโดยตลอดนะคะก็ในส่วนของทางMega Plus Travel ยินดีที่จะให้บริการแล้วก็ดูแลท่านเติมความสุขระดับ A Class กันเลยทีเดียวเชียวนะคะสำหรับกลุ่มของ FM 96.5 นะคะ
10: ครับโอเคขอบคุณมากครับคุณเอมี่ครับ
1: ขอบคุณนะคะ
10: ครับ
9: ขอบคุณนะคะแล้วพบกันนะคะที่ชิงเต่าค่ะสวัสด
10: ี
9: ค่ะ
10: สว
1: ั
10: สด
1: ี
10: คร
1: ับ สวัสดีค่ะ
10: ครับคุณเอมี่นันทวรรณสิริภูลภักดีนะครับ CEO บริษัท Mega Plus Travel จำกัด
1: ค่ะใครสนใจก็แอดไลน์ Thinking Radio นะคะหรือโทรไปที่0940803066ค่ะ0940803066นะคะราคา 61,000 บาทถือว่าไม่แพงเลยนะคะ Exclusive ทุกอย่างคือเหมาะกับนักธุรกิจก็ได้คนที่จะขยายธุรกิจหรือใครก็ตามที่อยากจะไปเจอคนสำคัญระดับ จีนนะคะที่เขาพูดเกี่ยวกับธุรกิจท่านกงสุลใช่ไหมคะนั่นแหละคือแต่เวลาของท่านแต่ละนาทีก็คือมีค่านะคะการที่เราเดินทางไปกับทริปนี้ได้ไปเจอไปพูดคุยก็เรียกว่าเปิดโลกทัศน์เนาะใครที่อยากจะไปนะทริปนี้คิดว่าเต็มเร็วมากๆนะคะรับ30ท่านเท่านั้นแป๊บเดียวก็เต็มละเนาะห้ามพลาดนะคะ
10: เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่กับ Modern Market นะครับในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
12: วิสามันสองศพคนร้ายยิงปะทะเจ้าหน้าที่บุกปิดล้อมสุขิรินทร์นราธิวาสคาดเป็น2ใน3แก๊งยิงทหารพรานศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊ก343ปีฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทพร้อมชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยประชุมกสทช.ล่มอีกหลังนายแพทย์สรณะเข้าประชุมยืนยันสถานะทำหน้าที่ด้านสภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิทัลรถแมพยังไม่ชัดเจนร่างฮลุนโซโลดถึงไทยพรุ่งนี้ก่อนส่งญาติดำเนินการต่อขณะสาเหตุการเสียชีวิตบอกยังไม่ได้ข้อสรุปเกาหลีเหนือเตือนญี่ปุ่นว่าเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มหลังญี่ปุ่นทดสอบขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่5สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ใต้กันก่อนเลยนะครับกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าออกมาเปิดเผยเหตุปะทะเดือดที่สุขิรินทร์มีการวิสามันผู้ก่อเหตุ2รายซึ่งพบว่าเอี่ยวลอบยิงในอำเภอตากใบและเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าหรือว่ากรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าจากการสืบสวนขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ครับได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานความมั่นคงนำไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงเสียชีวิตไป2รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ยังหลบหนีอยู่โดยยึดหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นสังคำทางนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะให้การสนับสนุนให้ที่พักพิงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทบทวนบทบาทของตนเองยุติการกระทําที่อาจจะนําไปสู่ความรุนแรงพร้อมทั้งขอให้เข้ามาแสดงตัวหรือว่ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนส่วนการสืบสวนคดีก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าระหว่างการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่สวนปาล์มไม่มีผู้ก่อเหตุรายใดเดินทางเข้ามามอบตัวตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าบอกว่าบุคคลที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวและควบคุมตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการสืบสวนซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางคดีโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
14: ศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวกก343ปีนะคะฐานช่อกงประชาชนปรับ 200,000 บาทแล้วจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเกินแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยด้วยค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร1เป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิ์เจียวกกบริษัทเหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนร่วมกันเป็นโจทย์นะร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์หลักฐานสืบพยานโจทย์มีน้ำหนักรับฟังได้พิพากษาจำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงละ5ปีรวม343ปีแต่ตามกฎหมายฐานฉ้อโกงประชาชนโทษสูงสุดไม่เกิน20ปีก็ให้คงโทษจำคุกจำเลยเป็น1ที่1นะคะเป็น20ปีปรับ 200,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยค่ะคดีนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่3ธันวาคมปี63ถึงพฤษภาคมปี64ต่อเนื่องกันโดยจำเลยทั้ง4ได้ร่วมกันหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยการโฆษณาประกาศแพร่ข่าวข้อความชักชวนด้วยวาจาแก่ประชาชนบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ประกาศออกโปรโมชั่นให้ประชา

0: เพียงแต่ว่าพวกจำเลยนั้นมีเจตนาร่วมกันต้องการระดมเงินทุนนำเงินทุนจากผู้เสียหายมาหมุนเวียนจ่ายคืนแก่บุคคลประชาชนทั่วไปทำให้จำเลยทั้ง4ได้รับเงินจากผู้เสียหายนะคะทั้ง173คนรวมจำนวน102ล้านบาทค่ะ
1: มีความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเดือนสิงหาคมนี้ครับแต่ว่าก่อนการประชุมรัฐมนตรีหลายท่านรวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเลยครับเริ่มที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนครับคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ครับถึงกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นการถ่ายมานานแล้วพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าขณะนี้ครับการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้วเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลโดยพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้ Account ในการล็อกอิน2ครั้งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจขณะนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้นอกจากนี้ครับระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินออกจากห้องทำงานมายังตึกบัญชาการพร้อมกับนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็สอบถามครับว่านายประกรณ์ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้กับนายกทราบแล้วใช่หรือไม่โดยนายประกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งบันทึกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำของพรรคภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มโดยบอกว่าเป็นสีสันทางการเมืองแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งทางการเมืองแต่ว่าในความเป็นจริงหรือว่าการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่นะครับมีคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับได้ออกมาชี้แจงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ20กว่าคนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าตามศิลปินในดวงใจของเขานะครับโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณเสียศักดิ์บอกว่าในเรื่องของการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าใจระบบและระเบียบของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยต้องออกมาเป็นผู้ชี้แจงและไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของจีนฝ่ายเดียวครับแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะทูตอยู่ที่ประเทศไทยหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนายเสียศักดิ์ยังไม่กังวลที่กัมพูชายื่นเรื่องต่อ UN รับรองMOU 2543แผนที่1ต่อ200,000ว่าประเด็นนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับยอมรับไทยจะเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับตามกติกาอันคลอสหลังกัมพูชาเมินเจรจาทวิภาคีคุณเสียศักดิ์ยังพูดถึงการนำร่างของฮัลลุนยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของไทยซึ่งเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยนะครับโดยบอกว่าร่างของฮัลลุนนั้นจะเดินทางถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับเวลา 5:15 นาทีโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านดังนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามผลประชุมครม.ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการแต่งตั้งนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการของกระทรวงมีความต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันภารกิจสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมโดยนายพุนพงษ์รับราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่15ตุลาคม2533ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดชลบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครรวม18ปีค่ะรวมทั้งได้รับมอบหมายเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลายคณะด้วยกันซึ่งในช่วงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายพุนพงษ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยเพื่อลดค่าครองชีพราคาสินค้าที่จำเป็นซึ่งต่อมาค่ะแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับการต่อยอดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการวางระบบป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลนอมินีแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการใช้นอมินีจนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะผลการประชุมออกมาก็เห็นชอบแต่งตั้งนั่งปลัดพาณิชย์คนใหม่ค่ะ
1: ที่ประชุมกสทช.ล่มอีกครับหลังนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เข้าประชุมยืนยันสถานะประธานทำหน้าที่ครับขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิตอลรถแมพก็ยังไม่ชัดเจนก็ขอนายแพทย์สรณะปลดล็อกตนเองให้กรรมการที่เหลือเดินหน้าต่อไปได้ครับบรรยากาศที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครั้งที่23/2569นางสาวสุพิญญากลางนรงค์ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงคณะกรรมการกสทช.เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานและกรรมการกสทช.ครับหลังคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สารณะมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนถือว่าสละสิทธิ์ไปแล้วห่วงว่าสภาวะติดล็อกนี้จะส่งผลกระทบต่อภารกิจสำคัญทั้งการจัดทำโรดแมปทีวีดิจิทัลการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT และก็การคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเสนอให้กรรมการที่เหลือครับเร่งประชุมเลือกประธานคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเพราะว่ากสทช.ตอนนี้อยู่ในสถานะติดล็อกเดินหน้าไม่ได้เนื่องจากมีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของประธานส่งผลต่องานของกสทช.โดยตรงจากนั้น 9:30 นกรรมการกสทช.ครับได้ทยอยเข้าร่วมประชุมแต่เมื่อนายแพทย์สรณะเดินทางเข้าห้องประชุมและพยายามจะเปิดการประชุมกรรมการกสทช.ได้ขอหารือถึงสถานะตามกฎหมายของประธานโดยมองว่าการลงมติร่วมกับผู้ที่คณะกรรมการสรรหาชี้ขาดว่าสละสิทธิ์ไปแล้วมีความเสี่ยงที่จะขัดกฎหมายทำให้กรรมการ3คนครับนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองลำมาสูตรขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมแล้วก็เดินทางออกจากห้องประชุมจนทำให้องค์ประชุมไม่ครบและต้องเลื่อนการประชุมออกไปโดยระบุว่าการที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและก็ขอคุ้มครองชั่วคราวสะท้อนว่าเจ้าตัวรับรู้อยู่แล้วว่าสละสิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการเซ็นหนังสือราชการต่างๆตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและแสดงความผิดหวังต่อนายแพทย์สรณะที่ละเลยข้อกังวลของกรรมการและหวังให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหานี้ครับขณะที่นายแพทย์สรณะพร้อมด้วยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ครับก็ได้ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าววิงบอลให้กรรมการท่านอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนที่ค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากก็ยืนยันว่าตามกฎหมายตนก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่กฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่ท่านประธานส่วนกรณีศาลปกครองกลางยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเร่งด่วนนั้นตนไม่ได้รู้ขั้นตอนของศาลแต่ยืนยันว่า คำฟ้องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาสถานะความเป็นกรรมการกสทช.ยังไม่สิ้นสุดลงตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งหรือจนกว่าเมื่อมีข้อยุติตามกฎหมายแล้วสำหรับบรรยากาศทั่วไปครับก็ยังคงพบตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาร่วมสังเกตการด้วยส่วนการนัดประชุมพรุ่งนี้กรรมการกสทช.ฝั่งที่ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันครับว่าจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่จะพิจารณาการเข้าร่วมประชุมแบบวันต่อวันเพื่อกดดันให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยอ้างว่าคำสั่งศาลบังหน้ายื้อคืนอำนาจผู้ประกันตนวันนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศาสรัมธรรมบุตรสดีนะคะธรรมบุตรดีพร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม14คนค่ะยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอเพิกถอนการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมก็คือ27กันยายน2569นี้โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านายศาสรัมยืนยันนะคะว่าคำสั่งศาลปกครองมีผลเพียงทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่ได้สั่งให้การเลื่อนการเลือกตั้งทั้งกระบวนการแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมกลับชะลอทุกขั้นตอนก็ถือเป็นการกระทำเกินคำสั่งศาลแล้วก็ใช้คำสั่งศาลเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคมพร้อมตั้งข้อสังเกตการเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนดอาจเป็นเกมการเมืองของเครือข่ายอำนาจในกระทรวงแรงงานที่ต้องการยื้อการคืนอำนาจผู้ประกันตนทั้งที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่ากลับมายื้อเวลาจนถึงขณะนี้ทำให้การบริหารกองทุนอยู่ในภาวะสุญญากาศมานานกว่า5เดือนค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่กระบวนการปกติของบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมที่หมดวาระไปตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วการหย่อนบัตรควรเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้ควรจะได้บอร์ดชุดใหม่แล้วด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามยื้อเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งมาจนถึงครั้งนี้มีการดำเนินการกระบวนการเพื่อจัดการการเลือกตั้งไปแล้วกว่า 70% เหลือเพียงแค่การหย่อนบัตรโดยกระบวนการทั้งหมดนี้เห็นว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมได้มีการปฏิบัติการเกินคำสั่งศาลถ้าพูดตามประสากฎหมายก็เหมือนกับการที่พระรามไปให้หนุมานบุกเอาตัวนางสีดามาคืนแต่หนุมานกลับเผากรุงลงกาเสียอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายตามมาค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เลยเรียกร้องนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานหากมีเจตนาที่จะปฏิรูปประกันสังคมตามที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งขณะดำรงตำแหน่งณขณะนั้นก็ควรจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแล้วก็อย่าปล่อยอำนาจเดิมบิดเบือนข้อมูลค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าชิงทองนะครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานประสานสปป.ลาวติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายครับจากกรณีคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อเย็นวานนี้ครับโดยคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกชิงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 13,36,400 บาทโดยภายหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองและก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปความคืบหน้าวันนี้ครับทางพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ก่อเหตุเป็นชาวลาวซึ่งหลังก่อเหตุครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจอดทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำโขงก่อนจะขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามแม่น้ำข้ามโขงไปที่ห้วยทรายสปป.ลาวปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายประกอบกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนอำเภอเชียงของในการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สปป.ลาวเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแถลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม69อยู่ที่ 1.95% ต่ำกว่าตลาดคาดการไว้ 2.55% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้าค่ะจากผลกระทบความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อแล้วก็การปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ก็ส่งผลต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม69นี้ก็คาดว่าจะเป็นบวกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยปัจจัยสนับสนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงหรือว่าค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม69ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยและราคาผลไม้สดก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากอุปทานที่เข้าสู่ตลาดปริมาณมากซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะติดตามสถานการณ์ต้นทุนค่าครองชีพค่าขนส่งทิศทางพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับวูบหลับในก่อนรถเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ข้างทางเสียหายเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับภาพวงจรปิดจับภาพวินาทีรถเก๋งสีบรอนเทาทะเบียนมหาสารคามพุ่งชนรถเก๋งสีดำที่จอดซื้อผลไม้อยู่ริมถนนบริเวณถนนตัดใหม่ข้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะแคงกลางถนนแต่ว่าเคราะห์ดีเหตุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสภ.เมืองมหาสารคามพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีบรอนเทาทะเบียนมหาสารคามพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนสภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายพังยับเลยนะครับแล้วก็มีรถเก๋งสีดำทะเบียน101จอดซื้อผลไม้ถูกชนอยู่ที่ฝั่งขวาพังเสียหายสอบแม่ค้าผลไม้ให้ข้อมูลบอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังเตรียมยำกระท้อนแล้วก็ปอกมะม่วงเปรี้ยวตามออเดอร์ของลูกค้าจู่ๆได้ยินเสียงชนดังสนั่นขึ้นก็ตกใจครับรีบหันไปมองก่อนจะพบรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะแคงอยู่กลางถนนส่วนรถของลูกค้าที่จอดซื้อผลไม้ถูกชนได้รับความเสียหายทางเจ้าของรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ครับชื่อว่านางสาวสกุลตลาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมาจอดริมทางครับเพื่อซื้อผลไม้ยังไม่ทันจ่ายเงินได้ยินเสียงชนดังสนั่นเมื่อหันกลับมาก็พบว่ารถของตนถูกชนไปแล้วโชคดีไม่มีใครอยู่ในรถครับส่วนคนขับรถเก๋งก็ยอมรับว่าหลับในนะครับเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับบอกว่าหลับในเบื้องต้นตำรวจเองก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับคนขับตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มีเรื่องเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะหญิงวัย66ถูกประตูรั้วทับนะคะหายปลาร้าหักค่ะซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงวัย66ปีกำลังปิดประตูรั้วบ้านแต่ประตูเกิดติดค่ะทำให้ทั้งออกแรงดึงแรงผลักแรงดันอย่างไรก็แล้วแต่นะคะประตูไม่ขยับเลยแต่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นประตูรั้วเหล็กกรุไม้สูงเกือบ2เมตรหนักราว50กิโลกรัมกลับหลุดออกจากรางแล้วก็ล้มทับหญิงคนดังกล่าวค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีสติพยายามตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะทำให้บ้านฝั่งตรงข้ามได้ยินรีบมาช่วยยกประตูรั้วออกให้ค่ะ ทั้งนี้นะคะก็มีการโทรตามรถพยาบาลให้มารับตัวไปเบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยนะคะว่ากระดูกไหปลาร้าซ้ายหักได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อศอกค่ะเมื่อแพทย์อนุญาตกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านนะคะวันนี้ก็มีอาการปวดบริเวณซี่โครงอย่างรุนแรงทำให้ครอบครัวต้องพากลับไปหาคุณหมอแล้วก็เอ็กซเรย์เพิ่มเติมเหตุการณ์นี้ครอบครัวยืนยันว่าถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเตรียมซ่อมแซมระบบรางประตูไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะคะซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวค่ะไปตรวจสอบที่ประตูดังกล่าวก็พบว่ายังอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการซ่อมแซมแต่ว่าเพิ่งต้นไปพบเห็นระบบรางประตูมีปัญหาจริงๆค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ที่เอามาเตือนกันนะคะให้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะ
0: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือออกมาเตือนญี่ปุ่นนะครับโดยคิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือครับเตือนครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การขยายกำลังอาวุธของญี่ปุ่นหลังจากไปพบครับว่าญี่ปุ่นทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐบนเรือพิฆาตโชไกและก็การเข้าร่วมซ้อมรบในฟิลิปปินส์ซึ่งเปิดทางให้ญี่ปุ่นมีศักยภาพในการเปิดฉากโจมตีระยะไกลครอบคลุมมาถึงเกาหลีเหนือและประเทศข้างเคียงครับเกาหลีเหนือชี้บอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นก้าวสำคัญในการก้าวข้ามนะฮะในเรื่องของการตั้งรับสู่การเตรียมทำสงครามในต่างแดนโดยมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังพร้อมกับย้ำว่าจะดำเนินการตอบโต้ญี่ปุ่นที่กระทำการดังกล่าวเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่รุนแรงมากขึ้นครับ
1: ค่ะชายชาวเมืองสโปเคนวัย37ปีที่ถูกจำคุกคดีฆ่าบิดาของตัวเองไปปรากฏตัวต่อศาลที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในข้อหาลอบวางเพลิงหลังถูกกล่าวหาว่าใช้ไม้ขีดหรือไฟแช็กจุดพงหญ้าข้างทางจนเกิดไฟป่าโอเทรลส์ใกล้กับเมืองสโปเคนซึ่งเป็นหนึ่งในไฟป่า3จุดที่เผาทำลายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างไปกว่า700หลังและทำให้ประชาชน 64,000 คนต้องอพยพไฟป่า3จุดนะคะเผาผลาญพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองไปแล้วกว่า 25,000 ไร่สาเหตุเกิดจากไฟป่าอีก2จุดที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่เตือนว่าอุณหภูมิที่กำลังพุ่งสูงขึ้น32องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net.
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสต์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธนะครับอยู่กับมนุษย์สุดหล่อเทพ AI ของเรานะครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านฮะ
11: วันนี้มาแต่เสียงหล่อๆเลยนะฮะภาพไม่มา
12: ขออภัยฮะขออภัยฮะเพราะว่าอยู่ข้างนอกครับเลยไม่ได้สะดวกเปิดกล้องฮะมันมืดมากครับผม
11: ช่วงวันนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทหนึ่งเนาะที่เป็นเราพูดถึงกันบ่อยๆนะฮะ Anthropic เนี่ยกำลังฮอตกำลังฮอตมากเลยจากข่าวที่อะไรนะมีการฟ้องร้องใช่ไหมมีการฟ้องร้องว่ามีการเอาต้นฉบับหนังสือ
12: เรื่องลิขสิทธิ์แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่างานนี้ผมว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับการเอาใช้ AI อย่างมีเขาเรียกว่าอย่างมีความรับผิดชอบเพราะว่าแม้ว่าตัวหนังสือคือต้องบอกอย่างนี้ฮะพอเข้าไปอ่านผลสรุปเกี่ยวกับแอนโทปิกกับคดีของหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องบอกอย่างนี้ว่ามี2ส่วนที่ศาลตัดสินว่า1เนี่ยไม่มีความผิดนะไอ้ที่ไม่มีความผิดคือการที่หนังสือนั้นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าไม่มีไลเซนไม่มีเรื่องของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการที่เอาไปใช้โดยชอบธรรมประมาณนี้นะผมไม่ได้แม่นกฎหมายเหมือนกันแต่คำพิพากษาจะประมาณนี้แต่ว่าอีกส่วนนึงว่าการที่ Anthropic เอาเนื้อหาไปเทรนนี่ผมว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่แล้วนะการที่เอาเนื้อหาไปเทรน AI แล้วเอาไปใช้ประโยชน์โดยที่เจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมไม่ได้ให้ความยินยอมเริ่มละเอาข้อมูลไปใช้ไปเทรนโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมทำให้ AI นั้นสามารถไปให้บริการต่อได้แบบเนี้ยนี่คือคร่าวๆนะฮะไม่ได้แม่น 100% นะแต่ว่าน่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่แล้วแหละว่าถ้าเราเอาถ้าสมมติเรามีโมเดล AI จะเป็นเจ้าไหนก็แล้วแต่แล้วเราเอาข้อมูลที่เจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะสมมติเปิดอยู่ที่เว็บไซต์ก็ตามแต่เหมือนของผมอ่ะเปิดที่เว็บไซต์แต่ว่าเอาไปเทรนนั่นนู่นนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยอ้าว เราบอกว่าเราไม่ได้ให้ความยินยอมนะเราให้อ่านฟรีแต่ไม่ได้ให้เอาไปเทรน AI แล้วไปใช้ประโยชน์ต่อนะ
11: อ
12: ันนี้เรื่องใหญ่เลยสรุปค่าเสียหายทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้ค่าปรับคดีนะครับเป็นค่ายอมความเป็นค่ายอมความที่
11: ไม่ได้แพ้คดีแต่ยอมความกัน
12: ยอมความกันเพื่อไปตั้งกองทุนเพื่อไปเอาเงินทุนตรงเนี้ย1,500ล้านเหรียญก็ประมาณสักโอ้สมมติคูณ30 45,000 ล้านบาท
11: ครับ
12: ไปเป็นกองทุนเพื่อชดเชยค่าเสียหายเนี่ยค่าผลตอบแทนให้กับเจ้าของไลเซ้นไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์ผู้เขียนอะไรทั้งหลายแหละนะครับเป็นกองทุนตัวนี้เนี่ยอันนี้คือแค่คดีเดียวเนี่ย 45,000 ล้านบาท
11: คิดไม่ออกเลยว่าถ้าทุกคนที่สืบได้ว่ามีข้อมูลตัวเองเข้าไปเป็นนะหนึ่งในต้นวัตถุดิบในการเทรนจะเกิดอะไรขึ้น
12: ใช่
11: ครับกระบวนการอย่างนี้เข้าใจว่าจากที่อ่านข่าวก็คือว่าเขามีการซื้อหนังสือล็อตใหญ่ถูกไหมฮะซื้อหนังสือล็อตใหญ่มาแล้วก็เข้าไปในอุปกรณ์เหมือนกับอะไรนะตัดหนังสือทำลายแล้วก็เข้าสแกนเพื่อให้โรบอทเข้ามาอ่าน
12: ครับมาอ่านแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมต่างๆซึ่งผมว่าเนี่ยมันจะเริ่มต้องอย่างองค์กรหลายองค์กรทุกวันนี้อ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันใช่ไหมฮะบอกว่า
11: ธรรมาภิบาล
12: เรื่องธรรมาภิบาลเอ่ยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลผ่านไปไม่ถึง1สัปดาห์มีคดีใหม่อีกแล้วใช่ไหมฮะผู้ชายเสื้อสีส้มอย่างเงี้ย
11: ชายเสื้อส้ม
12: ก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่หยุดแค่นี้ฮะมันจะมาอีกนะครับก็เราอยากจะเตือนไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาแบบทับถมกันอะไรกันไม่ใช่นะครับอยากจะบอกว่าเฮ้ยเตือนแล้วก็อีกอันนึงที่เราคุยกันที่โค้ชโอเรามี PR ป่ะ
11: มีไหมฮะเดี๋ยว
12: โค้ชโอเช็คไลน์ก่อนเดี๋ยวผมพูดใช่เรื่องของแอทอปิกฮะคืออย่างนี้ฮะแอนโทปิกเนี่ยเขาก็ออกรายงานเยอะแอนโทปิกคืออะไรก็คือระบบ AI ชื่อว่าครอสนะครับชื่อว่าครอสเนี่ยแบบเหมือนเราใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ใช้ Microsoft Copilot นะครับก็จะมีเจ้าของ Amazon เจ้าหนึ่งก็คือ Anthropic ก็คือผู้ให้บริการครอสครอสเนี่ยเขาออกเปเปอร์เยอะมากนะครับแล้วก็เปเปอร์ที่ตอนนี้ผมว่ามีประโยชน์สำหรับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็น SME นะครับหรือองค์กรขนาดใหญ่หรือภาครัฐนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้คือทุกองค์กรใช้ AI แล้วก็จะเกิดปัญหาว่าตกลงเนี่ยเราทำใช้ AI อย่างถูกต้องหรือไม่ใช้ AI อย่างถูก PDPA หรือไม่ ใช่ไหมฮะดังนั้นผมแชร์อันหนึ่งช่วงเดือนนี้เลยฮะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งที่ผมแชร์แล้วก็หลายองค์กรให้ความสนใจแล้วผมคิดว่ามันมีประโยชน์กับสำหรับทุกองค์กรจริงๆนะครับคือแนวคิดในเรื่องของ AI operating system
11: ผมไปเห็นในเพจธนาคงพันนะฮะผมกำลังจะถามเลยว่าเฮ้ยน่าสนใจมากครับเรื่องนี
12: ้ใช่คืออย่างนี
11: ้ AIOS.
12: แนวมันคือแนวคิดโค้ชโอกับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีขายระบบหรอไม่ใช่นะมันคือแนวคิดคืออะไรแนวคิดคือวันเนี้ยนะครับถ้าสมมติเข้าไปเนี่ยนะครับผมอันนี้คือบล็อกฟรีนะครับเข้าไปอ่านได้ดูได้นะครับแต่ว่าถ้าคอมเมอร์เชียลเรามาคุยกันเนาะแต่นี่ถ้าไปอ่านเอาความรู้ทุกคนเอาไปปรับประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ผมก็ยินดีด้วยนะครับคืออัลทอปิกเปิดรายงานมาบอกว่าปัญหาคืออะไรปัญหาอย่างนี้ฮะวันนี้ทุกองค์กรไม่ต้องถามละใช้ AI หรือเปล่าแทบทุกองค์กรใช้ถูกไหมฮะประเด็นก็คือว่าวันนี้ที่เราใช้ AI กันน่ะ AI มันมีอยู่4ยุคอันนี้คือ Anthropic ออกมาเป็นรายงานเลยนะฮะเรื่องของ AI operating system เป็นแบบนี้ครับผมบอกว่าอย่าไปดูเนื้อความไปดูแบบการตลาดหน่อยนะเรียกคนมาแต่ว่าวิวัฒนาการของ AI วันนี้คุณใช้ AI เนี่ยคุณใช้แบบไหนโค้ชโอลองตอบท่านผู้ฟังลองตอบมามันมีอยู่4สเต็ปณเวลานี้นะฮะปี2026สเตจแรกคือเบสิกที่สุดใช้เป็นแชทบอทนะครับอันนี้ผมเปิดมาเนี่ยอยู่เว็บไซต์ธนพงพันธ์ .com เดี๋ยวผมไปใส่ลิงก์ไว้ให้ทุกท่านเข้าไปอ่านฟรีไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นนะครับใช้เป็นแชทบอทคืออะไรถามตอบเป็นอับดุลถามตอบสรุปเนื้อหาแปลภาษาทำงานแยกส่วน นะครับอันนี้คือเบสิกแชทบอทผมว่าทุกท่านใช้อยู่แล้วสเต็ปที่2เนี่ยจะเป็นการเอามาใช้ในการทำงานมากขึ้นละในออฟฟิศนะครับหลายคนก็จะใช้ละนะครับก็คือเป็นสเต็ปที่2คือ AI assistant คือเอา AI มาใช้เนี่ยเพื่อเป็นผู้ช่วยจะเอาบริบทไฟล์งานช่วยสรุปอ่ะให้ทุกท่านเห็นภาพเวลาเราใช้ Microsoft Copilot ใช่ไหมครับหรือใช้ Gemini Workspace เราจะเริ่มมีตัว AI assistant ละใช่ไหมครับว่าช่วยสรุปช่วยเขียนยาวขึ้นช่วยเขียนสั้นขึ้นช่วยทำรูปภาพเนี่ยคือ AI assistant มันไม่ใช่ถามตอบละพอนึกภาพออกใช่ไหมถ้าหลายท่านใช้ Microsoft Office อยู่หรือว่าใช้ Gemini Workspace เนี่ยจะมีตัว AI assistant เนี่ยอันนี้คือสเต็ปที่2สเต็ปที่3คืออะไรสเต็ปที่3คือเรากำลังใช้เรื่องของ AI agent มาช่วยทำงานแทนเราจะเกือบ24ชั่วโมงก็ได้นะเนี่ยคือ AI agent คอร์สอาจจะเป็นคอร์ส Cowork ใช่มั้ยตอนนี้มี Microsoft Spark อย่างเงี้ยใช่มั้ยที่เริ่มออกมาแล้ว
11: มาตลอดฮะมาใหม่
12: มาตลอดนี่คือ AI agent ดังนั้นเนี่ย AI agent คือขั้นที่3คืออะไรคือวางแผนรับเป้าหมายไปแล้วมันก็จะไปเลือกวิธีการเพื่อจะทำงานหลายขั้นตอนได้แบบอัตโนมัติเราแค่สั่งมันว่าเราต้องการอะไรเดี๋ยวมันจะไปทำงานของมันเองฮะปีที่แล้วต้นปลายปีเราจะมี Open Claw ใช่ไหมฮะหลายท่านก็เอาไปใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยนะใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ก็แห่มาใช้กันคอร์ส Cowork อันนี้ใช่นี่คือ AI agent แต่ทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ Anthropic บอกนี้ฮะ Anthropic เนี่ยเขาให้บริการตัวของคอร์ส Cowork ให้กับหลากหลายองค์กรทั่วโลกเลยเป็นหมื่นเป็นแสนองค์กรเลยใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาเลยบอกประเด็นอย่างนี้ครับบอกว่ารู้ไหมว่า 95% เนี่ยองค์กรส่วนใหญ่คือไม่ต้อง 95 องค์กรส่วนใหญ่เลยเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยใช้ AI แล้วเนี่ยมันไม่คุ้มมันไม่เห็นผลลัพธ์มันไม่ได้สร้าง ROI เพราะอะไร
11: ใช้แล้วไม่ได้ผลนั่นเอง
12: ใช้แล้วไม่ได้ผลคือได้ใช้นะคือต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ฟังต้องบอกว่าเวลาเราใช้แล้วเนี่ยใช้แล้วใช้เป็นใช้แล้วได้ผลเนี่ยมันคนละใช้กันนะใช่ไหมเราใช้แล้วเนี่ยเหมือนขับรถอ่ะเราขับรถได้แต่ไปขับรถเฟอร์รารี่อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ฝึกขับรถแบบนักขับรถมืออาชีพอย่างเงี้ยมันต้องมีทักษะแล้วก็รู้ว่าต้องใช้อะไรยังไงด้วยประเด็นอย่างนี้ฮะองค์กรส่วนใหญ่ 95% เนี่ยนะครับใช้ AI แล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่ได้ ROI เพราะไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการทำงานขององค์กรคือไม่ได้รีดีไซน์โครงสร้างการจัดการขององค์กรทั้งหมดเพียงแต่เอาแค่เอา AI เนี่ยมาแปะใช้เหมือนเราเปลี่ยนจาก Excel มาเป็นตัว Gemini อย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนกระบวนการทำงานนะครับดังนั้นเขาทาง Anthropic เลยแนะนำบอกว่าจากที่เขาเนี่ยได้ร่วมงานกับองค์กรทั่วโลกเป็นหลักแสนเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าการที่เอา AI มาใช้หนึ่งอย่าคิดว่าจะต้องเป็นโมเดลที่ล้ำที่สุดไม่จำเป็นเลยจำได้ไหมฮะสัปดาห์ที่แล้วเรายังคุยกันอยู่เลยบอกว่าเนี่ยตอนช่วงงานฟุตบอลโลกเราเห็นคุณลิซ่าถอยเฟอร์เรอรี่มาใช่ไหมเราก็ยินดีด้วยแต่ผมกับโค้ชโอบอกว่าเฮ้ยเราเงินไม่พอสมมติเราจะไปบุรีรัมย์เนี่ยเราขับเฟอร์รารี่ไม่ได้เราก็นั่งบขสก็ถึงเหมือนกันทางแอนโทปิกเขาแนะนำอย่างนี้จริงๆนะบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ LLM หรือ AI เทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยที่สุดเราเลือกใช้ในสิ่งบริบทที่ถูกต้องกับองค์กรของเราแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าไม่ใช่เทคโนโลยีที่แพงที่สุดล้ำที่สุดแต่สำคัญกว่าคือคุณต้องเปลี่ยนกระบวนการทำงานแต่มันกระบวนการมันแค่ส่วนหนึ่งนะผมเรียกว่าระบบแล้วกันเวลาเราเรียกว่า AI operating system อะฮะมันไม่ใช่ระบบของระบบปฏิบัติการ AI ในองค์กรนะพอมันเรียกพูดระบบมันก็เรียกว่า ERP ใช่ไหมฮะดังนั้นมันไม่ใช่ ERP อย่างเดียวมันคือระบบมีกระบวนการโครงสร้างองค์กรวัฒนธรรม mindsetหลากหลายไปหมดเลยดังนั้น AIOS เนี่ยมันเป็นสเต็ปที่4แล้วถ้าองค์กรอยากจะใช้ AI แล้วได้ผลนะครับเขาเลยบอกว่าเอ้ยอย่าแค่ใช้แค่เป็นแชทบอทอย่าใช้แค่ AI assistant อย่าใช้แค่ AI agent แต่ให้เอาแนวคิด AI operating system หมายความว่ามันเป็นโมเดลนะครับถ้าใครดูไลฟ์อยู่เนี่ยผมจะเปิดเว็บอยู่เลยเนี่ยว่ามันมีแนวคิดคอนเซ็ปต์จริงๆนะครับคอนเซ็ปต์ของ Anthropic ว่าแนะนำบอกว่าถ้าจะทำแล้วได้ผลเนี่ย AI operating system คืออะไรมันไม่ใช่แค่ LLM ฮะมันมีเรื่อง

0: ของสกิลมันมีเรื่องของ Workflow มันมีเรื่องของ Governance เห็นไหมใครกลัวว่าใช้ AI แล้วจะผิด PDPA ข้อมูลจะหลุดนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะเป็นแบบว่าข้อมูลลูกของ PDPA เราจะหลุดเนี่ย
1: เปิดให
0: แน
1: ้ใ
0: ว
1: คร
0: คิด
1: ก็
0: นี
1: ได
0: ้
1: ้
0: ก็
1: ม
0: ช
1: า
0: ่ว
1: ด
0: ย
1: ึง
0: ได้
1: จากเว็บไซต์เราอย่างนี้นะ
0: ใช่
1: ให้เขาทำสะดวกเต็มที่เปิด
0: ถู
1: โอ
0: กต
1: ก
0: ้
1: า
0: อ
1: ส
0: ง
1: ทุกอย่าง
0: แนวคิดเนี้ยจะช่วยองค์กรแล้วเซฟด้วยนะครับบอกอย่างนี้ฮะแนวคิดเนี้ยถ้าเอามาทำจริงคืออะไรมันคือจำได้ไหมฮะสมัย10-20 ปีที่แล้วเราบอกว่าเรามีระบบที่เป็น on premise ก็คืออยู่ในระบบในองค์กรพอมี cloud เราบอกว่าต้องเป็น public cloud นะกลายเป็นว่า public cloud บางทีเนี่ยหนึ่งอาจจะไม่ปลอดภัยสองคืออาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงเขาก็เลยทำ private cloud กลายเป็นว่ามันก็จะเป็น hybrid cloud คืออะไรใช้ทั้ง on premise ในองค์กรใช้ทั้ง private cloud ใช้ทั้ง public cloud ใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของ PDPA Cyber Security ด้วย AI ก็เช่นกันก็คือถ้าเราบอกว่าอะไรที่เราบอกว่าเราใช้ AI เนี่ยถ้าอะไรที่ต้องใช้ Public เช่นจะต้องไปใช้ Gemini จะไปใช้ของ DeepSeek หรืออะไรใช้ Public ก็ใช้ Public ไปแต่มันไม่ต้องใช้ Public ทั้งหมดบางส่วนเราสามารถใช้เป็น Black Box เหมือน On Premise อะเป็นโมเดลที่ไม่ต้องล้ำที่สุดเหมือนแอทอปิกบอกแต่ว่าเรารู้ว่าเนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรเพียงพอแล้วเหมือนเรานั่ง
1: ค
0: บ
1: รับ
0: คสเนี่ยเราก็อะไรเราก็ไป
1: เร
0: ถ
1: า
0: ึ
1: ก็
0: ง
1: ถึงเหมือนกัน
0: บุรีรัมย์เหมือนกันแต่ถึงช้าหน่อยมันไม่เท่แค่นั้นเอง
1: แต่ก็อย่าถึงกับเดินนะฮะ
0: อ้า
1: ต
0: ว
1: ้องใช้เครื่องม
0: ใ
1: ื
0: ช
1: อ
0: ่
1: บ้าง
0: ใช่ใช้เครื่องมือบ้างอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือแนวคิด AIOS ซึ่งผมแนะนำนะฮะคือถ้าองค์กรบอกว่าวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเราสูงต้องประหยัดสิ่งที่แนวคิด AI Operating System เขาบอกเลยครับบอกว่าหนึ่งจะช่วยประหยัดค่าโทเค็นการที่องค์กรของคุณเนี่ยใช้โทเค็นเนี่ยโอ้โหเดือนหนึ่งเป็นหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนค่าโทเค็นอย่างเดียวนะมันไม่ได้แปลว่าคุณสิ่งที่คุณทำนั้นเนี่ยมันถูกต้องและเหมาะสมนะสิ่งที่ต้องดูคือคุณใช้แล้วคุ้มค่าหรือไม่ดังนั้นแนวคิดเนี่ยผมอ่ะใช้มาประมาณครึ่งปีแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเริ่มเอาแนวคิดนี้มาใช้กลายเป็นว่าผมจะมี3ส่วนแล้วกันส่วนแรกคือ Black Box เพื่อเป็นออมพิมิส AI Black Box ในองค์กรอันเนี้ยปลอดภัย100%เลยเราไม่ต้องห่วงว่าข้อมูลเราจะหลุดละส่วนที่สองคือส่วนที่บอกว่าเฮ้ยจะต้องมีไปเอา AI ข้างนอกมาแล้วก็เปิดช่องบางส่วนเนี่ย private เนี่ยมันไม่ได้ช่วย100%ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดเสียค่าโทเค็นจากเสียค่าโทเค็นเดือนละเป็นหลักแสนหายไปครึ่งหนึ่งอะฮะหายไปครึ่งหนึ่งไอ้ครึ่งหนึ่งเนี้ยไปจ่ายค่าอะไรตะเรียนตามตรงอันนี้ผมแชร์แบบลองผิดลองถูกมาเดี๋ยวแชร์ท่านผู้ฟังมันจะลดคอร์สเลยเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยแสนนะแสนห้าถึงสองแสนบาทต่อเดือนนะจริงๆถามว่าเอาต้นทุนนั้นไปทำอะไรผมบอกว่าเอาต้นทุนนั้นมาจ่ายค่า AI Workspace AI Workspace เช่น Nvidia Spark AMD Halo เครื่องหนึ่งอ่ะ AI Workspace เครื่องหนึ่งประมาณสักตัวนี้ไม่เกิน200,000 บาทละ200,000บวกลบแล้วกันแล้วแต่สเปคแต่ว่าในองค์กรน่ะไม่ต้องใช้สเปคสูงมันเพราะเราใช้ในองค์กรถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเดือนแรกก็คุ้มทุนละเดือนที่สองเริ่มกำไรละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแนวคิดเนี้ยของ AI Operating Systemอันนี้คือผมให้คอนเซปต์ก่อนนะว่ามันเป็นจะเรียกเทรนใหม่ก็ไม่ใช่นะมันเป็นวิวัฒนาการละกันฮะจากแชทบอทไปสู่ AI Assistant
1: ครับ
0: AI Agent แล้วก็มาเป็น AI Operating System ผมคิดว่าแนวคิดแบบเนี้ยถ้าในองค์กรของทุกท่านบอกว่าต้องจ่ายค่า ERP ต้องจ่ายค่าซอฟต์แวร์ไลเซนส์เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนเนี่ยผมว่าเนี่ยอันนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยตกลงวันนี้เราใส่เสื้อสีส้มแล้วเราจะหลุดหรือไม่ต้องห่วงนะเพราะมันอยู่แบ็คบ็อกซ์ในองค์กร
1: ใช่ใช่ยิ่งเราใช้เทคโนโลยีเราต้องยิ่งมีความรู้เท่าทันว่ารูรั่วมันอยู่ตรงไหนนะครับ
0: แล้วเราคิดดูฮะหลายองค์กรเป็นอย่างนี้หลายองค์กรคือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับเป็นมีโรบอทอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าบริหารจัดการยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าวันนี้เริ่มมีหลายเปเปอร์แล้วว่าองค์กรจะต้องออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานระหว่างหนึ่ง ตอนแรกมีคนฮิวแมน
1: คนกับคน
0: กับ AI อ่ะคนกับคนก็มีปัญหาพอแล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมคนกับ AI มีอีกตอนนี้ยังไม่พอมีหุ่นยนต์เป็น physical AI ที่แปะของโค้ชโอไว้เนี่ยผมยังไม่ทำการบ้านให้โค้ชโอเลยว่าจะพูดถึง physical AI เนี่ยอันนี้มันพูดลึกนิดนึงมันไม่ได้สามารถพูดครึ่งชั่วโมงทำเสร็จนะอ่ะคน AI เท่าหุ่นยนต์เนี่ยมาร่วมกันยังไงบทความล่าสุดของผมเนี่ยในธนพงพันธ์อินไซ
1: ต์
0: ธนพงพันธ์ชื่อผมเองนะ AIOS เสร็จแล้วก็เนี่ย Human AI หุ่นยนต์จะทำยังไงซึ่งมันก็จะมีหลากหลายเช่นของ McKinsey หรือของ Gartner เนี่ยก็จะออกรายงานบอกแล้วองค์กรสมัยใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงระบบนะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะแต่ต้องออกแบบการจัดการองค์กรสมัยใหม่คือดีไซน์องค์กรให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนไปเพราะอย่างนี้ฮะศาสตร์ของการบริหารจัดการองค์กรหรือมนุษย์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่เราเรียนมา10 20 30ปีแล้วซึ่งไม่มีคำว่า AI ไม่มีคำว่าโรบอทดังนั้นนะครับตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปเราก็เลยอาจจะต้องอัปเดตเปเปอร์อัปเดตกรณีศึกษาเพื่อเอามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของเราใช่ไหมครับหลายองค์กรมีขายบริการเป็นขายค้าปลีกขายสินค้าอาจจะไม่มีหุ่นยนต์แล้วก็แค่มนุษย์กับ AI ก็ AIOS พอ
1: ครับ
0: แต่ถ้าหลายองค์กรบอกว่ามีโรบอทนะก็นี่เลย
1: เตรียมพร้อมเลยฮะต้องเตรียมพร้อมเต็มที่นะครับซึ่งวันนี้ฮะบทความต่างๆเนี่ยอ่านได้ที่เว็บไซต์ธนพงพันธ์ .com ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นคู่มือประจำตัวเลยตอนนี้เป็นคู่มือประจำตัวผมไปแล้วเวลาใครมาคุยเรื่อง AI กับผมเนี่ย
0: เปิดเลยฮะเปิดได้เลย
1: ขอไปเปิดเพจนี่ก่อนฮะนะซึ่งเดี๋ยวนี้นอกจากธุรกิจใช้นะยังมีอีกกลุ่มนึงฮะที่ใช้เทคโนโลยีอย่างสูงมากคุณพลครับกลุ่มที่ใช้ AI เทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีสูงมากในการที่จะมาหาโอกาสกับความไม่รู้ของคนไทยนะฮะโอ้โหวันนี้มีข่าวด่วนข่าวสำคัญเข้ามาอะไรครับพี่พลครับสำนักงานกสทช.เนี่ยเตือนประชาชนนะครับว่าตอนนี้ให้ระวังเบอร์โทรที่ขึ้นด้วยบวก697และบวก698พี่พลครับทราบไหมครับว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์แบบประเทศอะไร
0: ประเทศอะไรผมไม่เคยรับเลย
1: ประเทศเขาบอกว่าเป็นเบอร์ต้นทางประเทศนะครับแต่เป็นเบอร์ที่พวกที่ใช้ VoIP เนี่ยนำมาใช้ในการโทรเข้ามานะครับสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนระมัดระวังที่จะรับสายเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697นะครับหรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวครับจะกลายเป็นสายการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยสติหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือ OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกตินะครับไม่ใช่เบอร์บวกเข้ามาเนี่ยจะไม่กล้ารับแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้ครับหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่สรรพากรหรือเจ้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นพร้อมแจ้งประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีวัตถุตกค้างหลอกให้โอนเงินนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ครับขอให้สันนิษฐานเลยครับว่าเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำว่ามีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีที่ป้องกันดีที่สุดครับในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ครับนี่เพื่อนบ้านเรานี่เขาก็ใช้กันเยอะนะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่ต้องการจะหาโอกาสจากความไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เท่าทันเรารู้เท่าทันเราก็แก้ไขได้
0: ใช่คือผมมักจะบอกอย่างเงี้ยฮะอะไรเงินเวลาเราออกจากกระเป๋าเราเนี่ยถูกไหมฮะหรือข้อมูลอะไรออกไปเนี่ยหายใจสักสามเฮือกฮะยังไงเนี่ยถ้าเราต้องจ่ายเดี๋ยวเราก็ต้องจ่ายมันอยู่ดีใช่ไหมแต่เราพอหายใจสามเฮือกหรือบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอตรวจสอบแป๊บนึงนะใช่ไหมฮะ ไม่เห็นเป็นไรเลยฮะก็ให้คนรอรับจ่ายเงินเนี่ยที่เราจะรับเงินจากเราเนี่ยก็รอไปเราตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมฮะถ้าทุกท่านบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้อมูล

0: คุณเราหลุดหรือค่าใช้จ่ายเรายังไงก็ต้องจ่ายอยู่แล้วจ่ายช้าอีกสิสัก3 นาที5 นาทีไม่เป็นไรหรอกครับตรวจสอบไว้ก่อนอย่างที่กสทช.แนะนําอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเงินออกจากกระเป๋าเราเมื่อไหร่มันมักจะไม่ได้คืนเสมอฮะ
1: ตาม
0: ใจ
1: ย
0: เย
1: า
0: ็น
1: ก
0: นิดหนึ่งตาใช่ใจเย็นนิดหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งรอตรวจสอบรอให้เพื่อนรอให้ลูกให้หลานมาช่วยตรวจสอบใช่ไหมครับว่าตกลงเนี่ยตกลงเป็นค่าใช้จ่ายอันนี้จริงหรือเปล่านะใช่ไหมฮะเพราะถ้าจริงอ่ะผ่านไป3 นาที5 นาทีเองเราค่อยโอนไป
1: อื
0: ต
1: ม
0: รวจส
1: ใ
0: อ
1: ช
0: บ
1: ่
0: ความถูกต้องตรวจสอบอะไรใช่ไหมฮะไม่ใช่จำเป็นต้องออกเดี๋ยวนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาใช้จิตวิทยาเยอะว่าจะต้องโอนตอนนี้อย่างนั้นอย่างอันนี้ไม่น่าใช่ละ
1: คร
0: เพ
1: ั
0: ร
1: บ
0: าะมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายที่จะต้องอะไรขนาดนั้นถูก
1: ค
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ับ
0: ฮะดังนั้นตั้งสตินะครับเพราะเงินของคุณคือเงินของคุณนะถ้าเงินคุณออกไปแล้วเนี่ยตามยากนะแล้วเผล
1: ต
0: อ
1: ามยา
0: ๆ
1: ก
0: เน
1: แ
0: ี
1: น
0: ่
1: ่
0: ย
1: นอน
0: ราคาในการจะต้องตามอาจจะสูงกว่าเงินที่คุณจะเสียไปด้วยซ้ำใช่ไหมฮะก็ตั้งสตินะยุคนี้ก็ต้องยังไงฮะมันไม่มีใครดูแลคุณได้เท่ากับตัวคุณเองฮะช่วยกันดูแลตัวเราเอง
1: ในส่วนนี้ครับที่ผมอ่ะมีประสบการณ์จากการที่โหอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยฮะค
0: คร
1: น
0: ับ
1: ที่โดนหลอกเหล่านี้เนี่ยเป้าหมายส่วนใหญ่เลยนะฮะผู้สูงอายุจริง
0: ผู้สูงอายุครับ
1: ๆผู้สูงอายุยิ่งช่วงที่แบบเนี่ยช่วงนี้ที่มีช่วงกระแสที่แบบต้องไปอัปเดตมือถือต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อมาใช้บริการบางอย่างจากภาครัฐเนี่ยโอ้โหเป็นช่วงที่เปิดโอกาสเลยครับพอต่อเน็ตปุ๊บโอ้โหมาแล้วเบอร์โทรแป๊บเดียวก็มีโทรเข้ามามีคุณยายท่านหนึ่งครับบอกว่าแค่เปิดเบอร์ไปครั้งที่แล้วไม่นานเองเนี่ยก็มีคนโทรเข้ามาเลยนะ
0: นะ
1: เป็นพี่มิตรเป็นพี่มิตรโทรเข้ามานะ
0: นะครับก็ต้องดูแลตัวเองครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างภาครัฐเขายังก็มีปัญหาเนาะตับสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยสัปดาห์ที่แล้วคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัปดาห์น
1: ส
0: ี
1: ุ
0: ้
1: ด
0: คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งประเทศแบบเนี้ยนะครับก็เราก็ต้องบอกว่าอ่ะจับจังทันใจแล้วเรามีข่าวอะไรดีๆที่จะให้ทุกท่านได้ประโยชน์หรืออย่างน้อยเนี่ยไม่ตกเป็นภัยของเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเราก็มีอะไรดีๆก็มาแนะนำกันฮะ
1: นายครับซึ่งวันนี้ก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับบวก6 9 7กับ6 9 8นะครับระวังให้ดีนะคร
0: บ
1: ับ
0: วกอะไรเราก็ไม่รับทั้งนั้นฮะถ้าไม่ใช่บวก66เนี่ยผมก็ไม่รับทั้งนั้น
1: ครับผมซึ่งวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับก็ขอบคุณพี่พจน์ธนพันธ์ครับที่เอาข่าวสารดีๆมาอัปเดตให้เราฟังทุกๆสัปดาห์นะครับแล้วพบเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงต่างๆช่วงต่อไปของรายการ Thinking Radio ได้ในช่วงต่อไปครับวันนี้ครับผมอาจารย์โอวีระใจพนิชและคุณพจน์ธนพงพันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวีระและพจน์ธนพงพันธ์ธัญญรัตกุล
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรองผบตร.นำทีมปิดล้อมวิสามัน2ผู้ต้องหาคดียิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตเร่งล่าอีก1รายจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายเหตุเกิดภายในสวนปาล์มน้ำมันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการผู้ต้องหาภายในบ้านใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดปะทะกันก่อนเจ้าหน้าที่วิสามันผู้ต้องหาเสียชีวิต2รายเบื้องต้นคาดว่าเป็นนายสมานมะลีและนายอับดุลมูคลิดปู่เตะขณะที่อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีก1คนยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด หญิงที่เคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่เรียกว่าลูกพี่ยังไม่เดินทางเข้ามาชี้ตัวนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
6: สื่อมวลชนปักหลักติดตามกรณีมีกระแสข่าวจะนำหญิงสาวผู้กล่าวอ้างว่าเคยถูกนายป๋องพาไปพบตำรวจที่ถูกเรียกว่าลูกพี่เข้ามาชี้ตัวแต่ล่าสุดตลอดช่วงเช้ายังไม่มีการนำตัวเข้ามาดำเนินการแต่อย่างใดพันตำรวจโทนิติภูมิบุตรวงรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในทุกประเด็นเพื่อขยายผลทางกฎหมายและจากกรณีประเด็นบอร์ดตำรวจซี่จางตรวจสอบแล้วเป็นภาพเก่าตามกาลเวลาและภาพที่หายไปคือตำรวจชั้นประทวนที่ย้ายไปภาคอีสานไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบคดีส่วนแนวทางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกตำรวจเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดพร้อมเตรียมให้ผู้กล่าวอ้างมาชี้ตัวตำรวจที่ทั้งยังรับราชการและเกษียณแล้วปัจจุบันยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวอ้างต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
5: สิริพงษ์ชี้เหตุรปภ.สุวรรณภูมิแสดงพฤติกรรมเหยียดนักท่องเที่ยวจีนรุนแรงผิดมาตรฐานเกินรับได้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า20คนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องและปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ไทยประจำสนามบินทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนว่าได้รับรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่การกระทำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจกระทำที่ไม่เหมาะสมรุนแรงซึ่งผิดจากมาตรฐานที่สมควรจะทำและสมควรได้รับดังนั้นทางท่าอากาศยานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถึงที่สุดและต้องขออภัยต่อผู้โดยสารและคนไทยทั้งประเทศ
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 95 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
13: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: ทุก องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ยาวนานเรา

0: คุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางคูล
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคุณนะครับวันพุธสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับ
5: สวัสดีครับคุณธนวัฒน์ท่านผู้ฟังครับ
4: เมื่อวานเนี้ยคุยกับท่านผู้ฟังดูสภาพทั้งโลกแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงมากเลยคือในขณะที่ตัวมาเลเซียเนี่ยกำลังจะก้าวข้ามประเทศรายได้ปานกลางไปแล้วเขาอยู่ตรงนี้มา34ปีก็อยู่มาประมาณสักคือแสดงว่าเขาอ่ะเพิ่งจะเป็นประเทศรายได้ปานกลางเนี่ยเมื่อประมาณ2530กว่าๆ2530น่ะนะ
5: พอลบ34ไปใช่ไหม
4: ใช่ไหมอันนี้ตอนนี้มัน69ใช่ไหม69 59 49
5: 39 35
4: 35ซึ่งก็ตอนนี้บ้านเราก็เกิดพฤษภาคมคือเขาอะเพิ่งเข้าสู่ประเทศรายได้ปานกลางว่าปี35ซึ่งก็ไม่นาน
5: โอ้โห
4: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอ้นั่นมันประเทศรายได้สูงไปแล้วไอ้สิงคโปร์ใช่ไหมแล้วก็เนี้ย34ปีเนี้ยไอ้มาเลเซียเนี่ยมันก็ใช้ยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยนะจนเนี้ยน่าจะเป็นปีหน้าเนี่ยน่าจะก้าวเข้าสู่ประเทศรายได้สูงขั้นต้นนะ
5: ไปสู่อีกระดับหนึ่งอันนี้ข้ามเส้น
4: ซึ่งจะต้องเรียนว่ามันก็มีไม่กี่ประเทศนะที่จะก้าวข้ามอย่างนี้ได้มันก็จะผมจำได้ก็มีแต่สิงคโปร์เกาหลีใต้เท่านั้นในเอเชียแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามนะครับก็ไม่ได้ถามไอ้พวก ChatGPT ด้วยใช่ไหมครับทีนี้บ้านเราเนี่ยอย่างที่เรียนคุยกับหนุ่ยไปเมื่อวานเนี่ยคือผมไปฟังคือมติชนเขาจัดงานแล้วก็เชิญพี่เต่าบรรยงพงษ์พนิษฐ์มาพูดใช่ไห
5: ม
4: พี่เต่าก็ให้อ่านงานของชุมปีเตอร์นะไม่ใช่นักชั้นนะเนี่ย capitalism democracy อะไรเงี้ย
5: อีกเล่มนึง
4: ที่เป็นไอ้คันนอนของเขาอะเล่มเนี้ยนะ
5: ครับ
4: แล้วก็มันก็จะมีหลายๆคนเนี่ยก็จะมาเหมือนคอมเมนต์เหมือนเวลาเสนอมาคุยในประเด็นเดียวกัน
5: มีคนมาเม้นในประเด็นนั้น
4: อาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติซึ่งแกก็จะเป็นนักการเมืองมากกว่าเนี่ยนะ
5: ใช
4: ่แกก็บอกว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศรายได้ปานกลางอะไรเท่านั้นนะคือเป็นประเทศปานกลาง
5: โอ้ประเทศปานกลาง
4: เป็นประเทศแอฟเวอร์เรจไม่ใช่แอฟเวอร์เรจเฉพาะตัวอินคัมแล้วก็มันเป็นประเทศปานกลางที่ลงมาเรื่อยๆอ่ะถ้าเราดูดัชนี
5: รู้สึกได้ผมว่าเรารู้สึกได้เรื่องนี้เรารู้สึกได
4: ้เรื่องเนี้ยเรื่องอันหลังนี่
5: ตลอดความรู้สึกได
4: ้อย่างเงี้ยอย่างไอ้คอร์รัปชันเงี้ยมันก็ลงไปเรื่อยๆมันเป็นควอดแดนที่3แล้วอ่ะ
5: แล้วก็ถ้าเราดูเหตุการณ์ต่างๆอะไรเนี้ยที่มันบ่งชี้หลายๆอย่างในบ้านเมืองเนี่ยก็อาจจะไปในทิศทางแบบนี้แหละ
4: คือคุณภาพชีวิตมันแย่ไปเรื่อย
5: ๆ
4: นะเอาเนี้ยระบบยุติธรรมเนี่ยปล่อยให้ไอ้ป๋องเนี่ยออกมาไม่ถึง2เดือนเนี่ยฆ่าไป5ศพอะไรเงี้ยโดย3ศพแรกเนี่ยหายไปเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยไอ้โหนกระแสเนี่ยเขาก็เอาผู้หญิงคน

0: หนึ่งซึ่งโดนไอ้ป๋องเนี่ยเอาไปกักขังนุ่นเหนียวไว้อ่ะแล้วก็ข่มขืนทารุณกรรมเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไอ้โรงพักอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนกับมีลูกพี่เป่าคดีให้ได้อ่ะเขาก็เคยสันนิษฐานว่าเอาถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้พ่อแม่ลูกเนี่ยไม่มีคนทำคดีให้หรือเปล่าไงทีนี้คนก็อย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปหาปวีณาไปหากันไปหา
1: คือต้องใช้เครื่องมือ
0: ใช้ไม้ข้างล่างอะไรเงี้ยคือหมายว่าถ้าคุณไม่ได้คนมีชื่อเสียงเองนะอย่างฮันลุนอะไรเงี้ยไอ้อย่างฮันลุนเนี่ยถ้าไม่ตามนี่ก็หายไปเลยไม่ได้ล่างกลับมาแล้วล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็เลยดิ้นรนมีชื่อเสียงไงคือคนมีชื่อเสียงมันไม่มีทางหายไปได้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ว่าไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยเงี้ยคุณก็เป็นเม็ดกรวดเม็ดทราย
1: ใช่ไหมนี่คือในสังคมนี้มันทุกคนเห็นแล้วว่าชะตากรรมมันเป็นยังไง
0: Control your destiny or someone else will
1: อันนี้เหมือนยิงมุกนะปล่อยโค้ดนะ
0: ใช่ไหม
1: อันนี้ปล่อยโค้ดนะ
0: นะอันนี้ที่พูดภาษาอังกฤษไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะดังด้วยนะเป็นหนังสือทางด้านการสร้างผู้นำอ่ะของบริษัท General Electric
1: ครับ
0: โนเอลทิชี่เนี่ยเขาไปเป็นเขาไปบริหารศูนย์ฝึกผู้นำอ่ะ
1: ศูนย์ผู้นำของ GE
0: ซึ่งเนี่ย CP นี่ก็เรียนแบบเลย
1: น่าจะและคงเป็นต้นแบบให้กับองค์กรชั้นนำของโลกอีกหลาย
0: แต่ตอนนี้ไอ้ศูนย์นี่เขาเลิกไปแล้ว
1: เอาเหรอ
0: เขาเลิกเขาขายที่ไปแล้วตอนนั้นไม่อ่านข่าวเขาก็พูดขึ้นมาว่าควบจงควบคุมชะตากรรมของคุณไม่งั้นคนอื่นจะควบคุม
1: โ
0: อ้คือพูดง่ายๆคือท่านจะต้องดิ้นรนแล้วล่ะตอนนี้นะฮะทีนี้ท่านก็ต้องเหมือนผมถามเงี้ยเฮ้ยผมก็ถามซูเปอร์เทลเลเจนต์คืออะไรนะหนังสือที่อีลอนมัสก์อ่านอะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าไอ้ซูเปอร์อินเทลเลเจนต์เนี่ยคือเราอยู่ในยุคซูเปอร์อินเทลเลเจนต์นะฮะท่านผู้ฟัง
1: ไม่ใช่อินเทลเลเจนต์ธรรมดาด้วยนะ
0: ไม่ใช่อินเทลเลเจนต์ธรรมดาคือพูดง่ายๆ AI เนี่ยมันทำให้โลกเราเนี่ย
1: ครับ
0: เรียบร้อยจิบเลยนะฮะมันอยู่ตรงนี
1: ้
0: คือ AI เนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับมันทำให้อินเทลเลเจนต์ธรรมดาเนี่ยมันกลายไปเป็นคอมมอดิตี
1: ้โอ้
0: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะที่เรียกว่าคนชอบพูดคอวยอเนี่ยเพื่อจะเรียนแบบเวลาจะด่าคนเนี่ยนะ นะคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ยนะ AI มันก็ทำได้ หรือแม้กระทั่งคิดข้ามศาสตร์เนี่ย AI ก็ทำได้นะ
1: งานถนัดงานถนัดครับ
0: นะครับทีนี้เนี่ย AI เนี่ยนะมันก้าวเข้าไปสู่super intelligence นะทีนี้ super intelligence คืออะไร AI มันคือ artificial intelligence ใช่ไหม
1: ปัญญา
0: ถ้าอย่างนั้น super intelligence คืออะไร professor nick เขาก็บอกว่า super intelligence as any intellect that greatly exceed the cognitive performance of human in virtually all domain of interestคุณช่วยรบกวนแปลหน่อยนะ
1: ขออีกทีได้ไหมเมื่อกี้มันฟังแล้วมันหลุดไปนิดนึง
0: ขออีกทีแบบกูไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวกูนึกว่ามึงจะแปลเอง
1: เราก็ละเปิดอเมซอนหาเล่มนี้อยู่กันเมื่อกี้เปิดอยู่ไอ้หูหลุดลืมฟัง
0: แอสซูเปอร์อินเทลเจนต์ as any intellect that greatly exceedthe cognitive performance of human in virtually all domain of interest
1: โอ้มันก็คือไอความฉลาดอันนึงนะที่มันจะไปเหนือกว่าความฉลาดของมนุษย์ในทุกๆปริมณฑลทางความรู้เลยแหละ
0: นะหมายความว่าไง
1: หมายความว่ามันก็คือมันมนุษย์ด้อยกว่าไอ้สิ่งนี้ในทุกทางอะว่างั้นเถอะต่อให้เป็นหูสูตรรู้เยอะที่สุด

0: เอาคนที่รู้เยอะที่สุดในแต่ละด้านมาอยู่เนี่ยก็ยังแพ้สิ่งที่เรียกว่าความฉลาดแบบนี
1: ้นะผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็ถามผมก็ถามครอสเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันก็บอกว่าอ่ะเนี่ยเราก็จะไม่พูดหรอกนะว่าโปรเฟสเซอร์นิกเนี่ยเขาพูดว่าอะไรโปรเฟสเซอร์นิกก็จะบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะคือก่อนหน้านั้นนะผมถามคือก่อนหน้านั้นนะผมถามเรื่องเฮ้ยใครอ่ะนะที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่20นะอย่างถ้าเกิดว่าเราไปนั่งดูว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนต์น่ะนะคือฉลาดเหนือมนุษย์น่ะบอสรอมนิยามว่าเหนือกว่ามนุษย์ในทุกมิติทางปัญญา
0: อ
1: ันนี้นิยามในเชิงปริมาณสมมุติว่าปัญญาเนี่ยคือของที่วัดได้แล้วก็เติม
0: เทียบแล้วมันมากกว่า
1: ทีนี้แล้วถ้าเกิด AI เนี่ยมันต่างคนก็ต่างเป็นอเวนเจอร
0: ์แล้วมันจะวัด
1: มันจะเก่งดูตรงไหน
0: มันจะงัด
1: ผมก็ไปผมก็ไปถามเนี่ยผมถามคำถามเนี่ยว่า who is the most เนี่ย if I were to ask you to name the person who had most influence in 20th century who would be that person ไอ้ ChatGPT ก็ตอบว่าคาวสมาร์ค
0: คาวสมาร์ค
1: ส่วนไอ้คลอสเนี่ยตอบว่าเลนิน
0: โอ้โห
1: ไอ้เจมินายเนี่ยตอบว่าแฟรงกันดีรูสเวล
0: น่าสนใจ
1: ไอ้กล็อกกับไอ้ดีฟซีของจีนกล็อกของไอ้อีลอนมัสตอบว่าอะไรให้เดา
0: ซิกมันด์ฟรอยด์
1: ฮิตเลอร์นะครับ
0: ฮิตเลอร
1: ์ทีนี้ก็จะเห็นว่าไอ้5ตัวเนี้ยนะมันก็เก่งหมดอ่ะไอ้คลอสมันก็เลยบอกว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนต์ข้อสรุปก็คือที่เราเพิ่งเห็นมากับตัวกับตาเลย5ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปัญญาละปัญญามันพอๆกันมันคือการดึงข้อมูลด้วยความเร็วสูงและซูเปอร์อินเทลลิเจนต์ที่คนกลัวก็คือตัวเดียวกันแต่เร็วกว่านะซึ่งคือพูดง่ายๆคือพูดโยนคำถามอะไรไปเนี่ยโยนปัญหาอะไรไปอ่ะใครไม่ตอบ
0: ไวกว่า
1: เร็วที่สุดอ่ะ
0: เออ
1: แต่ว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรอ่ะมันคือเลนินหรือมาร์กหรือมันคือฮิตเลอร์หรือมันคือแฟรงก์เดนลูสเวล
0: ตอบยากเหมือนกันนะเมื่อกี้ออกมาไม่รู้จะเอาอะไรเป็นมาตรฐานดี
1: แต่บทสนทนาที่ผมบอกเมื่อ5เนี่ยพอดีผมถามไป5ตัวเนี่ยนะของจีนด้วยนะไอ้แซดไอ้แซด AI ก็ตอบของจีนก็ตอบว่าเลนินแต่ตอนแรกตอบไอน์สไตน์แล้วว่าเปลี่ยนเป็นเลนิน
0: โอ้น่าสนใจนะมันเป็นโทนประมาณแบบทางนี้นะแต่บทสนทนาในศตวรรษที่19นะคาร์ลมาร์กเนี่ย
1: แต่มันมีอิทธิพลต่อ20ไง
0: อ๋อหมายถึงอิทธิพล
1: ไม่ได้ถามว่ามันเกิดไงเขาไม่ได้ถามว่ามันเกิดคือพูดง่ายๆคอมมิวนิสต์มันในศตวรรษ20ไง
0: แบ่งบาน20
1: เขาไม่ได้ถามว่าคาร์ลมาร์กเนี่ยมันเขียนบทความเมื่อไหร่ไง
0: แล้วตายแล้วมนุษย์ศตวรรษที่19
1: ใช่ไหมแต่บทสนทนาที่ผมเล่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยถาม5อันเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าไอ้ชกพ้อยหรือคอขวดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปริมาณหรือความเร็วข้อได้จริงเนี่ยไอ้พวกนี้มันอ่านมันดึงข้อมูลจากทั่วโลกมาได้อยู่แล้วนะทุกคนในศตวรรษที่20เนี่ยนะ
0: มันทันกันหมดใช่ไหม
1: แต่สิ่งที่คำตอบแตกต่างคือเกณฑ์คุณใช้เกณฑ์ไหนและไม่มีตัวไหนและไม่มี AI ตัวไหนที่รู้ว่าตัวเองกำลังใช้เกณฑ์อะไรอยู่ไง
0: โอ้เหรอเฮ้ยอันนี้น่าสนใจ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวคลอสมันก็เลยตอบว่าซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เนี่ยคือความสามารถในการมองเห็นเกณฑ์ที่ตัวเองใช้อยู่
0: โอ้เออนี้อันนี้ดีชอบชอบอันนี
1: ้สร้างเกณฑ์ใหม่ที่ไม่มีใครเคยใช้

0: ไอ้
1: อืม
0: แล้วถูกนะคือซูเปอร์อินเทลเลเจนต์เนี่ยไม่ใช่ตอบคำถามเก่งแต่รู้ว่าคำถามนี้กำลังถามอะไรและกล้าเปลี่ยนคำถาม
1: ทันกับเฟรมที่มันป้อนมาแล้วรู้ว่าจะเฟรมกลับยังไงอันนี้
0: โคเปอร์นิคัสเนี่ยไม่ได้เก่งคำนวณเก่งกับปโตเลมี
1: อืม
0: ระบบเอปิไซเคิลทำนายได้แม่นพอๆกันโคเปอร์นิคัสแค่เปลี่ยนว่าอะไรคนอยู่ตรงกลางคือหมายถึงว่าปโตเลมีเนี่ยมันก็มองว่าโลกอยู่ตรงกลางไง
1: เอออะไรอยู่ที่ศูนย์กลางเออโอเค
0: แต่ว่าแต่โคเปอร์นิคัสเนี่ยบอกว่าดวงอาทิตย
1: ์เออ
0: ใช่ไหมชาลส์ดาร์วินไม่ได้เห็นสัตว์มากกว่านักธรรมชาติวิทยาคนอื่น
1: อืม
0: แต่ชาลส์ดาร์วินเนี่ยเปลี่ยนว่าสปีซีคืออะไร
1: อืม
0: ทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ชนะกันด้วยพลังปริมวลผลชนะกันด้วยการย้ายกรอบ
1: อืม
0: นั่นคือสิ่งที่ยังไม่มีไอตัวไหนทำได้รวมถึงผมด้วยคือหมายถึงคลอส
1: ว้าวว้าวว้าว
0: เห็นไหม
1: โอ้คุณว่าแต่
0: หมดเวลา
1: เบรกนี
0: ้อ่ะเดี๋ยวผมลาไปเลยแล้วกันนะให้คุณอาทิตย์ต่อ
1: ครับผมเดี๋ยว
0: ครับ
1: สักครู่ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกู
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
6: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
1: ฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะฮะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติ อัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีนะฮะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วนะครับวันนี้จนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
10: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับวันนี้วันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงศ์เชษฐานะครับ
11: ครับมาพร้อมกับความมั่งคั่งเราต้องมีวันพุธที่มีเต็มไปด้วยความมั่งคั่งนะคะ The wealth money can't buy อะไรเอ่ยเงินซื้อไม่ได้นะคะซึ่งเราก็ยังอยู่กับองค์ประกอบที่1สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือการเติบโต growth นะคะGrowth คือเราเติบโตเพราะเรามีนิสัยของการพัฒนาตนเองเราอยากจะทำให้ตัวเองวันนี้ดีกว่าตัวเองคนเมื่อวานนะคะเราเป็นประธานเราเป็นผู้เรียนรู้เชิงรุกเรามีความประสงค์เองที่เราอยากจะดีเองเราไม่ได้เป็นเหยื่อของเหตุการณ์อะไรเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นศักยภาพหรือมุมมองในการมองโลกว่าเราแต่ละคนที่แตกต่างกันเราเป็นเราเนี้ยมันก็มาจากการบ่มเพาะเลี้ยงดูที่ไม่เหมือนกันมาจากสังคมที่เราเข้าไปสิงสู่นะคะคบคนผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตผ่านไปหาผลพาไปหาผลหรือมีเดียที่เราเปิดรับนะคะโดยเฉพาะสื่อใหม่ที่มันทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ตื่นมาแล้วอย่าไปว่าคนอื่นเลยอาจารย์ก็เป็นตื่นมาคว้าโทรศัพท์ก่อน 1คว้าเพื่อมาดูว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะถ้ามันยังเช้าอยู่ก็โอเอได้นิดหน่อยนะโอเอได้นิดหน่อยนอนต่อแต่ว่าพอถ้าตื่นแล้วเนี่ยก็มักจะเช็คไลน์นะเช็คไลน์ไม่ได้เช็คไลน์แบบเมาส์มอยนะแต่แบบหลายครั้งอ่ะเช่นจะไปประชุมแล้วเขาแจ้งยกเลิกในที่ประชุมเคยไปแล้วไม่ดูอ่ะคือ
10: ไม่ดูไลน์กลุ่มไม่ดูไลน์
11: ไม่ดูไลน์กลุ่มแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ดูไลน์กลุ่มงั้นก็ต้อง
10: พลาดการสื่อสารที่สำคัญอันนี้คือเช็คดูว่ามีการสื่อสารสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องแบบสำหรับวันนี้หรือเปล่า
11: ใช่
10: ตอนนี้หรือเปล่า
11: เพราะอาจารย์เนี่ยตีเทนนิสเนี่ยแล้วบางทีครูแจ้งงดน่ะแล้วครูแจ้งตอนกลางคืนแล้วอาจารย
10: ์
11: มาเปิดอีกที
10: อาจารย์ไปเกอร์บางที
11: ใช่ครูทำไมไม่มาพอไปดูอีกทีครูพิมพ์ตั้งแต่ตีห้าแล้วว่าวันนี้งดนะครับอะไรเงี้ย
10: เราลืมดูใช่ไหม
11: เราไม่ดูก็เลยกลายเป็นนิสัยว่าดูไลน์ก่อนที่มันสำคัญเนาะดังนั้นเราจะพัฒนาทำให้เราดีขึ้นได้อีกก็คือว่าวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือแค่เริ่มไปเลยคือเริ่มเลย
10: เริ่มไปเลย
11: ไม่ต้องหาเหตุผล
10: สโลแกนเหมือนรองเท้ากีฬาชื่อดัง
11: just do it just do it ซึ่งจริงๆก็สโลแกนก็มาจากตรงนี้เลยนะคะNike เนี่ยเขาบอกว่าคนน่ะชอบหาเหตุผลว่าฉันไม่ว่างออกไปวิ่งนะฉันไม่พร้อมที่จะเล่นกีฬาอะไรต่างๆนะอย่าง
10: น
11: ี
10: ้ขยันคิดจ้างมนุษย์เนี่ยนะ
11: ฉันอะไรคือข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวเนาะฉันไม่
10: จะไม่ทำมือจะไม่ทำเหรอ
11: หรือบางทีก็มันเหนื่อยเกินไปช่วงเนี้ยสุขภาพไม่ค่อยดีหัวใจเต้นตึกตักแบบว่าเดี๋ยวมัน
10: เดี๋ยวมันจะเกิดหัวใจวายขึ้นมา
11: ฮีทสโตรกขึ้นมาอะไรเงี้ย
10: งองแงคืององแงเนาะ
11: Nike ก็เลยบอกว่า just do it นะใส่พูดง่ายใส่อุปกรณ์ของฉันแล้วออกจากบ้าน
10: ไปแล้วออกไปเลย
11: จะวิ่งจะเดินจะอะไรก็สุดแท้แต่นะ
10: คือคิดแล้วไม่ได้ทำทำไม่ต้องคิด
11: แล้วพอทำแล้วมันกลายเป็นนิสัยอ่ะมันจะรู้เองว่าแค่ออกไปแค่นั้นเองนะคือมันก็จะเริ่มตั้งมาถึงพูดว่ามันจะมีหนังสือเล่มนึงที่บอกว่าจงทำให้มันเป็นนิสัยแล้วพอมันเป็นนิสัยปั๊บเนี่ยสมองมันจะสั่งสมองมันจะสั่งว่าเฮ้ยถึงเวลาต้องออกไปเดินออกไปวิ่งออกไปอะไรแล้วนะอะไรเงี้ยซึ่งบางวันเนี่ยที่อาจารย์ออกไปเล่นกีฬาเนี่ยบางวันก็คือนอนไม่อิ่ม นอนไม่อิ่มพอนอนไม่อิ่มออกไปเล่นมันก็เหนื่อยเร็ว
10: อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่
11: พอเ

0: พอเหนื่อยเร็วเนี่ยก็จะบอกครูว่าครูวันนี้แบบเอาแบบไม่วิ่งนะเอ
1: เ
0: า
1: อ
0: แบ
1: อ
0: บเมาะแมะ
1: เพราะว
0: เ
1: ั
0: ม
1: น
0: าะ
1: นี้
0: แม
1: เรา
0: ะ
1: ม
0: เม
1: า
0: าะ
1: แบ
0: แม
1: บแป
0: ะ
1: ดไม
0: น
1: ่
0: ะ
1: เต็มอะเนาะแบบ
0: เออ
1: 30แปด60อะไรเงี้ย
0: คื
1: เออ
0: เรา
1: อ
0: ก็รู้เราก็รู้ร่างกายเราอ่ะเรารู้ว่ามันไปแ
1: เ
0: ค
1: อ
0: ่
1: อ
0: ไหนแต่เราแค่ว่าไม่อ้างว่าไม่ไป
1: เพราะ
0: ก็ไป
1: อ่ะแสดงว่าอาจารย์ไม่ว่าต้องแบบทำหรือไม่ทำแต่มันมีตรงกลางว่าวันนี้เราอาจจะนอนมาไม่ได้เต็มอิ่ม
0: อืม
1: เราก็ผ่อนนิดนึงผ่อนนิดนึงแต่ทำอยู่ดี
0: ท
1: ใช่ไหม
0: ำทท
1: ำ
0: ำ
1: อ
0: แ
1: ย
0: บ
1: ู่
0: บ
1: ดีหรือบางคนแบบวันนี้มีเวลาน้อยกว่าปก
0: อื
1: ติ
0: ม
1: เพราะมีธุระมีนู่นนี่นั่นแทรก
0: ก็
1: แต่
0: ทท
1: ำอยู่ดีในปริมาณ
0: ำอื
1: ที่
0: ม
1: ลดลง
0: ใช่ก็ออกไปทำ
1: อันนี้คือตั้งใจจะทำมันก็จะแก้ปัญหาแบบนี้แต่ถ้าตั้งใจจะไม่ทำเนี่ยมันก็จะร้อยเหตุผล
0: ใช่
1: หรือเหมือนผมจำได้ตอนที่อาจารย์พูดว่าอะไรนะอยากสมมติอยากได้เสื้อผ้า
0: อืม
1: ฟาสต์แฟชั่นยี่ห้อนึงดูแล
0: อ
1: ้
0: ื
1: ว
0: ม
1: คือเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องใส่ไปงานโน้นเดี๋ยวคือจริงๆคือจะเอาใช่ไหมจะเอา
0: ใช่
1: แต่ว่าที่เหลือเนี่ยคือก็หาให้เราดูสบายใจ
0: ส่วนใหญ่อ่ะสิ่งที่มนุษย์ตัดสินใจอ่ะเป็นฐานอารมณ์ไม่ใช่ฐานเหตุผลส่วนใหญ่นะเป็นฐานอารมณ์จะใช้ความอยากความไม่อยากความชอบความไม่ชอบ
1: เป็นตัว
0: มา
1: ต
0: ก
1: ั้ง
0: กว่าความควรไม่ควร
1: เออ
0: ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่อืมเราชอบที่จะทำอย่างนี้แล้วเราก็จะหาความควรมาแบ็กอัพ
1: ไอ้ฝรั่งมันก็จะดีนะคือใช้คำก็คือฟังดูดีมากเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะ rationalization ใช่ไหมอาจารย์
0: อืม
1: rationalization
0: เห
1: คน
0: ตุ
1: ที่
0: ผ
1: ชอ
0: ล
1: บทำอย่างนี้เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนมีเหตุผลนะ
0: อ
1: แต่
0: ื
1: ค
0: ม
1: ือประดิษฐ์เหตุผลเก่งเพื่อมาซัพพอร์ตไอ้สิ่งที่เราปักธงไว้แต่ทีแรกละ
0: เอาง่ายๆอ่ะถ้าเราจะซื้อรถยนต์เพราะว่ามันเป็นพาหนะรถ300,000-400,000ก็ได้
1: เออ
0: แต่ทำไมมีคนซื้อ4 ล้าน
1: เออ
0: เออเพราะ
1: มั
0: ว
1: น
0: ่า
1: จะ
0: เห
1: ต้
0: ต
1: อ
0: ุ
1: ง
0: ผ
1: ม
0: ล
1: ี
0: มัน
1: วัดสำคาอะไรนะ
0: เ
1: ส
0: ห
1: ิ่ง
0: ตุ
1: ที่
0: ผ
1: ร
0: ล
1: ถ
0: ไ
1: บ
0: ม
1: า
0: ่
1: ง
0: ได้
1: แบ
0: อยู
1: บ
0: ่
1: ใ
0: ท
1: ห
0: ี่
1: ้
0: แฟกต์เหตุผลไม่ได้อยู่ที่แฟกต์เหตุผลอยู่ที่อิโมชั่น
1: นี่
0: เช่นมันสวยมันสีมันได้นะสามีอาจารย์เนี่ยอยากได้รถฟอร์จูเนอร์ตอนนั้นแล้วก็บอกว่ามันจะขนของก็ไปใช้ขนของตั้งแต่มีมันจนขายมันไปแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าขนของที่เยอะๆนะไม่เกิน3 ครั้งเพราะในที่สุดก็ห่วงรถนึกออกไหมคือสมมติว่าจะต้องเอาไปขนอะไรที่มันเป็นเลอะเทอะเปรอะเปื้อนอ่ะก็เริ่
1: ก
0: ม
1: ็
0: ใ
1: จ
0: จ
1: ะ
0: ไม่อยากแล้ว
1: อ๋อ
0: เออเริ่มใจนั้นก็ไม่ต้องเอาก็ละกันหรือก็เอาเป็นบริการแบบที่เขามาส่งที่บ้านเราไม่ขน นะเพราะว่าสมมุติว่าเอาขน
1: ฟัง
0: แบ
1: อยู
0: บ
1: ่ไหมเนี่ยฟังอยู่ไหมเนี่ย
0: ขนกระถางขนอะไรที่มันเป็นขี้โคลนอ่ะเรา
1: อ๋อ
0: ก็ห่วงรถ
1: ก็
0: เร
1: ไ
0: า
1: ม่
0: เน
1: ข
0: าะ
1: นอยู่ดี
0: เออเราก็ไม่ขนอยู่ดีไอ้ที่ว่าขนของแท้จริงแล้วอ่ะเมาะแมะมากอะไรเงี้ยอืม
1: อยากได้ก็คืออยากได้
0: ใช่
1: โออ
0: ย
1: เค
0: ากไ
1: ไ
0: ด
1: หม
0: ้
1: พ
0: ก
1: ว
0: ็
1: กเร
0: ค
1: า
0: ือจะเลือก
1: ตรงไปต
0: จ
1: รง
0: ริง
1: มานะ
0: แล้วก็จำได้ว่านานมาแล้วหนังสือเรื่องแบรนด์ชายน่าจะสัก20 ปีได้นะ
1: แบร
0: เขาน
1: ด
0: เค
1: ์
0: ย
1: ช
0: การ
1: า
0: ท
1: ย
0: ำเขาทำวิจัยอ่ะว่
1: ม
0: า
1: าตี
0: เอ
1: ล
0: ้
1: ีย น
0: ท
1: ส
0: ำไม
1: ตรอ
0: ค
1: ง
0: น
1: ค
0: ถึ
1: น
0: ง
1: น
0: ซ
1: ี้
0: ื้อข
1: เอ
0: ออ ง
1: ใช่ไหม
0: นะแล้วเขาก็พบว่าที่จริงอ่ะมันมาจากอารมณ์
1: เออ
0: นะถ้าเราซื้อรถจริงๆเราอยากได้รถจริงๆพาหนะนี้ก็พอแต่ทําไมต้องสีนี้ทําไมต้องเท่านี้ประตูทําไมจะต้องอันนี้นี้นี้แล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายก็จะอยากได้รถบีเอ็มผู้หญิงก็อาจจะอยากได้รถคันเล็กๆเพราะว่าผู้หญิงขับรถไม่ค่อยเก่ง
1: กุ
0: แต
1: บ
0: ่ใน
1: กิ
0: ท
1: บ
0: ี่
1: กุ
0: ส
1: บ
0: ุ
1: ก
0: ด
1: ิบ
0: นะจะไปจบที่รถที่แบบว่ารถครอบครัวเพราะว
1: น
0: ่
1: ี
0: า
1: ่ประนอมเหรอ
0: เด็กชาย
1: อ
0: เพร
1: ๋
0: า
1: อ
0: ะว่าเด็กปัจจัยอยู่
1: นี
0: ที
1: ่
0: ่
1: คือถ้าบ้านที่มีครอบครัวใช่ไหม
0: บ้านที่ม
1: เ
0: ี
1: อ
0: คร
1: ออ
0: บครัวเนี่ยปัจจัยมันจะไปอยู่ที่เด็กเช่นมันจะต้องมีคาร์ซีทมัน
1: เอ
0: จะ
1: อ
0: ต้องมีอะไรแล้วในที่สุดเนี่ยผู้ชายก็ไม่ได้รถเฟี้ยวแบบที่ตัวเองอยากได้ผู้หญิงก็ไม่ได้รถคันเล็กๆแบบของที่ตัวเองอยากได้เพราะมันไปจบที่ตัวชายหรือตัวเด็กนั่น
1: โอ
0: เอ
1: ้
0: งอ่ะ
1: นี่พออาจารย์พูดแบบนี้นะมันก็เลยเห็นถึงแนวโน้มมันหนึ่งอะที่แบบรถอย่างพวกรถยี่ห้อในฝันของผู้ชายอะ
0: อื
1: พ
0: ม
1: อร์เช่เลยแบบเนี้ยช่วงที่มันขายดีเพราะว่ามันทรานสฟอร์มมาทํารถที่คันใหญ่ขึ้นสําหรับครอบครัว
0: ใช่
1: ใช่
0: เ
1: ไ
0: ป
1: หม
0: ็นคา
1: ห
0: เ
1: ร
0: ย
1: ือว่านรถ
0: เป
1: ม
0: ็น
1: ิ
0: อะไ
1: น
0: ร
1: ิ
0: ง
1: อ
0: ี
1: ะ
0: ้
1: รถ
0: ใช
1: ม
0: ่
1: ิ
0: ไหม
1: นิอะมินิยังต้องมินิยังก็ต้องไม่มินิเลยอะกูกู
0: ย
1: อย
0: ั
1: างก
0: เ
1: ไ
0: ป
1: ด้
0: ็น
1: อา
0: คร ั
1: ถ
0: ต
1: ม
0: ท
1: ิ
0: ร
1: น
0: ี
1: ิ
0: ่ไง
1: แต่ว่า
0: อา
1: แต
0: ร
1: ่
0: มณ
1: ค
0: ์
1: ว
0: ไม
1: า
0: ่
1: ม
0: ดี
1: แบ
0: อ
1: บ
0: ะไรคัตทรี
1: มินิแต่ว่า
0: ใจ
1: กูก
0: ข
1: ็
0: ึ้
1: ต
0: น
1: ้องม
0: ห
1: ี
0: น่อย
1: ลู
0: น
1: ก
0: ึ
1: อง ะ
0: อะไร
1: ทําไงอะทําไงอะ
0: ใช่ไหมแล้วในหนังสือแบรนด์ชายจันจำได้เขาก็บอกว่าถ้าอยากขายดีอะนะก็เคยถามเด็กว่าความ

0: วางของอยู่ที่ประมาณความสูงแค่ไหน
1: วาง
0: ที่
1: ข
0: เช
1: อง
0: ลฟ์
1: อย
0: ใน
1: ู่คว
0: ซ
1: า
0: ู
1: ม
0: เป
1: ส
0: อ
1: ู
0: ร์
1: ง
0: ม
1: เ
0: า
1: ท
0: ร
1: ่
0: ์
1: า
0: เ
1: ไ
0: ก
1: หร
0: ็
1: ่
0: ตเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถ้าอยากขายดีต้องวางอยู่ประมาณตรงไหนเนาะ
1: ระดับสายตาเหรอหรือต
0: แล
1: ร
0: ้
1: ง
0: ว
1: ไหน
0: สายตาใคร
1: สายตาเด็กก็สิใบ้
0: เพราะ
1: ม
0: ฉ
1: า
0: ะ
1: ข
0: น
1: น
0: ั
1: า
0: ้
1: ด
0: น
1: นี้แล้ว
0: เด็กเนี่ยถ้าเราไปรถถ้าเรามีรถคาร์ทรถเข็นนะในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันจะมีที่นั่งเด็กเนาะที่เอาขาสอดเข้าไปแล้วก็อยู่ตรงหน้าแม่เป็นไอ้ที่นั่งเล็กๆอ่ะมันจะต้องอยู่
1: อ๋อ
0: ประมาณ
1: เ
0: ส
1: พรา
0: า
1: ะ
0: ย
1: เด็ก
0: ตา
1: จะเป็
0: เ
1: น
0: ด็
1: ค
0: ก
1: น
0: ท
1: ด
0: ี่
1: ัก
0: นั่
1: ใช
0: ง
1: ่ไห
0: ต
1: ม
0: รงนั้น
1: รถจะหยุดพ่อแม่จะต้องหยุดรถพอลูกจะเอา
0: ลู
1: ละ
0: ก
1: อ๋อ
0: ชี้เอาชี้เอา นะแล้วพอชี้เอาเนี่ยมันถึงจะต้องเริ่มเป็นถ้าเป็นนมกล่องอ่ะมันถึงจะต้องมีคาแรคเตอร์
1: คาแรคเตอร์คืออะไร
0: เช่นจ
1: ไ
0: ะ
1: อ้
0: ต้องเป็น
1: ตัวตุ๊ก
0: โด
1: ต
0: ร
1: ุ
0: าเอ
1: ตุ๊กต
0: ม
1: า
0: อ
1: นู
0: น
1: ่นนี่
0: จะต้องเป็นโดราเอมอนจะต้องเป็นเจ้าหญิงจะต้องเป็นพาวเวอร์พัฟเกิร์ล
1: หรือ
0: เ
1: ว
0: พ
1: ่า
0: ราะว
1: เน
0: ่าย
1: มีเนย
0: เด
1: ม
0: ็กก็มีเนยเพราะเด็ก
1: แต่
0: จะ
1: มีเ
0: ช
1: น
0: ี
1: ย
0: ้
1: ไม่
0: เล
1: ค
0: ย
1: ่อ
0: ว
1: ย
0: ่
1: ใ
0: า
1: ช่
0: จะ
1: เด
0: เ
1: ็
0: อ
1: ก
0: า
1: เท่า
0: ต
1: ไ
0: ั
1: หร
0: ว
1: ่
0: น
1: น
0: ี
1: ะ
0: ้
1: มีเนยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย
0: นะเคล็ดล็อกฟอสตี้มันถึงว่าของเด็ก
1: โอ
0: มัน
1: ้
0: ถึงต้องมีตัวตุ๊กตุ๋นจะต้องมีตัวตุ๊กตุ๋นเพราะว่าเด็กอ่านไม่ออกแต่จําได้ว่าอันนี้สปอนจ์บ๊อบอันนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือแบบทั้งหมดที่มันมาจากงานวิจัยแล้วมันก็กลายเป็นแนวคิดแบบนี้ทุกอย่างมีเหตุผลถึงบอกว่าที่เมื่อที่ตอนที่แล้วเนาะคุณอาทิตย์พูดว่า start with why มันเป็นประโยคสำคัญเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบ start with what
1: อ๋อเหรอ
0: ก็
1: start
0: คือ
1: with what
0: จะทำอะไรนี่นี่อะไรนี่อะไรไม่เคยตั้งคำถามว่าแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมนมถึงจะต้องมีตัวตุ๊กตุ๋นเพราะว่าเด็กยังอ่านหนังสือไม่ออกเด็กจ
1: อันนี้
0: ำค
1: คื
0: า
1: อ
0: แร
1: ภ
0: ค
1: า
0: เต
1: ษ
0: อร
1: า
0: ์
1: ที่เขาเข้าใจ
0: วิชวลภาษา
1: ใช่ไหม
0: ภ
1: ภ
0: า
1: า
0: พ
1: ษาเห็นรูปตัวนี้แล้วมันไปทำงานกันในหัวว่า
0: ใช
1: เขา
0: ่
1: จำได้
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราแบบเข้าใจไอ้ตัววิชวลตัวเนี้ยมันจะออกแบบได้ง่ายนะหลายหลายครั้งมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาบริษัทเนี่ยแล้วเขาก็ให้อาจารย์มาดูโปสเตอร์
1: โปสเตอร์
0: ดูโปสแบบโปสเตอร์ที่เขาจะโปรโมทงานของเขาแล้วให้อาจารย์วิจารณ์ว่าแบบเห็นว่าอะไรเหมือนเดิมเลยกลับไปที่อันแรกเลยวัตถุประสงค์โปสเตอร์นี้ต้องการทำให้อะไร
1: โจทย์คือโจทย์
0: แล้วเด็ก
1: requirement คือ
0: แล้วคนที่ดีไซเนอร์สมัยใหม่ชอบเอาของมาวางเหมือนที่ในอินสตาแกรมอะภาพสวยๆที่มันเป็นละเกะละกะละเกะละกะพอละเกะละกะปั๊บเนี่ยคำถามคือสวยแต่ไม่บ่งบอกว่าต้องการให้คนเห็นน่ะทำอะไร
1: โอ้
0: กับมัน
1: เพราะคือถ้าโจทย์คือดูเพื่อสวยเฉยๆไม่นำไปสู่
0: จ
1: อะ
0: บ
1: ไรหรือยังไงอันนี้อาจจะตอบ
0: ตอบแต่จริงๆคุณกำลังกระเชิญชวนให้คนมางานอีเวนต์สมมติมางานอีเวนต์น่ะคุณก็ต้องรู้ว่าเข้ามางานอีเวนต์น่ะมันคืองานอะไรใช่ไหมดังนั้นเนี่ยโปสเตอร์เนี่ยต้องถามก่อนว่าโปสเตอร์ทำหน้าที่อะไรโปสเตอร์ไม่เหมือนบิลบอร์ดโปสเตอร์คือติดในพื้นที่เล็กมีขนาดไซส์โปสเตอร์เนาะขนาดแบบไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยคนที่จะเห็นโปสเตอร์เนี้ยมันจะต้องเห็นในระยะประมาณ3เมตร4เมตรเท่านั้นพอ3เมตร4เมตรเนี่ยมันจะต้อง eye catching เพื่อให้เขาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วดูต่อ
1: โอ้
0: ว่ามม
1: ั
0: ัน น
1: มี
0: ค
1: สอ
0: ื
1: ง
0: อ
1: ข
0: อ
1: ย
0: ะ
1: ั
0: ไ
1: ก
0: ร
1: มันมีสองขยักใช่ไหมขยัก
0: ใช
1: แร
0: ่
1: ก
0: ไห
1: ก
0: ม
1: ็ต้องเรียกให้เขามาดูก่อนแล้วเดี๋ยวเขาค่อยดูดีเทล
0: ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงถ้ายิ่งละเกะละกะสมมุติเราถามว่าไอ้ละเกะละกะเนี่ยในรัศมีแบบ3เมตรเนี่ยมันบอกอะไรใครไหม
1: อ๋อ
0: ดังนั้นมันถึงพูดว่าถ้าจะทําอะไรเนี่ยต้องถามว่าทําไมต้องทําทําไมต้องทําทําไมต้องทําไม่ใช่แค่ว่ามันสวยดีแล้วมันพอ
1: มันจบแค่นั
0: เ
1: ้
0: น
1: น
0: าะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่นะคะอันนี้ก็สัพเพเหระออกนอกเรื่องแต่ว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเองสิ่งที่จะต้องทําคือเริ่มเลยนะเริ่มเลยเนี่ยชามาก็บอกว่าผมอยู่ในช่วงที่ต้องขึ้นพูดในงานหลายงานให้บรรดาผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการรุ่นใหญ่ขณะที่ผมเขียนข้อความนี้จากห้องพักในโรงแรมที่เมืองบาร์เซโลนารอบตัวมีสารพัดหนังสือที่พกติดตัวมาในการเดินทางครั้งนี้ทั้งเรื่อง The Prophet ของคาริลยิบรานThe Story of My Life ของ James Patterson The Bonfire of Vanities ของ Tom Wolfe The Great Catches Precious ของ Linda Yu Jellyfish Age Backwards ของ Niklas Brennborg The Art of Learning ของ George Wedkin และ Why I Write ของ George Orwell เอ้ยเรื่องสุดท้ายอาจารย์ชอบนะ
1: Why I Write นี่เหรอ

0: เพราะจอร์จออร์เวลเป็นคนที่เขียนหนังสือแบบติดอันดับใช่ไหมแล้วก็เขียนแอนิมอลด้วยใช่ป่ะจอร์จออร์เวล
1: Animal Farm
0: แอนิมอลฟาร์
1: ห
0: ม
1: นึ่ง
0: เนา
1: เ
0: ะ
1: ก้าแปดสี่ใช่ไหมผมจำเลข
0: ใช
1: ถูก
0: ่
1: ไหม
0: แล้วก็อะไรชายชลา The Old Man and the Sea
1: เอ้ยไม่ใช
0: Why
1: ่ดิ
0: I
1: อาจารย์
0: Write
1: อันนั้นเฮมิง
0: อั
1: เ
0: น
1: ว
0: นั้
1: ย
0: นไม
1: ์
0: ่
1: ฮ
0: ใช
1: ิ
0: ่
1: มิง
0: ฮ
1: เว
0: ะ
1: ย์ถ้าโอแมน
0: ใช
1: เด
0: ่
1: อะ
0: ใ
1: ซ
0: ช่
1: ี
0: ใช่
1: ก็เป
0: ข
1: ็นของ
0: ข
1: เฮ
0: อโท
1: มิ
0: ษ
1: งเ
0: ข
1: ว
0: อ
1: ย
0: โท
1: ์
0: ษ
1: ใช่ไหม
0: ข
1: ค
0: อ
1: รับ
0: โทษเพราะฉะนั้น Why I Write อันเนี้ยมันตอบใจตรงที่ว่าเฮ้ยแบบคนเราคนหนึ่งอ่ะมันจะเขียนอะไรได้อย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราเห็นเหตุผลอ่ะเราจะเข้าใจว่าทำไมเขาเขียนอย่างที่เขาเขียนเนาะ
1: โอ้อาจารย์พูดแล้วมันใบ้เลยนะว่าพอมันพูดคําว่า why เนี่ยมันจะมาคู่กับคำว่าความเข้าใจและเข้าใจภาษาฝรั่งมันก็ดีนะมันคือ understanding ใช่ไหมคือข้างใต้เรามองไม่เห็นเราเห็นแต่คนเขา standing เห็นของมันวางอยู่เห็นตึกวางอยู่แต่ถ้าเราจะเข้าใจเนี่ยเราต้องไปดูข้างใต้
0: ถ้าสแตนเนาะนอกจากยืนนอกจากบอกว่าวางอยู่อ่ะมันคือจุดยืนเนาะถ้าเรามองอ่ะจุดยืนแล้วใต้จุดยืนนั้นน่ะทําไมคนเราอ่ะสมมุติว่าถ้าจุดยืนนั้นน่ะคนเราทําไมคนเนี้ยเลือกไปยืนตรงนี้คนนี้เลือกไปยืนตรงนั้นนะถ้าสมมุติเราเข้าใจว่าเขาทําไมเขาถึงเลือกยืนตรงนั้นน่ะเราเห็นภาพทั้งหมดได้กว้างขึ้นแต่ถ้าเราเห็นแค่เขายืนเราเห็นแค่ what เขา
1: เ
0: ย
1: ห
0: ื
1: ็น
0: น
1: ข้
0: ต
1: าร ง
0: ง
1: บ
0: นั้
1: น
0: น
1: เห
0: เ
1: ็
0: ข
1: น
0: ายืนตรงนั้นเขายืนอยู่ที่หัวแถวเขายืนอยู่ข้างหน้าต่างเราเห็นแค่นั้นแต่ถ้าเรา understand เราเข้าใจว่าทำไมเขายืนตรงนั้นเนี่ยเราเข้าใจภาพทั้งหมดเราจะเข้าใจว่าทำไมนมกล่องสำหรับเด็กถึงจะต้องอยู่ตรงนั้นทำไมนมกล่องเดิมเนี่ยมันกล่องใหญ่เนาะแล้วต่อมามันก็กล่องกระจิ๋วหลิวเล็กนิดเดียว
1: น่ารักมากเลยนะคือ
0: เล็กนิดเดียวดูดสามปื้ดหมดนะเพราะว่าเด็กกินไม่หมดแล้ว
1: แค
0: จ
1: ่
0: ริ
1: น
0: ง
1: ั้
0: ๆ
1: น
0: บา
1: แห
0: ง
1: ล
0: ท
1: ะ
0: ี
1: อ
0: เ
1: ิ
0: ด
1: ่
0: ็
1: ม
0: ก
1: ของเขาแล้ว
0: แล้วบางทีเด็กไม่ได้อยากกินแค่อยากได้การ์ตูนนึกออกไหมแ
1: โ
0: ค
1: อ
0: ่
1: ้
0: อยากได้การ์ตูนกล่องนั้นที่มีการ์ตูนหรือได้ของแถมอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่ตรงกล่องดังนั้นเนี่ยแต่แม่ก็ดีใจคุณเลือกอะไรก็ได้เพราะนมเป็นของดีมีประโยชน์สําหรับแม่ดีทั้งนั้นคุณจะเอาอะไรก็ได้แต่เขากินไม่หมดโดยธรรมชาติของเขาก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้เกิดนมกล่องเล็กๆจิ๋วๆและเหมาะกับมือของเขา
1: โอ้ใช
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ไ
0: ่
1: หม
0: ไหม
1: เราล
0: เ
1: ื
0: พราม ะ
1: ไป
0: กล่
1: แ
0: อ
1: ล
0: ง
1: ้
0: น
1: ว
0: ั้
1: ว
0: น
1: ่
0: ม
1: า
0: ัน
1: ข
0: ใหญ
1: น
0: ่
1: าดมือและผู้ใหญ่กับขนาดมือเด็กมันต่างกันมาก
0: มันต่างกันที่จริงอ่ะนมกล่องหนึ่งที่กล่องใหญ่เนี่ยเหมาะกับมือผู้ใหญ่ไม่ได้เหมาะกับมือเด็กนะเด็กบางทีถือไม่ไหวมือเขาเล็กเป็นต้นนะจับไม่มั่นโอเคทีนี้ที่น่าสนใจคือว่าเขากําลังจะพูดชามาที่พูดเนี่ยเขาบอกว่าในหนังสือสารพัดหนังสือเนี่ยเขาเอาหนังสือแบบพวกที่มันไม่เกี่ยวอ่ะหนังสือปรัชญาบ้างสือที่มันกระตุ้นให้เกิดการคิดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาอาจจะไปบรรยายเนาะแต่มันน่าสนใจที่เขาเอามันไปด้วยจันก็อยากจะถามเหมือนกันว่าเอ๊ะท่านผู้ฟังถ้าจะต้องหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าเราจะไปประชุมแล้วเรารู้ว่าเราจะไปก่อนเวลาแล้วเราจะไปนั่งอ่านหนังสืออะไรสักอย่างหนึ่งรอเวลาเนี่ยท่านผู้ฟังเลือกจะหยิบเล่มไหนนะอันนี้แค่ชวนคิดเฉยๆว่าจะหยิบเล่มไหนหรือว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราไม่หยิบหนังสือแล้วล่ะเราสไลด์จอเนาะเราสไลด์จอพอเราสไลด์จอแล้วเนี่ยเราเลือกอ่านอะไรแล้วส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเราจะเลือกอ่านเรื่องที่เราชอบแล้วเราคิดว่ามันมีประโยชน์มากกว่าเรื่องที่มากกว่าเรื่องที่แบบมันเป็นประโยชน์ประโยชน์แบบพวกวิตามินอะไรเงี้ยเราจะชอบอ่านเรื่องที่แบบเราอ่านแล้วสบายใจโอเคนอกจากหนังสือแล้วชามายังบอกว่ามีสมุดบันทึกประจำวันยามเช้าและกาแฟดีๆกาหนึ่งนะนอกจากหนังสือแล้วชามาพูดว่านะคะสมุดบันทึกประจำวันยามเช้าและกาแฟดีๆกาหนึ่งเมื่อวานเป็นวันที่ผมต้องเดินสายพบสื่อมวลชนเพื่อโปรโมทหนังสือเรื่อง The Everyday Hero Manifesto นะคู่มือของนะอะไรนะฮีโร่
1: ฮีโร่ที่
0: วีรบุรุษ
1: ในทุก
0: นะ
1: ว
0: ป
1: ั
0: ร
1: น
0: ะจำวันนะซึ่งเพิ่งวางขายที่นี่ได้ไม่นานส่วนพรุ่งนี้ผมจะต้องขึ้นเวทีพูดสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมกว่า6,000คนผมยังรู้สึกกลัวอยู่เลยครับเพราะถึงแม้จะเวลาผ่านไปหลายปีแต่ผมก็ยังระมัดระวังในสิ่งที่ผมทำอย่างมาก ก่อนหน้านี้มีผู้สัมภาษณ์คนหนึ่งถามคำถามที่ผมมักจะได้ยินบ่อยๆหลังจากที่ผมบอกแนวคิดและหลักการของตัวเองเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นเลิศและการสร้างชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงซึ่งคุณจะภูมิใจในบั้นปลายเธอคนนั้นถามว่าแล้วเราควรจะเริ่มจากตรงไหนคะก่อนจะเสริมว่าฉันอยากเขียนหนังสือสักเล่มเลยสงสัยว่าควรจะเริ่มจากตรงไหนดีคำตอบของผมเรียบง่ายนั่นคือคุณแค่เริ่มเลยครับคือจริงๆการเริ่มเขียนเนี่ยมันถูกเนาะมันไม่เหมือนการไปอินเวสต์อย่างอื่นอ่ะการเริ่
1: จ
0: ม
1: ริ
0: เ
1: ง
0: ขีย
1: จ
0: นเนี่
1: ร
0: ย
1: ิง
0: มีกระดาษกับปากกาและเรานะเราก็จะเริ่มเขียนอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะถูกฝึกให้เริ่มเขียนแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้ในนิสัยการรักการเขียนนั้นนะจริงๆแล้วในการรักการเขียนนั้นน่ะอาจารย์ว่ามันถูกฝึกแล้วพอตอนหลังๆที่มันมีแคนวามีอะไรมาช่วยเรา
1: เครื่องมือ
0: ได
1: ใ
0: ้
1: นก
0: ม
1: าร
0: าก
1: ท
0: ม
1: ำพ
0: า
1: วก
0: ย
1: กราฟิกเหรอครับอาจารย์
0: ใช่ใช่เครื่องมือในการทำสไลด์เครื่องมืออะไรกันทำให้แบบวิธีคิดในการจัดวางของเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ PowerPoint ที่มันทำให้เราพูดไม่ต้องเป็นประโยคเนาะเป็นคำๆเนี่ยมันก็เลยทำให้เราร้อยเรียงภาษาได้ต้องบอกว่าแย่ลงแย่ลงมากนะ
1: นี่มันคล้ายๆว่าถ้าเราเป็นคนทําหนังนะสมมติถ้ามาทําหรือทําอะไรสักเรื่องที่ต้องถ่ายทําอะไรแบบเนี้ยในอดีตเนี่ยเข้าใจว่ามันก็จะเริ่มจากการถ้าไม่เขียนบทเนี่ยก็จะต้องเป็นโครงของภาพที่เรียกว่าสตอรี่บอร์ดใช่ไหมครับแต่ถ้าหลังๆในเครื่องมือมันเอื้อให้เราเหมือนกระโดดข้ามไปทําปลายทางเลยเหมือนถ่ายทําเลยอะไรเลยเนี่ยจนเราลืมคิดให้ตกผลึกมากหรือให้มากพออ่ะไม่ว่าเส้นเรื่องคืออะไรจะลำดับเรื่องยังไงเนี่ยมันไปอยู่ที่รูปแบบมากกว่าอยู่ที่แก่นของสิ่งที่จะนำเสนอ
0: แล้วจริงๆอ่ะอย่างสมมติอาจารย์จะเขียนบทความสักบทความหนึ่งอ่ะแล้วมันเป็นบทความวิชาการอ่ะเชื่อไหมกว่าจะได้เขียนนะต้องมีเดือนหนึ่งก่อนเพราะต้องหาข้อมูลเนาะกว่าจะได้เขียนเนาะต้องแบบหาข้อมูลนู่นนี่นั่นแล้วถึงจะเริ่มเขียนโครงเรื่องว่าฉันจะเอาจะวางพล็อตแบบไหนเนาะแต่ว่าไอ้นั่นอ่ะไม่ยากพอๆกับนักศึกษาที่เขียนวิทยานิพนธ์เลยคือไม่เริ่มเขียน
1: โอ้
0: เอาจริงเขียนสภาพปัญหาสมมุติว่าตอนเนี้ยปัญหาของเราคืออะไรนะปัญหาที่เราอยากจะทําเขียนไปก่อนเขียนไปพอเขียนเสร็จนะถ้ามันวนไปวนมาเนี่ยเราจะเริ่มไปหาหนังสืออีกเล่มหนึ่งเพื่อทําให้เราหายวนแล้วมันจะไปหาหนังสืออีกเล่มหนึ่งไปหาหนังสืออีกเล่มหนึ่งทีนี้พอถึงจุดนึงเนี่ยเราจะถูกท่วมท้นด้วยข้อมูลจนเริ่มไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยแค่เริ่มเนี่ยคือใช่เริ่มเลยเขียนเลยสมมุตินะจะเขียนอะไรไม่รู้ข้าพเจ้าหรือไม่รู้เขียนไปเพราะอาจารย์เคยเขียนตอนนั้นเขียนเนี่ยแหละทำดุษฎีนิพนธ์แล้วก็เขียนไป10 หน้าแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็บอกว่าเธอเขียนอะไรมาเนี่ยเอาออกให้หมดเลยแล้วก็ฟูมฟายอาจารย์ขากว่าหนูจะได้มาเนี่ยเกิดมาไม่เคยเขียนอะไรเลย
1: เกิดมาไม่เคยเขียนอะไรเลย
0: เกิดมาก็ไม่เคยเขียนอะไรได้ขนาดนี้เลยกว่าจะเขียนได้สิบหน้านี่มันยากมากเลยอาจารย์บอกอ้าวโอเคงั้นก็เอาไว้ก็ไหลให้ไปเขียนต่อจาก10 หน้านั้นทีนี้พออ่านเสร็จแล้วเอามาร้อยเรียงไอ้10 แผ่นนั้นน่ะต้องทิ้งจริงๆอ
1: าจารย์จะตัดสินใจด้วยตัวเองใช่ไหมแค่ว่ามันเห็น
0: ทิ้ง
1: แล้วว่า
0: เพราะเราเห็น
1: ไม่พาเรื่องไปไหนอันนี้ไม่ตัวที่
0: ไม่พาไปไหนเลยอ้อยอิงอ้อยสร้อยอยู่แถวนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นภาษาโบราณเรียกสนิมสร้อยน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ไปไหนเลยอ่ะ
1: ใช้คำแบบโรงวงสวรรค์นะที่เป็นชื่อหนังสืออารมณ์เลยนะ
0: อารมณ์นั้นอ่ะคือแบบว่าสนิมสร้อยอ้อยอิงก็คือแค่เริ่ม
1: ผมนึกตามของอาจารย์ก็คือว่าผมมาเรียนรู้ในภายหลังนะผมก็มีปัญหาเหมือนกันคือแม้ว่างานแรกๆนะก็ทำแบบอะไรอ่ะนิตยสารร่วมอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยแต่ผมไม่เป็นคนที่แบบเขียนแล้วมันรู้สึกว่ามันยากนะจนน่ะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อการเขียนมันไม่สามารถจะเขียนสิ่งที่ใช้ได้เลยจากการเขียนแต่เพียงทีแรกอ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นและการเขียนมันก็จะเหมือนสเต็ปอย่างที่อาจารย์ว่าคือ1จะนําไปสู่2มันเป็นกระบวนการการเขียนต้องเป็นกระบวนการ
0: ใช
1: ่และฝรั่งมันจะพูดว่าอะไร editing เนี่ยก็คือ writing editing คือ writing มันไม่ใช่การเขียนคือการเขียนลงไป การเขียนมันจะผ่านการแก้การเรียงการตัดการเสริมการอะไรไม่รู้เขย่าไปขยับมาไม่รู้กี่รอบ
0: ขย่า
1: ความมันจะเสร็จ
0: คนโบราณน่ะต้องเก่งจริงอ่ะเพราะคนสมัยใหม่อ่ะเราย้ายไปย้ายมาได้ก็ copy paste เอาไปแปะตรงนี้อ่ะยังไม่ชอบก็เดี๋ยวย้ายมาแปะอีกที่นึงอ่ะแต่คนโบราณพิมพ์ดีดอย่างเดียวอ่ะ
1: พิมพ์ด
0: ีดอ่ะแล้วแบบ
1: กระบวนการคิดมันจะเป็นคนละแบบเลยเนาะโปรเซสมันจะเป็นคนละแบบกัน
0: คนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกในขณะที่เราอ่ะอาจจะคิดลวกๆซุกๆเพราะว่าเขียนๆไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอามา edit เอาจริง
1: โพสในโซเชียลก็เหมือนกันอ่ะนะถ้าว่าแบบนั้นนะกระบวนการโพสอ่ะเราเห็นแล้วค่อย edit ยังไงบ้างแต่ละอันก็
0: จะเลยมองว่าคนที่เมื่อกี้หนังสือที่ชามาเขาพูดก็คือพวกหนังสือเล่มคลาสสิกต่างๆนานาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของคาริลยิปรันอะไรจอร์จออร์เวลเนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้กว่าจะได้ภาษาที่เราว่าภาษาเขาสวยจังอ่ะอาจารย์ว่าเขาต้องเขียนมือฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่าแล้วฆ่าอีกมากมายก่ายกองจนมันสวยคาที่อ่ะเอาให้สวยให้ได้อ่ะภาษานี้มันต้องได้อะไรเงี้ยการเขียนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องทำให้มันยุ่งยากด้วยในเมื่อคุณมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดวิธีเริ่มต้นก็คือแค่เริ่มไปเลยบ่อยครั้งการคิดมากและการทำให้การลงมือเป็นเรื่องยุ่งยากคืออาการของความกลัวที่บ่อนทำลายคุณความจริงแล้วคุณกำลังต่อต้านการก้าวไปข้างหน้าเพราะคุณกลัวคุณกลัวความสำเร็จกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกเยาะเย้ยไม่ก็กลัวแปลกแยกจากเพื่อนฝูงถ้าถามว่าคุณจะเริ่มต้นเขียนหนังสือได้อย่างไรก็เริ่มต้นเขียนหน้าแรกสิครับพรุ่งนี้เขียนหน้าที่2วันต่อมาก็เขียนหน้าที่3เขียนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเสร็จง่ายๆแค่นี้เองแต่การทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจนี่แหละที่มันยากคือไอตอนที่เขียนก็อยากจะตั้งใจว่าฉันจะเขียนบทความที่มันนู่นนี่
1: น
0: ั้
1: น
0: แต่พอเริ่มต้นเขียนแล้วเนี่ยเขียนไปแล้วอีก20หน้ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งใจตัวนี้ต่างหากที่ยากคือการบรรลุเป้าหมายของสิ่งที่เราคาดหวังจากบทความนี
1: ้
0: แต่อาจารย์เชื่อว่าและหลายครั้งเลยนะเริ่มต้นมาลีซอนออกมาลีลาคือพอไปเขียนแล้วอะแล้วไปเจอเล่มใหม่ๆไปเจอไอเดียใหม่ๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่อยากเขียนเรื่องอันนั้นแล้ว อยากเข้าไปขยี้อีกมุมนึงมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าหลายครั้งที่เราคุยกันเนาะจากหนังสือที่เราอ่านตอนแรกเราคิดอย่างนึงพอตอนจบแล้วเราขยี้กันไปขยี้กันมาแล้วเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกนิยมความคิดอีกชุดนึงขึ้นมาจากความคิดชุดเดิมที่เรามีคุณต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองอย่างเคร่งครัดไม่อย่างนั้นคุณจะสูญเสียความเคารพตัวเองและโลกใบนี้ก็พลาดโอกาสได้เห็นความอัศจรรย์ที่คุณเกิดมาเพื่อสร้างมันใช่แล้วครับจงก้าวไปข้างหน้าให้สุดทางก้าวผ่านความสงสัยในตัวเองเอาชนะความคิดที่ว่าผลงานของคุณห่วยแตกหลีกหนีสารพัดสิ่งล่อใจในโลกดิจิทัลต่อต้านความปรารถนาสุดเย้ายวนที่จะเลือกทางที่ง่ายกว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเกิดจากการทำสิ่งที่ชวนลำบากใจเสม
1: อ
0: ถ้าคุณอยากหุ่นดีเริ่มต้นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้มาวิดพื้นสักนิดวันมะรืนก็เพิ่มจำนวนอีกและวันต่อไปก็เริ่มเพิ่มขึ้นจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการวิดพื้นหลายรอบกลายเป็นเรื่องสบายๆเพราะคุณได้เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วอันนี้จริงนะมีแบบบางทีเจ้าหน้าที่ก็มาถามว่าอาจารย์ทำยังไงอาจารย์หุ่นดีจังเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มีวิธีกินแบบนี้วิธีนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะอนุญาตตัวเองเช่นถ้าจะเป็นน้ำอัดลมหรือ ไอ้กาแฟเย็นชาเย็นใส่นมชาไข่มุกเนี่ยอาจารย์จะอนุญาตตัวเองอาทิตย์ละ1ครั้งเท่านั้นยกเว้นว่าแบบวันนั้นอากาศมันร้อนจริงๆแล้วอยากกินน้ำอัดลมอ่ะต้องแล้วต้องรู้ว่าถ้าอาทิตย์เนี้ยกินไปเยอะ
1: ต้องไ
0: ปอดเกินโควต้าต้องไปทดใช้นี่อาทิตย์ต่อไปเขาก็ตอบว่าโอ้อาจารย์หนูถ้าอย่างนั้นหนูไม่ได้แน่เพราะว่าหนูชอบต้องกินชานมไข่มุกทุกวัน
1: อ้
0: าวงั้นความอยากกับความเริ่มมันไม่ตรงกันแล้วเพราะอาจารย์อยากอาจารย์เริ่มอาจารย์ทำแต่เขาอยากแต่เขาไม่ทำ มันก็เ
1: ม
0: ล
1: ีย
0: ได้แค่
1: งอง
0: อย
1: แง
0: าก
1: งองแงอยากพูดว่างองแงละ
0: มันก็คือได้แค่อยากเอาจริงๆนะคะเหมือนกันตอนที่อาจารย์เริ่มตีเทนนิสอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปหาครูแล้วไปถามเขาก่อนว่าอย่างอาจารย์ตีได้ไหมครูบอกว่าจับไม้แล้วตีเลย
1: นี่ไงน
0: ค
1: ี
0: ร
1: ู่ ไ
0: ใ
1: ง
0: ห้ครูแบบ
1: ข้อนี้เลยนะข้อนี้เลย
0: ครู
1: นะ
0: ตอบ
1: ข้
0: เ
1: อ
0: ลย
1: นี้เล
0: เอ
1: ย
0: าน
1: ะ
0: ี้เล
1: เอ
0: ยครับเอาไม้มาแล้วก็ตีเลยแล้วครูก็โยนลูกให้แล้วก็ตี
1: ตี
0: แล้ว
1: อ้า
0: ตี
1: ตี
0: นี
1: ไ
0: ่
1: ด้
0: คือ
1: นี
0: ย
1: ่
0: ังนะตีนี่ยังไม่ได้จับท่าเลยนะคือแบบให้ยืนอย่างเงี้ยแล้วก็เงื้อไม้แล้วก็ตี
1: อย่าง
0: ต
1: น้
0: ี
1: อยๆก
0: แ
1: ็
0: ล้
1: คว ือเอาไม้กับลูกให้มันกระทบกัน
0: เอาไม้กับลูกกระทบกันแล้วก็
1: ก่อน
0: ให้โยนตรงหน้าเราโยนลูกง่ายๆเบาๆช้าๆเราก็จะ
1: ต
0: ต้อ
1: ี
0: งตีได้เป็นส่วนใหญ่จริงนะ
1: ม
0: เราก็ตีได้เป็นส่วนใหญ่แล้วครูก็ถามว่าเราฟีลกู๊ดกับการตีนี่ไหมถ้า
1: โอ้
0: ฟีลกู๊ดก็ไปต่อ
1: ผมชอบคำถามมากเลยนะเนี่ยคือเอาอย่างนี้ก่อนแท้ว่าตีแล้วรู้สึกยังไงถ้าฟีลกู๊ดแปลว่าอาจารย์มีกำไรแล้ววันนี้ใช่ไหมกำไร
0: ไป
1: ทาง
0: ต่อ
1: ในกิจกรรมเนี้ยเราได้กำไรทางความรู้สึกแล้ว
0: เพราะทุกอย่างมันเริ่มที่ความรู้สึกเหมือนกันที่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าโหอยากหุ่นดีแต่เขาอยากชอบกินชานมไข่มุกทุกวันน่ะเขายังรู้สึกดีกับชานมไข่มุกมากกว่ารู้
1: กว
0: ส
1: ่
0: ึ
1: าก รู
0: ด
1: ้
0: ี
1: สึกด
0: ก
1: ี
0: ับ
1: กับ
0: กา
1: ห
0: ร
1: ุ่นตัวเอง
0: หุ่นตัวเองเขาแปลว่าแท้จริงแล้วอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกแย่กับหุ่นตัวเองหรอกเพราะถ้าเขารู้สึกแย่จริงๆอ่ะเขาจะไม่รู้เขาความรู้สึกดีกับนมไข่มุกจะต้องย่อมลงมานิดนึง
1: ใช่ไหม
0: ใ
1: แ
0: ช
1: ล้ว
0: ่
1: ที่สิ่งที่เรียกว่าต้องกินทุกวันชาไข่มุกเนี่ยก็อาจจะเจือจางไปได้ถ้าเขาเห็
0: ใน ช
1: ว่
0: ่
1: าอันเนี้ยสำคัญกว่า
0: ใช่แล้วครับวิธีเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือเริ่มไปเลยอย่ามีข้ออ้างไม่ต้องหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองไม่ผัดวันประกันพรุ่งอย่าอิดออดใดๆทั้งสิ้นเพียงใช้เจตจำนงของคุณเพื่อก้าวแรกและก้าวต่อไปทีละก้าวจนคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสิ่งให้สำเร็จก็คือลุยเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่ในหนังสือของเขาเขาก็แอบขายหนังสือเขานะThe Everyday Hero Manifesto คู่มือของวีรบุรุษในทุกๆวันคือทำทุกวันแหละทำให้ดีก็ทำอ่ะทำให้ลุยไปเลยชีวิตที่เพียบพร้อมกำลังรอคุณอยู่นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับความมั่งคั่งอันเนื่องจากเริ่มเลยนะคิดแล้วอยากทำทำเลยแล้วเดี๋ยวความมั่งคั่งจะตามมาประมาณนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์นะครับท่านฟังครับพบอาจารย์ดร.ณัฐพรได้ใหม่ทุกวันพุธนะฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 14 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินย้ำทำตามกฎหมายปมนายแพทย์สรณะยังนั่งประชุมกสทช.ลั่นทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่มีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมการประชุมอยู่ว่าเรื่องการประชุมบอร์ดกสทช.ก็เป็นเรื่องของกสทช.แต่ตนยังคงยืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่างส่วนจะยังรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีผิดอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่านายกรัฐมนตรีเตรียมนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าแล้วหรือไม่ภายหลังชื่อนายแพทย์สรณะมีมติจากคณะกรรมการว่าขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรีตอบเพียงแค่ว่าจะทำตามกฎหมายทุกอย่างสีหศักดิ์เผยเตรียมหารือผู้นำเมียนมาเยือนไทย 6-7 สิงหาคมนี้จับมือปราบสแกมเมอร์ยาเสพติดลงนาม TOR แก้มลพิษแม่น้ำกกนายเสศักดิ์ภูมิเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่นายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาจะมาเยือนประเทศไทยวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ว่าจะมีการพูดคุยใน2ส่วนคือเรื่องของประเทศไทยกับเมียนมาที่เป็นการประชุมทวิภาคีและเรื่องชายแดนไทยอยากให้ชายแดนปลอดภัยจากการสู้รบและอยากให้ร่วมมือกันในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ยาเสพติดและที่สำคัญเราจะลงนาม TOR ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการดูแลมลพิษในแม่น้ำชายแดนรวมถึงแม่น้ำกกก็ถือเป็นวาระสำคัญและอีกเรื่องคือการฟื้นฟูการค้าชายแดนส่วนเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาอยากให้เดินหน้าในเรื่องของกระบวนการสันติภาพในเมียนมาการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยตรงไหนที่ไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกก็ยินดีและอีกประเด็นหนึ่งเราดีใจที่เริ่มเห็นความคืบหน้าบ้างเช่นการที่ให้คณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าไปพบปะนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งทำให้ประชาคมโลกมีความสบายใจว่านางองซานซูจีได้รับการดูแลมีสุขภาพที่ดีอยู่หวังว่าวันหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัวแต่ก็เป็นเรื่องของเมียนมาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาให้ดีขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้ร้องเรียนผลการตรวจร่างกายคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจยืนยันพบความผิดปกติของปอดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกายของบุคคลภายนอกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจณโรงพยาบาลตำรวจนั้นขอชี้แจงข้อที่จริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนว่าผู้สมัครรายดังกล่าวได้แก่นายวุฒิชัยได้เข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อ22กุมภาพันธ์2569ซึ่งจากการตรวจภาพรังสีทรงอกเอ็กซเรย์ปอดและยืนยันผลเพิ่มเติมด้วย CT สแกนปอดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ผลการตรวจทางรังสีวิทยาพบความผิดปกติของปอดคณะแพทย์จึงมีความเห็นให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากผลภาพรังสีทรงอกผิดปกติซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศบัญชีแนบท้ายของกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจต่อมาในวุฒิชัยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายโดยได้นำส่งเพียงภาพรังสีปอดที่ระบุว่าปกติมาแสดงไม่ใช่ TC สแกนคณะแพทย์และผู้มีอำนาจพิจารณาจึงได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงอีกครั้งเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569และมีคำวินิจฉัยยืนยันผลการตรวจร่างกายตามเดิมคือไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD

0: ยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเตาฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเตา360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเตา 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเตา7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันพุธนะพุธที่5สิงหาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะเลื่อนมาจากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีติดภารกิจนะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียนะครับแล้วเขาก็เลื่อนมาประชุมวันนี้นะผู้สื่อข่าวก็ต้องถามนายกล่ะเพราะว่ามีประเด็นโอ้หลายเรื่องนะทั้งเรื่องที่อะไรล่ะเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่ามันมีการแฮกข้อมูลใช่ไหมแล้วก็ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะของนายกรัฐมนตรีนะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะของทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะอธิบดีในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงเราท่านๆด้วยนะก็คือหมายถึงว่ารวมถึงคุณรวมถึงผมด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็เราไม่ได้เป็นคนที่สลักสำคัญใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เอามาให้เราดูถูกไหมครับแต่เขาบอกว่ามันมีการแฮกข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องที่เมื่อวานนะจากการเปิดเผยของคนที่เขาเกี่ยวข้องในกับแวดวงไอทีแล้วก็ตัวส.ส.ของทางพรรคประชาชนน่ะนะที่เขามีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วก็บอกว่ามันมีเรื่องที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลนะเลขบัตรประจำตัว13หลักที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยนะมันยังมีอะไรล่ะการครอบครองรถยนต์การกรรมสิทธิ์รถยนต์เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพุ่งเป้าหรือว่าเล็งไปที่กรมการขนส่งทางบกถูกไหมฮะว่าข้อมูลเนี่ยมันรั่วหลุดไหลมาได้ยังไงนะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะร่วมกับทางกระทรวงดีอีนะเข้าไปตรวจเข้าไปดูหลักฐานอะไรต่างๆนานาว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วมันหลุดจากตรงไหนนะครับล่าสุดฮะวันนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพอผู้สื่อข่าวเขาไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเรื่องของข้อมูลของรัฐมนตรีนะข้อมูลของราชการข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่รั่วไหลออกมาจากระบบเนี่ยท่านบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะสำหรับรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ได้กำชับไปแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะนอกเหนือจากนี้ท่านก็บอกนะที่เห็นใส่เสื้อสีส้มเนี่ยอันนี้มันเป็นรูปเดิมรูปเก่านะผู้สื่อข่าวก็เลยถามมองเป้าประสงค์ของการปล่อยข้อมูลเนี่ยอย่างไรหรือเปล่านะเนื่องจากข้อมูลที่ไหลเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่ขอวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวแต่ให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้ให้ทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าการปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหลถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายขณะที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยตรวจพบ IPต้องสงสัย3 account คือ IP ก็ที่อยู่ IP address เนี่ยก็คือที่อยู่

ก็คือเขาจะมีข้อมูลเป็นรหัสเลขนะเป็นเลขหรือว่ามีตัวภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยนะเขาก็จะมีข้อมูลไปมันจะได้รู้ว่าไอ้การเข้ามาเนี่ยนะมาจากที่ไหนมันก็เหมือนกับบ้านเลขที่นี่แหละครับมันเหมือนบ้านเลขที่เลยนะเหมือนว่าบ้านเลขที่ถนนนะแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ย IP address เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นตัวเลขหรือว่ามันจะเป็นฐานภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งอันนี้เขาสามารถตรวจได้ว่าเอ้ยมันมาจากคอมพิวเตอร์ที่มันเข้ามาผ่านเซิร์ฟเวอร์ในอาณาบริเวณไหนมาจากโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาสามารถตรวจได้นะบอกว่าตรวจพบ IP address เนี่ยต้องสงสัย3 account นะที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติได้มีการประสานตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์บอกเพิ่มเติมบอกว่า IP ที่ตรวจพบอันเนี้ยไปเชื่อมกับ3หน่วยงานครับอ้าวอ่านรู้แล้วนะแอคเคาท์ยังรู้เลยว่าแอคเคาท์นี่คือหมายถึงรู้ชื่อตัวคนบุคคลอะไรแล้วนะบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยมันเชื่อมกับ3หน่วยงานเทศกิจเขตบางกอกน้อยอันนี้หน่วยงานที่1อันที่2บอกว่าที่ตรวจเจอนะที่มันเชื่อมเนี่ยนะก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและที่3คือกองกำลังสิงหนาฏโดยทางกระทรวงเนี่ยได้สั่งระงับบัญชีของผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ฮะนอกจากนี้ท่านยังบอกต่อนะบอกว่ายังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ที่เข้าใช้ระบบเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงนะหรือว่าบัญชีถูกแฮ็กและนำไปใช้โดยผู้อื่นทั้งนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องส่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการต่อไปแล้วคุณสิริพงษ์ยังบอกเพิ่มเติมนะบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจนะแม้ว่าข้อมูลที่มีการถูกเผยแพร่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถไปใช้ทำธุรกรรมได้การเปิดให้หน่วยงานต่างๆเชื่อมต่อฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกมีวัตถุประสงค์ก็เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการรับบริการของกระทรวงคมนาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลเนี่ยถูกลักลอบนำไปเผยแพร่หรือว่าซื้อขายบนดาร์กเว็บนะเว็บมืดนะขณะนี้กระทรวงก็ได้ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงในช่องทางปกติแล้วนะแม้ว่าผู้ที่จะเข้าถึงดาร์กเว็บเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนได้ก็ตามทีแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการหามาตรการป้องกันเพิ่มเติมนะครับอ่ะแล้วก็บอกเพิ่มเติมแหละบอกยังประชาชนไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถนำไปใช้โอนกรรมสิทธิ์หรือทำธุรกรรมใดๆได้หากไม่มีการยืนยันตัวตนนะอีกทั้งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะไม่มีการติดต่อประชาชนหรือว่าส่งลิงก์ผ่านช่องทางใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะมันมีข้อมูลที่รั่วไหลด้วยนะผู้สื่อข่าวก็ถามเอ๊ะมันมีจำนวนมากเท่าไหร่นะท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็บอกว่ามันผิดปกติประมาณที่มันเข้าไปสืบค้นเนี่ย 6,000 ถึง 7,000 ครั้งนะบางแอคเคาท์เนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลถึงประมาณ 2,000 ครั้งเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยมันมีการพูดถึงว่าข้อมูลที่มันมีการหลุดออกมาใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังก็ยังโทรศัพท์มาคุยเลยนะบอกว่าก็คือบางเรื่องเนี่ยผมก็เข้าใจนะก็มีความกังวลนะเพราะว่าข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะมันก็หลายที่หลายแห่งเนาะใช่ไหมเวลาที่เราไปติดต่องานเวลาที่เราไปติดต่อธนาคารไปติดต่อหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องใช้ไอ้บัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมเสียบเข้าไอ้นี่ก็เขาก็มีต่างคนต่างมีข้อมูลขอเชื่อมโยงกันอ่ะจำได้ใช่ไหมล่ะที่ครั้งหนึ่งเคยมีข่าวอ่ะใช่ไหมว่าแบบมันมีการขอเชื่อมโยงข้อมูลกันอ่ะกับพรรคการเมืองอะไรพวกอย่างเงี้ยมีเขายังขอได้เลยพรรคการเมืองก็ขอได้นะไม่ใช่ว่าขอไม่ได้ก็จะรู้ข้อมูลเบื้องต้นอันเนี้ยมีถามว่ามีไหมมีนะบางหน่วยงานเขาก็ขอเชื่อมข้อมูลกับทางกระทรวงมหาดไทยบางหน่วยงานเขาขอเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะหรือแม้แต่ล่าสุดที่มันมีการเชื่อมข้อมูลถึงกันแน่ๆใช่ไหมใบอะไรล่ะเรื่องของการต่อทะเบียนรถยนต์กับใบสั่งเนี่ย
ใช่ไหมมันก็ต้องเป็น MOU ระหว่างหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานว่าขอเชื่อมข้อมูลกันเพื่อจะดำเนินการ1 2 3ยังไงนะไอ้สิ่งที่เขากังวลกันนี่แหละฮะก็คือข้อมูลที่มันมีการเชื่อมข้อมูลที่เวลาที่เขาจัดเก็บเนี่ยมันมีมาตรฐานเพียงพอหรือไม่นะมีการป้องกันการแฮกข้อมูลหรือว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยตามที่ระเบียบหรือว่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่อันนั้นก็อันที่1อันที่2ก็คือมันก็มีบางกลุ่มบางพวกที่เอาข้อมูลหรือว่ามีข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้ประโยชน์ถูกไหมฮะไปเอาไปใช้ประโยชน์ไปขายเว็บไอ้ดาร์กเว็บอะไรพวกอย่างเงี้ยเนี่ยที่เรากังวลกันนะก็คือทั้ง2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลที่ถูกแฮกส่วนที่2ก็คือข้อมูลที่ถูกแฮกแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะอันนี้สิ่งที่ต้องกังวลนะมันจะมาจากตรงไหนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะอาจจะมีถ่ายรูปอะไรเมื่อวานนี้ที่คุณผู้ฟังมีความเป็นห่วงนะบอกเนี่ยถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนนะไอ้แล้วถ้าเขาได้ข้อมูลไปตรงนี้เขาจะ1 2 3ยังไงนะถ้าตามกฎหมายที่มันก็คนที่เก็บข้อมูลก็ต้องรักษาข้อมูลนะถูกไหมถ้าตามกฎหมายเนี่ยไอ้ PDPA อะไรเนี่ยนะไอ้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะถ้าคุณผู้ฟังสังเกตอะผมขยับให้อีกนิดหนึ่งเราสังเกตเราก็จะเห็นหลายๆครั้งตอนเนี้ยเวลาใครที่เมื่อก่อนที่ผมก็เห็นชอบถ่ายรูปกันใช่ไหมแล้วไปติดรูปคนอื่นไปติดคนอื่นอยู่ด้วยหรือไปติดทะเบียนรถคนอื่นนึกออกใช่ไหมใช่ไหมฮะเมื่อก่อนหน้านี้มันไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะมันก็ไม่มีเรื่องของการฟ้องร้องไม่มีการโอ้ยอย่างนี้ทำให้เขาเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่แน่นอนอ่ะเวลาที่มันมีการโพสต์มันมีข้อความอ้างอิงถึงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3อะไรอย่างนี้มันก็อาจจะมีความผิดได้อันนี้เป็นฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะแต่ถ้าหากไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยรูปภาพไม่ได้รับความยินยอมนะทะเบียนรถไม่ได้รับความยินยอมนะคือพอมันมีกฎหมายคุ้มครองมากขึ้นทุกคนก็อ้างสิทธิ์เลยทุกคนบอกเอ้ยนี่ไม่ได้รับความยินยอมใช่ไหมอันนี้ลงข้อมูลอย่างเงี้ยมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ถูกต้องไอ้กฎหมายฉบับนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตอนนี้ก็คือหลายคนที่เขาพอมีกฎหมายมาเราก็ต้องอนุวัตตามนะฮะบางทีก็มีการแบบเบลอหน้าบ้างนะใส่โมเสสบางคนก็เอาอีโมจิจะรูปยิ้มรูปอะไรก็ตามทีเนี่ยเอาไปแปะไว้นะไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ว่ามีการกล่าวถึงหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นนะอันนี้มันก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นตามที่กฎหมายเขาคุ้มครองนะอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องของสังคมที่มันต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องขยับกันไปนะผมคุยเพิ่มเติมไปเลยนอกจากข่าวที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการตรวจพบแล้วเจอข้อมูลที่มันรั่วไหลนะคือคนที่เขาตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่การแฮกก็ได้นะครับไม่ได้แบบเป็นการคนที่เก่งคอมพิวเตอร์มาเจาะแล้วมาตรวจข้อมูลแล้วเอาข้อมูลไปแต่มันอาจจะเป็นกรณีอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ดึงข้อมูลออกมานะอันนี้ก็เรื่องของข้อมูลที่มีการเผยแพร่เมื่อวานนะถามว่าแต่ละท่านแต่ละคนเขาก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองก็ต้องไปตรวจสอบไปดูแลไปป้องกันนะแล้วถ้ามันมีความผิดปกตินะก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองใครที่รออยู่ว่าเอ๊ะความคืบหน้าของกรณีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะวันนี้มีความคืบหน้าประการใดทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะก็พูดถึงความคืบหน้าในการดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,295 รายชื่อทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะสรุปในการประชุมของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทในวันนี้ซึ่งประมาณสักเที่ยงสักบ่ายที่ผ่านมาผมเห็นรายงานข่าวแล้วว่าทางกสทเนี่ยมีการอนุมัติ
มีมติแล้วก็ส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการกลางซึ่งก็จะส่งไปวันพรุ่งนี้นะฮะอันนี้มันก็ต้องตามสเตตเพราะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่แล้วเขายังไม่ได้ดำเนินการส่งเรื่องแต่นี้เขาคงไปคุยกันไปที่เรียบร้อยแล้วไปดูแล้วว่าอยู่ยังไงนะแล้วก็จะต้องทำยังไงนะและต้องไปส่งต่อให้คณะกรรมการกลางนะเราบอกว่าเนี่ยที่เหลือนะก็จะนำผลดำเนินการดังกล่าวเนี่ยจะส่งต่อให้เสร็จสิ้นนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามที่ประธานกสทเนี่ยที่ลงนามวันนี้ก็คือถอนรายชื่อทั้ง 5,925 คนเนี่ยใช่หรือไม่นะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าใช่ซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่6สิงหาคมจะเป็นการรายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เราเรียกว่าคณะกรรมการกลางเนี่ยรับทราบเพื่อส่งต่อเรื่องไปยังคณะกรรมการจังหวัดคือที่ไหนที่บรรจุไปแล้วนะเขาจะส่งต่อหรือรายชื่อจะส่งต่อไปที่จังหวัดนะให้ทราบถึงแนวทางการยกเลิกนะพร้อมกับระบุว่าการประชุมคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็จะเป็นประธานเองเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายให้ท่านกำกับดูแลแล้วก็เป็นประธานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปค่อยๆผ่านไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะโอ้นี่ก็จริงๆถ้ามีข่าวมาก็ถ้าถามว่าใช้ระยะเวลานานไหมก็ตั้งแต่มีข่าวในการจับกุมผมว่าน่าจะไม่เกิน2เดือนเนาะใช่ไหมน่าจะไม่เกิน2เดือนนะน่าจะเดือนเศษๆอ่ะนะเนี่ยแล้วก็แล้วก็ดำเนินการนะแต่ก็ต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางจะว่ายังไงนะถ้าเรียบร้อยเห็นด้วยตามกสทที่ส่งมาก็จะส่งให้กับคณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดก็คงจะไปเพิกถอนอันนี้เป็นเรื่องของการเพิกถอนไอ้รายชื่อนะที่มีคนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจ่ายสตังค์ไปคะแนนเพิ่มขึ้นนะทั้งๆที่ตัวเองสอบไม่ได้หรือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นนะเพื่อไปจัดลำดับได้ดีอะไรพวกอย่างเงี้ยนะกลุ่มเนี้ยเขาก็จะต้องดำเนินการนะครับอ่ะส่วนกรณีของท่านรองประกรณ์นินประพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีนะท่านก็นายกรัฐมนตรีมอบหมายนะให้ไปดูข้อบกพร่องข้อต่างๆนานานะให้รายงานโดยตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีกรณีของการสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยนะเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันเมื่อวานนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการชุดรองประกรณ์นี่แหละบอกโอ้โหพบข้อบกพร่องคือก็ไม่ได้พูดว่าทุจริตนะแต่ว่าพบข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนบอกเกือบทุกขั้นตอนเลยไล่มาตั้งแต่อัตรากำลังเลยนะขอไปเท่าไหร่มีการอนุมัติเท่าไหร่ยังไงบอกตั้งแต่เริ่มเลยอะตั้งแต่บอกอัตรากำลังเลยมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นมีเรื่องของการทำ DOR มีเรื่องของการจัดสอบมีเรื่องโอ้ดำเนินการเป็นสเต็ปเลยบอกว่าเกือบทุกขั้นตอนเลยนะขอกรอบกำลังอัตราเป็นยังไงกำหนด TOR การจัดสอบเป็นยังไงการประกาศผลสอบบอกมันเห็นหมดความบกพร่องต่างๆการแก้ไขคะแนนการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่สอบผ่านรวมไปความผิดปกติของใบคะแนนบอกเจอทุกขั้นตอนนะแต่ก็บอกว่าอ่ะอันนี้ก็ดูว่าส่วนไหนที่จะต้องดำเนินการคดีอาญาก็ว่ากันไปคดีแพ่งก็ว่ากันไปบอกมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไอ้ที่เจอการบกพร่องทุกขั้นตอนเนี่ยนะทั้งหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลภายในบุคคลภายนอกเนี่ยกว่า100คนนะครับกว่า100คนนี้ไม่ได้รวมถึง 5,000 กว่าคนนะถูกไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าเชื่อมโยงกันอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้ประชุมครม.ที่น่าสนใจเนี่ยนะก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์นี่เขาต้องหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์นะแทนท่านที่จะเกษียณอายุราชการนะที่ประชุมครม.ฮะเขาก็มีมติเห็นชอบนะเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรี
สุภจีนะก็เปิดเผยมานะบอกว่าอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงนะทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการก็คือไปทดแทนปลัดนี่แหละครม.เห็นชอบแต่งตั้งคุณเพิดเอ้ยขออภัยคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่นะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกนะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ก็เชื่อมั่นนะว่าการแต่งตั้งในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การบริหารของกระทรวงมีความต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันเกี่ยวกับภารกิจสำคัญนะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์กับประชาชนนะแล้วก็ภาคธุรกิจนะส่วนคุณภูนพงษ์เนี่ยนะหลักๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเนี่ยเป็นคนช่วยทำเรื่องนี้แหละฮะเรื่องของอะไรล่ะไทยช่วยไทยนี่แหละนะเนี่ยเป็นคนที่ช่วยทำเรื่องนี้นะนโยบายเรื่องนี้ไทยช่วยไทยนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะที่อยู่ในความสนใจนะครับก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้อำนวยการปยป.นะก็คือผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การสร้างความสามัคคีปรองดองนะอันนี้ก็ให้ครม.เห็นชอบตั้งพี่หนุ่ยนะพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยะพโลไทยนะจากรองผู้อำนวยการปยป.นะขึ้นเป็นทางผอ.ปยป.นะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะส่วนทางการเมืองอะไรล่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวสีไฟจราจรอะเขียวแดงนะแล้วก็มีส้มเนี่ยนะโอ้วันนี้นายกรัฐมนตรีนะอันนี้สีน้ำเงินถูกไหมนะมาจากพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนี่ก็พูดถึงกระแสข่าวการจับขั้วพรรคการเมืองอะไรอันนี้ด้วยนะบอกว่ายังไม่เห็นข่าวเลยนะเนื่องจากเดินทางกลับมาจากภารกิจที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงดึกเมื่อวานนี้นะแต่ว่าวันนี้ที่ชัดที่สุดเนี่ยโอ้ท่านพูดด้วยนะบอกว่าย้ำด้วยว่าเอ๊ะเป็นการผสมสีระหว่างเขียวแดงส้มนะนายกบอกกล่าวติดตลกนะบอกว่าเขียวแดงเอามาใส่น้ำแข็งใสแล้วราดนมคาร์เนชั่นโอ้ยอันนี้บอกว่ายกนิ้วโป้งเลยยอดเยี่ยมนะอ่ะส่วนวันนี้นะก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะก็เห็นเจอกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะยืนอยู่ด้านหลังอ่ะนะตอนที่สัมภาษณ์เรื่องนี้นะก็เลยดึงตัวมานะโอ้กอดกันกลมเกลียวเลยกลมตัวกลมเลยนะนะเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ยังแบบว่าโอ้โหน้ำเงินแดงเนี่ยไม่ต้องมีสีอื่นผสมเพิ่มแล้วใช่ไหมนะคุณจุลพันธ์บอกว่าลงตัวดีครับกลมกล่อมนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองนะ เรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะผมโอ้ตกใจมากนะคือมันมีเหตุนะเกิดขึ้นนะที่ไหนล่ะห้วยขาแข้งนะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกสัตว์ป่าทำร้ายนะช่วงตอนเช้าเลยนะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะอธิบดีอัฐพลเจริญชันสาเนี่ยบอกว่าได้รับรายงานมาตั้งแต่ช่วง 6:45 นาทีโดยทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยก็ได้รับแจ้งนะจากนายสังวรหมื่นชำนาญนะอันนี้เป็นพนักงานพิทักษ์ป่าระดับส.3ว่าทางพนักงานราชการคนหนึ่งนะคือนายสักกลินนะวิชาจารย์อายุ48ปีถูกสัตว์ป่าที่ไม่ทราบชนิดทำร้ายบอกถูกสัตว์ป่าที่ไม่ทราบชนิดทำร้ายนะเพราะว่าได้รับการแจ้งมาจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งไปดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายเยาวชนอะไรเนี่ยนะที่โรงเรียนบ้านน้ำพุนะร่วมกับนายสักกลินนายสักกลินนี่คือคนที่ถูกสัตว์ป่าทำลายนะฮะช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาได้รับแจ้งมาบอกพอได้รับแจ้งเสร็จก็เลยไปครับไปดูจุดที่เป็นจุดที่นัดกันนะก็คือที่โรงเรียนบ้านน้ำพุนะซึ่งเป็นจุดนัดหมายเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยปกติเขาจะนอนอยู่
ใกล้ๆกับบริเวณศาลาซึ่งห่างจากป้อมยามประมาณสัก200เมตรแต่พอไปถึงมันไม่เจอเจอแต่โทรศัพท์มือถือนะแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยวางอยู่แล้วบริเวณที่นอนเนี่ยมันก็มีลักษณะแบบเอ๊ะมันไม่เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็ไปดูฮะเดินตรวจสอบบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะบอกไปพบมุ้งที่นายสกลินใช้กางนอนเนี่ยแล้วมันมีชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าเป็นหนังศีรษะพร้อมกับมีการไอ้รอยลากอ่ะคุณนึกออกไหมรอยที่สัตว์ป่ามันอาจจะกัดแล้วก็ลากอ่ะลากถูอย่างนั้นอ่ะนะคล้ายๆสัตว์ป่าลากเหยื่อไปเนี่ยบอกมันมีรอยคล้ายๆอย่างนั้นก็เลยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบพอแจ้งเสร็จหลังจากนั้นก็ติดตามเลยค้นหาร่างของนายสกลินเนี่ยนะดูที่มันพาไปตรงไหนนะก็ไปบริเวณกลางลำห้วยทับสลาวซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก200เมตรไปตรวจสอบว่าไปเจอนายสกลินนะพนักงานเนี่ยราชการเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะบอกอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วสภาพศพก็มีร่องรอยของการถูกกัดจากสัตว์ป่าและบริเวณใกล้เคียงที่ไปเจอก็คือว่าพบเป็นรอยตีนของเสือโคร่งฮะรอยเท้าของเสือโคร่งอ่ะที่อยู่บริเวณนั้นแล้วเป็นรอยใหม่ๆเลยนะทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็เลยดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจากสถานีตำรวจภูธรลานศักดิ์ทราบเพื่อดำเนินการต่อไปนะเนี่ยสิ่งที่เขากังวลกันนะท่านอธิบดีก็เลยบอกว่าก็คาดว่านะสัตว์ที่มาทำร้ายนะก็คือน่าจะเป็นเสือโคร่งซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมากในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเหตุใดนะเสือโคร่งมันถึงเข้ามาใกล้ในพื้นที่ขนาดนี้นะแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่แล้วอ่ะแล้วก็พักผ่อนหลังจากเสร็จงานนะแต่ว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือมันจะมีลักษณะนะว่าเมื่อทำร้ายคนแล้วมันจะมีลักษณะของคล้ายๆกับพฤติกรรมอ่ะนะมันสัญชาตญาณนะมันล่าแล้วอันนี้มันเห็นแล้วมันเป็นเหยื่อนะเขาก็กลัวนะว่ามันจะมีพฤติกรรมซ้ำอีกของเสือโคร่งในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับนะอันนี้รายงานเขาบอกว่าแถวๆนั้นเนี่ยห้วยกาแข้งเนี่ยมีเสือโคร่งนะประมาณ100ถึง120ตัวนะอันนี้ผมเห็นข่าวนะผมก็เลยเอามาเพิ่มเติมให้ฟังนะเผื่อใครที่เดินทางชอบเดินทางท่องเที่ยวอ่ะนะเวลาไปตรงนู้นไปตรงนี้เนี่ยมันต้องดูดีๆนะอันนี้มีขนาดเขาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเขาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประจำนะนี่ก็เนี่ยมันเข้ามาเลยนะในพื้นที่ของคนที่อยู่นะอันนี้สัญชาตญาณของสัตว์ป่าเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะนอกจากระมัดระวังนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดเหตุครั้งนี้ครั้งแรกนะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวสารต่างๆนะที่น่าติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเบรกนะผมเดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไร คือวันก่อนเนี่ยผมแจ้งคุณผู้ฟังไปใช่ไหมว่าทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยนะเขาเปิดให้จองหนังสือนะชุดท่องไปในต่างแดนนะกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะอันนี้ราคา385บาทนะจากแคนาดาถึงอเมริกา295บาทจากโปรตุเกสถึงสเปน275บาทนะคือสำหรับคนที่จองล็อตแรกไปแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ายังไม่ได้รับหนังสือเนี่ยให้บอกเขาหน่อยแจ้งแอดมินได้เลยนะแต่นะถ้าใครที่ต้องการนะใครที่ต้องการนะหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะบางคนอาจจะมีเล่มเดียวนะอาจจะต้องการอีก2เล่มที่เหลือบางคนอาจจะบอกเล่มไหนล่ะใหม่ล่าสุดนี่แหละจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนี่แหละใหม่ล่าสุดนะบอกว่าถ้าต้องการเนี่ยสามารถสั่งซื้อสั่งจองได้เพราะเขาเปิดรับออเดอร์อยู่นะครับแล้วก็พร้อมส่งเลยนะบอกว่าพร้อมส่งเลยนะเนี่ยในวันที่5สิงหาคมนะค่าจัดส่งก็ฟรีทุกเล่มนะใครที่สนใจก็ลองติดต่อกับทางแอดมินนะของสำนักพิมพ์โรนินนะถ้าในไลน์ก็คือ @ronin5 นะ r o n i n แล้วก็เลข5นะครับ
อ่ะแต่ว่าผมก็คือผมก็เพิ่งได้หนังสือมาเออมีอยู่ตอนนึงมีอยู่ตอน2ตอนน่ะน่าสนใจคือบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะมันเป็นหนังสือท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือเปล่าผมบอกเลยไม่ใช่นะมันมีเกรดอะไรเพิ่มเติมด้วยนะเนี่ยวันนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆเขาเปิดจองล็อตใหม่นะแล้วก็พร้อมส่งแล้วด้วยเนี่ยนะก็เลยจะเอามาอ่านให้ฟังสักนิดนึงเผื่อท่านที่อยากรู้แล้วก็เผื่อจะสนใจนะก็จะไปจองเขาก็จะได้บอกกับทางสำนักพิมพ์โรนินเขานะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะอันนี้ผมหยิบเอาตอนที่2ถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะหน้าที่160นะมาอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าเมืองเนี้ยจริงๆผมก็เดินทางมาแล้วชอบนะผมชอบสวยสวยเยอะคาเทนเบิร์กสวยแล้วใครที่จะไปใบขาดนะทะเลสาบใบขาดเลยแต่ก็แถวๆนี้นี่แหละนะใกล้ๆกันนะครับก็เดินทางอีกนิดหน่อยแต่ว่าเยอะคาเทนเบิร์กนี่มันแบบคือถ้าขึ้นรถไฟสายทรานส์มองโกเลียนะแล้วออกจากทางมองโกเลียไปเนี่ยคือมันจะต้องมาจากปักกิ่งแล้วก็เข้ามองโกเลียพอเข้ามองโกเลียเสร็จปุ๊บก็เข้าไปในรัสเซียเนี่ยเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยมันจะเป็นเมืองแรกๆที่เราจะจอดแวะเที่ยวกันสำหรับใครที่ขึ้นรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียทรานส์มองโกเลียทรานส์แมนจูเรียนะในพื้นที่ของอาณาเขตของรัสเซียเนี่ยเพราะตรงนั้นมันก็มีที่ท่องเที่ยวแล้วมันเป็นคล้ายๆเป็นประตูเข้าไปในไซบีเรียใช่ไหมฮะมันมีเสามันมีหลักเขตฝั่งหนึ่งเป็นยุโรปฝั่งหนึ่งเป็นเอเชียอย่างเงี้ยนะมันก็มีเสน่ห์ของมันดีนะครับคุณวีระตอนนี้เดินทางถึงเยคาเทอรินเบิร์กแล้วตอนที่2เขียนไว้อย่างนี้สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนกับคุณที่อยู่ในกลุ่มโลกในไลน์กับผมวีระธีรพัฒน์ทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่12ของการเดินทางมาเที่ยวรัสเซียที่ยาวนานเอาการอยู่ท่ามกลางอุณหภูมิหนาวเหน็บแบบติดลบ7องศาเซลเซียสสลับกับหิมะตกโปรยปลายครับไม่ต้องถามว่าหนาวไหมต้องถามว่าไหวไหมมากกว่าแน่นอนครับหนาวแบบนี้ก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันตามสมควรเป็นธรรมดาผลปรากฏว่าหยูกยาที่ผมเตรียมมาให้กับตัวเองและคนอื่นๆในกระเป๋ายาของผมนะหมดเกลี้ยงเลยครับดีที่ว่าแค่เจ็บคอน้ำมูกไหลมีไข้เล็กน้อยถ้าได้นอนเต็มอิ่มก็ฟื้นแล้วส่วนผมเองเนี่ยใช้วิธีพักผ่อนให้มากหน่อยมื้อค่ำมื้อเย็นบางวันก็ข้ามไปและขอไปนอนพักมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวเจียนป่วยเจียนหายสลับกันไปเป็นระยะแต่โซฟาก็ยังโซกูดครับเช้าวันนี้ผมตื่นมาตอนตีสี่ตามเวลาที่นครเยคาเทอรินเบิร์กซึ่งเท่ากับ6โมงเช้าตามเวลาในบ้านเราหลังจากที่เมื่อวานนี้เที่ยวยาวตลอดทั้งวันทั้งนอกเมืองและในเมืองหลังจากทบทวนว่าไปไหนมาบ้างเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปก็เป็นรายการพาเที่ยวรัสเซียแบบขี่คอผมไปเที่ยวด้วยโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วยเหตุที่เรารู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนจึงแต่งตัวแบบเตรียมพร้อมสำหรับการลุยหิมะกันเต็มที่ครับ10โมงเช้าตามเวลาที่นัดหมายเราออกเดินทางมุ่งหน้าไปจุดที่ใครมาเยคาเทอรินเบิร์กต้องไปกันทุกคนนครเยคาเทอรินเบิร์กอยู่ห่างจากกรุงมอสโกมาทางทิศตะวันออกประมาณ 1,600 กิโลเมตรเป็นเมืองปากทางที่จะเข้าสู่พื้นที่ไซบีเรียของรัสเซียเป็นเมืองหน้าด่านในเขตอูรานซึ่งเป็นชื่อเทือกเขาที่ทอดตัวอยู่แนวเหนือใต้และยังเป็นจุดตัดแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียของรัสเซียด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกับที่นครอิสตันบูลในปัจจุบันหรือว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีตของตุรกีที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เป็นทวีปยุโรปและรัสเซียอันนี้ผมก็เคยไปมาเหมือนกันนะที่นี่นี่แหละพวกเราออกจากตัวเมืองไปสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรเห็นจะได้ตรงนั้นคือสถานที่ที่แสดงหมุดหมายบอกเขตแดนระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปถ้าไปยืนที่ตรงนั้นก็เท่ากับว่าคุณยืนอยู่ตรงพื้นที่รอยต่อของ2ทวีปภาพขวาเป็นเสาที่แสดงหมุดหมายดูหน้าตาแล้วเหมือนเสาโอบลิกที่พวกฝรั่งไปขโมยมาจากอียิปต์แล้วก็มาตั้งตามเมืองใหญ่ๆในทวีปยุโรปอันนี้เป็นภาพนะที่เขาเอามาให้ดูว่าหน้าตาของเสาเป็นยังไงส่วนภาพซ้ายคือผมครับยืนอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นฝั่งทวีปยุโรป
พอเดินมาอีก 2-3-9 ก็มาอยู่ในฝั่งของทวีปเอเชียเป็นที่เรียบร้อยเห็นเส้นตัดตรงชายแดนของ2ทวีปไหมครับตรงนั้นแหละครับที่พวกเราชักรูปแบบยืนคู่กันคนละฝั่งแบบชนิดรัวๆเลยผมมีคลิปวิดีโอให้ดูพร้อมคำอธิบายดูแล้วจะเข้าใจที่ผมเขียนเล่าให้ฟังง่ายขึ้นมากใครไปใครมาที่นี่เขามีธรรมเนียมว่าจะต้องมีการเปิดแชมเปญฉลองกันหน่อยตามด้วยการถ่ายภาพหมู่แต่ของเราเด็ดกว่านั้นครับเราจ้างนักดนตรีมาร้องเพลงให้ฟังในบรรยากาศความหนาวลบ3องศาเซลเซียสให้ครื้นเครงยิ่งไปกว่าอีกพวกพี่ๆนักดนตรีที่จ้างมาบรรเลงเพลงให้พวกเราฟังดูเขาตั้งใจมากขนาดนิ้วมือเนี่ยแทบจะเป็นเน็บในระหว่างเล่นดนตรีก็ยังต้องตั้งอกตั้งใจเล่นดนตรีส่วนปากคอน่าจะเย็นเฉียบแต่ก็สามารถโก่งคอร้องเพลงให้พวกเราฟังได้อย่างไพเราะครับส่วนดนตรีต้องบอกว่ามีจังหวะเร้าใจพอสมควรทำให้หลายคนเนี่ยอดลุกขึ้นมาเต้นแล้วก็ออกท่าทางไปกับเขาด้วยไม่ได้เมื่อจบรายการนี้พวกเราก็เดินทางกลับเข้าไปในเมืองเราจบจากการเที่ยวภาคเช้าแบบหิวโหยมากครับหนาวแบบร่างกายต้องใช้พลังงานมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีอาการหิวตาลายจะลอยดูคนดูแลของเราจะรู้ว่ามื้อเที่ยงวันนี้ต้องหาอะไรมาเป็นพิเศษผลจึงออกมาว่าเป็นอาหารจีนแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นอาหารจีนมื้อเดียวตลอดการเดินทางเที่ยวรัสเซียแบบนี้พวกเราก็ใส่กันไม่ยั้งสิครับแต่อาหารก็มีเพียงแต่ก็มีเพียบจนต้องบอกว่าพอแล้วอิ่มแล้วพอกินมื้อทิ้งเสร็จบ่ายนี้เราจะไปไหนกันผมว่าหลายคนรอการรอรายการนี้เพราะเราจะไปที่ที่มีการสังหารโหดซาร์นิโคลัสที่2พระราชินีอเล็กซานดราพระราชโอรสและพระราชธิดารวม7พระองค์ไม่รวมแพทย์ส่วนพระองค์พระพี่เลี้ยงและคนติดตามอีก4คนเป็นการสังหารหมู่แบบเบ็ดเสร็จรวม11คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ99ปีที่แล้วที่ไหนยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับนะอันนี้ตอนที่2ตอนที่3สักนิดไหมอยากรู้เหมือนกันว่าไปดูที่ไหนนะวันนี้ผมตามโปรแกรมตอนเช้าพวกเราแวะไปที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์นครเยคาเทรินเบิร์กก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินไปที่กรุงมอสโกเพื่อต่อเครื่องบินกลับกรุงเทพกันครับเราใช้สูตรมาด้วยรถไฟเดินทางกลับโดยเครื่องบินงานนี้ก็ทำให้ต้องใช้บริการสายการบินแอโรฟอร์ตของรัสเซียเพราะว่าสะดวกในการส่งต่อไม่ใช่ไม่อยากอุดหนุนบริการของสายการบินไทยนะครับผมนี่บอกเลยว่าถ้ามี TG ให้เลือกผมเลือกเป็นอันดับแรกถูกแพงไม่ใช่ประเด็นผมเลือกบินกับบริษัทการบินไทยเป็นลำดับแรกครับแต่มารัสเซียผมต้องบินไปที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กช่วงแรกจากกรุงมอสโกแล้วก็บินกลับจากเยคาเทรินเบิร์กอีกด้วยแถมสนามบินที่เครื่องบินของการบินไทยไปลงก็ไม่สะดวกกับการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพราะใช้คนละสนามบินกับสายการบินแอโรฟอร์ตความยุ่งยากวุ่นวายก็จะตามมาเป็นอันมากสำหรับการต่อเครื่องคนละสนามบินแบบนี้อันนี้ตรงนี้ต้องขออธิบายขยายความโดยพิสดารเพราะมีพนักงานบริษัทการบินไทยเป็นเพื่อนผมในไลน์กลุ่มโลกในไลน์กับผมวีระธีรพัฒน์เยอะเสียด้วยทำไมอธิบายจะน้อยอกน้อยใจว่าทำไมไม่อุดหนุนการบินไทยก่อนจะไปไกลขอกลับมาเล่าต่อที่ค้างเอาไว้สักนิดหลังจากที่จัดมื้อเที่ยงกันเป็นที่เรียบร้อยรายการตอนบ่ายนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสะเทือนขวัญอยู่ครับแม้ผมจะทราบเรื่องมาบ้างแต่ก็คิดว่าการสังหารโหดแบบยกครัวซาร์นิโคลัสที่2มันโหดเหี้ยมเกินไปผมว่านี่ยังเป็นตราบาปของพวกคอมมิวนิสต์ในความรู้สึกของคนรัสเซียเองมาจนถึงปัจจุบันการสังหารโหดทั้งครอบครัวแบบนี้ผมว่ามันเกินไปครับจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่ซาร์นิโคลัสที่2ถูกบีบให้สละราชสมบัติในเดือนมีนาคมปีคริสตศักราช1917แล้วถูกควบคุมตัวแบบกักบริเวณไว้ในพระราชวังอเล็กซานเดอร์ที่หมู่บ้านพระเจ้าซานครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นอันดับแรกที่นี่แหละครับที่พวกเราไปเที่ยวมาดูตอนที่อยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนนั้นพระองค์เข้าใจว่าน่าจะได้ลี้ภัยไปอยู่ที่อังกฤษเพราะมีความพยายามในการประสานงานกันเป็นในทางลับเพื่อดำเนินการเรื่องนี้หลายต่อหลายสายพอก่อนหน้านี้บรรดาพระปริยุรญาติจำนวนหนึ่งก็อพยพไปอยู่ต่างแดนกันหลายพระองค์เข้าใจว่าคงจะมีการติดต่อเพื่อให้ซาร์นิโคลัสที่2และครอบครัวอพยพลี้ภัยไปอยู่ต่างแดนอย่างแน่นอนแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สำเร็จผมว่าพวกรัสเซียในเวลานั้นเล่นการเมืองต่อสู้แย่งชิงอำนาจโดยใช้ซาร์นิโคลัสที่2เป็นตัวประกอบ
เป็นตัวประกันต่อรองครับแต่เมื่อพวกบอลเชวิคนำโดยเลนินยึดอำนาจได้ในเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช1917แล้วทำสัญญาสงบศึกเลิกรบกับเยอรมนีในเวลาต่อมาสถานการณ์จึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสถานภาพของซาร์นิโคลัสที่2ลดระดับลงมาแค่พลเมืองของสหภาพสังคมนิยมโซเวียตคนหนึ่งเท่านั้นเองโดยเรียกขานในชื่อนายนิโคลัสโรมานอฟเหมือนกับคนอื่นๆนี่แค่ดอกแรกตัดเอาไว้แค่นี้ก่อนได้ไหมเพราะเดี๋ยวต้องพักใช่ไหมยังไม่ได้พักเลยเดี๋ยวต้องพักผมตัดเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะกำลังมันใช่ไหมพี่มูดเพลินเลยนะเอออ่ะแต่ว่าใครที่ต้องการนะนี่ๆๆหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กของคุณวีระติลภัทรนะสำนักพิมพ์โรนินเขาเปิดจองนะเพิ่งกลับมาเปิดจองนะยังเหลือมากเหลือน้อยนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองถามเขาดูนะใน LINE @ronin5 นะ A แล้วมีวงกลมรอบๆแล้วก็ RONIN แล้วก็เลข5นะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
11: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนน
1: ท์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

14:53นะจริงๆเหลือเวลาประมาณสัก5-6 นาทีนะคือเปิดสายแล้วกันนะเปิดสายแล้วกันนะเหลือสักนิดหนึ่ง5-6 นาทีเนี่ยเผื่อคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะเชิญนะครับลองหน่อยประเดิมสักนิดหนึ่ง02-248-1657 02-248-1657นะครับมาน่าจะได้สักสาย2สายนะสำหรับช่วงนี้นะเดี๋ยวบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณณัฐพงศ์ไม่เล่าต่อไม่อ่านต่อให้จบไม่ใช่อะไรครับผมดูแล้วมันยังเหลืออีกหลายหน้า มันไม่น่าจะจบทันไงนะผมก็เลยต้องบอกว่าตะเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าใครแบบอดใจไม่ไหวนะถ้าอดใจไม่ไหวนี่ผมติดต่อไปที่ทางสำนักพิมพ์โรนินนะโรนิน 5นะนี่แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเกริ่นให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคุณวิระก็กี่หน้าเนี่ย1 หน้า 2 หน้าแล้วมีรูปด้วยนะรูปของราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยนะที่ถูกสังหารโหดเนี่ยในคืนวันที่16ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่17กรกฎาคมนะในคริสตศักราช1918หรือว่าพ.ศ. 2461เนี่ยนะเนี่ยเขาก็มีรูปให้ดูแล้วก็จุดที่ไปดูบริเวณที่เป็นจุดสังหารหมู่อันนี้ผมก็เคยไปนะผมเยคาเทรินเบิร์กอันนี้ทุกคนต้องแวะไปนะเขาก็ไปดูตรงนี้นะเป็นกลุ่มวิหารใช้ประกอบพิธีหรือว่าเป็นที่เผาศพอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะอธิบายนะใครที่เคยเดินทางไปก็คงจะชอบนะที่นี่นะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่มันมีทั้งประวัติศาสตร์มันมีทั้งเรื่องราวต่างๆนะก็น่าสนใจนะหรือแม้แต่ใครที่เคยไปรัสเซียเนี่ยนะนอกเหนือจากมอสโกนอกเหนือจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะจริงๆทะเลสาบไบคาร์ดเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเยคาทารินเบิร์กนะก็โอ้ที่นั่นสวยนะโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิที่ติดลบเยอะๆเนี่ยลบ 20 ลบ 30เนี่ยแล้วคุณลองนึกสภาพทะเลสาบที่มันพอมันหนาวเย็นมันก็น้ำที่มันเคยเป็นน้ำธรรมดามันเป็นน้ำแข็งอะแล้วทะเลสาบไบคาร์เนี่ยโอ้โหเราไปดูไปถึงที่จริงๆน้ำมันใสมากนะมองจากขบวนเนี่ยทะลุลงไปนี่เห็นเลยก้อนหินก้อนกรวดอะไรเนี่ยอยู่ที่ท้องน้ำเนี่ยมันเป็นหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยเห็นเลยนะแต่ถามว่าก็ต้องระวังไหมก็ต้องระวังนะเสียวๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เสียวคือเวลาที่ไปที่ไอ้ทะเลสาบไบคาร์เขาก็จะใช้คล้ายๆเป็นรถตู้เป็นรถทหารน่ะนะสมัยสงครามโลกสมัยสงครามอะไรก็ตามทีอ่ะนะแต่ว่ามันดูแล้วโอ้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะก็ใช้แล้วก็ขึ้นไปตุเลงกันไปแล้วก็ใช้รถนี่แหละฮะที่ขับบนทะเลสาบบนพื้นน้ำแข็งโอ้โหตอนนั้นผมไปผมยังกังวลเลยเพราะว่าตอนจังหวะที่รถมันขับไปใช่ไหมเราได้ยินเสียงแกล๊กแกล๊กแกล๊กแกล๊กโอ้แกล๊กแกล๊กแกล๊กนี่ไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังคือน้ำแข็งอ่ะมันไม่รู้ว่ามันรับน้ำหนักไหวไม่ไหวยังไงอ่ะแต่ว่ามันมีเสียงแตกมันเป็นเสียงแกล๊กอ่ะนะแล้วมันก็มีรอยแตกให้เราเห็นนะเพราะฉะนั้นคนที่ขับตัวจริงมันต้องมีความชำนาญมากนะมีความชำนาญนะแล้วพอมันแตกมันมีร่องของน้ำปุ๊บน้ำมันก็กระเพื่อมขึ้นพอน้ำมันกระเพื่อมขึ้นเนี่ยนะด้วยอุณหภูมิที่มันลดลงแล้วก็อุณหภูมิที่มันเย็นเฉียบเนี่ยนะมันก็กลายเป็นน้ำแข็งเราก็จะเห็นไอ้ก้อนหรือว่าแท่งน้ำแข็งใหม่ๆขึ้นมาจากร่องน้ำที่มันกระเพื่อมขึ้นมามันก็เป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบนะเวลาเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังด้วยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยไปทุกที่ทุกคนแห่งที่เราไปใช่ไหมอย่างปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันนะที่นักท่องเที่ยวเขาเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขึ้นรถแล้วก็บนที่ทะเลสาบไบคาร์นี่เหมือนกันนะก็ไปก็ต้องระวังนะไปก็ต้องระวังนะครับอ่ะไม่โทรมาไม่เป็นไรนะเพราะว่าคุยไปจนเพลินจบไปแล้ว เดี๋ยวช่วงหน้านะเหลืออีก1 ชั่วโมงเต็มๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน14:59 นะพี่มุดครับพี่มุดอยู่ไม่เลยกลับมาแล้วโอเค
เมื่อกี้พี่มุดบอกว่าโหรออยู่เนี่ยอ่านเพลินเลยนะกำลังสนุกกำลังสนุกนะพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม

0: นี้เวลา 15:00 น.
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรียังไม่ทราบทอ.เตรียมเชิญขึ้นบิน F-16 ชี้ร่วมฟังบรรยายขีดความสามารถของทัพหลังรัฐบาลเร่งจัดงบกลางสนับสนุนยันไม่ได้แสดงเขี้ยวเล็บไม่มีขอบินดูชายแดนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งขึ้นเครื่องบินร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องที่กองทัพจะบรรยายสรุปเรื่องความมั่นคงการซ้อมและการเตรียมความพร้อมซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการขึ้นบินอะไรหรือไม่ส่วนที่มีการเปิดเผยกำหนดการว่านายกรัฐมนตรีจะขึ้นบินเครื่องบิน F-16 เพื่อสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีอุทานว่าอุ๊ยขณะนี้ยังไม่ได้มีเวลาดูกำหนดการแต่สาระคือไปดูการเตรียมความพร้อมของกองทัพเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อการเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในช่วง10เดือนที่ผ่านมาอีกทั้งฝ่ายกองทัพอยากให้ได้ไปเห็นว่าสิ่งรัฐบาลได้เห็นชอบไปทั้งเรื่องของแนวทางยุทธวิธีและงบประมาณได้รับการนำไปปฏิบัติออกมามีรูปแบบอย่างไรจึงได้เชิญให้ไปรับฟังการบรรยายส่วนจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของรัฐบาลไทยให้อริราชศัตรูได้เห็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้เป็นการแสดงอะไรเป็นเพียงการประชุมลับอยู่แล้วส่วนจะขึ้นเครื่องบินขับไล่ F-16 นายอนุทินกล่าวว่าหากจัดมาแล้วไม่ผิดระเบียบและมีความปลอดภัยแล้วแต่กองทัพเพราะคิดว่ากองทัพคงเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงของกองทัพในเรื่องของการปกป้องบ้านเมืองซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้มีความมั่นใจเมื่อต้องไปเจรจากับผู้อื่นวรสิทธิ์ยันสรุปจบในวันนี้ปมถอดถอน 5,925 รายชื่อกงสอบท้องถิ่นก่อนส่งกกลางและกจังหวัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการถอดถอนบัญชีรายชื่อ 5,925 รายที่พบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ว่าจะมีการสรุปในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวันนี้และส่งเข้าคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่งท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็ส่งตามลำดับไปให้กจังหวัดทางจังหวัดก็ส่งไปให้อปทดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นในส่วนของนายปกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยรายงานผลการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อแนะนำทางกฎหมายกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเห็นมีคุยกันอยู่แต่ในการประชุมกสทช่วงบ่ายวันนี้จะได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการกับคนกลุ่มนี้ด้วยส่วนการประชุมคณะกรรมการกกลางในวันพรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าตนจะเป็นประธานการประชุมเองเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธานแทนอยู่แล้วจีนปล่อยดาวเทียมอัจฉริยะสู่อวกาศจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมไฮเปอร์สเปกตรัมซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจพื้นผิวโลกที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษ2ดวงได้แก่ Orion Smart IO-1 และ O2 ขึ้นสู่วงโคจรที่กำหนดอย่างแม่นยำด้วยจรวดนำส่ง Smart Dragon 3จากฐานปล่อยกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองไหหยางมณฑลซานตงดาวเทียมทั้ง2ดวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มดาวเทียม Orion Smart Eye ซึ่งตั้งเป้าส่งดาวเทียมอัจฉริยะความละเอียดสูงกว่า200ดวงขึ้นสู่อวกาศภายในปี2030เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากอวกาศ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้า ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1

0: แขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:10 นะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะอ่ะก็เปิดสายคุยกันนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับเชิญนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะหลังจากนี้นะว่ากันว่ากัน02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมนะเป็นสายแรกของวันนะวันนี้อาจจะ ขออภัยวันนี้อาจจะ เปิดสายช้าไปสักนิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าก็มีเรื่องที่นอกเหนือจากสรุปข่าวสารต่างๆนะแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสเอาหนังสือนะชุดใหม่ของคุณวีระนะที่ชื่อว่าจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยนะหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะนะซึ่งทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยเขาเปิดจองอยู่นะล็อตที่2นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเหลือเยอะน้อยแค่ไหนนะต้องสอบถามกันเองนะครับแต่พอดีผมก็เพิ่งได้มานะผมก็น่าสนใจดีแล้วมันเป็นช่วงที่อ่านแล้วมันสนุกอ่ะนะเมื่อกี้เลยอ่านเพลินเลยนะนี่จริงๆนี่เมื่อวานนี้ผมเห็นในผมไม่แน่ใจนะว่าคุณวีระเอาไปฝากรัฐมนตรีพลาดอนด้วยหรือเปล่านะเห็นแวบๆนะเห็นคุณพลาดอนปริศนานันตกุลเขาถือหนังสือเล่มนี้โชว์อยู่คุณประเสริฐฮะสายสามสวัสดีครับครับ
1: ฮัลโหลได้ยินไหมคุณนาทพงศ์สวัสดีครับ
0: ได้ยินสวัสดีครับ
1: ผมรายงานความคืบหน้าสวัสดีการที่ว่าติดปัญหาไอ้รถไม่ผ่านแล้วก็ยิงยิงอุทธรณ์เสร็จไป
0: ครับ
1: ปรากฏว่าไปใช้แล้ว1,000 บาทใช้ได้ไหม
0: ใช้ได้นะใช้ได้นะก็คือใช้ได้อีก2 เดือนเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็แล้วเรื่องที่หนึ่งแล้วเรื่องที่สองจะแนะนำเพิ่มนอกจากร้านธงฟ้าแล้วผมปกติผมจะใช้ประจำอยู่ที่สาฟาร์มตรงใกล้ๆกม8ร้านอินทรา
0: ครับ
1: แต่มันจะอยู่บนถนนนวมินทร์นะ
0: อืม
1: สาฟาร์มนี่มีทุกอย่างเลยเป็นห้องแอร์จะซื้อผลไม้ก็ได้ซื้อไก่ก็ได้ซื้อฟัดสบู่ยาสีฟันมีหมด
0: ครับก็คือเขารับเอธงฟ้าด้วยเอเขารับเอบัตรสวัสดิการใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ครับผมโอเค
1: ทุกอย่างราคาน่าจะถูกกว่าเพราะเคยซื้อทองฟ้าอย่างซื้อน้ำมันขึ้นมัน55ซื้อที่นี่52
0: ครับครับครับครับ
1: โอเคนะคร
0: ับ ได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอันนี้โตมารายงานความคืบหน้าใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันจันทร์มั้งวันจันทร์โทรศัพท์มาถามผมว่าไม่แน่ใจว่าที่เขาไปทบทวนสิทธิ์แล้วเขาไม่ได้อะนะที่บอกว่า2 เดือนที่เหลือเนี่ยนะยังใช้ได้ตามปกติเนี่ยอันนี้ซึ่งตามมติครม.นะก็ให้ใช้ทั้ง4เดือนนั่นแหละสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะบอกว่าใช้ได้หรือยังผมบอกว่าเอ๊ะทำไมผิดอะไรก็น่าจะใช้ได้นะก็เลยให้เขาไปลองใช้ก่อนนะเขาก็ไปใช้แล้วบอกว่าได้ปกตินะอันนี้2 เดือนที่เหลือก็คือเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยายนนะคุณ

0: มบัติฮะสายสองสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
1: คุณณัฐพงศ์บัตรประชาชนผมหายครับ
0: ก็ไปทำได้เลย
1: ไปทำได้เลยไม่ต้องไปแจ้งความก่อน
0: ไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งไปได้เลย
1: อ๋อไปได้เลยใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับ ใช่ไปที่เขตอ่ะแล้วก็บอกเขาบัตรประชาชนหายมาทำบัตรประชาชนใหม
1: ่ผมนึกว่าไปแจ้งความก่อนเห็นมีสองหลายคนพูดว่าบางคนก็พูดว่าไปแจ้งความก่อนบางคนก็พูดว่าไปทำได้เลย
0: ทำได้เลยทำได้เลยทำได้เลยไปเลย
1: ทำได้เลยนะ
0: ใช่ครับทำได้เลย
1: หายมา2วันแล้ว
0: เ
1: ออการเอาเพิ่งมารู้ตัวเมื่อเช้าเนี่ย
0: โ
1: อ้กำลังจะไปกดอัดเตรียมบัตรประชาชนหาย
0: เออไปทำเถอะผมแนะนำว่าไปทำเพราะว่ามันยังไงเราก็ต้องรีบไปเปลี่ยนไอ้ตัวเลเซอร์ข้างหลังอ่ะ
1: อ๋อเดี๋ยวเลเซอร์ข้างหลัง
0: เออเพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาเจอแล้วเขาคิดไม่ดีอย่างเขาเอาอาจจะไปทำอะไรแล้วมันเกี่ยวกับไอ้ตัวไอ้คิวเลเซอร์ข้างหลังอ่ะผมก็ไม่รู้ว่า
1: ผมว่าผมไปลืมไว้ที่เซเว่นอยู่ปากช่องน
0: ั่นอ๋อเออหรือไม่ถ้าอยากได้ก็ลองถามก็ลองโทรศัพท์ไปถามเขาสิว่ามีเหลือไหมเอ้ยไม่ใช่ยังอยู่ไหม
1: ผมไม่ไปเสร็จที่ผมเอาตังไปเข้าบัญชีเนี่ยมันผมไม่ไปทิ้งขยะเมื่อวานตอนเช้าผมก็ไม่นึกว่าบัตรประชาชนผมจะหายก็เลยมันไม่รู้จะตามยังไงจำไม่ได้ด้วยว่าปั๊มไหน
0: ครับ
1: รู้แต่ว่าช่วงสระบุรีไปปากช่อง
0: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหายไปแล้ว
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำใหม่เนาะ
0: ไปทำใหม่ไปทำได้เลยนะครับ
1: โอเคครับขอบคุณครับคุณนัท
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนัทสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ครับจะคุยเรื่องโทรศัพท์นิดเดียวนะครับ
0: ครับผม
2: ไอที่ไปพุเตยวันนั้นนะครับ
0: ไปอุทยานแห่งชาติพุเตยครับ
2: ครับผมก็เคยไปนะครับเคยนัดกินข้าวกับญาติไปกัน 4-5 คันนะครับที่พุเตยอ่ะแล้วก็ทีนี้หลานมันหลงใช่ไหมหลงทางไปไม่ถูก
0: เออ
2: แล้วโทรศัพท์ใช้ไม่ได
0: ้มันใช้ได้เครือข่ายเดียวครับ
2: ของผมใช้ไม่ได้เลย
0: แต่ว่ามันบางพื้นที่มันใช้ไม่ได้บางพื้นที่มันไม่มีสัญญาณเลยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะใช้ได้ในเครือข่ายเดียว
2: ผมติดต่อหลานไม่ได้ไง
0: เออ
2: ผมก็เลยโทรไป191
0: ครับ
2: แล้วก็บอกเบอร์หลานให้เขาติดต่อหลานให้ที
0: ครับ
2: แล้วให้เขาโทรกลับมาหาผม
0: เออ
2: ว่าติดต่อหลานได้ไหม
0: เออ
2: เพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าถ้าติดต่อใครไม่ได้ให้โทรไป191เพราะว่าเขาใช้ดาวเทียม
0: ครับ
2: มันก็เลยติดต่อกับหลานได้จะบอกทางหลานให้มาที่พุเตยได้ถูก
0: เออ
2: เนี่ยจะบอกกับคนที่ชอบเดินทางแล้วไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยให้ใช้บริการ191ได้เลย
0: ก็คือเราโทรศัพท์ไปบอก191แล้วให้เขาหาสัญญาณให้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหน
2: บอกเบอร์เขาเลยครับบอกเบอร์หลานบอกเบอร์ที่เราจะติดต่
0: อแ
2: ล้วเขาก็ติดต่อให้แต่เขาก็จะโทรมาบอกเราว่าติดต่อได้หรือไม่ได
0: ้ครับ
2: นะเพราะฉะนั้นพออยู่ในป่าไม่ต้องไปกลัวครับว่าจะหลงทาง
0: กลัวสิครับ
2: ก็โทรหาตำรวจครับ
0: ก็ไม่เห็นหรอคนหลงป่าเขามีต้องเยอะตั้งแยะนะกลัวสิครับไม่กลัวได้ยังไงล่ะครับ
2: ไม่ใช่ครับหมายความว่าถ้าหาทางออกไม่ได้เนี่ยให้โทร191เลย
0: ไอ้อย่าง
2: น
0: ี้ผมโทร191ให้ตอนอยู่ในป่าเราโทรได้เหรอในเมื่อมันไม่มีสัญญาณเนี่ย
2: มีครับสัญญาณดาวเทียมครับ
0: สัญญาณดาวเทียมอ้าวแต่ของคุณมันไม่ใช่ไงของคุณมันเป็นกรณีที่โทรไปหา191แล้ว191โทรไปหาใช่ไหม
2: นี่นะครับเพราะว่า191เขาแนะนำผมเขาบอกว่าทุกพื้นที
0: ่เออ
2: เราสามารถโทร191ได
0: ้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วโอเครับทราบ
2: เขาจะโทรบอกเราว่าติดต่อหลานเราได้หรือไม่ได้
0: โอเครู้เรื่องแล้วรับทราบ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อนะพูดถึงเรื่องอุทยานแห่งชาตินะอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันก็คืออุทยานแห่งชาติพุเตยเนาะคือผมก็เพิ่งไปมาแหละไม่ใช่ว่าไปมานานแล้วนะเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะสำหรับอุทยานแห่งชาติพุเตยนะตอนแรกก็จะไปที่ยอดเขาเทวดานะอันนี้อยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะแต่ว่าจุดที่มันอยู่ในพื้นที่อุทยานอะที่มันแบบไกลหน่อยอะที่มันเป็นพื้นที่ป่าอันนี้ บางที่เขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จริงๆนะครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามทีว่าผมมีไปทั้งสองค่ายนะเพราะอย่างที่บอกแล้วผมเคยมีปัญหามาแล้วแล้วผมรู้ว่ามันอย่างน้อยมันก็คือต้องเตรียมพร้อมนะก็มีไปทั้งสองค่ายนะก็ค่ายหนึ่งอาจจะสัญญาณดีหน่อยสัญญาณดีกว่าอีกค่ายหนึ่งอีกค่ายหนึ่งบางทีไม่มีสัญญาณเลยนะแต่ก็อย่างที่พี่เขาบอกอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะแต่ว่าเอาตามที่เขาบอกแหละบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าไปแล้วมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จริงๆแล้วเรามีปัญหานะหลงปงหลงป่าอะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าโทรศัพท์ไปที่191ได้นะอ่ะก็อันนี้ตามที่เขาแนะนำนะแต่ว่าเรื่องที่ไปอุทยานแห่งชาติผู้เตยเนี่ยนะผมเขียนนะผมเขียนผมเล่าไว้นะเล่าไว้ในเพจโมล่าออนไลน์นะ MOLO โมล่าอ่ะเขียนยังไงล่ะณัฐพงศ์ MOLAR นะแล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE นะก็เล่าไปแบบสนุกๆนะก็เขียนเพลินๆคือเก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานความทรงจำนะไม่มีอย่างอื่นหรอกครับนะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์สถานความทรงจำนะเออครั้งหนึ่งเราเคยไปที่นี่นะมีรูปนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันมีประสบการณ์ตรงไหนที่เราไปอ่ะบางทีเราก็ต้องเก็บไว้หน่อยนะเมื่อก่อนนี้ถ้าตอนสมัยเราเด็กใช่ไหมคุณครูเขาก็จะบอกว่านักเรียนกลับไปที่บ้านไปหัดเขียนไดอารี่นะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ยังเป็นกันอยู่หรือเปล่าเออถามหน่อย เดี๋ยวนี้ยังเป็นกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้เขียนน่ะใช้ปากกาเขียนใช้ดินสอเขียนเนี่ยยังเขียนคล่องกันอยู่ไหมขนาดผมเขียนทุกวันนะครับคือทุกวันเนี้ยเวลาที่ผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยผมก็ยังต้องมีการจดช็อตโน้ตไว้ว่าเออวันนี้มีประเด็นอะไรเรื่องอะไรนะประเด็นที่เราจะคุยหรือว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเราต้องตามต่อผมใช้เขียนนะผมเป็นสมุดเนี่ยมาเปิดอย่างเงี้ยทุกวันไม่ใช่แบบใช้นิ้วโป้งแล้วก็พิมพ์ที่โทรศัพท์มือถือนะไม่ใช่ผมยังใช้เขียนอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นไดอารี่เนี่ยเออไม่มีละไม่ได้เขียนละนะแต่ว่าก็ใช้วิธีนี้แหละฮะเวลาที่ไปไหนมาไหนนะหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องเก็บไว้ในความทรงจำหรือบางครั้งอาจจะเอาไว้เผื่อแผ่ท่านอื่นนะเผื่ออยากจะไปด้วยตามรอยอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ผมจะเขียนไว้ในโมล่าออนไลน์นะนอกเหนือจากที่ผมเขียนเรื่องส่วนตัวของตัวเองใน Facebook ของตัวเองซึ่งอันนั้นก็แยกกันนะอันนั้นก็เป็นในส่วนของเพื่อนผมนะของทั้งเพื่อนทั้งคนที่เคยทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วแหละเหลือน้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วไปอ่ะโอเคเราอาจจะมาเขียนในโมล่าออนไลน์นะเมื่อเย็นนี่ไม่ใช่เมื่อเย็นขออภัยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่ยังคิดอยู่เลยนะบอกเออเราก็เขียนเฉพาะไอ้ชื่อที่เราใช้คำว่าไอ้อะไรอ่ะมีอะไรจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะโอ้ก็เขียนมาตั้ง60กว่าตอนนะไม่น้อยนะฮะเขียนมาตั้ง60กว่าตอนก็ยังคิดอยู่โอ้เขียนเยอะเหมือนกันเนาะถ้าเฉพาะที่ไปเที่ยวมานะจะเป็นไปเดิน ABC นะไปเที่ยวเมืองจีนนะไปเที่ยวไต้หวันนะไปญี่ปุ่นนะหรือไปแต่ละที่ที่ไปมาแล้วก็เขียนเล่าให้ฟังอะแบบเพลินๆเนี่ยหรือแม้แต่อุทยานแห่งชาติที่เดินทางไปมาผมว่ารวมๆแล้วน่าจะได้ประมาณสัก40ตอนเหมือนกันยังคิดอยู่เล่นๆแหละเออเนาะรู้ว่าเราอยากจะรวมเล่มฮะมันเป็นประสบการณ์นะก็ดีนะเออเป็นอะไรอ่ะเป็นหนังสือความทรงจำสักเล่มนึงก็ดีนะดีไหมหรือว่าคุณผู้ฟังบอกเอ้ยไม่ดีหรอกอ่านตรงนั้นก็พอแล้วนะก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครับอ่ะว่ายังไงเกิดอะไรขึ้น02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะมาเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะมาแล้วแป๊บหนึ่งใครเอ่ยคุณอะไรฮะ เดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับนะคุณอะไรฮะคุณสมส่วนเหรอฮะสายสองสวัสดีครับ
3: ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: รบกวนขอความรู้เรื่องรถขายไปแล้วโอนลอยเนี่ยยังไม่ทำการโอนลอยตอนนี้ขายไปประมาณ10ปีแล้วแต่ตอนนี้มันมีลักษณะไปถูกใบสั่งมาเนี่ยเรามีวิธีการคือไม่ได้หมายถึงว่า
0: ก็ไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องทำอะไร
3: ครับ
0: ไม่ต้องทำอะไรก็ใบสั่งนั้นก็ไม่ก็เราขายไปแล้วใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะใบสั่งมาอย่างบ้านเล็กที่แล้วเหมือนเราเป็นเจ้าของอยู่ครับ
0: เอายังไงดีล่ะเยอะไหมกี่ใบกี่ใบเยอะไหม
3: อ๋อมันเป็นรถเก่าครับเป็นรถของพ่อที่ท่านอายุ
0: ก็เข้าใจแล้วกี่ใบเราใบสั่งที่มาน่ะกี่ใบ
3: อ๋อมีมาประมาณสัก4เที่ยวแล้วครับ
0: 4เที่ยวแล้วเหรอส่วนใหญ่เขาไปใช้ที่ไหนล่ะ
3: เมื่อล่าสุดนี้ทางสุพรรณบุรีครับ
0: สุพรรณบุรีนะโอ้เอายังไงดีล่ะมัน
3: เราเรื่องนี้ยังผมขออนุญาตนะครับถ้าเราลงบันทึกประจำวันกับเจ้าที่ตำรวจได้ไหม
0: ก็ได้ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก็ได้แล้วแต่เรามีเอกสารเรามีหลักฐานหรอว่าเราไปขายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
3: ครับผมมีไปบันทึกการซื้อขาย
0: อ๋อมีใช่ไหมงั้นก็ไปลงบันทึกไว้ก็ได้ไปลงบันทึกเป็นบันทึกประจำวันอ่ะเอาไว้นะเป็นหลักฐานไว้เฉยๆเวลาที่จะต้องไปอะไรล่ะเรื่องของต่อทะเบียนถ้าสมมติเขาแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะเวลาต่อทะเบียนมันก็เป็นรถที่มันต้องไปต่อทะเบียนอ่ะเนาะแต่ว่าชื่อเรามันอาจจะชื่อคุณพ่อหรือว่าอาจจะติดอยู่ในบัญชีว่าอะไรล่ะมีค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันเราอาจเป็นห่วงเน
3: า
0: ะ
3: เรื่องอุบัติเหตุนะครับเรามันจะไม่พ้นเรา
0: ก็ถูกก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก็ได้ดี
3: ครับ
0: ครับผม
3: ขอบพระคุณมากนะครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอันนี้ก็ดีนะก็มีหลายคนฮะที่โทรศัพท์มาถามเรื่องพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็วิธีการที่ดีที่สุดก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันมีอุบัติเหตุใช่ไหมมันมีค่าเสียหายอะไรเกิดขึ้นมันจะได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเวลาที่มันไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมมันมีเรื่องของการส่งของอะไรผิดกฎหมายอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้ระดับนึงนะครับคุณบุพกาครับสาย3สวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญครับ
4: คุณณัฐพงษ์ค่ะคือเห็นจริงด้วยค่ะเห็นดีด้วยค่ะคุณณัฐพงษ์รวมเล่มเลยค่ะประสบการณ์ที่คุณณัฐพงษ์ไปที่โน่นที่นี่มาค่ะ
0: โอ้รอจะดีหรือ
4: ใช่เห็นด้วย
0: มันจะมีคนอ่านหรือ
4: มีค่ะมี
0: รอ
4: มีค่ะ
0: อ
4: ย่างน้อยดิฉันหนึ่งคน
0: โอ้หนึ่งคนมันไม่คุ้มสิครับ
4: คุณณัฐพงษ์เมื่อวันก่อนที่คุณเล่าถึงเรื่องไปเดินป่ามาค่ะ
0: ครับ
4: คือได้คำตอบได้ประสบการณ์จากที่คุณเล่าได้คำตอบดีอ่ะเลยรู้สึกว่าดีเราก็ได้ประสบการณ์อย่างนี้เราโดยที่เราไม่ต้องไปอย่างเนี้ยค่ะ
0: คำตอบอะไรหมายความว่าคำตอบคือ
4: กำลังจะถามคุณณัฐพงษ์
0: ว่า
4: ไปกลางเต็นท์ในป่าคือไม่ได้ยินเสียงใครมาเดินรอบเต็นท์บ้างเหรออย่างเนี้ยค่ะ
0: อ๋อมันก็มีมันคือเสียงคนที่เดินมันไม่ได้ในป่านะอันนี้มันไปเขตไอ้ลานกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติผู้เตยนะแต่ผมว่าเนี่ยคือผมอย่างนี้ผมเอาอย่างนี้หลักคิดของผมอ่ะผมใช้วิธีหลักคิดของผมผมคิดอย่างนี้คุณบุพกาคือถามว่าผมกลัวผีไหมนี่ผมตอบได้เลยผมกลัวผีเจอไม่เจอผมไม่เคยรู้หรอกว่าเจอหรือเปล่านะแต่ว่าถามว่าผมกลัวผีไหมกลัวผีแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดมากกว่านั้นก็คือว่าอันนี้คิดนะคิดเองเองนะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนเราหลับตานึกออกไหม
4: ใช่
0: เพราะเราลืมตาตอนเราลืมตานี่เราเห็นทุกอย่างถูกไหม
4: ใช่
0: ความกลัวมันจะน้อยใช่ไหมเพราะเราเห็นทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวแต่พอเราหลับตาปุ๊บเราไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมพอไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเราจินตนาการอันดีเฮ้ยข้างๆมันจะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันเย็นวูบที่แขนวะอย่างเงี้ยได้ป่ะเราคิดเลยเฮ้ยเย็นวูบที่แขนมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าวะใช่ไหมเสียงใบไม้ตกอ่ะบางทีแบบเสียงใบไม้ตกคุณคิดว่าเสียงคนเดิน
4: นี่ไงคุณณัฐพงษ์
0: จริงๆ
4: ได้คำตอบ
0: ผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าเออเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจะกลัวทำไมวะในเมื่อมันเกิดจากการจินตนาการก็เลยเลิกกลัวเลย
4: อ๋อพอดีมันเงียบแล้วมันจะได้ยินเสียงที่เบาๆอย่างนี้ก็จะได้ยินนะคะแล้วอย่างคุณณัฐพงศ์บอกว่าเสียงใบไม้มันหล่นคุณณัฐพงศ์ได้ยินเสียงใช่ไหมคะ
0: ได้ยินมันกร
4: อบนั่นแหละก็เลยบอกว่าใช่นั่นแหละคือเสียงคนมาเดินรอบเต็นท
0: ์มันจะเดินได้ยังไงล่ะเสียงใบไม้มันเป็นเสียงใบไม้เออมันไม่ใช่เสียงคนเดินมันเสียงใบไม้แต่เราจินตนาการว่ามันเป็นเสียงคนเดินไงใช่ไหมเออ
4: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีคนบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไปนอนกลางเต็นท์เนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้
0: อง
4: แล้ววันนั้นคุณณัฐพงศ์บอกว่าเสียงแมว
0: ก็ใช่ไง
4: แมวมาร้องเหมือนเด็ก
0: เอาจริงไหม
4: ใช่จริงอ่ะ
0: จริงไหมจริงไหมแมวมาแวะในแมวเวลาทะเลาะกันร้องเหมือนเสียงเด็กร้องไห้ถูกไหม
4: ใช่ใช
0: ่เออ
4: ใช่เลย
0: เออจริงไม่รู้หรออันนี้ผมถามไม่รู้หรอ
4: รู้คำตอบจากคุณณัฐพงศ์นี่แหละ
0: อ๋
4: อที่เพื่อนเขาบอกว่าอย่างนั้นอ๋อที่แท้มันคือเสียงแมวหรออย่างเ
0: งี้ยไงอ๋อร
4: อๆๆๆเพื่อนเขาบอกว่ามีเสียงเด็กร้องไห้พอมาฟังคุณณัฐพงศ์วันนั้นนะก็คืออ๋อมีเสียงแมวแต่เคยได้ยินว่าเสียงแมวมันร้องเหมือนเด็กอ่ะ
0: ออ
4: แมวตัวผู้อ่ะมันร้องเหมือนเด็กร้องเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่
4: ใช่
0: ลองฟังสิกลางคืนอย่างเงี้ยเวลาที่แมวมันทะเลาะกันเนี่ยมันแม่นั่นแหละเหมือนเป๊ะ
4: ใช่
0: พอเราจินตนาการปุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมีเด็กอยู่แถวนี้แบบมันใช่ไหมมันก็คิดไปไกลใหญ่โตเออ
4: ค่ะ
0: ครับผมได้รับทราบเดี๋ยว1เสียง
4: คุณณัฐพงศ์
0: จ๋าจ๋า
4: อีกนิดนึง
0: ครับ
4: แล้วก็ที่มอเตอร์ไซค์ดับ3รอบอ่ะค
0: ุ
4: ณณัฐพงศ์อ่ะไม่ไปอ่ะดีแล้ว
0: ทำไม
4: เขาบอกดีแล้วแล้วก็มันจะมีอีกอย่างนึงคือความรู้สึกอ่ะอุ๊ยเปลี่ยวหรืออันตรายทั้งที่ไม่มีอะไร
0: เออๆ
4: นั่นแหละความรู้สึกเนี่ยบอกไม่ต้องไปเลย
0: อ๋อ
4: ใช
0: ่โอเค
4: ใช่ได้แหละขอบคุณมากค่ะคุณณัฐพงศ์
0: ได้ครับได้ครับขอบคุณ
4: สนุกมากสนุกมากมีอะไรก็มาเล่าให้กันฟังอีก
0: ครับครับครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับคุณนิดครับสาย2สวัสดีครับ
5: ครับ
0: ครับเชิญครับ
5: เมื่อกี้ที่บอกว่า191โทรออกก็ต้องมีสัญญาณเมื่อกี้เราเช็คใน ChatGPT อ่ะครับ
0: ครับ
5: เขาบอกว่าจะต้องมีสัญญาณอะไรก็ได้ถามว่าเราใช้ขึ้นอื่นๆก็ได
0: ้ครับ
5: ขึ้นอื่นๆก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นขึ้นนั้นมากกว่าครับ
0: ก็คือไม่คือเป็นขึ้นของ AIS ก็ได้เป็นขึ้นของ True ก็ได้ถูกไหม
5: ขึ้นครับใช่ครับ
0: เ
5: ออแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีขึ้นเลย
0: ก็ผมก็ยังไม่ผมก็ยังสงสัยอยู
5: ่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่ได้ชัดผมบอกไม่ได้เลยแต่ถ้ามีสักขึ้นนึงอะอะไรก็ได้ที่เป็นขึ้น
0: คืนของอีกเจ้าหนึ่งอะนะได้นะ
5: เพราะเป็นโทรฉุกเฉินประมาณนี
0: ้ครับผมได้ครับขอบพระคุณจ
5: ้
0: าจ้าครับ
5: มองว่าลิเวอร์พูลจะไปรอดไหมครับปีนี
0: ้เออไม่รู้เลยไม่ปีนี้ไปคำว่าไปรอดคืออะไรอะผมถามงี้
5: จะได้อยู่ในท็อปโฟบ้างไหม
0: ท็อปโฟเหรออืมถ้าถามผมนะถ้าทำทีมใหม่นะอาจจะติด1 ใน 7ก็ยังดี
5: อืมใช่ผมก็มองว่าอย่างนั้น
0: เพราะว่าถ้าเดาแล้วคือถ้าดูแล้วน่าจะลื้อใหม่อ่ะใช่ไหมเพราะตัวเก่าๆลิเวอร์พูลมันไปหมดแล้วอ่ะเออ
5: จนวันนี้อีกแค่10กว่าวันนี้ก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลละ
0: อ้าวนี่ก็แพ้มาแล้วไงไปแพ้สเปอร์มา 4-2 ไง
5: ยังไม่ได้ตัวแบบหลังเจ็บทั้งทีม
0: เออจริง
5: ก็ยังไม่มีตัวใหม่ตัวที่แบบทดแทนได้เลยหลังฟันไดก็ไม่ไหว
0: ครับ
5: ฟันไดก็ไม่ไหว
0: เออก็คิดเหมือนกันผมก็คิดอย่างนั้นฟันไดไม่ไหว
5: เจ็บอีกละ
0: ครับ
5: ไม่มีตัวเลยหน้าขวาก็ยังไม่ได้แทนซาร่ายังไม่มีตัว
0: ครับหน้าขวาโยกเวียดไปเล่นก็ได้ อ๋อจริงๆอาจจะขยับดีๆอาจจะถูกจุดก็ได้นะ
5: เขาเคยเอาไปเวียดไปเล่นแล้วมันเวียดมันเล่นไม่มันอาจจะไม่ต้องฝึกอีกเยอะเพราะว่าพอจะเล่นต้องซ้อมกันต้องเยอะต
0: ้
5: องซ้อมกันก่อน
0: ก็เห็นด้วย
5: ต้องซ้อมกันก่อนถ้าเอาเวียดไปเล่นละกลางก็หายอีก ไอตัวแมคคาลิสเตอร์ก็ไม่ไหวแล้ว
0: ช้าช้าไปแล้วอายุเยอะ
5: แมคคาลิสเตอร์ก็ไม่ได
0: ้ครับ
5: จอโจนก็ดีวันคืนดีวันสามวันดีสี่วันไข
0: ้เด่นด้วย
5: ไม่ดี
0: อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูเนาะพอดีมีสายมารอด้วยนะขอบพระคุณ
5: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับคุณป้อมครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
6: ฮัลโหล
0: ครับ
6: สวัสดีครับ
0: ครับผม
6: ลองสามเรื่องครับเรื่องแรกส้มแผ่นปีนี้ทานส้มแผ่นเยอะมากสามถุงอร่อยอร
0: ่
6: อย
0: อร่อยไหมล่ะ
6: ปกติซื้อจากพิษณุโลกคราวนี้มาลองมาซื้อนี่ถูกแล้วโอเค
0: มันคนละรสนะคนละรสกัน
6: แล้วยิ่งตากแห้งให้มันมากขึ้นนะโอ้เคี้ยวสนุก
0: โอ้
6: ครับ
0: แต่ว่า okay. มันก็มีแค่ประมาณแค่นั้นแหละเพราะเดือน2เดือนแหละถ้าเป็นส้มแผ่นของพังหน้าก็มีช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็หมดแล้วแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เอามาแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่มันแบบต้นฤดูผมชอบต้นฤดูมากกว่ามันจะเปรี้ยวเยอะหน่อย
6: แต่รส2หวานหน่อย
0: อ่ะใช่ okay. อันนี้มันตามมะม่วงมันสุกมากขึ้นอ่ะ
6: คร
0: ับ คร
6: ับ เรื่องที่2คำว่าเงินนอกงบประมาณนี่คือเงินที่เหลือจากอะไร
0: คำว่าเงินนอกงบประมาณ
6: ที่อาจารย์วีระเขาถามกระทรวงต่างๆว่าเงินเหลือแล้วเงินเหลือในกระทรวงคุณแล้วไอ้เงินอันนี้มันมาจากเงินอะไร
0: มันมีหลายส่วนนะมันมีหลายส่วนมันไม่ใช่ว่าเป็นเงินเหลือมัน
6: ไม่ใช่เงินงบประมาณ
0: ก็มีบางส่วนที่เป็นเงินงบประมาณแล้วมันเหลืออันนั้นก็มีด้วยแล้วเงินที่มันมาจากรายได้จากการทำกิจกรรมอะไรของหน่วยรับงบประมาณก็เป็นเงินนอกงบประมาณได้มันมีหลายส่วนอ่ะมันมีหลายส่วน
6: คร
0: ับเยอะผมบอกได้เลยว่าเยอะมาก
6: ไม่อยากคิดในแง่ลบคือมันเป็นการชี้ช่องให้คนเอาไป
0: อะไรนะ
6: มันเป็นการชี้ช่องให้คนเอาสู่เอาเงินในนี้ไปใช้ในสิ่งที
0: ่ไม่หรอกเราก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเงินนอกงบประมาณถ้ามันมีเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะสิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือว่ามันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาของงบประมาณอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งเน
6: า
0: ะถูกไหมอันที่สองก็คือว่าเขาสามารถเอาเงินนอกงบประมาณตรงนั้นอะไปบริหารจัดการเพราะบางทีเงินที่เป็นงบประมาณที่เหลือแล้วไปอยู่ในเงินนอกงบประมาณหรือว่าเป็นรายได้ที่เขามาจาก1 2 3เนี่ยที่มันมาจากการทำงานของเขาอะไรเนี่ยนะที่มันจัดไปอยู่เงินนอกงบประมาณเนี่ยจริงๆมันมีหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนกระทรวงการคลังแต่มันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบางหน่วยอะโอ้โหเงินนอกงบประมาณส่งคืนคลัง 2% อย่างเงี้ยคุณมันคือผมถึงบอกว่ารายละเอียดมันปีกย่อยเยอะแต่ถ้ามันเอาเงินตรงนี้ไปบริหารจัดการแล้วสามารถที่เกิดดอกออกผลแล้วพัฒนาประเทศได้เนี่ยนะในสิ่งที่มันควรจะเป็นมันก็ดีแต่ว่าถ้ามันยังทำไม่ได้หรือว่ามันยังต้องถูกการควบคุมการดูแลจากส่วนต่างๆอยู่แล้วมันไม่เกิดดอกออกผลเนี่ยก็ต้องมาคิดว่ามันควรจะทำยังไงสำหรับเงินก้อนนี
6: ้ครับไม่รู้ว่าเป็นปีแรกๆที่อาจารย์พี่วีระเขากระทุ้งเรื่องนี้หรือเปล่า
0: ไม่นะฮะพูดมาหลาย
6: ครั้งเคยกระทุ้งมาแล้ว
0: ใช่ครับพูดมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเห็นมันภาพมันชัดขึ้นภาพมันใหญ่ขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ที่พูดครั้งเนี้ยหรือว่าการแสดงความเห็นครั้งเนี้ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะแค่สโคปหน่วยงานบางหน่วยงานที่เราเคยคุยเคยพูดนึกออกไหมอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเนี้ยธกส.อย่างเนี้ยใช่ไหมว่ามีการจัดใช้เงินอะไรพวกอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณแต่ต้องเอาไปใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องกึ่งงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยเยอะแยะครับ
6: เรื่องสุดท้ายเรื่องลิเวอร์พูลเอาแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกัน
0: ครับ
6: ผมว่าติด1ใน4
0: ติด1ใน4ได้เดี๋ยวรอดู
6: ผมเคยดูดวงของสล็อตแล้วต้องออกเดือน5ก็ออกจริง
0: ๆรอ
6: ไม่ผมไปปีที่แล้วบอกเพื่อนบอกไปดูเดือน5เดี๋ยวต้องออกแน่
0: คืออย่างนี้ครับผมถ้าผมจำไม่ผิดตอนเจอร์เก้นคล็อปเข้ามาเนี่ยปีแรกๆมันไม่ได้ติด1ใน4ไงมันเป็นแบบ1ใน7อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าถ้ามันจะต้องมาทำทีมหรือทีมใหม่เนี่ย มันก็น่าจะขยับมาอยู่ช่วงนี้แหละกลางตารางหน่อยก็ได้ไม่เป็นไร1ใน7เนี่ยแต่ขอให้มันติดข้างบนหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบ1ใน4นี่มันก็โอ้โหอ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวลองดูแล้วกัน
6: ค่าพรีเมียร์กรีกแพงผมสมัคร AS ปีที่แล้ว 1,999 ปีนี้3,999
0: ครับก็ไม่เป็นไรก็มีม
6: ี
0: กีฬาอย่างอื่นให้ดู
6: 300กว่าบาท
0: เออใช่ดูแต่พอฐานแต่ละเดือนมันก็ไม่ได้นั่นมากครับ
6: ครับ
0: ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะใช่ไหมย้อนกลับไป10ปีก่อนสิเดือนละเป็นพันนะครับ
6: แพง
0: ใช่ไหมเมื่อ10ปีก่อนที่เดือนละเป็นพันนะครับดูฟุตบอลทีนะครับ1,400นะถูกไหมเออเดี๋ยวนี้400ยังบ่นเลย
6: โอเคขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: คุณชัดชัยครับสาย3สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: ครับ
7: ครับอยากบอกเรื่อง191ครับ
0: 191ครับครับ
7: ที่บอกว่ามีหลานไม่หลงในป่าครับ
0: ครับครับ
7: เราบอกว่าต้องให้โทรไป191แล้วบอกเบอร์คนที่หลงในป่าไม่มีสัญญาณนะครับ
0: ครับ
7: ทาง191เขาจะโทรไปหา
0: ครับ
7: ทางหลานให้ติดต่อได
0: ้ครับ
7: ครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณโทรออกไม่ได้เหมือนกันครับ
0: ถ้า
7: ให้แต่ให้191อ่ะโทรไปหาคนที่หลงได้ครับโทรติดได้ครับ
0: เออ
7: ครับแต่คนที่
0: หลงแล้วไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมโทรออกไม่ได้ถูกไหม
7: ใช่ใช่ครับแต่ถ้า191โทรไปติดต่อกับเขาได้ครับ
0: โอ้
7: ครับแต่ถ้าคนหลงยังไงก็ไม่มีสัญญาณอยู่แล้วโทรไปไหนไม่ได้เลยนะครับ
0: ฉุกเฉิน
7: ก็ไม่แน่ไม่ได้เหมือนกันครับ
0: ครับครับ
7: ครับครับสวัสดีครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
7: ครับ
0: นะก็เอาตามที่คุณผู้ฟังว่านะผมไม่ได้ตามเรื่องนี้นะผมเอาที่คุณบอกนี่แหละที่สองสายสามสายนะก็แต่นั่นแหละนะก็ถ้าสมมุติว่าหลงจริงๆคือก็อย่าทำให้หลงแล้วกันอันนี้ดีที่สุดนะเวลาไปเที่ยวก็ทำไมไปคนเดียวก็อย่าทำให้หลงอ่ะนะอันนี้ดีที่สุดถ้าเขาให้เดินตามทางก็เดินตามทางอย่าออกนอกลู่นอกทางอ่ะนะมันมีทางให้เดินอะไรงี้ก็ต้องอย่างนั้นดีกว่านะที่ปลอดภัยที่สุดนะ15:40พักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
6: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:45 นะครับช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีนะครับก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะยังไม่ต้องโทรศัพท์มานะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณวีระแจ้งผมมานะครับว่าวันนี้โอ้ก็ยังเข้มข้นนะสำหรับการอภิปรายหรือว่าการพูดถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะช่วงเช้าเนี่ยผมตามอยู่นะเห็นคุณวีระพูดถึงงบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วผมเป็นคนชอบไปอุทยานด้วยคุณวีระก็พูดถึงอุทยานด้วยนะเออนะก็น่าสนใจนะผมเอาบางช่วงบางตอนนะที่คุณวีระพูดน่าจะประมาณสัก12-13 นาทีนะเนื้อหาสาระสำหรับในชั้นของกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่มีการตั้งข้อสังเกตนะสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเช้านี้เองนะไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: จริงๆผมจะไม่พูดในลักษณะที่เ จาะจงหน่วยงานไปซะทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวกรรมาธิการท่านอื่นท่านคงจะซักถามแล้วสำหรับรายการที่เป็นหน่วยที่มาชี้แจงกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัดสำนักงานนโยบายและแผนกรมควบคุมมลพิษกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับคือถ้าดูในเชิงภาพรวมแล้วเนี่ยผมอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับคือผมอ่านเอกสารงบประมาณที่ท่านเสนอมาแล้วเนี่ยผมเกิดความสับสนในเอกสารที่ท่านส่งมาเนี่ยของบรายจ่ายประจำปีทั้งกระทรวง 38,625 ล้านบาทเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ 1,960 ล้านบาทอันนี้คือที่ท่านส่งมาเป็นเอกสารเฉพาะของท่านแต่เมื่อไปดูในเล่มคาดแดงนะครับเอกสารงบประมาณฉบับที่3เล่มที่6กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรายการที่ท่านแจ้งมีตัวเลขดิฟกันอยู่ประมาณเกือบ300ล้านอาจจะมีการแก้ไขทีหลังก็ได้เพราะว่าตัวงบประมาณรายจ่ายก็ลดลงไปเพิ่มขึ้นมานะครับของเอกสารที่ท่านส่งเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 36,148 ล้านบาทเนี่ยเป็น 38,625 ล้านบาทส่วนเงินนอกประมาณที่เอามาสมทบของเดิมเนี่ย 1,634 ล้านแต่ของใหม่เนี่ย 1,960 ล้านอันนี้ต้องขอคำอธิบายครับว่ามันมีรายการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนไหนที่เป็นสาระสำคัญหรือเปล่านะฮะท่านดูจากเล่มคาดแดงนี่นะครับเล่มนี้ตัวเลขไม่ตรงกับที่ท่านส่งเป็นเอกสารแผ่นแรกของเล่มนี้ครับเล่มเหลืองที่ท่านส่งไม่ตรงกันผมก็เอาทั้งสองอันมาเทียบกันแล้วมันไม่ตรงกันจริงคงมีคำอธิบายนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะการเปลี่ยนแปลงเพราะเอกสารมันพิมพ์คนละช่วงเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่มันเป็นนัยยะสำคัญเพราะมันดิฟต้อง300ล้านอันที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะถามท่านเป็นภาพรวมนะครับคือในปีงบประมาณ2570เนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือตอนต้นปีงบประมาณ70ซึ่งตอนนี้ยังไม่จบท่านประมาณการว่าปี2569ในปีงบประมาณ2569เนี่ยท่านจะมีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาตอนต้นปี 4,266 ล้านบาทแต่ในระหว่างทางดาวเดอะไลน์ซึ่งยังไม่จบปีงบประมาณก็คงจะมีการใช้ไปแต่ท่านทำประมาณการเอาไว้ว่าน่าจะเหลือเงินช่วงต้นงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ย2,919 ล้านบาท ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นกระทรวงที่น่าชื่นชมในแง่ว่าเรามีเงินนอกงบประมาณจำนวนหนึ่งแต่เราก็เอามาสมทบในงบประมาณเพื่อให้ทำงานได้เต็มที่อันนี้ผมถือว่าเป็นกระทรวงที่จัดการเรื่องเงินนอกงบประมาณกับเงินงบประมาณเนี่ยอยู่ในเบอร์ต้นๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้รักษาสถิติอันนี้เอาไว้นะครับเพราะต่อไปเนี่ยผมเข้าใจว่าทางด้วยฐานะการคลังของเราเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องสอดส่องส่วนที่เป็น เงินนอกประมาณที่หลงเหลืออยู่นะครับแต่มันมีรายการนึง ก็ที่จริงท่านมีเงินนอกประมาณเยอะเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าท่านมีเงินรายได้ท่านทำประมาณการไว้ปี2569เนี่ย 2,488 ล้านบาทอันนี้ก็คงจะเป็นบรรดาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าธรรมเนียมไปอุทยานทางน้ำอุทยานทางบกอะไรเงี้ยค่าเช่าค่าที่พักท่านมีรายได้นอกงบประมาณ 2,488 ล้านในปี69ซึ่งยังไม่จบแต่ปี70เนี่ยท่านคาดว่าจะมีรายได้ 2,470 ล้านในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านยังมีเงินจากทุนหมุนเวียนซึ่งผมยังไม่ไปตรวจให้ละเอียดนะครับอีก 1,100 ล้านสิริรวมก็คือว่าท่านก็จะมีเงินหมุนพอสมควรนะแต่ว่ามันก็จะมีการใช้ไปตรงนี้ถ้าอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ก็ดีถ้าอธิบายไม่ได้ผมรู้ว่าที่มาของเงินนอกงบประมาณที่เป็นรายได้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะไปถามหน่วยงานนั่นเองโดยตรงก็ได้นะครับเพราะในรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับทางภาพรวมของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ขาขาหนึ่งคือขาอุทยานอีกขาหนึ่งก็จะเป็นขากระจุกกระจิกกรมควบคุมมลพิษองค์การก๊าซเรือนกระจกองค์การสวนสัตว์อะไรพวกเนี้ยนะเรื่องที่ผมไม่ค่อยสนใจในรายละเอียดแต่ว่ามีบางประเด็นบางหน่วยงานซึ่งพอถึงรอบที่เขาจะชี้แจงเนี่ยผมก็จะถามเขาก็แล้วกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะแต่สิ่งที่อยากจะพูดเป็นสุดท้ายนะครับแล้วก็ฝากท่านไว้เนี่ยนะครับฝากไว้ก่อนเลยก่อนที่จะพูดนะครับคือผมไม่ทราบท่านปลัดว่าเราพอจะทำเป็นนโยบายได้หรือเปล่านะคือผมเป็นคนชอบเที่ยวแล้วผมก็เที่ยวอุทยานของท่านเยอะนะครับทางทะเลนี่ผมก็ไปเยอะมากแต่ผมเรียนท่านตามตรงเลยว่าคุณภาพบริการของที่พักในอุทยานไม่ว่าจะเป็นที่หมู่เกาะซิมิลันซึ่งต้องเรียนท่านตามตรงนะครับผมไปมาเมื่อ4ปีที่แล้วนี่ต้องพูดว่าเลวทรามมากเลยครับเพราะ2ทุ่มปิดไฟครับแล้วเตียงที่ผมไปนอนเนี่ยหนามนะครับเป็นหนามเหล็กเลยนะครับผมต้องเอาผ้าห่มนี่ไปวางอันนี้เรื่องจริงแล้วผมก็เดินไปดูบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานดีกว่าคนที่เสียเงินไปนอนพักบนอุทยานผมจำไม่ได้ว่าเป็นอุทยานศรีมิลันหรือเป็นสุรินทร์แต่ผมไปค้างคืนที่นั่นคืนนะครับคิดว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่ก็ตามทีนะครับที่อื่นๆผมก็ไปนะครับแต่ผมจะไม่ระบุที่แต่ที่นี้ร้ายแรงที่สุดสำหรับผมน้ำก็ไม่พอน้ำร้อนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมีได้เฉพาะตรงจุดที่เป็นของเจ้าหน้าที่ของประชาชนที่เสียเงินไปนอนซึ่งมันไม่แพงครับผมยอมเสียเงินสักคืนละ 5,000 แต่ขอดีๆสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านก็คือว่าในอาณาบริเวณที่เป็นบ้านพักอุทยานทั้งตามป่านะครับเขาใหญ่เอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ก็มีที่ดีๆนะครับอย่างที่น้ำหนาวก็ใช้ได้ผมก็ชอบที่เขาใหญ่นี่ผมไม่นอนข้างบนแล้วครับผมนอนโรงแรมข้างล่างดีกว่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามฝากไปก็คือว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมว่า เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องที่พักสำหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวคือถ้าเราไม่มีงบประมาณจะทำมันติดขัดเราจะทำเป็น PPP สักบางที่ได้ไหมครับไม่งั้นผมก็คิดว่าการไปพักอุทยานแห่งชาติซึ่งสวยมากดีมากเนี่ยมันไม่เข้ากับห้องพักของอุทยานเลยมีอุทยานแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัยคือหมูหมากาไก่มาลงแมลงเต็มไปหมดเลยกิ้งกือตุ๊กแกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอาจจะเป็นเพราะไม่มีเงินที่จะทำคือถ้าอย่างเงี้ยผมถามท่านนะนี่ผมถามท่านปลัดนะครับหรือท่านที่ดูแลเรื่องนี้ว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมว่าเราจะทำไพลอตโปรเจกต์สักที่หนึ่งในรูป PPP คือหมายความว่าให้เอกชนเนี่ยเขามาลงทุนสร้างแล้วก็คืนให้เราแต่ว่าเขาเป็นคนบริหารจัดการนะเจ้าหน้าที่อุทยานก็ยังมีอยู่นะหรือจะสร้างอีกที่หนึ่งไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปรบกวนของที่มีของเก่าก็ได้คือไม่งั้นเราก็จะไปเที่ยวแล้วไม่ประทับใจถูกแพงไม่สำคัญสำคัญว่าบริการสำหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ควรจะเซอร์วิสดีแล้วปลายปีนี้ผมจะไปทั้งสองที่หรือไม่ก็ต้นปีหน้าผมจะกลับไปที่หมู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันอีกครั้งนึงหรือไม่ก็สุรินทร์นะที่ผมไปเจอเตียงที่มันเป็นลวดอ่ะแทงหลังผมอ่ะนะแล้วที่อีกที่นึงก็ที่ควรจะทำอะไรกับเขาด้วยที่เกาะตาลูเตานี่นะครับควรจะมีที่พักนะครับท่านอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะมันใกล้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่มันไกลออกไปมันจะติดกับมาลง มาเลเซียมาเลเซียอะไรน่านนงน่านน้ำผมเข้าใจแต่ว่าที่มันดีมากอะแล้วมันทำมันเหมือนอัลคาทัสนะครับคือเราทำเป็นอัลคาทัสได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตาลูเตาอะไรเนี่ยนะครับไปยากนะไม่ใช่ไปง่ายนะแต่ไปก็ประทับใจนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วครับแต่เดี๋ยวถึงเวลาของกรมทั้งสองกรมนะอุทยานพันธุ์พืชอุทยานทะเลเนี่ยอันนี้ผมจะลงละเอียดอันนี้ผมขอถามเป็นแค่ policy เท่านั้นเองขอบพระคุณครับ
0: อันนี้ให้ฟังช่วงที่คุณวิระพูดนะเมื่อเช้านี้เลยนะสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจริงๆมันก็ประเด็นน่าสนใจนะเพราะว่าคือใครที่เดินทางไปเนี่ยห้องพักอุทยานถึงแม้ว่าราคาที่ยังไม่แพงนะราคาคืนหนึ่งประมาณ500กว่าบาทถ้าเป็นเต็นท์นี่225บาทเนี่ยนะที่เขาจัดเต็นท์ไว้ให้เนี่ยนะแล้วก็ไปบอกที่เขาว่าจะนอนตรงไหนได้เลยเนี่ยนะในลานกลางเต็นท์เนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่านะก็เหมือนที่เราทราบอะนะถึงแม้ว่ามีการปรับปรุงก็ต้องยอมรับนะว่าเขาปรับปรุงดีขึ้นนะจริงๆบางที่เนี่ยสวยมีคนบอกผมเลยบอกว่าห้องพักที่ระนองเนี่ยนะบอกสวยและดีมีอ่างคล้ายๆอ่างจากกุซี่ทำกันอยู่ข้างนอกด้วยบอกเนี่ยก็เดี๋ยวว่าจะไปดูเหมือนกันที่ระนองนะว่าดีอย่างที่คนอุทยานเคยเล่าให้ผมฟังหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ่เงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเตียงไม่ว่าจะเป็นที่นอนอะไรต่างๆเนี่ยนะนอกเหนือจากความสะอาดที่ดีนะแต่ว่าไอ้เรื่องของที่มันด้วยความที่มันเป็นของรัฐเนาะมันเตียงเป็นเตียงไม้ที่ซื้อมาแล้วมันจะจำหน่ายอะไรอย่างนี้มันลำบากอ่ะผมก็เข้าใจนะแต่มันก็ทำให้ความสวยงามเวลาที่เราไปพักหรือว่าความสะดวกสบายเวลาที่เราไปพักเนี่ยมันก็อาจจะหย่อนลงไปสักนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะที่ไปเจอมาแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: ข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีตรวจความเรียบร้อยพิธีต้อนรับมิงอองหลายเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงมาบริเวณสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อตรวจความเรียบร้อยในพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานนาธิบดีเมียนมาที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ายืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมถามผู้สื่อข่าวว่ามีอะไรแนะนำหรือไม่พร้อมบอกว่าจะต้องมีการปูพรมแดงเพื่อให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ตึกไทยคู่ฟ้าสำหรับกำหนดการวันพรุ่งนี้เวลา 10:20 นจะมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้น 10:30 นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือคณะเล็กณห้องสีงานช้างตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นจะเป็นการหารือ 4i ที่ห้องประชุมชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าและหารือเถิดคณะที่ห้องสีเขียวก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและในช่วงค่ำของวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีอุทยานเร่งติดตามเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยแคแข้งย้ำยังอยู่ในป่าลึกห่างชุมชนนายอัตพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางชยาพรอามรดิตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ซึ่งลงพื้นที่ติดตามกรณีนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้ปิดพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งติดตามและระบุตัวเสือที่คาดว่าเป็นสัตว์ที่ตัวก่อเหตุพร้อมกันนี้ได้มอบไปให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำติดตั้งกล้องดักถ่ายในบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมก่อนจะดำเนินการตามหลักวิชาการรวมทั้งดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกจากการประเมินเบื้องต้นเสือตัวดังกล่าวเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลึกและอยู่ห่างไกลจากชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบตามหลักวิชาการขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ดิรัตย้ำตัวเลขคนโกงสอบท้องถิ่น 5,925 รายไม่เปลี่ยนแปลงยืนยันผู้สอบได้โดยสุจริตรอแจ้งภายในสิงหาคมนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเปิดเผยก่อนการประชุมกสทว่าการประชุมวันนี้จะนำผลการหารือจากการประชุมวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการแบ่งกลุ่มของผู้สอบทั้งหมด3กลุ่มมาพิจารณาในกสทวันนี้โดยกลุ่มแรกผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตจะพิจารณาแนวทางว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนที่มีการบรรจุไปแล้วจะทำอย่างไรจะเลิกจ้างหรือให้ออกจากราชการหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังกอจังหวัดเพื่อให้จัดทำมาตรการก่อนจะส่งไปยังท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่สอบผ่านแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะมีแนวทางอย่างไร นายนิรัตน์กล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ติดขัดอะไรหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีก็ได้มาจัดการหลังคดีล่าช้าปัญหาภายในสถที่สะดุดส่วนคดีก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นคนละส่วนกับของกสถโดยของนายประกรณ์จะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่ที่สถจะต้องดำเนินการคือการบริหารจัดการการสอบการบรรจุอย่างไรทางนี้นายนิรัตน์ย้ำว่าบุคคลที่สอบได้โดยสุจริตและรอการบรรจุจะมีการแจ้งภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมยืนยันว่าตัวเลขผู้ทุจริตสอบยังอยู่ที่ 5,925 ราย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
8: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
11: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
12: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่

0: ั้นเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องของข้อมูลรั่วไหลออกมาจากทางหน่วยงานราชการครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังคงเป็นในลักษณะที่จะไปติดตามจะไปตามหาใครที่เขาไปแฮกระบบเริ่มกันตั้งแต่เมื่อก่อนตั้งแต่เมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็บอกว่าเตรียมแจ้งความกระบวนการปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนสั่งตรวจสอบด่วนท่านรัฐมนตรีบุญธิดาสมชัย DE แจ้งความล่าต้นตอข้อมูลรถทะเบียนรถหลุดสิริพงศ์ประสานสกมช.เร่งสอบปมข้อมูลส่วนบุคคลทะเบียนรถหลุดแล้วก็มีข้อมูลของนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเมื่อวานเซ็นก็ออกมาแบบนี้วันนี้เนี่ยก็มีคนมาแจ้งข่าวดีก็บอกว่ากรมการขนส่งนี่ปิดระบบแล้วนะครับขณะเดียวกันในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมสั่งปิดเซ็ตข้อมูลแล้วสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าเข้าไม่ได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้เข้าที่1 2 3 4 5 6จริงๆการตั้งรหัสด้วย1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาห้ามกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นข้อมูลที่แบบเป็นกุญแจที่ใครๆเขาก็มักจะเดากันทีนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าเนี่ยมีการระงับมีการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วท่านรัฐมนตรีชัยชนกเมื่อวานนี้ก็จะสั่งให้มีการจัดการสั่งให้มีการดำเนินการครับคุณชัยชนกบอกว่าไม่ใช่แฮกพบต้นตอจาก IP เดียวบางอันก็บอกบางท่านก็บอก2 IP บางท่านก็3เพราะมันรั่วหลายที่ครับทีนี้คนที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คุณธนรัตน์กลัววัฒนาพันธ์ก็บอกไม่ต้องไปหาไหนผมเองผมเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือหลวงทำข้อมูลรั่วนั่นแหละแต่หลวงก็จะไปจัดการเล่นงานกับว่าใครเอาข้อมูลเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเรื่องนี้ต้องตั้งคำถามกันนะครับระหว่างหน่วยงานที่ปล่อยให้มีการเจาะหรือปล่อยให้มีการรั่วกับคนนำมาเปิดเผยนะตกลงแล้วเนี่ยมันควรจะไปโฟกัสที่ตรงไหนขณะเดียวกันวันนี้มีการประชุมกสทช.ครับต้องเรียกว่าท่านยังคงเป็นประธานนะประธานกสทช.เชิญชวนทุกฝ่ายกลับมาทำงานร่วมกันคุณสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ส่วนผมก็จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันครับทางฝั่งอื่นๆก็ยืนยันครับว่าคนที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ควรจะมาพิจารณาว่าจะมาไหมอันนี้คุณพี่รงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ครับท้ายที่สุดกรรมการอีกหนึ่งท่านคุณสุพัชสุพัชชลาสายบอกว่าตอนนี้ต้องแล้วแต่นายกรัฐมนตรีแล้วแหละว่าจะว่ายังไงถ้าท่านบอกว่าประชุมได้ไม่มีปัญหาก็จะเดินหน้าครับแต่ถ้าท่านไม่พูดอะไรก็จำเป็นจะต้องระมัดระวังในการทำอะไรไม่ถูกต้องเมื่อวานคนถามนายกก็บอกว่าอยู่ที่ขั้นตอนทางกฎหมายตามกฎหมายก็ไปอยู่ที่ท่านรองประกรณ์ก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนก็ยังคากันอยู่นะครับขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของมินออนไลน์นะครับสงสัยเป็นประเด็นใหญ่มากครับคุณผู้ชมเพราะว่าครม.นี่ผมดูในรีพอร์เตอร์เป็นหน้าคุณรัชดาครับครม.เห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชน ส่วนอีกข่าวหนึ่งครับรัฐบาลยกระดับจ้างแรงงาน

0: ตั้งข้ามชาติครม.ไฟเขียว MOU ไทยเมียนมาใหม่คุ้มครองสิทธิแรงงานป้องกันการค้ามนุษย์ก็เป็นโฆษกอีกท่านหนึ่งขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งครับรัฐบาลเดินหน้ากลไกไทยเมียนมาตั้งคณะทำงานร่วมบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำในพรมแดนอย่างเป็นระบบก็เป็นโฆษกอีกคนหนึ่งเรื่องพม่าครับแต่โฆษกสามท่านท่านหนึ่งเป็นโฆษกส่วนกลางเบอร์ใหญ่อีกท่านหนึ่งตัวแทนพรรคเพื่อไทยอีกท่านหนึ่งตัวแทนภูมิใจไทยเหมือนกันปรากฏว่าก็ระดมกันแถลงครับส่วนสถานการณ์ภาคใต้วันนี้ก็ต้องใช้คำว่าจัดหนักนะครับภาค9ควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบได้ครบหมดแล้วแล้วก็เข้าใจว่ามีการปะทะกันใช้กำลังในการเข้าไปควบคุมเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับสถานการณ์จะออกเป็นยังไงแบบไหนรัฐบาลณตอนนี้เวลานี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้ถูกตรวจสอบครับแต่ว่าฝ่ายค้านโดยประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชบอกพร้อมครับรอดูทำลายแล้วก็มีเน็บหน่อยนะครับเน็บคุณเอกิติคุณสุปจีด้วยเน็บอาจจะเป็นจุดที่โฟกัสที่จะลุยกันหนักส่วนวันนี้ครม.มีการแต่งตั้งหลายตำแหน่งนะครับหนึ่งในนั้นคนดังผู้กำกับหน่วยครับอดีตนายตำรวจติดตามตระกูลชินวัตรไม่แน่ใจท่านไหนบ้างนะครับท่านก็ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักที่มีการติดตามมาแล้วนั่นแหละแนวนโยบายแล้วตอนหลังมาทำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ท่านเป็น C11 แล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีปลัดคลังหรือปลัดพาณิชย์เนี่ยคนใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยๆมานั่งดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย
0: ์ครับ
1: ท่านใหม่นั่นก็คือคุณภูนพงษ์ในยนาภากรนะฮะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ส่วนกรณีของปยป.ชื่อยาวนะเกือบจะลืมไปแล้วว่ายังมีหน่วยงานตรงนี้อยู่นะครับก่อนหน้านี้ท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ก็หยิบยกมาว่าเป็นหนึ่งในองค์กรมหาชนที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของการปฏิรูปคือพูดง่ายคือจะยุบอ่ะนะเพราะว่ามันคงจะไม่ได้มีความจำเป็นอะไรแล้วตรงนั้นนะครับกรมนี้หน่วยงานนี้องค์กรนี้นะครับชื่อเต็มว่าดูสินะก็สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองวงเล็บปยป.นะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68นะครับพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยนะวงเล็บผอ.ภูมิกับหน่วยเนี่ยนะก็ได้ย้ายจากการเป็นข้าราชการตำรวจมาสังกัดในหน่วยงานของข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองผู้อำนวยการปยป.นะตอนนั้นเป็นรัฐบาลอนุทินหนึ่งนะเป็นรัฐบาล MOA นะครับและวันนี้ก็ถึงคิวที่ได้ขยับขึ้นเป็นตำแหน่งสูงสุดขององค์กรนี้ก็คือจากรองผอ.ปยป.ก็ขึ้นเป็นผอ.ปยป.นะส่วนที่คุณอภิรักษ์นะถามไว้เมื่อสักครู่ว่าก็เป็นคนที่อยู่กับตระกูลชินวัตร
0: คนไหนคุณยิ่งรักหรือว่าคุณทักษิณนะคุณ
1: ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณครับพอคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีพุ่มกับหน่วยนะก็เป็นผู้ที่เป็นตำรวจอารักขาหรือเป็นอะไรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอดจนกระทั่งตอนที่คุณทักษิณถูกคมช.ยึดอำนาจนะพุ่มกับหน่วยเนี่ยก็ยังติดสอยห้อยตามอยู่ที่นู่นนะจนกระทั่งเอ๊ะขาดอายุราชการไหมอะไรไหมแต่สุดท้ายก็กลับเข้ามารับราชการแล้วมาปรากฏเป็นข่าวนะตอนที่อีกครั้งหนึ่งก็คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังนะมาดูแลความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จนกระทั่งส่งผ่านมาถึงคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีพุ่มกับหน่วยนะก็ยังทำหน้าที่ ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอยู่จนสุดท้ายนี่แหละในสมัยคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทิน1เดือนพฤศจิกายนปี68ก็ย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองผู้อำนวยการปยป.แล้ววันนี้ก็ครม.ก็อนุมัติเห็นชอบนะแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโลไทยนะจากรองผอ.ปยป.ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการปยป.ครับคุณวิระครับ
0: ตกลงคือเขาไม่ต้องขวางกันใช่ไหมครับคุณมนตรีหรือว่ามองว่ามันก็เป็นส่วนที่ยอมกันได้
1: ก็พรรคเพื่อไทยก็ร่วมอยู่ในรัฐบาลไง
0: แล้ววันนี้ก็ยังกอดกันโชว์อีกใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นใครจะมาพูดบอกว่าแดงบวกเขียวบวกส้มนะวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกแดงเขียวเอาน้ำแข็งใสใส่แล้วเอานมคำคาร์เนชั่นราดโอ้ยอย่างนี้อร่อยเลยนะก็ทำให้เห็นว่าเดี๋ยวก็มันก็คงอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านตอบคำถามสื่อตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมครม.ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของจะเปลี่ยนขั้วสลับขั้วอะไรตรงนี้คือเป็นสีสันนะคุณหนุ่ยพิรักนะเพราะชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนะสีส้มนะครับถ้าเกิดว่าสีน้ำเงินไปต่อไม่ได้ก็คงจะต้องตัดไปที่สีแดงก็ยังอยู่นะสุดท้ายก็ยังเป็นสีน้ำเงินนะก็คงจะวนเวียนอยู่ตรงนี้ยกเว้นนะผมฟังมาหลายคนนะนะเราก็จะวิเคราะห์ตั้งแต่แรกไม่ใช่วิเคราะห์เป็นมุมมองนะคนก็เชื่อว่าตราบใดที่พรรคส้มไม่สามารถได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งถล่มทลายแลนด์สไลด์เหมือนกับยึดกรุงเทพได้ทั้งเมืองเนี่ยนะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เนี่ยโอกาสในการที่จะไปผสมกับสีนั้นสีนี้แล้วก็จะเป็นรัฐบาลเนี่ยในสภาพนะของการเมืองแบบบ้านเราเนี่ยนะคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับคุณพิรักครับ
0: กับที่มองเมื่อสักครู่เนี่ยมองผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้คุณมนตรี
1: ครับ
0: เขาก็ถามกันเยอะว่าคือของเดิมท่านก็เป็นตำรวจก็เป็นนายตำรวจติดตามทีนี้ตอนช่วงที่มีประเด็นรัฐประหารเนี่ยก็มีตำรวจปกติจะมีตำรวจที่ติดตามอยู่คู่กัน2คนคนหนึ่งท่านก็ไปด้วยแล้วก็กลับมาพุ่มกับหน่วยแต่มีขั้นหนึ่งดูเหมือนว่าก็ออกจากราชการแล้วก็ดูแลคุณทักษิณตลอดเวลาคนหนึ่งผิวคล้ำคนหนึ่งผิวขาวผิวขาวก็คือพุ่
1: ม
0: กับหน่วยทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพอแกกลับมาแล้วเนี่ยช่วงที่มีโครงสร้างที่คสช.เขาวางเอาไว้ก็คือไอ้คณะกรรมการไอ้องค์กรหน่วยงานอะไรนี้ขึ้นมาเนี่ยพุ่มกับหน่วยได้เข้ามาอยู่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็คือเป็นรองทีนี้หน่วยงานนี้ก็ปรับไปทำงานด้านซอฟต์พาวเวอร์และกลายเป็นว่าหน่วยงานนี้เบอร์หนึ่งก็คือ41เท่ากับระดับปลัดคือตอนนี้ปกติแล้วกรมหน่วยงานระดับกรมเนี่ยมันจะ40ใช่ไหมคุณมนตรีแล้วก็ระดับที่ใหญ่ที่สุดในกระทรวงที่เป็นประจำก็จะเป็นปลัดแต่ก็จะมีพวกเลขากพร.หรือหน่วยงานใหญ่ๆที่อาจจะเป็นหน่วยงานที่ได้ถึง41ทีนี้กับที่อดีตตำรวจที่ขยับไม่ได้แล้วเนี่ยต้องออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการท่านวิเชียรพจน์โพสีเนี่ยตอนนั้นเป็นเลขาครม.และขยับเป็นถึงระดับ41ก็คือปลัดคมนาคมแต่นี่คือเป็นอีกหนึ่งระดับที่ถือได้ว่าเป็นการขยับที่น่าสนใจถามว่าไอ้องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ณวันนี้ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายแต่สามารถที่จะขึ้นได้ถึง41ได้เลยนี่เรียกได้ว่าสุดยอดนะครับคุณมนตรีหรือว่าในยุคนี้คนรุ่นใหม่สามารถขยับได้เป็นเรื่องธรรมดามั้งครับคุณมนตรีฮะ
1: ก็โตตามสายงานเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะมีเพราะท่านเป็นรองปยป.นะเพราะตำแหน่งตรงนี้ว่างท่านก็จะต้องขยับขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าจะไปแจกแจงรายละเอียดในเมื่อแม้จะมีแนว
0: ที่มาที่ไป
1: ในการที่จะยุบไม่ยุบจะเลิกจะปรับโครงสร้างจะปฏิรูปนะอย่างที่เวียดนามที่หลายคนก็หยิบยกมาพูดว่าเขาใช้วิธีการลดจังหวัดเพื่อที่จะลดไอ้เนี้ยท่านประกรณ์เองท่านก็มีดำริในการที่จะไปยุบสาขายุบตรงนั้นตรงนี้เพราะว่ามันเป็นภาระงบประมาณแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ได้เห็นโครงสร้างที่มีการแยกย่อยมีการเพิ่มอะไรไปนะก่อนหน้านี้ก็ยังมีอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะจากเดิมก็เป็นหน่วยงานในสังกัดระดับหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยนะเพิ่งมาทราบ
0: เป็นระดับสำนักงาน
1: ก็เป็นระดับ41เพิ่มอีก1คนจนกระทั่งต้องย้ายคนจากในสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปขึ้นตำแหน่ง41ที่นั่นเพราะว่าคนที่มีอยู่เดิมนั้นเนี่ยไม่มีใครมีตำแหน่งที่จะขึ้นมาเป็น41ได้นะนี่ก็คือได้เห็นถึงโครงสร้างยังกระทรวงศึกษาธิการที่มีกี่แท่งนะ4แท่งนะทั้งแต่ละแท่งนั้นรวมถึงปลัดนะก็เป็นกระทรวงเดียวที่แต่ละแท่งก็คือ41ทั้งนั้นเลยก็อย่างนี้เป็นต้นก็เดี๋ยวท่านประกรณ์ท่านก็คงจะไปดูในรายละเอียดว่ามีความจำเป็นกี่มากน้อยในการที่จะปรับลดแล้วก็ลดสัดส่วนลงมาแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะยังสวนทางกันอยู่บ้างพอสมควรครับคุณวิรักษ์ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจนะครับพื้นที่ในการที่จะเตรียมต้อนรับพลเอกมินอองหลายประธานาธิบดีและท่านก็เป็นผู้นำรัฐบาลรัฐประหารเมียนมาเนี่ยที่จะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 6-7 สิงหาคมนี้เนี่ยทีนี้ครับนี่เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่เขาก็ตั้งคำถามกันถึงระยะที่เหมาะสมของไทยทางฝั่งเราก็มีความพยายามในการที่จะชี้แจงมาอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนนะครับทางฝั่งเมียนมาเขาก็พยายามที่จะแต่งตัวอะไรต่อเมื่อไรให้มันเข้าที่เข้าทางล่าสุดครับมีการรายงานจากนิกเคอิเอเชียบอกว่าการเยือนกรุงเทพของมินอองหลายเป็นการส่งสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปของไทยที่มีต่อเพื่อนบ้านโดยรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ผลักดันทางการทูตหรือเรียกว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่จะปูทางให้เมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนได้อีกครั้งหนึ่งในแง่ของแนวนโยบายผมก็มองว่าค่อนข้างบวกนะครับทีนี้ครับกับมินอองหลายเนี่ยเขาก็เคยไปอินเดียไปจีนไปลาวมาแล้วนะครับในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้ทางฝ่ายของNUG รัฐมนตรีต่างประเทศเงานะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการตัดสินใจของไทยและประเทศอาเซียนเนี่ยเหมือนกับให้น้ำหนักกับเมียนมาเนี่ยมากและมันก็เหมือนกับเป็นการให้รางวัลกับมินอองหลายหลังจากที่เข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีและก่อนหน้านี้พื้นที่ทางการทูตเนี่ยเขาไม่ได้รับเลยมีการเรียกร้องให้ชาติอาเซียนครับพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในเมียนมาเนี่ยตั้งแต่ครึ่งแรกของปีนี้ยืนยันครับโดยเขาบอกว่าการถ่ายโอนอำนาจเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่มันเปลี่ยนโฉมเท่านั้นเองส่วนที่เมียนมายอมผ่อนปรนและอนุญาตให้กาชาดระหว่างประเทศเข้าพบองซานซูจีเนี่ยก็บอกว่าคือมันเป็นภาพในเชิงบวกแต่มันไม่สามารถที่จะแปรเปลี่ยนความพยายามในการที่จะให้คุณองซานซูจีได้มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไขทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการสร้างฉากขึ้นมาเพื่อทดแทนกับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองขณะเดียวกันครับความรับผิดชอบของรัฐบาลทหารความยุติธรรมเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะอันนี้เป็นมุมมองของทาง NUG เป็นรัฐบาลเงาของทางฝั่งเมียนมาที่เขาตั้งข้อสังเกตถึงสิ่งที่หลายๆชาติให้พื้นที่กับทางผู้นำรัฐบาลเมียนมามากขึ้นครับ
1: วันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับคุณวิรักษ์ที่ทางประธานาธิบดีมินอองหลายนะครับจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลก็ถ้าเท่าที่ได้เห็นจากปฏิกิริยาต่างๆนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่ไม่ถึงขั้นกับเป็นปัญหานะมากมายสักเท่าไหร่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าจะเป็นการแต่งตัวเราก็ได้เห็นมีการภาพขององซานซูจีที่ปรากฏออกมาที่คุณไปรักพูดถึงเมื่อสักครู่ก็คงเป็นการตอบคำถามว่าหนึ่งนะที่สังคมที่ใครก็ตั้งคำถามแม้กระทั่งลูกชายเองยังไม่เชื่อว่าคุณแม่ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ได้ปรากฏให้เห็นแล้วว่ายังอยู่และก็สุขภาพนะจากที่ท่ายืนท่าอะไรก็ยังแข็งแรงอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสเต็ปหรือเป็นขั้นตอนในการแสดงออกนะหลังการเลือกตั้งจะต้องนับ1 2 3อย่างไรจนกระทั่งนะวันนี้ที่เราเปิดบ้านในการที่จะต้อนรับด้วยเหตุผลหลายประการเมื่อวานเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดอยู่บนเวทีของนายมตรีที่แสดงวิสัยทัศน์ที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเมื่อวานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่าและก็ในส่วนของกัมพูชานายกก็ ให้รายละเอียดนะเกี่ยวกับท่าทีของไทยไว้ในเวทีดังกล่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: ใช้ตราฉลากทองไง
5: เหนียว
7: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
3: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
2: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
3: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
2: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเรื่องของข้อมูลที่มีการรั่วครับคุณมนตรีครับคุณผู้ชมครับประเด็นหลักๆเนี่ยมันก็มีการเปิดเผยกันออกมาและแน่นอนนะครับหลายคนเนี่ยก็เห็นตอนแรกก็ตกใจกันอยู่ว่าเอ๊ะรูปนายกรัฐมนตรีที่มีการคาดน่งคาดหน้ารูปคนนี้เนี่ยตกลงมันยังไงแบบไหนล่าสุดครับในเพจของคุณธนรัตน์ปัววัฒนาพันธ์เนี่ยแกออกมาบอกนะครับว่าแกเคยโพสต์ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย8เดือนก่อนก็บอกว่าสภาพตอนนี้หน่วยงานรัฐเหมือนเอาช่องโหว่ข้อมูลรั่วมาเป็นตัวประกันเพราะงบไม่พอเงินไม่มารั่วต่อไปว่าอย่างนั้นทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าที่เราเห็นคุณธนรัตน์วันก่อนผมไม่ใช่เราผมมาเข้าไปนั่งดูครับคุณธนรัตน์โพสต์วันนี้อีกทีนึงบอกว่าคนที่โพสต์รูป VIP ทั้งหลายมีแค่ผมเนี่ยแหละครับไม่ต้องทำหล่อว่ารู้ตัวมือปล่อยผมเนี่ยเป็นคนโพสต์แล้วผมเลือกแล้วเป็นอย่างดีหนึ่งครับคนที่ผมโพสต์เนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือเป็นกลุ่มผู้บริหารอยู่ในกระทรวงมหาดไทยสองเป็นผู้กำกับและดูแลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในกระทรวงดีอีและสามก็ผู้ที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลผู้นำพรรคแกนนำรัฐบาลพูดง่ายๆคุณมนตรีที่โพสต์แล้วก็คาดหน้าก็คือมีทั้งผู้ใหญ่ในมหาดไทยผู้ใหญ่ในดีอีแล้วก็ผู้ใหญ่ในรัฐบาลไม่มีนัยยะทางการเมืองเลยแต่ที่ผ่านมาข้อมูลรั่วท่านก็ไม่ร้อนกันเลยเนี่ยผมก็เลยเอารูปมาโพสต์เพราะท่านจะได้เป็นผู้เสียหายถ้าท่านเป็นผู้เสียหายแล้วท่านยังไม่สามารถบังคับใช้ PDPA ได้อีกประเทศก็หมดหวังแล้วใครลากเข้าสู่การเมืองเนี่ยตีเก๊เลยครับอย่าไปฟังทีเนี้ยอย่างที่ผมย้อนไปครับอย่างชัยชนกเขาก็บอกชัยชนกเหล่ารัฐมนตรีดีอีเนี่ยเขาก็บอกว่าคืบหน้าข้อมูลแบบประชาชนรั่วไม่ใช่การแฮ็กปิดระบบแล้วต้นตอมาจาก IP เดียวคือจริงๆแล้วจะ1 IP จะ2 IP จะ3 IP เนี่ยจะมีใครเข้าไปเช็คกับคุณมนตรีมันก็คือการโดนเข้าไปล้วงข้อมูลเนี่ยแหละอย่างคุณธนรัตน์ก็โพสต์เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าคณะกรรมการการอาชีวะแก้ไขแล้วนะครับเข้ารหัส1 2 3 4 5 6ไม่ได้แล้วคือหลายๆเว็บเอาคุณมนตรีถ้ามีเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านน่ะผมว่าพอรู้แล้วมั้งคุณมนตรีจะสมัครอีเมลจะสมัคร Facebook จะสมัครอะไรเนี่ย ไอ้เลขรหัสผ่านเนี่ยช่วยคิดให้มันยากๆหน่อยที่เขานิยมมากที่สุดคือ111111ไอ้เลขซ้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยอันหนึ่งคือเลขซ้ำอันที่สองก็คือเลขเรียงอันที่สามก็คือวันเดือนปีเกิดของตัวเองอันที่สิบคือแบบเนี้ยถ้าโจรมันรู้เนี่ยมันแฮกมันอะไรเข้าไปได้ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดมามันจริงมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่รูปนายกรัฐมนตรีใส่เสื้อส้มหรือใครจะใส่เสื้ออะไรหรอกคืออย่างเวลาเราไปไหนมาไหนคุณมนตรีเวลาเราไปแบงก์อ่ะเราเมื่อก่อนเราต้องใช้บัตรประชาชนอันนี้บัตรประชาชนเราใช้บัตรประชาชนปุ๊บก็สามารถจะไปทำธุรกรรมมาได้แต่หลังๆเนี่ยอาจจะต้องมีบัตรประชาชนไปด้วยตัวจริงให้เขาไปตุ๊ดไปแต่บางที่ระหว่างที่คุณมนตรีหรือคุณผู้ชมกำลังทำธุรกรรมจะผ่านแอปผ่านอะไรหรือผ่านธนาคารก็ถามขอเลขหน้าบัตรประชาชนด้วยขอชื่อนามสกุลด้วยขอหมายเลข13หลักด้วยมากที่สุดอีกอันนึงคือพลิกไปดูหลังบัตรซิมันมีเลข IP เลขอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะถ้าได้แบบนี้ครบแล้วเนี่ยถ้าคนที่โทรมาหรือใครที่เขาต้องการแล้วเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาได้หมดอันนี้คือไปทำได้หลายอย่างแต่ถึงจะไม่ได้หมดไม่ได้ลึกกับคุณมนตรีข้อมูลเมื่อก่อนที่สมัยเมื่อก่อนเราทำเช่นไปสมัครอันนั้นกับธนาคารนึงแต่ประกันยี่ห้อนู้นรถยี่ห้อนี้อะไรโทรมาหาเราได้หมดพรึบพรับอ่ะมันก็มาจากไอ้ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมีสองส่วนหนึ่งก็คือไม่ให้ใครเข้ามายุบยับวุ่นวายกับเราแต่มากไปกว่านั้นคือเรื่องของความปลอดภัยยิ่งเดี๋ยวนี้สมัยนี้คุณมนตรีไปซื้อรถที่ไหนไหมไปผ่อนบ้านที่ไหนไหมหรือใช้อันนี้ไปรับเงินอะไรที่ไหนไหมทั้งหมดทั้งปวงอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะที่เขาเอารูปผู้ใหญ่ในกระทรวงทั้งหลายมาแขวนให้ได้เห็นว่าเอ้ยไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วที่งบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเยอะแยะเหลือเกินนะคุณมนตรี
7: คือถ้าได้รูปมาแล้วก็ได้หมายเลขได้อะไรมาเนี่ยคือจะบอกว่าเมื่อวานผมเห็นท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ไปประชุมที่กรมการขนส่งทางบกนะแล้วท่านก็แจกแจงอันนั้นคือกรณีของข้อมูลของในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะเรื่องของทะเบียนรถเอ่ยนะเรื่องของใบขับขี่สารพัดอย่างก็ว่ากันไปนะคือท่านก็ยืนยันว่าไม่สามารถที่จะนำไปทำธุรกรรมใดๆได้ซึ่งตรงนี้ผมก็ไปคุยกับผู้รู้เขาก็บอกว่ามันก็อารมณ์เดียวกันกับข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับที่รั่วที่หลุดออกไปเป็นแสนๆนะก่อนหน้านี้แล้วก็มีผู้ที่รับผิดชอบก็ออกมายืนยันว่าข้อมูลทางการเงินไม่ได้รับผลกระทบนะแต่ทีนี้เขาก็ไปดูในรายละเอียดข้อมูลนี้ผมอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะปรากฏว่าไอ้ที่รั่วออกไปนั้นเนี่ยได้รับการยืนยันจากตำรวจไซเบอร์นะครับซึ่งเขาพบว่านะฮะไม่สามารถเอาไปซื้อขายไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรตรงนั้นได้แต่มันเป็นสารตั้งต้นที่สามารถที่จะนำเอาไปประกอบในการทำเรื่องอื่นๆนะของมิจฉาชีพและจะกระทบกับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลตรงนั้นเพราะอย่างในกรณีของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เขายืนยันว่าที่มันมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารเลขบัญชีธนาคารนะคุณในเวลาการคือลำพังที่ไล่เรียงมาเนี่ยคือแม้จะเอาไปทำธุรกรรมใดๆกับเรื่องของการโอนการขายการซื้ออะไรตรงนั้นไม่ได้แต่มันเป็นเสมือนสารตั้งต้นนะที่จะควานหาตัวตนของคนคนนั้นแล้วคนที่มันมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถ้ามันคิดไม่ซื่อมันก็เอาไปต่อยอดนะได้ในหลายๆอย่างเลยทีเดียวกลับมาที่ในส่วนของกรณีของกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะผมก็ต้องบอกว่าเขาพร้อมที่จะเอาตัวเองออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้แล้วก็ยินดีนะถ้าจะผมเห็นในกระทรวงมหาดไทยวันนี้ขยับเลยนะออกเอกสารออกแถลงการด้วยกรมการปกครองนะฮะที่จะดำเนินการเอาผิดนะคือเขาคงทำควบคู่กันไปอ่ะหนึ่งนะครับเอาผิดนะกับผู้ที่ไปแชร์ข้อมูลเอาข้อมูลไปเปิดเผยสองอีกด้านหนึ่งก็จะต้องไปดู นะหลังบ้านของตัวเองว่าตรงไหนมันรั่วตรงไหนมันมีปัญหาอย่างไรบ้างก็คงจะทำควบคู่กันไปแต่ในกรณีของรายที่ออกมาเปิดเผยคุณธนรัตน์ กัววัฒนาพันธ์เนี่ยนะเมื่อสักครู่ที่คุณรักเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วเนี่ยคือเข้ามาเขียนใน Facebook หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกนะชิดชอบออกมาตั้งเป็นประเด็นก่อนเข้าประชุมครม.ในวันนี้อันดับแรกเนี่ยที่คุณวิรักษ์เรียนท่านฟังไปตอนต้นแล้วซึ่งไปตรวจสอบดูแล้วเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลเพราะพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้ Account ในการล็อกอิน2ครั้งอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการแฮกพอให้ข้อมูลอย่างนี้ไปปุ๊บนักข่าวก็ถามอีกว่าเอ๊ะที่หลุดในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่อาจจะโยงมาถึงใครขบเหลี่ยมใครมีปัญหาใครจะไม่รู้นะถ้าคำว่าการเมืองเนี่ยมันจะครอบคลุมไปทั้งหมดคุณชัยชนกก็บอกว่าเชื่อว่าจากพฤติกรรมที่พบมีความเป็นไปได้สูงแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอรอผลการตรวจสอบก่อนส่วนภาพที่ถูกเผยแพร่เป็นภาพจากบัตรประชาชนเก่าของตนนะเพราะนั้นท่านค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการเมืองว่าค่อนข้างสูงแต่นะคุณธนรัตน์ท่านก็บอกไปแล้วว่าที่ออกมาเปิดเผยครั้งนี้นะไม่ต้องไปขวานหาไม่ต้องอะไรไม่ใช่ในยะทางการเมืองนะแต่มันรั่วมาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งดูเหมือนฝ่ายที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือจะเป็นผู้กำกับดูแลทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ยังไม่ได้ตื่นตัวก็เลยต้องมานะตีแผ่ให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะได้กระตือรือร้นในการที่จะไประแวดระวังข้อมูลของประชาชนนะที่ทางรัฐกำกับดูแลอยู่แล้วผมเห็นนี่ข้อความคุณธนรัตน์ยังโพสต์ข้อความถัดมาว่าพรุ่งนี้13 นาฬิกาผมจะเข้าไปให้ปากคำที่สอทอเบื้องต้นส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับนะก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของกรมการปกครองได้ออกเอกสารได้ชี้แจงแล้วก็ในจำนวนนั้นเนี่ยก็ระบุเกี่ยวกับเรื่องของความผิดนะเกี่ยวกับใครที่เข้าไปยกมาตรานั้นมาตรานี้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปีพ.ศ.2550นะโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นก็คือการแถลงของกรมการปกครองซึ่งนะครับมีอยู่4ข้อหลักๆเนี่ยปรากฏอยู่ในข้อที่2ข้อที่2เขาเขียนว่ากรณีเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผู้แทนข้อร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปก็นอกจากจะออกมาแถลงการชี้แจง3-4ข้อที่ว่าแล้วก็ยังกำชับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่นำข้อมูลไปเผยแพร่ว่ามีความผิดอะไรยังไงและก็จะต้องมีโทษดังที่ได้ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับคุณวิรักษ์ครับ
6: ผมไม่แน่ใจจริงๆครับว่าคนที่นำมาเปิดเผยเนี่ยเขาก็ข้อมูลทั่วไปนะแต่ว่าในเชิงกฎหมายก็ไม่แน่ใจว่าก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคือจริงๆเหมือนกับเปิดหน้าในการที่จะไปบอกอย่างสมมติบ้านคุณมนตรีเกิดกุญแจล็อกไม่ดีแล้วเขาไปหยิบมาเนี่ยดึงเนี่ยน้ำตีประตูไม่นั่นนะ
7: คว้าถังแก๊สมา1 ถังเลย
6: อะไร
7: เข้าไปได
6: ้แต่ว่าเขาอาจจะมาบอกในภาพใหญ่ของความเสียหายแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเล่นละเอียดหรือว่าเข้าใจบ้างไหมว่าก็ถือว่าแม้ว่าจะเป็นเจตนาดีเนี่ยแต่ก็มีความเสี่ยงทีนี้ครับเรื่องของการตรวจสอบรอบนี้ผมขออนุญาตไปตรวจสอบอีก1เรื่องก็แล้วกันเหมือนจะเป็นเรื่องที่เงียบๆครับแต่วันนี้ครับทางสก.กทม.2 คนครับคุณนภาพลเจรคุณบางกอกน้อยกับคุณสุทธิชัยวีรคุณสุนทรสกจอมทองวันนี้ยื่นเรื่องกับทางปปช.แล้วนะครับกรณีเสียบัตรแทนกันในการประชุมสภากทม31 กรกฎาคมทีนี้สกนภาพลก็บอกว่ากทม.เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ออกข้อบัญญัติทีเนี้ย มันต้องมีความโปร่งใสก็นำหลักฐานคำร้องบันทึกการประชุมสภาในวันเกิดเหตุให้ปปช.ใช้ในการสอบสวนแล้วก็ให้มีการขอให้มีการเรียกพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำทั้งหมดถ้ากระทำความผิดจริงขอให้ส่งเรื่องต่อศาลเพื่อลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปก็ขอไปครับขอเรียกร้องให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบการลงคะแนนแทนอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาถ้าผิดจริงก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ของทางประชาธิปัตย์ที่เขามีการขยับขณะเดียวกันเรื่องของปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นรัฐมนตรีหลายคนออกสื่อปูพรมกันหน้ากระดานทุกวันหลายเจ้าเลยนะคุณมนตรีต้องจบต้องจบต้องจบปรากฏวันนี้เหมือนไม่จบใช่ไหมคุณมนตรียังหาทางลงกันไม่ได้หรือยังไงหรือถึงแม้จะจบยังไงนะดูกันตั้งแต่วันก่อนเนี่ยมีทุกระดับเลยยกเว้นระดับการเมืองอ่ะคุณมนตรีสงสัยมากที่สุดก็รองอธิบดีหรือไม่ก็อธิบดีแค่นั้นละมั้งฮะ
7: คืออย่างวันเนี้ยนะคือเมื่อวานเราก็เห็นท่านบอกว่าประชุมอันนี้กำลังคุยเรื่องของสถ.นะการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้เห็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการชุดที่ต้องบอกว่าเป็นชุดใหญ่มีรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นั่งหัวโต๊ะท่านก็บอกว่าครั้งสุดท้ายแล้วก็จะสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะดำเนินการเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งอาญาทั้งแพ่งทั้งวินัยนะครับก็เห็นภาพใหญ่ตรงนั้นท่านชี้จุดด้วยว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างนะฮะก็ไล่เรียงดูแล้วว่าเกือบจะทุกขั้นตอนพูดง่ายๆคือแตะไปที่ตรงไหน ก็เจอไปหมดอ่ะแล้วก็เห็นความผิดพลาดบกพร่องตั้งแต่นู่นเลยนะตั้งแต่การทำ TOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อบางฝ่ายนะฮะแล้วท่านก็ชี้ตรงนั้นตรงนี้ทีนี้ปรากฏว่าในจำนวนร้อยกว่าคนที่พบว่าเกี่ยวข้องนะมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอะไรทั้งหลายท่านก็บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะซึ่งจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่านะท่านบอกมีทั้งข้าราชการผู้ใหญ่รวมถึงบุคคลภายนอกที่ว่านับร้อยคนคนแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่แค่ในส่วนของระดับราชการนะคุณรักอย่างที่คุณรักถามไปเมื่อสักครู่พูดง่ายๆคือนักการเมืองไม่มีนะเพราะในทางการสอบสวนในทางข่าวในเชิงลึกเชิงอะไรทั้งหลายแหล่นะที่สังคมดูเหมือนจะติดตามตรวจสอบร่วมกันมาตลอดก็คาดว่าไม่น่าจะมีเฉพาะในส่วนของราชการเท่านั้นนี่คือในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ที่ท่านได้ประชุมนัดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วทีนี้วันนี้สายๆก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนักข่าวก็ถามท่านรองนายกประกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่ได้ประชุมไปเมื่อวานนะครับท่านก็บอกว่ายังไม่ได้คือได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีนะด้วยวาจานะครับแต่รายละเอียดต่างๆนะครับยังต้องรอการปรับแก้หลังจากนี้ก็จะรายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้ววันนี้ก็ไม่ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดก็เหมือนกับก่อนหน้านู้นนะครับคุณวิรักษ์กรณีที่จะมีการประชุมกสทและดำเนินการนะครับยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ที่มันมีปัญหาแล้วก็ประกาศบัญชีใหม่แทนในวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะจนกระทั่งนี่แหละนะมาถึงวันที่5วันที่6วันที่5คือวันพรุ่งนี้และวันที่6ก็จะเป็นวันที่5เป็นกสทนะฮะซึ่งในส่วนของประธานคณะกรรมการประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทที่มีคุณวันชัยจันทร์เป็นประธานนะวันนี้มีการประชุมกสทตรงนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นกกลางเสร็จจากกกลางก็จะส่งไปยังในแต่ละจังหวัดเพื่อให้อปทแต่ละแห่งนะดำเนินการต่อไปวันนี้นะครับคุณวันชัยจันทร์นะครับให้สัมภาษณ์ว่านะหลังจากเอาเป็นว่าวันนี้จะมี2เรื่องนะครับซึ่งท่านบอกว่าได้ลงนามไปแล้วทั้ง2ฉบับเรื่องแรกคือ จะประกาศยกเลิกบัญชีเดิมและจัดทำบัญชีใหม่ซึ่งบัญชีใหม่จะตัดรายชื่อคนที่ทุจริตออกวันนี้นะฮะมารายงานตัวเลขทั้งหมดว่ามีจำนวนผู้สมัครผู้สอบผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีและจำนวนผู้ที่ทุจริตเท่าไหร่นะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกก็คือสอบตกทั้งภาคกอและภาคขอแล้วก็ผู้ที่ผ่านทั้งภาคกอและภาคขอแต่มีการปรับคะแนนนะเอาเป็นว่าวันนี้การประชุมนะกสทได้เกิดขึ้นตามที่ได้มีการนัดหมายส่วนกระบวนการขั้นตอนต่างๆนั้นเนี่ยมันยังจะต้องมีขั้นตอนว่ากันไปจนถึงจังหวัดและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะดำเนินการและรายงานตัวเลขกลับมาที่กสทว่ามีใครบ้างที่ถูกเพิกถอนเพื่อจะนำมาจัดลำดับใหม่อันนี้ก็ยังต้องพอไปถึงปลายทางแล้วปลายทางก็จะต้องทำเสร็จแล้วส่งกลับมาแล้วก็จะต้องมาดูอีกรอบครับคุณอภิรักษ์ก็ตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะไปจนถึงปลายทางแล้วจบแต่ก็ต้องย้อนกลับมาที่ต้นทางอีกซึ่งก็ยังไม่จบครับคุณพิรักษ์ครับผมพูดซะยืดยาวเลยแต่ยังไม่จบครับ
6: ครับตรวจสอบอีกสักเรื่องนึงนะครับถ้าต่อเนื่องกันนะจริงๆหลายๆเรื่องเปิดแล้วก็คาแล้วก็เหมือนกับว่าไปกันไม่ถึงไหนครับทีนี้อีกเรื่องนึงครับกรณีที่มีการตั้งคำถามจากทางมหาวิทยาลัย1ขึ้นมาก็ว่าเขาไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่กลายเป็นประเด็นปัญหาได้ยังไงอันนี้คือเรื่องของสสว.สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมล่าสุดคุณอภิสิทธิ์ฝ่ายค้านครับกลายเป็นว่าวันนี้มีที่เป็นข่าวมีคุณชัยชนะมีคุณอภิสิทธิ์นะครับในส่วนของพรรคส้มพรรคประชาชนน่าจะไปโฟกัสกันที่เรื่องของประกันสังคมก้าวหน้าด้วยหรือเปล่าวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบล่าสุดนี่ก็บอกว่าทำหนังสือติดตามโครงการไทยไอพาสปอร์ตนะครับรวมไปถึงเรื่องของที่ดินเขากระโดงล่าสุดพักได้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีโครงการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับการทำแพลตฟอร์มธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อครหาถึงความโปร่งใสความไม่โปร่งใสในกระบวนการคัดเลือกแล้วก็มีการข่มขู่ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและต้องการยื่นอุทธรณ์พักได้มีการเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของทางสภาเรียกร้องให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสสว.เข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังโดยพักก็เตรียมที่จะเสนอปรับปรุงกฎหมายส่งเสริม SME ฉบับใหม่เข้าสู่สภาต่อไปก็กลายเป็นว่าตอนนี้เครื่องยนต์ในการตรวจสอบก็ออกมาในหลายเรื่องนะครับอย่างคุณอภิสิทธิ์เองนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วก็ยังคงตามในเรื่องของไอ้โครงการ Southern Connect นะครับน่าจะเป็นทางเลือกนะครับพูดถึงแลนด์บริดจ์ยังไม่คุ้มค่าแล้วก็บอกว่า Southern Connect เนี่ยยกระดับโลจิสติกส์เนี่ยอาจจะเป็นทางที่ดีกว่านี่ถ้านับกันไปถึงเรื่องของเมื่อวานปีไปยังร้อนกันอยู่นะครับทางฝ่ายที่เขาจะไม่เอา SDC Watch เนี่ยแต่ปรากฏว่าท่านนายกเองเนี่ยออกไปย้ำว่าไม่ได้ปิดประตูเนี่ยแหละไอ้คำว่าไม่ปิดประตูในตอนนั้นน่ะก็กลายเป็นว่าดูเหมือนว่าประตูนี้ก็ทำให้ทางภาคประชาสังคมเขายังไม่ค่อยไว้วางใจครับคุณมนตรี
7: ครับก็จริงๆมีหลายเรื่องนะผมโจหัวเรื่องนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวถ้าไม่ทันนะครับมาว่ากันต่อในช่วงถัดไปกรณีของกสทช.นะครับที่คุณวิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วตอนต้นซึ่งเขานัดประชุมกันในวันนี้นะและก็นัดต่อเนื่องผมดูเห็นคิวการประชุมแล้วค่อนข้างจะยาวนะคุณวิรักษ์ตลอดทั้งเดือนก็คงพอเข้าใจได้อยู่หรอกนะครับว่ามันมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเนี่ยมากเรื่องเยอะเรื่องเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คืออย่างวันนี้มี33วาระจากที่เสนอบรรจุไว้ทั้งหมด98วาระดังนั้นเนี่ยก็เลยนัดหมายการประชุมนะตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็คิวถัดไป11 13สิงหา19 20สิงหานะก็ยาวเหยียดแต่ลำพังเฉพาะวันแรกตรงนี้ก็ไม่ผ่านแล้ว นะไม่ผ่านก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าถึงเวลานัดหมายนะประชุมกัน 9:30 นแต่ประชุมได้ไปครึ่งชั่วโมงนะก็ต้องยุติลงที่ต้องยุติลงเนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดนั่นก็คือก็มีการประชุมตามกำหนดเวลานั่นแหละแต่ปรากฏว่าทันทีที่นะฮะเริ่มประชุมทางอาจารย์พี่รองรามสูตรกับกสทช. อีก2ท่านคือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญแล้วก็คุณสุภัสสุภาชลาไสก็คัดค้านการเปิดประชุมของคุณหมอสารณะโดยย้ำว่าเมื่อคณะกรรมการสรรหากสทช.ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยนะฮะได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบแล้วถือว่าผลทางกฎหมายมีผลทันทีการยอมรับให้คุณหมอสารณะทำหน้าที่ประธานและลงมติใดๆต่อจากนี้อาจเข้าข่ายการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงและผู้ร่วมลงมติต้องรับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยในขณะที่คุณหมอสารณะก็ยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยให้ผลว่าเนี่ยตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยไม่ได้มีบัญญัตินะใดระบุให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีพร้อมกับพยายามสั่งให้รักษาการเลขาธิการกสทช.เนี่ยนะก็นับองค์ประชุมเพื่อเข้าสู่วาระพอมาถึงตรงนี้ครับคุณวิรัติกรรมปรากฏว่ากรรมการทั้ง3ท่านที่ผมขานชื่อไปเมื่อสักครู่บอกว่าได้ยื่นหนังสือบันทึกข้อความต่อรักษาการเลขาธิการกสทช.เพื่อขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมและก็เดินออกจากห้องประชุมไปทันทีก็เลยทำให้การประชุมในครั้งนี้ก็ไม่ครบองค์ประชุมแล้วก็ต้องหยุดชะงักลงนะฮะประธานก็ปิดการประชุมลงในเวลา10โมงและเลื่อนการประชุมไปเป็นวันพรุ่งนี้ต่อเดี๋ยวเข้ามาว่าต่อไหมครับคุณวิรักษ์ว่าเนื้อหาสาระต่างๆหลังจากนั้นเป็นอย่างไรนะเพราะดูเวลาจะไม่ทันครับ
6: พักกันก่อนครับช่วงหน้ากลับมาครับ
8: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
9: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ขณะนี้เวลา17นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครม.เห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นส่วนที่สัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ทั้งนี้หากมีการแก้ไขร่างแถลงการร่วมในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกรวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยนักวิชาการชี้ส้มเปิดดีลคุยแดงเขียวกระทบความชอบธรรมพรรคประชาชนหากร่วมรัฐบาลสวนทางคำขวัญมีเราไม่มีเทารองศาสตราจารย์โอลันทินปังเดียวนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิเคราะห์กระแสความเป็นไปได้ที่พรรคประชาชนอาจจับมือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมจัดตั้งรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าหากเกิดขึ้นจริงพรรคประชาชนจะต้องเผชิญกับคำถามสำคัญเรื่องความสอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำและอาจกระทบต่อความชอบธรรมทางการเมืองที่สั่งสมมาพรรคประชาชนสร้างฐานสนับสนุนจากภาพลักษณ์ของการเป็นพรรคการเมืองแนวใหม่ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์พร้อมประกาศจุดยืนผ่านคำขวัญมีเราไม่มีเทาซึ่งไม่ได้เป็นเพียงวาทกรรมการหาเสียงแต่เป็นคำมั่นทางการเมืองที่ใช้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพรรคจะไม่ประนีประนอมกับการเมืองที่เคยวิพากษ์วิจารณ์หากท้ายที่สุดพรรคประชาชนตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เคยถูกวิจารณ์หรือเคยประกาศไม่ร่วมงานด้วยยอมต้องอธิบายให้สังคมเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนเพราะคำอธิบายเรื่องการประนีประนอมทางการเมืองเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของพรรคต่อไปนักธรณีฟันธงดินยุบภูผาม่านเป็นภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมนักธรณีวิทยาเข้าตรวจสอบกรณีเกิดดินยุบเป็นหลุมลึกในพื้นที่บ้านวังเจริญตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นพบหลุมยุบมีขนาดรัศมีกว้างจากเดิมล่าสุดอยู่ที่6คูณ5เมตรลึกประมาณ3เมตรอยู่ในที่นาของชาวบ้านโดยเริ่มยุบตัวเรื่อยๆตั้งแต่2วันก่อนและมีการนำเชือกมากั้นไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีความยังพบว่ายังมีอีกหลายหลุมมีแนวโน้มจะทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจุดที่อันตรายที่สุดเกิดในไร่อ้อยทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านพบว่ามีน้ำฝนไหลซอกออกจากผิวดินด้วยนายกอบต.ห้วยม่วงเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นสำนักทรัพยากรธรณีเขต2ระบุว่าหลุมยุบดังกล่าวเป็นภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นชั้นหินปูนซึ่งมีโอกาสเกิดดินยุบตัวเป็นหลุมลึกได้นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดดินยุบอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดยังไม่สามารถชี้ชัดได้โดยเพิ่งเกิดเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาและปีนี้เกิดขึ้นถี่กว่าทุกปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง
1: สิริปวงประชานดบทสีสิริกิตก้องเกลือกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathon

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: รองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเมื่อสักครู่คุณมนตรียังมีเรื่องค้างอยู่แต่ผมสื่อสารให้ทางรัฐบาลหน่อยพูดถึงการเตรียมความพร้อมของทางฝ่ายค้านที่จะอภิปรายที่จะลุยกันนะครับมาวัน2วันแล้วเนี่ยวันนี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณรัชดาก็บอกว่าเนี่ยมันมีข่าวเสถียรภาพของรัฐบาลสื่อมวลชนก็รับทราบคำตอบจากพรรคร่วมแล้วก็นายกไปแล้วเนาะว่ามีเสถียรภาพและทำงานร่วมกันเต็มที่วันนี้นายกเนี่ยก็บอกว่าแม้ว่าจะมีความพยายามในการปล่อยข่าวความขัดแย้งแย่งกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวแต่นายกไม่หนักใจเพราะเรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ท่านโฆษกรัชดาบอกว่าท่านนายกเนี่ยรับรู้รัฐบาลเนี่ยชุดนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลของฝ่ายไหนแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนทำงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเอาจริงแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่ารัฐบาลมีนโยบายอะไรมากไปกว่าตอนพัดพลัสแจกแจกแจกอะไรทั้งหลายมีเป้าหมายชัดเจนมั่นใจกับทุกโครงการมั่นใจกับทุกคนมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกท่านทำงานเต็มที่ไม่มีความกังวลขอรัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจอย่าหวั่นไหวกับคำถามที่มีความพยายามยุยงเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่ามันสคริปต์เดียวกันหรือเปล่าขอให้ท่านรัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจเอ๊ะมันเพิ่งจะมีการมี AAPI มีการคาดโทษมีการสั่งให้มีการสื่อสารสั่งให้มีการเร่งตามผลงานกันอยู่เลยคือไม่ต้องกังวลเรื่องความขัดแย้งแต่ให้กังวลเรื่องของผลงานอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณมนตรีมองในแง่ดีก็อย่างนั้นก็แล้วกันนะ
6: ก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็นำเสนอจากปากท่านนายกรัฐมนตรีต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าข่าวที่ออกมาจะมีการอะไรล่ะ
5: เขียวกับ
6: เขียวแดงแล้วก็บวกส้มซึ่งส้มเนี่ยค่อนข้างจะช้ำพอสมควรในสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเห็นนักวิชาการแล้วก็หลายคนวิพากษ์วิจารณ์การออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลจนกระทั่งคุณผลิตวัชรศิลป์ต้องออกมายืนยันเมื่อวานใช่ไหมครับคุณพิรักษ
5: ์แล้วทำไมคุณสิริกัญญาถึงออกมาพูดรอบล่าสุดเหมือนกับว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งที่ก่อนอันนี้คนก็ไปเพลย์เทปบอกว่ายืนยันว่ามันจะไม่ได้อย่างนั้นอย่างเด็ดขาดไม่แน่ใจว่าเราไปจับประเด็นกันผิดหรือว่าเธอหลุดที่จะพูดถึงตรงนี้ขึ้นมาคุณ
6: หลายคนเริ่มมองว่าเป็นการหลุดนะถ้าไม่หลุดก็ต้องแหมเขาบอก
5: ลืม
6: คือทิ้งอะไรออกมาที่ทำให้จุดยืนที่ตัวเองเคยประกาศเอาไว้ชัดเจนว่ามีเราไม่มีเท่านั้นเนี่ยมันเวลามันผ่านไปมันก็เลยกลายเป็นอ้าวตกลงคำว่ามีเราไม่มีเท่านั้นเนี่ยเฉพาะในช่วงก่อน
5: เวลานั้น
6: ตั้งเท่านั้นหรือเปล่าแล้วตอนนี้คุณสิริกัญญาโยนประเด็นตรงนี้ออกมาเพื่อที่จะถามทางถามความรู้สึกนะว่าคนยังไปยึดติดอยู่กับตรงที่สโลแกนหาเสียงในตอนนั้นไหมพอหย่อนออกมาปุ๊บนะก็ปรากฏว่าคนไม่ลืมอ้าวตอนนั้นบอกว่ามีเราไม่มีเท่าแล้วตอนนี้ถ้าสีแดงสีเขียวเนี่ยเข้ามาคุยด้วยเราก็ไม่ปิดพอไม่ปิดปุ๊บถ้าก็เปิดรับ
5: เปิด
6: มันก็เลยความเข้มแข็งในเรื่องของหลักการตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหลักการที่มันเปลี่ยนจากจุดยืนเดิม
5: ใช่รอบที่สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าหลาบแล้วใช่ไหมหลาบ
6: วันเดียวกันนะครับคุณอภิรักษ์หลาบแล้วกับพรรคสีน้ำเงินนะที่สำหรับสีนั้นเนี่ยเราหลาบแล้วไม่มีนะแต่ในอีกซีกหนึ่งนั้นเนี่ยพอคุยกันได้พอคุยกันได้ปุ๊บคนก็เลยไปโยงกับเรื่องจุดยืนว่าอ้าวนะและคุณผลิตที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็ต้องออกมาพูดในฐานะทั้งที่เป็นหนึ่งในแกนนำก็แล้วกันเป็นประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็เ ็ยังยืนหยัดยืนยัน

0: ว่าไม่ได้ลืมสัญญาประชาคมมีเราไม่มีเทานะก็ยังยึดมั่นนะคำนี้เอาไว้อยู่เหมือนเดิมแต่เป็นการพูดหลังจากที่ต้องไปดูว่าถ้าจะเอาแกนในพรรคสีส้มเนี่ยมาวางเนี่ยน้ำหนักของคุณสิริกัญญากับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยนะระยะห่างนะกับคนที่ไม่รู้ว่าตอนหลังไม่เริ่มไม่มีพูดถึงปุริสโบโรแล้วนะครับแต่คนเขาก็ยังมองนะว่าเป็นพรรคการเมืองที่มันก็จะต้องมีคนที่มีเสียงดังกว่าคนอื่นนะครับตรงนี้แหละครับพอคุณสิริกัญญามาพูดเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของจุดยืนเดิมเนี่ยมันสั่นมันคลอนแคลงมันสั่นคลอนไปบ้างนะแต่คุณผลิตมาเก็บเนี่ยมันก็ได้ไม่ครบเพราะว่าสถานะนะจุดที่ยืนอยู่ของทั้งสองท่านในพรรคนั้นเนี่ยนะอาจจะไม่เท่ากัน
1: แต่จริงจริงถ้าเราเติมอย่างนี้ก็คือว่าเอาเข้าจริงๆแล้วส้มถ้าล้มน้ำเงินไม่ได้อะถ้าไม่สามารถที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บพลังจนได้แบบถล่มทลายจะไปหาใครก็ไม่มีใครยอมที่จะเป็นมีคนเป็นเพื่อนแต่ไม่เป็นพวกนะช่วงนี้เวลานี้หรือถ้าจะมีแดงก็เป็นไปได้แค่นั้นอย่างเดียวแต่ว่าแดงก็หักกันมาน้ำเงินก็หักกันมาจะไปตรงไหนได้จะไปกับเขียวยิ่งไปไม่ได้ใหญ่คุณมนตรีก็ต้องทำให้ได้ตัวเองอย่างเดียวใช่ไหมฮะ
0: ต้องทำให้ได้ด้วยตัวเอง
1: ล็อกถล่มได้อย่างเดียว
0: แต่ถ้าตัวเองนะจุดยืนไม่แน่นเนี่ยเหมือนกับที่คุณสิริกัญญาซึ่งตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตั้งคำถามว่าเป็นการแค่จะบอกว่าพูดในฐานะส่วนตัวก็ยิ่งจะทำให้เธ อเสียหาย
1: ใ
0: จนะเพราะว่าทุกครั้งที่ออกมาพูดนั้นเนี่ยพูดในฐานะหนึ่งนะเป็นรองหัวหน้าพรรคสองยังอยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชน3รายชื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทำให้แยกลำบากสักนิดหนึ่งว่าดิฉันพูดในฐานะส่วนตัวเนี่ยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดหลักอย่างที่คุณอภิรักษ์บอกก็คือต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้แต่ถ้าจะไปถึงจุดนั้นให้ได้เนี่ยจุดยืนหลักการความเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนมองเห็นว่านี่แหละคือเป็นอีกทางเลือกที่แตกต่างจากพรรคการเมืองทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะยังจับต้องได้แล้วก็ยังเดินไปสู่จุดนั้นได้แต่ถ้าวันไหนที่ประชาชนมองว่าแล้วคุณก็ไม่ได้แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นเลยโอกาสที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายตรงนั้นก็จะทำให้ลำบากสักหน่อยหนึ่งนะครับ
1: คุณประธานถ้าเราคิดกันแบบยาวๆอ่ะถ้าวันนี้จะให้ท่านหัวหน้าเท้งพานำทัพไปเนี่ยมันก็แรงไม่พอจะให้ท่านประธานโพลิตบูโรที่เคยใช้คำว่าแกรนคอมโพรไมซ์เนี่ยมันก็จะแรงไม่เหมือนเดิมเอาข้อจริงๆสูตรหน้ามันจะเป็นส้มจี๊ดส้มจ๋าได้ใครสักคนหนึ่งหรือเอาข้อจริงๆแล้วอาจจะต้องมีคอมโพไมซ์กับทางแดงแล้วร่วมกันเดินแล้วไปนัดกันที่ปลายทางผมกำลังนั่งนึกอยู่ว่าน่าจะเป็นสูตรที่เป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่ากับท้องถิ่นจะให้ส้มพยายามเจาะก็ยังเจาะไม่เข้าก็จะให้แดงเข้าไปตรงนั้นแล้วไปเจอปลายทางเนี่ยเราคิดกันเร็วไปไหมครับในอีก2หรือ3ปีข้างหน้าคุณมนตรี
0: คือจริงๆมันเหลือเวลาอีกไม่นานนะที่จะต้อง
1: คิดสูตรกันว่าจะต้องเดินยังไง
0: คิดสูตรอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่ากล่าวสำหรับพรรคสีส้มนะเริ่มต้นจากความเป็นพรรคอนาคตใหม่มาเป็นพรรคก้าวไกลจนกระทั่งมาถึงพรรคประชาชนในวันนี้นะก็มีจุดยืนที่ชัดเจนและยืนหลักแน่นตรงนั้นมาตลอดนั่นคือจุดที่ทำให้ขายได้แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งในกรุงเทพนะยกทั้งเมืองเลยเนี่ยอันนี้คือหลักการตรงนั้นนะแต่พอมาวอกแวกนะในระหว่างทางแล้วก็บุคลากรนะที่อยู่ในพรรคเองก็ดูเหมือนจะนะมีปัญหาต่อกันทั้งในวิธีคิดทั้งก็สูญเสียไพ่พลสร้างคนใหม่ไม่รู้จะทันไหมอันนี้มันเผชิญทั้งปัญหาทั้งข้างนอกต่อท่าทีจุดยืนและข้างในเองก็ยังมีปัญหาหยุมหยิมอะไรอีกมากมายตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมายืนหลักกันให้แม่นนะว่าอีก2ปีก็ตาม3ปีที่เหลืออยู่นั้นเนี่ยอาจจะต้องอย่างไรเพราะถ้ายังยืนอยู่ในหลักแบบนี้นะก็ความสดนะมันก็เริ่มที่จะไม่เท่าเดิมลดลง
1: กลับไม่ได้ไปไม่ถึง
0: โดยเฉพาะอย่างหัวหน้าพรรคเนี่ยจากผลสำรวจที่ออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยกลายเป็นว่าท่านไม่มีความโดดเด่นเท่ากับลูกพรรคว ั ันนี้กลายเป็นคนที่มีความโดดเด่นที่อยู่ในสายตาของผู้คนก็คือกลายเป็นคุณรักชนกสีนอกคุณไอซ์นะก็ดูจากผลโพดูจากผลอะไรต่างๆที่ออกมาก็ค่อนข้างจะสะท้อนจับต้องได้จากตรงนั้นได้พอสมควรเลยทีเดียวส่วนจะไปจับกับใครเนี่ยถึงแม้คุณธนาธรเคยจะพูดไว้ตลอดว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาชนนะฮะตอนนั้นคือก้าวไกลเนี่ยคือพรรคพี่พรรคน้องสองพรรคเนี่ยต้องจับมือไปด้วยกันถึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงนะในสิ่งที่อยากจะเห็นอยากให้มันเกิดขึ้นได้นั่นคือคำพูดณเวลานั้นเนี่ยแต่วันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยซึ่งเป็นพรรคที่ร่วมรัฐบาลแล้วก็คงจะต้องฟูมฟักฟื้นฟูอะไรหลายๆอย่างนั้นเนี่ยก็คงแหมอยู่เป็นรัฐบาลอยู่แล้วจะมาสุ่มเสี่ยงเพื่อที่จะมาสร้างอนาคตโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะจับต้องได้หรือเปล่าเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เขาคงต้องเลือกนะและยิ่งบาดแผลที่ถ้าคุณเลือกผมนะไม่ต้องรอถึงกี่เดือนกี่เดือนเนี่ยแถลงนโยบายวันนี้พรุ่งนี้ผมยุบสภาเลยเนี่ยอันนั้นน่ะมันก็เป็นบาดแผลที่ไม่น้อยนะครับนะแล้วพอมาถึงวันนี้นะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดในครม.และคุณโฆษกออกมาถ่ายทอดเนี่ยผมก็เชื่อว่าคงจะเป็นการยืนยันออกจากปากของท่านนายกให้เห็นถึงความเหนียวแน่นความเป็นปึกแผ่นนะส่วนในอนาคตนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าคงไม่เอาใครพรรคใดพรรคหนึ่งออกเอามาเติมยังมีโอกาสสูงมากกว่าด้วยซ้ำไปยกเว้นพรรคที่แต่งตัวรอและจะรอให้เขาเอามาเติมเนี่ยแม้ถ้าใจร้อนนะมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ต้องเสียเวลารอไปอีกนานคงจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวพอสมควรแต่ดูเหมือนตอนหลังไม่เก็บนะก็นี่เนี่ยคือปัญหาสุดท้ายนะโอกาสที่จะส้มจะไปจับกับใครแล้วก็เป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยนะผมก็ยังส่วนตัวนะอย่างที่พูดไว้ตอนแรกเมื่อสักคร
1: ู่ต้องทำเองทั้งหมด
0: นะต้องทำเองครับถ้าไม่สามารถทำเองได้จะไปจับแล้วตั้งเนี่ยโอกาสมันค่อนข้างจะริบเรียครับคุณวิลาครับ
1: คือเพราะตัวเองก็แข็งขนาดนั้นพอจะมาคอมโพรไมซ์มันก็ไม่ได้พอจะมาโยนหินถามทางก็กลายเป็นว่าหินก็กระดอนกลับท้ายที่สุดก็ต้องกลับไปอยู่ที่ว่า เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านให้ได้รวมไปถึงเก็บอะไรต่อมีอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางมากที่สุดไม่งั้นโอกาสในการที่จะได้บวกนั้นคงไม่ได้บวกกลับมาผมชวนคุณมนตรีออกทะเลเมื่อสักครู่มีเต็มประเด็นตรงไหนไว้
0: ผมเติมในเรื่องของรัฐบาลอีกสักนิดหนึ่งดูเหมือนจะตั้งหลักได้ในระดับหนึ่งแล้วล่ะเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยคงจะไม่สัญจรออกต่างจังหวัดก่อนประชุมครม.ในวันนี้ผมเห็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคุณณัฐจารีอนันตสินก็มาพูดถึงการจัดประชุมครม.สัญจรที่จากเดิมเนี่ยโอ้จะประชุมสัญจรนัดแรกนะที่หาดใหญ่89มิถุนายนกำหนดกรอบเวลาลงพื้นที่นะหยิบยกปัญหาภาคใต้นะโดยเฉพาะแลนด์บริดจ์เอามาเสร็จสับเลยนะตอนนั้นนะคุณวิลาครับ
1: แ
0: ต่ปรากฏว่านะก็ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างก็เลยต้องยกเลิกตรงนั้นออกไปก่อนแต่วันนี้ปรากฏว่านะคุณณัฐจารีออกมาสื่อสารว่าการประชุมครม.สัญจรเนี่ยนะจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ที่จังหวัดสงขลาเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นกับชัดเจนอาจเป็นไปได้ในช่วงวันที่31สิงหาคมนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับเลขาธิการสภาพัฒน์เพื่อกำหนดวาระการประชุมที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที่ก็ถึงขั้นระบุวันอย่างนี้ก็น่าจะเป็นการนะฮะเปิดประเด็นในการที่จะลงสู่ท้องถิ่นหรือเปล่าครับคุณพิรักอันนี้คือเรื่องของครม.สัญจรส่วนที่ผมค้างเอาไว้เมื่อสักครู่นะรวบรัดเอาตัดตอนเอานิดถึงก็แล้วกันเอาเป็นว่าการประชุมกสทช.ในวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้และพรุ่งนี้ยังจะต้องไปกันต่อเนี่ยคือหลังจากที่การประชุมล่มนะไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยเหตุผลของการเดินออกจากห้องประชุม3ท่านแต่ทีนี้ผมไปดูในรายละเอียดเนี่ยมีตัวเลขกรรมการทั้งหมด7คนนะคุณอภิรักษ์ครับนะ1แน่นอนที่สุดที่นั่งอยู่ในห้องประชุมไม่ไปไหนก็คือคุณหมอสรณะ3ท่านนะฮะที่ผมเรียนไปตอนต้นนะฮะก็ แสดงเจตจำนงนะแล้วก็เดินออกนะออกไป3นะฮะก็แสดงว่ายังเหลืออีก4นะทีนี้ปรากฏว่าในข่าวนะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะอาจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรยพงศ์มาประชุมแต่เดินออกไปก่อนอ้าวเท่ากับเดินออกไป4นะและที่เหลืออีก2ล่ะนะปรากฏว่านะในส่วนของพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรเนี่ยประชุมผ่านออนไลน์ครับคุณอภิรักษ์ครับมันก็เลยทำให้การประชุมตรงนี้ไม่เกิดและพรุ่งนี้ก็คาดหวังว่านะยังจะให้มีการประชุมต่อแต่ทีเนี้ยสั้นๆ นิดเดียวนะครับหลังจากที่การประชุมล่มลงแล้วไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยซึ่งเป็นประธานกสทช.ก็ออกมานะให้สัมภาษณ์คุณหมอบอกว่าการประชุมครั้งนี้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วพร้อมขอความร่วมมือกรรมการทุกคนกลับเข้าร่วมประชุมเนื่องจากมีวาระสำคัญและเร่งด่วนจำนวนมากที่รอการพิจารณาโดยยืนยันว่าประธานยังจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายจนกว่าจะมีข้อยุติทางกฎหมายเป็นอย่างอื่นแต่ท่านก็ย้ำว่าตามกฎหมายผมก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่กฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่แทนประธานแล้วผมก็มอบเรื่องหลายๆเรื่องในตำแหน่งประธานให้ใครทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพรุ่งนี้ท่านกรรมการนะคงจะร่วมกันมาประชุมคุณหมอก็หวังอย่างนั้นนะแต่จะเกิดหรือไม่เกิดเกิดได้หรือเปล่านั้นก็คงต้องดูกันแบบวันต่อวันทีนี้นะผมเติมอีกสักหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของกสทช.นะฮะคือปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมันเหมือนกับสรุปแล้วว่าทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยได้ส่งเรื่องมาที่นะฮะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเนี่ยสื่อก็นำเสนอว่า
1: ท่านรองประกรณ์ก็จะรันไปตามนั้นแล้วท่านนายกก็บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายแล้วท่านรองประกรณ์ก็จะรันไปตามนั้นไม่ได้ขัดไม่ได้แย้งเพียงแต่ว่าไม่ได้ปอบโชะโชะวันวอเวลานอมันเหมือนจบแล้วนี่คุณ
0: เหมือนจบแล้ววัดใจว่านายกจะตัดสินใจอย่างไรแต่ผมเห็นรองนายกประกรณ์เนี่ยคือไม่ตอบตรงๆผู้สื่อเขาพยายามถามซ้ำหลายรอบว่าจะทูลเกล้าเลยหรือไม่ท่านก็ย้ำแต่ตามขั้นตอนนะแต่ปรากฏว่าช่วงสายๆวันนี้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคุณณัจจริยนันตสินเนี่ยกลับบอกว่าขณะนี้เรื่องยังมาไม่ถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งตามขั้นตอนแล้วเมื่อมีการยื่นเรื่องมาถึงสรค.แล้วก็ต้องพิจารณาก่อนที่จะให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าเราก็ต้องดูข้อมูลทุกอย่างประกอบกันตกลงเนี่ยเมื่อวานเหมือนกับเรื่องมาถึงแล้วนะฮะและมีการปรึกษากฤษฎีกาในเบื้องต้นกฤษฎีกาคณะที่1ก็ยืนยันแล้วว่าในส่วนกรรมการสรรหาที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติอ่ะไม่มีปัญหาและรองประกรณ์ก็ให้สัมภาษณ์ในเย็นหลังจากที่ประชุมนัดสุดท้ายของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องสถ.ก็นะเหมือนกับไม่มีใครถามแต่ก็สรุปเอาเองว่ามันอยู่ในมือมาถึงที่นี่แล้วแต่วันนี้ปรากฏว่าอ้าวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังมาไม่ถึงสรค.ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ15ถึง22ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัครได้
9: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
10: Y Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 ฮิตรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
12: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: มาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามกันเยอะแต่ว่าการเดินทางมาไทยของบินออนไลน์หลังจากที่ไปจีนไปอินเดียไปลาวซึ่งเป็นชาติแรกในอาเซียนแล้วเนี่ยพอมาถึงไทยแล้วเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องมองปฏิกิริยาของอาเซียนแล้วก็สังคมโลกกันด้วยไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
0: ครับ
2: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
14: หลายฝ่ายจับจ้องการมาเยือนไทยของมินอองหลายตำแหน่งทางการประธานาธิบดีเมียนมาตำแหน่งไม่เป็นทางการคือยังเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดของเมียนมาหลังจากก่อรัฐประหารมาแล้ว5ปีความน่าสนใจคือประเทศไทยเชิญมินอองหลายมาเยือนเป็นทางการเป็นประเทศอาเซียนประเทศที่2ที่เชิญมาเยี่ยมเยียนประเทศตัวเองเริ่มด้วยสปป.ลาววันนี้ประเทศไทยแต่ยังมีสมาชิกอาเซียนอีกหลายประเทศที่ยังมองมินอองหลายนั้นเป็นผู้นำที่ไม่ควรจะมีสังฆกรรมด้วย ไทยเรามองว่าเรามีพรมแดนติดกับพม่ายาวที่สุดดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าในรูปแบบต่างๆไทยอาสาเป็นสะพานให้กับอาเซียนเพื่อค่อยๆประคองให้พม่ากลับมาเป็นสมาชิกปกติหลังจากที่อาเซียนมีมติไม่ยอมรับบทบาทของมินอองไลหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีในรัฐบาลทหารดังนั้นจึงน่าคิดมากว่านโยบายการทูตของไทยต่อเมียนมาเป็นอย่างไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผมคือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเมื่อ2วันก่อนไปปราศัยที่อินโดนีเซียไปเยี่ยมท่านประธานาธิบดีโปรโบโวซาเบียนโตอย่างเป็นทางการตอนหนึ่งของคำปราศัยของนายกอนุทินพูดถึงแนวทางวิสัยทัศน์ประเทศไทยต่ออาเซียนพูดถึงเมียนมาโดยเฉพาะบอกว่าไทยจะใช้นโยบายการทูตศัพท์นี้ใหม่สำหรับหลายคนเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้นำไทยใช้คำว่า calibrated re-engagement calibrated แปลตรงตัวแปลว่าเป็นการปรับเทียบเป็นการประเมินชั่งน้ำหนักใหม่เป็นการประเมินให้รอบด้านบอกว่าความสัมพันธ์ไทยกับเมียนมานั้นจะมาในลักษณะกลับไปมีปฏิสัมพันธ์ลักษณะที่ประเมินอย่างรอบคอบและรอบด้านน่าสนใจเพราะว่าถ้าแปลตรงตัว calibrated re-engagement คือปรับระดับปรับน้ำหนักคำนวณอย่างรอบคอบ re-engagement ก็หมายถึงกลับเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าไม่ใช้คำว่า engagement เฉยๆแต่ใช้คำว่า re-engagement เพราะว่าโลกหลังรัฐประหารในเมียนมาปี2021เปลี่ยนไปแล้วอาเซียนลดระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารมีฉันทามติ5ข้อซึ่งทางอาเซียนส่วนใหญ่มองว่ามินอองไลยังไม่ได้ทำแม้แต่ข้อเดียวคำนี้น่าสนใจ calibrated re-engagement เพราะว่าเปรียบเทียบกับคำว่า constructive engagement หรือปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต้องเรียกว่าการทูตไทยกำลังเปลี่ยนภาษาแต่นโยบายเปลี่ยนหรือไม่อยู่ที่รายละเอียดคำว่า constructive engagement เนี่ยมาในยุคสมัยของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศดร.สุรินทร์พิศสุวรรณสองคำนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงครับ constructive engagement กับคำใหม่ calibrated re-engagement สองคำนี้เหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนนโยบายภายใต้ภาษาที่ต่างกันออกไปใช่หรือไม่Constructive Engagement คืออะไรครับย้อนกลับไปประมาณกว่า30ปีแล้วครับเมียนมายังอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารหลายประเทศตะวันตกเลือกใช้มาตรการคว่ำบาตรแต่ประเทศอาเซียนกลับเลือกแนวทางที่แตกต่างคือการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์หรือมีความพัวพันอย่างสร้างสรรค์ Constructive Engagement แนวคิดง่ายๆคืออย่าโดดเดี่ยวเมียนมาเพราะการโดดเดี่ยวจะยิ่งทำให้รัฐบาลทหารปิดประเทศมากขึ้นตอนนั้นอาเซียนเชื่อครับว่าถ้ายังเปิดประตูให้เมียนมาเข้ามาอยู่ในครอบครัวมีการค้ามีการลงทุนมีการพูดคุยในที่สุดประเทศนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากภายในนี่เป็นเหตุผลที่เมียนมาได้เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997ทั้งที่หลายประเทศตะวันตกคัดค้านค่อนข้างหนักจุดอ่อนของการมีความพัวพันอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นไอเดียมาจากประเทศไทยนะครับว่าเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในและการมีปฏิสัมพันธ์กับพม่านั้นก็พยายามสร้างสรรค์คือใช้วิธีกดดันประคับประคองและแนวโน้มให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพื่อจะได้ประพฤติตนให้ได้มาตรฐานของอาเซียนแต่จุดอ่อนของ constructive engagementเวลาผ่านไปคำถามก็เริ่มดังขึ้นว่านโยบายนี้ได้ผลจริงหรือเพราะว่ารัฐบาลทหารเมียนมา ก็ยังคงอยู่นักโทษการเมืองก็ยังถูกจับและก็ยังติดคุกอยู่จำนวนมากการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังดำเนินต่อหลายฝ่ายวิจารณ์ครับว่า constructive engagement กลายเป็น engagement แต่ไม่ค่อย constructive เท่าไหร่ คือมีความพัวพันแต่ไม่ค่อยสร้างสรรค์คือมีการติดต่อแต่แทบไม่มีแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยและมาถึงคำนี้ที่นายกอนุทินใช้ collaborated re-engagement ซึ่งแน่นอนครับผมเคยได้ยินคำนี้ได้รับการกล่าวโดยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศมาบ้างแล้วคำนี้คืออะไร collaborated re-engagement คำใหม่ในทางการทูตที่อยู่บนเวทีระหว่างประเทศแน่นอนครับ calibrated แปลว่าปรับน้ำหนักคำนวณรอบด้านชั่งตวงวัดแล้ว re-engagement คือกลับไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับดังนั้นจึงเป็นแนวทางใหม่ที่ไทยเราบอกว่าเรากลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าเพื่อที่จะมีการปรับตามระดับถ้าหากพม่าแสดงความพร้อมที่จะทำตามฉันทามติ5ข้ออาเซียนมากขึ้นไทยก็จะขยับเข้าไปใกล้ขึ้นแต่ถ้ายังไม่เกิดก็จะรักษาความสัมพันธ์ระยะห่างเท่าเดิมนี่ความหมายคงเป็นเช่นนั้นหมายความว่าวันนี้ถ้าไทยกลับไปมีบทบาทมากขึ้นในเมียนมาก็ต้องอธิบายว่าไม่ใช่กลับไปเหมือนเดิมแต่เป็นการกลับเข้าไปอย่างมีเงื่อนไขฉะนั้นคำว่า constructive engagement พัวพันอย่างสร้างสรรค์กับคำว่า calibrated re-engagement หรือการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างคำนวณรอบด้านสองแนวคิดนี้มีแกนกลางร่วมกันอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเหมือนกันคือไม่เชื่อว่าการโดดเดี่ยวประเทศหนึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนกันสองข้อที่สองคือเชื่อว่าพูดคุยยังจำเป็นและสามเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านต้องมีบทบาทไม่ควรปล่อยให้มหาอำนาจเข้ามาจัดการทั้งหมดในแง่นี้ทั้งสองคำอยู่บนหลักคิดเดียวกันคือการทูตอย่าโดดเดี่ยวใช้การทูตมากกว่าการตัดสัมพันธ์แต่ก็มีความแตกต่างนะครับสองคำนี้ความแตกต่างก็มีนัยสำคัญมากพอสมควร constructive engagement เน้นการมีส่วนร่วมหวังว่าความสัมพันธ์จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ calibrated re-engagement เริ่มต้นจากการตั้งคำถามก่อนว่าจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนเมื่อไรกับใครเพื่ออะไรคือเป็นการทูตแบบมีมาตรวัดไม่ใช่เปิดประตูทั้งหมดแต่ก็ไม่ปิดประตูถ้ารัฐบาลเมียนมาแสดงความร่วมมือการมีปฏิสัมพันธ์ก็จะเพิ่มขึ้นได้ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงระดับความร่วมมือก็จะลดลงได้เช่นกันนี่คือความหมายของคำว่า calibrated ส่วนจะได้ผลหรือไม่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ต้องดูจากของจริงและเมื่อมินออนไลน์มาเยือนวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ประเมินกันตรงนั้นได้ในระดับหนึ่งทีเดียวครับ
15: สายตรงสุทธิชัยยุ่น
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์บ่มอภิรักษ์นะครับเนชั่นก็ลงบทความครับใครอยู่เบื้องหลังยื้อปลดหมอสรณะพ้นประธานกสทช.โดยมีการอ้างถึงการให้สัมภาษณ์คุณลิซ่าพักขมลหนุนอนันต์ของทางพรรคประชาชนด้วยในบทความที่เขียนครับว่าคุณอนุทินเนี่ยยังไม่ยอมนำความกราบบังคมทูลถอดถอนคุณหมอสรณะพ้นจากเก้าอี้ทั้งที่กรรมการสรรหาชี้ว่าขาดคุณสมบัติโดยตั้งก็สังเกตว่าเอ๊ะอาจจะมีคุณสื่อคนเดียวกันที่ให้คำปรึกษาที่อยู่เบื้องหลังตึกไทยคู่ฟ้าหรือเปล่าอาการประวิงเวลาถอดถอนเนี่ยกำลังเป็นคำถามโดยคุณพักขมลหนุนอนันต์บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองออกแสดงความคิดเห็นครับบอกว่าหรือที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะที่แท้เป็นคนกันเองที่เคยใช้ที่ปรึกษาคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว17วันหลังจากที่กรรมการสรรหามีมติให้คุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นประธานกสทช.แต่ดูเหมือนมติของคณะกรรมการสรรหาจะไม่ส่งผลต่อส่งผลกับความรับผิดชอบของนายแพทย์สรณะเพราะ27ที่ผ่านมาหมอสรณะยังเข้าประชุมบอร์ดล่าสุดก็มีการเกริ่นออกมาจากรักษาการเลขาธิการกสทช.ว่าสัปดาห์นี้ที่ประชุมบอร์ดกสทช.เนี่ยก็ยังจะมีการเข้าประชุมจนถึงวันนี้ยังไม่มีความพยายามให้มันจบสิ้น โดยเร็วทีนี้ครับก็มีการเขียนว่าตำแหน่งประธานกสช.เป็นตำแหน่งโปรดเกล้าเมื่อมีมติกรรมการสรรหาแล้วเนี่ยแต่ทำไมคุณอนุทินยังไม่นำความบังคมทูลเพื่อให้โปรดเกล้าสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่ามีทีมกุนซือคนเดียวกันหรือไม่เพราะว่าคุณอนุทินคุณหมอสรณะมีเลขานุการประจำกสช.พันตำรวจเอกประเวศมูลประมุขซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี1ตุลา68อย่าให้เป็นเหตุผลที่ดิฉันตั้งข้อสังเกตเลยว่ายึกยักเนี่ยเพราะว่าเคยมีกุนซือคนเดียวกันผมเนี่ยคุยกับคุณมนตรีหลังใหม่แล้วก็คิดว่าน่าจะมาคุยหน้าใหม่กันได้ก็คือว่าปกติแล้วคือถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณหมอขอลาออกหรือขอสละหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่อ่ะงานมันก็เดินต่อไปได้อันนี้ถ้าจะพูดกันแบบเพื่อชาติก็เป็นเพื่อชาติแต่มันก็อาจจะมีความกังวลบางอย่างเช่นลงหลังเสือสภาพแบบนี้แล้วอ่ะมันต้องมีคนมาคอนเฟิร์มมายืนยันอะไรไหมว่าลงแล้วไม่มีปัญหามาอะไรก่อนเนี่ยมันต้องมีหลังบ้านมาคุยกันหรือเปล่าผมก็เลยไม่แน่ใจครับว่ามันขาดบางสิ่งบางอย่างไหมเพื่อทำให้ทุกอย่างมันสามารถที่จะไหลไปได้ครับคุณมนตรี
0: คือจริงๆเนี่ยในเมื่อต่างคนต่างก็นะฮะยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักนะฮะก็คุณหมอเองก็บอกว่าต้องอยู่เพื่อทำหน้าที่ตรงนี้ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าโอ้โหงานต่างๆข้างๆให้คุณหมอเสียสละเถอะนะครับเพื่อที่จะให้งานการต่างๆที่มันค้างๆอยู่ได้เดินหน้าต่อไปได้นะก็ต่างคนต่างก็ยืนอยู่บนผลประโยชน์ของชาติทั้งนั้นเลยก็คุยกับคุณพิรักษ์ไปว่านะมันน่าจะมีทางออกนะไม่ต้องไปวัดใจอะไรกันทั้งนั้นแหละนะวัดใจว่านายกจะนำเรื่องขึ้นกราบบังคมทูลเลยไหมหรือว่าจะรอให้ศาลปกครองนะครับเขามีการมีคำสั่งมีอะไรออกมาก่อนจริงๆเนี่ยพอพูดถึงศาลปกครองเนี่ยนะผมเห็นบางช่วงบางตอนที่คุณหมอให้สัมภาษณ์ในวันนี้ไม่แน่ใจว่านะอาจจะเป็นการเข้าใจที่ตรงกันคลาดเคลื่อนอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะในข่าวเนี่ยพูดถึงคุณหมอบอกว่ายืนยันว่าศาลรับฟ้องคดีไว้พิจารณานะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยนะถ้าย้อนไปเนี่ยมันมีประเด็นที่เป็นข่าวเมื่อตอนค่ำๆก็คือนะศาลไม่รับนะให้เป็นคดีเร่งด่วนตามที่คุณหมอขอนะส่วนเรื่องคำร้องที่ยื่นนะผ่านทางระบบธุรการต่างๆนั้นเนี่ยยังไม่มีคำตอบจากศาลปกครองว่าจะรับหรือไม่รับแต่เรื่องไปถึงศาลแล้วคงไม่ได้หมายถึงว่าพอรับเท่ากับรับฟ้องคนละประเด็นกันนะครับทีนี้มาถึงจุดที่คุณพิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่หลายคนก็มองนะครับว่ามันก็จะต้องมีช่องทางคือไม่ต้องรอวัดใจอ่ะแต่มีช่องทางในการที่จะสื่อสารนะเป็นการภายในนะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนสื่อสารก็ตามท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศหรือว่ารองนายกประกรณ์ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลในส่วนของฝ่ายกฎหมายมันก็จะมีตัวเชื่อมพูดคุยแล้วก็จะได้ไม่ได้บอกว่าให้เกลียดเสียเรื่องอะไรแต่เมื่อมันเป็นปัญหาที่มันเกินเดินหน้าต่อไปไม่ได้มันก็จะต้องมีคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่านะมีหรือไม่มีก็ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีน่าจะไม่ต้องเสียเวลาทอดยาวไปพรุ่งนี้ยังไงเสียเนี่ยถ้ายึดเหตุผลอย่างวันนี้การประชุมก็ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับต่อให้นัดยาวจนถึงสิ้นเดือนนี้มันก็ไม่มีอะไรที่เดินหน้าต่อไปได้และถ้าดูในรายละเอียดวาระการประชุมที่จะพิจารณานั้นเนี่ยคือคำว่าผลประโยชน์ตรงนี้ผมเห็นรายละเอียดนะคุณพิรักษ์ที่เขาจะเป็นวาระต่างๆ1 2 3เนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอย่างเราท่านๆด้วยที่จะต้องรอนะฮะเสียโอกาสเสียประโยชน์สารพัดอย่างเพราะฉะนั้นขมวดกลับมาตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะต้องมีคนที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นคนกลางนะที่จะให้เหตุให้ผลแล้วก็ให้ทุกอย่างมันไม่ต้องมาถึงทางตันและจะได้เดินหน้าต่อไปครับคุณพิรักษ์ครับ
1: คือว่านะเอาจริงๆแล้วเนี่ยกรรมการอีก3ท่านที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้เห็นด้วยกับทางท่านประธานเขาคงไม่ถอยแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดื้อดึงเขาก็ให้เหตุผลในการที่จะอยู่ในขณะเดียวกันคุณหมอสรณะก็ไม่ยอมอ่ะถ้าไม่ออกประโยคอย่างนั้นอ่ะ มันก็ไม่มีทางที่จะจบกันได้ครับคุณมนตรีค
0: ุ
1: ณ
0: ม
1: นตร
0: ีมันมีอันหนึ่งคุณมิรักนะขออนุญาตเติมอีกหน่อยก็คือมีคนเสนอว่าก็ในเมื่อคุณหมอเองเนี่ยก็ยังยืนยันว่ายังสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้แล้วก็ไม่ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาที่ว่าแล้วขอพึ่งในเรื่องของศาลปกครองแต่เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันสะดุดเนี่ยก็ท่านก็ยังเป็นประธานกสทช.อยู่ต่อไปแต่ก็นะยุติการปฏิบัติหน้าที่นี้มีคนเสนอนะคุณมิรักเพื่อที่จะให้เท่าที่มีอยู่นั้นเนี่ยได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนวาระงานต่างๆที่มันค้างๆคาๆอยู่ต่อไปได้ไอ้ตรงเนี้ยมีคนมองว่าน่าจะเป็นจุดกึ่งกลางโดยที่นะคุณหมอก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าขอหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนในระหว่างนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนแล้วค่อยว่ากันอีกครั้งอันนี้คือ เป็นทางเลือกนะซึ่งไม่รู้จะมีใครไปนำเสนอแล้วก็อยู่ตรงกลางนี้ได้หรือไม่ได้ครับคุณเวลาครับ
1: คือขอยุติปฏิบัติหน้าที่คือตำแหน่งยังอยู่
0: ไหมครับ
1: เมื่อเขาตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะมีสิทธิ์ในการเข้าประชุมได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าประชุมแล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปแต่ทีนี้ประเด็นคำถามมันก็ง่ายมากก็คือว่าถ้าปล่อยให้ที่เหลือเขาเข้าอ่ะแล้วสามท่านนั้นน่ะสามท่านนั้นเขารวมเสียงได้แล้วคุณหมอสารณัฐปกติเวลาใช้สองเสียงอ่ะมันก็กลายเป็นว่าผลที่จะออกมาคุณหมอสารณัฐอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับสามท่านที่มีทิศทางในการโหวตแต่ละเรื่องคนละทิศทางกับท่านก็เลยมาทางนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณหมอสารณัฐไม่ได้ห่วงเรื่องตัวท่านเองหรือการไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ห่วงมติที่จะโหวตออกมาโดยที่ท่านไม่ได้นำมากกว่านี่จริงคุณมนตรี
0: ถ้าอย่างนั้นนะลงรายละเอียดไปแล้วเหรอครับว่าวาระต่างๆที่มันมีอยู่นั้นเนี่ยมันอาจ
1: ปล่อยให้ผ่านไม่ได้นะปล่อยให้เห็นตรงกันข้ามมันไม่ได้
0: ไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วมีผลประโยชน์มีอะไรที่เป็นของบ้านเมืองของอะไรสารพัดอย่างหนึ่งที่จะทำให้มันสูญเสียสมดุลหรือยังไงก็สุดแท้แต่นะ
1: เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเกมนี้มันจึงไม่ใช่เกมว่าหมอสารณะจะถอยหรือไม่ถอยมันต้องมีคนที่บอกให้หมอสารณะมีคนที่เชียร์มีคนที่แบ็กอัพความคิดแบ็กอัพความคิดคุณหมอสารณะว่าควรถอยหรือไม่ควรถอยแบบนี้ให้สู้หรือให้อยู่ต่อและเดี๋ยวคือกักเดี๋ยวคุยกันก่อนว่าจะออกยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะผมคิดต่อไปแบบนี้คุณมนตรี
0: ก็น่าจะครบถ้วนกระบวนความนะคุณอภิรักษ์ถ้าแบบนั้น
1: นะครับรู้มนตรีเหลือตรงไหนเพราะมันหาเหตุผลอื่นไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณหมอลงโดยที่คุณหมอไม่ลงหลังเสือโดยมีการรับประกันว่าจะไม่มีเสือไม่มีอะไรต่อมีอะไรหมูหมากาไก่จะมาทำอะไรท่านเนี่ยบอกว่าถ้าหมอสารณัฐโตคนเดียวเนี่ยเป็นผมลงเบาๆผมไม่ซีเรียสนะเพราะที่ผ่านมาผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วอ่ะใช
0: ่
1: ไหมแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าน
0: ั่
1: น
0: ก็เราอยู่วงนอกก็เลยไม่ได้เห็นว่ามันมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นนะคุณรักแต่เราคิดได้ไงเราคิดได้ห้ามคนทั้งหลายคิดคงจะไม่ได้ว่าก่อนหน้านู้นเคยมีมติอย่างนี้เคยเบิ้ลมตินะเพื่อที่จะให้เป็นเสียงชี้ขาดมันก็เคยเกิดขึ้นและในคณะกรรมการสรรหาก็ไม่ได้มีการเห็นด้วยกับคุณหมอทั้งหมดก็มีเห็นต่างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นคาๆอยู่นั่นแหละครับคุณรักผมไปอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ดูเหมือนจะคาคาและไม่รู้จะไปต่ออย่างไรวันนี้ผมเห็นความเคลื่อนไหวของทีมประกันสังคมก้าวหน้าซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์สัทธรรมธรรมบุตรดีซึ่งเป็นอดีตบอร์ดประกันสังคมนะครับก็เที่ยวนี้กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเขาก็ส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานบอร์ดเก้าอี้บอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและก็ฝ่ายนายจ้างรวม14คนนะแต่ปรากฏว่ามันสะดุดไงไม่รู้ว่าจะมีการเลือกหรือเปล่าวันที่27นะเพราะฉะนั้นเมื่อยังคาคาอยู่อย่างเนี้ยปรากฏว่าทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขายื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศเลื่อนการเลือกตั้งมันคือหลังจากที่ศาลปกครองรับเรื่องไว้แล้วก็นะฮะตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นน่ะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของฝ่ายประจำคือคณะกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกประกาศให้ชะลอการเลือกตั้งออกไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาก็อ้างคำสั่งของศาลปกครองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย นะประกาศตรงนี้แล้วเพื่อที่จะอุทธรณ์แต่ก็ยังไม่มีการอุทธรณ์ต่อศาลทางคุณสัทธารัมก็เลยบอกว่าผ่านมาแล้วเกือบ2อาทิตย์ถ้าสปสเห็นว่าเรื่องนี้เร่งด่วนและสำคัญจริงควรยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่3ถึง4วันแรกทีมของเราใช้เวลาทำคำร้องที่จะยื่นต่อศาลแค่3วันเท่านั้นสปสมีนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญมากมายทำไมถึงใช้เวลามากกว่าเรานะคุณสัทธารัมก็เชื่อว่ามีความพยายามในการยื้อเวลาแน่นอนเพราะบอร์ดชุดที่แล้วหมดวาระมานานแล้วและการหย่อนบัตรควรเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่มีความพยายามยื้อเปลี่ยนวิธีการกติกาการเลือกตั้งและในครั้งนี้ก็มีการเตรียมการไปแล้วกว่า 70% เหลือแค่ไปหย่อนบัตรแต่นะทางกกต.ของสปส.เนี่ยก็กลับปฏิบัติเกินคำสั่งศาลคุณสัทธารัมบอกว่าเรายืนยันว่า27กันยายนเนี่ยยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้นะคืนอำนาจให้ผู้ประกันตนศาลไม่ได้สั่งให้เลื่อนหรือระงับการเลือกตั้งนะครับสปส.เหมือนหาดนุมานเหาะเกินลงกาเผากรุงลงกาสิ้นเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุแน่นอนอ่ะก็ฝั่งหนึ่งก็ดูเหมือนจะยังไม่มีความชัดเจนดังนั้นเนี่ยทางคุณสัทธารัมก็เลยเรียกร้องนะครับบอกว่าทีมประกันสังคมก็น่าได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองมีข้อเรียกร้องสำคัญ2ประการคือ 1. ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคม 2. ขอให้ศาลสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามปกติในวันที่27กันยายนนี้และตอนท้ายเนี่ยนะคุณสัทธารัมยังฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีพลังงานคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะครับว่าจากการร่วมงานกันนายจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดคนหนึ่งตลอด 3-4 คนที่ผ่านมาแต่รัฐมนตรีนะที่ก้าวแต่รัฐมนตรีที่ก้าวหน้ามีอนาคตไกลนะส่วนมากมักตกมาตายเพราะข้าราชการตนเข้ามาเป็นบอร์ดสมัยแรกรู้ดีว่าข้าราชการจะให้ข้อมูลแบบไหนเชื่อว่ารัฐมนตรีจุลพันธ์จะรับข้อเสนอของเราไปพิจารณาหรือคือเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามวันและเวลาโดยไม่เลื่อนออกไปอ่ะนี่ก็ดูเหมือนจะยังไม่มีความชัดเจนอีกเหมือนกันครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: มันมีเรื่องที่เป็นต้องเรียกได้ว่าเป็นดราม่าก็แล้วกันนะครับระหว่างแฟนชาวไทยแฟนชาวจีนเอาเรียกได้ว่าในโลกออนไลน์ครับหลังจากที่มันมีศิลปินจีนมาที่สนามบินแล้วปรากฏว่านักท่องเที่ยวจีนเขาตามจนกลายเป็นประเด็นปัญหาแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องใช้การควบคุมอย่างเข้มงวดเนี่ยแล้วมันก็มีภาพทางรปภ.ฝั่งไทยไปทำแบบอย่างเงี้ยคุณมนตรีทำตาขีดนิ้วเป็นตาตี่ตาเล็กเนี่ยเหมือนกับตำหนิแล้วก็เหมือนกับว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาทำไม่ดีไม่งามเนี่ยก็กลายเป็นว่าช็อตนั้นก็ถูกนำไปเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่าเป็นเหมือนกับเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามอ่ะถ้าเป็นฝรั่งทำกับคนจีนเนี่ยไม่ได้เลยหรือคนฝรั่งมาทำกับคนเอเชียก็จะมองเหมือนกับว่าไอ้ตาตี่ไอ้ตาแบนตาเล็กเนี่ยภาพนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ทางฝั่งจีนเนี่ยเขาไม่แฮปปี้ในขณะเดียวกันครับวันนี้ทางฝั่งไทยโดยการท่านะครับเขาก็มาขอโทษเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ไม่สวยทำหน้าที่ไม่เหมาะแต่เขาก็ปูภาพให้ได้เห็นทั้งหมดเลยว่าทำไมเขาถึงต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่เข้ามาสยบความขัดแย้งขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยบอกว่าที่ผ่านมาการแถลงท่านทูตวงเล็บจีนเนี่ยต้องคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของท่านด้วยอย่าไปซ้ำเติมความขัดแย้งผมเชื่อว่าท่านทูตก็เข้าใจสถานการณ์ดีเช่นเดียวกับท่านทูตไทยประจำประเทศจีนซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศคือท่านทูตฝั่งนู้นจั่วเร็วอ่ะแต่พอได้เห็นภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่าลปภ.เราก็ไม่ถูกแต่นักท่องเที่ยวฝั่งนู้นที่มาเป็นด้อมเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวอ่ะวันนี้ไปไม่ได้นะครับคุณมนตรีกับผมลานะครับเจอกับข่าวเด่นจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
16: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
17: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
4: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดีลใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับผมวารินสัจเดลรายงานตัวครับวันนี้ตลาดบ้านของเรานะครับของบ้านเราเคลื่อนไหวในแดนบวกแล้วก็ลบนะครับบรรยากาศในวันนี้จากแรงขายหุ้นในกลุ่มน้ำมันโรงกลั่นปิโตรเคมีตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับฐานลงแรงจากข่าวสงครามตัวหนอกกลางเริ่มผ่อนคลายลงมานะครับทำให้วันนี้หุ้นไทยติดไปที่ 1,609.78 จุดลดลงไป 7.35 จุดคิดเป็น 0.45% นะครับวันนี้วอลุ่มมากกว่าเมื่อวานครับวันนี้อยู่ที่ 9,133 ล้านบาทส่วนตลาด MAI ก็ปิดไปที่ 227.28 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.08 จุดนะครับคิดเป็น 0.04% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 379 ล้านบาทวันนี้ผมอยู่กับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับแล้วก็ต้องบอกเรียนตามตรงว่าวันนี้เนี่ยฟอร์เรนขาย 6,000 นะเป็นกลุ่มเดียวที่ขายออกจากตลาดไทยนะ 6,000 กับ65ล้านในขณะที่ตัวสถาบันซื้อ 1,800รายย่อยซื้อ 3,500 แล้วก็ตัวบล.ซื้อ694เราไม่ก็ได้เห็นสถานการณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวหุ้นที่อ่อนตัวเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่ตัว True นะครับตัวพิเทพตัว Delta ตัว Advance ตัวแบงก์กรุงเทพไทยออยล์ AOT ไทยพาณิชย์ PTTC บุญใหญ่วา CPF แล้วก็มินนี่ก็คือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของเซ็ต50ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลักษณะของการอ่อนตัวเนี่ยเป็นลักษณะคือหนักมากๆเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของตัวน้ำมันในแง่ของตัวทรูนะครับที่เป็นลักษณะการอ่อนตัวแต่ต้องบอกเรียนตามตรงครับว่าเหมือนกับไม่ค่อยสบายใจนะฮะไม่ค่อยสบายใจในแง่ของตัวฟอร์เรนขายมากเพราะว่าสาเหตุที่พูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าตัวญี่ปุ่นเองตัวฮ่องกงเองตัวเกาหลีตัวไต้หวันนะวันนี้บวกมารองรับรวมถึงตัวอินเดียด้วยนะบวกและขณะที่เรามาออกอากาศเนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้าก็บวกไป194นะครับ Nasdaq กับ S&P ก็บวกอยู่แต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเหมือนกับถูกแรงขายลงมาแล้วเป็นตลาดที่ถูกแรงขายตลอดชั่วโมงเทรดตั้งแต่11โมงนะยันมาจนถึงบ่ายแล้วต่อจากบ่ายเนี่ยดัชนีติดลบมาโดยตลอดกว่าที่จะเอาขึ้นมาปิดที่ติดลบ7จุดเนี่ยก็ไปท้ายๆตลาดแล้วนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะลงไปจุดต่ำสุดนั้นวันนี้อยู่ที่1606ลงไป10จุดผมถามว่ากังวลกับตลาดกับปริมาณการซื้อขายนี้ไหมอาจจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่ค่อยสบายใจในแง่ของหุ้นบางกลุ่มบางอุตสาหกรรมมากกว่านะครับแต่ก็ยังไม่เห็นการฟื้นตัวของกลุ่มหุ้นเดลต้าเลยนะฮะยังไม่มีการฟื้นตัวในขณะที่ตัวกลุ่มน้ำมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะที่เป็นลักษณะอ่อนตัวแต่สิ่งที่จับตาอยู่เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในหุ้นของตัวแบงค์นะวันนี้เนี่ยเหมือนกับลินขายแล้วลงมาอยู่ข้างล่างนะฮะเพราะนั้นก็คงจะต้องฝากเพื่อนนักลงทุนทุกขั้นเนี่ยนะฮะเพิ่มความระมัดระวังไว้เพราะว่าตัวฟอร์เรนขายระดับ 6,000 เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่ขายแล้วก็นั่งเยอะแล้วพอขายอย่างนี้แล้วเนี่ยนักเทคนิคโดยทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบตัวฟอร์เรนขายนะอาจจะเป็นผลปฏิกิริยาต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนนักลงทุนครับในกลุ่มน้ำมันขนาดนี้ที่เรากำลังออกอากาศอยู่เนี่ยนะฮะน้ำมันใน WTI เนี่ยขึ้นมา40เซนต์ในขณะที่เบนซ์เองเนี่ยขึ้นมา1เหรียญนะขึ้นมา80แต่เอาแน่เอานอนไม่ได้ฮะราคาน้ำมันเป็นลักษณะผันผวนแต่กลุ่มปิโตรเคมไม่ว่าจะเป็นในตัวของ PTTC กับ IVL เพิ่มความระมัดระวังแล้วกันนะดูภาพต่างๆแล้วออกไปด้านข้างฮะกลยุทธ์นะช่วงนี้ดูจากสภาพตลาดอย่างเงี้ยเนี่ยใน1

0: หน่วยงานบริษัทจดทะเบียนต่างๆเพื่อเป็นการวันนี้วันที่5ไปแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าก็เป็นวันที่12ผลการงานทุกอย่างก็เริ่มที่จะคลี่คลายผมฝากเพื่อนนักทุนทุกท่านเนี่ยโปรดเพิ่มความระมัดระวังนะครับหุ้นบางตัวขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยในกลุ่มแบงค์มันเหมือนกับมีโบรกเกอร์ต่างประเทศนะฮะบอกแนะนำว่าราคาควรจะไปอย่างงู้นแบบนี้ต่อแต่นั่นหมายถึงว่ามันก็โอเวอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วกันอย่าซื้อณอุตสาหกรรมที่มีราคาหุ้นขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากนักนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยให้ระมัดระวังให้มากๆนะครับในขณะที่กลุ่มที่เป็นลักษณะอ่อนตัวและยังไม่สามารถขยับขึ้นได้เลยเนี่ย อีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของตัวพวกฮันนาพวกกลุ่มเจริญที่ระดับราคาหุ้นมีการสะท้อนขึ้นมาในทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโปรดเพิ่มความระมัดระวังนะฮะในขณะที่ให้ระมัดระวังมากๆคือในกลุ่มของน้ำมันกับปิโตรเคมแล้วกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันอีกทีว่าดัชนีนั้นจะสามารถยืนที่ระดับ1,600ได้หรือเปล่ามีคนมองว่าดัชนีณปีนี้เนี่ยมันจะเกินกว่า 1,650 ดูจากวันนี้แล้วเนี่ยต้องดูฮะต้องดูว่าตลอด1อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับฟอร์เรนจะขายมากน้อยขนาดไหนครับผมคุณวาลินครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
0: โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับวันนี้ท็อป5เนี่ยอันดับ1เลยคือปตท.นะครับปิดไปที่38.25 บาทเพิ่มขึ้นมา1สลึงครับสำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับนะครับอันดับ1คือปตท.อันดับที่2คือ True ครับลดลงไป50 สตางค์ปิดไปที่13.30 บาทอันดับที่3ปตท.สผ.ปิดไปที่146.50 บาทลดลงไป2.50 บาทอันดับที่4 Delta ครับปิดไปที่265 บาทลดลงไป2 บาทและอันดับที่5คือ Gulf ปิดไปที่66.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับ Shanghai Composite ตลาดหุ้นจีนติดบวกครับแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์โดยมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับShanghai Composite วันนี้ปิดไปที่ 3,878.43 จุดเพิ่มขึ้นมา 56.15 จุดคิดเป็น 1.47% ครับหางเซ็งฮ่องกงวันนี้ปิดบวกเหมือนกันนะครับนักลงทุนมีความหวังว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะมีความคืบหน้าซึ่งได้ฉุดราคาน้ำมันร่วงลงและทำให้นักลงทุนนั้นคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อนะครับหางเซ็งปิดไปที่ 25,915.82 จุดเพิ่มขึ้นมา 62.90 จุดคิดเป็น 0.24% ครับนิเคอิโตเกียวก็พุ่งขึ้นมากว่า 3% ในวันนี้นะครับเนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองบวกว่าความต้องการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นจะยังคงขยายตัวประกอบกับความหวังที่ว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นจะบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งนะครับนิกเกิลปิดตลาดไปที่ 66,300.44 จุดเพิ่มขึ้นมา 2,342.91 จุดคิดเป็น 3.66% ครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ปิดพุ่งขึ้นในวันนี้นะครับเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับผลกำไรจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และมีความหวังว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,598.26 จุดเพิ่มขึ้นมา 239.31 จุดคิดเป็น 3.76% ครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ติดบวกเหมือนกันนะครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยครับทำสถิติในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่4มีแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮติดต่อกัน2วันทำการในวันอังคารที่ผ่านมานะครับเนื่องจากสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเป็นปัจจัยฉุดราคาน้ำมันร่วงลงอย่างต่อเนื่องและก็ส่งผลให้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกนั้นปรับตัวลงด้วยนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,227.80 จุดเพิ่มขึ้นมา 82 จุดคิดเป็น 0.9% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,405.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 93.50 จุดคิดเป็น 1% นะครับความเคลื่อนไหวในภูมิภาคที่น่าสนใจในวันนี้นะครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกร่วงต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ครับก็เป็นการตอบรับความหวังที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซนะครับ ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ

0: รอบ3สัปดาห์เมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมครับท่ามกลางความคาดหวังนะครับว่าสหรัฐและอิหร่านนั้นจะบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงเกือบ 5% มาอยู่ต่ำกว่า80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราว 2,600 บาทต่อบาร์เรลนะครับหลังจากมีสัญญาณว่าการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันอาจจะเริ่มคลี่คลายขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate นะครับ WTI ลดลงมากกว่า 5% มาอยู่ที่ราว76ดอลลาร์สหรัฐต่อแบเรลหรือประมาณ 2,500 บาทต่อแบเรลโดยราคาน้ำมันทั้ง2สัญญาณนั้นปรับลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะครับมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเปิดเผยว่าการหารือกับอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการเปิดทางให้เรือเดินสมุทรสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้มากขึ้นเนี่ยมีความคืบหน้าครับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายสหรัฐหวังว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะครับขณะที่สกอตต์เปอร์เซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐก็พูดถึงข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุซอาจจะบรรลุผลได้เร็วที่สุดภายในวันอังคารหรือวันพุธโดยบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ข้อตกลงภายใน 1-2 วันเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือและทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นพร้อมกับระบุนะครับว่าหากบรรลุข้อตกลงเนี่ยเรือสินค้าจะสามารถเดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเสรีแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือรูปแบบของข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่กำลังทำให้เกิดความงุนงงนะครับคืออิหร่านเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐครับและไม่มีแผนที่จะเปิดการเจรจาด้วยซ้ำโดยระบุว่ากำลังหารือกับโอมานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเกี่ยวกับกลไกใหม่สำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับก็ต้องรอดูส่วนบ้านเรานะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับรองผู้ว่าททตอบชัดครับรัฐเอกชนต้องเดินคู่กันดันเที่ยวเชิงสุขภาพรับกฎหมายบางตัวนั้นยังตามไม่ทันนะครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์ไทยชี้ยังมีโอกาสทองในห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังของโลกครับเตรียมจัดไทยแชปิโอกา Nexus 2026กันด้วยนะครับ Origin ปิดดีล500ล้านขายโรงแรม Staybridge Suites สุขุมวิทให้กับครอบครัวสเวทสมภพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพลิกตำราสู่ท่องเที่ยวใหม่โชว์5 Game Changers ปลุกพลังเศรษฐกิจ Wellness ดึงนักท่องเที่ยวที่พร้อมเปย์นะครับในขณะที่อีกข่าวนึงจากกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ชี้ช่องธุรกิจไทยใช้สิทธิ์ FTA ครับเป็นแต้มต่อชิงการค้าโลกพฤษภาแตะ 81.32% ทุเรียนยังครองที่1อยู่นะครับพักกันสักครู่ครับวันนี้ในช่วงก่อนปิดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์จะพาเรามาวิเคราะห์เรื่องที่ญี่ปุ่นกับสหรัฐร่วมมือกันในการที่จะพยุงค่าเงินเยนไม่ให้อ่อนค่าลงไปมากกว่านี้นะครับผมมันจะกระทบกับตลาดการเงินของโลกอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขับรถไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้จะไปไหนถ้ายังไม่รู้จะไปไหนงั้นลองเลี้ยวมาที่นี่ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครพบกับงานอตก.แฟร์4ภาคภาคกลางงานที่รวมวิถีเกษตรของไทยมาอยู่ใจกลางเมืองเชิญมาช็อปของดีเกรดพรีเมียมกว่า60บูธทั้งผลไม้สดสินค้าโอท็อปและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงในวันที่ 5-8 สิงหาคมนี้แล้วมาเดินช็อปของอร่อยด้วยกันที่ลานคนเมืองนะครับ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟร์มิดเดียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณ

0: คืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ ณัฐติสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อยากจะชวนเราวิเคราะห์เหตุผลที่สหรัฐกับญี่ปุ่นต้องร่วมมือกันในการแทรกแซงค่าเงินเยนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดการเงินทั่วโลกรวมถึงค่าเงินบาทและตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันในช่วงนี้นะครับสลากออมสินพิเศษ5ปีและใบสลากที่เป็นทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลนะครับ ลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็น 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับกรณีที่มีการถอนก่อนกำหนดนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนดไว้นะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMoเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นทริปที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่20ถึง26กันยายนนี้แหละครับไปเที่ยวเมืองจีนกันนะครับกับ CEO ทริปของเรา7วัน4คืนครับCEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าที่ประเทศจีนนะครับคลื่นความคิดจัดกิจกรรมสุดว้าวครับ CEO Vision Business Trip เจรจานวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าในวันที่20ถึง26กันยายนนี้พาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งวัฒนธรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์ Exclusive ก็คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense ซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงนะครับและเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่เป็นที่สุดของจีนนะครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลก็ดีธุรกิจบริการก็ดีและชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นไปฟังข้อมูลการค้ากันแบบเจาะลึกนะครับและไม่พลาดที่จะไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลครับชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อมกับ lobster เป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสนะครับว่าทำไมที่นี่เคยเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงไหลแต่รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับเราจะเดินทางกันด้วยการเข้าช่อง Fast Track นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกสบายมากครับและอาหารครบทุกมื้อครับจองได้แล้วครับทาง LINE Official ของคลื่นความคิดนะครับ @thinkingradio @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับมี @sign ข้างหน้า @thinkingradio หรือถ้าเกิดสะดวกโทรจดเบอร์กันไว้เลยนะครับ0944803066ครับ0944803066ช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์พร้อมแล้วครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
11: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
9: ทุกวันพุธนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนั้นเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากชวนเราคุยเรื่องที่สหรัฐกับญี่ปุ่นจะร่วมมือกันพยุงค่าเงินเยนนะครับคงต้องพาเราย้อนกลับไปนิดนึงกันก่อนดีมั้ยครับอาจารย์ครับว่าอะไรคือเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินเยนนั้นตกต่ำได้ถึงขนาดนี้ครับ
12: อ๋อครับคงเกิดจากล่าสุดคงเกิดจากการที่คณะกรรมการเงินของแบงค์ชาติญี่ปุ่น BOJ เนี่ยนะครับได้มีมติ8ต่อ1ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อไปนะเพราะว่าตัวแปรตัวนี้ก็เลยทำให้เยนเนี่ยสั่นเทิมเลยนะก็คือล่วงลงไปถึง164เยนต่อดอลลาร์สหรัฐคือปกติแล้วเนี่ยไอ้ระดับ160เยนเนี่ยมันเป็นเส้นตายของญี่ปุ่นที่ไม่ต้องการให้เห็นเงินเยนเนี่ยมันอ่อนค่าลงต่ำกว่า160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ พราะว่าถ้าเผื่อมันอ่อนค่าไปกว่านั้นแล้วมันอาจจะเตลิดเปิดเปิงนะครับมันจะเกิดคันลุมกินโต๊ะกันทั่วโลกนะด้วยการทำช็อตเงินเย็นช็อตเซลล์เงินเย็นเนี่ยนะฮะขายเงินเย็นล่วงหน้าเย็นมันก็จะยิ่งล่วงหนักต่อไปอีกนะครับและเมื่อมันล่วงหนักมากๆก็แน่นอนผลกระทบที่ตามมาก็คืออะไรครับก็คือเงินเฟ้อก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อญี่ปุ่นมันก็สูงมากที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะคออินเฟลชันอยู่ที่ 2.5% นะฮะปกติแล้วญี่ปุ่นจะเจอแต่เพราะว่าเงินฝืดมีแต่อัตรา CPI ติดลบแต่ตอนนี้มันบวกขึ้นมา 2.5% ขนาดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของคุณอยู่ที่ 1% เนี่ยแน่นอนเป็นลักษณะที่ผิดปกติปกติแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับมันจะต้องสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อนะเพื่อจะได้คุมอัตราเงินเฟ้อไงฮะอย่างอเมริกาเนี่ยนะฮะนะครับตอนนี้เงินเฟ้อเข้า 3.5%นะครับเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เนี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed Fund Rate เนี่ยอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.75% กลางๆก็คือ 3.6% กว่าใช่มั้ยครับมันก็ถือว่าเหมาะสมนะในการที่จะดูแลเงินเฟ้อได้นะโดยการใช้นโยบายการเงินแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันขนาดนี้เนี่ยมันผิดฝาผิดตัวในแง่ของการดำเนินนโยบายการเงินนะครับคราวนี้ก็คือว่าสกอตเดเซนเนี่ยก็เลยไปขอร้องก่อนที่ FOMC หรือว่าคณะกรรมการเงินของ BOJ จะมีการลงมติตรึงดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเขาไปขอร้องก่อนเลยว่าไม่ให้ขึ้นดอกเบี้ยซึ่งอันนี้น่าแปลกประหลาดมากเพราะปกติแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังนะครับมักจะกดดันญี่ปุ่นไม่ว่าจะผ่านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังนะฮะเช่นมีการไปตรวจสอบว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการmanipulate ค่าเงินหรือเปล่านะครับปีละ2ครั้งนะครับนี่ไม่เฉพาะญี่ปุ่นมันถึงประเทศทั่วโลกนะฮะแต่ว่าไอ้ครั้งนี้มันเกิดสภาวะ2แรงแข็งขันนะก็คือขณะที่ญี่ปุ่นเองพยายามเข้ามาแทรกแซงค่าเงินพยายามที่จะหาทางซื้อเงินเยนโดยการขายดอลลาร์นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับนี่อาจจะสอดคล้องกับที่สกอตเลนเซ่นขอร้องเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันญี่ปุ่นไม่ได้เพิ่งจะทำนะฮะในการขายดอลลาร์เพื่อไล่ซื้อเงินเยนเนี่ยนะครับนะเขาก็ทำมาตลอดผมว่าทำมาไม่ต่ำกว่า 6-7 ครั้งอ่ะในช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาและแต่ละครั้งนี่หนักหน่วงเลยนะครับนะทุกครั้งที่เยนทำท่าทะลุเกินกว่า160เยนเนี่ยเขาจะทำเสมอๆนะฮะอย่างช่วงวันที่29เมษายน2024นี่นะครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินถึงที่เป็นดอลลาร์ถึงกว่า 62,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเพื่อแทรกแซงค่าเงินเยนซึ่งมันลงไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับ 160.25 เยนในช่วงนั้นนะครับญี่ปุ่นก็แทรกBOJของญี่ปุ่นก็แทรกทันทีแต่ว่ามันก็ขึ้นไปได้ปั๊บเดียวเงินเยนมันแข็งค่าขึ้นมาอาจจะเหลือ150กว่าเยนต่อดอลลาร์นี่นะฮะต่อมามันก็อาจจะร่วงลงไปอีกมันจะไปยืดเสมอๆนะฮะเพราะเงินเยนเนี่ยมันเป็นสกุลที่ถูกเกณฑ์กำไรอันดับต้นๆของโลกแหละนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเงินตราสกุลที่ใหญ่แล้วมันเก่งกำไรง่ายทำไมมันเก่งกำไรง่ายครับก็เพราะว่านโยบายการเงินการคลังของญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะผิดเพี้ยนไงฮะนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าคุณควรจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ญี่ปุ่นไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่านี่สานะเฉพาะของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะมันก็จะร่วมผมว่าประมาณสักกลมๆประมาณสักเก้าทริลเลียนยูโรละถ้าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐยังน้อยกว่าอเมริกามากของอเมริกามันเกือบ40ทริลเลียนใช่ไหมฮะนะแต่ของญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณสัก9ทริลเลียนนะครับฉะนั้นพันล้านดอกเบี้ยของเขาเนี่ย1%เนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณสัก90,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งยังถือว่าต่ำนะฮะถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินนี่นะฮะถ้าเป็นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขามีหนี้อยู่39ทริลเลียน39ทริลเลียนเศษเนี่ยนะฮะคุณวรินทร์ลองเดาดูครับว่าเขามีพันล้านดอกเบี้ยเท่าไหร่กับปีนึงใครแบ่งรับภาระดอกเบี้ยมากกว่าระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ย
13: อ๋อสหรัฐมั้งครับ
12: ปรากฏว่าเขาต้องจ่ายไอ้เฉพาะค่าดอกเบี้ยนี่นะครับนะฮะกว่า1ทริลเลียนยูโรครับขณะนี้ทะลุ1ทริลเลียนแล้วนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสัก890บิลเลียนยูโรจนแล้วเนี่ยพันละไอ้เฉพาะดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะฮะของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมันมากกว่าญี่ปุ่น10กว่าเท่าอ่ะนะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนของหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นต่อ GDP ญี่ปุ่นก็ถูกกล่าวหาตลอดโอ้โ ญี่ปุ่นเป็นหนี้หนักหน่วงเหลือเกินนะครับต้อง 230-240% ของ GDP อเมริกาก็อยู่ที่ 120% ของ GDP ยังน้อยกว่าญี่ปุ่นมาก

0: แต่คิดดูเป็นมูลค่าหนี้แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินเลยนะฮะนะครับชาติหนึ่งเป็นหนี้อยู่9ล้านล้านเหรียญคือญี่ปุ่นหนี้สาธารณะนะฮะแต่อเมริกาเป็นที่อยู่ขนาดที่เฉียดเฉียด40ล้านล้านเหรียญนะมันก็เลยทำให้ภาระดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอย่างเดียวเนี่ยกลมๆก็คือ1ทริลเลียนยูโรแล้วมันมากไปครับก็จะดูงบประมาณของสหรัฐอเมริกานะครับงบประมาณล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ 7.4 ทริลเลียนฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเสียภาระดอกเบี้ยอย่างเดียวถึง1ทริลเลียนเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับคุณมารินครับเมื่อเทียบกับงบประมาณรวมนะ1ทริลเลียนต่อ 7.4 ทริลเลียนที่เป็นงบประมาณรวมฉะนั้นภาระเฉพาะดอกเบี้ยต่อจากงบประมาณรวมที่รัฐบาลอเมริกาต้องเสียเนี่ยมันก็ประมาณ 15% ใช่มั้ยของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนี้สาธารณะอยู่ประมาณสัก 90,000 ล้านเหรียญนะกลมๆนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขามีงบประมาณนี่นะฮะนะครับงบประมาณถ้างบประมาณเป็นเงินเยนนะครับเป็นเงินเยนคือ122 ล้านล้านเยนงบประมาณปีนี้นะฮะแต่ว่าภาระของไออัตราดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นต้องเสียนี่นะครับอยู่ที่ประมาณสักคร่าวๆคือ12 ล้านล้านเยนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาระดอกเบี้ยต่องบประมาณรวมของญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 10% แต่ของอเมริกานี่ 15% นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าทำไมสกอตเบสเซนจึงร้อนใจครับบอกว่าโอ้โหเนี่ยการที่นะครับเราไปช่วยญี่ปุ่นพยุงค่าเงินเยนเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นคุณเยนนะเป็นการทำคุณประโยชน์ให้นะเพื่อทำให้เงินเยนของญี่ปุ่นมันไม่เตลิดเปิดเปิงนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าอเมริกาไปช่วยญี่ปุ่นแต่ลึกๆถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีนะครับจริงๆแล้วไม่รู้ว่าใครช่วยใครนะครับอาจจะช่วยซึ่งกันและกันนะฮะแต่ผมคิดว่าญี่ปุ่นอาจจะช่วยอเมริกามากกว่านะครับไม่งั้นสกอตเบสเซนไม่ออกตัวแรงแบบนี้นะครับล่าสุดเนี่ยคือมันนานๆครั้งนะฮะที่กระทรวงการคลังหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยก็คือสกอตเบสเซนเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงนโยบายการเงินอย่างเปิดเผยคือตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกันนะครับเฟดก็ดูแลmonetary policy หรือว่านโยบายการเงินไปส่วนกระทรวงการคลังก็ดูแล fiscal policy นะฮะเช่นการก่อหนี้การออกพันธบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสกอตเบสเซนออกมาพูดเลยว่าต้องการให้เฟดเนี่ยนะครับเข้าไปแทรกแซงก็คืออะไรครับเปิดหน้าต่างนะครับปกติแล้วเฟดเนี่ยมันจะมีหน้าต่างอันหนึ่งที่มีชื่อย่อว่าฟีมานะฟีมาก็คืออะไรครับก็คือการตั้งวงเงินให้ต่างชาติมากู้เงินจากเฟดได้โดยการนำเอาพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยมาค้ำประกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสกอตเบสเซนก็ต้องการให้ใช้ไอ้กลไกนี้นะฮะก็คือให้เฟดสาขานิวยอร์กซึ่งเป็นเฟดใหญ่ที่สุดนี่นะฮะก็เปิดไอ้หน้าต่างฟีมาเอาไว้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเวลาต้องการที่จะหาเงินดอลลาร์มาแทรกแซงค่าเงินเยนนะครับเพื่อทำให้ค่าเงินเยนไม่อ่อนค่าก็คืออะไรครับก็คือเอาดอลลาร์ไปแลกซื้อเงินเยนนะ
1: uh-huh.
0: เพื่อทำให้เงินเยนมันแข็งค่าขึ้นใช่ไหมครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเลยคุณไม่มีดอลลาร์เพียงพออยู่ในมือเท่าที่ควรไงครับและ ดอลลาร์ส่วนที่ BOJ หรือว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นถืออยู่เนี่ยมันอยู่ในรูปอะไรครับที่จำนวนมากเลยครับมันก็อยู่ในรูปของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาไงนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าโดย BOJ เป็นหลักเนี่ยถืออยู่ถึงประมาณ 1.2 ทริลเลียนยูโรละนะครับก็คือพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ขายอยู่นอกประเทศเนี่ยกลมๆประมาณสัก10ทริลเลียนนะครับที่เหลือมันจะขายในประเทศอเมริกานะฮะไอ้10ทริลเลียนยูโรละเนี่ยมันถือโดยทางการญี่ปุ่นเนี่ยถึงประมาณ 1.2 ทริลเลียนฉะนั้นมันก็จะมีสัดส่วนถึงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ย 12%ของไอ้พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาที่ถืออยู่นอกที่ขายอยู่นอกประเทศใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าญี่ปุ่นเกิดไปขายพันธบัตรรัฐบาลออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อหาดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปอะไรครับไปซื้อเงินเยนจะเงินเยนมันจะได้แข็งค่าขึ้นนะแล้วก็ดอลลาร์จะได้อ่อนค่าลงไงฮะนะครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณอันดีครับเรามาช่วยกันคิดหน่อยเป็นแน่นอนเลยเป็นไงครับมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เชิญครับ
0: ทีนี้คุณวรินทร์สังเกตว่าตอนนี้เนี่ยอัตรายิวของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงมากอยู่แล้วนะอย่างตอนเนี้ยพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยยิวอยู่ที่ประมาณสัก 4.6-4.7% ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณเกิน 4.5% ก็ถือว่าอันตรายอ่อนไหวแล้วนะครับนะ แต่ตัวนี้มันเกินค่าดีกำหนดเอาไว้อะขณะเดียวกันไอ้พันธบัตรอายุ30ปีเนี่ยซึ่งปกติเขาตั้งไว้ว่าไม่ควรจะเกิน 5.2% ตอนนี้มันก็เกินไปนะครับถ้ารัฐบาลญี่ปุ่นเกิดต้องการหาดอลลาร์มาไล่ซื้อเงินเยนเพื่อทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเนี่ยแล้วก็เทขายพันธบัตรออกมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเรามาช่วยกันคิดและค่าพันธบัตรมันก็จะร่วงเนี่ยรัฐบาลในประเทศอเมริกาก็จะร่วงใช่ไหมพอร่วงปั๊บเนี่ยไอ้ yield ที่มันสูงมากอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งพุ่งทะยานขึ้นก็หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านตลาดทุนส่วนที่เป็นไอ้ Treasury ของอเมริกาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นใหญ่และมันเพิ่มขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็สั่นคลอนไอ้นะครับภาคการเงินของอเมริกาทั้งหมดอ่ะนะเพราะว่า cost of fund มันจะเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนที่ทางของฟันโฟมได้ในขณะเดียวกันนะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าสิ่งที่สกอตเวสเซนต้องการนี่นะฮะว่าทำไมต้องการให้ญี่ปุ่นตรึงค่าอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะครับแต่ว่าเมื่อคุณตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เงินเยนคุณก็ถูกทำช็อตไงฮะช็อตเซลก็คนมันก็จะมาไล่ขายเงินเยนล่วงหน้าเงินเยนมันก็ยิ่งล่วงไงฮะและล่วงลงไปถึง164 เยนในอาทิตย์ที่แล้วนี่นะนะครับและเบลเชียต้องใช้เงินขนาดไหนครับต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า5-6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะวันเดียวนะครับเพื่อมาแทรกแซงนะเพื่อทำให้ค่าเงินเยนมีโอกาสแข็งค่าขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะผมดูแล้วเนี่ยหลายครั้งที่เขาแทรกแซงเนี่ยแต่ละครั้งใช้เงินไม่ใช่น้อยทั้งสิ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเดือนนะครับเมษายนของปี2024นะครับกลางกรกฎาคมของปี2024นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินเป็นหลายๆหมื่นล้านอยู่ดอลลาร์ทั้งสิ้นนะแต่ก็มักจะไม่ค่อยได้ผลละแล้วมันไม่ได้ผลปั๊บทำยังไงครับมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมาขอร่วมแจมด้วยไง นะครับการร่วมแจมก็คืออะไรครับก็คือประการแรกเลยคือใช้มาตรการใช้ลมปากที่เรารู้ว่ามาจากการปฏิบัติการ talking up talking down นะครับก็คือสกอตเบสเซนไปให้สัมภาษณ์ออกทีวีสดนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะวันรู้สึกจะเป็นวันพฤหัสว่าไงครับก็บอกว่าเงินเยนนี่มันถูกเหลือเกินมัน160 กว่าเยนเนี่ยมันไม่ควรถูกอย่างนี้นะครับมันจะต้องแข็งค่ากว่านี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าอะไรครับส่งสัญญาณว่าไอ้บรรดานักเก็งกำไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งจำนวนมากมันก็คือเฮดฟันใช่ไหมนะเป็นไงครับว่าคุณอย่าได้ทำช็อตผีพามมากไปกว่านี้นะคุณอย่าอาจจะเจ็บตัวแล้วสกอตเบสเซนเนี่ยบรรดาเฮดฟันเนี่ยเรียกได้เลยว่าอาจจะเรียกพ่อเลยนะสกอตเบสเซนเนี่ยเขาภูมิหลังปอดเขาเป็นยังไงฮะเขาโตมาจากอะไรครับคุณประเด็นครับที่สร้างชื่อเสียงให้เขามากก็คือปฏิวัติการถล่มค่าเงินปอนด์เมื่อประมาณปี1980กว่าสมัยรู้สึกเป็นในสมัยหลังเทเชอร์เนี่ยนะฮะจอห์นเมเจอร์มาการที่เป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอยู่นะครับนะเป็นรัฐมนตรีของอยู่เป็นไงครับปรากฏว่าไปโจมตีค่าเงินปอนด์เนี่ยนะคืนเดียวนี่เลยครับจอร์จโซโรสเนี่ยได้เงินไป 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้กำไรไปนะฮะและถามว่าใครทำงานให้จอร์จโซโรสในขนาดนั้นครับใครเป็นมือบริหารเฮดฟันด์ของจอร์จโซโรสครับก็สกอตเบนเซนไงฮะใช่ไหมครับดังนั้นสกอตเบนเซนรู้ดีมากเรื่องกลไกอะไรพวกนี้เขารู้เลยว่าตอนนี้ถ้าไม่รีบดำเนินการเนี่ยเป็นไงครับมันจะกระทบต่อทั้งนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคของอเมริกาในกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจมาภาคก็คืออะไรครับก็คือนโยบายการคลังผ่านเรื่องการก่อหนี้ไงผ่านเรื่องไอ้ตลาดพันธบัตรอย่างที่ผมวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะฮะและแค่นั้นไม่พอครับถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นเกิดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับต่อเนื่องกันไปเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะที่เราเรียกว่าเป็นการ unwind carry trade เงินเยนเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีการกู้เงินเยนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำเจรดินก่อนหน้านี้มันอัตราดอกเบี้ยมันไม่ใช่ 1% นะไม่เคยติดลบในทั้งไปเนี่ยคุณรันนิยามได้นะครับแล้วก็อยู่ที่ระดับ 0% ที่ต่อกันมาเป็น10 ปีนะเพราะว่าBOJ ของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มใช้นโยบายดอกเบี้ย 0% เนี่ยตั้งแต่ปี2000 20กว่าปีที่แล้วนะครับหลังจากที่มันเกิดฟองสบู่แตกนี่นะอย่างรุนแรงนะครับเป็นไงครับแล้วมันก็ใช้อัตราดอกเบี้ยอย่างนี้เรื่อยมานะครับนะและในช่วงหลังเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนมันขยายตัวเติบใหญ่มากนะฮะมันก็มีแรงจูงใจในการกู้เงินเยนซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำเจ๊เรดินเนี่ยนะไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยคุณกู้เงินเยนแล้วเนี่ยนะครับ เอาเงินเยนเหล่านี้แปลเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเป็นไงครับคุณกู้เงินเยนจากญี่ปุ่นดอกเบี้ยมันต่ำเยี่ยดินก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ยังต่ำมากๆนะ 1% นี่นะแต่ว่าคุณไปซื้อพันธบัตรอย่างเดียวคุณได้ผลตอบแทน 4% กว่าไงถ้าเป็นพันธบัตรอายุ10ปีนี่นะฮะถ้าอายุสั้นกว่านั้นก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก4%บวกลบเนี่ยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลตอบแทนมันต่างกว่ากันทั้งกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันก็เกิดแรงจูงใจในการกู้เงินเยนเนี่ยไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะลงทุนในตลาดพันธบัตรเช่นไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาซึ่งมันปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็ยังไปลงทุนในตลาดทุนที่เป็น equity market ด้วยหรือว่า stock market ด้วยนะคือไปเล่นหุ้นด้วยนะมันก็ทำให้เป็นไงฮะหนึ่งทำให้พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยยังมีราคาสูงอยู่ราคาสูงก็แสดงว่ายิวมันก็จะต่ำลงใช่ไหมครับนะยิวมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นยิวเพิ่มก็คืออัตราดอกเบี้ยเพิ่มนั่นเองแต่ด้วยการเงินที่มันไหลเข้าไปในตลาดหุ้นมันก็ทำให้หุ้นในวอลสตรีทมันเติบใหญ่มากมายอย่างในช่วงที่ผ่านมาไงฮะและถ้าเผื่อญี่ปุ่นเกิดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเป็นไงครับมันก็ทำให้ภาระของอัตราดอกเบี้ยของผู้ที่กู้เงินไปทำแครี่เทรดเงินเยนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นใหญ่และถ้ามันเพิ่มขึ้นปั๊บเป็นไงครับคุณก็กลัวว่าจะเข้าเนื้อแหละคุณเอาเนื้อคุณก็ต้องหาทางเอาเงินมาคืนใหญ่และวิธีการหาเงินเอามาคืนเนี่ยคุณต้องทำไงครับคุณนารินครับคุณก็ต้องขายพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาทิ้งที่คุณไปซื้อเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วอาจจะขายหุ้นบางส่วนในอเมริกาทิ้งใช่ไหมครับเพื่อเอาเงินกลับมาคืนให้ญี่ปุ่นที่คุณกู้เข้าไปก็คือเราเรียกว่าอันวายเยนแครี่เทรดใช่ไหมครับนะแล้วถ้ามันเป็นสภาพอย่างเงี้ยถามว่าสกอตเบนเซนชอบใจไห
1: ม
0: แล้วมันจะกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนของอเมริกาไหมมันจะกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจมาภาคแมคโครอีโคโนมิกพอลิซีผ่านฟิสคัลพอลิซีอย่างที่ผมพูดถึงแล้วมันยังกระทบต่อภาคส่วนของไมโครอีโคโนมิกของอเมริกาด้วยก็คือผ่านตลาดเงินตลาดทุนเช่นตลาดหุ้นใช่ไหมครับซึ่งแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันหวือหวาขนาดไหนใช่ไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ล่วงไปวันเดียวเป็นทริลเลียนยูโรดอลลาร์เลยใช่ไหมครับนะครับแล้วแต่แล้วเมื่ออเมริกามันล่วงก็ทำให้หุ้นที่อื่นล่วงตามด้วยนะเช่นหุ้นนิกเกิลก็ล่วงลงมาวันหนึ่ง 3-4,000 จุดก็มีนะและที่หนักมากก็คือไอ้คอสตี้ของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับที่ทำให้บรรดาแมงเม่าผู้เล่นหุ้นรายย่อยทั้งหลายเนี่ยนะครับเสียหายล้มตายไปไม่รู้ตั้งกี่แสนคนใช่ไหมครับนะอย่างที่เราเห็นอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ฟันโฟลมันเปลี่ยนทิศทางมากๆมันมือหวามากๆแน่นอนเลยครับนะว่าอเมริกากับญี่ปุ่นไม่ต้องร่วมมือกันเพราะอะไรครับเพราะว่าภาคการเงินของญี่ปุ่นกับอเมริกามันใกล้ชิดกันมากในขณะนี้ไม่ว่าผ่านตลาดเงินตลาดทุนหรือว่าแม้แต่ผ่านไอ้ตลาดพันธบัตรนี่นะฮะอย่างที่ผมกล่าวฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสกอตเบนเซนยืนแบกท่าทั้งด้านที่ค่อนข้างจะเป็นการจิตมารยาทนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยคุณไปขอให้เฟดเนี่ยเปิดไอ้หน้าต่างเพื่อจะมาปล่อยกู้ให้แก่ญี่ปุ่นโดยการเอาพันธบัตรอเมริกาที่ญี่ปุ่นถือไว้มาเป็นหลักประกันนี่นะฮะคุณจะต้องทำแบบอะไรครับทำแบบโครดรอไม่ใช่ทำแบบเออกระเดิกนะอย่ามาเปิดเผยต่อพับลิกอย่างที่เห็นอยู่แต่ทำไมเขาเปิดเผยต่อพับลิกครับก็ต้องการส่งข่าวให้บรรดาหน้าเก่งกำไรทั้งหลายไงว่าถ้าเผื่อคุณผีผางว่ามันเก่งกำไรคุณจะเจ็บตัวก็คือบรรดาเฮดฟันทั้งหลายอาจจะมันมากนั่นแหละแล้วก็อื่นๆด้วยที่เป็นสเปกตูเลเตอร์ทั้งหลายเนี่ยว่าคุณได้อย่าได้เพิ่มการทำช็อตเซลล์เงินเย็นต่อไปนะครับเพื่อทำให้เงินเย็นมันมีเสถียรภาพอย่างน้อยก็คือไม่หลุดเกินกว่า160 เยนต่อดอลลาร์แบบที่เคยเกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรือว่าช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ
1: ครับแต่เพราะมันจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยกับค่าเงินบาทของเรายังไงบ้างครับ
0: อ๋อครับถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเงินเยนเป็นแข็งค่าขึ้นเนี่ยดอลลาร์ก็อาจจะอ่อนค่าลงเงินเยนแข็งค่าขึ้นก็คือเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับและเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงบาทก็คงจะแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอไอ้ดอลลาร์อินเด็กซ์มันทะลุ100นี่นะครับก็คือหมายความว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยบาทมันก็อ่อนค่าลงไงจนกลัวเมื่อไม่กี่ที่ก่อนกลัวว่าเขากลัวกันว่าอะไรครับกลัวว่าเงินบาทจะสูงจะมีอัตราต่ำกว่า35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็สร้างความกังวลอย่างมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกเวลาที่เงินบาทมันอ่อนนะฮะแต่ว่าที่ผู้ที่จะเสียหายก็คืออะไรครับก็คือผู้นำเข้าไงฮะและเราต้องไม่ลืมนะครับว่ามูลค่านำเข้าส่งออกเราเนี่ยมันเกือบจะเท่ากันเลยใช่ไหมครับเราส่งออกไป300,000กว่าUS ดอลลาร์ต่อปีนะนะครับ300,000กว่าล้านUSดอลลาร์นี่นะนะครับแล้วก็นำเข้ามา300,000กว่าล้านUSดอลลาร์เหมือนกันนะครับนะก ครับและขนาดเดียวกันเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าขนาดเนี่ยราคาพลังงานเช่นราคาน้ำมันดิบก็ดี LNG ก็ดีมันพุ่งทะยานเนี่ยฮะด้วยปัญหาเหตุการณ์ในสงครามอ่าวนี่นะฮะนะครับเป็นไงครับราคาน้ำมันดิบราคา LNG มันก็แพงอยู่แล้วแล้วบาทคุณยังมันอ่อนค่ามากๆเช่นขึ้นไปถึง3อ่อนไปถึง 3-5 บาทต่อดอลลาร์เนี่ยมูลค่านำเข้าคุณก็จะต้องเพิ่มขึ้นใหญ่ภาระของการซื้อน้ำมันซึ่งโดยตัวน้ำมันกับไอ้ LNG มันก็แพงอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งแพงมากขึ้นไปเมื่อคอนเวิร์ตมาเป็นเงินบาทอันนี้มันก็จะกระทบต่อประเทศไทยเช่นการใช้ต่างประเทศของไทยได้อันนี้เฉพาะด่านแรกนะแล้วมันก็อาจจะกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อมันเกิดความแกว่งไกวมากๆนะครับมันก็คงทำให้ฟันโฟของโลกเนี่ยกระเพื่อมไหวผมบอกได้เลยปฏิบัติการครั้งนี้ระหว่างสกอตเบนเซนกับลัมซีคลังของญี่ปุ่นแล้วก็แบงค์ชาติญี่ปุ่นนี่นะฮะที่ร่วมมือกันนี่นะฮะก็คือต้องการที่จะนองเมื่อไหร่ international fund flow นะทำให้ฟันโฟระหว่างประเทศเนี่ยมันกลับมาทำงานเนี่ยตามภาวะปกติไม่ใช่ประเภทแบบหวือหวาก็เลยครับเพราะตลาดเงินตลาดทุนในโลกเนี่ยมันลิงก์กันมากมันเชื่อมโยงกันมากโดยก็อย่างยิ่งศูนย์กลางหรือว่าไอ้เมืองหลวงของระบบตลาดเงินตลาดทุนโลกมันก็อยู่ที่วอลล์สตรีทใช่ไหมนะถ้ามันเกิดปัญหานะครับต่อให้มันไม่ได้เกิดปัญหาที่สหรัฐอเมริกาโดยตรงนะฮะแต่ว่ามันเกิดปัญหาในแหล่งเงินอื่นที่อินเวสเตอร์ของอเมริกาไปลงทุนมากๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดผลโดมิโนกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนอเมริกาได้และเราต้องไม่ลืมว่าขนาดเนี้ยสิ่งที่มีการกังวลกันมากก็คือว่าตลาดเงินตลาดทุนมันป่งพองไปด้วยสภาวะฟองสบู่ของหุ้น AI ไงหุ้นที่เกี่ยวพันกับ AI เกี่ยวกับ IT นะครับนะฉะนั้นถ้าเผื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมามันเกิดแตกที่ใดที่หนึ่งและเป็นตลาดที่ใหญ่โตนะครับเช่นเกาหลีก็ดีญี่ปุ่นก็ดีไต้หวันหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับแน่นอนเลยผลโดมิโนมันจะต้องรุนแรงมากนะมันอาจจะไปนะครับมันก็จะสร้างวิกฤตการณ์อย่างรุนแรงตามมาได้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับปฏิบัติการระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นก็คือครับสองแรงแข่งขันเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันและข้อสำคัญก็คือการ normalize นะครับ international fund flow นะครับเพื่อทำให้ตลาดเงินตลาดทุนมันทำงานตามปกติเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แบบในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหมาครับนะมันก็สั่นคลอนไปทั่วทั้งโลกนะครับและสั่นคลอนมากก็คือเลยครับก็คือ Wall Street นะฮะคอสปี้ของเกาหลีนะครับนิกเกอิของญี่ปุ่นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะมันตลาดมันเชื่อมโยงมาอยู่อย่างใกล้ชิดแก
1: แล้วพอแทรกแซงแบบนี้ครับอาจารย์มันไปเปลี่ยนกลไกที่มันเป็นธรรมชาติของตลาดนะครับมันจะลากได้ยาวนานแค่ไหนครับอาจารย
0: ์อันนี้แหละน่าเครือบแคลงมากตอนนี้เขายังไม่ได้ใช้แมคานิซึมนี้เนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขากล่าวว่าจะใช้นะเพราะว่าผมว่าญี่ปุ่นนี่เขาไม่ได้ขายเงินหรอกนะแต่ว่าขนาดเดียวกันญี่ปุ่นมีการเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเยนเช่นเอาดอลลาร์มาไล่ซื้อเงินเยนเนี่ยบรรดานักเก็งกำไรมันไม่เชื่อไงว่าญี่ปุ่นจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองตามลำพังเพราะหลายครั้งที่ผ่านมามันก็เห็นแล้วแหละว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จมันก็เลยต้องได้อเมริกาเนี่ยมาช่วยโดยสกอตเบสเซนดำเนินการอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนะเพื่ออย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่าอเมริกาได้เงินถุงเงินถังใช่ไหมกรณีของเฟดใช่ไหมครับนะเพราะมันสามารถเพิ่มมันนิสพายได้ไม่อั้นใช่ไหมครับถ้ามีความจำเป็นเช่นเขาเคยทำ QE ทำอะไรต่างอะไรทั้งหลายด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับนะครับอันนี้มันก็เลยก็แสดงให้เห็นเลยว่าต่อไปเนี่ยภาคการเงินไม่ว่าจะเป็นผ่านตลาดเงินตลาดทุนระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นนี่ครับจะต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นนะครับอย่างมากมายเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้นโยบายการเงินนโยบายการคลังของสองชาตินี้นะครับก็คืออเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางการไทยที่เกี่ยวข้องต้องไปติดตามอย่างใกล้ชิดรวมตลอดถึงอินเวสเตอร์ไทยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดตลาดเงินตลาดทุนโลกที่พวกเราไปลงทุนเงินอยู่เยอะแยะมากมายนี่แหละนะครับยิ่งใครลงทุนตลาดเงินตลาดทุนต่างประเทศมากๆเนี่ยคุณจะต้องยิ่งใส่ใจให้กว่าให้หาความรู้พวกนี้ให้มากเลยเพราะต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่คุณจะดูเฉพาะตลาดใดตลาดหนึ่งนะครับนะแต่ก่อนนี้ก็มักจะไปดูไปที่วอลล์สตรีทดูไปที่นิวยอร์กใช่ไหมครับนะแต่เดี๋ยวนี้คุณต้องดูที่โตเกียวด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยพอสองตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่โตมากนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับครับ
1: สวัสดีครับทุกวันอังคารนะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับในรายการ ข่าวเด่นประเด็นร้อนเจาะลึกเศรษฐกิจนะครับเกาะติดเศรษฐกิจกันในช่วงนี้ที่อาจารย์ชวนเราทำความเข้าใจครับเรื่องที่ทางเฟดได้เข้าไปแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือและพยุงค่าเงินเยนร่วมกับทางการญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากเงินเยนนั้นดิ่งเหวอ่อนค่ารุนแรงทุบสถิติต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีซึ่งก็สร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกตลอดจนกระทบต่อตลาดพันธบัตรและดุลการค้าของสหรัฐเองนะครับเหตุผลที่ต้องร่วมมือกันก็เพื่อที่จะสกัดความผันผวนรุนแรงครับเพราะว่าเงินเยนนั้นเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักและเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลกนะครับและป้องกันวิกฤต carry trade ครับชะลอแรงระเบิดจากข้อจำกัดทางการเงินและการเทขายสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับนอกจากนั้นก็เป็นการหนุนพันธมิตรที่เป็นยุทธศาสตร์กันด้วยนะครับแสดงจุดยืนสนับสนุนญี่ปุ่นเพื่อเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่สามารถมองได้นะครับและก็ทำไปเนี่ยก็เพื่อเป็นการปกป้องตลาดพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า US Treasury นะครับคือหากญี่ปุ่นแทรกแซงลำพังเนี่ยอาจจะต้องมีการขายพันธบัตรสหรัฐเพื่อหาเงินดอลลาร์นะครับก็เลยใช้การร่วมมือกันเพื่อเลี่ยงการเทขายพันธบัตรครับแล้วก็ควบคุมบอนด์ยิลด์ด้วยนะครับการเทขายพันธบัตรสหรัฐนั้นมันจะฉุดให้ราคาดิ่งลงและไปดันอัตราผลตอบแทนหรือยิลด์ให้มันพุ่งสูงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือฟีมาเรโปสหรัฐเนี่ยให้ญี่ปุ่นเข้าถึงสภาพคล่องดอลลาร์ผ่านระบบเรโปโดยไม่ต้องขายพันธบัตรจริงนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าครับแก้ไขความไม่เป็นธรรมสหรัฐเนี่ยมองว่าเงินเยนที่อ่อนค่าเกินไปปัจจัยอ่อนค่าเกินปัจจัยพื้นฐานนั้นทำให้สินค้าญี่ปุ่นนั้นได้เปรียบเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการปรับสมดุลการส่งออกด้วยครับบรรเทาผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็สลับไปขายสกุลเงินอื่นครับสหรัฐเนี่ยเลือกทำภารกิจนี้โดยใช้วิธีขายเงินยูโรเพื่อซื้อเงินเยนแทนการใช้ดอลลาร์โดยตรงเลยนะครับซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่ผมให้อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันจะกระทบกับค่าเงินบาทอย่างไรนะครับเงินบาทนั้นก็จะแข็งค่าตามภูมิภาคครับการแทรกแซงนั้นทำให้ดอลลาร์สหรัฐชะลอการแข็งค่าลงส่งผลหนุนให้สกุลเงินเอเชียรวมถึงเงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นชั่วคราวนะครับแล้วก็นักลงทุนที่เคยดึงเงินเยนราคาถูกมาลงทุนในไทยนั้นอาจจะต้องมีการทยอยปิดสถานะและดึงเงินกลับญี่ปุ่นก็ทำให้เงินบาทนั้นอาจจะสวิงแรงนะครับผันผวนจากเยน carry trade นะครับกดดันภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวด้วยครับหากเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไปนั้นก็จะลดความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยด้วยเหมือนกันครับเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยจะผันผวนนะครับการสกัดความเสี่ยงระดับโลกนั้นช่วยลดแรงเทขายของต่างชาติต่อสินทรัพย์เสี่ยงแต่ฟันโฟลว์นั้นจะยังไม่ไหลเข้าไทยเต็มที่จนกว่าทิศทางดอกเบี้ยโลกจะชัดเจนนะครับการที่เงินเยนหยุดอ่อนค่าก็ช่วยลดแรงกดดันด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนไทยที่ขับเคี่ยวกับญี่ปุ่นรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีสัดส่วนหุ้นพลังงานสูงหากดอลลาร์อ่อนค่าจากการแทรกแซงก็จะช่วยพยุงราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์โลกให้ฟื้นตัวด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเกาะติดกันนะครับกลไก FEMA Repo Facility นะครับหรือว่า Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility นั้นคือเครื่องมือพิเศษของธนาคารกลางสหรัฐครับหรือ Fed ที่เปิดให้ธนาคารกลางต่างประเทศรวมถึง BOJ นะครับ Bank of Japan ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยสามารถนำพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่า US Treasury ที่ถือครองอยู่เนี่ยมาแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสดไปใช้แทรกแซงตลาดได้ชั่วคราวโดยไม่ต้องทำการเทขายพันธบัตรนั้นออกไปในตลาดจริงนะครับหมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วนะครับช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดว
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Home Broadlink ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ูทแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ EconBiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับวันนี้ครับ5สิงหาคมเป็นวันพุธกลางสัปดาห์กันแล้วมาพร้อมกับฟ้าฝนที่โอ้โหตกกันแบบชนิดที่แบบนะไม่รู้รถติดกันแถวไหนยังไงท่านผู้ชมท่านฟังติดตามกันอยู่แล้วแล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามาก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook 90.5 MHz ขึ้นความคิดนะครับหรือว่าจะฟังทางซุ้มเสียงแอปพลิเคชันของ Mcot นะครับหรือตอนนี้อยู่บนรถลาต่างๆนี่นะครับก็พิมพ์ส่ง message กันเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ครับความเคลื่อนไหวต่างๆของทางด้านเศรษฐกิจประเด็นความน่าสนใจกระแสต่างๆนี่นะครับก็ลองกลับไปดูที่บรรยากาศการลงทุนของทองคำกันนิดนึงนะครับปรากฏว่าวันนี้แหมเหมือนกลับมาเป็นภาวะปกติคือคำว่าปกติในความหมายของผมเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแบบคือปรับกันแบบ 20-30 รอบนะฮะแล้วจนในที่สุดวันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพนี้เกิดขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นการปรับราคาทั้งหมดเนี่ย35รอบนะฮะไม่เคยเห็นอย่างนี้มาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยจะประมาณแถวๆสัก10รอบ20รอบอะไรพอว่ากันไปนะครับแต่พอตอนนี้ปรับทั้งหมด35รอบสุทธินะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ราคาทองคำปิดตลาดไปในวันนี้นี่นะครับก็สุทธิขึ้นมาถึง 1,150 บาทนะครับโดยทองคำแท่งนะครับรับซื้อวันนี้ยืนเหนือ 65,000 ได้ละกลับมาอยู่ที่ 65,050 บาทขายออก 65,250 บาทนะครับส่วนรูปพรรณนะครับราคาขายออกเนี่ยกลับมาอยู่ที่ 66,050 บาทก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่กลับมาคึกคักทีเดียวนะครับแล้วก็จะเป็นการคึกคักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ว่าได้นะครับหุ้นไทยวันนี้ปิดติดลบ 7.35 จุดครับปิดที่ 1,609 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 9,133 ล้านบาทนะครับวันนี้ครับความน่าสนใจของเรามาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้กันนะฮะเพราะว่า เราก็ทราบกันดีเนาะว่าอสังหาริมทรัพย์บ้านเราเนี่ยนะครับก็อยู่ในภาวะที่ซบเซากันมาแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณชัดเลยนะฮะแต่วันนี้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการในการปราบทุนเทานอมินีต่างชาติซึ่งเราก็คงได้ยินกระแสข่าวมาหมดแล้วว่างานนี้เขารู้สึกว่าเขาเล่นกันจริงจังกันเลยนะครับไล่กันตั้งแต่ภูเก็ตสมุยพังงานนะฮะแต่ว่าที่เราจะพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นระดับหรูระดับบนน่ะบ้านหลังละ200ล้าน400ล้านบาทนี่นะครับนาทีนี้จะกลายเป็นกลุ่มซึ่งเดิมเนี่ยก็เป็นความหวังของวงการอสังหาริมทรัพย์ว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่รอดแต่พอเจอการปราบปรามชนิดที่แบบปูพรมอย่างเงี้ยและขณะในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะ ระบุกันเลยนะครับว่าย่านไหนเป็นย่านที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางการกรุงเทพกรีฑาหนึ่งในเป้าหมายที่ปูพรมเตรียมตรวจพวกนอมินีทั้งหมดเนี่ยนะฮะวันนี้เราจะคุยกับท่านผู้ที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์กันนะครับคุณพรนฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะฮะสวัสดีครับคุณพรนฤทธิ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณชาครับ
4: ครับคุณพรนฤทธิ์ครับตอนนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่ามาตรการในการปราบพวกทุนเทาทุนสีเทาหรือว่านอมินีถึงตอนเนี้ยมาถึงนาทีนี้เข้มข้นรุนแรงทุกพื้นที่เศรษฐกิจกันเลยเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบในเบื้องต้นเท่าที่มองแล้วเป็นยังไงครับ
5: จริงๆเขาไม่ได้เข้มงวดเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลนะครับตามไปถึงภูเก็ตภูเก็ตนี่ก็เข้มงวดมากแล้วก็เมืองอย่างเชียงใหม่เชียงรายอันนี้ก็เข้มนะครับที่เข้มนี่คือสั่งไปที่กรมที่ดินเลยว่าธุรกรรมจะโอนต่างชาติเนี่ยดูละเอียดนะครับอะไรที่เข้าขายเนี่ยไม่ให้โอนหมดเลยนะครับ
4: อ
5: ันเนี้ยมันจะมีผลไม่ใช่เฉพาะบ้านแพง มันไปถึงว่าบ้านสามสี่ร้านเขาก็ดูกรมที่ดินเขาก็ดูด้วยว่าเช่นสามีต่างชาติเอาเงินเอามาซื้อบ้านนะครับโอนใส่ชื่อภรรยาจะจดทะเบียนไม่จดทะเบียนอะไรก็ตามเนี่ยเขาไม่อนุญาตเขาดูละเอียดเลยครับต้องสอบต้องตรวจกันละเอียดทีนี้มันเลยกระเทือนสินค้าสะพายราคาไม่ใช่ราคาแพงอย่างเดียวแล้วนะครับ
4: เหรอครับ
5: ที่ร้องเรียนกันมานะครับคือเข้มหมดเลยคุณผู้ชมเข้มการถือครองแทนต่างชาติเนี่ยไปทุกระดับราคาเลยตอนเนี้ยก็เลยป่วนไปหมดเลยตอนนี้ครับ
4: ใช่ไหมว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้หมายความว่ามองไปหลังละ100 200 300ล้านแต่เอาว่ามองไปว่าตรงไหนมีต่างชาติถือด้วยจะเป็นภรรยาเป็นบริษัทตรวจหมดเลย
5: ครับอย่างที่เข้าเกณฑ์ไงครับเข้าเกณฑ์ว่าเอาเงินมาจากไหนคนไทยภรรยาคนไทยมีรายได้ไม่แน่นอนอยู่ๆมีเงินเป็นหลายล้านมาซื้อบ้านอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์เลยครับไม่อนุญาตต้องสอบต้องตรวจต้องโอ้โหนานเลยครับนี่มันเป็นการเทือนรายรับของบริษัทอสังหาระดับกลางระดับเล็กที่ทำบ้าน 3-4-5 ล้านขายเนี่ยครับก็มีปัญหาด้วยนะครับ
4: โอ้โหครับค่ะที่ไอ้ 3-4-5 ล้านตอนนี้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบ้านตามต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพครับ
5: ที่ได้รับร้องเรียนมาจะเป็นทางเหนือนะครับทางเหนือ
4: ทางเหนือ
5: ภูเก็ตนี่จะเป็นพวกวิลล่าตรวจเข้มมากเลยครับถ้าเป็นบริษัทมาเนี่ยเขาดูแล้วเคยประกอบการไหมอยู่จดทะเบียนบริษัทเสร็จ

0: คราวนี้เนี่ยตรงนี้มีน้อยมากนะครับถามว่ามูลค่ามันจะเยอะแยะมาทดแทนตลาดที่กำลังสโลว์ลงเนี่ยก็คงยากนะครับส่วนตัวแล้วผมว่ามันเป็นการรักษายอดขายของบริษัทที่อยู่ตลาดซับมากกว่าบริษัทเล็กๆนอกตลาดไม่ค่อยไปทำ300-200ล้านอะไรพวกนี้เลยครับมันต้องใช้คนเยอะนะครับใช้บล็อกเกอร์แบบอินเตอร์ใช้ในหน้าอินเตอร์นะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่อยากได้นะครับแล้วก็พอไปเจอลูกค้ากลุ่มจีนที่แบบเฮ้ยซื้อ3 หลัง 4 หลังอาจารย์มีทั้งย่านอย่างเงี้ยโอ้มาเลยครับก็ซื้อกันเยอะนะครับช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้นิ่งเลยครับกลุ่มจีนกลุ่มจีนนิ่งๆไปเลยครับ
1: นิ่งเงียบเลยเหรอครับตอนนี้กลุ่มจีนเนี่ย
0: ครับก็เพราะว่าถ้าตรวจเจอธุรกรรมที่เป็นนอมินีปั๊บเช่นเงินปั๊บยึดเข้าหลวงเลยไงครับแล้วเขาก็ศูนย์เลยเขาก็กลัวนะครับ
1: ครับ
0: จริงประเทศแบบที่เป็นเจ้าใหญ่นะคุณเบญชาซื้อมาแล้วก็ปล่อยคนจีนเช่ายาว30 ปีคือเขาก็ไว้ใจคนจีนปล่อยคนจีนแต่ว่าเขาไม่ไว้ใจคนไทยปล่อยเช่านะครับ
1: พอเหรอ
0: สำหรับลักชูรี่ครับ
1: โอ้ครับครับไอ้อย่างนี้มันจะเข้าข่ายเรียกว่าบ้านหรูหราศูนย์เหรียญอยู่ไหมครับเนี่ย
0: อันนี้มันยังไม่ใช่อ่ะครับเพราะว่าถ้าจะศูนย์เหรียญนี่คือต้องคนจีนจดนอมินีสร้างผู้รับเหมาจีนวัสดุจีนเงินทุนมาจากไหนก็ไม่รู้มาสร้างนะครับแล้วก็ผู้รับเหมาเองพอได้เงินค่างวดมาจ่ายกันเป็นคริปโตบ้างจ่ายมาเป็นวีแชทเปย์บ้างให้ลูกน้องก็ไปลูดแถวๆระยองนะครับลูกน้องก็ได้ตังค่าแรงมานะครับก็ไปใช้กับซูเปอร์จีนนะครับเงินก็ไม่ได้ผ่านอะไรเลยก็ไปจีเลยนะครับสแกนทีเดียวก็จบเลยอย่างนั้นนะศูนย์ครับศูนย์เหรียญบางทีถ้าเป็นแถวระยองนี่ก็เหลือแค่ซีเมนต์เรดดิ้งมิกเนี่ยที่เอาในไทยเพราะว่ามันผสมจากที่จีนมาไม่ได้นะครับแล้วก็น้ำไฟประปาอะไรพวกนี้ครับนอกนั้นสั่งมาหมดกระจกยังตัดมาเลยครับเป็นไซส์แล้วก็มาใส่นะครับไม่ต้องของลูกบิดอะไรสายไฟม้าหมดเลยครับของจีนหมด
1: แต่ว่าที่น่าสงสัยเมื่อสักครู่ไงครับว่าพอทางการเขามีมาตรการเข้มลักษณะแบบนี้เนี่ยคือถ้าว่าโดยเฉพาะอย่างเช่นเป็นนักลงทุนจากจีนหรือผู้ซื้อจากจีนน่ะถ้าคิดว่าโอเคใสสะอาดแล้วก็เดินหน้าซื้อต่อทำต่อได้แต่ว่าหยุดเลยเนี่ยแสดงว่าผิดปกติเหมือนกันนะครับ
0: คือมันมีคนจีนที่เขาอยากซื้อจริงๆมีนะครับก็โดนหางเลขไปด้วยแต่ที่บอกว่ามีเนี่ยไม่ใช่มาถึงซื้อบ้าน200 ล้านเอา3 หลังนะแล้วก็ไปซื้ออีกหมู่บ้านข้างๆอีก3 หลังนะไอ้อย่างนี้ชัดเลยครับเส้นเงินมันไม่ได้หรอกครับซื้อ6 หลังนี่ก็6,200 ล้านแล้วนะครับจะประกอบธุรกิจอะไรอะครับใช่ไหมครับอย่างที่เชียงใหม่สมมติเอาลูกมาเรียนนะครับเขาอยู่ทางแถบใกล้ๆที่ลงมาได้นี่นะครับเขาก็ลงมาแล้วก็ซื้อบ้านใช่ไหมครับบางทีแม่ก็มาอยู่ซื้อ30 ล้านแล้วลูกส่งโรงเรียนอินเตอร์ที่เชียงใหม่ซึ่งมีเยอะมีโรงเรียนอินเตอร์เยอะอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไม่ใช่นอมินีแล้วครับเขาอยากซื้อบ้านแต่จริงๆมันก็ไม่ถูกตั้งแต่เริ่มคิดแล้วครับเพราะว่าแนวราบต่างชาติซื้อไม่ได้แต่ว่าเขาอยากได้บ้านเดี่ยวเพราะว่าเขาอยากอยู่มีดินติดดินไม่อยากอยู่คอนโดมันก็เลยเกิดเคสนอมินีจดบริษัทแล้วก็ไปซื้อบ้านตามช่องบูที่เรามีอยู่นะครับ
1: โอ้ครับมันก็ยากลำบากกันเหมือนกันนะคือคนอยากมีก็เข้าใจให้อย่างเมืองจีนเนี่ยถามว่าเป็นเจ้าของบนที่ดินได้ไหมก็เป็นไม่ได้อีกเป็นของรัฐถามว่าส่วนใหญ่ก็อยู่บนตึกสูงคอนโดพอมาเจอที่ดินประเทศไทยโอ้โหหรูหรากว้างใหญ่โอ้อยากได้แบบบ้านเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
0: อยากเป็นเจ้าของใช่ครับอยากเป็นเจ้าของ
1: แ
0: ล้วลูกเขาก็มาเรียนนี่นะครับพอจบเกรด12เนี่ยไม่รู้จะเอ็นของไทยหรือไปอยู่อะไรดังๆของต่างประเทศหรือเปล่านะครับมหาวิทยาลัยดังๆอันนี้ก็มีเส้นทางของเขาแต่จริงๆอันนั้นน่ะคือเอาเงินมาใช้มากินที่ประเทศไทยหมู่บ้านก็อาจจะเป็นหมู่บ้านที่คนไทยสร้างแหละแล้วเหมาไปอย่างนั้นเนี่ยไม่สูญเหรียญครับถ้าเริ่มตั้งแต่จดบริษัทไทยแล้วก็เป็นคนจีนจดบริษัทไทย

0: แล้วซื้อที่แล้วก็จ้างผู้รับเหมาจีนมาแล้วใช้วัสดุจีนนะครับจ่ายเงินก็จ่ายปั๊บไปเมืองจีนเลยนะครับไม่ได้ซื้อของใช้ของอะไรเลยอย่างนั้นสูญเสียครับ
1: แต่ในขณะนี้เราก็เข้าใจว่าลักษณะของการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ศูนย์เด่นของจีนเนี่ยก็มีมากละบางพื้นที่นะฮะแต่ว่าพอมาถึงในขณะนี้ปัจจุบันคือการกวาดล้างที่ค่อนข้างเข้มข้นดูเดือดกันขณะนี้เนี่ยคุณปอนคิดว่ามันจะเป็นมาตรการแบบระยะกลางจนถึงยาวหรือตลอดไปเลยหรือเปล่าครับ
0: ว่ามันคงเป็นระยะหนึ่งครับพีคแล้วเดี๋ยวก็ค่อยซาลงแต่ครั้งนี้จะยืนระยะไปแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาจะวางนโยบายระยะยาวยังไงนะครับจริงๆถ้ามันเป็น real investment เขาซื้อเพื่ออยู่อาศัยอะไรพวกนี้มันก็เสียตรงนี้ไปนะปีนึงกับ20,000 ล้านนะครับที่ต่างชาติซื้ออสังหาเนี่ยก็ต้องไปซื้อคอนโดอย่างเดียวแล้วตอนนี้คอนโดใหม่ที่ต่างชาติอยากได้เนี่ยราคาสูงนิดนึงก็ไม่ค่อยเปิดตัวกันละ
1: เอาเลย
0: ยอดคอนโดในกรุงเทพนี่หายไปเยอะ 30%
1: เ
0: ปิดตัวใหม่หายไปครับแล้วก็เมื่อไตรมาสแรกปีนี้คุณบัญชายอดโอนขึ้น 16% นะครับยอดโอนขึ้นแต่ที่แปลกคือมูลค่ามันหดหมายความว่าเทกระจาดลดราคากันตอนนี
1: ้
0: บางทำเลเนี่ยในไพลิสไม่มันก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่หลังบ้านตอนโอนเนี่ยตัวเลขมันลดไปเยอะเหมือนกันก็ทุกคนต้องมีแคชไว้เพื่อสู้ปีนี้6 เดือนแล้วไม่ถึง6 เดือน4 เดือนแล้วก็ปีหน้าอีกอย่างน้อยก็ครึ่งปีมันเดาอะไรไม่ได้เลยคุณนิชาไม่กล้าสร้างนี่โปรเจกต์ใหม่เลยแม่ไม่ให้ด้วยนะครับสร้างก็ไม่อยากสร้างก็ไม่ได้นะครับ
1: ครับทีนี้ในพื้นที่เฉพาะกรุงเทพเนี่ยที่ตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายในการสแกนตรวจนอมินีทุนเทากันเยอะเลยเนี่ยก็มีทั้งเนี่ยย่านกรุงเทพถนนกรุงเทพปีทาราชพฤกษ์พัฒนาการอันนี้เขาบอก3 ย่านนี้เลยนะฮะเนี่ย
0: ใช่ครับใช่เป็นที่ฮิตครับ
1: เป็นที่ฮิตเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
0: ก็อาจจะมันเป็นย่านที่มันมีบ้านหรูอยู่แล้วนะครับแล้วก็แย่งกันหาที่ดินที่แบบเพียงพอทำได้ซึ่งราคาสูงนะครับมันก็เหมือนแต่รวยจะไปอยู่แคลิฟอร์เนียก็แบฟเฟอรี่ฮิลอย่างเดียวครับอย่างอื่นไม่อยากไปมันก็แนวนี้ครับก็ต้องไปอยู่ตรงเนี้ยถึงจะเรียกว่าVIP นะครับ
1: ครับ
0: ฟาซิลิตี้ก็ครบนะครับมีช้อปปิ้งมีอะไรใช้ได้นะครับ
1: ครับทีนี้โดย3พื้นที่ที่พูดมาเมื่อสักครู่ตอนนี้มันจะไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของในแง่ของราคาโครงการตลอดจนย่านเฉพาะกลุ่มที่อยู่เนี่ยยังไงครับ
0: จริงๆอย่างที่ผมเรียนแล้วมันเป็นกลุ่มที่บริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทในตลาดครับเป็นคนทำเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าจะกระเทือนก็กระเทือนยอดที่เขาเล่นกลุ่มนี้อยู่ซ
1: ึ่
0: งจะวกกลับมาทำกลุ่ม7 ล้านลงมานี่อันนี้ก็ยังเหนื่อยนะครับเพราะว่าขายได้จะอาจจะโอนไม่ได้นะครับแบงค์ไม่ค่อยปล่อยเข้มงวดมากในรอบ10 กว่าปี15 ปีนี่ก็น่าจะแย่ที่สุดของอสังหาละนะครับ
1: หมายถึงในภาพรวมใช่ไหม
0: โดยภาพรวมครับแล้วก็มองไปข้างหน้านี่สงครามต่างๆหลายที่เนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะจบหรือเบานะครับ
1: อ
0: ันนี้เนี่ยอยู่ดีๆน้ำมันเดี๋ยวจะขึ้นเอ้าทำไมเพิ่งยิงกันน้ำมันมันลงก็ทองก็เดาทองไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกงงมากครับในการจะวางแผนระยะยาวนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะพยายามเก็บเงินสดระบายของนะครับไม่ถือแอสเซทไปเยอะหลายใหญ่คุณประชาขายที่ออกนะครับ
1: เอาเลยทำไมครับ
0: ขายที่ออกครับที่บ้านนะครับส่วนหลายรายเหมือนกันก็ไปเทคโปรเจกต์ที่ทำต่อไม่ไหวของรายการเล็ก
1: ๆ
0: นะครับก็มีเหมือนกัน
1: โอ้ครับ
0: คุณมิชามีญี่ปุ่นเขาอยากจะทำซิมโปเซียมสัมมนาว่าประเทศไทยเป็นยังไงคือเขายังสนใจอยู่นะครับ
1: เหรอครับ
0: ที่จะมาเจวีมาอะไรกับไทยอาจจะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากมันแข่งขันจนโคตรสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้มีแผ่นดินไหวมีซื้อนะเนี่ยจนเขา เขาไปที่อื่นดีกว่าเงินเขาต้องสร้างออกผลแต่ก็ยังมีปัญหาเพราะผมคุยกับเขาบ่อยๆเขาบอกเขาแต่เยนดอลลาร์มันสวิงจนเขาก็ไม่กล้าลงทุนเหมือนกันตอนนี
1: ้ใช่
0: ครับมันหนักเลยถ้า2วันนี้ถ้าอเมริกันไม่เข้าไปอุ้มเยนไว้ก็ไม่รู้ใครจะไปก่อนใครอ่ะ
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: เย็นแย่มากครับเย็นแย่มากแนวโน้มยิ่งแย่ใหญ่ครับ
1: ก็เนี่ยครับ
0: เพราะคุยกับเพื่อนไว้เมื่อเดือนก่อนครับตอนนี้เริ่มเบาแล้วเสียงครับ
1: เพราะว่า US เขาไปอุ้มเมื่อ2วันก่อนถูกไหม
0: ครับครับใช่เพราะว่ามีวิกฤตครับคุยกับเพื่อนเกาหลีมันก็ตอนนี้บอกโอ้ยโยเกาหลีเจอไอ้นี่ไปครับหุ้น
1: ตกระเนระนาดเลย
0: เจนวายเจนแซดเทคหุ้นเทคเขาเละไปหมดเลยคนเจ๊งไปเยอะเขาก็เลยยังไม่รู้เศรษฐกิจเกาหลีจะแย่ขนาดไหนครับ
1: โอ้โหพอได้คุยกับคุณพรณฤทธิ์เนี่ยคือมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยไอสิ่งที่เราคิดว่าแค่ในไทยปราบนอมินีเศรษฐกิจไม่ดีอสังหาแย่ๆเนี่ยพอมองข้ามออกไปเนี่ยโอ้โหญี่ปุ่นนี่ก็อาการต้องเป๋เหมือนกันเกาหลีก็เป๋เหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับใช่เป๋เลยครับผมกลัวจริงๆเลยว่าจะใช้สงครามเป็นตัวแก้สมการนะฮะดูฟังก็ชนะประเทศรอดเศรษฐกิจรอดเหมือนในอดีตนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยถ้าอะไรกันแบบนี้เนี่ยก็เดายิ่งไม่ถูกใหญ่เลยครับว่าจะวางแผนธุรกิจยังไงครับ
1: แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ยืดเยื้อไปเนี่ยก็ทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนอสังหาหรือจะเข้ามาซื้ออสังหาเนี่ยอันนี้ปิดประตูเลยเงียบเลยใช่ไหมฮะในเงียบ
0: ก็มีคุยนะครับเขาต้องมั่นใจตลาดจริงๆเพราะทำออกมาก็ต้องขายคนไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับยกเว้นต้องมีทุนเยอะและมีกลุ่มทาร์เก็ตกรุ๊ปถ้าของคอนโดเนี่ย 49% แน่นอนขายได้ต่างชาติแล้วก็จดบริษัทเอาอีกละจดวันนี้ซื้ออีกก็ยังพอได้อีกสักส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างเงี้ยก็ทำได้แต่ส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ผมได้ยินก็จะเป็น data center เป็นนิคมอุตสาหกรรมมากกว่า
1: ใช่ๆคือมันจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมเชิงเทคโนโลยี
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้แรงงานอะไรแบบเหมือนก่อสร้างบ้านนะครับคนละแบบเลยงานระบบข้างในก็ผู้รับเหมาแทบของเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันเป็นระดับไฮเทคหมดคนก็ใช้น้อยแต่โรงแรมนี่มีรีเควสต์มาเยอะนะครับสนใจอยากหาซื้ออยากร่วมทุน
1: แ
0: ต่ก็มีครับมีถามมาเยอะเลยนะครับคือเขายังมองว่าทัวร์ไทยเนี่ยมันกลับมาเร็วเวลามีคริสิสอะไรนะครับซึ่งตอนนี้ก็จำนวนนักท่องเที่ยวหลากหลายที่สุดก็ประเทศไทยนี่แหละครับติดท็อปทรีตลอดเขาเลยมันโรงแรมน่าสนใจนะพอไปถามเรื่องโรงแรมริมน้ำที่มีข่าวเนี่ยครับไม่ซื้อจากกองทุนคืนเนี่ยผมบอกอย่าไปยุ่ง เหนื่อยมาก
1: เหนื่อยมากเลยใช่ไหมครับ
0: นั่นยังไม่เห็นทางออกยังไงเลยครับก็อาจจะไปได้เพราะพอขายได้อยู่โรงแรมขายดีอยู
1: ่นั่นแหละสิครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ดังขึ้นมามากเลยนะครับ
0: ใช่ครับแต่อันนี้มันจะลามไปถึงหุ้นกู้ต่างๆแล้วก็ความเชื่อมั่นโดยเฉพาะหมวดอสังหาเนี่ยทำให้กองหลีกลัวแล้วก็ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทอสังหานี่ดูแล้วดูอีกโทรถามเฮ้ยวันนี้อันนี้มันได้ไหมตอบว่าพี่ไปซื้อหมวดอื่นก่อนไหมคือผมตอบไม่ได้เดี๋ยวจะเสียคน
1: ครับใช่ครับเพราะว่าม
0: ันเยอะครับคุณกู้มันเยอะหมวดอาหารเนี่ยแต่เจ้าที่มีปัญญาไถ่ถอนโรเวอร์ได้ก็มีนะครับ
1: ครับ
0: แต่เป็นห่วงเจ้าที่ออกเกินตัวไปช่วงก่อนหน้านี้ปี2ปีที่แล้วเนี่ยโอ้จะเดินไปขอคู่แบงค์วันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละคร
1: ับ คร
0: ับแบงค์เขารู้ว่ากู้ไปใช้หนี้แบงค์เขาไม่อยากให้กู้ไงครับ
1: ใช่ๆครับคือแทนที่เงินกู้มันจะได้ไปสร้างเรื่องแวลูอย่างอื่นถูกไหมครับอย่างเงี้ย
0: แบงค์ก็ดูอ้าวคุณไม่เปิดโปรเจกต์ใหม่อ่ะแล้วคุณจะกู้ทำอะไรยื่นโปรเจกต์เก่ามาอ้าวนี่กู้เอาสภาพคล่องไปใช้หนี้เนี่ยแล้วก็พิจารณาแบบยิ้มยิ้ม
1: ครับโอ้นี่ขนาดว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมว่าอสังหาก็สะบักสะบอมแบบต่ำๆแล้วนะนี่มาเจอถึงตอนนี้มีประมาณแค่7-8 เดือนนี่โอ้โหนี่ก็ยังเหมือนจะหนักกว่าปีที่แล้วอีกนะครับเนี่ย
0: โอ้หนักครับอีกที่เหลืออีก4เดือนก็หนักครับหนักลงอีกเพราะว่ายังไม่เห็นแนวโน้มเรื่องการคลี่คลายเรื่องต้นทุนเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องหนี้สินประเทศหนี้สาธารณะไม่มีแนวโน้มเลยมาตรการของรัฐก็จะเป็นแบบพยุงไปประคอง
1: มากกว่า
0: แต่ต่อให้investment FDI เยอะๆนะครับมันก็ลงไปเป็นเนี่ยครับอินฟราเป็นdata center เป็นอะไรอย่างนี้หรือเป็นอะไรใหญ่ๆผมกลัวนะครับถ้าสื่อเล่นข่าวไล่ออกlay off กันตั้งแต่อีก4เดือนเนี่ยจนถึงสิ้นปีเนี่ย มันจะโดมิโนกันใหญ่นะครับ
1: โอ้เหรอ
0: ช่วยกันเสนอกันครับมันมีแนวโน้มละผมคุยกับสื่อหลายคนก็ถามพี่มันมีอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหม
1: เลย
0: เพราะว่าเขาก็เอาออกไประยะมา2ปีแล้วนะครับแต่ไม่เป็นข่าว
1: ออกแบบเงียบๆอะไรอย่างนี้ใช่
0: ใช่ครับใช่ในใหญ่ๆด้วยแต่ก็เป็นหลายเซกเตอร์นะครับ
1: ใช่
0: เซกเตอร์การเงินก็มีนะครับ
1: ก็มีเซกเตอร์สื่อก็มีอ่ะเ
0: ดี๋ยวสื่อก็มีใช่ครับมีโทรมาเปลี่ยนหัวละตอนนี้หนูอยู่นี่แล้วค่ะโอเคร
1: ีบรายงานตัวเลยใช่ไหมครับ
0: รีบรายงานตัวครับจะได้แก้เมมในคอนแทคโอ้บริษัทเป็นมันลำบากเลยครับ
1: สิ่ง
0: สมมติว่าเป็น developer ที่จะทำโอเคเอา recurring แล้วกันช่วงนี้ขายลำบากคิดจะสร้างอพาร์ตเมนต์โรงแรมหรืออะไรก็ตามตอนเนี้ยมันต้องขออนุญาตขอ EIA ขออะไรก็ปีกว่าละเขียนแบบอีก6เดือนนะครับกว่าจะสร้างเสร็จก็หลงจ้องก็3ปีครึ่งถึง4ปี
1: ใช่
0: นะครับออกมาเสร็จไม่อย่างนี้อยู่เฉยๆก่อนไหมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือมันไม่ดีต้องใช้เงินก้อนลงไปอีก
1: ถูกครับแล้วเนี่ยอีกกรณีล่าสุดเนี่ย30คอนโดที่ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายเพราะพื้นที่ไม่เพียงพอตามกฎหมายนี่กันครับ
0: อ๋อนั้นผมว่ากำลังจะเข้าไปหารือกับทางสภาผู้บริโภคครับคือถ้าให้ทางนักกฎหมายเขามาดูเนี่ยเขาก็ดูเลยว่าเอ้ามองด้วยตาแล้วมันไม่ถึง6เมตรแต่จริงๆแล้วนะครับก่อนที่จะทำตึกสักตึกหนึ่งเนี่ยมันต้องขอ EIA ต้องขออนุญาตปลูกสร้างนู่นนี่ไอ้6เมตรมันมีอยู่แล้วนะครับต้องได้ด้วยแต่คราวนี้ถ้าจะเอาตาดูไม่ได้เอาสายวัดมาวัดมันก็จะมีความนูนของเสานะครับแนวคันขอบอะไรพุตติ้งอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยกำแพงล้นเข้ามามีปัญหาข้างเคียงก็ล้นนิดนึง10เซนสุดท้ายวัดยังไงมันจะไม่ถึง6นะครับมันจะเกิดอาการไอ้เนี่ยครับร่วมด้วยดีอีกครับ
1: อ๋อใช่ใช่
0: ถึง10เมตร9เมตร80อย่างเงี้ยครับขาด20ต้องทุบดึกทิ้งอย่างเงี้ยมันก็อาการนั้นนะครับถามรถเข้าได้ไหมเหมือนเดิมครับรถดับเพลิงเข้าได้ไหมหายไป5เซน10เซนมันก็วิ่งไม่เหมือนเดิมแล้วครับแต่ก็จะมีต้องยอมรับมีบางคนจริงๆที่อยากให้สวยแล้วก็ทำเป็นรถวิ่งวันเวย์อะไรพวกนี้ก็จะใส่กระบะต้นไม้ใส่สวนอะไรพวกนี้มันก็มากิน6เมตรนี่ครับแต่อย่างนี้แก้ง่ายครับเพราะว่าก็รื้อออกแต่ตอนรื้อก็ต้องคุยกับนิติพอตอนเรามอบครับส่วนกลางให้นิติไปมันมีสวน
1: คร
0: ับ อยู่ๆใครจะไปคนรื้อระหว่างนิติเจ้าของโครงการหรือรอศาลสั่ง
1: โอ
0: ้มันเลยยุ่งไง
1: โอ้ครับไม่หรอกพอมันมีนี่ออกมาเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะเป็นภาพลบหรือว่าเป็นความรู้สึกทางใจในแง่การซื้อคอนโดอยู่พอสมควรถูกไหมครับ
0: ก็ในภาพที่เขาอ่านเห็นตกใจนะครับแต่ครั้งนี้มันก็ต้องเคลียร์ว่ามันไม่ได้6เมตรมันสร้างไม่ได้หรอครับระยะร่นข้างบ้านทำไมก็ต้องร้องเรียนอยู่แล้วครับแต่ครั้งนี้พอวัดมันได้6เมตรแต่มันเกิดเออร์เลอร์ทางการก่อสร้างนะครับแล้วถ้าเอาสายวัดไปวัดถ้ามันได้5เมตร95เนี่ยจะต้องแก้ยังไงครับคุณบัญชา
1: ทุบไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน
0: คือตกลงถ้าทุบตึกทิ้งเนี่ยมันสภาคุ้มครองผู้บริโภคกลายเป็นผู้บริโภคในตึกเนี่ยต้องทุบตึกทิ้งครับมันตกลงอันไหนมันเดือดร้อนกว่ากันก็ไม่รู
1: ้
0: แต่โอเคว่าเป็นเมนชั่นบอกให้คนที่จะสร้างใหม่เนี่ย วัดให้ได้เคลียร์6เมตรจริงๆนะครับไม่อย่าไปมีกระบะกระถางทำไมเสาไม่หยุดนูนออกมาใน6เมตรก็เนี่ยครับ
1: ครับก็นี่แหละครับมันถึงบอกว่ามันสารพัดเยอะมากเลยเนี่ยจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้7เดือนเข้าไปแล้วสำหรับปีนี้มันก็เข้าสู่5เดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยมุมมองของคุณพรตอนนี้คิดว่าจากปัญหาที่เราคุยมาด้วยกันทั้งหมดและโดยเฉพาะกำลังซื้อต่างประเทศที่เราก็หวังกันเนี่ยนะครับจะทำให้ปีนี
0: ้
1: การเติบโตของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมจะใช้คำไหนดีเสมอตัวปีที่แล้วหรือเติบโตได้นิดหน่อยหรือว่ายังแย่ลงอยู่ครับ
0: ผมว่าคงทรงตัวนี้ก็เก่งแล้วนะครับตัวเลขอาจจะมี สวิงบวกบ้างเพราะว่าหลายบริษัทมหาชนที่ยังมีสต็อกค้างอยู่เนี่ยเขาก็จะทำโปรโมชั่นขายเอายอดเข้ามาไม่งั้นเหลือเก็บไว้เนี่ยภาษีที่ดินจะขึ้นอีกนะครับ
1: โอ้ใช่ใช่
0: สร้างเนี่ยคุณประชาตัวนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่เวลาสร้าง500ยูนิตแล้วก็ขายได้400เนี่ยแล้วอีก100ขายไม่ออกสักทีเนี่ยพอเกิน3ปีเนี่ยเขาตีไม่ได้ตีเป็นไม่ต้องจ่ายภาษีนะครับถือว่าเป็นการครอบครองต้องจ่ายทุกยูนิตเลยครับ
1: โอ้โห
0: แล้วเปิดถือไว้ผมโดนก็ประมาณห้องเกือบหมื่นกว่าก็มีนะครับก็อยู่ดีๆอ้าวตายราคาก็ขึ้นไม่ได้ฉันต้องลดด้วยเวลาขายแล้วถ้าถือนานต้องจ่ายเพิ่มปีละหมื่นอีกต่อห้องนะครับมันยิ่งแบกภาระเยอะแต่ไอ้นี่หมื่นหนึ่งเนี้ยราคาประเมินใหม่ยังไม่มานะครับมกราที่ราคาประเมินใหม่อีกบางโซนขึ้น10-15%เลยครับ
1: โอ้โห
0: หนักครับอันนี
1: ้ครับนั่นสิครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าปีนี้คือการเสมอตัวนี่คือดีที่สุดใช่ไหมคร
0: ับใช่ครับใช่เสมอตัวเนี่ยเราต้องliquidate เอาเป็น cash ถือไว้ในมือเยอะแล้วอย่าเพิ่ง invest เนี่ยเป็นทางรอดแต่หลายรายที่ผมคุยนี่ก็มีเยอะนะครับที่ขายมานี่ก็แค่จ่ายดอกเองยังไม่รู้จะอยู่รอดยังไงนะครับก็ลำบาก
1: แต่โอกาสจะติดลบชะลอตัวจากปีที่แล้วก็มีไหม
0: ดูยากครับเพราะว่าเราดูเรื่องปัญหาสงครามปัญหาเศรษฐกิจโลกยังไงเราไม่รู้นะครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องดูว่าไอ้ประเทศที่มีปัญหาเนี่ยเขาเป็นลูกค้าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเป็นฐานเป็นกลุ่มลูกค้าถ้าจีนมีปัญหาก็อ่ะมันก็จะลดลงเขาเป็นกลุ่มใหญ่ที่ซื้อนะครับ
1: ครับคือตอนนี้ก็ชัดเจนนะรัสเซียนะครับ
0: ครับตอนนี้จะมีที่ทำค่าเวลากันก็จะเป็นพวกบ้านมือสองนะครับไปซื้อมาแล้วก็เขาเรียกฟลิปบ้านนะครับก็รีโนเวทนะครับให้มาขายรีโนเวทเสร็จราคาอาจจะถูกหรือพอๆกับไปซื้อชานเมืองวงแหวนรอบนอกจะอยู่ค่อนมาในเมืองอย่างเงี้ยก็เป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งเอาบ้าน NPA มาบ้านที่ยึดนะครับเอามารีโนเวทขายกันตอนนี้ก็พอมีลูกค้าบ้างเนี่ยตอนหาแบงค์ให้ลูกค้าโอนไหมครับ
1: โอ้เจอตอนหาแบงค์ให้ลูกค้าโอนเหรอคร
0: ับ ก็บ้านมันไม่ต้องมันสั่งสร้างไม่ใช่สั่งสร้างถ้าสั่งสร้างทยอยดาวใช่ไหมครับไอ้นี่เรโนเวทเสร็จประกาศขายเลยมันก็เท่ากับว่าต้องเข้าแบงค์100%
1: 90%
0: ใช่ครับก็ต้องหากันหน่อยครับ
1: โอ้การรู้ว่าเราต้องวิ่งหาสถาบันการเงินให้อีกนะ
0: ใช่มันยังมีรูมเพราะว่า NPA หลายในคุณมิชาเขาจะให้เวลาเช่น1 ปีเนี่ยถ้ายังโอนไม่ได้หลังเนี้ยต้องซื้อไปต้องซื้อขึ้นไปเลยนะครับหรือไม่ก็ถูกยึดเงินที่วางไว้15-20%
1: โอ
0: ้ก็มีหลายรายที่ขับหลายรายไปเบ็ดนะครับไปทำเลนี้ได้ไปได้แต่งให้สวยเหมือนดีไซเนอร์บ้านดีไซเนอร์เลยก็มีลูกค้าซื้อนะครับแต่ก็ต้องดูเพราะว่าได้5หลังติดหลังหนึ่งก็จอดเหมือนกันฮะ
1: โอ้
0: มันจะไปจมมันจะไปจมลงบ้านหลังนั้น
1: ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไอ้คำพูดที่ว่าหรือว่าแหมได้ยินมาอยู่ได้2-3 วันเนี่ยว่าอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยถึงจุดต่ำสุดเลยจุดต่ำสุดแล้วเนี่ยตกลงคุณพรจะคิดว่าไงฮะ
0: มันเคยมีต่ำกว่านี้แต่ตอนนี้กำลังวิ่งไปหาจุดนั้นนะครับ
1: วิ่งเหร
0: อซึ่งแต่ว่าผมพยายามพูดหลายคนเขาบอกเฮ้ยไม่ใช่มั้งผมมองว่าถ้าเกิดอสังหากลับมาฟื้นครั้งนี้เนี่ยอสังหาจะไม่หน้าตาจะไม่เหมือนเดิมคือวิธีทำธุรกิจจะไม่ค่อยเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับผมกลับมองว่ามันต้องไปทำบ้านทำคนเล็กๆน้อยมากขึ้นนะครับตรงเนี้ยทุกอย่างแพงหมดยกเว้นรายรับของเขาขึ้นดังนั้นโอกาสคนเมืองที่จะมีบ้านเนี่ยไกลอยู่แล้วยิ่งไกลโคตรๆจะมีอีกเลยครับมันขึ้นไม่ได้ครับคุณประชาแต่โครงการซึ่งทำและเช่าระยะยาวบนที่ดินของรัฐแล้วก็สามารถทำที่มีโซนคอมเมอร์เชียลหรือบางส่วนสามารถสร้างราคาสูงได้ปล่อยเช่าแพงได้ตรงนี้จะมาชดเชยกับโซนรายได้น้อยอย่างนี้น่าจะมีเทรนด์ที่น่าทำในอนาคตครับในเขตเมืองเลยนะครับ
1: สมัยก่อนว่าอยู่แถวรังสิตก็ไกลแล้วนะ
0: อ๋อครับอย่างนี้ครับแต่รังสิตขับเข้ากรุงเทพก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับ
1: นั่นสิครับแล้วนี่ยังจะออกไปถึงแถวไหนอีกคร
0: ับ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ครับถ้ารายได้น้อยที่ผมพูดให้เช่าเนี่ยก็ในเขตเมืองเลยนะคร
1: ับ ในเขตเมืองครับ
0: ในเขตเมืองเลยครับถ้าให้คนรายได้น้อยถูกส่งออกไปอยู่ไกลไปเรื่อยๆนะครับไปปทุมแล้วตอนนี้ท่านนั่งรถสาธารณะนี่ก็หลับหลายตื่นนะครับทั้งเช้าเลยถ้าจะขับรถครูบัญชาเจอไอ้ข้างบนนะครับโทเวข้างบนนี่ก็ไปกลับวันละจะ200เอาครับ
1: เอ้ย
0: มันก็ไม่ไหวนะครับไม่รวมทางด่วนแพงๆครับ
1: ไปกลับวันละ200นี่แค่ลงดินแดงนะครับยังไม่เข้าตัวเมืองเลยนะ
0: แหมครับเหลือลงดินไปนะครับไม่ติดเอาลำบากครับลำบากเพราะฉะนั้นถ้าคนรายได้น้อยยังต้องขับรถข้ามเมืองแบบนี้เนี่ยแล้วยังหางานในเขตเมืองจะนนทบุรีนนทบุรีปทุมธานีสุพรรณครชุมสุพรรณการไม่ได้เนี่ยผมว่าชีวิตอาจจะแย่กว่านี้อีกนะครับ
1: โ
0: หต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเดินทาง
1: เออครับแล้วก็แสดงว่า
0: คนเขตเมืองจำเป็นครับ
1: ครับงั้นอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดหรอกแต่กำลังจะหากำลังจะลงไปหาจุดต่ำสุดใช่ไหมครับ
0: ครับก็หวังว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงมากกว่านี้ครับ
1: ครับ
0: วัสดุก่อสร้างก็ทรงๆเพราะว่าเขาก็ขายไม่ดีนะครับที่จะแพงขึ้นนิดหน่อยเขาปรับค่าขนส่งหรืออะไรที่เป็นพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยปิโตรเลียมสายไฟสีอะไรพวกนี้อันนี้มันสวิงอยู่นะครับเพราะมันออกจากช่องแคบฟอร์มูลไม่ค่อยได้สะพายหลายส่วน
1: ต่อยนะคือขนาดนี้เนี่ยตะวันออกกลางเนี่ยมันเลยเข้ามาเดือน8แล้วนะครับ
0: ก็ยังไม่มีแนวโน้มนะครับ
1: ก
0: ็สหรัฐเดดไลน์ทุกครั้งเลยแล้วก็อิหร่านเขาบอกก็มาสิแบบนี้ก็ไม่จบสักที
1: ต่อ
0: ตั้งด่านเก็บเงินที่ช่องแคบกันนี่มันไม่รู้ใครจะได้เก็บมันก็แย่งเงินเก็บอย่างนี้มันก็แย่
1: ครับถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับสำหรับฝั่งของผู้ซื้อนะครับก็ถ้าเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดของคุณพรณฤทธิ์ตอนนี้เรียกได้ว่าแบบช่วยๆกันอยู่แบบพออยู่กันได้เลยเนี่ยนะครับควรจะมองอสังหาริมทรัพย์แบบไหนครับ
0: มองในแง่ผู้ซื้อนะคุณชาตอนนี้เดินเข้าไปแล้วก็ขอคุยราคาแบบจับข่าวคุยเลยนะครับก็น่าจะมีขอคุยผู้บริหารเลยผมซื้อเนี่ยเข้าแบงค์เงินสดเลยสำหรับคนที่มีนะครับแล้วไม่เดือดร้อนจะต้องผ่อนลำบากอะไรพวกนี้รายรับไม่พอผ่อนหรือกู้ได้คาบเส้นอย่างเงี้ยอันนี้จะหนักหน่อยเพราะว่าเทรนรายรับรายได้เนี่ยที่จะไม่พอจ่ายเนี่ยมีแนวโน้มในปีหน้าแต่ถ้าพอมีเนี่ยจังหวะนี้ผมว่าถูกที่สุดแล้วล่ะครับ
1: เหร
0: อครับเลยนี่ไปนี่กล้าไปซื้อกับโครงการที่ไม่รู้วันนี้อยู่พรุ่งนี้ไม่อยู่หรือเปล่า
1: ครับ
0: มันถ้าเขาขายยังไม่หมดเราไปซื้อโครงการเขามาไอ้ยินดีที่เหลือจะเป็นยังไงแล้วต้องคิดด้วย
1: โอ้อืมครับอันนี้สำหรับผู้ซื้อเลยนะฮะ
0: ช่ครับใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นบ้านแนวราบหรือว่าเป็นแนวดิ่งคอนโดนะครับ
0: ครับตอนนี้จะไม่ค่อยมียูนิตเปิดใหม่นะโครงการเปิดใหม่ไม่ค่อยมีคอนโดเนี่ยมีจะมีน้อยจะเหลือแต่มหาชนที่เขาไปเปิดอยู่ไม่มีเยอะลดไปมา 50% ได้มั้ยครับแค่ตอนนี้อ๋อ
1: นะครับ
0: ส่วนใหญ่จะขายสต็อกกันช่วงเนี้ยขายสต็อกที่ค้างกันอยู
1: ่ครับโอ้โหเนาะตั้งแต่ทำโครงการมาอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาเนี่ยคุณพอลลี่บอกปวดหัวปีนี้เยอะที่สุดหรือเปล่าครับเนี่ย
0: โอ้คนละแบบคุณชาคือผมอยู่มา30กว่าปีนี่ปี40เนี่ยคนละแบบตื่นเช้ามาเนี่ยหัวใจล้มเหลวแล้วส่ง ICU เลยคนที่รอดมีรอดกับไม่รอดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ตื่นขึ้นมาปั๊บส่งแอมบูแลนซ์ไปโรงพยาบาลหมอตรวจพบโรคร้าย5โรคไม่รู้อันไหนจะเป็นสาเหตุให้ตุยไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหายโรคหนึ่งอีกโรคโอ้อันนี้ก็ยังไม่ดีนะฮะตอนนี้มันหลายโรคนี่คุณบัญชา
1: ครับ
0: มันถึงบอกว่าจะให้กลับมาวิ่งออกกำลังกายเย็นจันทร์ใสได้เลยเหมือนเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะใช้เวลามากครับเวลามาก
1: ครับ
0: สถานการณ์ไม่เหมือนกันเลยครับ
1: นะครับก็เอาใจช่วยกันทุกฝ่ายครับไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่วงการเดียวทุกวงการจริงๆนะครับคุณพรฤทธิ์ครับ
0: ใช่ใช่ครับใช่
1: คร
0: ับ ผมว่าประเทศไทยยังอัตราการแย่ลงของเศรษฐกิจเนี่ยยังช้ากว่าหลายประเทศที่อยู่ดีๆก็พรวดลงเลยเนี่ยถือเป็นยังเป็นโชคดีอยู่บ้างนะแต่ที่แย่คือเทรนมันเอาหัวลงกราฟมันต่ำหัวลงหมด
1: อ
0: ันนี้แย่ครับ
1: เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยคุณพรณฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพรณฤทธิ์ครับ
0: ครับผมครับผมครับนี่ค่ะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับโอ้ฟังแล้วเนาะเราก็เห็นสภาพกันทั้งหมดเลยถึงได้บอกว่าวันนี้ไอ้สิ่งที่เราคาดหวังกับเรื่องกำลังซื้อจากต่างประเทศในระดับบนที่จะทำให้ตัวของอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูหราหรือว่าสุดหรูหราหรือว่าจะหรูหราสุดกู่อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันก็เป็นกลุ่มก้อนที่เล็กๆจริงๆนะครับแล้วพอมาเจอลักษณะมาตรการที่ปรับเข้มข้นยาวนานกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยกันทั้งวงการเลยนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้าต่อกับ Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: 9.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทเดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH99 ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
9: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: 1ทุ่ม49นาทีนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับเข้าสู่ Econ Biz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเตรียมตัวไม่ต้องเข้าปั๊มนะครับประกาศครับลดราคาน้ำมันเนี่ยฟัง Econ Biz มันต้องอย่างเงี้ยเสี้ยววินาทีทุกข่าวด่วนเนี่ยมาได้เป๊ะๆกันอย่างนี้เลยนะครับอาชีพของปตท.นะฮะก็ประกาศตัดสินใจนะฮะปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลนะครับ70สตางค์ต่อลิตรนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซฮอล95 91 E20 แล้วก็เป็นซินเกตปกติลง70สตางค์ต่อลิตรนะครับแต่ว่าชาวดีเซลเสียใจด้วยฮะราคาไม่ลงครับคือลงแค่เบนซินเท่านั้นเองนะครับและมีผลแต่ตี5ของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับดูอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นการลดราคาน้ำมันครั้งแรกในรอบ15วันผ่านมา15วันนี้ไม่เคยลงเลยนะฮะดังนั้นที่แบบราคาน้ำมันในช่วง2วันที่ผ่านไปของวันจันทร์กับวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาในตะวันตกเนี่ยนะครับโอ้โหลงได้ใจหายไปตั้ง11กว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ประกาศไปที่เรียบร้อยนะครับส่วนดีเซลเนี่ยไม่ลงจริงอ่ะนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แจ้งบอกให้กับท่านผู้ชมท่านฟังที่ติดตาม Econ Biz กับผมบัญชาตอนนี้ได้เลยนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับค่อยไปเติมนะฮะลด70สตางค์ครับสำหรับกลุ่มแก๊สโซฮอลแล้วก็เบนซินแต่ดีเซลไม่ปรับลดลงแต่อย่างใดนะครับดูสัญญาณการลงทุนของต่างประเทศกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเขากำลังลุ้นกันนะฮะเมื่อวานผ่านไปแล้วไม่มีความคืบหน้าแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอเมริกาก็ดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ดีนี่นะครับหรือแม้แต่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยเห็นพูดเอาไว้นะว่าไม่เกินภายในวัน2วันไอ้คำว่าวันก็คือเมื่อคืนที่แล้วไม่มีส่วน2วันก็หมายถึงวันสุดท้ายวันนี้เนี่ยน่าจะได้ดีลของการเปิดช่องแคบฮอร์มูสนะครับก็เลยทำให้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเปิดตลาดตอนนี้ก็จะบวก215จุดโอ้โหไปต่อครับเรคคอร์ดนิวเรคคอร์ดมีไว้ทำลายนะครับดัชนีจะวิ่งแตะ 54,487 จุดขึ้นมาประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ดัชนีหุ้น S&P 500ไปต่อ 36.50 จุดประมาณ 0.47% โอ้โหนิวไฮแตกอีกแล้วครับขึ้นไปถึง 7,801 จุดเลยนะครับถ้าเปิดตอนนี้นะฮะส่วนด้านของNasdaq ดัชนีล่วงหน้านะฮะ Nasdaq ถ้าเปิดตลาดตอนนี้ก็บวก73จุดครับจะวิ่งอยู่แถว 29,935 จุดขึ้นมาประมาณ 0.24% อันนี้ก็เป็นความหวังที่เขาตั้งความหวังกันเอาไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับทองคำก็ถือว่าได้ใจคือถ้าสมมุติว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสได้นี่นะครับแล้วดิวคุยได้นี่นะต่อให้จะเป็นช่องแคบฮอร์มุสแบบเปิดชั่วคราวอะไรก็ว่าไปนี่นะครับทองคำล่วงหน้าสัญญาณ Gold Future บวก104ดอลลาร์เลยนะครับประมาณ 2.5% ครับตอนนี้วิ่งอยู่ที่ 4,256 เหรียญ 60เซ็นต์ต่อออนซ์ครับดังชาวทองคำก็ดีใจกันได้ทั่วหน้านะครับแต่ในขณะที่ราคาน้ำมันจริงๆไม่ได้มันควรจะลงไปวันที่3ต่อเนื่องนะครับแต่บังเอิญ นะฮะเกิดเหตุการณ์กรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีติดอาวุธเนี่ยนะครับไปยิงเรือขนส่งน้ำมันซาอุดิอาระเบียที่อยู่ตรงบริเวณฝั่งทะเลเหนือเป็นเรื่องเลยสิครับนะฮะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบในอังกฤษทะเลเหนือนะครับซื้อขายที่กรุงลอนดอนของอังกฤษในขณะนี้เนี่ยขึ้นมา93เซนต์ต่อบาร์เรล 1.23% นะฮะตอนนี้กลับมาเหนือ80รอบใหม่แล้วขณะเมื่อคืนนี้อุตสาห์หลุด80ไปแล้วนะครับตอนนี้วิ่ง80เหรียญ30เซนต์ต่อบาร์เรลนะฮะในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐอีกประมาณเกือบ45นาทีจะเปิดทำการนะครับตอนนี้บวกขึ้นมาประมาณ48เซนต์ต่อบาร์เรล 0.63% ครับวิ่งอยู่ที่76เหรียญ28เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเงินคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยน์ขึ้นแข็งขึ้นมาเยอะเลยนะครับ53ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ 0.07% อยู่ที่ 64,308 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะครับกลับเข้ามาดูตรงนี้กันต่อเลยครับเอาวันนี้เนี่ยนะฮะการประชุมของคณะกรรมการสามสถาบันภาคเอกชนหรือว่ากกร.นี่นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแถลงตัวเลข GDP ก็ดีตัวเลขเงินเฟ้อก็ดีตัวเลขส่งออกก็ดีนี่นะครับมีการปรับขึ้นนะฮะในทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับตัวเลขการคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยปีนี้นะครับวันนี้ที่ประชุมสามสถาบันเอกชนก็ปรับขึ้นจากเดิม 1.2 ถึง 1.6% ไปเป็น 1.6 ถึง 2.0% เอาละครับก็ถือว่าเป็นอีกสถาบันตามนานะครับว่าการขยายตัวสูงสุดนั้นตอนนี้ได้กลับมาอยู่ที่เลข2แต่ก็ยัง2ปริ่มๆนะฮะในขณะเดียวกันนี่นะครับตัวเลขส่งออกตัวเลขส่งออกนี่3สถาบันเอกชนวันนี้ได้มีการปรับตัวเลขขึ้นไปเยอะเลยนะครับจากเดิมคาดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยโดยเฉพาะภาคการส่งออกจะติดลบระหว่าง 0.5 ถึง 1.5% อันนี้ส่งออกนะครับเดิมทีเขามองงั้นแต่ว่าตัวเลขใหม่เนี่ยเขาปรับกระฉูดเลยนะครับกลายเป็นว่าตัวเลขการส่งออกปีนี้คาดว่าจะโตขั้นต่ำถึง 8%สูงสุดจะไปถึง2หลักคือ 10% นะครับและในขณะที่ตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากๆก็คือภาวะข้าวยากหมากแพงนี่นะครับ3สถาบันเอกชนมองว่าการปรับตัวเลขเนี่ยนะฮะของเงินเฟ้อเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยนะจาก2ขึ้นไปเป็น 2.5% สูงสุดไม่ได้เปลี่ยนเลยครับคือยังมองไว้ที่ 3% เหมือนเคยนะครับนั่นก็ตรงนี้นะครับมีสิ่งที่เขาประเมินกันว่าภาวะของเงินเฟ้อเนี่ยขั้นต่ำก็จะมีราคาแพงมากขึ้นนะครับก็เตือนท่านผู้ชมต้องฟังสำหรับการจับจ่ายใช้สอยอันนี้ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกกร.ก็คือสมาคมธนาคารไทยคุณพยงศรีวณิชวันนี้อยู่ที่นั่นเนี่ยนะฮะก็ต้องตอบคำถามเรื่องนี้ครับสายบิดเบี้ยวหนี้สำหรับธนาคารที่เรียกว่าไร้สาขากันเนี่ยนะครับคุณพยงศรีวณิชนะฮะในฐานะของประธานสมาคมธนาคารไทยเนี่ยไอ้แกก็บอกอย่างนี้ครับว่ากระแสดราม่าเกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านคลิกแบงค์นะครับการโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่าอาจจะมีการกู้แล้วเดี๋ยวจะปิดหนี้ปิดพริ้วอะไรเนี่ยนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีเจตนาเข้ามาเอาเปรียบทรัพยากรสาธารณะนะจะพูดกันนะครับซึ่งไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนะฮะก็ยังมองว่าปัจจุบันเนี่ยไทยก็มีเศรษฐกิจนอกระบบเนี่ยถึงต้องเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะ 48% นะขณะที่คนที่อยู่ในระบบรายได้แล้วก็ยื่นแบบเสียภาษีเนี่ยมีแค่12ล้านคนนะครับอันนี้ยื่นแบบนะ12ล้านคนไอ้เสียภาษีจริงๆเนี่ยที่เงินออกจริงๆค่าภาษีเนี่ยมี5ล้านคนเนี่ยจะมองมุมนี้เขาว่าเป็นการเอาเปรียบทรัพยากรทางรายได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดมีกลุ่มบุคคลไหนก็แล้วแต่นะตั้งใจจงใจจะใช้ช่องว่างของระบบเพื่อไปกู้เงินแล้วปรากฏว่าเบี้ยวปิดทิ้งหนีไม่จ่ายหนี้เลยนี่นะครับคือการเอารัดเอาเปรียบนะครับในการที่จ่ายเอารัดเอาเปรียบทรัพยากรของผู้ฝากเงินผู้เสียภาษีแล้วก็คนที่เขาเล่นตามเกมกติกาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แย่ถือว่าไม่ควรจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับโอ้วันนี้ก็เจอเนี่ยทางด้านประธานสมาคมธนาคารไทยก็ส่งสัญญาณแรงเลยนะครับจริงๆนอกเหนือจากเป็นประธานสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ยังเป็นเนี่ย CEO นะครับของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของเนี่ยแหละครับธนาคารไล่สาขาคลิกแบงค์ด้วยอีกต่างหากนะครับช่วงนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าขนาดเด็กรุ่นใหม่จบมาทำงานทำการมีเงินเนี่ยนะฮะหุ้นตัวแรกที่เขาซื้อเนี่ยไม่ใช่หุ้นไทยไปซื้อหุ้นต่างประเทศคนละยุคกันแล้วนะครับ ถ้าเป็นสมัยเมื่อตีซะว่า 25-30 ปีที่แล้วนี่นะฮะเด็กจบใหม่มาเนี่ยโอ้โหซื้อหุ้นยังไม่เท่าไหร่เลยนะครับแต่ซื้อบ้านก็ซื้อรถก่อนเสร็จแล้วพอมากลางๆคนอ๋อเริ่มเล่นหุ้นเข้าซื้อหุ้นไทยแต่นาทีนี้เด็กรุ่นใหม่บอกซื้อหุ้นนอกนะครับตรงนี้เองเลยครับทำให้เนี่ยนะฮะคนไทยเนี่ยแห่เปิดบัญชีในสกุลเงินต่างประเทศเพื่อที่จะทั้งซื้อหุ้นเล่นหุ้นเล่นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือกระจายความเสี่ยงจากเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเรื่องนี้คุณแพทริกปูเรีย Head of Financial Market Function ของธนาคารไทยพาณิชย์บอกเลยนะครับว่าตอนเนี้ยคนไทยเนี่ยนะครับถึงเงินดอลลาร์เนี่ยสูงถึง 860,000 ล้านนะครับ 860,000 ล้านบาทเลยนะครับด้วยการเปิดบัญชีนะครับที่เรียกว่าเป็นบัญชี FCD บัญชี FCD นี่ถือว่าเป็นบัญชีเงินบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะครับแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจำนวนบัญชี FCD ที่คนไทยไปเปิดเนี่ยนะครับขึ้นมาถึงตั้งเกือบจะ14ล้านบัญชีเนี่ยโตตั้ง 500% นะครับถามว่าทำไมคนไทยถึงแห่ไปเปิดบัญชีพวกนี้เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับก็เพราะอะไรครับ1ส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันยังไงก็อย่างที่บอกนะครับว่าผลตอบแทนน่ะมันจะวิ่งเข้าหาดอกเบี้ยที่สูงกว่าเสมอคือดอกเบี้ยบ้านเรามัน 1% เองอ่ะมาถึงดอกเบี้ยแบงก์ชาตินะจะไปถามดอกเบี้ยแบงก์อันนี้ไม่อยากถามเลยนะฮะสลึงนึงก็ไม่รู้ตอนนี้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยนะครับนั้นในเมื่อดอกเบี้ยต่างประเทศดีกว่ามันก็ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศแล้วใช้สกุลต่างประเทศแล้วไปฝากต่างประเทศผลตอบแทนก็จะดีกว่าถูกไหมครับปัจจัยที่2คือเทรนด์การลงทุนต่างประเทศตอนนี้ฮอตมากนะครับอย่างที่ผมบอกไปเขาว่าตอนนี้เด็กจบใหม่มาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับซื้อหุ้นนาทีเนี่ยเขาไปซื้อหุ้นไทยแล้วครับเขาหนุนโบยบินไปซื้อหุ้นหนุนแอปเปิลนะครับหนุนในกลุ่มเจ็ดนางฟ้าต่างๆที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือว่าอาจจะเป็น AI เกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นก็แล้วแต่นะครับนี่นะครับก็เป็นความคืบหน้าต่างๆกระแสข่าวเทรนด์ต่างๆที่ติดตามกันได้ในอีคอนบิสนะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชแล้วเจอกันนะครับทุ่มถึง2ทุ่มจันทร์ถึงพฤหัสบดีทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดแห่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
13: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
14: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
15: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
16: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
17: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
18: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
17: Mcot Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
19: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 9:29 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าคเดตสกูลและโรงเรียนทหารสรานรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสให้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ณเขาชะโงกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529จึงถึงว่าวันดังกล่าวเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลานานถึง139ปีปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักสูตรการศึกษา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปัทมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม1,319นาย

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนมิดเยีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99ไบเทคบางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
14: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่ 5สิงหาคม2569ครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยนะครับ2ช่วงเวลาของเวทีความคิดในค่ำคืนนี้ช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะพูดคุยถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตจากเหตุถูกเสือทำร้ายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในห้วยขาแข้งนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องทบทวนหาว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเพราะอะไรทำไมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วเนี่ยนะครับถึงถูกเสือทำร้ายจนเสียชีวิตและจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรกันต่อนะครับก็คุยกันในช่วงที่2ครับส่วนช่วงแรกอันนี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็เริ่มตระหนักแล้วล่ะว่าด้วยเทคโนโลยีที่มันเจริญมากขึ้นเรื่อยๆเราได้ยินคำว่า disruption เทคโนโลยี disruption แล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการที่เทคโนโลยีทำให้เราเปลี่ยนเรื่องของวิถีชีวิตหลายๆอย่างยอมรับนะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีส่วนในชีวิตประจำวันมากทีเดียวเพราะมันช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแต่ในอีกมุมหนึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะด้วยความที่มันสะดวกมากมายแบบนี้แหละมันจะมาสามารถที่จะทดแทนเรื่องของการทำงานต่างๆได้ไหมบางกิจการบางประเภทเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทำแทนมนุษย์ได้บางอย่างเนี่ยมนุษย์อาจจะต้องถอยให้ AIพอ AI เข้ามาเนี่ยมันมีการลดต้นทุนได้อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่บางงานเหมือนกันที่มันไม่สามารถที่จะนำเรื่องของ AI เข้ามาทดแทนได้แต่ในความเป็นจริงตอนนี้หลายๆคนก็พยายามดูว่าเอ๊ะตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะสำหรับการเปลี่ยนการทำงานจากคนเป็น AI หรือว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากขึ้นไปกว่านี้อีกหรือเปล่าแล้วงานแบบไหนบ้างที่จะต้องมีการระวังในเรื่องของ AI ที่จะเข้ามาทดแทนเราพูดคุยกันนะครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ธัญพรครับ
15: ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับสวัสดีผู้ฟังครับ
14: หวังว่า AI จะเห็น AI ทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ยังได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์อันนี้ก็ข้างเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
15: ผิดบ้างนะฮะ
14: อะไรนะ
15: อ
14: ่
15: านผิดคำบางคำผมก็ฟังนะเวลา AI อ่านข่าวบางทีก็ยังอ่านผิดนะหรือสะกดผิดนะใช่ไหม
14: ผมบอกเลย
15: ทำให้คุณวีรศักดิ์ยังวางใจได้นะ
14: ใช่มันยังไม่ได้นี่บอกเลยไม่ได้ก็ข้างตัวเองคือบางคำมันยังไม่ได้แหมอาจารย์นอกจากผมแล้วอาจารย์ยังบอกใครข้างๆด้วยหรือเปล่าฮะว่ายังสบายอยู
15: ่ใช่ด้วยครับ
14: ใช่ด้วยใช่ไหม
15: ก็คุยก็แลกเปลี่ยนกับอะไรกับภรรยาผมนะว่า
14: ภรรยาอาจารย์เป็นผู้ประกาศนะผมดูนามสกุลและเคยเจอกันตอนที่ไป

0: ว่า AI เนี่ยมันเข้ามาทดแทนในเรื่องของคนอย่างเราๆในการทำงานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเอาภาพรวมก่อนที่เราจะมาเจาะเป็นแต่ละสาขาที่น่ากลัวในเรื่องของ AI ที่ก็มาแทนที่แรงงานเนี่ยครับ
1: ครับผมว่ารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามจริงๆแล้วเราใช้ AI เยอะขึ้นมากๆเลย
0: ใช
1: ่คือบางคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้ใช้ฉันไม่ได้ใช้ PowerPoint แล้วฉันไปใช้ Canva แล้วอย่างเงี้ยนะเนี่ยข้างหลังCanva AI ทั้งนั้นเลยนะครับนะบางคนบอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์นู่นนี่เนี่ยมันช่วยให้งานเร็วขึ้นเนี่ยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ลามข้างหลังเนี่ยมันคือระบบประมวลผลนะครับใช้ AI ทั้งสิ้นนะครับก
0: ็
1: เรียนว่าเดี๋ยวนี้ AI อ่ะมันไม่ใช่เรื่องของโลกอนาคตแล้วเนาะมันเป็นโลกปัจจุบันละใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องของคนสายเทคโนโลยีที่ต้องรู้ AI ผมว่ามันกลายเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของคนเราในยุคนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีคนที่ adopt หรือรับ AI ไปใช้เนี่ยผมว่าน่าจะสัก 30-40% แล้วนะที่ใช้ AI เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับ
0: 30-40% นะอาจารย์เป็นตัวเลขที
1: ่ 30-40% นะ
0: เยอะนะผมว่าเยอะ
1: ผม
0: เย
1: อะจนอีกด้วย
0: คือผมมองนี้ถ้ายิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะกลายเป็นความเคยชินไหมอาจารย์ว่าชีวิตเราต้องพึ่ง AI ตลอด
1: ก็มีส่วนนะผมคิดว่าคือปรับใดที่ถ้าเกิด AI เนี่ยทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะผมคิดว่ามันก็จะเข้ามานะครับเพียงแต่ผมว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะกำกับที่จะควบคุมมันนะคืออย่าปล่อยให้ AI บอกอะไรแล้วเรา say yes หมดนะคิดว่ามันถูกหมดผมคิดว่าอันนี้อันตรายน่ากลัวนะครับผมว่าทักษะที่เราต้องเพิ่มกันเลยนะครับก็คือเราจะจำกับ AI อย่างไรนะครับเราที่บางคนเนี่ยเขามีศัพท์ที่เรียกว่า human in the loop แปลว่าอะไรแปลว่าปล่อย AI มันประมวลผลมันทำงานไปนะแต่เรายังต้องการคนเข้ามาช่วยในการตัดสินใจช่วยในการพิจารณาว่าแต่ละขั้นเนี่ยถูกหรือผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคอยมากำกับในแต่ละขั้นนะครับเราเลยจำเป็นต้องมีhuman in the loopเข้าไปช่วยในการวิเคราะห์ในการตัดสินใจของ AI อยู่ด้วยครับ
0: งั้นตอนนี้ที่หลายๆคนเขาพูดว่าต่อให้ AI เก่งยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคนป้อนข้อมูลป้อนไม่เก่งอย่างมนุษย์เราป้อนไม่เก่ง AI มันก็ตอบไม่ได้ตามตรงในส่วนที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นมนุษย์ยังเหนือกว่า AI ตรงนี้คือเราเป็นคนป้อนข้อมูลในการถามมันอันนี้ฟังแบบนี้อาจจะดูสบายใจขึ้นแต่มันจะสบายใจได้ยาวๆจริงไหมอาจารย์ธัญพรถ้าลองประเมินดูอย่างนี้ก่อน
1: ที่คุณวีรศักดิ์พูดมาผมว่าเนี่ยเป็นทักษะใหม่นะที่เราต้องทำหมายความว่าเราจะถามยังไงให้ไอเด็กคนนี้ AI เหมือนเด็กคนหนึ่งนะมันมีอายุอาจจะอายุไม่เยอะนะแต่มันเรียนรู้เร็วมากนะแล้วมันพูดเก่งมากเลยเนาะคือเราจะทำยังไงให้ไอเด็กคนนี้ที่ผมว่ามันเข้าขั้นอัจฉริยะเลยนะให้มันช่วยงานเราได้ให้เราสื่อสารกับมันเนี่ยแล้วมันเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารสิ่งที่เราสั่งงานเราได้ผลงานที่เราพึงพอใจออกมาผมว่านี่เป็นทักษะใหม่นะที่ในยุคนี้ที่ผมว่าเราจะต้องมาเรียนรู้กัน
0: นั่นเป็นทักษะสำหรับพวกออฟฟิศแมนไหมอาจารย์คนทำงานคนรุ่นใหม่ไหมต้องมีทักษะในเรื่องของการป้อนข้อมูลเนี่ย
1: ใช่ด้วยผมว่าคนทักคนทำงานออฟฟิศเนี่ยนะจะเห็นได้ชัดว่าตัวเขาเนี่ยต้องใช้AI นะครับตลอดนะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาเป็น Agentic AI อะไรแล้วเนาะแต
0: ่
1: ผมว่า SME บริษัทเนี่ยบางคนเนี่ยคนส่งข้อความมาดึกๆแล้วทำไมก็ต้องลุกขึ้นมาตอบนะเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางการค้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละใช่ไหมมีแชทบอทมีแมชชีนมีเอเจนติก AI ทำงานวิเคราะห์นู่นนี่คอยประมวลผลหลายๆเรื่องแทนเราเนี่ยแปลว่ากลางคืนเนี่ยงานเราไม่ได้หยุดนะเราปล่อยให้ AI ทำงานต่อได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ใช่ออฟฟิศแมนอย่างเดียวนะใช่ไหมอาจจะรวมถึงธุรกิจต่างๆที่อยู่ที่ว่าเรามีความสามารถในการแอบสอบในการอะดอปเทคโนโลยีเข้ามาได้เร็วแค่ไหนนะครับ
0: นั่นหมายความว่านอกจากออฟฟิศแล้วเนี่ยพวก SME พวกผู้ประกอบการถ้าจะเป็น กลุ่มไมโครรายเล็กรายย่อยหรือว่ารายกลางขึ้นมาหน่อย

0: หรือแม้แต่กระทั่งรายใหญ่มันก็สามารถที่จะเอาในเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้งานแล้วมันโฟลว์มากขึ้นมันมีการที่จะ
1: ไม่ใช่เฉพาะ SME เลยนะผมอ่ะขออนุญาตแทรกนิดเดียวเลยกันผมเห็นนักกฎหมายบางท่านเนี่ยเขาเทรน AI ขึ้นมานะเทรน AI ขึ้นมาช่วยค้นหาข้อมูลทางกฎหมายแล้วก็ให้ AI มันดีเบตกันนะสมมติ AI เทรนมันมีสัก2เอเจนต์3เอเจนต์ให้มันเถียงกันเองอย่างเงี้ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในต่างประเทศนะครับในสิงคโปร์ในจีนเขาใช้ในศาลนะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาใช้ AI เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ให้บุคลากรทางศาลเนี่ยใช้ AI กันแล้วนะครับเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะแพร่กระจายไปเรื่อยๆไปในหลายๆวงการคีย์สำคัญมันคือเชื่อถือได้แค่ไหนถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ประเทศไหนพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาตัว AI ได้เก่งแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับให้น่าเชื่อถือผมว่าความน่าเชื่อถือนะครับมันก็จะเป็นคีย์ว่าเราจะ adopt มันได้เร็วช้าอย่างไร
0: อาจารย์แต่พูดอย่างนี้แล้วผมขอเข้ามาแวดวงของอาจารย์เลยได้ไหมก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนพูดถึงเหมือนกันเลยนะงานวิชาการทุกวันนี้สมมติว่าเคยเห็นแบบอยากจะวิพากษ์งานสักงานหนึ่งที่มาเนี่ยโยนข้อมูลทั้งหมดเลยใส่ AI ช่วยวิพากษ์ให้ฉันหน่อยสิฉันจะวิพากษ์อะไรดีเวลาที่ฉันจะไปเหมือนกับไปตรวจสอบไปในการที่จะแบบสอบถามให้เขาดีเฟนต์ว่างานตรงนี้ฉันควรจะถามตรงไหนเลยนะเนื่องแวดวงวิชาการก็ยังมีขนาดนั้นที่เอา AI เข้ามาช่วยว่าช่วยหน่อยซิฉันควรวิพากษ์อะไรกับงานชิ้นนี้ดีหรือแม้แต่งานวิจัยหลายๆอย่างเขาก็ใช้ AI ในการเขียนค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันบางอาจจะส่งไป Scopus อาจจะส่งไปอะไรบางทีที่เขาจะมีการตรวจ AI ก่อนแล้วเขาบอกไม่รับดีนายกลับมาหรือว่าเปอร์เซ็นต์ของ AI ไม่ควรเกินเท่าไหร่ถูกไหมฮะในแวดวงวิชาการระดับโลกเขาก็มีเหมือนกันแต่ Scopus อาจจะเป็นการที่ต้องเสียตังค์ในการที่จะตีพิมพ์อาจจะไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นแวดวงวิชาการอื่นๆในระดับนานาชาติแต่มันก็เป็นฐานที่จะให้นักวิชาการบ้านเราเนี่ยเอามารวบรวมเพื่อขอตำแหน่งขอสอรอสออะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนในการเกี่ยวข้องด้วยแวดวงวิชาการตอนนี้AI เนี่ยเข้ามาค่อนข้างจะเยอะบางทีเขาบอกว่าหานักวิจัยที่จะลงพื้นที่จริงๆวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆเขียนด้วยตัวเองจริงเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงอาจารย
1: ์ผมว่ามันเป็นเรื่องจริยธรรมนะเป็นเรื่องจริยธรรมในทางวิชาการนะครับจริยธรรมในการใช้ AI นะคือผมคิดว่าเราปฏิเสธหรือเราทวนกระแสไม่ได้นะครับหมายความว่า AI เนี่ยมันก็คงใช้อ่ะนะครับแต่ใช้อย่างไรล่ะให้มันถูกจริยธรรมใช้อย่างไรให้มันยอมรับได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ปล่อยให้ AI มันเจเนเรตมันทำขึ้นมานะผมคิดว่าตรงนี้มันคงต้องมาวางกฎวางเกณฑ์กันในระยะยาวนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราจะออกกฎเกณฑ์บอกว่าห้ามเลยเนี่ยมันน่าจะไม่น่าจะส่วนกระแสได้นะครับอันนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณวีรศักดิ์พูดเนี่ยคือในว่านักวิชาการนะนักวิจัยถูกไหมฮะผมก็ยอมรับนะว่าเดี๋ยวนี้การสรุปการสรุปเอกสารอะไรก็ตามมันมีซอฟต์แวร์มันมี AI ช่วยเยอะมากเลยมันทำให้สมัยก่อนเนี่ยเปเปอร์บางอันเนี่ยเราต้องอ่านประมาณชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะช่วง2ชั่วโมงกว่าจะเข้าใจมันนะกลายเป็นว่าเราเอาใส่เข้าไปใน AI ปุ๊บเนี่ยโอ้เขาสรุปออกมาให้แล้วสรุปเผลอๆสรุปได้1เร็ว2สรุปได้ดีมากด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราก็ต้องมาออกกฎเกณฑ์ว่าเอ๊ะใช้ AI ในขั้นไหนล่ะที่เรายอมรับได้ใช่มั้ยไม่ใช่ให้มันเขียนให้เราแต่ให้มันเป็นผู้ช่วยในการสรุปแล้วเราเอาข้อมูลจากการที่มันสรุปเนี่ยมาทำงานเราอีกทีอันเนี้ยยอมรับได้ไหมหรือยอมรับไม่ได้ผมว่ามันคงต้องคุยกันเป็นมาตรฐานต่อไปนะครับหรือถ้าเอา AI มาช่วยแต่งช่วยเขียนเลยอันเนี้ยจะเหมาะไหมหรือ AI ควรจะมาแค่ช่วยในการตรวจคำถูกคำผิดอะไรอย่างเงี้ยเรียบเรียงภาษาให้อ่านแล้วเข้าใจกระจ่างมากขึ้นแต่ออริจินอลไอเดียนะครับยังคงจะต้องเป็นของผู้แต่งเป็นของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องวางกฎเกณฑ์กันนี่ผมชวนคุยต่อในแวดวงวิชาการเนี่ยในมุมของผู้เรียนเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยเป็นปัญหานะผ ผมเนี่ยจะมอบหมายงานให้นักศึกษาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมจะให้คะแนนกับงานที่เป็นรายงานงานที่เป็นการวิเคราะห์งานที่เป็นการซินเทซิสหรือสังเคราะห์อะไรเนี่ยพวกนี้ผมจะให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงสมมติ100คะแนนเนี่ยผมจะให้ถึงประมาณ 60% เลยนะครับเวลาทำรายงานเนี่ยที่เหลือก็เป็นคะแนนอื่นๆนะคะแนนสอบบ้างอะไรบ้างตอนเนี้ยผมเนี่ยต้องให้เวทคะแนนเหล่านี้ลดลงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็มีดีมานด์ของความซับซ้อนในรายงานมากขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าผมลดสัดส่วนลงจากเดิมผมอาจจะให้ถึง60คะแนนจากการเขียนรายงานนะครับผมลดสัดส่วนมาเหลือสัก40อะไรเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีความคาดหวังให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ได้ซับซ้อนขึ้นสามารถมีเหมือนกับเราคาดหวังให้เขาทำงานได้เยอะขึ้นนะครับในการส่งรายงานซึ่งผมไม่ห้ามนักศึกษาเลยนะในการใช้ AI แต่ผมบอกเขาว่าคุณต้องรีพอร์ตนะถ้าคุณจะใช้ AI คุณไปคุยอะไรกับ AI มากรุณาส่งไอ้ตัวแชทเนี่ยที่คุณคุยกับ AI เนี่ยแนบกลับมาด้วยนะครับนะครับและเดี๋ยวนี้ผมใช้วิธี Oral Exam คือการสอบปากเปล่าเพิ่มขึ้นมาแปลว่าไอ้นั่งสอบในห้องเนี่ยบางวิชาก็ยังมีอยู่นะแต่ก่อนสอบในห้องเนี่ยนะคาบสุดท้ายนะของการบรรยายผมก็จะเพิ่ม Oral Exam ขึ้นมานะครับจะเป็นเป็นการออรอลเอ็กซามเป็นรายคนหรือรายกลุ่ม2คน3คนก็อยู่ที่ขนาดของห้องเรียนนะครับมันก็เปลี่ยนเหมือนกันนะในมุมของผู้เรียนในมุมของผมคนที่จะต้องมาประเมินนักศึกษานะครับ
0: โอ้อาจารย์พอเป็นแบบนี้เห็นว่า AI มันเข้ามามีส่วนคือมันสบายขึ้นจริงไหมมันก็สบายจริงนะแต่บางทีมันทำให้การคิดของคนเราอ่ะมันน้อยลงถ้ามองอย่างเงี้ยมันผมว่ามันน่าจะมีส่วนบ้างที่ทำให้การคิดของเราน้อยลงคืออยากได้อะไรเอาข้อมูลดิบทั้งหมดไปให้ AI ช่วยเจเนเรตลงมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้คำตอบและบางทีได้ดีกว่าเราอ่านเองคิดเองสังเคราะห์เองวิเคราะห์เองด้วยซ้ำถูกไหมอาจารย์เป็นแบบนี้เนี่ยเรื่องของการคิดเรื่องของการเขียนของคนยุคใหม่ที่ต้องพึ่ง AI เนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันน่าจะเป็นห่วงมากขึ้นอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้นักศึกษาเป็นไงบ้างฮะตอนนี้การเขียนถ้าเขียนเองโดยที่ไม่ใช้ AI ในการตอบแบบอัตนายหรือการเขียนรายงานที่แบบให้ข้อมูลดิบๆแล้วเขียนรายงานสังเคราะห์มาเลยโดยที่ไม่ให้เวลาเขากลับไปทำที่บ้านเนี่ยมันมีตัววัดผลตรงนี้บ้างไหมอาจารย
1: ์จริงๆเขาก็ยังทำได้นะจากประสบการณ์นักศึกษาธรรมศาสตร์เนี่ยยังเขียน written exam เนี่ยนะครับสอบข้อเขียนยังทำกันได้นะก็ไม่ได้คะแนนแย่อะไรนะครับผมกลับรู้สึกว่าเด็กที่เขาเข้าใจเนี่ยแล้วเขาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยมาอินทิเกรตเนี่ยมาผนวกกับการเรียนแล้วอ่ะผมกลับรู้สึกว่า performance เนี่ยหรือว่าผลการเรียนผลการทำงานของเขาเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าอุ้มันดีขึ้นอีกนะครับแต่ผมว่าเขาต้องฉลาดใช้และมี transparency นะมีความโปร่งใสในการใช้นะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมคิดว่าใครใช้เป็นกำกับมันเป็นเราเหมือนเป็นคอนดักเตอร์นะควบคุมวง AI ยังไงนะใช่ไห
0: ม
1: AI ก็เหมือน instrument ก็เหมือนเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะเราจะควบคุมเขาอย่างไรที่ให้มันสุดท้ายมันเล่นกันหลายๆวงหลายๆตัวแล้วมันออกมาเป็นผลงานที่คนอ่านคนฟังประทับใจผมกลับคิดว่าผมเห็นผลงานรายงานนักศึกษาสมัยก่อนเราทำงานแล้วอาจจะไปเข้าห้องสมุดไปคัดลอกเอกสารมาเนาะผมว่าเดี๋ยวนี้การที่มี AI เนี่ยก็ช่วยให้นักศึกษาทำงานตรงนี้ได้เร็วขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกผมก็มีดีมานด์มีความคาดหวังกับตัวการเขียนรายงานนักศึกษามากขึ้นด้วยนะครับในมุมกลับกันนะมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งนะที่ไม่มีกู๊ดคอมมานด์นะก็คือ ใช้งาน AI ได้ไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่พวกนี้ก็จะให้ AI เขียนมาเลยซึ่งผมก็เหมือนกันเพราะผมซัสเปกอันไหนนะผมก็เอาตัวนั้นนะให้ AI ตรวจเหมือนกันAI ก็ฟังมาเลยเนาะว่าโอ้เนี่ยมันถูกเขียนมาโดย AI เพราะนั้น ผมก็มีอีวิเดนซ์มีหลักฐานแล้วก็เรียกนักศึกษามาคุยนะว่าเออเนี่ยคุณไปทำมาใหม่ดีไหมนะเออนะครับผมมักจะไม่ค่อยลงโทษนักศึกษาทำทีนะผมก็จะมักจะให้โอกาสเขาแต่มีเพนัลตี้หรือมีการตัดทอนคะแนนลงไปหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็เอาเข้าจริงเนี่ยถ้าอาจารย์ท่านใดสตริกมากๆนะครับเข้มงวดมากๆเนี่ยก็อาจจะถึงขนาดตกได้เลยนะครับหรือถือว่าผิดวินัยเลยหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันจะต้องในมันจะต้องมีการคุยเรื่องเนี้ยอย่างชัดเจนเซตเป็นสแตนดาร์ดนะครับ
0: ครับแต่ยังไม่มีสถาบันไหนที่ออกมาห้ามเด็ดขาดใช่ไหมว่าเช่นเรื่องเอา AI เข้ามาตรวจวิทยานิพนธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีใช่ไหมฮะอาจารย์ยังไม่มีสถาบันไหนออกมาไหมหรือยังไงอาจารย์ครับ
1: เอาจริงๆผมไม่ข้อมูลผมอาจจะไม่ครบนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตามความเชื่อของผมคิดว่าเป็นกระแสที่เราไม่สามารถไปขวางมันได้นะครับเพียงแต่เราต้องสอนให้นักศึกษารู้ว่าการใช้แบบไหนเป็นการใช้ AI แบบสีขาวการใช้ AI แบบไหนในการทำงานเป็นการใช้ AI แบบสีเทาสีดำผมว่าเราต้องดึงนักศึกษากลับเข้ามาอยู่ในจุดที่ใช้ AI และยังเป็นงานสีขาวอยู่ที่ในวงแวดวงวิชาการยังรับได้อาจารย์ผู้ตรวจประเมินผลงานยังรับได้นะครับแต่เลือกกฎระเบียบเนี่ยหรือห้ามใช้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าไม่สนับสนุนให้ไปในทิศทางนั้นเลยนะครับน่าจะห้ามใช้นะ
0: ก็คือมันยังมีประโยชน์แต่ว่ามันก็ต้องมาผสมผสานนะไม่ใช่ยก AI มาทั้งดุ้นถูกไหมอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้เอาง่ายๆเลย
1: โอ้นี่ถ้าเพื่อว่าเราไม่ได้ใช้ความคิดเลยเราให้ AI เราเอาสิ่งที่ AI คิดมาส่งอ่ะมาให้ผมประเมิน AI ใช่ไหมผมไม่ได้ประเมินคุณอ่ะใช่ไหม AI เป็นผู้ช่วยเนาะ AI เป็นผู้ช่วยเรามันเป็นเด็กพูดเก่งแต่มันอาจจะพูดผิดได้ด้วยนะ
0: อย่างนี้แล้วเห็นมันเข้าไปผูกพันหลายๆอย่างทั้งงานที่อาจารย์บอกว่าอย่างธุรกิจ SME หรือว่าขนาดใหญ่หรือว่าใครก็ตามเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์แต่ในบางประโยชน์ในบางที่มันมีประโยชน์เยอะๆเนี่ยถ้าในแวดวงวิชาการมันก็ต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นในการใช้เพื่อที่จะอย่างน้อยให้คนเนี่ยได้ฝึกคิดได้รู้จักการควบคุม AI ให้มันได้ว่าเราเป็นคนสั่งหรือเป็นคนป้อนข้อมูลดังนั้นถ้าเรามองแบบนี้อาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วอาชีพในยุค AI เนี่ยอาจารย์มองไหมว่ายังมีอาชีพไหนที่น่าจะเป็นแบบถ้า AI เนี่ยใช้ประโยชน์จริงๆมันน่าจะเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะขนาดนี้อาจารย
1: ์ครับอันนี้ผมเคยอ่านนะเคยอ่านงานนะก็จะมีคนบอกว่าอาชีพในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่า AI Prompt Engineering แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่คอยคุยกับ AI เก่งๆอ่ะเหมือนกับเป็นคนที่สั่งงานลูกน้องที่เป็น AI เก่งๆแล้ว AI Prompt Engineering นะคนเขียนพร้อมคนทำให้เขียนคำสั่งที่ตรงจุดอะแล้วเราก็ได้ผลงานที่เราคาดหวังออกมานะครับนอกจากนั้นจะมี AI Integration Specialist แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นคนที่วิเคราะห์ระบบการทำงานของบริษัทแล้วบอกบริษัทได้ว่ามีตรงจุดไหนมีขั้นตอนการทำงานขั้นไหนที่มันมีแพทเทิร์นมีความซับซ้อนแล้วเอา AI เข้ามาใส่เข้ามาแทรกแทนอันเนี้ยคนที่วิเคราะห์ตรงเนี้ยนะครับเรียกว่า AI Integration Specialist นะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันเรื่องจริยธรรมเรื่องการกำกับดูแลมันต้องมี AI Ethics AI Governance Officer คอยดูแลเรื่องจริยธรรมการใช้ AI นะครับอย่างเช่นเราคนเนี่ยเอาข้อมูลหลายๆอย่างใส่เข้าไปใน AI อย่างเนี้ยทำได้ไหมใช่ไหม
0: คร
1: ับยิ่งข้อมูลถ้าเกิดบางทีมันเป็นข้อมูลที่เป็นความเรื่องส่วนตัวเรื่องลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เป็น AI Ethic หรือ AI Governance Officer ที่คอยดูเรื่องความเหมาะสมของการใช้งาน AI นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีdesigner ที่ดูเรื่อง interaction นะครับตัวความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับ AI เนี่ยอันนี้เป็นลักษณะการออกแบบนะออกแบบการทำงานร่วมกันอย่างไรระหว่างคนกับ AI ให้มันง่ายให้มันราบลื่นให้มันไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้อาจจะเป็น job ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามมันยังมีความจำเป็นว่า คุณจะเป็น AI Prompt Engineering แต่คุณอาจจะต้องมี background หรือว่ามีพื้นฐานได้

0: แอเรียนั้นๆด้านกฎหมายอย่างเงี้ย AI Prompt Engineering ที่มีแบ็คกราวด์ด้านวิศวะ AI Prompt Engineering ที่มีแบ็คกราวด์เป็นนักการเงินหรือ AI Prompt Engineering ที่มีแบ็คกราวด์เป็นคนแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันมีความจำเป็นนะในสาขาวิชานั้นๆ นะครับแต่คุณต้องเอา AI ผนวกเข้าไปนะครับ
1: โอ้โหยากเหมือนกันนะที่จะมีแบบ AI governance มี AI คนที่เป็นคอยเช็คเกอร์อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเมืองนอกเขามีหรือยังครับแบบเนี้ย
0: ผมคิดว่ามันผมคิดว่าเคยเห็นประกาศงานแบบนี้นะผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันเกิดมาจากว่าในมันเกิดมาจากว่าบริษัทเนี่ยเขาหาคนมาทำงานเช่นนั้นจริงๆไงใช่ไหมมันก็เลยเกิดเป็นตำแหน่งงานประเภทนี้นะครับผมว่ามีแล้วเพียงแต่ผมเราอาจจะไม่รู้เท่านั้นเองว่าหร
1: ือ
0: เขาอาจจะมีชื่อเรียกคนละแบบนะครับแต่ว่าคนที่มาทำงานฟังก์ชันเนี่ยมั่นใจมีแน่นอนครับ
1: เราก็รอดูนะครับคือเราอยู่ในโลก AI เราปฏิเสธเทคโนโลยีไม่ได้นะแต่เราจะอยู่กับเทคโนโลยีอย่างไรให้เรารู้เท่าทันแล้วเราเป็นผู้ควบคุมมากกว่าเราที่จะโดนเขาควบคุมอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ทุกคนน่าจะต้องตระหนักเหมือนกันนะว่าเราอยู่ในยุคที่เราปฏิเสธ AI ไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเนี่ยเข้ามามีส่วนพัวพันเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเราแทบจะทุกเวลาเลยก็ว่าได้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็คุยกันในประเด็นที่ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้กับเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกเสือโคร่งทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูมาตรการต่างๆที่มีการยกระดับถึง5มาตรการในการที่จะป้องกันเรื่องของประชากรของเสือโคร่งและรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆด้วยนะครับอยากคุยกันในช่วงหน้าครับ
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิยาสยาปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia
8: ซีคอนรับสร้างบ้านกลางปีดิวใหญ่คุ้มจุใจทุกตารางเมตรที่บูธซีคอนรับสร้างบ้านงานบ้านและสวนแฟนวิทย์เดีย2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569ทางเข้า EH 99 Bytech บางนาสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วง
11: งพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
13: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
14: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
13: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
14: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
13: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
16: กลับมาช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้กับ5 สิงหาคม 2569ครับคุยกันประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งนะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะครับถูกเสือโคร่งทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับตอนนี้ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการออกมาตรการเข้มด้านความปลอดภัยมาถึง5 มาตรการด้วยกันคุยกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวันนี้ให้เกียรติคุยกับเราในช่วงยามดึกนะครับสวัสดีครับท่านอัตพลเจริญชันสาครับสวัสดีครับอธิบดีครับ
17: สวัสดีครับสวัสดีครับ
16: ครับแม่ท่านมาดึกนะฮะขอบพระคุณมากเลยครับท่านอธิบดีฮะที่คุยกันในช่วงดึกๆแบบนี้แต่ถือว่าเป็นประเด็นร้อนเหมือนกันนะท่านอธิบดีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกเสือโคร่งทำร้ายชีวิตบริเวณป่าแถวนั้นเนี่ยปกติเนี่ยความหนาแน่นของประชากรเสือโคร่งเนี่ยมากน้อยแค่ไหนฮะท่านอธิบดีฮะลักษณะของป่าตรงนั้น
17: ก็เป็นพื้นที่ที่มีเสือเยอะที่สุดในประเทศไทยฮะประมาณ100 กว่าตัวนะครับในประเทศเรามีประมาณ200 270นะครับที่นี่ก็ประมาณสัก100 กว่าแหละนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แหละเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขาดแคลนอาหารหรือเหยื่ออะไรต่างๆแต่ว่ามันมีพฤติกรรมที่เราก็ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนนะซึ่งตรงนี้เองคงจะต้องไปพิสูจน์ทราบนะครับล่าสุดเนี่ยผมก็ให้รีบจับตัวให้จับเสือโคร่งที่อยู่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้มันจะมีอยู่ประมาณไม่เกิน5 ตัวที่อยู่บริเวณใกล้ๆสำนักงานเนี่ยเพราะที่เขากัดเนี่ยที่บริเวณสำนักงานนะเป็นศาลาอเนกประสงค์ที่อยู่ในบริเวณสำนักงานนะก็คือเจ้าหน้าที่ก็นอนปกติเขามีห้องนอนประจำเขาพอดีระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเราใช้ไฟฟ้าไฟแบบไฟโซลาร์เซลล์ไฟปั่นมันมีปัญหาขัดข้องเขาก็เลยมานอนบ่งตรงบริเวณศาลาแล้วก็ผูกมุ้งนอนแล้วก็นอนมาได้สักเกือบเดือนนี่แหละแล้วก็ถูกห้องเสือเข้ามาพยายามแล้วก็ลากไป
16: ครับ
17: ดังนั้นตรงนี้เองก็คงจะต้องรีบตอนนี้กำลังหากล้องคือปกติเราจะมีกล้อง NCAP ในการติดตามสัตว์ต่างๆที่เดินในบริเวณป่าก็จะลองดูว่าในบริเวณใกล้เคียงมันมีเสือโคร่งตัวไหนบ้างแต่ว่าณวันนี้ก็เลยสั่งให้บอกว่าในบริเวณนี้จับมาดูก่อนจับมาก่อนเพราะว่าเราสามารถมาเปรียบเทียบ DNA กับขนที่เขาอยู่บริเวณที่เกิดเหตุไ เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เสือโคร่งตัวเนี้ยมันลอยนวลออกไปเพราะว่ามันอาจจะมีพฤติกรรมที่มันเคยชินเพราะเขากินเนื้อมันไปเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็มันเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหามากกว่านี้ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ห่างชุมชนไปสักใกล้สุดก็14กิโลฮะก็ไม่ถือว่าใกล้ยังอยู่ไกลอยู่นะแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ปลอดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย
16: ครับท่านที่บดีฮะอย่างที่บอกไปว่าคือเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่เป็นประจำอยู่ที่ที่ทำการด้วยแล้วก็ศาลาก็อยู่ติดกันด้วยแล้วจะอยู่เสือโคร่งเนี่ยลงมาแล้วเสือโคร่งที่บอกว่าป่ามันอุดมสมบูรณ์คือปกติถ้าเกิดว่ามันจะมาในที่ที่มันไม่เคยมาเนี่ยเราจะรู้สัญชาตญาณอาจจะเกิดจากความหิวถูกไหมฮะแต่ทีนี้มันไม่ได้หิวเพราะความสมบูรณ์ของป่ามันยังมีเหยื่อตามธรรมชาติมันยังมีอยู่แล้วอยู่มันมาแล้วบริเวณจุดนั้นที่บอกว่าเป็นประมาณ5ตัวซึ่งมันเกิดอะไรขึ้น
17: ข้อสันนิษฐานก็ยังมีข้อสันนิษฐานกันอยู่อาจจะเกี่ยวว่าเขาเป็นเสืออายุเยอะที่ไม่สามารถล่าเหยื่อได้แล้วก็คือพอดีเจ้าที่ที่ขอร้ายเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาวะที่เขานอนหลับอยู่สนิทก็ไม่ได้เหมือนกับถ้าเป็นคนทั่วไปคือโดยสัญชาตญาณเสือเขาไม่เข้าใกล้อยู่แล้วอันนี้สัญชาตญาณและเสือที่เคยเจอก็จะเดินเปี้ยนป้วนเปี้ยนไปแต่ตอนนี้ไม่จะไม่เข้ามายุ่งกับคนเลยก็คงจะต้องดูอีกทีว่ามันเป็นเสือแต่ว่าเท่าที่ดูรอยเท้าเป็นตัวเต็มวัยอายุก็ไม่ต่ำกว่า8-9ปีหรอก
16: แต่ตรงนี้คือยังบริเวณตรงนั้นเนี่ยพบว่ามีประมาณ5ตัวถูกไหมครับท่านอธิบดี
17: ใช่ครับใช่ครับ
16: 5ตัวแล้วตอนที่ร่างของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ถูกลากไปเนี่ยเสือทั้ง5ตัวร่วมกันในการพยายามเลยหรือว่าเลือกแค่ตัวเดียว
17: ลักษณะนะ
16: จะเป็น
17: เท่าที่ดูรอยเท้าตัวเดียว
16: นั่นแสดงว่าตอนนี้ทั้ง5ตัวยังอยู่บริเวณแถบนั้นมันก็น่ากลัวสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอยู่นะท่านที่บดีมีมาตรการยังไงออกต่อไปเห็นตอนนี้เห็นบอกว่า
17: คือณตอนนี้ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยแหละเ
16: ร
17: ื่องของการจะไปไหนมาไหนเรื่องของการที่จะออกพื้นที่โดยลำพังอันนี้ต้องระมัดระวังนะแล้วก็เรื่องของการปิดพื้นที่เรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเราก็งดก่อนนะครับปกติเราก็จะมีเจ้าหน้าที่มีนักวิจัยสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับที
16: ่
17: ใช้เส้นทางสาธารณะทำ อยู่ในบริเวณสำนักงานมันก็มีกันโดยปกติเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่มันค่ำหรือช่วงเวลาที่มันเปลี่ยวหรื อการเดินเหินที่จะต้องไม่ไปคนเดียวในที่ที่มันไม่เหมาะไม่ควรหรือที่ที่เป็นเสี่ยงต่อจุดที่เขาอยู่อันนี้ต้องมัดลองไว้ก่อนสำหรับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนี้คงไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็แจ้งเตือนไปหมดแล้วเพื่อความปลอดภัยนะแต่ว่าก็อยู่ห่างนะอยู่ห่างมาก
16: ครับก็ต้องบอกก่อนว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งในพื้นที่อยู่แถบที่นครสวรรค์ถูกไหมท่านที่บดีกินในพื้นที่จังหวัด
17: อ
16: ุทัยธานี
17: อ
16: ุทัยธานี
17: แต่ว่าเขตรักษาพันธุ์ได้กินพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะครับ
16: ครับพอเป็นแบบนี้อย่างมาตรการที่ออกมาสั่งปิดพื้นที่ทำการภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งชั่วคราวเพิ่มความเข้มงวดกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในจุดเสี่ยงขณะปฏิบัติงานปรับปรุงสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในจุดที่มันอับแสงประชาสัมพันธ์เร่งทำความเข้าใจแจ้งเตือนประชาชนในรอบเขตให้เฝ้าระวังแล้วก็ระบบรายงานสถานการณ์ตรงต่อผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดดูห้ามาตรการฉุกเฉินในการป้องกันที่ออกมาเนี่ยอย่างแรกคือตอนนี้สั่งปิดแล้วถูกไหมฮะท่านที่ปดีนะครับท่านที่ปดีครับ
17: ใช่ครับถูกต้อง
16: ครับ
17: ใช่ครับ
16: อันที่สองคือเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอันนี้ก็ออกมาตรการแล้วเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างแล้วอันนี้ประเด็นที่ผมอยากจะถามว่าปกติเนี่ยแถบบริเวณจุดตรงนั้นเนี่ยความส่องสว่างของไฟฟ้านี่มากน้อยแค่ไหนฮะความสว่างของพื้นที่
17: ก็มันปกติก็เป็นไปโดยสภาพเพราะว่าเราใช้ไฟปั่นแล้วก็ไฟระบบโซลาร์เซลล์แต่ว่าตอนนี้ก็คงจะต้องใช้เพิ่มไฟปั่นมากขึ้นแล้วก็ช่วงกลางคืนก็คงจะต้องงดออกมาถึงพื้นที่ที่เราเคยออกเป็นประจำหรือเป็นจุดที่เสือผ่านหรือเป็นจุดที่เปลี่ยวอันนี้อันตรายเพราะว่าเสือเนี่ยเขาปนเปื้อนอยู่ตรงนั้นอยู่นะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะกลับมากินเหยื่อซ้ำ แล้วก็ขอบเราก็ไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมเนี่ยของเขาอาจจะติดกับรสชาติหรือเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะเหมือนกับเป็นการเข้ามาทำร้ายคนอย่างต่อเนื่องก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งตอนนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วครับการระมัดระวังเนี่ยระมัดระวังตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเขาต้องปฏิบัติอยู่แล้วนี่เราก็เพิ่มเรื่องของการที่จะต้องไปเรื่องของไฟส่องสว่างเรื่องต่างๆนี่ก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะครับเรื่องของการปั่นไฟในพื้นที่ต่างๆแต่ที่แต่ว่าเราคงไม่สามารถไปเปิดสว่างได้ทั้งหมดหรอกเราก็หลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มันไม่สว่าง
16: ครับอย่างอาหารที่เขาเป็นอาหารประจำของเขานะถ้าไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ที่เขาอาจจะติดใจแล้วกลับมาล่าเหยื่อซ้ำเนี่ยโดยสัญชาตญาณของเขาเนี่ยปกติความสมบูรณ์ตรงนั้นเนี่ยอาหารส่วนมากเขาเป็นอะไรฮะเป็นพวกวัวแดงพวกกวางหรืออะไรฮะ
17: แก้งกวางวัวแดงนะครับสามอย่างส่วนใหญ่เป็นสัตว์กีบนะที่เขาเป็นเหยื่อเขาอยู
16: ่ครับ
17: เพราะวัวแดง
16: ท่านที่เรียงยังมั่นใจมาว่าพวกสัตว์ที่ไม่เป็นเหยื่อของเสือโคร่งเนี่ยมันยังสมบูรณ์อยู่ในพื้นที่ห้วยผาแข้งตรงนั้นนะท่านที่ไปดีย
17: ังสมบูรณ์ครับยังสมบูรณ์นะเพราะว่าเรามีการวิจัยโดยตลอดนะครับมีการติดเครื่องหมายมีการติดสัญญาณวิทยุในการติดตามตัวในบางตัวเพื่อจะได้รู้แหล่งทำหากินแหล่งที่เป็นหากินของเขานะครับมีการวิจัยนะเป็นพื้นที่ที่เรามีการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยเลยที่นี่นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของงานวิจัยในภูมิภาคเราภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยเพราะว่าเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาที่เรามีการประชุมเสือโลกประเทศไทยก็เป็นแชมเปี้ยนในเรื่องของการเพิ่มประชากรเสือจนได้รับความชมเชย
16: ครับแล้วตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงบริเวณอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยหักแข้งเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันแล้วอย่างที่ที่บิโรบอกว่า14กิโลจากบริเวณที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถึงจะเข้าสู่ชุมชนโดยประมาณตอนนี้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างฮะในการที่จะต้องเฝ้าระวังในการดูแลเพิ่มเติมอะไรนะ14กิโลถามว่ามันไกลไหมมันก็ไกลแต่ถ้าเกิดว่าถ้าความเป็นเสือท่านที่บดีถ้าเกิดมันออกจากเขตรักษา
17: สัตว์ป่าห้วยแข้งไปได้เราที่สุดเนี่ยเราแจ้งหมดละชุมชนที่อยู่ใกล้เราเนี่ยเราแจ้งหมดแล้วเพราะเดี๋ยวนี้การสื่อสารไวมากเพราะว่าเรามีโทรศัพท์มือถือมีอะไรกันก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าประชาชนที่เขาอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่14กิโลก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้ขอให้ระมัดระวังก่อนนะครับการออกจากนอกบ้านเข้าไปในพื้นที่ที่ใกล้เคียงป่าหรือโซนที่เป็นบัฟเฟอร์โซนที่เป็นรอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธุ์กับพื้นที่ป่าเพราะตรงบัฟเฟอร์โซนเนี่ยก็จะเป็นป่าชุมชนนะแล้วก็เป็นเขตสปกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นรอยต่อป่าก็ต้องหลีกเลี่ยงหรือแม้แต่การเข้าไปในพื้นที่ป่าเข้าไปเก็บหาของป่าอย่าเข้าไปโดยลำพัง
16: แล้วตัวเจ้าหน้าที่ล่ะครับ
17: โดยเฉพาะเด็กต่างๆในการเล่นก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ไม่ควรออกไปในพื้นที่ไกลๆเข้าไปในพื้นที่ป่าอย่างนี้เป็นต้น
16: แล้วเจ้าหน้าที่
17: เรามีการลาดตระเวนปกติเหมือนเดิมฮะ
16: มีการเตรียมพร้อมอุปกรณ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะเพราะว่าเสือยัง5ตัวอยู่ในบริเวณ
17: เราต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวอยู่แล้วเพราะการลาดตระเวนเนี่ยเราเป็นการลาดตระเวนที่เป็นหมู่นะครับหมู่ลาดตระเวนเราก็มีเจ้าหน้าที่เป็นชุดของเรามีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเสือเขาจะไม่เข้ามายุ่งเพราะว่าเราเดินลาดตระเวนกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วที่เขาเดินเข้าไปในป่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการมีเสือเข้ามาทำลายในการที่มาทำลายเนี่ยมันก็เป็นคนที่เขาอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้ป้องกันตัวแล้วอยู่นิ่งนั้นเสือก็เลยมีความพร้อมในการที่จะเข้ามาทำร้ายเขานะครับ
16: ครับ
17: ปกติถ้าเดินทั่วๆไปเนี่ยเสือจะไม่กล้าเลย
16: สัญชาติ
17: เส
16: ือ
17: ก็จะไม่เข้ามายุ่งใช่เสือนี่เป็นสัตว์ที่ไม่ยุ่งกับคนนะ
16: ครับเพิ่งทราบกันว่าคือถ้าเราเดินปกติเนี่ย
17: การเดินลาดตระเวนเนี่ยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยโดนเสือทำร้ายแทบจะไม่มีเลยนะถ้าย้อนหลังไปนี่โอปี41ที่ไปทำร้ายเจ้าที่พิทักษ์ป่าที่เขาใหญ่ก็ทำคล้ายๆแบบนี้ไปที่หน่วยพิทักษ์แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราโดนทำร้ายนี่คือวัวกระทิงกับช้าง
16: ครับยังไงคงต้องเฝ้าระวังมาตรการในความช่วยเหลือสำหรับครอบครัวของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตตอนนี้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดำเนินการยังไงบ้างครับท่านอธิบดี
17: แล้วมีระเบียบเรื่องของการช่วยเหลือนะครับไม่น้อยทีเดียวก็เป็นที่ก็ไม่เกิน1 ล้านบาทนะครับสำหรับผู้ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ครับ
16: ครับกำลังภาพรวมของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตามพื้นที่ต่างๆของกรมเองเนี่ยมีเพียงพอมากน้อยแค่ไหนท่านอธิบดี
17: ที่เรามีจันลาดตะเวนจริงๆนะที่เป็นเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนจริงๆประมาณสัก 8,000 กว่าคนเรามีกำลังพิทักษ์ป่าประมาณเกือบ 30,000 คนแต่ว่ามันก็จะมีภารกิจอื่นเรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องการบริการเรื่องของการท่องเที่ยวหลายๆอย่างนะครับอันนี้แต่ที่ลาดตะเวนจริงๆเนี่ยประมาณอยู่สัก 8,000 คน 8,000 กว่าคนที่เดินกันทั่วป่าครอบคลุมประมาณสัก 73% ของเนื้อที่ป่าที่เรามี74ล้านไร่ในแต่ละปีเนี่ยเจ้าที่พิทักษ์ป่าของเราเนี่ยมีระบบเขาเรียกว่าสมาร์ทพาโทในการเดินลาดตระเวนแล้วก็เก็บรวบรวมเส้นทางข้อมูลทรัพยากรที่ในระหว่างเดินพบอะไรบ้างเนี่ยเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเรามีระบบฐานข้อมูลของเรานะปีนึงเนี่ยเส้นทางที่เราเดินทั้งหมดรวมไว้ประมาณ3 ล้านกว่ากิโลเมตรของทุกหน่วยที่เดินทั่วประเทศแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ประมาณสัก 73% นะที่เดินเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าก็เป็นการทำงานที่ทุ่มเทแล้วก็เสี่ยงทีเดียวนะครับหนักทีเดียวเพราะแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะต้องเดินในป่าอย่างน้อย14 วัน
16: อืม14 วันต่อเดือนนะท่านที่บดี
17: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีเลทในการที่จะได้รับค่าลาดตระเวนก็ต้องอย่างน้อย14 วันก็จะได้รับค่าลาดตระเวนเต็มอัตรา
16: อืมมันจะมีการปรับปรุงอะไรไหมเพราะว่าแน่นอนค่าครองชีพสูงขึ้นการที่มีความเสี่ยงมากขึ้นแบบนี้เนี่ยท่านที่บดี
17: ก็คืองบประมาณแผ่นดินนะก็เราก็พยายามขยายเพดานไปแต่นี่ว่ามันก็ต้องงบประมาณแผ่นดินก็ยังขอไปก็เราก็ขอทุกปีถ้าปีไหนได้เราก็เพิ่มขึ้นทั้งล่าสุดที่เราเพิ่มที่ผมเข้ามารับตำแหน่งก็เพิ่มจากเข้าพันให้เป็น11,000ก็พยายามเก็บจ่ายจากงบประมาณที่เรามีนี่แหละให้เขาแต่ตอนนี้งบประมาณเราก็ค่อนข้างจำกัดแล้วดังนั้นก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะขึ้นแต่ว่าได้ทำเรื่องขอมาแล้วขอปรับไปแล้วว่าอยากจะให้เขาได้มากกว่านี้เราก็เลยพยายามใช้เงินรายได้จากอุทยานนี่แหละไปช่วยเป็นค่าลาดตระเวนเดือนละ3,000 กว่าบาทนะนอกจากนั้นแล้วก็มีการตัดชุดให้ฟรีมีอุปกรณ์ให้ใช้อะไรเงี้ยแล้วก็สวัสดิการบาดเจ็บเสียชีวิตอะไรนี่ก็พยายามปรับให้มากขึ้น
16: ครับก็ถือว่าเป็นสวัสดิการและเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนะท่านที่บดีเพราะว่าถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยในการที่จะช่วยในการ
17: ถูกสัตว์ป่าร้ายมีหลายคนครับคนถูกทำร้ายเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาที่แล้วก็ถูกกระทิงชนแล้วก็ป่วยติดเตียงทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้เราก็ต้องช่วยดูแลเขาตลอดมีเยอะมากครับโดยเฉพาะเรื่องของช้างกับกระทิงเนี่ยคนที่ไปผลักดันช้างก็เสียชีวิตจากช้างก็เยอะ
16: ครับดังนั้นถ้าเราจะบอกว่าสิ่งที่ตอนนี้เราพยายามทำทุกอย่างในการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยธรรมชาติก็ยังคงมีสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ต่างๆจำนวนมากที่อยู่กระจายต่างๆถ้าเราพูดถึงความสมบูรณ์ในภาพรวมเลยของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆทั่วประเทศเราณขณะนี้ท่านอธิบดีให้คะแนนยังไงบ้างครับตอนนี้
17: ผมว่าเราไม่น้อยหน้าประเทศไหนนะและการพัฒนางานด้านการพิทักษ์ป่าของเราเนี่ยมักได้รับการชมเชยในระดับโลกเสมอนะครับเรามีกองกำลังที่ได้รับการฝึกฝนมีการลาดตระเวนที่เป็นรูปแบบแผนมีการเอาจริงเอาจังในการบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพื้นที่ป่าที่เราพยายามผลักดันให้เป็นเขตป่าและไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยใน74 ล้านไร่เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศแล้วนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยภายใต้กระแสของการพัฒนาภายใต้กระแสของคนอยากได้ที่ดินทำกินแล้วเราก็พยายามต่อสู้ในการที่ประกาศมาเป็นเขตอนุรักษ์จนดูแลป่าไม้จนดูแลสัตว์ป่าให้มีเพิ่มมากขึ้นตักจนออกมาข้างนอกด้วยซ้ำแล้วก็ทำร้ายทำให้เกิดผลกระทบก็หลายๆพื้นที่เหมือนกันทั้งช้างทั้งกระทิงอะไรต่างๆเป็นต้นถือเป็นความสำเร็จของประเทศไทยฮะเพียงแต่ว่าเราก็พยายามที่จะรักษาระดับของป่าที่มันมีอยู่ตรงนี้ไม่ให้ลดลงนะครับและป่าที่มีอยู่ก็ให้มันสมบูรณ์ นะครับไม่ใช่มีอยู่เฉพาะเนื้อที่แต่ว่าความสมบูรณ์ลดลงเช่นมีการเข้าไปลักลอบตัดไม้อะไรนี้เป็นต้นอันนี้เราก็ต้องดูแลเขาดังนั้นคนที่ดูแลก็คือผู้พิทักษ์ป่านี่แหละครับก็อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพวกเราทั้งหมดเลย
16: ขอบคุณมากครับท่านที่ประดีครับยังไงส่งพลังให้จับให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกนายเลยนะครับที่ปฏิบัติหน้าที
17: ่
16: และก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านอธิบดีครับ
17: ครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับสวัสดีคร
16: ับ ครับสวัสดีครับเราพูดคุยกับท่านอธิบดีอรรถพลเจริญชันสานะครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างที่บอกไปกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่เสียชีวิตนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นป่าในจุดที่เกิดเหตุคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดสำหรับเรื่องของเสือมีเสือโคร่งเนี่ยนะครับทั่วประเทศเราเนี่ยมันประมาณ200กว่าตัวแต่ที่นี่มามีอยู่100กว่าตัวอยู่แล้วถือว่าเกินครึ่งอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นคงต้องรอดูในเรื่องของการตรวจสอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยเสือจะไม่ลงมาในพื้นที่นี้และพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับที่ทำการของสำนักงานด้วยเป็นศาลาต้องดูสาเหตุกันจริงๆว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ตอนนี้ทางด้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆแนวของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ฟังคำแจ้งเตือนของทางด้านของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าท่านที่บอกว่าจะห่างจากจุดเนี่ยถึง14กิโลเมตรก็ตามทีทั้งหมดคือวิธีความคิดในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
18: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
19: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
20: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพรรคประชาธิปัตย์เตรียมดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องสกัดฆ่าข่มขืนปล้นร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมว่าจากกรณีศึกษาคดีสำคัญอย่างป๋องและธงสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการใช้ความเมตตาและช่องว่างทางกฎหมายในปัจจุบันกลายเป็นเหมือนใบอนุญาตที่เปิดโอกาสให้อาชญากรกลับมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนพรรคประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าวโดยมีหลักการสำคัญคือควบคุม3ฐานความผิดร้ายแรงครอบคลุมคดีฆ่าข่มขืนและปล้นซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงในการทำผิดครั้งแรกให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติพร้อมออกหมายเตือนแต่หากกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จะห้ามมิให้ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อเพื่อลดโทษหรือขอพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดและหากยังกล้าทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่3กำหนดให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษในอัตราโทษสูงสุดเท่านั้นและจะไม่มีการลดหย่อนโทษใดๆทั้งสิ้นพรรคเตรียมนำร่างกฎหมายดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อดันร่างพรบฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้จริงเพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างสังคมที่ประชาชนไม่ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอีกต่อไปกกต.สรุปปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีมีผู้สมัครเพียง3คนพรรคภูมิใจไทยส่งอธิการแก้วเครือศรีลงชิงตำแหน่งแข่งพรรคเล็กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมณที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งโดย5วันของการเปิดรับสมัครมีผู้ยื่นสมัครรวม3คนคือหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่หมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยและหมายเลข3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ภายใน7วันนับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งหรือภายในวันที่12สิงหาคมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่3จะประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีชื่อตัวชื่อสกุลผู้สมัครรูปถ่ายผู้สมัครพรรคการเมืองที่สังกัดและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกหาเสียงลงคะแนนไว้โดยเปิดเผยณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่3อุดรธานีและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสบว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว8ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยการประชุมแต่ละครั้งมีการพิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญยืนยันว่าการพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดก่อนที่สำนักงานจะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบและย้ำว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักสุริยะปฏิเสธกระแสข่าวเตรียมวางมือทางการเมืองยืนยันไม่เคยมีแนวคิดดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าจะวางมือทางการเมืองเร็วๆนี้ว่าไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวมีที่มาอย่างไรพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะยุติบทบาททางการเมืองทั้งนี้ยังมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และเชื่อว่ายังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอย่างต่อเนื่องโดยจากนี้จะเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLand.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
2: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ
5: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาบอกเล่าประสาประสานก็แพลตฟอร์มนะครับ 96.5 ไม่ว่าจะเป็น Facebook วิทยุนะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่กระจายไปทั่วโลกของ 96.5 เนี่ยนะครับเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนวันนี้ชื่อว่าจุดพลิกผันจุดพลิกผันภาษาอังกฤษใช้คำว่า tipping point TIPPING POINT จุดพลิกผันเป็นแง่มุมของการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งนั้นมันมีอะไรเป็นสัญญาณมันมีอะไรบ่งบอกและมันต้องทำยังไงก็ต้องเล่าอย่างนี้ครับผลพวงแห่งการเคลื่อนไหว14ตุลาคม2516ก็ทำให้สังคมไทยได้เปิดพื้นที่แห่งเสรีภาพให้แก่การเติบโตของพลังฝ่ายต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับกรรมกรชาวนานักศึกษาประชาชนสามารถจะชุมนุมทางการเมืองได้อย่างเป็นอิสระนี่ในการชุมนุมครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก50กว่าปีล่วงมาแล้วก็จำไม่ได้ครับไม่ทราบว่าเป็นการชุมนุมเรื่องอะไรผมได้พบกับอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์สอนคณะเศรษฐศาสตร์นะครับชื่ออาจารย์ไพฑูรย์สายสว่างเป็นอาจารย์หัวก้าวหน้าวงนั้นเถอะซึ่งมาร่วมชุมนุมด้วยเนี่ยแถวถนนราชดำเนินใกล้ๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะที่พบกันเนี่ยนะครับในที่ชุมนุมหลังจากทักทายกันอาจารย์ไพฑูรย์ก็บอกว่าผมมาเพิ่มจำนวนคนชุมนุมให้กับพวกเราอาจารย์ใช้คำพูดคำนี้นะครับอาจารย์ไพฑูรย์สายสว่างเนี่ยบอกว่าผมมาเพิ่มจำนวนคนผู้ชุมนุมให้กับพวกเราซึ่งผมก็ยังงงๆนะครับว่าเอ๊ะพูดเช่นนั้นมันมีความหมายอะไรมันสื่อความหมายอะไรต้องการจะบอกอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับตอนนั้นก็ยังเด็กหนุ่มมากๆความเข้าใจก็ยังจำกัด

Malcolm Gladwell MALCOLM GLADWELL ชื่อหนังสือนี้แปลว่าจุดพลิกผันทำไมสิ่งเล็กๆสามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันที่ยิ่งใหญ่ได้ทำไมสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ได้ก็เลยพอจะเข้าใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าจำนวนเมื่อประมาณสัก45ปีก่อนนะครับตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆของมีการผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้ก็คนที่มีประสบการณ์ก็รู้ได้ดีนะครับว่าคอมพิวเตอร์มันขนาดใหญ่เท่าฝาผนังห้องอ่ะความหนาก็ราวฟุตครึ่งตอนนั้นมันมีวารสารฉบับหนึ่งนะครับเป็นวารสารในสหรัฐอเมริกาชื่อว่า U.S. News and World Report พาดหน้าปกโตๆเลยนะครับแล้วก็มีรายงานเนื้อในว่าในอนาคตอีกไม่นานผู้คนทั่วไปจะมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดประจำตัวเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกในเวลาอีกไม่นานผู้คนทั่วไปจะมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดประจำตัวภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า personal computer ลองนึกภาพดูครับนะฮะคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ขนาดเท่าฝาผนังห้องแล้วมันจะเอามาติดตัวเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็นับว่าเป็นการคาดการณ์อนาคตที่สุดแสนจะคาดคิดว่าขนาดใหญ่เบ้อเร่องั้นจะพกติดตัวได้ยังไงแต่ในวันนี้ก็พบว่าผู้คนทั่วโลกนี้มีอุปกรณ์นะเช่นนี้อยู่ในมือที่เราเรียกง่ายๆว่ามือถือนั่นเองนะครับติดตัวกันเกือบจะทุกคนรวมทั้งเด็กเล็กด้วยแล้วก็กลายเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ดูเหมือนจะขาดเสียไม่ได้มันมีศักยภาพสารพัดสารพันที่ผู้คนใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติของภูมิปัญญาที่อาศัยประสาทสัมผัสด้วยตาก็คือรูปด้วยหูคือเสียงด้วยสัมผัสคือใจยังขาดแต่กลิ่นนะครับคือจมูกเนี่ยไม่ได้กลิ่นยังขาดแต่รสนะครับลิ้นเนี่ยไม่ได้รสเพราะฉะนั้นรูปเสียงใจเนี่ยได้แต่กลิ่นกับรสเนี่ยไม่ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือนี้เองเราเห็นจำนวนในมุมต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในหลายๆเรื่องแต่ก่อนนี้เราส่งข้อความถึงกันด้วยข้อความสั้นที่เขาเรียกว่า SMS Short Message ก็จำกัดเฉพาะตัวหนังสือครับแล้วก็ไม่สะดวกในการจิ้มทีละตัวเวลานี้ทั้งข้อความทั้งรูปภาพทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงเข้ามาแทนที่โดยผ่านไลน์มีจำนวนมากมายแล้วกระจายกันไปทั่วทั้งโลกเอานึกถึงตอนโควิด19นะโลกปั่นป่วนไปทั้งหมดชีวิตทรัพย์สินสาธารณสุขการเมืองสังคมแต่แล้วระบบการประชุมออนไลน์ที่เราเรียกว่า Zoom รวมถึงการทำงานอยู่กับบ้านที่เขาเรียกว่า Work from Home เนี่ยก็มีผู้ใช้จำนวนมากมายเลยทำให้สองสิ่งนี้นะครับเรื่องการประชุมออนไลน์ Zoom และ Work from Home เนี่ยกลายเป็นวิถีปฏิบัติใหม่ที่ภาษาอังกฤษชอบใช้คำว่า new normal เป็นวิธีปฏิบัติใหม่ของคนทั้งโลกไปแล้วนี่ก็เป็นอนุภาพนะของจำนวนหรือปริมาณที่แพร่กระจายจนถึงระดับจุดพลิกผันที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอนุภาพของจำนวนหรือปริมาณที่แพร่กระจายจนถึงระดับจุดพลิกผันที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Malcolm Gladwellนะเจ้าของทฤษฎีเนี่ยนะครับอธิบายทฤษฎีจุดพลิกผันทิปปิ้งพอยต์โดยบอกว่าความคิดผลิตพันธ์พ
พฤติ

0: มนุษย์แพร่กระจายออกไปได้เหมือนการกระจายของเชื้อไวรัสเมื่อเคลื่อนตัวไปถึงมวลวิกฤตวงเล็บ critical mass คือเมื่อถึงจำนวนหรือปริมาณที่แน่นอนทบทวนนะครับเขาบอกว่าทฤษฎี tipping point เนี่ยนะหรือทฤษฎีจุดพลิกผันเนี่ยก็คือความคิดผลิตภัณฑ์พฤติกรรมมนุษย์แพร่กระจายออกไปได้เหมือนการกระจายของเชื้อไวรัสเมื่อเคลื่อนตัวไปถึงมวลวิกฤตคือเมื่อถึงจำนวนหรือปริมาณที่แน่นอนเราจะอาจจะเทียบนะครับเทียบไปสู่การเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่เหมือนกับการต้มน้ำนึกออกไหมฮะทุกคนต้มน้ำเป็นนะน้ำระเหยกลายเป็นไอก็ต่อเมื่อความร้อนถึงจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสใช่ไหมครับถ้าความร้อนยังไม่ถึงแค่ระดับ 20, 30, 40, 50, 60น้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่อย่างนั้นแหละแต่เมื่อไรที่มันถึง100องศาเซลเซียสมันจะกลายเป็นไอนี่คือการเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่น้ำกลายเป็นไอเมื่อถึงจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสอันนี้เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าพฤติกรรมทางสังคมนั้นไม่อาจบอกจำนวนที่แน่นอนแต่ก็สามารถไปเห็นผลในเชิงประจักษ์ได้นะครับยังไงครับตัวอย่างเช่นการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องให้เครดิตศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจผู้ซึ่งดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง 30-40 ปีแล้วครับถึงแม้ว่าจะมีคนสูบบุหรี่อยู่จำนวนไม่น้อยแต่สภาพก็เปลี่ยนไปนะฮะไม่เหมือนเดิมหรอกเมื่อก่อนนี้เราเข้าไปในร้านอาหารไปเดินห้างสรรพสินค้าไปสถานบันเทิงไปห้องทำงานไปห้องประชุมสัมมนาไปสนามบินบริเวณห้องโถงรอขึ้นเครื่องแม้แต่การขึ้นไปบนเครื่องบินหรือขึ้นไปบนรถบัสก็จะมีนิโคตินควันบุหรี่เป็นของแถมให้กับทุกคนนะครับคนไม่สูบบุหรี่ก็ได้สูดนิโคตินไปด้วยแต่ว่าบัดนี้ควันบุหรี่ในสถานที่เหล่านี้อันตรธานไปหมดแล้วใครอยากจะสูบบุหรี่ก็ต้องจุดไฟสุมควันกันในห้องแคบๆที่เขาจัดไว้เพื่อจะลดทอนอายุของกันและกันนึกภาพออกไหมครับที่สนามบินอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จัดไว้เลยคนสูบบุหรี่เนี่ยไปอยู่อัดอยู่ห้องเดียวกันครับเมื่อก่อนนี้ที่หน้าซองบุหรี่ยี่ห้อพระจันทร์รวงทิพย์เกล็ดทองรวงทองรวมทั้งบุหรี่ฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ลโบโร่ลัคกี้สไตร์ไมล์เซเว่นล้วนแล้วแต่พิมพ์หน้าซองสวยงามแต่บัดนี้หน้าซองเหล่านั้นกลายเป็นพื้นที่ปีศาจเป็นพื้นที่ปีศาจของมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองโรคหัวใจเซ็กเสื่อมชวนให้รู้สึกขยะแขยงยิ่งนักเพราะมันถูกบังคับไว้เป็นกฎหมายเลยนะครับหน้าซองต้องแสดงให้เห็นพิษภัยร้ายแรงของบุหรี่เมื่อก่อนนี้พ่อคนเป็นพ่อพ่นควันบุหรี่ในบ้านโดยไม่ตระหนักรู้ว่าได้ส่งโทษอันตรายจากควันบุหรี่ให้กับแม่ลูกหลานและคนในบ้านแต่วันนี้พ่อเนี่ยต้องหลบมุมนะครับอยากจะสูบบุหรี่ต้องไปแอบสูบในที่ห่างไกลคนอื่นหรือไม่ก็ต้องเลิกสูบไปเลยเพราะว่าลูกเหม็นควันบุหรี่เมื่อก่อนนี้ดูหนังดูทีวีก็เห็นพระเอกสูบบุหรี่จนกระทั่งเด็กหนุ่มทั้งหลายพากันสูบบุหรี่ตามอย่างดาราเพราะรู้สึกว่าถ้าสูบบุหรี่ของพระเอกนั้นเป็นมาตรเทศสุดประมาณเดี๋ยวนี้ไม่มีพระเอกคนไหนสูบบุหรี่ให้เห็นหน้าตามจออีกต่อไปไม่มีเด็กหนุ่มคนไหนมาอวดมาตรสูบบุหรี่ของตนเองเหมือนดังแต่เก่าก่อนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคนสูบบุหรี่ทุกวันนี้กลายเป็นคนกลุ่มน้อยคนกลุ่มน้อยซึ่งไม่เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมคนรอบข้างเราจึงมีพื้นที่สาธารณะที่ปลอดบุหรี่ห้างสรรพสินค้าต้องปลอดบุหรี่โรงพยาบาลต้องปลอดบุหรี่ห้องโถงโดยสารของผู้โดยสารสนามบินหรือที่ สถานีรถไฟฟ้าสถานีรถบัสแต่ต้องปลอดควันบุหรี่เพราะฉะนั้นเราก็มีความสบายใจที่จะไปพ้นจากนิโคตินที่คนอื่นเป็นคนสร้างคนอื่นเป็นคนทำแล้วเราก็สามารถจะหายใจโล่งได้ในทุกที่ทุกที่ที่แต่ก่อนนั้นเต็มไปด้วยควันบุหรี่นั่นเองนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะครับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพระดับผิวเผินของเปลือกนอกตามพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่บนสองบุหรี่เท่านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบเฉพาะกิจระยะสั้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับจิตสำนึกของคนในสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับจิตสำนึกของคนในสังคมในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะไม่กลับไปสู่สภาพเดิมอีกเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่จะมาสูบบุหรี่กันในเดินสูบกันในห้างในโรงหนังในบนเครื่องบินทำไม่ได้แล้วเพราะว่าสังคมชี้ขาดว่าบุหรี่เป็นปีศาจร้ายที่ทำลายชีวิตมนุษย์ไม่ทำลายเฉพาะตัวผู้สูบบุหรี่แต่คนอื่นที่ไม่สูบบุหรี่ก็ถูกทำร้ายด้วยก็ได้รับผลอันไม่พึงปรารถนาด้วยมีกรณีศึกษาอีกเรื่องหนึ่งครับที่นำมาอธิบายได้กรณีศึกษาเรื่องนี้ชื่อว่าลิงกินข้าวโพดลิงกินข้าวโพดลองฟังดูนะครับประมาณสัก60ปีก่อนได้นะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็ไปที่เกาะโชโรชิมะไปที่เกาะโชโรชิมะในประเทศญี่ปุ่นพวกเขาวิจัยพฤติกรรมของลิงครับเขาทำยังไงครับเขานำเมล็ดข้าวโพดหวานไปหวานโปรยบนชายหาดชายหาดหมายความจากชายหาดก็มีทะเลใช่ไหมฮะลงไปก็เป็นทะเลนั่นเองเอาข้าวโพดหวานไปหวานโปรยบนชายหาดปรากฏว่าฝูงลิงก็มาเก็บเม็ดข้าวโพดกินอย่างอร่อยเม็ดข้าวโพดนั้นเมื่อหวานโปรยลงบนผืนทรายเนี่ยครับทรายที่มีน้ำอยู่เนี่ยเพราะคลื่นมันสาดซัดเข้ามาตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะนั้นข้าวโพดมันก็เปื้อนทรายเวลากินก็ต้องเอามือปัดเม็ดทรายออกไปเอามือปัดทรายออกหรือไม่ก็ต้องบ้วนทรายทิ้งหลังจากที่เอาข้าวโพดใส่ปากแล้วหรือไม่ก็กลืนทรายลงไปด้วยคำอธิบายก็คือว่าลิงเนี่ยครับเมื่อกินเม็ดข้าวโพดหวานที่นักวิจัยเอาไปหวานโปรยเนี่ยก็แปลว่าต้องกลืนทรายลงไปด้วยเพราะทรายละเอียดมันติดเม็ดข้าวโพดนั่นเองลิงตัวหนึ่งชื่อว่าลิงโอมิหยิบข้าวโพดเปื้อนทรายแล้วก็เอาไปล้างน้ำทะเลตรงนั้นแล้วก็นำมากินไม่ต้องบ้วนสายทิ้งไม่ต้องปัดสายออกนักวิทยาศาสตร์สังเกตดูว่ามีลิงตัวไหนเอาอย่างบ้างก็มีลิงเพียงวันละตัวหรือสองตัวที่ทำตามแต่ลิงหนุ่มหรือลิงแก่หลายตัวไม่สนใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมครับยังกินข้าวโพดเปื้อนทรายอยู่อย่างเดิมนั่นเองแล้วเช้าวันหนึ่งก็เกิดปรากฏการณ์พิเศษลิงวัยรุ่นตัวหนึ่งเปลี่ยนใจไปล้างเม็ดข้าวโพดอย่างเจ้าโอมิเห็นโอมิทำก็เลยเอาอย่างบ่ายวันนั้นลิงทั้งฝูงก็เปลี่ยนพฤติกรรมล้างเม็ดข้าวโพดกันหมดมันไม่ยากอะไรนี่ครับเอาเม็ดข้าวโพดไปล้างกับน้ำเพราะน้ำมันซัดตรงชายหาดอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าลิงตัวนั้นมันแน่ขนาดไหนก็พบว่ามันก็คือลิงธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นจ่าฝูงไม่ได้แข็งแรงดุร้ายกว่าตัวอื่นเลยแล้วทำไมลิงถึงเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งฝูงเขาก็อธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในเมื่อเกิดภาวะมวลวิกฤตในเมื่อเกิดภาวะมวลวิกฤต critical mass และเกิดจำนวนวิกฤต critical number มูลวิกฤตคือ critical mass critical จำนวนวิกฤตคือ critical number นะซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ของสมาชิกทั้งหมดของสังคมสังคมก็จะเริ่มยอมรับพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกิดการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มที่เหลือทั้งหมดไปสู่สภาพใหม่ทวนนะครับในเมื่อสังคมเกิดภาวะมวลวิกฤตและเกิดจำนวนวิกฤตซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ของสมาชิกทั้งหมดของสังคมสังคมก็จะเริ่มยอมรับพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกิดการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มที่เหลือทั้งหมดไปสู่สภาพใหม่อย่างไรก็ตามมีข้อควรศึกษาจากกรณีกฎหมายกรณีต่อต้านกฎหมายนะฮะนิติศาสตร์กรรมให้เป็นตัวอย่างนะครับมีการชุมนุมของในประเทศไทยเนี่ยในปี2556ต่อเนื่องถึง2557ยาวนานถึง6เดือนนะครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2556ก็เนื่องมาจากสภาผ่านร่างพระบัญญัตินิรโทษกรรมเหมาเข่งนึกออกนะฮะถ้าติดตามย้อนหลังไปดูเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วจำนวนผู้ชุมนุมนับพันคนนะครับในวันแรกที่สถานีรถไฟสำเสนขยายเป็นหมื่นขยายเป็นแสนในวันที่มีการระดมพลังครั้งใหญ่3ครั้งนะครับมีคนเดินขบวนชุมนุมกันครั้งละหลายล้านคนนะครับบางวันถึงประเมินนะสื่อมวลชนประเมินถึง6ล้านคนก็มีนะครับถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญในเวลานั้นจะวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีปฏิบัติการมิชอบในการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีตอนนั้นนายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพแล้วนะครับรัฐบาลเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็ดง่อยคือไม่มีนายกแล้วแต่ก็ยังมีการรักษาเก้าอี้กันอยู่ต่อมาก็เลยเกิดการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557โดยคณะรสช.ที่คนนิยมเรียกว่า3ป.นั่นเองนะครับจำนวนผู้ชุมนุมมหาศาลจึงไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดที่เป็นจุดพลิกผันแต่เป็นปัจจัยส่งผลอย่างมีนัยสำคัญพูดอีกในหนึ่งนะครับถ้าไม่มีการชุมนุมคนจำนวนมากขนาดนั้นการรัฐประหารก็ยากจะเกิดขึ้นได้แกรเปนบอกไว้บอกว่าบริบทแวดล้อมและผู้นำประเด็นมีอิทธิพลต่อจุดหักเหเขาบอกว่าบริบทแวดล้อมและผู้นำประเด็นมีอิทธิพลต่อจุดหักเหโดยจะเห็นได้ว่าจำนวนหรือปริมาณที่มากไม่ได้แปลว่าจะชี้ขาดให้เกิดจุดพลิกผันแกรเปนให้ความสำคัญกับอะไรครับให้ความสำคัญกับหนึ่งผู้เชื่อมต่อภาษาอังกฤษคือคอนเนคเตอร์คือคนที่ทำให้ความคิดแพร่กระจายได้อย่างแพร่หลายสองนักขายเซลแมนขายของเก่งในกรณีการแพร่การเผยแพร่ของสินค้าเครื่องเล่นคาราโอเกะบะหมี่สำเร็จรูปอะไรเนี่ยนะฮะสามผู้เชี่ยวชาญนะมาเฟนคือคนที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อคนหมู่มากสามารถจะนำเสนอสิ่งที่ต้องใจผู้คนจำนวนมหาศาลได้การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพใหม่ต้องผ่านจุดพลิกผันจึงไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่เพียงลำพังเท่านั้นยิ่งในโลกปัจจุบันที่เรียกว่า VUCA World VUCA World ก็เรียกโลกป่วนนะครับคือมีความผันผวนสูงvolatility มีความไม่แน่นอนไม่แน่นอนสูง uncertainty มีความสลับซับซ้อน complexity มีความคลุมเครือ ambiguity สภาวะโลกป่วนเขย่าโลกทั้งใบให้ป่วนไปทั้งหมดตำราทั้งหลายในโลกใช้การไม่ได้ วิสัยทัศน์การวางแผนยุทธศาสตร์ล่วงหน้าทฤษฎีใดๆรวมทั้งจุดพลิกผันล้วนแต่ต้องอาศัยการยอมรับล้วนแต่ต้องยอมรับอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความไม่มีตัวตนซึ่งเป็นพุทธบัญญัติเมื่อ 2,500 กว่าปีล่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัจจัยใดเพียงอย่างเดียวที่สามารถจะชี้ชะตาทุกอย่างได้มีแต่ต้องเข้าใจบริบทของสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงผนวกกับพลังร่วมเติมส่วนที่ขาดลดส่วนที่ไม่พึงปรารถนาออกไปนั่นเองเราเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวหลังเบรกค่อยมาต่อกันครับ
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
5: อ้าวสายต่อไป
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่Shopmania
7: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่ม

0: เร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
1: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
2: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
1: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
2: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
1: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ
5: ์สวัสดีค่ะตอนนี้บอกเล่า965นะคะค่ำคืนนี้ก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ประสานมลิคาพิทักษ์ก็มาฟังข่าวดีของบอกเล่าก่อนค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทค่ะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569เชิญที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจบข่าวดีกันไปแล้วก็เชิญไปรับฟังรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานกับอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ได้เลยค่ะ
6: ก็มาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงหลังเบรกซึ่งก็ถือโอกาสนำเสนอเรื่องของเพลงไม่ว่าเพลงไหนก็ตามนะมันมีลักษณะที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ได้มันสามารถจะให้อารมณ์ความสึกได้มันสามารถสะท้อนจิตใจของหนุ่มสาวของผู้คนทีนี้ยังมีเพลงอีกประเภทหนึ่งคือเพลงเพื่อชีวิตเพลงจากป่าเขาลำเนาไพรเพลงจากสหายที่อยู่ในเขตป่าเขานะครับเราก็จะนึกถึงหงาคารวานนะหรือชื่อจริงเขาชื่อสุรชัยจันทิมาธรเรานึกถึงวงกันมาชนนึกถึงวงโคมฉายนึกถึงวง นั้นวงนี้ซึ่งเข้าไปเมื่ออยู่ในเมืองไม่ได้ก็เข้าป่าเมื่อปี2519แล้วก็ไปอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิวัตินะครับนี่เพลงที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนี่ก็คือเพลงฝากใจสู่นาคอนนี่เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่นักปฏิวัติหรือคนที่เป็นสหายในป่าเขาจะรู้จักเพลงนี้กันดีนะครับคือหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516เพียง3ปีก็เกิดโศกนาฏกรรมกลางเมืองหลวงโดยเฉพาะตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ที่ท้องสนามหลวงใครที่อยู่ในยุคนั้นก็จะนึกออกนะครับใครที่เกิดหลังจากนั้นก็ต้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับว่าเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นั้นนักศึกษาประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันมากมายอย่างทารุณนะครับแขวนคอกับต้นมะขามที่สนามหลวงเอามาเผานั่งยางที่สนามหลวงนะครับอย่างทารุณละว่างั้นเถอะนักศึกษาประชาชนนับเป็นพันคนก็ตะเลิดเข้าป่าไปร่วมกับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในการบังคับบัญชาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับขณะที่ผู้นำนักศึกษาในเวลานั้นมีอยู่18คนนะครับถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหาฉกรรจ์ข้อหาก่อความไม่สงบข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพข้อหาเป็นกบฏภายในภายนอกราชอาณาจักรอีกหลายข้อหานะครับตอนนั้นก็มีบุคคลสำคัญคือคุณสุธรรมแสงประทุมจบเรียนอยู่ที่จุฬาครับเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยธงชัยวินิจกุลนี่ก็เรียนธรรมศาสตร์เวลานี้เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ธงชัยวินิจกุลนะครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนี่ก็เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์นะคุณประยูนอัครบวรคุณมหินตันบุญเพิ่มและคนอื่นๆนะทั้งหมด18คนด้วยกันจากที่คุมขังคือคุกวังขวางนั่นเองนะครับคุณสุธรรมแสงประทุมได้อ่านข้อเขียนของสำเริงคำพระอุที่ส่งเข้าไปให้เป็นข้อเขียนบรรยายถึงชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้จากความเจ็บปวดรวดร้าวของผู้เป็นมารดาหมายถึงชีวิตใหม่เกิดจากความเจ็บปวดรวดร้าวของแม่นั่นเองนะครับคุณสุธรรมบอกว่าไงคุณสุธรรมบอกว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงสลัวนึกถึงแม่แล้วนึกถึงเพื่อนพี่น้องที่พากันเข้าไปต่อสู้อยู่ในป่าผมก็เลยเขียนจดหมายให้กำลังใจพี่น้องในป่าว่าไม่ต้องห่วงพวกเราขอให้ยืนหยัดสู้อยู่ต่อไปเราจะไม่มีวันยอมจำนนแม้ว่าเราจะถูกจำขังอยู่ก็ตามนี่หมายความว่าเขียนออกมาจากห้องขังนะครับคุณสุธรรมแสงประทุมเป็นอดีตส.ส.แล้วก็เป็นอดีตรองประธานรัฐรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยก็ปรากฏว่าจดหมายฉบับนี้นำไปอ่านกันอย่างแพร่หลายในแวดวงฝ่ายปฏิวัติแล้วก็มีผู้นำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยวงเล็บสปท.ก็เป็นวิทยุของฝ่ายปฏิวัติที่คนในเขตป่าเขาก็จะต้องฟังกันทั่วไปและคนที่มีหัวก้าวหน้าในเมืองก็สามารถจะเปิดรับฟังได้นะครับเป็นวิทยุคลื่นสั้นจดหมายแพร่ออกไปอย่างนี้ก็ทำให้ศิลปินคนหนึ่งแห่งวงจรยุทธในภาคใต้นะครับเขาชื่อแสงธรรมดาเป็นนามปากกาเขาเลยนะแสงธรรมดาเขาก็เล่าให้ผมฟังเขาบอกตอนนั้นพวกผมอยู่เขตงาน3จังหวัดในภาคใต้พัทลุงตรังสตูลเขตเคลื่อนไหวก็คือบริเวณเทือกเขาภูบันทัดซึ่งเป็นเขตงานที่มีกองทหารเข้มแข็งมากเรามีค่ายมีการสร้างเรือนพักของเราเองทำการผลิตปลูกผักปลูกมันกินเองเลยผมเองเป็นคนเขียนเพลงอยู่แล้ว โชคดีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีปกรณ์ระวีวรมุงเล็บสหายป่าคือในป่านี้เขาเรียกว่าสหายนะครับคนเป็นเพื่อนเรียกว่าสหายตาอยู่ด้วยเขาเก่งเรื่องการใช้ภาษากวีก็เลยชวนกันแต่งเพลงเป็นการส่งเสียงตอบคุณสุธรรมแสงประทุมนั่นเองสมัยนั้นไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์จะสื่อสารอย่างไรก็ต้องใช้วิธีทำเพลงเผยแพร่ประกรณ์ตกลงเอาด้วยก็เลยแบ่งหน้าที่กันเขียนคนละบรรทัดสลับกันไปเลยผมเริ่มก่อนว่าขอฝากเสียงเพลงจากใจไปสู่นาครประกรณ์ก็ตอบบอกว่าข้ามเทือกสิงโขนห่วงน้ำทะเลกว้างใหญ่แล้วก็ต่อกันไปเรื่อยใช้เวลาตลอดทั้งคืนครับก็ต้องแก้ต้องเกลากันไปเรื่อยๆตลอดทั้งคืนตอนตีสองของคืนนั้นเราต้มถั่วเขียวกินกันเลยแก้หิวรุ่งเช้าก็แต่งเสร็จผมก็ทำนองใส่ผมก็ถามกลับไปถามแสงบอกว่าเอาแล้วคุณเอาทำนองเพลงอะไรมาเป็นพื้นหรือเปล่าแสงก็ตอบว่าผมชอบเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอยู่แล้วก็ฮัมทำนองเพลงประสานกันออกมาเป็นเพลงนี้มันก็ลงตัวพอดีวงจรยุทธเราเนี่ยมีนักร้องหญิง3คนแต่สอเอื้อยสหายเอื้อยวงเล็บสาวิตรีเธอมีซุ้มเสียงแจ่มใสมีพลังก็เลยให้เธอเป็นคนร้องต้นฉบับก็จำได้ว่าบันทึกเสียงกันกลางป่านะตรงเขาแก้วบริเวณเทือกเขาภูบรรทัดนั่นแหละใช้เครื่องอัดเทปโซนี่บันทึกอัดเพลงอื่นๆใส่ม้วนไปด้วยเช่นเพลงไม่รบนายไม่หายจนเนี่ยนะตอนที่ทำเพลงกันทำเมื่อปี2520กว่าเทปเพลงจะไปถึงสถานีวิทยุออกอากาศได้ก็ใช้เวลาเป็นปีทำความเข้าใจนะครับว่าสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นเครื่องมือสื่อสารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นตั้งสถานีอยู่ที่คุนหมิงนะครับคุนหมิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนานคิดดูส่งเทปจากพัทลุงเทือกเขาภูมิทัศน์ไปที่คุนหมิงก็อาศัยเวลาเป็นปีนะครับกว่าจะไปถึงมันไม่ใช่ส่งไปชนีแล้วก็ไปถึงกันได้ภายใน3วัน7วันแต่มันใช้เวลาเป็นปีนะฮะก็ถือเป็นเพลงที่ให้กำลังใจแก่กันและกันว่าไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนสัมพันธ์มั่นใจใฝ่ฝันสักวันคงได้กลับคืนนะไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนสัมพันธ์มั่นใจใฝ่ฝันสักวันคงได้กลับคืนเพลงเนื้อเพลงของฝากใจสุนครเนี่ยคนแต่งเนื้อคือแสงธรรมดาแต่งทำนองคือประกรณ์ระวีวรหรือสหายตานักร้องคือใครนักร้องคือสาวิตรีสิริวุฒิสาวิตรีสิริวุฒิหรือสหายเอื้อยเรามาฟังความไพเราะของเนื้อเพลงนะครับขอฝากเสียงเพลงจากใจไปสู่นาครข้ามเทือกสิงโขนห่วงน้ำทะเลกว้างใหญ่ถึงไกลกันสุดขอบฟ้าภูผาพนาหรือมาขวางกันสายใยสัมพันธ์ผูกพันแน่นแฟนเพราะเรามีรักผูกพันด้วยอุดมการณ์เพราะเรามีรักผูกพันด้วยอุดมการณ์ร่วมใจใฝ่ฝันมั่นในศรัทธายิ่งใหญ่อุทิศชีวิตเลือดเนื้อเพื่อมวลประชาชนไทยนี่คือรักอันยิ่งใหญ่ศัตรูใดๆไม่อาจทำลายนี่ท่อนที่สองนะครับท่อนสองกับท่อนแรกเนี่ยทำนองเหมือนกันแต่พอท่อนแยกเนี่ยก็ทำนองก็จะต่างออกไปไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนสัมพันธ์มั่นใจใฝ่ฝันสักวันคงได้กลับคืนมุ่งไปเถิดนาฝ่าผองภัยด้วยใจระรื่นยิ้มเย้ยกับความขมขื่นยัดยืนท้าทายทมิ่นเนี่ยผมร้องแปร่งนะครับไม่ใช่นักร้องที่เป็นมืออาชีพนะครับ ไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนสัมพันธ์มั่นใจใฝ่ฝันสักวันคงได้กลับคืนมุ่งไปเถิดหนาฝ่าผองภัยด้วยใจระรื่นยิ้มเย้ยกับความขมขื่นยัดยืนท้าทายทมิฬขอให้ศรัทธาเราเป็นเหมือนดั่งดวงดาวทอแสงสกาวพร่างพราวพลังยิ่งใหญ่โหมเพลิงแห่งความคับแค้นที่ยังฝังแน่นอยู่ในดวงใจประสานเสียงเพลงแห่งชัยมุ่งสู่ไทยเสรีนี่คือเนื้อเพลงทั้งหมดของเพลงฝากใจสู่นาคอนนะครับนักร้อง ชื่อสาวิตรีนะครับก็ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นคนสงขลาเรียนที่มหาลัยรามคำแหงก็เป็นนักร้องประจำวงจรยุทธ์ซึ่งเป็นหน่วยศิลป์ของพรรคปฏิวัติหมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับก็ตระเวนเล่นเพลงเพื่อชีวิตอยู่ในเขตทางภาคใต้แล้วหัวหน้าวงก็คือใครคือแสงธรรมดาคนที่แต่งเพลงนี้นั่นเองสาวิตรีหรือสายเอื้อยเนี่ยยังร้องเพลงอีกหลายเพลงนะครับเชิงเพลงมุ่งไปขยายเขตงานก็เป็นเพลงที่สายปัญญาชนคนหนึ่งเป็นผู้แต่งทั้งเนื้อทั้งทำนองและสาวิตรีก็ร้องเข้าคู่กับรังสิตจงชาญสิทโธรังสิตจงชาญสิทโธหรืออาจารย์ป่องนั่นเองนะครับนักปฏิวัติรู้จักกันดีว่าอาจารย์ป่องก็ต้องเรียกว่าทั้งสาวิตรีและรังสิตเนี่ยก็จากไปแล้วหมดลมหายใจไปแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังคงอยู่นะครับเสียงของสาวิตรีก็ยังคงอยู่ซุ้มเสียงลีลาความเป็นนักร้องเพลงปฏิวัติก็ยังอยู่ในหัวจิตหัวใจของสหายทั้งมวลที่เป็นนักปฏิวัติด้วยกันก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเข้าป่าใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนที่เป็นสหายก็เป็นผลพวงจากเหตุการณ์6ตุลาเองนั่นเองนะครับที่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้ มีจังหวะก็ต้องหลบภัยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเขตป่าเขาก็กลายเป็นนักปฏิวัติคนหนึ่งทีนี้การปฏิวัติเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้กับรัฐรัฐหมายถึงรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนั้นก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการเพราะว่าพลเรือเอกสงัดชลออยู่ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยในเวลานั้นยึดอำนาจจาก หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทในเวลานั้นแล้วก็ตั้งนายธนินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของการรัฐประหารนำประเทศไทยซึ่งประชาธิปไตยเบ่งบานมา3ปีตั้งแต่14ตุลา2516แล้วก็ไปจบเอาที่6ตุลา2519 3ปีเต็มๆที่ประชาธิปไตยเบ่งบานการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนของกรรมกรของชาวนาดำเนินไปอย่างเข้มข้นขณะเดียวกันก็ถือว่าความคิดหรืออุดมการณ์ของฝ่ายซ้ายฝ่ายก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเหมาเจ๋อตงคาร์ล มาร์กซ์เลนินรวมถึงนักปฏิวัติที่เป็นฮีโร่เช่นเชกูวาราก็กลายเป็นแนวทางของหนุ่มสาวในยุคนั้นที่เข้ามามีบทบาทสำคัญทางความคิดของคนหนุ่มคนสาวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็อาศัยเพลงเป็นแนวรบทางวัฒนธรรมทำเพลงขึ้นมาสร้างเพลงขึ้นมาเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ขับร้องกันจนกระทั่งกลายเป็น อุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะใช้เป็นแนวรบทางวัฒนธรรมลองฟังดูครับฝากใจสู่นาครเป็นเสียงเพลงจากราวป่าและเป็นเพลงที่ตอบเพื่อนที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในคุก18คนนั่นเองแสงธรรมดาเขียนเพลงตอบสุธรรมแสงประทุมเชิญฟังได้ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ
7: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1400ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้ไปสภามาหรือเปล่า
2: ไปครับ
1: ตั้งแต่กี่โมงคะ
2: โอ้วันนี้ไปช้าเพราะว่ากระทรวงศึกษาธิการนี่ผมไม่ค่อยมีประเด็น มีแต่เป็นประเด็นแบบเป็นภาพรวมเพราะว่าคือมันมีรายละเอียดเยอะแต่ผมก็ได้ถามทางท่านปลัดกระทรวงไปเพราะเป็นกระทรวงที่งบประมาณปี70เมื่อเทียบกับปี69เนี่ยลดลงน้อยที่สุดลดลงแค่ร้อยละ 1.2
1: ทำไมลดลงน้อย
2: ก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของครูเงินเดือนครูเงินเดือนครูมันปาเข้าไปตั้งผมจำตัวเลขไม่ได้หรอก
1: ที่เวลาเราดูอ่ะตัวเลขในงบประมาณนะกระทรวงหนึ่งที่จะโอ้โหได้งบประมาณเยอะอ่ะคือกระทรวงศึกษาธิการ
2: แต่กับสาธารณสุข
1: ค่ะแต่ว่างบอันนั้น
2: ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร
1: ใช่
2: เป็นงบบุคลากร
1: มันเป็นประจำที่
2: ใช่ใช่คือเป็นรายการที่ตัดทอนไม่ได
1: ้ค่ะ
2: เขาทางกรมบัญชีกลางส่งตัวเลขมาเข้ามาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ต้องเผื่อสำหรับการปรับวุฒิเลื่อนขั้นในปีต่อไปซึ่งเฉพาะการปรับวุฒิและเลื่อนขั้นข้าราชการทั้งหมดขณะนี้เนี่ยรัฐบาลต้องเตรียมเงินไว้ 13,000 ล้านอันนี้ไม่รวมถึงพวกค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลอีกเกือบ 400,000 ล้านไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีทั้งข้าราชการที่มีอยู่และข้าราชการที่เกษียณอันนี้มันเป็นก้อนใหญ่รวมๆกันแล้วประมาณ5ล้านคน
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ แต่แฟนคลับรายการฟังหูไว้หูอาจารย์เป็นบรรดาผู้ปกครองอ่ะเยอะมากเลยนะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะส่งคำถามมาในช่วงของถามมาต่อไปแล้วบางครั้งก็แสดงความคิดเห็นค่ะว่าเขาอ่ะอยากให้ประเทศไทยมีการยกระดับเรื่องของการศึกษา
2: คือมันพูดยากอ่ะผมก็ให้โจทย์ตอนท้ายไปนะผมบอกว่าคุณไม่ต้องไปบ้าเห่ออะไรกันมากหรอก
1: กับอะไรอ่ะคะ
2: จบตีต้องไปจบโทจบเอกถ้าคุณไม่ได้เป็นนักวิจัยไม่ได้เป็นอะไรคุณจะไปเรียนหาอะไรแล้วปริญญาเอกอะนอกจากคุณไปปรับพุทธเท่านั้นเอง
1: แล้วเราต้องเรียนยังไงอะ
2: คือเรียนน่ะคือวิชาที่มันต้องเรียนสำหรับมนุษย์ในการจะอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันมี2สายนะสายที่จะไปทำเป็นอาชีพกับสายที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ
1: ์ค่ะ
2: แต่แน่นอนน่ะคุณอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้อง1วิชาคำนวณคณิตศาสตร์เนี่ยคุณต้องรู
1: ้ค่ะ
2: บวกลบคูณหารได้คิดเลขได้ขายของซื้อของทอนเงินเป็นรับเงินมารู้ว่าเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: นะไม่ต้องไปลึกอะไรมากหรอกสองอ่านฟังเขียนพูดภาษาของตัวเองอ่ะให้คล่อง
1: สุจิปุริแล้วเนี่ยนะ
2: ไม่ใช่ไม่ต้องสุจิปุริหรอกเพราะว่าอะไรเพราะมันมีคนจำนวนมากที่อ่านได้ขอโทษพูดได้ฟังได้แต่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวอเมริกาเนี่ยเยอะมากพูดได้เนี่ยเหมือนกับเราพูดภาษาจีนได้แต่เราเขียนภาษาจีนไม่ได้ฟังภาษาจีนได้เขียนภาษาจีนไม่ได
1: ้
2: มันต้องลงถึงขนาดนี
1: ้
2: ต้อง4อย่างอ
1: ่
2: านพูดเขียนฟังเนี่ยต้องได้ครบแต่จะลึกขนาดไหนจนไปถึงวรรณกรรมนั้นเป็นเรื่องอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องของภาษาแล้วก็อีกอันก็คืออาชีพเฉพาะทางถูกไหมคุณอยากจะเป็นอะไรก็เอาแค่ไหนนะบางอันมันไม่ต้องไปเรียนสูงผมมีคนที่เขาทำล้างแอร์นะผมเห็นเขามา15ปีเนี่ยตั้งแต่ต้องเนี่ยจนแม่งมีเงินมากกว่าผม
1: เหมือนกันอาจารย์คนซ่อมรถยนต์อ่ะเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ใช่แต่ว่าก็คือเราก็ไปมองว่าอันเนี้ยไม่นั่นแต่จริงๆอ่ะมันอันนี้คือเรื่องของอาชีพ
1: ค่ะ
2: มันก็มีทางไปในเรื่องของอาชีพไม่ใช่จะไปรับราชการอย่างเดียวไม่ใช่จะเป็นพนักงานอย่างเดียวต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นเจ้าของธุรกิจจะเล็กจะใหญ่จะกลางอะไรเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเจ้าของร้านอะไรพวกนี้เพราะเราไม่เอาแล้วที่เป็นลูกจ้างเนี่ยถ้าเป็นลูกจ้างเนี่ยชีวิตมันแบบนึงรุ่นผมมันไม่มีทางเลือกก็ต้องไปทำงานเอกชนหรือไม่ก็ไปรับราชการแต่ผมเลือกไม่รับราชการตั้งแต่วันเดย์วันละถ้าผมรับราชการผมก็เป็นระดับอย่างน้อยอธิบดีอ่ะ
1: ค่ะ
2: ยังไม่มีอะไรเลย
1: เ
2: ไม่ต้องพูดอ่ะน
1: ะ
2: ที่คุยได้จริงเพราะที่เห็นอยู่แม่ก็เป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลหัวหน้าคณะในศาลฎีกามันก็ความรู้สติปัญญาไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่นี่หว่า
1: ตอนนี้มีแต่คนเชียร์ในคอมเมนต์บอกว่าอยากจะไปเป็นรัฐมนตรี
2: จะบ้า
1: เลยรัฐมนตร
2: ีไม่คุณต้องเข้าใจนะว่าผมไม่
1: เอา
2: ผมไม่เอาให้ผมเป็นรัฐมนตรีแถมเงินให้ผม100ล้านมึงไม่ไปเลยผมจะบอกให้
1: เพราะอะไรคะ
2: คือผมไม่มีความสนใจเรื่องชีวิตทางการเมืองแบบนั้นแล้วคนไม่รู้หุ้นส่วนชีวิตผมห้ามเด็ดขาด
1: ค่ะ
2: งั้นเรื่องมันจะเข้าไปในบ้านแล้วคุณเป็นคนสาธารณะแม่งก็เหมือนส้วมสาธารณะ แม่งถูกย่ำยีถูกไหมไม่ล้างด้วยหอกหัก
1: เหมือนเราเป็นสื่อไหมอาจารย์นี่เขาบอกว่าเป็นบุคคลสาธารณะ
2: ผม

0: ได้ทำได้3คิดเป็นทำได้4คิดได้ทำเป็น
1: แค่นี้เลย
0: แค่นี้พอ
1: ค่ะ
0: คนที่คิดเป็นทำเป็นคิดเป็นทำได้คิดได้ทำเป็นคิดได้เป็นการหาตังค์แม่งเป็นเรื่องขี้หมาไม่บอก
1: แม่ให้เริ่มจากจุดนี้ก่อนเงินจะมาเองนะ
0: ตังค์แม่งอยู่ในถนนเนี่ยไปเก็บเอาเลยนะเต็มไปหมดเลยคุณมองไม่เห็น
1: เอออาจารย์แต่ว่าตังค์ก็เลือก
0: เนี่ยเรื่องการศึกษามันไม่พาไปถึงจนนั้นก็ได้แบบกระพร่องกระแพงใช่ไหมนี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกเอานะเรื่องนี้ก็คุยนะ
1: หนึ่งนุ่นชอบวันนี้ที่อาจารย์บอกว่าคนเราเวลาที่ต้องเรียนเอาหลักๆเลยมันมีสายอาชีพใช่ไหมคะกับอีกอันนึงคือสายที่ทำให้เป็นคนโดยสมบูรณ
0: ์ไม่ไอ้นั่นมันก็ยากมันก็เป็นทองไปทั้งพระท่านก็เรียกว่าหลักไตรสิกขา
1: ค่ะ
0: ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม
1: กว่าจะได้ปัญญายากมากเนาะ
0: คนอ่ะถ้ามันคิดเป็นอันนี้คือปัญญา
1: ค่ะ
0: ทำเป็นก็เรื่องของเรื่องการลงมือใช่ไหมอันนี้เป็นประสบการณ์หลังจากผ่านไป70ปีข้าพเจ้าก็ได้ซาโตริว่าเออจะไปเรียนมากทำไมเมื่อก่อนเรารู้สึกมันมีปมด้อยผมเนี่ยจบปริญญาตรีมหาลัยไทยlocal made 100%
1: แบบ 100% เลยนะ
0: 100% เลย
1: ค่ะ
0: ถามว่าเคยคิดเรียนปริญญาโทผมไปเรียนผมสอบปริญญาโทที่จุฬาเนี่ยผมไปเรียนได้ปีเดียวผมก็เลิกละ
1: ค่ะ
0: ผมสอบปริญญาโทไปเรียนที่เกษตรผมเรียนได้แค่3เรียนได้แค่เทอมเดียวเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์ที่สอนวิชาที่ผมไปเรียนปริญญาโทที่เกษตรเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วนะผมไม่ระบุชื่อท่านเจอหน้าผมไปเรียนท่านแปลกใจมากแล้วท่านก็พูดกับผมวิลาเธอจะมาเรียนทำไม
1: แต่น้องๆหนูๆฟังแบบนี้แล้วอะค่ะจริงๆแล้วอะต้องฟังให้ครบประโยคนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์เขาจะพูดแบบนั้นก็ตามจริงแต่วัดปฏิบัติของเขาอะโอเคเขาอาจจะไม่ได้บอกเออไม่ได้สนใจอะไรเหล่านั้นอะแต่วัดปฏิบัติของเขาก็คือการอ่านทุกวันแล้วเวลาศึกษาเรื่องอะไรก็คือลึก
0: ก็ลึกเท่าที่มีความปัญญาเท่าที่มีความสามารถแต่ก็เหลือเฟือถ้าถามผม
1: ค่ะ
0: คราวนี้กลับมาเรื่องบ้านเมืองนะ
1: เราม
0: าค
1: ุ
0: ยเรื่องตัวเองผมก็ตาย
1: ไม่ใช่ถ้าเรามีปัญญาปัญหาหลายๆอย่างมันจะไม่เกิดอาจารย์อย่างน้อยๆเนี่ยเราจะรู้จักแยกแยะหลายๆอย่างได้อย่างเราเสพข่าวในทุกวันนี้ค่ะประเด็นเรื่องของการเมืองคนจะแยกแยะไม่ออกเลยว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือข่าวลืออันไหนคือข่าวอ้างเวลาที่พูดถึงเรื่องของการเมืองเราต้องพูดทั้งสองฝั่งนะอาจารย์ทั้งรัฐบาลและค้าน
0: นั่นก็เรื่องนึงแต่เพราะก็ต้องดูว่าจับประเด็นให้ได้มันเป็นเรื่องอะไร
1: ค่ะ
0: อย่าพึ่งไปรีบมีความรู้สึกไอ้ความรู้ข้อมูลกับความรู้สึกเนี่ยมันมาพร้อมกันแต่เราต้องทำให้มันช้าลงสโลโมชันยกตัวอย่างอันเนี้ยข่าววันเนี้ยศาลฎีกาตรวจหลักฐานคดี44 ส.ส.พรรคก้าวไกลตัดสวนพยานปากสุดท้าย18พฤษภาคมปีหน้า
1: อ
0: ันนี้เรื่องคดีที่ยุบพรรคใช่ไหมแล้วมีปปช.อันหนูจะเล่าให้ฟังคนอ่านนิดเดียวแล้วคิดต่อเลยเฮ้ยไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่เอาข้อมูลก่อนข้อมูลที่ว่าก็คือเนี่ยวันนี้ศาลฎีกานัดตรวจคดี
1: ค่ะ
0: ปปช.ฟ้อง44 ส.ส.พรรคก้าวไก่อดีตพรรคก้าวไก่ตอนนี้เขาเป็นพรรคประชาชนฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงจากที่ไปลงชื่อเพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เห็นไหมเน
1: ี่
0: ยอันนี้คือต้นเรื่องมันมีการส่งเรื่องจากปปช.ไปศาลฎีกาศาลฎีการับเรื่องวันนี้ก็เป็นการตรวจพยานหลักฐานของผู้ร้องปปช.ของทนายผู้มอบอำนาจจากทางนี้ก็มาแล้วก็ป๊าบสรุปความว่าศาลก็สอบความคู่ความแล้วแถลงคู่ความก็แถลงข้อเท็จจริงเสนอพยานหลักฐานในเบื้องต้นก็ปรากฏว่าศาลกำหนดว่าจะไต่สวนผู้ร้องคือปปช.ที่จะผู้ร้องพยานของผู้ร้องเนี่ย
1: ค่ะ
0: 9ปาก4นัด9ปาก
1: ค่ะ
0: ไต่สวนนัดแรกใครสนใจก็ไปฟังในศาล25สิงหาคม
1: ค่ะ
0: ส่วนพยานผู้คัดค้านก็คือ44 ส.ส. 44อดีตส.ส.และปัจจุบันเป็นส.ส.พรรคประชาชน12คนเนี่ยเขาส่งพยานมาพยานที่จะมาให้ปากคำคัดค้านคำร้องของปปช.ให้ศาลตัดสินเนี่ย
1: กี่ปากคะ
0: เขาจริงๆเขาส่งมามากกว่านั้นแต่ว่าจำนวนที่ตกลงกันแล้วมันมีซ้ำซ้อนเนี่ย60ปาก
1: ค่ะ
0: ก็เป็นผู้คัดค้าน

0: เองคือตัวคนที่ถูกดำเนินคดีเองเนี่ย25ปากก็คือ25คน
1: ค่ะ
0: เป็นนักวิชาการ15คนเป็นคู่อยู่ในเหตุการณ์20คน
1: ค่ะ
0: 20ปากส่วนถึงเวลามันจะมาครบไม่ครบในอีกเรื่องนึงกำหนดไต่สวนพยาน17นัดเพราะเขาเยอะจะเริ่มไต่สวนนัดแรกพยานฝ่ายผู้ค้าน3พฤศจิกายนนัดสุดท้าย18พฤษภาคม2570ก่อนนัดมาฟังคำพิพากษา
1: โอ้โหงั้นคดีนี้มันก็ลากยาวจนปีหน้าเลยนะ
0: อันนี้สำหรับพยานของฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ผมไม่รู้ว่าใคร
1: ค่ะ
0: แล้วผมอาจจะถ้าจะตามต่อก็รู้แหละแต่ตอนนี้ไม่ตามเอาแค่ส่วนของพยาน60ปากทางฝ่ายผู้ถูกดำเนินคดีหรือผู้ที่ถูกร้องเนี่ยเขาแบ่งกันเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้คัดค้านตัวเขาเองเลยซึ่งเป็นอดีตส.ส.คิดว่าอย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เองหัวหน้าพรรคก้าวไกลคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิซึ่งเขาเป็นอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลแต่ปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาชน
1: ค่ะ
0: น่าจะมีการเบิกความด้วยตัวเองในศาลส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยน่าจะเป็นนักวิชาการ
1: ค่ะ
0: ทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสตร์ซึ่งก็จะให้ความเห็นทางวิชาการที่มากไปกว่าประเด็นทางข้อกฎหมายแบบสั้นๆคุ้นๆ
1: ค
0: ่
1: ะกลุ่มที่3
0: กลุ่มที่3คือคนที่อยู่รู้เห็นในเหตุการณ์ในแต่ละที่ที่ถูกพาดพิงนะนั้นก็ใครจะมาอะไรก็สุดแท้แต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้การนัดไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้อง
1: ฝั่งของปปช.
0: เริ่ม25สิงหาคม4นัด9ปาก
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นการไต่สวนแบบต่อเนื่องนอนสต็อปไม่ใช่แบบมาขอพอสไม่ได้นอนสต็อปทางฝ่ายผู้คัดค้าน60ปากเนี่ยไต่สวน17นัดเริ่ม3พฤศจิกายนก็หมายความว่าไต่สวนผู้ร้องจบตามด้วยไต่สวนผู้ถูกร้องซึ่งก็จะดำเนินไปประมาณเดือนกลางเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นศาลก็จะแรปอัพฝ่ายพยานโจทย์ฝ่ายพยานจำเลยสำนวนที่ส่งมาสำนวนที่คัดค้านเอามากองรวมกันผมจำไม่ได้เลยว่าคดีนี้ผู้พิพากษาศาลฎีกาใช้กี่คนนะองค์คณะผมไม่ได้ตามละเอียดนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นการตัดสินทีเดียวจบนะไม่ใช่แบบศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ไม่ใช่นะศาลฎีกาเลยถ้าปกติถ้าเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยองค์คณะน่าจะ9คนแล้วก็ใช้ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่คัดมาทางศาลก็ต้องคัดมาคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราสนใจคืออะไรก็เท่ากับว่าคนที่เป็นส.ส.พรรคประชาชนปัจจุบันหน่วยจะเป็นณัฐพงษ์หน่วยจะเป็นสิริกัญญาหน่วยจะเป็นสุรเชษฐ์หน่วยจะเป็นใครต่อใครที่อยู่ในบัญชีที่เขาเป็นส.ส.อยู่ตอนนี้ทั้งที่เป็นส.ส.เขตเลือกตั้งแล้วก็ส.ส.บัญชีรายชื่อเขาก็ไม่ต้องกังวลสามารถทำงานไปได้จนถึงอย่างน้อยก็ปกติถ้าปิดการไต่สวนแล้วก็จะต้องกำหนดวันนัดมาฟังคำตัดสินผมก็ไม่รู้จากวันที่18พฤษภาเนี่ยจะนานไหมสมมติว่าศาลบอกโอเคอีก2เดือนมาฟังก็ประมาณพฤษภาคมกรกฎาค
1: ม
0: สมมติอย่างนี้นะก็ถึงตอนนั้นก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้เขาก็โอเคสบายๆก็ทำอะไรกันไป
1: ก็ทำให้เราเห็นถึงทำ
0: ใน
1: เวลา
0: อันนี้สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันคลุมเครือมาตั้งแต่ต้นว่าจะจบแบบไหนใครอะไรยังไงก็นี่ก็จบละถือว่าขั้นตอนการไต่สวนพยานผู้ร้องและพยานผู้ถูกร้องกำหนดละ นาฬิกามันก็เดินละแต่ว่าคำตัดสินของศาลฎีกาในคดีจริยธรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะมันไม่ใช่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งคำว่าแผนกคดีอาญาเนี่ยถ้าคดีอาญาเนี่ยมันก็มีจำคุกคุมขังอะไรแต่นี้จะเป็นการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตัดสิทธิ์ทางการเมืองในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือตัดสิทธิ์ทางการเมืองในฐานะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจำได้พิธาโดนไป10ปีของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมที่ยุบพรรคก้าวไกล3คนหลักของเขา
1: คุณธนาธร
0: ปิยบุตร
1: คุณช่อพันนิกา
0: ที่โดน10ปีแต่มันอีกการนึงเอาเป็นว่าสรุปความว่าไม่มีเรื่องจำคุก แต่เป็นถ้าผมผิดก็ต้องขออภัยนะผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะนะเอาเป็นว่าประเด็นก็คือว่าเพ่งเล็งไปที่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองโอเคศาลจะออกมายังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ประเด็นก็คือว่าจากนี้ไปอ่ะ1ปีเขาก็ทำงานการเมืองกันไปโดยสบายใจแล้วก็จะได้ถ้าศาลออกมาเป็นคุณก็ทำงานต
1: ่
0: อถ้าศาลตัดสินออกมาเป็นโทษก็จบชีวิตทางการเมืองชั่วคราวศาลจะตัดสินทั้ง44คนเหมือนกันหมดไหมก็ไม่รู้จะมีการแยกกลุ่มไหมไม่ทราบก็ต้องไปรอการไต่สวนซึ่งถ้าผมว่างผมไปนั่งฟังทำไมมีปัญหา
1: ได้
0: ทำไมจะไม่ได้ก็ทำเรื่องขอเข้าไปสิเขาไม่ได้ห้ามศาลไม่ได้ห้ามนี่หว่า
1: อ๋อหรออ
0: ้าวทำไมล่ะอยากไปก็แต่งตัวให้ดีๆหน่อยไม่ใช่ล่างเท้าแต่ใส่กางเกงขาสั้นไปงั้นไม่ได
1: ้
0: ศาลไล่ออกมาจากศาลไล่ออกมาคุณเคยไปศาลไหม
1: ไม่เคยไม่
0: ผมไม่เคยไปไม่ใช่ไปดิไปนั่งดูบัลลังก์เป็นอย่างนี้ข้อพยานเป็นอย่างนี
1: ้
0: ต้องไปดูไม่ใช่ดูแต่หนังแม่งไม่ใช่นะคุณ
1: บรรยากาศมันต่างกันเลย
0: ต่างกันสิพี
1: ่
0: ห้องแต่ละห้องก็ไม่เท่ากัน
1: ถ้าไปในทางที่คุณก็น่าไปอยู่ค่ะแต่ถ้าไปในทางที่โทษนี่ก็หวั่นใจ
0: ชีวิตผมนะผมจะบอกคุณนะผมไม่เคยฟ้องใคร
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่เคยมีใครมาฟ้องผมฟ้องผมนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ไปร้องเรียนร้องแลกแขกกระเชอไม่เกี่ยวกับผมนะ
1: คนละอย่างนะ
0: ไปร้องให้คนอื่นมาดำเนินการกับผมนี่กับมาดำเนินการกับผมโดยตรงนี่ไม่เหมือนกันถ้าจะชกกันก็มาตั้งการชกกันไม่ให้เรียบร้อยไปเลยดีกว่า
1: แต่อาจารย์เขาบอกอยู่นะคะใครทำอาจารย์เนี่ยเขาเหมือนทำ
0: ใช่คุณต้องระวังนะคุณทำเนี่ยมันเหมือนเทวทัตเนี่ยผมจะบอกให้
1: มันเป็นยังไงนะ
0: เอ้าคุณไปกิ้งหินใส่พระเจ้าเนี่ยจะตกนรก
1: ทำอาจารย์เหมือนทำพ
0: ระนี่ผมไม่ได้ผมเป็นนะแต่ว่าผมเล่าให้ฟังในพระไตรปิฎกพระในพระวินัยปิฎกอ้าวตอนที่พระเทวทัตน่ะ
1: ค่ะ
0: จะสำนึกผิดน่ะจะมาหาพระเจ้าให้คนใส่เปมาเน
1: ี่
0: ยพอจะมาถึงพระเจ้าเนี่ยแผ่นดินยุบสุบ
1: ค่ะ
0: ไปอ่านดูในพระวินัยปิฎกตรงน
1: ี้ใครที่คิดไม่ดีเนี่ยสำนึกผิดแทบไม่ทันเลยนะคะอาจารย์เขามีหลายโฟลเดอร์นะคะวิทยาศาสตร์อะมีบ้าพารามีเซียมก็มีไตรปิฎกก็มีค่ะอาจารย
0: ์
1: อันนี้คือมูฟและก็จังหวะของฝ่ายค้านที่สำคัญนะ
0: คือมันมองได้หลายอย่างมันมองได้ในแง่ว่ามันก็เหมือนกับการปลดความกังวลและความทุกข์ทางใจของคนทั้ง44คน
1: ค่ะ
0: ว่ามีเวลาแล้วก็ได้ต่อสู้อย่างเต็มที
1: ่
0: ส่วนคนที่เป็นส.ส.อยู่แล้วเขาก็มีเวลาทำหน้าที่ at least 1ปีแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีสมมุติว่าตัดสินออกมาแล้วทั้ง12คนที่เป็นส.ส.ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็หมดสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็หมดไปสิบคนที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อก็คนที่อันดับตั้งแต่อันดับที่34หรือ35นี่ก็ล่นขึ้นไปไม่ได้ทำให้จำนวนส.ส.ของพรรคประชาชนลดลงยกเว้นไปแพ้เลือกตั้ง2เขตเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและเป็นส.ส.เนี่ยถูกตัดสินทางการเมืองก็ทั้งจริงก็เต็มที่หายไป2คน120หรือ118มันก็ยังมีพลังในการจะทำงานส่วนจะทำได้บ้างน้อยแค่ไหนในอีกเรื่องนึงอันนี้คือสรุป
1: ค่ะแต่นุ่นอยากคุยต่อในปีของพรรคฝ่ายค้านนะพรรคประชาชนก็อยากคุยต่อประชาธิปัตย์ด้วยกล้าทำด้วยค่ะแล้วก็ปีของรัฐบาลด้วยแต่ช่วงหน้าคุยให้ฟังกันนะคะคุยพลังของปีกฝ่ายค้านกันต่อเอาที่พรรคประชาชนก่อนค่ะอาจารย์พลังก็ยังไม่หมดจริงๆอ่ะก็โดนหันมาโดยตลอดเลยนะคะ
0: ฟอไปเยอะ
1: ห
0: ลายคนเบิร์นเอาหมดใจ
1: ค่ะ
0: กับสิ่งที่เป็นเขาก็ต้องไปปลุกขวัญกำลังใจกันเองนะผมอยู่วงนอกผมไม่เกี่ยวแต่ก็เจอเขาเป็นกรรมาธิการบ้างเป็นส.ส.แวะมาคุยโอเคก็ว่ากันไปเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคเขาแต่เรารู้จักแล้วก็คุยกันเขาก็นับถือผมนะอาจจะเป็นเพราะผมอายุมากนะเป็นรัตตัญญูผ่านโลกมาเยอะทำใจได้
1: โอเค
0: กับเรื่องบางเรื่องที่มันทำใจไม่ได้ผมทำใจได้
1: และพรรคประชาชนนะอาจารย์เขาจะกู้วิกฤตในพรรคของเขาได้
0: ผมเคยพูดก่อนการเลือกตั้งแล้วพวกคุณไม่เข้าใจกันผมบอกว่าหลังการเลือกตั้งพรรคประชาชนจะมีการลอกคราบคุณเห็นว่ามันลอกคราบกันหลายมีเรื่องทะเลาะกันนี่คือสภาพของการลอกคราบการลอกคราบมันยังไม่จบก็ต้องรอให้มันลอกคราบจบก่อนซึ่งการจะลอกคราบจบก็คือผลการตัดสินของศาลฎีกาเรื่องคดีจริยธรรมร้ายแรง ของอดีตสสพรรคก้าวไกล44คนซึ่งเป็นสสพรรคประชาชน12คนในปัจจุบัน
1: หมุดนี้คือสำคัญเลย
0: สำคัญเลยแล้วมีเวลาเตรียมใจ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับว่าถ้าคือมันไม่ใช่ไปยืนเกาะขอบเตียงไอ้นั่นหมายความว่ามันจะเตะมันจะเดทแล้ว
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังอยู่ในลักษณะที่ประคองส่งตัวไปยังมีความหวังว่าหมอจะผ่าตัดได้เรียบร้อยใช่ไหมหรือไม่ก็ผ่ามันยังไม่ได้ผ่าเลยเอาง่ายๆ
1: ค่ะอันนี้น้ำหนักของฝ่ายค้านนะคะก็มีน้ำหนักมากทีนี้ของฝ่ายค้านเองก็ต้องพูดถึงกล้าทำประชาธิปัตย์ด้วยค่ะ
0: กล้าทำเขาเงียบเพราะเขาก็รอจังหวะจะเข้าร่วมรัฐบาลถ้าพรรคเพื่อไทยเพียงพรำมันมีแค่นั้นเหรอไม่มีอะไร
1: แม้คุณธรรมนัสจะออกมาพูด
0: ไม่เกี่ยวหรอกเพราะไอ้เรื่องนี้พูดนะไม่ต้องไปฟังคือการเป็นพรรคพรรคประชาชนเนี่ยถ้าถามว่า strategy ที่มันจะเป็นไปไม่ได้คือเป็นได้แค่พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลจะเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลเนี่ยยากที่จะเกิดขึ้นยากถึงยากมากแต่ก็มีบางคนเชื่อว่าได้นะแต่ผมเฉยๆนะมันต้องผ่านอะไรหลายอย่างนะพรรคกล้าทำก็เป็นพรรคฝ่ายค้านที่สนใจจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ในเมื่อทางพรรคภูมิใจไทยเขามีส.ส. 193คนเนี่ยเขาก็เลือกที่จะเอาพรรคที่มีปัญหาเขาน้อยที่สุดเขาก็เลือกระหว่าง2พรรคเนี่ยถ้าเลือกพรรคกล้าทํามันไม่พร้อมต้องไปเอาคนอื่นมาถ้ามีกล้าทํามันจะไม่มีพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเพราะเขาบอกแล้วเขาไม่เอาถ
1: ู
0: กมั้ยงั้นมันก็เป็นความเสี่ยงของจะหาเป็นนะก็โอเคก็เลือกนี่แหละเลือกเอาไอ้พรรคเพื่อไทย70กว่าคนรวมกันแล้วขี้หมูขี้หมาก็เกินครึ่งแล้วก็ไปเก็บตกหล่นๆมาสัก10กว่าคนใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์มันจะมีก็ต่อเมื่อมันมีปัญหาไอ้ที่บอกว่ากล้าทำจะไปจับมือกับอะไรเพื่อไทยอะไรให้
1: ส้ม
0: เสียสติ มันใช้วิธีคิดแบบตรรกะประหลาดก็เขาบอกแล้วเขาไม่ร่วมรัฐบาลกัน
1: อ้าวแต่การเมืองมันก็
0: ไม่ใช่อันนี้
1: แต่นักการเมืองเขาชอบพูดกันแบบนั้น
0: ไม่ใช่ก็มันไม่ก็เอาว่าไม่ใช่ก็แล้วขี้เกียจอธิบาย
1: โอเคโอเคแล้วพรรคประชาธิปัตย์ล่ะคะอาจารย์
0: ประชาธิปัตย์เนี่ยน่าผิดหวัง1จำนวนส.ส.ไม่ได้มากอย่างที่คิด21คนแล้วใน21คนเนี่ยเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อน่าจะเกินครึ่งผมจำตัวเลขไม่ได้นะ10คนหรือ11คนหรือ12คนอะไรพวกนี้การไม่มีฐานส.ส.เขตเลือกตั้งเนี่ยเมื่อไหร่ที่คนไม่เอาไม่ไปเลือกปาร์ตี้ลิสต์ก็หายไปจบ
1: ค่ะโอเคเอาแน่ละ
0: อันนี้ถ้าเกิดจะดีจะดูจริงๆอ่ะต้องดูว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยที่เขามีพรรคเล็กพรรคน้อยมารวมกันเนี่ยเขาจะหลอมได้สำเร็จไหม
1: ค่ะ
0: คุณก็เห็นเขาก็พยายามแซะใช่ไหมว่าให้คุณอนุทินมีปัญหากับคุณพิพัฒน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีคนอื่นที่เป็นมาจากกลุ่มต่างๆไม่แฮปปี้จริงๆคุณลืมพรรคฝ่ายค้านบางพักไปแล้วก็ลืมพักฝ่ายรัฐบาลบางพักไปเช่นพักพลังประชารัฐ
1: ไม่เงียบเลยอ่ะ
0: ไม่มีรัฐมนตรีพ
1: ัก
0: ประชาชาติไม่มีรัฐมนตรีนี่เรารู้เข้าไปแล้ว8คนแล้วเห็นไหมเป็นอะไรใช่ไหม
1: แล้วก็ไม่ได้มีในข่าวสักเท่าไหร่นะจะไม่ได้เป็นข่าวสักเท่าไหร่
0: เขาก็มีระบบของเขาอะแล้วก็มีพักเศรษฐกิจ3คนอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พักไทยรวมพลังเนี่ยเขาไม่เอานะมีส.ส. 6คนหรือ5คนผมจำไม่ได้เออเขาให้ไปเตะไปอยู่กับฝ่ายค้านมันมีเรื่องเฉพาะพื้นที่ด้วยเพราะว่าเขาเติบโตในพื้นที่อีสานใต้อีสานใต้มีจังหวัดอะไรล่ะอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และ
1: บุรีรัมย์ไหม
0: เออ
1: จังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเออบุรีรัมย์สุรินทร์แถวนี้เป็นจังหวัดใหญ่ๆมากเลยอ่ะอุบล
0: ไม่รวมโคราช
1: ค่ะ
0: โคราชด้วยที่ถือว่าอีสานใต้เราก็ต้องรวมโคราชอ
1: าจารย์เวลาที่เราเห็นบางอย่างบางจุดมันดูนิ่งๆไงแต่มันเป็นคลื่นใต้น้ำอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เรามองไม่เห็นน่ะ
0: คือมันไม่ใช่มองไม่เห็นหรอกเราไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้เป็นคนที่เดินเกมทางการเมืองคนเดินเกมทางการเมืองเนี่ยเขาย่อมรู้อะไรมากกว่าเราที่เป็นผู้สังเกตการ
1: ค่ะ
0: พูดแบบไม่เกรงใจพรรคพวกเนี่ยการเข้าถึงความเป็นจริงทางการเมืองของพวกเราที่ทำสื่อในปัจจุบันเนี่ยทำไม่ได้ลึกเท่ากับคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะผิวมาก มันจะจับแพะชนแกะคิดเอาเองซะเยอะ
1: ค่ะ
0: จินตนาการทางการเมืองมีได้แต่ต้องมีข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เขาเรียกว่าฐานข่าวสมัยนี้สิ่งที่ขาดคือฐานข่าวในเมื่อไม่มีฐานข่าวคุณจะปักเสาคุณจะทำบ้าน
1: ค
0: ุณจะสร้างสตอรี่เนี่ยมันก็งูเงินเพราะมันไม่มีฐานข่าว
1: แล้วคนสมัยก่อนเขาไปเอาฐานข่าวจากไหนอะคะแล้วเขาสร้างฐานตรงนี้ได้ยังไงอะคะ
0: เขาก็ต้องเกิดจากการเอาจริงเอาจังนะสนใจศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีที่จะล่วงรู้ข้อมูลบางประการโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือ
1: โอ้ยากเนาะแหลมคมมากเลยคำนี้
0: คุณสังเกตดูอะจะมีรัฐมนตรีจำนวนหนึ่งที่ไม่โดนด่าเลยทั้งที่มันใช้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะเขาเป็นแหล่งข่าว
1: ค่ะ
0: อันนี้อย่าพูดมากเลย
1: อาจารย์ขาแต่ว่าในมุมของการ
0: พูดไปเดี๋ยวพรรคพวกจะด่าแม่ผมไม่ใช่หรอ
1: โน่นในอาจารย์มีฐานข่าวแล้วมาฐานของปีกรัฐบาลนี่ท่านนายกกลับมาแล้วกลับมาแล้ว
0: น่าจะกลับเพราะว่าไป 3-4 อันนี้ผมต้องบอกคุณนะผมขอเชื่อมโยงจากเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: คือการเดินทางไปอินโดนีเซียเนี่ยเป็นที่ต้องจับตานะมันมีธุรกิจของไทยที่ไปอยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยพอสมควรในการดำเนินการที่ไปเนี่ยวันนี้นายกรัฐมนตรีก่อนกลับเนี่ยท่านก็ไปปาฐกถาพิเศษ
1: ค่ะ
0: นะที่โรงแรมรู้สึกจะเป็นโรงแรมแฟร์มองหรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
1: จัดโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียเนี่ยแหละค่ะ
0: ใช่ใช่ประเด็นก็คือว่านักธุรกิจอินโดนีเซียนักการเมืองอินโดนีเซียรัฐบาลเนี่ยมากันคุณสังเกตดูใครไปเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ย300กว่าคนที่โรงแรมแฟร์มองจาการ์ตาโรงแรม5ดาวนะแฟร์มอง
1: ค่ะ
0: นายกบอกว่าให้ไทยอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับจากคู่ค้าส่วนขึ้นเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างเป็นพาร์ทเนอร์ชิพไม่ใช่แค่คู่ค้า
1: คู่
0: ค้าเนี่ยมันห่างแต่ถ้าเป็นหุ้นส่วนเนี่ยคือมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน
1: แล้วร่วมสร้างอะไรบ้างอ่ะ
0: ก็จะสร้างอะไรก็เชื่อมโยงพวกผลิตเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่คนที่ไปสังเกตดูนะ
1: ค่ะ
0: คุณชาติสิริโสพลพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพเนี่ยไปเทคโอเวอร์ธนาคารในอินโดนีเซียแล้วก็มีความสำเร็จในการผมจำชื่อธนาคารไม่ได้แล้วตอนท้ายเนี่ยเราก็เห็นว่ามีอีกธนาคารหนึ่งคือธนาคารชื่อกสิกรในสักอย่างเลยคุณผมจำชื่อไม่ได
1: ้ของเรา
0: ของเรา
1: ฝ่ายของเราที่ไป
0: เดิมเนี่ยชื่อ Mass Pion Bank เปลี่ยนเป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็แต่ว่าก็คือเป็นธนาคารที่ผมจำไม่ได้นะผมไม่ได้อ่านว่ากสิกรเขาไปเทคโอเวอร์อะไรต่ออะไรแสดงว่าทางด้านเศรษฐกิจการเมืองของทางอินโดนีเซียเนี่ยไปเนี่ยคุณดูนักการเนี่ยนะ
1: ค่ะค่ะ
0: โอเคไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าตั้งเป้าว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าจาก 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอ๋อแน่นอนอ่ะเราก็มีการผลิตสินค้าซ้ำกันแข่งกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีส่วนที่เขามีเราไม่มีหรือเรามีเขาไม่มีอันก็ต้องโยงใยกันผมเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยว่าอาเซียนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นภาคพื้นดินกับ
1: หมู่เกาะ
0: เขาเรียกว่าคาบสมุทรแล้วก็เป็นหมู่เกาะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของประเทศที่เป็นหมู่เกาะไทยก็อยากเป็นเซ็นเตอร์ของประเทศที่อยู่ภาคพื้นดินแต่เราก็ถูกแข่งจากอินโดนีเซียไอ้โทษจากเวียดนามซึ่งเป็นรัฐชายฝั่ง
1: ค่ะ
0: ถูกไหมรัฐชายฝั่งเพราะส่วนที่เป็นส่วนแผ่นดินที่เป็นบนบกเขาค่อนข้างแคบใช่ไหมแต่แล้วก็จะมีแลนด์ล็อกอย่างกรณีของลาว
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีประเทศที่เปิดทะเลลงไปได้อย่างแต่ทะเลด้านเดียวคือด้านทะเลจีนใต้ก็คือเขมรแต่เราเนี่ยสองฝั่งพม่าก็ฝั่งทะเลเดียวทะเลอันดามันมหาสมุทรเราเป็นประเทศเดียวที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งโอ้มีสองประเทศเรากับมาเลเซียถูกไหมโอเคเนี่ยจะนึกภาพออกคราวนี้นายกไปทางเนี้ยนะต้องบอกว่ามันก็ไปทำอะไรหลายๆอย่างนะ
1: MOU
0: MOU อ่ะเอาพูดถึง MOU
1: อาจารย์เวลาที่เราไปทำ MOU เนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรแบบได้มรรคได้ผลแล้วมันจริงไหม
0: มันก็เหมือนกับเป็นสักขีพยาน
1: ค่ะ
0: นะแล้วเวลาเราจะทำอนุสนจากหนังสือความเข้าใจข้อตกลงร่วมกัน
1: ค่ะ
0: จึงดำเนินการ ABCD อย่างนี้มันก็มีฐานทางกฎหมายอยู่เหมือนก
1: ั
0: น MOU ที่ว่าเนี่ยอันแรกส่งเสริมท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียก็แข่งกันบาหลีแข่งกับภูเก็ตถูกไหม
1: ของเขาก็สวยนะ
0: เขาก็สวยเขาก็มีบาหลีเนี่ยเป็นเกาะที่เป็นดับถือศาสนาฮินดูผมเคยไปทั้งสองครั้งนะแต่นอกเกาะบาหลีแล้วมันเป็นมุสลิมเป็นอิสลามโอเคไหม
1: มี MOU อีกความร่วมม
0: ือ MOU ความร่วมมือทางด้านตลาดเชิงกลยุทธ์และการสื่อสารและการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวประเทศไทยกับบริษัท PT Transnusa Aviation Madrid
1: ของอินโดนีเซียเขา
0: อีกอันนึงก็ความร่วมมือตลาดคาร์บอนสภาหอการค้าสภาอุดอินโดนีเซียกับของไทย
1: ค่ะ
0: อีกอันนึงก็เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอินโดนีเซีย
1: ค่ะ
0: ก็ประเด็นก็คือว่าจริงๆอ่ะอาเซียนน่ะมันก็มีกลไกภาครัฐ
1: ม
0: ีฟอรัมอะไรอยู่แล้วแต่นี่มันกระชับลงมาอีก
1: ค่ะ
0: นะจะไปพูดว่าเป็นความสำเร็จเป็นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนจะมอง
1: แต่คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีอะค่ะคงจะพูดเรื่องนี้ต่อนะคะและในขณะเดียวกันพรุ่งนี้มีการประชุมครม.มีวาระอะไรที่น่าสนใจและจะมีเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายอีกหรือเปล่าในช่วงหน้าคุยนะคะ
0: ครับผม
1: อาจารย์พวกนี้มีการประชุมครม.ค่ะ
0: เพราะคดีเขาไม่ได้ประชุมเขาไม่ให้คุณพิพัฒน์ซึ่งเป็นรองหนึ่งเนี่ยประชุมก็คือมันใกล้ๆด้วยก็ไม่ได้มีอะไรรีบร้อนไงก็จะได้เรียบร้อยคนก็จะได้จบอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไปนานอย่างไปฝรั่งเศสนั้นต้องให้คุณพิพัฒน์ประชุมไม่มันรอไม่ได้
1: ค่ะแต่การประชุมครม.ในแต่ละครั้งคนจะสนใจว่าก็จะมีนโยบายอะไรมาช่วยประชาชนการแต่งตั้งโยกย้าย
0: รอบนี้เป็นรอบแต่งตั้งโยกย้ายผมไปนั่งทวนมีคนไว้ประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็เกษียณอายุ
1: เอาล่ะคะรอบนี้เป็นกัน
0: บานเลยรอบนี้นะรอบนี้นะบางคนตั้งไปแล้วประหลัดเกษตรก็เหลือประหลัดพลังงานประหลัดพาณิชย์ประหลัดสำนักนายกผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเนี่ยคงแถวๆนี้แหละ แต่ถ้าไม่ใช่สัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้านะแล้วก็ยังมีระดับรองลงไปเป็นอธิบดีกรมสำคัญซึ่งก็สับเปลี่ยนโยกย้ายกันพอสมควรบางอันก็ย้ายไปแล้วอธิบดีกรมชลไปเป็นผู้ตรวจก่อนแล้วแต่รอมีผลนั่นหนึ่งตุลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะมีทั้งเราแต่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปแล้วแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมไปแล้วก็ต้องรออ่ะเพราะมันพอแต่งตั้งปลัดเนี่ยมันก็ตามด้วยนะอธิบดีหร
1: ือ
0: ไม่ก็อาจจะแต่งตั้งควบไปเลยเป็นยวงไปเลยก็อันเนี้ยหน้าวันที่สามวันที่ห้าใช่ไหมวันที่5สิงหาคมที่ประชุมครม.พรุ่งนี
1: ้
0: น่าจะมีเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วประมาณสักปลายเดือนหรือกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยไอ้ที่เงียบมากนะเผอิญว่าปีนี้ผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยท่านไม่ได้เกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข่าวมันก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นผมจำไม่ได้ว่าใครเกษียณบ้างนะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นถ้าเป็นผู้บัญชาการทหารบกตื่นเกษียณอายุปีไหนเนี่ยข่าวของกองทัพที่มันจะออกมาเรื่องการคาดการเกณฑ์การเดาเนี่ยมันจะมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยแต่ปีนี้เห็นไหมไม่มี
1: ใช่
0: เห็นไหมไม่เข้าใจว่าจะเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมจะเกษียณหรือไงผมก็ไม่แน่ใจวันนั้นที่เจอผมก็ไม่ได้ถามแต่จะเจออีกเพราะว่าเขาจะต้องมาในของคณะอนุกรรมาธิการเลยสักอย่างน่าจะเป็นพรุ่งนี
1: ้
0: เดี๋ยวเจอแล้วจะถามให้ใครเกษียณ
1: ดีมากค่ะมหาดไทยเองก็สำรับใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์ที่ต้อง
0: ก็ไม่ก็ปลัดเป็นคนเก่าก็จะเป็นอธิบดีโยกกันไปโยกมาเพราะว่าอธิบดีเกษียณหลายคนมีหลายคนนะเช่นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ไหนอธิบดี
1: กรมที่ดิน
0: อธิบดีกรมที่ดิน
1: ค่ะ
0: มีใครกัน
1: แล้วก็มีรองปลัดกระทรวง
0: อันนั้นระดับที่เป็นระดับบนแล้วยังมีโยกย้ายผู้ว่าราชการ
1: หลายจังหวัดค่ะอาจารย์แล้วก็มีผู้ตรวจราชการกระทรวง
0: พวกระดับ40อ่ะระดับ40ก็อันนึงแล้วก็ทางตำรวจเข้าใจว่าจะประชุมอาทิตย์หน้า12สิงหา
1: ค่ะ
0: ก็เป็นการแต่งตั้งโยกย้ายในระดับรองผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการกองบัญชาการต่างๆกองบัญชาการกองบัญชาการภาค1ถึงภาค9 กองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกองบัญชาการโอ้ยเยอะแยะแต่แป้ขี้เกียจจำอัน
1: นี้ก็เรื่องของโผแต่งตั้งโยกย้ายเดี๋ยวเรารอดู
0: ระดับรองผู้บัญชาการและผู้บังคับการก็คือคนที่เป็นพันตำรวจเอกขึ้นมาเป็นพลตำรวจตรีม
1: ัน
0: ก็จะออกมาล็อตนี
1: ้และการประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้อาจารย์จะมีเรื่องของแนวทางหรือทิศทางของการบริหารจัดการเรื่องของราคาน้ำมันพลังงานในบ้าน
0: ไม่ครม.ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะครม.เนี่ยจะเป็นเรื่องหลักเนี่ยจะเป็นคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติอันนั้นนานๆประชุมทีให้ไกด์ไลน์
1: ค
0: นบริหารจัดการจริงๆเนี่ยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกบง.กบง.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นคนทำ อำนาจอยู่ที่นั่นส่วนเรื่องไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยให้เป็นหลักคิดไว้มันจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบง.ให้หลักคิดไว้ให้หลักคิดไว้อย่างนี้ถ้าการชดเชยของราคาน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลแตะ8บาท9บาทเนี่ยจะมีการปรับราคาหน้าสถานีบริการขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันดีเซลและดีเบนซ์และพอดีเซลเนี่ยถ้าชดเชยต่ำกว่า3บาทจะลดราคาหน้าสถานีบริการเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเลขราคาน้ำมันสำเร็จรูปเบนซิน36บาท69สตางค์ต่อลิตรราคาน้ำมันดีเซล36บาท69สตางค์ต่อลิตรนี่ผมยังต้องชมนะอันนี้ผมเป็นคนที่ทำอะไรใครทำดีผมก็ชมผมเคยพูดตั้งแต่วันแรกที่มีเรื่องกันแล้วเนี่ยว่าความแตกต่างเราระหว่างราคาน้ำมันดีเซลกับราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะมันจะไม่สอดคล้องกับการผลิตและการกลั่นแล้วก็โดยข้อเท็จจริงแล้วราคาน้ำมันเบนซินในตลาดโลกราคาถูกกว่าราคาน้ำมันดีเซลโดยพื้นฐานถูกไหมถ้าเราไปกำหนดราคาน้ำมันดีเซลต่ำกว่าราคาเบนซินนี่มันไปกันใหญ
1: ่
0: มันสองเบิ้ล
1: แต่
0: ตอนนี้เขาให้มันเท่ากัน
1: โอเคให้หลักเอาไว้นะคะ
0: และที่สำคัญดีเซลชดเชยเกือบ7บาท
1: ค่ะ
0: เบนซินชดเชยเบนซินเนี่ยตอนนี้เขาต้องเอาแก๊สโซฮอล์95หนูเอ้ย
1: ใช
0: ่ชดเชยบาท14สตางค
1: ์ใช
0: ่แล้วก็ดีเซลหมุนเร็วเนี่ยชดเชยลิตรละ6บาท89สตางค์แต่ถ้าเป็นดีเซลหมุนเร็ว B20 เนี่ยมันชดเชยต้อง11บาท
1: เยอะเน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เนี่ยจะต้องลดลงจะต้องปรับราคาขึ้น
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ขอบคุณที่อาจารย์ให้หลักตรงนี้ด้วยขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัย
4: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
11: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
12: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์เปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
11: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
12: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
11: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
15: หลายฝ่ายจับจ้องการมาเยือนไทยของมินอองไหลตำแหน่งทางการประธานาธิบดีเมียนมาตำแหน่งไม่เป็นทางการคือยังเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดของเมียนมาหลังจากก่อรัฐประหารมาแล้ว5ปีความน่าสนใจคือประเทศไทยเชิญมินอองไหลมาเยือนเป็นทางการเป็นประเทศอาเซียนประเทศที่2ที่เชิญมาเยี่ยมเยียนประเทศตัวเองเริ่มด้วยสปป.ลาววันนี้ประเทศไทยแต่ยังมีสมาชิกอาเซียนอีกหลายประเทศที่ยังมองมินอองไหลนั้นเป็นผู้นำที่ไม่ควรจะมีสังฆกรรมด้วยไทยเรามองว่าเรามีพรมแดนติดกับพม่ายาวที่สุดดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าในรูปแบบต่างๆไทยอาสาเป็นสะพานให้กับอาเซียนเพื่อค่อยๆประคองให้พม่ากลับมาเป็นสมาชิกปกติหลังจากที่อาเซียนมีมติไม่ยอมรับบทบาทของมินอองไหลหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีในรัฐบาลทหารดังนั้นจึงน่าคิดมากว่านโยบายการทูตของไทยต่อเมียนมาเป็นอย่างไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับผมคือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลเมื่อ2วันก่อนไปปราศัยที่อินโดนีเซียไปเยี่ยมท่านประธานาธิบดีโปรโวโวซาเบียนโตอย่างเป็นทางการตอนหนึ่งของคำปราศัยของนายกอนุทินพูดถึงแนวทางวิสัยทัศน์ประเทศไทยต่ออาเซียนพูดถึงเมียนมาโดยเฉพาะบอกว่าไทยจะใช้นโยบายการทูตศัพท์นี้ใหม่สำหรับหลายคนเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้นำไทยใช้คำว่า calibrated re-engagement calibrated แปลตรงตัวแปลว่าเป็นการปรับเทียบเป็นการประเมินชั่งน้ำหนักใหม่เป็นการประเมินให้รอบด้านบอกว่าความสัมพันธ์ไทยกับเมียนมานั้นจะมาในลักษณะกลับไปมีปฏิสัมพันธ์ลักษณะที่ประเมินอย่างรอบคอบและรอบด้านน่าสนใจเพราะว่าถ้าแปลตรงตัว calibrated re-engagement คือปรับระดับปรับน้ำหนักคำนวณอย่างรอบคอบ re-engagement ก็หมายถึงกลับเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งสังเกตว่าไม่ใช้คำว่า engagement เฉยๆแต่ใช้คำว่า re-engagement เพราะว่าโลกหลังรัฐประหารในเมียนมาปี2021เปลี่ยนไปแล้วอาเซียนลดระดับความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารมีฉันทามติ5ข้อซึ่งทางอาเซียนส่วนใหญ่มองว่ามินอองหลายยังไม่ได้ทำแม้แต่ข้อเดียวคำนี้น่าสนใจ calibrated re-engagement เพราะว่าเปรียบเทียบกับคำว่า constructive engagement หรือปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ต้องเรียกว่าการทูตไทยกำลังเปลี่ยนภาษาแต่นโยบายเปลี่ยนหรือไม่อยู่ที่รายละเอียดคำว่า constructive engagement เนี่ยมาในยุคสมัยของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณสองคำนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงครับ constructive engagement กับคำใหม่ calibrated re-engagement สองคำนี้เหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนนโยบายภายใต้ภาษาที่ต่างกันออกไปใช่หรือไม่Constructive Engagement คืออะไรครับย้อนกลับไปประมาณกว่า30ปีแล้วครับเมียนมายังอยู่ภายใต้รัฐบาลทหารหลายประเทศตะวันตกเลือกใช้มาตรการคว่ำบาตรแต่ประเทศอาเซียนกลับเลือกแนวทางที่แตกต่างคือการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์หรือมีความพัวพันอย่างสร้างสรรค์ Constructive Engagement แนวคิดง่ายๆคืออย่าโดดเดี่ยวเมียนมาเพราะการโดดเดี่ยวจะยิ่งทำให้รัฐบาลทหารปิดประเทศมากขึ้นตอนนั้นอาเซียนเชื่อครับว่าถ้ายังเปิดประตูให้เมียนมาเข้ามาอยู่ในครอบครัวมีการค้ามีการลงทุนมีการพูดคุยในที่สุดประเทศนี้ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากภายในนี่เป็นเหตุผลที่เมียนมาได้เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997ทั้งที่หลายประเทศตะวันตกคัดค้านค่อนข้างหนักจุดอ่อนของการมีความพัวพันอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นไอเดียมาจากประเทศไทยนะครับว่าเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในและการมีปฏิสัมพันธ์กับพม่านั้นก็พยายามสร้างสรรค์คือใช้วิธีกดดันประคับประคองและแนวโน้มให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพื่อจะได้ประพฤติตนให้ได้มาตรฐานของอาเซียนแต่จุดอ่อนของ constructive engagementเวลาผ่านไปคำถามก็เริ่มดังขึ้นว่านโยบายนี้ได้ผลจริงหรือเพราะว่ารัฐบาลทหารเมียนมา ก็ยังคงอยู่นักโทษการเมืองก็ยังถูกจับและก็ยังติดคุกอยู่จำนวนมากการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังดำเนินต่อหลายฝ่ายวิจารณ์ครับว่า constructive engagement กลายเป็น engagement แต่ไม่ค่อย constructive เท่าไหร่คือมีความพัวพันแต่ไม่ค่อยสร้างสรรค์คือมีการติดต่อแต่แทบไม่มีแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยและมาถึงคำนี้ที่นายกอนุทินใช้ calibrated re-engagement ซึ่งแน่นอนครับผมเคยได้ยินคำนี้ได้รับการกล่าวโดยคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศมาบ้างแล้วคำนี้คืออะไร calibrated re-engagement คำใหม่ในทางการทูตที่อยู่บนเวทีระหว่างประเทศแน่นอนครับ calibrated แปลว่าปรับน้ำหนักคำนวณรอบด้านชั่งตวงวัดแล้ว re-engagement คือกลับไปมีปฏิสัมพันธ์นะครับดังนั้นจึงเป็นแนวทางใหม่ที่ไทยเราบอกว่าเรากลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าเพื่อที่จะมีการปรับตามระดับถ้าหากพม่าแสดงความพร้อมที่จะทำตามฉันทามติ5ข้ออาเซียนมากขึ้นไทยก็จะขยับเข้าไปใกล้ขึ้นแต่ถ้ายังไม่เกิดก็จะรักษาความสัมพันธ์ระยะห่างเท่าเดิมนี่ ความหมายคงเป็นเช่นนั้นหมายความว่าวันนี้ถ้าไทยกลับไปมีบทบาทมากขึ้นในเมียนมาก็ต้องอธิบายว่าไม่ใช่กลับไปเหมือนเดิมแต่เป็นการกลับเข้าไปอย่างมีเงื่อนไขฉะนั้นคำว่า constructive engagement พัวพันอย่างสร้างสรรค์กับคำว่า calibrated re-engagement หรือการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์อย่างคำนวณรอบด้านสองแนวคิดนี้มีแกนกลางร่วมกันอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเหมือนกันคือไม่เชื่อว่าการโดดเดี่ยวประเทศหนึ่งจะช่วยแก้ปัญหาได้เหมือนกัน2ข้อข้อที่2คือเชื่อว่าพูดคุยยังจำเป็นและ3เห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านต้องมีบทบาทไม่ควรปล่อยให้มหาอำนาจเข้ามาจัดการทั้งหมดในแง่นี้ทั้ง2คำอยู่บนหลักคิดเดียวกันคือการทูตอย่าโดดเดี่ยวใช้การทูตมากกว่าการตัดสัมพันธ์แต่ก็มีความแตกต่างนะครับ2คำนี้ความแตกต่างก็มีนัยสำคัญมากพอสมควรconstructive engagement เน้นการมีส่วนร่วมหวังว่าความสัมพันธ์จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแต่ calibrated re-engagement เริ่มต้นจากการตั้งคำถามก่อนว่าจะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนเมื่อไรกับใครเพื่ออะไรคือเป็นการทูตแบบมีมาตรวัดไม่ใช่เปิดประตูทั้งหมดแต่ก็ไม่ปิดประตูถ้ารัฐบาลเมียนมาแสดงความร่วมมือการมีปฏิสัมพันธ์ก็จะเพิ่มขึ้นได้ถ้าสถานการณ์เลวร้ายลงระดับความร่วมมือก็จะลดลงได้เช่นกันนี่คือความหมายของคำว่า calibrated ส่วนจะได้ผลหรือไม่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ต้องดูจากของจริงและเมื่อมินออนไลน์มาเยือนวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ประเมินกันตรงนั้นได้ในระดับหนึ่งทีเดียวครับ
14: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
17: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
18: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
19: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
10: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
20: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: กลับมาเข้าสู่ CEO Vision Plus ในช่วงที่2กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับมีข่าวออกมาเกี่ยวกับการเข้าขอรับสินเชื่อนะครับผ่านทาง Virtual Bankซึ่งเป็นที่ฮือฮามากและที่ฮือฮายิ่งกว่านั้นคือการเข้ารับขอสินเชื่อนี้มีผู้สนใจเกินความคาดหมายครับส่งผลให้ระบบทำงานล่าช้าและเกิดความไม่เสถียรเป็นบางช่วงทางธนาคารคลิกจำกัดมหาชนหรือที่เรียกว่าคลิก CLICX นะครับต้องปิดคำขอสินเชื่อชั่วคราวครับโดยออกมาประกาศว่าการเข้าถึงการขอสินเชื่อนั้นเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงได้แล้วก็มีการอนุมัติสินเชื่อโดยนะครับใช้กฎกติกาอย่างถูกต้องตามหลักของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาพบว่ามีผู้สมัครหลายฝ่ายยังเข้าใจเรื่องข้อมูลอันไม่ถูกต้องดูแล้วเหมือนมีพฤติกรรมที่ขอสินเชื่อและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือมีแนวโน้มว่าจะบิดเบี้ยวไม่ชำระหนี้ครับทางคลิกเองได้มีการระบุว่าในช่วงนี้หลังจากที่มีการขอรับสินเชื่อกันเข้ามาอย่างล้นหลามนะครับทำให้เกิดปัญหาในช่วงการใช้งานและทางคลิกเองก็ชี้แจงครับว่าการเข้ามาใช้จำนวนมากทำให้ระบบที่ประเมินไว้เกินกว่าที่จะรองรับได้ทำให้เกิดความล่าช้าธนาคารจึงขอหยุดชั่วคราวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบพร้อมดำเนินการคำขอที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับทั้งนี้ประกาศของคลิกไม่ได้ระบุถ้อยคำโดยตรงว่าปิดรับคำขอชั่วคราวหรือไม่ดังนั้นหากจะใช้ประเด็นนี้ควรมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยให้ศึกษาอัปเดตผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงครับสำหรับเรื่องของ Virtual Bank ซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวเราคงมาไล่เรียงกันว่าประเด็นนี้มันจะกลายเป็นโอกาสหรือจะกลายเป็นวิกฤตของธนาคารเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วมี NPL เยอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นมันก็อาจจะไม่ใช่ทางออกของผู้ที่ขอสินเชื่อวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับกับประธานเจ้าที่บริหารไพรซ่าจำกัดและท่านเป็นนายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยถึงประเด็นนี้แหละครับว่าจริงๆแล้วเป็นโอกาสหรือวิกฤตของการเงินไทยไหมหรืออย่างไรกับคุณธนาวัฒน์มาลาบุปผาอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับคุณธนาวัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ
2: ์ครับไม่ใช่หนึ่งในผู้ที่จะไปขอสินเชื่อในคลิกใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้ขอครับยังเลยครับ
2: ยังผมก็ยังไม่ได้ขอไม่ทันเขาสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะมาเท้าความกันก่อนไหมครับว่าที่มาที่ไปของ Virtual Bank เอาให้เคลียร์กันนิดนึงก่อนว่าจริงๆแล้วมันคือธนาคารเสมือนอะไรยังไงกันแน่ก่อนจะมาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับ
3: ครับได้เลยครับก็ผมขอตอบในมุมมองกรอบของฝั่งที่ผมเชี่ยวชาญคือด้านของดิจิทัลคอมเมอ
2: ร
3: ์สนะครับ
2: ครับ
3: ต้องบอกว่าธนาคารดิจิทัลเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องแบบใหม่กริ๊บเลยในตลาดประเทศไทย
2: ครับ
3: นะครับธนาคารดิจิทัลเนี่ยนะครับมีเกิดขึ้นมาแล้วยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะอยู่ในรูปแบบบริการที่ขอสินเชื่อผ่านไลน์เราเคยได้ยินกันมาใช่ไหมครับ
2: ไลบีเคไลบีเค
3: ใช่ไหม
2: ได้ยินครับได้ยิน
3: หรือไม่ว่าจะเป็นการที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือ TikTok มีให้บริการอย่าง Pay Later นะครับซื้อก่อนจ่ายทีหลัง
2: อ๋อใช่ๆๆมี
3: อันนี้ก็เป็นรูปแบบของธนาคารดิจิตอลแบบหนึ่ง
2: อ๋อครับ
3: ทีนี้เราต้องมาเข้าใจคำใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีการให้อนุญาต
2: ครับ
3: นะครับให้ไลเซนส์ในการประกอบกิจการ Virtual Bank ทีนี้มันจะมีคำที่มันแบบทับซ้อนกันเนาะธนาคารดิจิตอลบ้าง Virtual Bank บ้าง
2: แล้วออนไลน์แบงกิ้งบ้างอะไรบ้างนี้นะ
3: ใช่มันต่างกันตรงที่ว่าแบบนี้คร
2: ับ
3: ธนาคารดิจิตอลยกตัวอย่างเช่นอย่าง LINE BK ละกันเนาะ LINE BK เนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่องทางดิจิตอลของธนาคารกสิกรไทยนะครับที่มีการจะไปจับมือกับ LINE นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับยังทำงานผ่านไลเซนส์ของ KBank อยู
2: ่
3: น
2: ะ
3: ครับแต่การประเมินสินเชื่อทุกอย่างเขาทำผ่านดิจิตอลนะครับแต่ยังต้องครอบคลุมกรรมาภิบาลต่างๆเนี่ยยังอยู่ภายใต้ไลเซนส์ของ KBank ในรูปแบบเดิมอยู่นะครับ
2: ครับแต่ดูเหมือนว่าการอนุมัติจะดูง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะ
3: อาจจะดูช่องทางวิธีการในการให้ข้อมูลต่างๆมันอาจจะดูง่ายขึ้นนะครับแต่สุดท้ายละการกำกับธรรมาภิบาลต่าง

0: กิจการแล้วก็เป็นรายแรกที่ออกมาให้บริการสู่ประชาชน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นรูปแบบ Virtual Bank เนี่ยนะครับจุดที่มันต่างตรงมันคืออะไรเอาคำนิยามก่อนเลยธนาคารมันคือธนาคารรูปแบบใหม่ครับที่เอาข้อมูล Digital Data นะครับรวมทั้ง AI มาใช้ในการออกแบบสินค้าหรือบริการให้กับประชาชนทั่วไป
1: ครับครับ
0: เพราะฉะนั้นคือกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับก็คือจะมีการเอา Digital Data AI มาใช้ในการออกแบบได้ทั้งสิ้นเลยนะครับม
1: ี
0: ความยืดหยุ่นมากกว่ามีความรวดเร็วมากกว่านะครับไม่จำเป็นต้องมีสาขานะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบบริการเนี่ยนะครับมันจะเปิดโอกาสให้กับประชาชนให้กับผู้ประกอบการ SME freelancer content creator อะไรต่างๆอีกโอกาสเยอะมากเลยในมุมมองของผมนะครับ
1: ไม่ต้องมีเอกสารถ้าพูดในแง่ของความเป็นรูปธรรมก็คือไม่ต้องมีเอกสารทางการเงินไม่ต้องส่งสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนไม่ต้องมีการเดินบัญชีให้ดูหรือว่าแม้แต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขาย SME ไม่ต้องไปวิสิตที่ร้านเขาไม่ต้องไปดูอะไรงี้เลยใช่ไหมถูกไหมอย่างนี
0: ้ถูกต้องครับก็อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละ Virtual Bank ที่จะออกแบบกฎเกณฑ์ละ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นกฎเกณฑ์แบบเดิมเนี่ยก็ยังพึ่งพาในเรื่องของอะไรอ่ะดูเครดิตบูโรใช่ไหมครับ
1: อันนี้เขาไม่ดูอันนี้เขาไม่ดูเครดิตบูโรใช่ไหม
0: ขึ้นอยู่กับแต่ละที
1: ่อ๋อครับครับ
0: เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับที่ในการออกแบบหรือว่าจะดูหรือไม
1: ่
0: นะครับจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่ดูนะครับหรืออาจจะไม่ได้เป็นตัวแปรหนึ่งก็ได
1: ้
0: ว่า Virtual Bank เนี่ยออกแบบเองได้ใช้ Digital Data Digital Footprint นะครับเขาสมมุติว่าเขาอาจจะเป็น SME ออนไลน์นะครับเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเขาขายของอยู่บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิ
1: ร
0: ์ซนะครับแล้วก็โอ้โหช่วงที่ผ่านมานะครับเขาทำธุรกิจอย่างตั้งใจยอดขายเติบโตดีนะครับมีลูกค้าดีต่อเนื่องนะครับเรตติ้งร้านค้าก็ดีนะครับถึงแม้ก่อนหน้านี้สมมติย้อนกลับไปเขาอาจจะติดเครดิตบูโรก็ตามเนาะแต่โอ้ดูข้อมูลประวัติแล้ว 2-3 ปีต่อเนื่องเขาสามารถที่จะทำยอดขายได้ดีมาก
1: ซึ่ง Virtual Bank เนี่ยจะไปทราบประวัติเขาได้ไงในเมื่อมันไม่ได้ขอประวัติบัญชีย้อนหลังไปดูจากอะไรครับตัว data ที่พูดถึงนี่เขาดูจากอะไร
0: ก็สังเกตอย่างนี้ครับลองสังเกตเห็นว่าจากกลุ่มที่มาจับมือกันเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเอากลุ่มของคลิ
1: กแบงก์ก่อนโอเค
0: เลยนะครับมาจาก3กลุ่
1: ม
0: ถูกไหมครับนะครับมีธนาคารกรุง
1: ไทย
0: ครับมี AIS
1: AIS ก็คือโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นี่แหละโอเค
0: ปตท.ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มองค์กรบริษัทใหญ่ทั้งสิ้นเลย
1: ครับ
0: แล้วเป็นกลุ่มที่นะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยมีการใช้บริการต่างๆอยู่ในชีวิตประจำวัน
1: อ๋อเขาก็จะมีดาต้าเบสของลูกค้าแต่ละรายใช่ไหมครับ
0: เขามีข้อมูลพฤติกรรมของเราอยู่แล้ว
1: โอเค
0: นะครับพอเขามีพฤติกรรมของเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับข้อมูลมหาศาลอันนั้นเนี่ยนะครับจากเดิมทีเนี่ยก็คือแค่รู้พฤติกรรมแหละแต่ยังไม่สามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาต่อยอดออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้แต่พอประเทศไทยเปิดโอกาสให้สามารถจัดทำโบชัวแบงได
1: ้
0: แต่ว่าข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นเนี่ยนะครับที่จับมือกันเนี่ยถามว่าทำไมต้องโหจับมือเยอะจังทำไมไม่รายเดียวไปเลยเพราะเหตุนี้เพราะข้อมูลไอ้มีข้อมูลพฤติกรรมต่างๆเยอะเนี่ยนะครับยิ่งเอาข้อมูลมาจับมือกันเป็นพันธมิตรกันเนี่ยนะครับยิ่งมีความลึกของข้อมูลที่จะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได
1: ้ผมยกตัวอย่างแบบนี้ได้ไหมครับว่าเช่นกรุงไทยก็มีรายชื่อลูกค้าของตัวเองอยู่ในดาต้าเบส AIS ผมใช้ AIS เขาก็รู้ว่าผมจ่ายค่าโทรศัพท์ตรงไม่ตรงเลทไม่เลทจ่ายเดือนละเท่าไหร่มันมีอยู่ในดาต้าเบสของ AIS ในขณะเดียวกันปตท.เองก็รู้เหมือนกันผมก็เติมน้ำมันปตท.แล้วก็ไปซื้อของในร้านในเครือปตท.เขาก็มีดาต้าเบสเขาจะรู้เลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์พฤติกรรมยังไงควรปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่อย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องเลยครับ
1: อ๋อก็ไม่ต้องไปดูบัญชีย้อนหลัง6เดือนสเตทเมนต์หรืออะไรเลยอย่างนั้นเพราะเขารู้อยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: อ๋อเข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่ไปของความยืดหยุ่นนะครับในความรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพอเรายื่นขอไปแป๊บเดียวเนี่ยสมมติเขาผมคลิกเนี่ยใส่ข้อมูลของเราเข้าไปเนี่ยคือเราแทบจะไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรเลยเขาบอกโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนนะแล้วเขาก็หายไปดูข้อมูลแล้วใส่บุ๊กโอ๊กกลับมาบอกโอเคอ่ะให้สินเชื่อเท่าไหร
1: ่ okay.
0: ให้คล้ายกันกับที่ผมเองสมมติผมเป็นในมุมมองของช็อปเปอร
1: ์ okay.
0: ผมเข้าไปที่แอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต็อกนะครับที่มีการแบบเพย์เลเทอร
1: ์
0: ผมแค่ไปให้ข้อมูล

0: นะครับยืนยันตัวตนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับช้อปปี้บอกผมมาเลยว่าอ่ะช้อปปี้ให้เครดิตผมเท่านี้บาทก็รู้จักอะไรผมไม่ได้ต้องให้ข้อมูลอย่างพวกข้อมูลอะไรนะเพย์สลิปนะครับเงินเดือนให้ข้อมูลอะไรเลยนะครับเขาออกมาเลยโอเคช้อปปี้ให้วงเงินเท่านี้
1: ครับ
0: เพราะเขารู้จักพฤติกรรมที่ผมช้อปปิ้งอยู่ในช้อปปี้
1: เพราะซื้อบ่อยๆซื้อบ่อยๆซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่านั้นอะไรอย่างนี้อ๋อ
0: ครับ
1: โอ้อย่างนี้มันก็ดูง่ายขึ้นโอเคขั้นตอนต่อไปคือเขาจะปล่อยสินเชื่อเท่าที่สังเกตเนี่ยจะไม่ได้วงเงินสูงมากอาจจะเป็นหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพื่อความปลอดภัยของเขาเองด้วยไหมหรือไง
0: ถูกครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับการที่ค่อยๆให้เนี่ยแล้วค่อยๆดูพฤติกรรมไปเนี่ยนะครับเพื่อการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าอย่างที่ผมพูดถึงไปว่า Virtual Bank เนี่ยใช้ Data แต่ใช้ AI
1: ครับ
0: นะครับ AI เนี่ยนะครับมันจะแม่นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นพอธนาคารเนี่ยนะครับ Virtual Bank เนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อไปนะครับสมมติยังปล่อยเล็กๆก่อนเฮ้ยแล้วพฤติกรรมดีนะครับปล่อยเสร็จปุ๊บเอามาคืนปล่อยเสร็จปุ๊บเอามาคืนข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นตัวป้อนกลับที่ดีมากเพื่อให้ AI ใช้ในการประมวลผลว่าไอ้คนนี้ตกลงน่าเชื่อใจหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าคุณชำระหนี้ตรงเขาอาจจะขยายวงเงินสินเชื่อคุณเพิ่มขึ้นชำระหนี้ดีเขาก็จะขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้อาจจะมีโปรโมชั่นหรืออะไรที่แบบเป็นคุณเป็นลูกค้าชั้นดีวิเคราะห์กันทันทีตอนนั้นเลยอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้โอเคถ้างั้นในแง่นี้เนี่ยการเกิดหนี้เสียเนี่ยตามข่าวนะเอางี้ผมเอามาที่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตามข่าวมันมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือมีคนพูดเหมือนว่าเอาเลยกู้มาเลยแล้วพวกเราก็บิดเบี้ยวหนี้ไม่ใช้หนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นอันนี้อันนึงที่เขาฮือฮากันมากอีกอันนึงก็คือโอ้โหคนมาใช้บริการจนล้นมากจนตัวแอปพลิเคชันตัวธุรกรรมรองรับไม่ไหวจนต้องปิดชั่วคราวก็ไม่รู้ไอ้ปิดชั่วคราวเพราะว่ากลัวคนเบี้ยวหนี้หรือปิดชั่วคราวเพราะรองรับไม่ไหวกันแน่2ประเด็นนี้อ่ะ
0: ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคือการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับผ่าน Virtual Bank หรือว่าจากแบงก์ปกติเองก็ตามเนี่ยนะครับต้องอยู่บนกฎเกณฑ์ที่ว่าผู้กู้เนี่ยกู้ไปแล้วมีพฤติกรรมที่ดีในการต่อไอ้นี
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นคือรูปแบบของธนาคารเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำลังเริ่มต้นอยู่เขากำลังออกแบบอยู่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทยอยทดลองไพลอตออกไปค่อยๆปล่อยออกไปแต่ที่เราคุยกันใช่ไหมค่อยๆปล่อยออกไปดูพฤติกรร
1: ม
0: นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณวันนี้ช่วงแรกเขาต้องการเก็บข้อมูลและเขาคงมีเป้าหมายในการเก็บข้อมูลเซตหนึ่งแหละชุดไพลอตอยู่กลุ่มหนึ่ง
1: เอาแค่นี้พอประมาณนี้
0: แต่ถึงเขามีวงเงินในการทดสอบช่วงสมมติช่วงปีนี้นะครับ2026อยู่ก้อนหนึ่งแล้วเขาต้องการปล่อยให้กับคนจำนวนเท่านี้คน
1: ครับ
0: นะครับเพื่อดูพฤติกรร
1: ม
0: แต่ผลก็ปรากฏว่าปล่อยออกไปเสร็จปุ๊บไม่กี่วันแบบโอ้โหมันแทบจะเต็มลิมิตวงเงินแล้วอ่ะนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นแปลว่าธนาคารเองก็ต้องเริ่มที่จะกลับมาคิดละเริ่มชะลอเริ่มค่อยๆดูค่อยๆปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ว่าพฤติกรรมของคนที่ปล่อยกู้ไปแล้วกลับมาใช้คืนไหมนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยวันนี้เราคุยกันว่ามีหลายคนที่พูดถึงกันว่าจะมีการบิดเบี้ยว
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นยิ่งเกิดการบิดเบี้ยวเนี่ยนะครับแล้วธนาคารไม่สามารถที่จะไปตามเงินกลับมาได้หรือว่า NPL สูงเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้ดอกเบี้ยยิ่งสูงต่ำนะครับ
1: แล้วมันก็อาจจะเรทดอกเบี้ยพวกนี้มันจะสูงกว่าเรทดอกเบี้ยกู้ทั่วๆไปหรือเปล่าครับโทษอันนี้ลืมถามไป
0: ปกติแล้วเนี่ยปกติจริงๆแล้วแต่รูปแบบเลยแล้วแต่รูปแบบเลยนะครับแต่โดยทั่วไปละอาจจะถูกกว่าหรือเท่ากันหรือสูงกว่าก็เป็นไปได้ขึ้นอยู่กับแต่ละที่เลย
1: โอเคทีนี้ถ้าคุณเบี้ยนี่ก็ยิ่งหนักกว่าเดิมอยู่ทั้งนั้น
0: อาจจะนะครับแต่ผมต้องบอกนี้ว่าที่ผมให้ความเห็นไปไม่ได้เจาะจงกับธนาคารคลิกนะครับต้องบอกผมพูดในมุมหลักการทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นธนาคารเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ต้องควบคุมในเรื่องของ NPL ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นธนาคาร Virtual Bank หรือเป็นแบงก์ปกติเองก็ตามเนี่ยก็อยู่บนหลักการเดียวกันเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าใครๆก็ตามนะครับที่คิดว่าเฮ้ยขอสินเชื่อง่ายจังแล้วเสร็จเราก็ไม่ต้องจ่ายเป็นพฤติกรรมที่ทำได้เ แล้วมันจะไม่มีผลกระทบกับคุณจริงๆต้องบอกว่าเป็นความคิดที่ผิดออกมากๆนะครับเพราะว่าคือพฤติกรรมของคุณเนี่ยตอนนี้มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าดิจิทัลฟุตพริ้นท์นะครับหรือว่าพฤติกรรมดิจิทัลฟุตพริ้นท์คือเป็นพฤติกรรมของคุณนะครับว่าเวลาคุณมีการกู้เงินนะครับแล้วมีการไม่เรียกว่าไม่ใช้จ่ายแปลว่าณวันนี้เขาอาจจะปล่อยให้คุณสมมติ10,000เพราะคุณมีดิจิตอลฟุตพิ้นเหมือนเป็นประวัติอ่ะนะคร
1: ับ
0: แค่10,000 บาทยังไม่จ่ายเลยแปลว่าอนาคตเนี่ยนะครับโอกาสที่คุณจะไปกู้อีกเนี่ยโอ้แทบจะเป็นศูนย์เลย
1: คือคล้ายๆกับคล้ายๆไปติดแบ็คลิสต์ไปในตัวทำนองนั้น
0: เป็นไปได้สูงมาก
1: อ๋อคือตอนนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ากลุ่มคนนี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นนักบิดนี่ไม่ใช่นักบิดมอเตอร์ไซค์นักบิดเบี้ยวไม่ยอมใช้หนี้โดยคุยกันในกลุ่ม Facebook บางส่วนบอกว่าการกู้เงินจากคลิกทำได้ง่ายจังเลยทั้งที่ติดเครดิตบูโรหรือมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์บัตรเครดิตมูลหนี้มากกว่า 400,000 บาทแต่กลับได้รับการอนุมัติเงินกู้เกือบ 20,000 บาทนอกจากนี้ยังมีคนโพสต์อีกว่าในวงได้วงเงินกู้จากคลิก 20,000 บาทซึ่งถอนเงินออกมาได้ 19,000 บาทและวางแผนจะบิดหรือไม่ใช้หนี้เช่นเดียวกับสมาชิกอีกหลายคนที่โพสต์แล้วก็บอกว่าโอ้อนุมัติเร็วจังภายในแค่5นาทีอันนี้คือตามข่าวมันเป็นคลิกเพราะว่าคลิกเป็นเจ้าแรกที่ออกมาก็เลยเหมือนกลายเป็นตัวละครที่อยู่ในวังวนท่ามกลางคนดีและคนไม่ดีต้องยอมรับแบบนั้นไอ้อย่างเงี้ยคือเขาปล่อยโดยเขาไม่ดูเครดิตบูโรเขาปล่อยโดยเขาไม่ดูสเตทเมนต์หรือบางคนบอกว่ามีประวัติผิดนัดชำระหนี้ก็ปล่อยเงินกู้ให้แต่อาจจะปล่อยน้อยอ่ะ10,000-20,000อย่างเงี้ยถือว่าเป็นช่องโหว่ของธนาคารเวอร์ชวลแบงค์ไหมผมเรียนถามตรง
0: ๆผมต้องบอกว่ากฎเกณฑ์เนี่ยคือแต่ละเวอร์ชวลแบงค์เนี่ยสามารถที่จะออกแบบตัว data นะครับ digital data ที่ใช้ในการประเมินได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นเลยครับว่าเครดิตบูโรเป็น1 data point เป็นข้อมูลชุดหนึ่งแหละนะครับที่สามารถที่จะใช้หรือไม่ใช้หรือใช้แต่มีน้ำหนักมากหรือมีน้ำหนักน้อยก
1: ็
0: เลือกได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยคือ Virtual Bank เนี่ยมันเกิดขึ้นมาผมมองในด้านดีนะว่ามันเป็นโอกาสนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ก่อนหน้านี้อาจจะล้มพลาดไปติดแบล็คลิสต์ติดเครดิตบูโรแต่ตอนนี้เขากลับใจแล้วเขากลับมาเป็นคนดีทำงานค้าขายนะครับตั้งใจทำงานนะครับแต่เขาอยู่นอกระบบนะครับเขาขายของออนไลน์ขายดีมากเลยนะครับแล้วก็มีลูกค้าเหนียวแน่นมากเลยนะแต่เขายังติดเครดิตบูโรอยู่อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือคนแบบเนี้ยนะครับที่เขายังอยู่นอกระบบไปเนี่ยแล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะได้สินเชื่อเนี่ยคำถามคือว่าแล้วเราควรให้โอกาสเขาไหม
1: เขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นคดีอาญาฆ่าคนตายยาค้ายาเสพติดเอาพูดตรงๆเขาอาจจะผิดพลาดโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจหรือเศรษฐกิจมันเกิดอาจจะเช่นสมมติช่วงโควิดอะไรก็สุดแท้แต่เขาก็อยากจะกลับมาทำมาหากินแต่ว่าเขาติดเครดิตบูโรอยู่มันก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้มันเป็นโอกาสของคนเหล่านี้ที่เขายังมีอยู่แล้วเป็นกลุ่มใหญ่นะผมเชื่อว่างั้นใช่ไหม
0: ใช่เพราะยิ่งเราโลกของเรามันหมุนไปนะ
1: จริงแต่จริงครับ
0: ตั้งแต่อินเทอร์เน็ตตั้งแต่มาดิจิตอลมา AI นะครับอาชีพของคนทำงานทุกวันเนี่ยนะครับต่างอยู่บนโลกดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นคนค้าขายออนไลน์นะครับวันนี้เรามีคนไทยมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันเป็นล้านคนนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนเซอร์นะครับที่อยู่ณวันนี้เฮ้ยคือเราอาจจะทำงานประจำแต่เราทำงานฟรีแลนซ์เป็นงานที่สองขั้วไปด้วยเผลอๆมันฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับโอ้โหรายได้มันอาจจะมากกว่างานประจำด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่ใช่เอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมครับตามข่าวเนี่ยเขาพูดถึงขนาดเหมือนกับว่าเหตุใดผู้ที่มีประวัติเครดิตไม่ดีจึงได้รับการอนุมัติสินเชื่อซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นบทเรียนของการใช้ AI ที่นำข้อมูลทางเลือกเช่นพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์การชำระค่าน้ำค่าไฟที่นำมาประมวลผลเพื่ออนุมัติสินเชื่อด่วนแต่กลับเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า AI error เช่นผู้สมัครประวัติดีรายได้มั่นคงประวัติเครดิตดีกับถูกระบบ AI ปัดตกและปฏิเสธสินเชื่อขณะที่ผู้สมัครที่มีประวัติชำระหนี้ไม่ดีและติดแบ็คลิสต์เครดิตบูโรระบบ AI กับอนุมัติวงเงินให้ทันทีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นมันเป็นไปได้ที่ AI มันจะเออร์เลอร์ไม่ตามข่าวเขาเหมือนเขาพูดถึงประเด็นนี้
0: ครับผมต้องบอก AI ไม่ 100% ครับ
1: อ่าน
0: ะ ในวงการอีคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับสมมติคนค้าขายออนไลน์เนี่ยนะครับคนทำคลิปใน TikTok เนี่ยนะครับบางคนนะตั้งใจทำคลิปอย่างถูกต้องเลยนะนะครับคุณกดเกณฑ์แต่ AI ก็ปัดตกบอกว่าคอนเทนต์นี้ถูกระงับ
1: โอ้เป็นไปได้
0: เพราะฉะนั้นเป็นไปได้เพราะฉะนั้น AI ไม่ 100%
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่ผมพูดถึงเลยว่าคลิปเนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับ AI โมเดลในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับมีโอกาสมีโอกาสความเป็นไปได้นะครับที่ยังไม่ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการเก็บข้อมูลและเขาต้องการลิมิตความเสี่ยงในการเก็บข้อมูลนะครับ
1: เ
0: พื่อให้ AI เนี่ยมันค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทำแทนมนุษย์ได้มากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะครับในเรื่องของการออกมาพูดคุยกันในมุมนี้นะครับมันมีเป็นได้ทั้งด้านที่ AI ถูกและด้านที่ AI อาจจะกำลังคิดอยู่แหละนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ
1: ในสังคมมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีนะจริงๆแล้วเหรียญมันก็มี2ด้าน AI หรืออุปกรณ์ในการที่จะประมวลผลว่าคุณควรได้รับการปล่อยสินเชื่อหรือไม่เขาก็คงอยากจะปล่อยสินเชื่อคนที่เจตนาดีต้องการเอาเงินไปทำมาหากินแต่คนเจตนาไม่ดีมันเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในซึ่งมันไม่สามารถประเมินได้ด้วยซูเปอร์ AI ก็คงประเมินไม่ได้ว่าคุณจะชั่วหรือจะดีถูกไหมเรื่องแบบนี้ใช่ไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วอันนี้ถือเป็นบทเรียนบทที่1ของ Virtual Bank ไหมครับกับสถานการณ์ที่คลิกเขาโดนแบบนี้ครับ
0: ผมคิดว่าคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ได้มีการขอสินเชื่อผ่านดิจิตอลแบบนี้เป็นครั้งแรกนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีบริการขอสินเชื่อผ่านดิจิตอลแบบนี้มาหลายปีแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูด
1: ที่เราคุยเรื่องไลน์ BK อะไรพวกนี้ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่เป็นนาโนไฟแนน
1: ซ์ใช่
0: หรือเป็นแอปกู้เงินต่างๆเวลาเราเข้าไปในแอปสโตร์ต่างๆก็จะมีแอปกู้เงินดิจิตอลแบบนู้นแบบนี
1: ้
0: เต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: นะครับการขอสินเชื่อแบบดิจิตอลแบบนี้มันมีมาสักพักแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ผมคิดว่าVirtual Bank เนี่ยนะครับมันจะเป็นอีกก้าวหนึ่งแหละนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในกรอบของไลเซนส์ของธนาคารแบบเดิ
1: ม
0: ครับซึ่งมันจะทำให้โอกาสที่ธนาคารจะออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยนะครับมันมีโอกาสยืดหยุ่นมากขึ้น
1: ครับ
0: นะไม่ว่าจะเป็นคนประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการออนไลน์นะครับทั้งหมดเนี้ยผมมองว่าเป็นโอกาสนะที่ประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปในแง่ของโชว์แบง
1: ในฐานะที่เราอยู่กับเรื่องของโลกออนไลน์มาเยอะมากพอสมควรแล้วคนไทยเองก็ติดอันดับต้นๆของโลกในการใช้ซื้อขายสินค้าเป็น end user เป็นผู้บริโภคในปลายทางของกลุ่มออนไลน์เนี่ยแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์ก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการอีคอมเมิร์ซจริงๆเนี่ยการทำธุรกิจบนอีคอมเมิร์ซในยุคสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยควรให้โอกาสคนที่เขาอาจจะเคยทำธุรกิจแล้วล้มเหลวมาก่อนเคยมีปัญหามาก่อนแล้วเขาได้ลืมตาปากก็เยอะแยะมากมายที่เขาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์หรือเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นรีวิวเวอร์อะไรพวกนี
0: ้
1: เขาควรจะมีหลักประกันในชีวิตของเขามากกว่านี้ไหมผมกำลังมองถึงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนึ่งเขาไม่ได้ทำงานประจำไม่มีนายจ้างเขาไม่ใช่ลูกจ้างใครเขาไม่มีสเตทเมนต์เขาไม่มีสลิปเงินเดือนคือแต่เขาว่ามีรายได้ดีไอ้เรื่องราวเหล่านี้เขาควรจะมี security ในชีวิตเขายังไงบ้างไหมครับเรียนถาม
0: ก็ผมคิดว่าสมมติพ่อค้าแม่ค้าออนไลน
1: ์
0: นะครับตอนนี้สิ่งที่เขาค่อยๆสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับที่ผมใช้คำว่าดิจิตอลฟุตพริ้นท์เนี่ยนะครับดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันคือเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับที่มันเป็นร่องรอยของเราบนโลกดิจิตอลยกตัวอย่างเช่นสมมติผมพูดถึงแพลตฟอร์มอย่าง Fastwork
1: โอเค
0: ทำไมฟรีแลนเซอร์ถึงเข้าไป Fastwork นะครับเพื่อไปเรียกว่าไปประกาศว่าเอ้ยเขารับทำสิ่งนั้นสิ่งนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่ามันมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์อยู่ในนั้นฟุตพริ้นท์ก็คือว่าเฮ้ยสมมติว่าเขาให้บริการแล้วบริการเขาทำดีมากเลยนะคร
1: ับ
0: ลูกค้าที่ซื้อบริการตัวนั้นไปกลับมาให้คะแนน5ดาวนะครับพอให้คะแนนเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับโอ้ใช้บริการมา100คน100คนอันนี้5ดาวล้วนเลยนะครับข้อมูลตัวนี้เป็นหลักประกันสำหรับตัวเขาแหละว่าเฮ้ยนะวันเนี้ย นะครับข้อมูลตัวนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับหลักประกันตัวนี้มันอยู่แค่บนแพลตฟอร์มแห่งฟาสเวิร์ด
1: ครับ
0: ลองนึกภาพว่าพอ Virtual Bank เกิดขึ้นแล้ว Virtual Bank เปิดโอกาสว่าเฮ้ย Virtual Bank สามารถไปจับมือกับ Fastwork ไปจับมือกับ Shopee ไปจับกับแพลตฟอร์มไหนก็ตาม
1: ครับ
0: นะครับแล้วมีการต่อท่อข้อมูล API กันนะครับว่า rating ของคนในแพลตฟอร์มนั้นสามารถส่งต่อกลับมาให้นะครับกับทาง Virtual Bank ได
1: ้ครับ
0: ข้อมูลตัวนั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะครับมันเป็นหลักปรักกันเลยว่าสิ่งเนี้ยพอเขานะครับพยายามที่จะทำงานอย่างตั้งใจและให้คนกลับมาให้คะแนนความพึงพอใจที่ดีมากๆเนี่ยสิ่งนี้แหละมันคือหลักประกันมันคือดิจิทัลฟุตพริ้นท์มันคือร่องรอยดิจิทัลตัวเราเองบนโลกดิจิทัลที่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจำกัดอยู่บนแค่แพลตฟอร์ม
1: อุ้ยอย่างนี้ดีมากเลยนะฮะแบบนี้เหมือนกับคล้ายๆกับว่ามันจะโชว์ประวัติคุณมันจะโชว์อยู่บนดิจิทัลฟุตพริ้นท์ตรงนี้ละทุกคนก็สามารถจะมาดูได้ว่าคุณมีคนน่าเชื่อถือไหมคุณมีประวัติดีไหมคุณทำงานไม่เคยหนีงานนู่นนี่นั่นโอ้โหอย่างนี้ดีนะฮะ
0: ใช่ถูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คนทำมาค้าขายนะครับสมมติพฤติกรรมการช้อปปิ้งเหมือนกันสมมติเราไปช้อปปิ้งบนออนไลน์นะครับโอ้พฤติกรรมของเรานะของคนซื้อเนี่ยก็ดูได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: เช่นสมมติเราซื้อของไปเสร็จปุ๊บโอ้ซื้อทีไรเนี่ยคืนของทุกทีเลยซื้อปุ๊บคืนซื้อปุ๊บคืนแบบเนี้ยโ
1: อ
0: ้พฤติกรรมแบบเนี้ยเฮ้ยดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจละน่าจะเป็นพวกซื้อแปะมงกุฎหรือเปล่าส
1: ั่
0: งซื้อไปที่ไรนะครับคืนทุกทีนะครับจนร้านค้าแบบกดแบนกันเยอะมาก
1: ๆ
0: อันนี้ก็เป็นดิจิตอลฟุตพริ้นท์ของคุณในโลกดิจิตอล
1: อ๋อในทางกลับกันเองเนี่ยไรเดอร์ทั้งหลายเขาก็มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์ของเขาที่เขาอยู่ในสังกัดบริษัทอะไรที่เขาขนส่งอยู่เขาก็จะมีประวัติว่าคนนี้ส่งตรงเวลาคนนี้ส่งแล้วของเสียบ่อยๆหรือทะเลาะกับผู้ซื้อเวลามาส่งแล้วอะไรนี้เขาก็จะมีดิจิตอลฟุตพริ้นท์แล้วเขาจะรู้เลยประวัติคนนี้ไม่ดีอาจจะไม่ให้รับงานมันจะคล้ายๆงั้นใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับคะแนนรีวิวต่าง
1: ๆโอ้โหอย่างนี้ผมว่าอนาคตจากนี้ต่อไปเนี่ยทุกคนจะถูกมอนิเตอร์แล้วคนดีก็จะได้รับการตอบแทนส่วนคนไม่ดีก็จะถูกเฟดออกไปจากสังคมได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยเราใช้งานเป็นแบบแมนนวลกันอีกนะ
0: ใช่ ใช่ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาที่ไปที่ผมมองมันเป็นโอกาสนะ
1: จริงจริง
0: การเกิดVirtual Bankในประเทศไทย
1: คิดว่าอนาคตมันอาจจะมีจุดโหวหรือความท้าทายอะไรไหมครับในเชิงของVirtual Bankที่จะต้องเผชิญในอนาคตเพราะว่ายังมีอีกเท่าที่ทราบนี่ยังมีอีก2-3รายที่เขายังไม่ได้เปิดตัวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับก็ผมเข้าใจว่าออกมาทั้งหมด3ไลเซนส
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็น่าติดตาม
1: มีความท้าทายอะไรในอนาคตที่เขาจะต้องเผชิญอีกไหมมองไปถึงอนาคตเผื่อ
0: คิดว่าในประเทศไทยก็อาจจะเป็นภัยทางไซเบอร์แหละนะครับข้อมูลรั่วหรืออะไรต่างๆเพราะทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่เราพูดคุยกันเนาะดิจิทัลฟุตพริ้นท
1: ์ครับ
0: ยิ่งมันมีดิจิทัลเดต้าดิจิทัลฟุตพริ้นท์เยอะเนี่ยมันก็ดีแหละนะครับแต่การเก็บข้อมูลเหล่านั้นล่ะความเป็นส่วนตัวล่ะข้อมูลส่วนบุคคลล่ะนะครับเช่นข้อมูลการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับเรามีพฤติกรรมการซื้อของอะไรนะครับเราชอบซื้อของสิ่งนั้นสิ่งนี้ข้อมูลเหล่านั้นในมุมมองของบุคคลทั่วไปเรามองว่าข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของเหล่านั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ต้องการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเราซื้ออะไรแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าข้อมูลมันหลุดขึ้นมาอันนี้มันจะเป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วนะครับว่ายิ่งข้อมูลมันเจอขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วมันมีการแชร์ข้อมูลต่อไปให้กับบริษัทหรือเป็น Virtual Bank หรือเป็นต่างๆมากขึ้นเนี่ยการควบคุมข้อมูลต่างๆนะครับมันก็จะยิ่งต้องรัดกุมมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้แหละนะครับเราก็ยังมีข่าวเรื่องข้อมูลหลุดกันอยู่เลย
1: ใช่ๆๆครับคำถามสุดท้ายเรื่องของการทำ Virtual Bank ลักษณะแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบได้ดีแค่ไหนครับมองไงครับ
0: ผมคิดว่ามีทั้งดีและไม่ดีละกันคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่มาโอ้โหมาแก้ได้เลยนะนะครับผมคิดว่ามันเป็นจะช่วยได้ส่วนหนึ่งมากกว่าอย่างที่ผมพูดถึงไปเนาะว
1: ่
0: าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ตั้งใจทำงานแต่อดีตเคยติดเครดิตบูโรเครดิตแบล็คลิสต์ไปในระบบแบบเดิมแต่วันนี้เขาตั้งใจกลับมาตั้งใจทำงานแล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นโอกาสเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ก็ยังยังไงการจัดการต่างๆเนี่ยก็ยังต้องหนี้นอกระบบต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้คนละนะครับว่าเฮ้ยเรามีพฤติกรรมยังไงนะครับเรากู้แล้วเรามีพฤติกรรมการจ่ายเงินดีหรือเปล่าถ้าเขายังโอ้โหหนีไปอยู่นอกระบบอยู่ดีนะครับเขาไม่ตั้งใจทำมาอาชีพนะครับกู้ virtual bank แล้วมีพฤติกรรมในการแบบพยายามที่จะจ่ายหนี้ให้ครบตามกำหนดตรงเวลาไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็ยังดึงตัวเองให้อยู่ในวงเวียนที่ไม่ดีอยู่ดีแหละผมคิดว่า virtual bank เข้ามาช่วยได้ส่วนหนึ่งสุดท้ายแล้วกลับมาที่พฤติกรรมของคนที่กู้เลย
1: ครับคนดีต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีแม้เขาจะผิดพลาดในเรื่องของการติดเครดิตบูโรหรือแบ็คลิสต์อะไรมาก่อนก็ว่ากันไปถ้าเขาตั้งใจดีแล้วทำได้ดีการปล่อยกู้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนถ้าใครที่บิดเบี้ยวมันก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายบังคับอยู่แล้วตามกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็อันเดอร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยการติดตามทวงหนี้สอบถามนู่นนี่นั่นมันก็จะเหมือนมันก็เหมือนแบงก์ปกติถูกไหมฮะไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะไม่ตามคุณนะเขาตามคุณเหมือนแบงก์ปกติที่ตามคุณแหละถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่ครับผมมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมครับสำหรับผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในวังวนใช้คำว่าวังวนได้ไหมเข้ามาเป็นลูกหนี้ในระบบของ virtual bank ฝากเตือนฝากแนะนำกันหน่อยครับช่วงท้ายเรียนเชิญครับ
0: ก็ทิ้งท้ายผมคิดว่า virtual bank เป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยนะครับโอกาสสำหรับคนที่ตั้งใจทำมาหากิน
1: ครับ
0: นะเขาต้องการโอกาสเขาต้องการการไปต่
1: อ
0: เขาต้องการการช่องทางในการที่เขาจะผลักดันตัวเองในโลกดิจิตอลนี้นะครับโอกาสนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอาข้อมูลดิจิทัลฟุตพริ้นต์ต่างๆของเขาเองเนี่ยนะครับในช่องทางต่างๆนะครับมาประกอบกันให้เขาสามารถที่จะใช้โอกาสนี้ในการผลักดันตัวเองสร้างรายได้เพิ่มต่อแต่ข้ออีกด้านหนึ่งก็คือว่าอย่าคิดว่าเฮ้ยการที่เอ้ยมันสามารถที่จะกู้ได้ง่ายไม่ต้องใช้หลักฐานอะไรเยอะแล้วมันจะทำให้คุณบิดเบี้ยวหนี้ได้แล้วมันจะไม่มีผลอะไรตามมาผมคิดว่าเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นข้อมูลติดตามตัวคุณต่อไปลึกมากขึ้นและโอกาสที่คุณจะกลับมาเนี่ยนะครับให้อยู่ในระบบเนี่ยนะครับมันจะน้อยลงเรื่อย
1: ๆ
0: คุณอาจจะต้องไปนอกระบบซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตคุณไม่ดีแน่น
1: อ
0: นนะครับเพราะฉะนั้นคืออยากจะฝากเอาไว้ว่ายังไงสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคุณเลยนะครับขอให้คือกู้แต่พอดี
1: ครับ
0: ใช้จ่ายแต่พอดีนะครับและชำระคืนตามกำหนดนะครับ
1: ฝากไว้ให้โอกาสแล้วก็ทำโอกาสนั้นให้มีประโยชน์สูงสุดนะฮะไม่ใช่ให้โอกาสแล้วก็ยังบิดเบี้ยวกันไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสกลับคืนมาอยู่บนแท็กที่ถูกต้องก็คงยากเต็มทีวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณธนาวัฒน์ครับที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวที่คิดว่าหลายคนคงจะติดตามอยู่วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณวรพงศ์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณธนาวัฒน์มาราบุพาครับประธานเจ้าที่บริหารไพรซ่าจำกัดและนายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยนะครับผมก่อนปิดเบรกครับมีข่าวสารดีๆจากธนาคารออมสินเช่นเคยครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือ 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อได้ด้วยตัวเองทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
7: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus นะครับกำลังติดตามข่าวอัปเดตล่าสุดเรื่องของสถานการณ์การเปิดการปิดช่องแคบฮอร์มุสก็กลับไปกลับมาครับคุณผู้ฟังครับติดตามล่าสุดมีข่าวออกมาจากทางพวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐสกอตเบสเซนนะครับบอกว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยบรรลุข้อตกลงกันได้ภายในอังคาร

0: หรือพุธนี้ซึ่งนั่นหมายความว่าก็ผ่านเวลามาแล้วนะวันนี้วันพุธแล้วนะครับแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกาอาจจะยังไม่ถึงวันพุธซึ่งพรุ่งนี้คงมาอัปเดตกันอีกทีนึงล่าสุดเขามีการออกมาให้ข่าวครับบอกว่าเรากำลังเจรจากับอิหร่านมีโอกาสที่ได้ข้อตกลงภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เพื่อเปิดช่องแคบและเข้าสู่จุดปกติมากขึ้นในความขัดแย้งนี้อันนี้เปอร์เซ็นต์เก่ากับรายการ Squawk Box ทางสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้นะครับมันเป็นความเคลื่อนไหวอย่างเสรีใช้คำนี้นะครับขุนคลังของสหรัฐตอบคำถามที่ว่าอิหร่านนั้นจะเก็บค่าผ่านทางไหมว่างั้นราคาน้ำมันดิบซื้อขายร่วงหน้าลดลงเกือบ 6% พอมีเจรจากันได้ปุ๊บเนี่ยขนน้ำมันได้ขนก๊าซธรรมชาติกันได้ราคาน้ำมันก็ลงฮะซึ่งตอนนี้ซื้อขายกันไม่ถึง76เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับทางเบสเซนบอกว่าราคาจะลงต่ออีกถ้าเรือหลายร้อยลำที่ติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียออกมาได้นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แค่พลังงานนะครับยังมีปุ๋ยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและก๊าซภาคอุตสาหกรรมอีกหลายชนิดซึ่งเราจะเห็นการค้าขายมีการค้าขายนี้ผ่อนคลายลงครั้งใหญ่เพราะว่าราคานั้นลดลงทางมาร์โกโรบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐกำลังมีส่วนในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านถึงวิธีการที่จะทำให้เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้มากขึ้นเร็วๆนี้การเจรจายังมีความคืบหน้าแต่ยังไม่สรุปหวังว่าจะเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็พูดเมื่อสุดสัปดาห์เราก็ตามข่าวเห็นกันอยู่ว่ายกเลิกการโจมตีครั้งใหญ่ต่ออิหร่านนะครับเพื่อเปิดให้มีการเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งนึงแล้วก็มีการเปรยว่าข้อตกลงเพื่อยุติสงครามเนี่ยน่าจะมีขึ้นแต่สุดท้ายในการสู้รบกับเตหะรานก็อาจจะรุนแรงขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ยังไม่ได้มั่นใจ 100% นะครับเพราะว่าขนาดมีการเซ็น MOU ลงนามกันไปแล้วก็ยังมีการนะครับทลาย MOU กันได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าวัน2วันนี้ดูเหมือนสัญญาณจะดีเพราะราคาน้ำมันลดลงว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรือได้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการขนส่งน้ำมันก็จะคงคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับใครจะไปคิดว่าสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นนี่จะลากยาวมานานขนาดนี้นะฮะมันก็คงคล้ายๆกับที่เราเคยคุยกันตั้งยุคก่อนหน้านี้นี่มันผ่านมาทั้ง 5-6 ปีแล้วนะยูเครนรัสเซียก็ยังไม่จบยังคลุกกลุ่นอยู่นะครับในขณะที่เราคุยกันตอนที่เกิดสถานการณ์อิหร่านอิสราเอลสหรัฐอเมริกาก็จะบอกว่าน่าจะจบลงเร็วไหมถ้าจบลงเร็วสถานการณ์คงจะไม่รุนแรงบานปลายแต่เมื่อวานนี้มีการพูดคุยกันก็คุณจรีพรให้ทัศนะไว้น่าสนใจนะครับผู้บริหาร WHA ท่านก็บอกว่าคือยังดีใจที่มันไม่เลวร้ายไปกว่านี้ทั้งที่มันยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันนี้ใช่เพราะจริงๆแล้วนี่หลายฝ่ายคิดว่ามันจะเลวร้ายไปกว่านี้เนื่องจากว่าน้ำมันก็ส่งไม่ได้ก๊าซธรรมชาติก็ส่งไม่ได้น้ำมันทะลุ100เหรียญแล้วก็พอบอกว่าจะยุติสงครามน้ำมันก็ลงมาต่ำกว่า100เหรียญตอนนี้70เหรียญเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นสถานการณ์ที่แม้ยังคงมีการยิงกันอยู่ประปรายยิงบ้างหยุดบ้างก็ยังไม่ถึงกับรุนแรงจนถึงขนาดที่เรียกว่าขาดแคลนน้ำมันจนราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการต้องบอกว่าอย่างนั้นนี่คือสัญญาณที่ดีนะครับที่เมื่อวานนี้เราก็พูดคุยสัมภาษณ์กับคุณจริพรก็ได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าในมุมมองของผู้บริหารระดับสูงนะครับที่เห็นว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในวิกฤตการณ์ของโลกนี่มันไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่เราคิดกันอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ของอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันว่าน่าจะมีการขยายวงความขัดแย้งไหมเพื่อบีบให้สหรัฐนั้นอ่อนข้อลงกว่านี้คือตอนนี้ดูเหมือนทุกฝ่ายมองว่าอิหร่านนั้นเป็นต่อในเรื่องของสถานการณ์การเปิดการปิดช่องแคบฮอร์มุสมาเป็นตัวประกันต้องใช้คำนี้เอามาเป็นตัวประกันพอสถานการณ์มันลุกลามบานปลายมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยืดเยื้อกันมายาวนานขนาดนี้เนี่ยนะก็มีการส่งสารมาเหมือนกันว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยอิหร่านกำลังจะใช้ยุทธศาสตร์ยกระดับความขัดแย้งแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเพิ่มต้นทุนให้กับสหรัฐและพันธมิตรในการควบคุมวิกฤตให้สูงกว่าการยอมตามข้อเรียกร้องมีการขยายขอบเขตภัยคุกคามจากช่องแคบฮอร์มุสไปยังเส้นทางการค้าและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอื่นๆเพื่อปั่นป่วนเศรษฐกิจโลกโดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างอำนาจต่อรองเพื่อบีบให้สหรัฐยอมอ่อนข้อและเข้าสู่การเจรจาในเงื่อนไขที่อิหร่านเป็นฝ่ายได้เปรียบตามข่าวเนี่ยบอกว่านับตั้งแต่สหรัฐมีการประเมินพลาดที่ร่วมกับอิสราเอลถล่มอิหร่านเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงเนี่ยกลางปีแล้วเนี่ยนะครับ ยิ่งนานวันความขัดแย้งยิ่งยืดเยื้อเมื่ออิหร่านใช้เครื่องมือสำคัญทำให้สหรัฐเจอต้นทุนที่หนักหน่วงในการเผชิญหน้าเหล่าเจ้าหน้าที่ในอ่าวอาหรับหรืออ่าวเปอร์เซียนักวิเคราะห์หลายฝ่ายหลายสำนักข่าวเห็นตรงกันว่าอิหร่านนั้นกำลังเดิมพันเอาชนะรัฐบาลวอชิงตันด้วยการเปลี่ยนช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งสินค้าและพลังงานในตะวันออกกลางเป็นแรงกดดันที่ยิ่งเผชิญหน้ากันก็ยิ่งเพิ่มต้นทุนแทนที่จะหาทางเอาชนะกันทางด้านทหารให้เด็ดขาดซึ่งแน่นอนก็รู้อยู่แล้วว่าอิหร่านนั้นเอาชนะทางทหารกับสหรัฐไม่ได้แน่ๆตอนนี้รัฐบาลเตหะรานกำลังเดินหน้ายุทธศาสตร์ยกระดับความขัดแย้งอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อขยายขอบเขตความขัดแย้งโดยไม่ก่อให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบเป้าหมายคือโน้มน้าวให้สหรัฐและพันธมิตรเชื่อว่าการควบคุมวิกฤตนั้นมีต้นทุนสูงกว่าการยอมตามข้อเรียกร้องของอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุสสารจากอิหร่านคือถ้าวอชิงตันไม่ยอมรับสถานภาพใหม่ที่อิหร่านมีบทบาทในช่องแคบฮอร์มุสมากขึ้นความขัดแย้งอาจจะขยายไกลกว่าอ่าวเปอร์เซียการทำให้จุดคอขวดหลายแห่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตกอยู่ในความเสี่ยงอิหร่านเชื่อว่านี่คือจุดได้เปรียบสำหรับการเจรจาในอนาคตไมเคิลไนส์นะครับจากสถาบันวอชิงตันกล่าวกับรอยเตอร์สครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นอิหร่านพยายามที่จะก้าวล้ำหน้าสหรัฐอยู่เสมอนะฮะด้วยการหาวิธีการใหม่ๆในการเพิ่มความตึงเครียดทุกสัปดาห์อิหร่านจะนำเสนอสิ่งใหม่ๆเช่นโจมตีพื้นที่ใหม่ใช้อาวุธที่แตกต่างออกไปหรือการกำหนดเป้าหมายใหม่ๆข้อได้เปรียบใหญ่กว่าที่พวกเขามีไม่ใช่การทำร้ายอเมริกาหรืออิสราเอลแต่อยู่ที่พวกเขาสามารถทำร้ายรัฐในภูมิภาคและเศรษฐกิจของโลกได้โอ้โหนี่บทวิเคราะห์นี่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการปั่นป่วนการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันราว1ใน5ของโลกช่วงก่อนสงครามเตหะรานได้ส่งสัญญาณว่าไม่มีช่องแคบใดไกลเกินเงื้อมมือของตนอีกต่อไปภัยคุกคามต่อทะเลแดงและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของซาอุดิอาระเบียชี้เห็นความพยายามเพิ่มต้นทุนในการปกป้องการค้าโลกและทดสอบความอดทนของวอชิงตันต่อความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นแนวทางของอิหร่านสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่หลังข่าวในอ่าวเปอร์เซียรายหนึ่งอธิบายว่าเป็นความเชื่อในหมู่ผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่ว่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้โอ้โหนี่น่ากลัวมากนะฮะพวกเขาเห็นโอกาสจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลังเลไม่อยากให้ตะวันออกกลางเกิดความขัดแย้งอื่นๆอีกก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะฮะอิหร่านเชื่อว่ายิ่งขยายวงสงครามและเพิ่มแรงกดดันเขาจะยอมในที่สุดไปถึงทรัมป์นะครับทรัมป์คิดว่าเขาสามารถเล่นงานอิหร่านได้หนักแล้วยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่พวกเขากลับไม่ยอมนะฮะโอ้โหอันนี้ก็คือทรัมป์คิดว่าเขาเล่นงานอิหร่านได้หนักแล้วพอเล่นงานหนักแล้วเนี่ยอิหร่านจะยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาแต่ผลในทางปฏิบัติความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับการคำนวณการตอกย้ำยุทธศาสตร์การเจรจาของเตหะรานนั้นทรัมป์เคยขู่ว่าจะปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่กับอิหร่านต่อมาก็ยกเลิกโดยให้เหตุผลว่ามีการเจรจากันในวันจันทร์เพื่อให้ได้ข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่เตหะรานกลับปฏิเสธว่าตอนนี้ไม่ได้มีการเจรจาใดๆกับสหรัฐนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือทรัมป์เห็นว่าเรื่องช่องแคบฮอร์มุสนั้นเป็นไพ่ที่อิหร่านมีเหนือขวาสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศในอ่าวเปอร์เซียนะครับแหล่งข่าวอุโสของอิหร่านรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์สครับว่าผู้นำเตหะรานสรุปว่าความยืดหยุ่นก่อนหน้านี้มีแต่ทำให้วอชิงตันกดดันมากขึ้นดังนั้นต้องสร้างข้อได้เปรียบเสียก่อนที่จะค่อยเริ่มเจรจาแหล่งข่าวกล่าวต่อไปอีกครับว่าตามการประเมินของเตหะรานทรัมป์ตีความการโอนอ่อนผ่อนตามว่าเป็นความอ่อนแอแล้วกดดันหนักข้อขึ้นไปอีกไมเคิลซิงครับนักวิจัยอาวุโสสถาบันวอชิงตันบอกว่าเตหะรานเชื่อว่าตนนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลทรัมป์ดูเหมือนจะไม่แน่ใจว่าอยากใช้กำลังทหารมากแค่ไหนและอยากจะใช้กำลังทหารต่อไปหรือไม่ครับอิหร่านพยายามใช้ความได้เปรียบของตนเองพวกเขาอยากสถาปนาอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุสแล้วใช้อำนาจเลือกสรรว่าจะให้ใครได้ผ่านบ้างถ้าฟังตามแบบนี้นะครับผมติดตามข่าวนี้มาเนี่ยผมกำลังหวั่นใจว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเปิดสงครามที่เกิดขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์ของสหรัฐอเมริกาจับมือกับอิสราเอลถล่มอิหร่านเนี่ยแม้จะทำให้ผู้นำผู้บริหารประเทศของอิหร่านเสียชีวิตหรือผู้คนหลายชีวิตล้มตายแล้วก็ทำลายที่มั่นทางทหารทางยุทธศาสตร์ได้เยอะเนี่ยแต่กลับกลายเป็นผลลบไหมเพราะว่ายิ่งบีบอิหร่านมากเท่าไหร่ ก่อนหน้านี้การใช้ช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้มีข้อจำกัดมากขนาดนี้พอบีบอิหร่านมากขึ้นไปเรื่อยๆข้อจำกัดการใช้ช่องแคบฮอร์มุสจะถูกยกระดับให้เข้มข้นมากขึ้นมันจะกลายเป็นผลลบมากกว่าผลดีหรือไม่อย่างไรแทนที่หนูจะกลัวแมวตอนนี้กลายเป็นว่าหนูจะเปิดช่องทางขนส่งสินค้ารบเพิ่มขึ้นในช่องทางอื่นด้วยที่จะยกมาเป็นไพ่เหนือสหรัฐอเมริกาหรือไม่อันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะอันนี้ก็บทวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้สถานการณ์แล้วคนที่เขาอยู่ในวงการเขาวิจัยแล้วก็วิเคราะห์กันประมาณนี้นะครับผมอ่ะหมดเวลาครับ Situation Plus วันพุธลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบคุณวิชัยวรธานีวงศ์ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
8: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเรื่องของข้อมูลรั่วไหลออกมาจากทางหน่วยงานราชการครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังคงเป็นในลักษณะที่จะไปติดตามจะไปตามหาใครที่เขาไปแฮกระบบเริ่มกันตั้งแต่เมื่อก่อนตั้งแต่เมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ก็บอกว่าเตรียมแจ้งความกระบวนการปล่อยข้อมูลบัตรประชาชนสั่งตรวจสอบด่วนท่านรัฐมนตรีบุญธิดาสมชัยดีอีแจ้งความล่าต้นตอข้อมูลรถทะเบียนรถหลุดสิริพงษ์ประสานสกมช.เร่งสอบปมข้อมูลส่วนบุคคลทะเบียนรถหลุดแล้วก็มีข้อมูลของนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเมื่อวานเซ็นก็ออกมาแบบนี้วันนี้เนี่ยก็มีคนมาแจ้งข่าวดีก็บอกว่ากรมการขนส่งนี่ปิดระบบแล้วนะครับขณะเดียวกันในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมสั่งปิดเซ็ตข้อมูลแล้วสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกว่าเข้าไม่ได้แล้วนะครับก่อนอันนี้เข้าที่1 2 3 4 5 6จริงๆการตั้งรหัสด้วย1111111 12 3 4 5 6เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาห้ามกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นข้อมูลที่แบบเป็นกุญแจที่ใครๆเขาก็มักจะเดากันทีนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็บอกว่าเนี่ยมีการระงับมีการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วท่านรัฐมนตรีชัยชนกเมื่อวานนี้ก็จะสั่งให้มีการจัดการสั่งให้มีการดำเนินการครับคุณชัยชนกบอกว่าไม่ใช่แฮกพบต้นตอจาก IP เดียวบางอันก็บอกบางท่านก็บอก2 IP บางท่านก็3เพราะมันรั่วหลายที่ครับทีนี้คนที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คุณธนรัตน์กลัววัฒนาพันธ์บอกไม่ต้องไปหาไหนผมเองผมเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็คือหลวงทำข้อมูลรั่วนั่นแหละแต่หลวงก็จะไปจัดการเล่นงานกับว่าใครเอาข้อมูลเอาเรื่องนี้มาเปิดเผยเรื่องนี้ต้องตั้งคำถามกันนะครับระหว่างหน่วยงานที่ปล่อยให้มีการเจาะหรือปล่อยให้มีการรั่วกับคนนำมาเปิดเผยนะตกลงแล้วเนี่ยมันควรจะไปโฟกัสที่ตรงไหนขณะเดียวกันวันนี้มีการประชุมกสทช.ครับต้องเรียกว่าท่านยังคงเป็นประธานนะประธานกสทช.เชิญชวนทุกฝ่ายกลับมาทำงานร่วมกันคุณสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ส่วนผมก็จะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมายต่อไปขณะเดียวกันครับทางฝั่งอื่นๆก็ยืนยันครับว่าคนที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ควรจะมาพิจารควรพิจารณาว่าจะมาไหมอันนี้คุณพี่รงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ครับท้ายที่สุดกรรมการอีกหนึ่งท่านคุณสุพัฒน์สุพัชราสายบอกว่าตอนนี้ต้องแล้วแต่นายกรัฐมนตรีแล้วว่าจะว่ายังไงถ้าท่านบอกว่าประชุมได้ไม่มีปัญหาก็จะเดินหน้าครับแต่ถ้าท่านไม่พูดอะไรก็จำเป็นจะต้องระมัดระวังในการทำอะไรไม่ถูกต้องเมื่อวานคนถามนายกก็บอกว่าอยู่ที่ขั้นตอนทางกฎหมายตามกฎหมายก็ไปอยู่ที่ท่านรองปกรณ์รองปกรณ์ก็ต้องว่าไปตามขั้นตอนก็ยังคากันอยู่นะครับขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของมินออนไลน์นะครับสงสัยเป็นประเด็นใหญ่มากครับคุณผู้ชมเพราะว่าครม.นี่ผมดูในรีพอร์เตอร์เป็นหน้าคุณรัชดาครับครม.เห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนส่วนอีกข่าวหนึ่งครับรัฐบาลยกระดับจ้างแรงงานข้ามชาติครม.ไฟเขียว MOU ไทยเมียนมาใหม่คุ้มครองสิทธิแรงงาน ป้องกันการค้ามนุษย์ก็เป็นโฆษกอีกท่านหนึ่งขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งครับรัฐบาลเดินหน้ากลไกไทยเมียนมาตั้งคณะทำงานร่วมบริหารจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำในพรมแดนอย่างเป็นระบบก็เป็นโฆษกอีกคนหนึ่งเรื่องพม่าครับแต่โฆษกสามท่านท่านหนึ่งเป็นโฆษกส่วนกลางเบอร์ใหญ่อีกท่านหนึ่งตัวแทนพรรคเพื่อไทยอีกท่านหนึ่งตัวแทนภูมิใจไทยเหมือนกันปรากฏว่าก็ระดมกันแถลงครับส่วนสถานการณ์ภาคใต้วันนี้ก็ต้องใช้คำว่าจัดหนักนะครับภาค9ควบคุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบได้ครบหมดแล้วแล้วก็เข้าใจว่ามีการปะทะกันใช้กำลังในการเข้าไปควบคุมเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับสถานการณ์จะออกเป็นยังไงแบบไหนรัฐบาลณตอนนี้เวลานี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้ถูกตรวจสอบครับแต่ว่าฝ่ายค้านโดยประชาธิปัตย์คุณชัยชนะเดชเดโชบอกพร้อมครับรอดูไทม์ไลน์แล้วก็มีเน็บหน่อยนะครับเน็บคุณเอกนิติคุณสุปจีด้วยเน็บอาจจะเป็นจุดที่โฟกัสที่จะลุยกันหนักส่วนวันนี้ครม.มีการแต่งตั้งหลายตำแหน่งนะครับหนึ่งในนั้นคนดังผู้กำกับหน่วยครับอดีตนายตำรวจติดตามตระกูลชินวัตรไม่แน่ใจท่านไหนบ้างนะครับท่านก็ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักที่มีการติดตามมาเลยนั่นแหละแนวนโยบายถ้าตอนหลังมาทำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ท่านเป็น C11 แล้วนะครับขณะเดียวกันก็มีปลัดคลังหรือปลัดพาณิชย์เนี่ยคนใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยๆมานั่งดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย
2: ์
3: ท่านใหม่นั่นก็คือคุณภูนพงษ์ในยนาภากรนะฮะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ส่วนกรณีของปยป.ชื่อยาวนะเกือบจะลืมไปแล้วว่ายังมีหน่วยงานตรงนี้อยู่นะครับก่อนหน้านี้ท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ก็หยิบยกมาว่าเป็นหนึ่งในองค์กรมหาชนที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของการปฏิรูปคือพูดง่ายคือจะยุบอ่ะนะเพราะว่ามันคงจะไม่ได้มีความจำเป็นอะไรแล้วตรงนั้นนะครับกรมนี้หน่วยงานนี้องค์กรนี้นะครับชื่อเต็มว่าดูสินะ

0: ฐบาลอนุทินหนึ่งนะเป็นรัฐบาล MOA นะครับแล้ววันนี้ก็ถึงคิวที่ได้ขยับขึ้นเป็นตำแหน่งสูงสุดขององค์กรนี้ก็คือจากรองผอ.ปยป.ก็ขึ้นเป็นผอ.ปยป.นะส่วนที่คุณนายพิรักษ์นะถามไว้เมื่อสักครู่ว่าก็เป็นคนที่อยู่กับตระกูลชินวัตร
1: คนไหนคุณยิ่งรักหรือว่าคุณทักษิณนะคุณ
0: ตั้งแต่สมัยคุณทักษิณครับพอคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะมีพุ่มกับหน่วยนะก็เป็นผู้ที่เป็นตำรวจอารักขาหรือเป็นอะไรที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยอยู่ตลอดจนกระทั่งนะตอนที่คุณทักษิณนะถูกคมช.ยึดอำนาจนะพุ่มกับหน่วยเนี่ยก็ยังติดสอยห้อยตามอยู่ที่นู่นนะจนกระทั่งเอ๊ะขาดอายุราชการไหมอะไรไหมแต่สุดท้ายก็กลับเข้ามารับราชการแล้วมาปรากฏเป็นข่าวนะตอนที่อีกครั้งหนึ่งก็คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังนะมาดูแลความปลอดภัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จนกระทั่งส่งผ่านมาถึงคุณแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีพุ่มกับหน่วยนะก็ยังทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอยู่จนสุดท้ายนี่แหละในสมัยคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งเดือนพฤศจิกายนปี68ก็ย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองผู้อำนวยการปยป.และวันนี้ก็ครม.ก็อนุมัติเห็นชอบนะแต่งตั้งให้พันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลไทยนะจากรองผอ.ปยป.ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการปยป.ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ตกลงคือเขาไม่ต้องขวางกันใช่ไหมครับคุณมนตรีหรือว่ามองว่ามันก็เป็นส่วนที่ยอมกันได
0: ้เพราะพรรคเพื่อไทยก็ร่วมอยู่ในรัฐบาลไงแล้ววันนี้ก็
1: ยังกอดกันโชว์อีกใช
0: ่
1: ไหม
0: เพราะฉะนั้นใครจะมาพูดบอกว่าแดงบวกเขียวบวกส้มนะวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกแดงเขียวเอาน้ำแข็งใสใส่แล้วเอานมคามคาร์เนชั่นราดโอ้ยอย่างนี้อร่อยเลยนะก็ทำให้เห็นว่าเดี๋ยวก็มันก็คงอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นท่านตอบคำถามสื่อตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมครม.ในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของจะเปลี่ยนขั้วสลับขั้วอะไรตรงนี้คือเป็นสีสันนะคุณหรือพี่รักนะเพราะชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบไม่ต้องอ้อมค้อมเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนะสีส้มนะครับถ้าเกิดว่าสีน้ำเงินไปต่อไม่ได้ก็คงจะต้องตัดไปที่สีแดงก็ยังอยู่นะสุดท้ายก็ยังเป็นสีน้ำเงินนะก็คงจะวนเวียนอยู่ตรงนี้ยกเว้นนะผมฟังมาหลายคนนะเราก็จะวิเคราะห์ตั้งแต่แรกไม่ใช่วิเคราะห์เป็นมุมมองนะคนก็เชื่อว่าตราบใดที่พรรคส้มไม่สามารถได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งถล่มทลายแลนด์สไลด์เหมือนกับยึดกรุงเทพได้ทั้งเมืองเนี่ยนะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เนี่ยโอกาสในการที่จะไปผสมกับสีนั้นสีนี้แล้วก็จะเป็นรัฐบาลเนี่ยในสภาพนะของการเมืองแบบบ้านเราเนี่ยนะคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับคุณพิรักษ์ครับ
1: กับที่มองเมื่อสักครู่เนี่ยมองผู้กำกับหน่วยเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้คุณมนตรี
0: ครับ
1: เขาก็ถามกันเยอะว่าคือของเดิมท่านก็เป็นตำรวจก็เป็นนายตำรวจติดตามทีนี้ตอนช่วงที่มีประเด็นรัฐประหารเนี่ยก็มีตำรวจปกติจะมีตำรวจที่ติดตามอยู่คู่กัน2คนคนหนึ่งท่านก็ไปด้วยแล้วก็กลับมาพุ่มกับหน่วยใครมีขั้นหนึ่งดูเหมือนว่าก็ออกจากราชการแล้วก็ดูแลคุณทักษิณตลอดเวลาคนหนึ่งผิวคล้ำคนหนึ่งผิวขาวผิวขาวก็คือพุ่มกับหน่วยทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าพอแกกลับมาแล้วเนี่ยช่วงที่มีโครงสร้างที่คสช.เขาวางเอาไว้ก็คือไอ้คณะกรรมการไอ้องค์กรหน่วยงานอะไรนี้ขึ้นมาเนี่ยพุ่มกับหน่วยได้เข้ามาอยู่ตอนนั้นหลังจากนั้นก็คือเป็นรองทีนี้หน่วยงานนี้ก็ปรับไปทำงานด้านซอฟต์พาวเวอร์และกลายเป็นว่าหน่วยงานนี้เบอร์หนึ่งก็คือ41เท่ากับระดับปลัดคือตอนนี้ปกติแล้วกรมหน่วยงานระดับกรมเนี่ยมันจะ40ใช่ไหมคุณมนตรีแล้วก็ระดับที่ใหญ่ที่สุดในกระทรวงที่เป็นประจำก็จะเป็นปลัดแต่ก็จะมีพวกเลขากพร.หรือหน่วยงานใหญ่ๆที่อาจจะเป็นหน่วยงานที่ได้ถึง41ทีนี้กับที่อดีตตำรวจที่ขยับไม่ได้แล้วเนี่ยต้องออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการท่านวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีเนี่ยตอนนั้นเป็นเลขาครม.และขยับเป็น

0: ระดับ41ก็คือปลัดคมนาคมแต่นี่คือเป็นอีกหนึ่งระดับที่ถือว่าเป็นการขยับที่น่าสนใจถามว่าไอ้องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่ณวันนี้ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายแต่สามารถที่จะขึ้นได้ถึง41ได้เลยนี่เรียกได้ว่าสุดยอดนะครับคุณมนตรีหรือว่าในยุคนี้คนรุ่นใหม่สามารถขยับได้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดามั้งครับคุณมนตรีฮะ
1: ก็โตตามสายงานเพราะว่าคงไม่มีใครที่จะมีเพราะท่านเป็นรองปยป.นะเพราะตำแหน่งตรงนี้ว่างท่านก็จะต้องขยับขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าจะไปแจกแจงรายละเอียดในเมื่อแม้จะมีแนว
0: ที่มาที่ไป
1: ในการที่จะยุบไม่ยุบจะเลิกจะปรับโครงสร้างจะปฏิรูปนะอย่างที่เวียดนามที่หลายคนก็หยิบยกมาพูดว่าเขาใช้วิธีการลดจังหวัดเพื่อที่จะลดไอเนี้ยท่านประกรณ์เองท่านก็มีดำริในการที่จะไปยุบสาขายุบตรงนั้นตรงนี้เพราะว่ามันเป็นภาระงบประมาณแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ได้เห็นโครงสร้างที่มีการแยกย่อยมีการเพิ่มอะไรไปก่อนหน้านี้ก็ยังมีอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจากเดิมก็เป็นหน่วยงานในสังกัดระดับหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยเพิ่งมาทราบ
0: เป็นระดับสำนักงาน
1: ก็เป็นระดับ41เพิ่มอีก1คนจนกระทั่งต้องย้ายคนจากในสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปขึ้นตำแหน่ง41ที่นั่นเพราะว่าคนที่มีอยู่เดิมนั้นเนี่ยไม่มีใครมีตำแหน่งที่จะขึ้นมาเป็น41ได้นะนี่ก็คือได้เห็นถึงโครงสร้างยังกระทรวงศึกษาธิการที่มีกี่แท่งนะ4แท่งนะทั้งแต่ละแท่งนั้นรวมถึงปลัดนะก็เป็นกระทรวงเดียวที่แต่ละแท่งก็คือ41ทั้งนั้นเลยก็อย่างนี้เป็นต้นก็เดี๋ยวท่านประกรณ์ท่านก็คงจะไปดูในรายละเอียดว่ามีความจำเป็นกี่มากน้อยในการที่จะปรับลดแล้วก็ลดสัดส่วนลงมาแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะยังสวนทางกันอยู่บ้างพอสมควรครับคุณวิรักษ์ครับ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจนะครับพื้นที่ในการที่จะเตรียมต้อนรับพลเอกมินอองหลายประธานาธิบดีและท่านก็เป็นผู้นำรัฐบาลรัฐประหารเมียนมาเนี่ยที่จะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 6-7 สิงหาคมนี้เนี่ยทีนี้ครับนี่เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่เขาก็ตั้งคำถามกันถึงระยะที่เหมาะสมของไทยทางฝั่งเราก็มีความพยายามในการที่จะชี้แจงมาอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนนะครับทางฝั่งเมียนมาเขาก็พยายามที่จะแต่งตัวอะไรต่อเมื่อไรให้มันเข้าที่ก็ทางล่าสุดครับมีการรายงานจากนิกเคอิเอเชียบอกว่าการเยือนกรุงเทพของมินอองหลายเป็นการส่งสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปของไทยที่มีต่อเพื่อนบ้านโดยรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยเป็นผู้ผลักดันทางการทูตหรือเรียกว่าเป็นการมีปฏิสัมพันธ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่จะปูทางให้เมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนได้อีกครั้งหนึ่งในแง่ของแนวนโยบายผมก็มองว่าค่อนข้างบวกนะครับทีนี้ครับกับมินอองหลายเนี่ยเขาก็เคยไปอินเดียไปจีนไปลาวมาแล้วนะครับในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้ทางฝ่ายของNUG รัฐมนตรีต่างประเทศเงานะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการตัดสินใจของไทยและประเทศอาเซียนเนี่ยเหมือนกับให้น้ำหนักกับเมียนมาเนี่ยมากและมันก็เหมือนจะเป็นการให้รางวัลกับมินอองหลายหลังจากที่เข้าสู่ตำแหน่งประธานาธิบดีและก่อนหน้านี้พื้นที่ทางการทูตเนี่ยเขาไม่ได้รับเลยมีการเรียกร้องให้ชาติอาเซียนครับพิจารณาถึงสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในเมียนมาเนี่ยตั้งแต่ครึ่งแรกของปีนี้ยืนยันครับโดยเขาบอกว่าการถ่ายโอนอำนาจเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่มันเปลี่ยนโฉมเท่านั้นเองส่วนที่เมียนมายอมผ่อนปรนและอนุญาตให้การชาติระหว่างประเทศเข้าพบองซานซูจีเนี่ยก็บอกว่าคือมันเป็นภาพในเชิงบวกแต่มันไม่สามารถที่จะแปรเปลี่ยนความพยายามในการที่จะให้คุณนองซานซูจีได้มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไขทีนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการสร้างฉากขึ้นมาเพื่อทดแทนกับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองขณะเดียวกันครับความรับผิดชอบของรัฐบาลทหารความยุติธรรมเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นอ่ะอันนี้เป็นมุมมองของทาง NUGเป็นรัฐบาลเงาของทางฝั่งเมียนมาที่เขาตั้งข้อสังเกตถึงสิ่งที่หลายๆชาติให้พื้นที่กับทางผู้นำรัฐบาลเมียนมามากขึ้นครับ
1: ครับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับคุณวิรักษ์ที่ทางประธานาธิบดีมินอองไลนะครับจะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลก็ถ้าเท่าที่ได้เห็นจากปฏิกิริยาต่างๆนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับที่ไม่ถึงขั้นกับเป็นปัญหานะมากมายสักเท่าไหร่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าจะเป็นการแต่งตัวเราก็ได้เห็นมีการภาพขององซานซูจีที่ปรากฏออกมาที่คุณวิรักษ์พูดถึงเมื่อสักครู่ก็คงเป็นการตอบคำถามว่าหนึ่งนะที่สังคมที่ใครเขาตั้งคำถามแม้กระทั่งลูกชายเองยังไม่เชื่อว่าคุณแม่ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ได้ปรากฏให้เห็นแล้วว่ายังอยู่และก็สุขภาพนะจากที่ท่ายืนท่าอะไรก็ยังแข็งแรงอยู่ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นสเต็ปหรือเป็นขั้นตอนในการแสดงออกนะหลังการเลือกตั้งจะต้องนับ1 2 3อย่างไรจนกระทั่งนะวันนี้ที่เราเปิดบ้านในการที่จะต้อนรับด้วยเหตุผลหลายประการเมื่อวานเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดอยู่บนเวทีของนายมตรีที่แสดงวิสัยทัศน์ที่สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเมื่อวานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งพม่าและก็ในส่วนของกัมพูชานายกก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับท่าทีของไทยไว้ในเวทีดังกล่าวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พักกันสักครู่นึงก่อนครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวถึง 5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันนะครับเรื่องของข้อมูลที่มีการรั่วครับคุณมนตรีครับคุณผู้ชมครับประเด็นหลักๆเนี่ยมันก็มีการเปิดเผยกันออกมาและแน่นอนนะครับหลายคนเนี่ยก็เห็นตอนแรกก็ตกใจกันอยู่ว่าเอ๊ะรูปนายกรัฐมนตรีที่มีการคาดน่งคาดหน้ารูปคนนี้เนี่ยตกลงมันยังไงแบบไหนล่าสุดครับในเพจของคุณธนรัตน์ปัววัฒนาพันธ์เนี่ยแกออกมาบอกนะครับว่าแกเคยโพสต์ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ย8เดือนก่อนก็บอกว่าสภาพตอนนี้หน่วยงานรัฐเหมือนเอาช่องโหว่ข้อมูลรั่วมาเป็นตัวประกันเพราะงบไม่พอเงินไม่มารั่วต่อไปว่าอย่างนั้นทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าที่เราเห็นคุณธนรัตน์วันก่อนผมไม่ใช่เราผมมาเข้าไปนั่งดูครับ
1: ครับ
0: คุณธนรัตน์โพสต์วันนี้อีกทีนึงบอกว่าคนที่โพสต์รูป VIP ทั้งหลายมีแค่ผมนี่แหละครับไม่ต้องทำหล่อว่ารู้ตัวมือปล่อยผมเนี่ยเป็นคนโพสต์แล้วผมเลือกแล้วเป็นอย่างดีหนึ่งครับคนที่ผมโพสต์เนี่ยเป็นผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือเป็นกลุ่มผู้บริหารอยู่ในกระทรวงมหาดไทยสองเป็นผู้กำกับและดูแลตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในกระทรวงดีอีและสามก็ผู้ที่มีอิทธิพลต่อรัฐบาลผู้นำพักแกนนำรัฐบาลพูดง่ายๆคุณมนตรีที่โพสต์แล้วก็คาดหน้าก็คือมีทั้งผู้ใหญ่ในมหาดไทยผู้ใหญ่ในดีอีแล้วก็ผู้ใหญ่ในรัฐบาลไม่มีนัยยะทางการเมืองเลยแต่ที่ผ่านมาข้อมูลรั่วท่านก็ไม่ร้อนกันเลยเนี่ยผมก็เลยเอารูปมาโพสต์เพราะท่านจะได้เป็นผู้เสียหายถ้าท่านเป็นผู้เสียหายแล้วท่านยังไม่สามารถบังคับใช้ PDPA ได้อีกประเทศก็หมดหวังแล้วใครลากเข้าสู่การเมืองเนี่ยตีเก๊เลยครับอย่าไปฟังทีเนี้ยอย่างที่ผมย้อนไปครับอย่างชัยชนกเขาก็บอกชัยชนกเหล่ารัฐมนตรีดีอีเนี่ยเขาก็บอกว่าคืบหน้าข้อมูลแบบประชาชนรั่วไม่ใช่การแฮ็กปิดระบบแล้วต้นตอมาจาก IP เดียวคือจริงๆแล้วจะ1 IP จะ2 IP จะ3 IP เนี่ยจะมีใครเข้าไปเช็คกับคุณมนตรีมันก็คือการโดนเข้าไปล้วงข้อมูลนี่แหละอย่างคุณธนรัตน์ก็โพสต์เมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าคณะกรรมการการอาชีวะแก้ไขแล้วนะครับเข้ารหัส1 2 3 4 5 6ไม่ได้แล้วคือหลายๆเว็บเอาคุณมนตรีถ้ามีเขาบอกอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านน่ะผมว่าพอรู้แล้วมั้งคุณมนตรี
1: ครับ
0: จะสมัครอีเมลจะสมัคร Facebook จะสมัครอะไรเนี่ยไอ้เลขรหัสผ่านเนี่ยช่วยคิดให้มันยากๆหน่อยที่เขานิยมมากที่สุดคือ111111ไอ้เลขซ้ำอะไรทั้งหลายเนี่ยอันหนึ่งคือเลขซ้ำอันที่สองก็คือเลขเรียงอันที่สามก็คือวันเดือนปีเกิดของตัวเองอันที่สิบคือแบบเนี้ย ถ้าโจรมันรู้เนี่ยมันแฮกมันอะไรเข้าไปได้ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดมามันจริงๆมันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่รูปนายกรัฐมนตรีใส่เสื้อส้มหรือใครจะใส่เสื้ออะไรหรอกคืออย่างเวลาเราไปไหนมาไหนคุณมนตรีเวลาเราไปแบงก์เราเมื่อก่อนเราต้องใช้บัตรประชาชนอันนี้บัตรประชาชนเราใช้บัตรประชาชนปุ๊บก็สามารถจะไปทำธุรกรรมอะไรได้แต่หลังๆเนี่ยอาจจะต้องมีบัตรประชาชนไปด้วยตัวจริงให้เขาไปตุ๊ดไปแต่บางที่ระหว่างที่คุณมนตรีหรือคุณผู้ชมกำลังทำธุรกรรมจะผ่านแอปผ่านอะไรหรือผ่านธนาคารก็ถามขอเลขหน้าบัตรประชาชนด้วยขอชื่อนามสกุลด้วยขอหมายเลข13หลักด้วยมากที่สุดอีกอันนึงคือพลิกไปดูหลังบัตรซิมันมีเลข IP เลขอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าได้แบบนี้ครบแล้วเนี่ยถ้าคนที่โทรมาหรือใครที่เขาต้องการแล้วเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาได้หมดอันนี้คือไปทำได้หลายอย่างแต่ถึงจะไม่ได้หมดไม่ได้ลึกกับคุณมนตรีข้อมูลเมื่อก่อนที่สมัยเมื่อก่อนเราทำอ่ะเช่นไปสมัครอันนั้นกับธนาคารนึงจะประกันยี่ห้อนู้นรถยี่ห้อนี้อะไรโทรมาหาเราได้หมดพึบพับอ่ะมันก็มาจากไอ้ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันมี2 ส่วน1ก็คือไม่ให้ใครเข้ามายุบยับวุ่นวายกับเราแต่มากไปกว่านั้นคือเรื่องของความปลอดภัยยิ่งเดี๋ยวนี้สมัยนี้คุณมนตรีไปซื้อรถที่ไหนไหมไปผ่อนบ้านที่ไหนไหมหรือใช้อันนี้ไปรับเงินอะไรที่ไหนไหมทั้งหมดทั้งปวงอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่ง่ายๆนะที่เขาเอารูปผู้ใหญ่ในกระทรวงทั้งหลายมาแขวนให้ได้เห็นว่าเอ้ยไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะแล้วที่งบอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเยอะแยะเหลือเกินนะคุณมนตรี
1: คือถ้าได้รูปมาแล้วก็ได้หมายเลขได้อะไรมาเนี่ยคือจะบอกว่าเมื่อวานผมเห็นท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ไปประชุมที่กรมการขนส่งทางบกนะแล้วท่านก็แจกแจงอันนั้นคือกรณีของข้อมูลของในส่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับเรื่องของทะเบียนรถเอ่ยนะเรื่องของใบขับขี่สารพัดอย่างก็ว่ากันไปนะคือท่านก็ยืนยันว่าไม่สามารถที่จะนำไปทำธุรกรรมใดๆได้ซึ่งตรงเนี้ยผมก็ไปคุยกับผู้รู้เขาก็บอกว่ามันก็อารมณ์เดียวกันกับข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับที่รั่วที่หลุดออกไปเป็นแสนๆนะก่อนหน้านี้แล้วก็มีผู้ที่รับผิดชอบก็ออกมายืนยันว่าข้อมูลทางการเงินไม่ได้รับผลกระทบนะแต่ทีเนี้ยเขาก็ไปดูในรายละเอียดข้อมูลนี้ผมอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์นะฮะปรากฏว่าไอ้ที่รั่วออกไปนั้นเนี่ยได้รับการยืนยันจากตำรวจไซเบอร์นะครับซึ่งเขาพบว่านะฮะไม่สามารถเอาไปซื้อขายไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรตรงนั้นได้แต่มันเป็นสารตั้งต้นที่สามารถที่จะนำเอาไปประกอบในการทำเรื่องอื่นๆนะของมิจฉาชีพและจะกระทบกับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลตรงนั้นเพราะอย่างในกรณีของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยที่เขายืนยันว่าที่มันมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารเลขบัญชีธนาคารนะคุณนภิรักษ์คือลำพังที่ไล่เรียงมาเนี่ยคือแม้จะเอาไปทำธุรกรรมใดๆกับเรื่องของการโอนการขายการซื้ออะไรตรงนั้นไม่ได้แต่มันเป็นเสมือนสารตั้งต้นนะที่จะควานหาตัวตนของคนคนนั้นแล้วคนที่มันมีข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยถ้ามันคิดไม่ซื่อมันก็เอาไปต่อยอดนะได้ในหลายๆอย่างเลยทีเดียวกลับมาที่ในส่วนของกรณีของกระทรวงมหาดไทยวันนี้นะผมก็ต้องบอกว่าเขาพร้อมที่จะเอาตัวเองออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้แล้วก็ยินดีนะถ้าจะผมเห็นในกระทรวงมหาดไทยวันนี้ขยับเลยนะออกเอกสารออกแถลงการด้วยกรมการปกครองนะฮะที่จะดำเนินการเอาผิดนะคือเขาคงทำควบคู่กันไปอ่ะหนึ่งนะครับเอาผิดนะกับผู้ที่ไปแชร์ข้อมูลเอาข้อมูลไปเปิดเผย2 อีกด้านหนึ่งก็จะต้องไปดูนะหลังบ้านของตัวเองว่าตรงไหนมันรั่วตรงไหนมันมีปัญหาอย่างไรบ้างก็คงจะทำควบคู่กันไปแต่ในกรณีของรายที่ออกมาเปิดเผยคุณธนรัตน์ครัววัฒนาพันธ์เนี่ยนะเมื่อสักครู่ที่คุณไปรักเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วเนี่ยคือเข้ามาเขียนใน Facebook หลังจากที่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกนะ ชิดชอบออกมาตั้งเป็นประเด็นก่อนเข้าประชุมครม.ในวันนี้อันดับแรกเนี่ยที่คุณวิรักษ์เรียนท่านฟังไปตอนต้นแล้วซึ่งไปตรวจสอบดูแล้วเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลเพราะพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้ account ในการล็อกอิน2ครั้งอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการแฮกพอให้ข้อมูลอย่างนี้ไปปุ๊บนักข่าวก็ถามอีกว่าเอ๊ะที่หลุดในครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองหรือไม่อาจจะโยงมาถึงใครขบเหลี่ยมใครมีปัญหาใครจะไม่รู้นะถ้าคำว่าการเมืองเนี่ยมันจะครอบคลุมไปทั้งหมดคุณชัยชนกก็บอกว่าเชื่อว่าจากพฤติกรรมที่พบมีความเป็นไปได้สูงแต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ขอรอผลการตรวจสอบก่อนส่วนภาพที่ถูกเผยแพร่เป็นภาพจากบัตรประชาชนเก่าของตนนะเพราะนั้นท่านค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปที่เรื่องของการเมืองว่าค่อนข้างสูงแต่นะคุณธนรัตน์ท่านก็บอกไปแล้วว่าที่ออกมาเปิดเผยครั้งนี้นะไม่ต้องไปขวานหาไม่ต้องอะไรนะไม่ใช่ในยะทางการเมืองนะแต่มันรั่วมาสักระยะหนึ่งจนกระทั่งดูเหมือนฝ่ายที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือจะเป็นผู้กำกับดูแลทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ยังไม่ได้ตื่นตัวก็เลยต้องมานะตีแผ่ให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบเพื่อที่จะได้กระตือรือร้นในการที่จะไประแวดระวังข้อมูลของประชาชนนะที่ทางรัฐกำกับดูแลอยู่แล้วผมเห็นในข้อความคุณธนรัตน์ยังโพสต์ข้อความถัดมาว่าพรุ่งนี้ 13:00 นผมจะเข้าไปให้ปากคำที่สอทอเบื้องต้นส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วครับนะก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าในส่วนของกรมการปกครองได้ออกเอกสารได้ชี้แจงแล้วก็ในจำนวนนั้นเนี่ยก็ระบุเกี่ยวกับเรื่องของความผิดนะเกี่ยวกับใครที่เข้าไปยกมาตรานั้นมาตรานี้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปีพ.ศ.2550นะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นก็คือการแถลงของกรมการปกครองซึ่งนะครับมีอยู่4ข้อหลักๆเนี่ยปรากฏอยู่ในข้อที่2ข้อที่2ก็เขียนว่ากรณีเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสคล.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปก็นอกจากจะออกมาแถลงการชี้แจง3-4ข้อที่ว่าแล้วก็ยังกำชับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่นำข้อมูลไปเผยแพร่ว่ามีความผิดอะไรยังไงและก็จะต้องมีโทษดังที่ได้ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับคุณวิรักษ์ครับ
0: ผมไม่แน่ใจจริงๆครับว่าคนที่นำมาเปิดเผยเนี่ยเขาก็ข้อมูลทั่วไปนะแต่ว่าในเชิงกฎหมายก็ไม่แน่ใจว่าก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคือจริงๆเหมือนกับเปิดหน้าในการที่จะไปบอกอย่างสมมติบ้านคุณมนตรีเกิดกุญแจล็อกไม่ดีแล้วเขาไปหยิบมาเนี่ยดึงเนี่ยน้ำตีประตูไม่นั่นนะ
1: คว้าถังแก๊สมาหนึ่งถังเลย
0: เอะไร
1: เข้าไปได
0: ้แต่ว่าเขาอาจจะมาบอกในภาพใหญ่ของความเสียหายแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเล่นละเอียดหรือว่าเข้าใจบ้างไหมว่าก็ถือว่าแม้ว่าจะเป็นเจตนาดีเนี่ยแต่ก็มีความเสี่ยงทีนี้ครับเรื่องของการตรวจสอบรอบนี้ผมขออนุญาตไปตรวจสอบอีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกัน
1: นะ
0: เหมือนจะเป็นเรื่องที่เงียบๆครับแต่วันนี้ครับทางสกกทม.2 คนครับคุณนภาพลเจรกุลบางกอกน้อยกับคุณสุทธิชัยวีรกุลสุนทรสกจอมทองวันนี้ยื่นเรื่องกับทางปปช.แล้วนะครับกรณีเสียบัตรแทนกันในการประชุมสภากทม.31 กรกฎาคมทีนี้สกนภาพลก็บอกว่ากทม.เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ออกข้อบัญญัติทีนี้มันต้องมีความโปร่งใสก็นำหลักฐานคำร้องบันทึกการประชุมสภาในวันเกิดเหตุให้ปปช.ใช้ในการสอบสวนและก็ขอให้มีการเรียกพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำทั้งหมดถ้ากระทำความผิดจริงขอให้ส่งเรื่องต่อศาลเพื่อลงโทษตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไปก็ขอ ขอไปครับขอเรียกร้องให้ปปช.ดำเนินการตรวจสอบการลงคะแนนแทนอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาถ้าผิดจริงก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ของทางประชาธิปัตย์ที่เขามีการขยับขณะเดียวกันเรื่องของปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นรัฐมนตรีหลายคนออกสื่อปูพรมกันหน้ากระดานทุกวันทุกวันทุกวันหลายเจ้าเนี่ยคุณมนตรีต้องจบต้องจบต้องจบปรากฏวันนี้เหมือนไม่จบใช่ไหมคุณมนตรียังหาทางลงกันไม่ได้หรือยังไงหรือถึงแม้จะจบยังไงนะดูกันตั้งแต่วันก่อนเนี่ยมีทุกระดับเลยยกเว้นระดับการเมืองอ่ะคุณมนตรีสงสัยมากที่สุดก็รองอธิบดีหรือไม่ก็อธิบดีแค่นั้นละมั้งฮะ
1: อย่างวันเนี้ยนะคือเมื่อวานเราก็เห็นท่านบอกว่าประชุมอันนี้กำลังคุยเรื่องของสถ.นะการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้เห็นการประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการชุดที่ต้องบอกว่าเป็นชุดใหญ่มีรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์นั่งหัวโต๊ะนะท่านก็บอกว่าครั้งสุดท้ายแล้วก็จะสรุปเสนอนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะดำเนินการเอาผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งอาญาทั้งแพ่งทั้งวินัยนะครับก็เห็นภาพใหญ่ตรงนั้นท่านชี้จุดด้วยว่ามันมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างนะฮะก็ไล่เรียงดูแล้วว่าเกือบจะทุกขั้นตอนพูดง่ายๆคือแตะไปที่ตรงไหน ก็เจอไปหมดแล้วก็เห็นความผิดพลาดบกพร่องตั้งแต่นู่นเลยนะตั้งแต่การทำTOR ที่เอื้อประโยชน์ต่อบางฝ่ายนะฮะแล้วท่านก็ชี้ตรงนั้นตรงนี้ที่นี้ปรากฏว่าในจำนวนร้อยกว่าคนที่พบว่าเกี่ยวข้องนะมีบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอะไรทั้งหลายท่านก็บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะซึ่งจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่านะท่านบอกมีทั้งข้าราชการผู้ใหญ่รวมถึงบุคคลภายนอกที่ว่านับร้อยคนคนแล้วก็ไปสิ้นสุดอยู่แค่ในส่วนของระดับราชการนะคุณรักอย่างที่คุณรักถามไปเมื่อสักครู่พูดง่ายคือนักการเมืองไม่มีนะเพราะในทางการสอบสวนในทางข่าวในเชิงลึกเชิงอะไรทั้งหลายแหล่นะที่สังคมดูเหมือนจะติดตามตรวจสอบร่วมกันมาตลอดก็คาดว่าไม่น่าจะมีเฉพาะในส่วนของราชการเท่านั้นนี่คือในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ที่ท่านได้ประชุมนัดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วทีนี้วันนี้สายๆก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีนักข่าวก็ถามท่านรองนายกประกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่ได้ประชุมไปเมื่อวานนะครับท่านก็บอกว่ายังไม่ได้คือได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีนะด้วยวาจานะครับแต่รายละเอียดต่างๆนะครับยังต้องรอการปรับแก้หลังจากนี้ก็จะรายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีทราบแล้ววันนี้ก็ไม่ได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดก็เหมือนกับก่อนหน้านู้นนะครับคุณวิรักษ์กรณีที่จะมีการประชุมกสทและดำเนินการนะครับยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ที่มันมีปัญหาแล้วก็ประกาศบัญชีใหม่แทนในวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าสุดท้ายก็ต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะจนกระทั่งนี่แหละนะมาถึงวันที่5วันที่6วันที่5คือวันพรุ่งนี้และวันที่6ก็จะเป็นวันที่5เป็นกสทนะฮะซึ่งในส่วนของประธานคณะกรรมการประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทที่มีคุณวันชัยจันทร์พรเป็นประธานนะวันนี้มีการประชุมกสทตรงนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นกกลางเสร็จจากกกลางก็จะส่งไปยังในแต่ละจังหวัดเพื่อให้อปทแต่ละแห่งนะดำเนินการต่อไปวันนี้นะครับคุณวันชัยจันทร์พรนะครับให้สัมภาษณ์ว่านะหลังจากเอาเป็นว่าวันนี้จะมี2เรื่องนะครับซึ่งท่านบอกว่าได้ลงนามไปแล้วทั้ง2ฉบับเรื่องแรกคือจะประกาศยกเลิกบัญชีเดิมและจัดทำบัญชีใหม่ซึ่งบัญชีใหม่จะตัดรายชื่อคนที่ทุจริตออกวันนี้นะฮะมารายงานตัวเลขทั้งหมดว่ามีจำนวนผู้สมัครผู้สอบผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีและจำนวนผู้ที่ทุจริตเท่าไหร่นะจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะส่วนแรกก็คือ สอบตกทั้งภาคกอและภาคขอแล้วก็ผู้ที่ผ่านทั้งภาคกอและภาคขอแต่มีการปรับคะแนนนะเอาเป็นว่าวันนี้การประชุมนะกสทได้เกิดขึ้นตามที่ได้มีการนัดหมายส่วนกระบวนการขั้นตอนต่างๆนั้นเนี่ยมันยังจะต้องมีขั้นตอนว่ากันไปจนถึงจังหวัดและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะดำเนินการและรายงานตัวเลขกลับมาที่กสทว่ามีใครบ้างที่ถูกเพิกถอนเพื่อจะนำมาจัดลำดับใหม่อันนี้ก็ยังต้องพอไปถึงปลายทางแล้วปลายทางก็จะต้องทำเสร็จแล้วส่งกลับมาแล้วก็จะต้องมาดูอีกรอบครับคุณอภิรักษ์ก็ตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะไปจนถึงปลายทางแล้วจบแต่ก็ต้องย้อนกลับมาที่ต้นทางอีกซึ่งก็ยังไม่จบครับคุณพิรักษ์ครับผมพูดซะยืดยาวเลยแต่ยังไม่จบครับ
0: ครับตรวจสอบอีกสักเรื่องนึงนะครับถ้าต่อเนื่องกันนะจริงๆหลายๆเรื่องเปิดแล้วก็คาแล้วก็เหมือนกับว่าไปกันไม่ถึงไหนครับทีนี้อีกเรื่องนึงครับกรณีที่มีการตั้งคำถามจากทางมหาวิทยาลัย1ขึ้นมาก็ว่าเอ๊ะเขาไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่กลายเป็นประเด็นปัญหาได้ยังไงอันนี้คือเรื่องของสสวสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมล่าสุดคุณอภิสิทธิ์ฝ่ายค้านครับกลายเป็นว่าวันนี้มีที่เป็นข่าวมีคุณชัยชนะมีคุณอภิสิทธิ์นะครับในส่วนของพรรคส้มพรรคประชาชนน่าจะไปโฟกัสกันที่เรื่องของประกันสังคมก้าวหน้าด้วยหรือเปล่าวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับก็พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบล่าสุดนี่ก็บอกว่าทำหนังสือติดตามโครงการไทยไอพาสปอร์ตนะครับรวมไปถึงเรื่องของที่ดินเขากระโดงล่าสุดพรรคได้มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีโครงการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับการทำแพลตฟอร์มธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อครหาถึงความโปร่งใสความไม่โปร่งใสในกระบวนการคัดเลือกแล้วก็มีการข่มขู่ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกและต้องการยื่นอุทธรณ์พรรคได้มีการเตรียมนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของทางสภาเรียกร้องให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสสวเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังโดยพรรคก็เตรียมที่จะเสนอปรับปรุงกฎหมายส่งเสริม SME ฉบับใหม่เข้าสู่สภาต่อไปก็กลายเป็นว่าตอนนี้เครื่องยนต์ในการตรวจสอบก็ออกมาในหลายเรื่องนะครับอย่างคุณอภิสิทธิ์เองนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วก็ยังคงตามในเรื่องของโครงการ Southern Connect นะครับน่าจะเป็นทางเลือกนะครับพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่คุ้มค่าแล้วก็บอกว่า Southern Connect เนี่ยยกระดับโลจิสติกเนี่ยอาจจะเป็นทางที่ดีกว่านี่ถ้านับกันไปถึงเรื่องของเมื่อวานปีไปยังร้อนกันอยู่นะครับทางฝ่ายที่เขาจะไม่เอา SDC Watch เนี่ยแต่ปรากฏว่าท่านนายกเองเนี่ยออกไปย้ำว่าไม่ได้ปิดประตูนี่แหละไอ้คำว่าไม่ปิดประตูในตอนนั้นก็กลายเป็นว่าดูเหมือนว่าประตูนี้ก็ทำให้ทางภาคประชาสังคมเขายังไม่ค่อยไว้วางใจครับคุณมนตรี
1: ครับก็จริงๆมีหลายเรื่องนะผมจวงหัวเรื่องนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวถ้าไม่ทันนะครับมาว่ากันต่อในช่วงถัดไปกรณีของกสทชนะครับที่คุณไปรักเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วตอนต้นซึ่งเขานัดประชุมกันในวันนี้นะและก็นัดต่อเนื่องผมดูเห็นคิวการประชุมแล้วค่อนข้างจะยาวนะคุณไปรักตลอดทั้งเดือนก็คงพอเข้าใจได้อยู่หรอกนะครับว่ามันมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเนี่ยมากเรื่องเยอะเรื่องเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คืออย่างวันนี้มี33วาระจากที่เสนอบรรจุไว้ทั้งหมด98วาระดังนั้นเนี่ยก็เลยนัดหมายการประชุมนะตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็คิวถัดไป11 13สิงหา19 20สิงหานะก็ยาวเหยียดแต่ลำพังเฉพาะวันแรกตรงนี้ก็ไม่ผ่านแล้วนะไม่ผ่านก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าถึงเวลานัดหมายนะประชุมกัน 9:30 นแต่ประชุมได้ไปครึ่งชั่วโมงนะก็ต้องยุติลงที่ต้องยุติลงเนี่ยถ้าเราไปดูในรายละเอียดนั่นก็คือก็มีการประชุมตามกำหนดเวลานั่นแหละแต่ปรากฏว่าทันทีที่นะฮะ เริ่มประชุมทางอาจารย์พิรงรองรามสูตรกับกสทช. อีก2ท่านคือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญแล้วก็คุณสุภัสสุภาชลาใสก็คัดค้านการเปิดประชุมของคุณหมอสารณะโดยย้ำว่าเมื่อคณะกรรมการสรรหากสทช.ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยนะได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบแล้วถือว่าผลทางกฎหมายมีผลทันทีการยอมรับให้คุณหมอสรณะทำหน้าที่ประธานและลงมติใดๆต่อจากนี้อาจเข้าข่ายการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรงและผู้ร่วมลงมติต้องรับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยในขณะที่คุณหมอสรณะก็ยืนยันที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยให้ผลว่าเนี่ยตามพรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่เนี่ยไม่ได้มีบัญญัตินะใดระบุให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีพร้อมกับพยายามสั่งให้รักษาการเลขาธิการกสทช.เนี่ยนะก็นับองค์ประชุมเพื่อเข้าสู่วาระพอมาถึงตรงนี้ครับคุณวิรักษ์ครับปรากฏว่ากรรมการทั้ง3ท่านที่ผมขานชื่อไปเมื่อสักครู่บอกว่าได้ยื่นหนังสือบันทึกข้อความต่อรักษาการเลขาธิการกสทช.เพื่อขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมประชุมและก็เดินออกจากห้องประชุมไปทันทีก็เลยทำให้การประชุมในครั้งนี้ก็ไม่ครบองค์ประชุมและก็ต้องหยุดชะงักลงนะประธานก็ปิดการประชุมลงในเวลา10โมงและเลื่อนการประชุมไปเป็นวันพรุ่งนี้ต่อเดี๋ยวค่อยมาว่าต่อไหมครับคุณวิรักษ์ว่าเนื้อหาสาระต่างๆหลังจากนั้นเป็นอย่างไรนะเพราะดูเวลาจะไม่ทันครับ
9: ลานะครับเจอกับข่าวเด่นจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินทร์ สัจเดวรายงานตัวครับวันนี้ตลาดบ้านของเรานะครับของบ้านเราเคลื่อนไหวในแดนบวกแล้วก็ลบนะครับบรรยากาศในวันนี้จากแรงขายหุ้นในกลุ่มน้ำมันโรงกลั่นปิโตรเคมีตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับฐานลงแรงจากข่าวสงครามตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลงมานะครับทำให้วันนี้หุ้นไทยปิดไปที่ 1,609.78 จุดลดลงไป 7.35 จุดคิดเป็น 0.45% นะครับวันนี้วอลุ่มมากกว่าเมื่อวานครับวันนี้อยู่ที่ 9,133 ล้านบาทส่วนตลาด MAI ก็ปิดไปที่ 227.28 จุดเพิ่มขึ้นมา 0.08 จุดนะครับคิดเป็น 0.04% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 379 ล้านบาทวันนี้ผมอยู่กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับแล้วก็ต้องบอกเรียนตามตรงว่าวันนี้เนี่ยฟอร์เรนขาย 6,000 นะเป็นกลุ่มเดียวที่ขายออกจากตลาดไทยนะ 6,000 กับ65ล้านในขณะที่ตัวสถาบันซื้อ 1,800 รายย่อยซื้อ 3,500 แล้วก็ตัวบล.ซื้อ694เราไม่ก็ได้เห็นสถานการณ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวหุ้นที่อ่อนตัวเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่ตัว True นะครับตัวพิเทพตัว Delta ตัว Advance ตัวแบงก์กรุงเทพไทยออยAOT ไทยพาณิชย์ PTTC ปุนใหญ่วา CPF แล้วก็มินนี่ก็คือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มของเซ็ต50ทั้งหมดนะฮะแล้วก็ลักษณะของการอ่อนตัวเนี่ยเป็นลักษณะคือหนักมากๆเนี่ยก็จะเป็นในแง่ของตัวน้ำมันในแง่ของตัว True นะครับที่เป็นลักษณะการอ่อนตัวแต่ต้องบอกเรียนตามตรงครับว่าเหมือนกับไม่ค่อยสบายใจนะฮะไม่ค่อยสบายใจในแง่ของตัวฟอร์เรนขายมากเพราะว่าสาเหตุที่พูดอย่างนี้เป็นเพราะว่าตัวญี่ปุ่นเองตัวฮ่องกงเองตัวเกาหลีตัวไต้หวันนะวันนี้บวกมารองรับรวมถึงตัวอินเดียด้วยนะบวกและขณะที่เรามาออกอากาศเนี่ยดาวโจนส์ล่วงหน้าก็บวกไป194นะครับ Nasdaq กับ S&P ก็บวกอยู่แต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเหมือนกับถูกแรงขายลงมาแล้วเป็นตลาดที่ถูกแรงขายตลอดชั่วโมงเทรดตั้งแต่11โมงนะยันมาจนถึงบ่ายแล้วต่อจากบ่ายเนี่ยดัชนีติดลบมาโดยตลอดกว่าที่จะเอาขึ้นมาปิดที่ติดลบ7จุดเนี่ยก็ไปท้ายๆตลาดแล้วนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะลงไปจุดต่ำสุดนั้นวันนี้อยู่ที่1606ลงไป10จุดผมถามว่ากังวลกับตลาดกับปริมาณการซื้อขายนี้ไหมอาจจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่ค่อยสบายใจในแง่ของของหุ้นบางกลุ่มบางอุตสาหกรรมมากกว่านะครับแต่ก็ยังไม่เห็นการฟื้นตัวของกลุ่มหุ้นเดลต้าเลยนะฮะยังไม่มีการฟื้นตัวในขณะที่ตัวกลุ่มน้ำมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะที่เป็นลักษณะอ่อนตัวแต่สิ่งที่จับตาอยู่เนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในหุ้นของตัวแบงค์นะวันนี้เนี่ยเหมือนกับลินขายหรือลงมาอยู่ข้างล่างนะฮะเพราะนั้นก็คงจะต้องฝากเพื่อนนักลงทุนทุกท่านเนี่ยนะฮะเพิ่มความระมัดระวังไว้เพราะว่าตัวฟอร์เรนขายได้ต่าง 6,000 เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่ขายแล้วก็นั่งเยอะแล้วพอขายอย่างนี้แล้วเนี่ยนักเทคนิคโดยทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบตัวฟอร์เรนขายนะอาจจะเป็นผลปฏิกิริยาต่อเนื่องอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนนักทุนครับในกลุ่มน้ำมันขนาดนี้ที่เรากำลังออกอากาศอยู่เนี่ยนะฮะน้ำมันใน WTI เนี่ยขึ้นมา40เซนต์ในขณะที่เบนซ์เองเนี่ยขึ้นมา1เหรียญนะขึ้นมา80แต่เอาแน่เอานอนไม่ได้ฮะราคาน้ำมันเป็นลักษณะผันผวนแต่กลุ่มปิโตรเคมไม่ว่าจะเป็นในตัวของ PTTGC กับ IVL เพิ่มความระมัดระวังแล้วกันนะดูภาพต่างๆแล้วออกไปด้านข้างฮะกลยุทธ์นะช่วงนี้ดูจากสภาพตลาดอย่างเงี้ยเนี่ยใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่พุธที่แล้วยันถึงพุธนี้เนี่ยตลาดยังไม่สามารถคืบคลานไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นได้เลยแม้ว่าจะไม่มีเรื่องภายใน และเรื่องภายนอกสงบลงก็ตามเนี่ยวันนี้เห็นที่ชัดเจนนะฮะจริงแล้ววันนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าแล้วผมเห็นตัวญี่ปุ่นตัวฮ่องกงตัวดาวโจนตัวยุโรปนะแหมวันนี้ยิ้มตั้งแต่เช้าว่าน่าจะขยับได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยโดนแรงขาย 6,000 เนี่ยมันเหมือนกับต้องดูให้ชัดเจนแล้วครับเพราะนั้นก็คงจะต้องดูผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียนต่างๆเพื่อเป็นการวันนี้วันที่5ไปแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าก็เป็นวันที่12ผลการงานทุกอย่างก็เริ่มที่จะคลี่คลายผมฝากเพื่อนนักทุนทุกท่านเนี่ยโปรดเพิ่มความระมัดระวังนะครับหุ้นบางตัวขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยในกลุ่มแบงก์มันเหมือนกับมีโบรกเกอร์ต่างประเทศนะฮะบอกแนะนำว่าราคาควรจะไปอย่างนู้นแบบนี้ต่อแต่นั่นหมายถึงว่ามันก็โอเวอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วกันอย่าเพ้ออย่าซื้อนะอุตสาหกรรมที่มีราคาหุ้นขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมากนักนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยให้ระมัดระวังให้มากๆนะครับในขณะที่กลุ่มที่เป็นลักษณะอ่อนตัวและยังไม่สามารถขยับขึ้นได้เลยเนี่ยอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มของตัวพวกฮานนาพวกกลุ่มเจริญที่ระดับราคาหุ้นมีการสะท้อนขึ้นมาในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยโปรดเพิ่มความระมัดระวังนะฮะในขณะที่ให้ระมัดระวังมากๆคือในกลุ่มของน้ำมันกับปิโตรเคมแล้วกันนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาดูกันอีกทีว่าดัชนีนั้นจะสามารถยืนที่ระดับ 1,600 ได้หรือเปล่ามีคนมองว่าดัชนีณปีนี้เนี่ยมันจะเกินกว่า 1,650 ดูจากวันนี้แล้วเนี่ยต้องดูว่าตลอด1อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะครับฟอร์เรนจะขายมากน้อยขนาดไหนครับผมคุณวารินครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
3: โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับวันนี้ท็อป5เนี่ยอันดับ1เลยคือปตท.นะครับปิดไปที่38.25 บาทเพิ่มขึ้นมา1สลึงครับสำหรับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับนะครับอันดับ1คือปตท.อันดับที่2คือ True ครับลดลงไป50 สตางค์ปิดไปที่13.30 บาทอันดับที่3ปตท.สผ.ปิดไปที่146.50 บาทลดลงไป2.50 บาทอันดับที่4 Delta ครับปิดไปที่265 บาทลดลงไป2 บาทและอันดับที่5คือ Gulf ปิดไปที่66.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับ Shanghai Composite ตลาดหุ้นจีนติดบวกครับแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์โดยมีแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับShanghai Composite วันนี้ปิดไปที่ 3,878.43 จุดเพิ่มขึ้นมา 56.15 จุดคิดเป็น 1.47% ครับหางเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดบวกเหมือนกันนะครับนักลงทุนมีความหวังว่าการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะมีความคืบหน้าซึ่งได้ฉุดราคาน้ำมันร่วงลงและทำให้นักลงทุนนั้นคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อนะครับหางเส็งปิดไปที่ 25,915.82 จุดเพิ่มขึ้นมา 62.90 จุดคิดเป็น 0.24% ครับ

0: อันนั้นจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มูซนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,598.26 จุดเพิ่มขึ้นมา 239.31 จุดคิดเป็น 3.76% ครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ปิดบวกเหมือนกันนะครับแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเลยครับทำสถิติในแดนบวกติดต่อกันเป็นวันที่4มีแรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮติดต่อกัน2วันทำการในวันอังคารที่ผ่านมานะครับเนื่องจากสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเป็นปัจจัยฉุดราคาน้ำมันร่วงลงอย่างต่อเนื่องและก็ส่งผลให้อัตราตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกนั้นปรับตัวลงด้วยนะครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 9,227.80 จุดเพิ่มขึ้นมา 82 จุดคิดเป็น 0.9% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,405.40 จุดเพิ่มขึ้นมา 93.50 จุดคิดเป็น 1% นะครับความเคลื่อนไหวในภูมิภาคที่น่าสนใจในวันนี้นะครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกร่วงต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์ครับก็เป็นการตอบรับความหวังที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มูซนะครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ3สัปดาห์เมื่อวันอังคารที่4สิงหาคมครับท่ามกลางความคาดหวังนะครับว่าสหรัฐอิหร่านนั้นจะบรรลุข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวลดลงเกือบ 5% ไปอยู่ต่ำกว่า $80 ต่อบาร์เรลหรือราว $2,600 ต่อบาร์เรลนะครับหลังจากมีสัญญาณว่าการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันอาจจะเริ่มคลี่คลายขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate นะครับ WTI ลดลงมากกว่า 5% ไปอยู่ที่ราว$76ต่อบาร์เรลหรือประมาณ $2,500 ต่อบาร์เรลโดยราคาน้ำมันทั้ง2สัญญาณนั้นปรับลดลงสู่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนะครับมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยเปิดเผยว่าการหารือกับอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการเปิดทางให้เรือเดินสมุทรสามารถผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้มากขึ้นเนี่ยมีความคืบหน้าครับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปขั้นสุดท้ายสหรัฐบอกว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะครับขณะที่สกอตต์เปอร์เซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐก็พูดถึงข้อตกลงเปิดช่องแคบฮอร์มูซอาจจะบรรลุผลได้เร็วที่สุดภายในวันอังคารหรือวันพุธโดยบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ข้อตกลงภายใน 1-2 วันเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือและทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นพร้อมกับระบุนะครับว่าหากบรรลุข้อตกลงเนี่ยเรือสินค้าจะสามารถเดินผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อย่างเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อย่างเสรีแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือรูปแบบของข้อตกลงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่กำลังทำให้เกิดความงุนงงนะครับคืออิหร่านเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการเจรจาโดยตรงกับสหรัฐครับและไม่มีแผนที่จะเปิดการเจรจาด้วยซ้ำโดยระบุว่ากำลังหารือกับโอมานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเกี่ยวกับกลไกใหม่สำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซนะครับก็ต้องรอดูส่วนบ้านเรานะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจนะครับรองผู้ว่าททตอบชัดครับรัฐเอกชนต้องเดินคู่กันดันเที่ยวเชิงสุขภาพรับกฎหมายบางตัวนั้นยังตามไม่ทันนะครับขณะที่กระทรวงพาณิชย์ไทยชี้ยังมีโอกาสทองในห่วงโซ่อุปทานมันสำปะหลังของโลกครับเตรียมจัดไทยแทปิโอกา Nexus 2026กันด้วยนะครับ Origin ปิดดีล500ล้านขายโรงแรม Staybridge Suites สุขุมวิทให้กับครอบครัวเสวตสมภพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพลิกตำราสู่ท่องเที่ยวใหม่โชว์5 Game Changers ปลุกพลังเศรษฐกิจ Wellness ดึงนักท่องเที่ยวที่พร้อมเปย์นะครับในขณะที่อีกข่าวนึงจากกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ชี้ช่องธุรกิจไทยใช้สิทธิ์ FTA ครับเป็นแต้มต่อชิงการค้าโลกพฤษภาแตะ 81.32% ทุเรียนยังครองที่1อยู่นะครับพักแต่สักครู่ครับวันนี้ในช่วงก่อนปิดเศรษฐกิจประเด็นกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะ รังสรรค์จะพาเรามาวิเคราะห์เรื่องที่ญี่ปุ่นกับสหรัฐร่วมมือกันในการที่จะพยุงค่าเงินเยนไม่ให้อ่อนค่าลงไปมากกว่านี้นะครับผมมันจะกระทบกับตลาดการเงินของโลกอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
7: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
6: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
11: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อยากจะชวนเราวิเคราะห์ เหตุผลที่สหรัฐกับญี่ปุ่นต้องร่วมมือกันในการแทรกแซงค่าเงินเยนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตลาดการเงินทั่วโลกรวมถึงค่าเงินบาทและตลาดหุ้นไทยนะครับแต่ก่อนอื่นครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันในช่วงนี้นะครับสลากออมสินพิเศษ5ปีและใบสลากที่เป็นทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงครับด้วยสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยหรือคิดเป็น 0.20% ต่อปีนะครับซื้อได้ทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลครับพร้อมลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และ16ของทุกเดือนหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำ480บาททุกเดือนเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับกรณีที่มีการถอนก่อนกำหนดนั้นก็เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนดไว้นะครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็เป็นทริปที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่20ถึง26กันยายนนี้แหละครับไปเที่ยวเมืองจีนกันนะครับกับ CEO ทริปของเรา7วัน4คืนครับ CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าที่ประเทศจีนนะครับคลื่นความคิดจากกิจกรรมสุดว้าวครับ CEO Vision Business Trip เจรจานวัตกรรมสัมผัสวัฒนธรรมชิงเต่าในวันที่20ถึง26กันยายนนี้พาไปดูงานและสร้างคอนเนคชั่นณชิงเต่าเมืองแห่งวัฒนธรรมประตูสู่โลก AI ของจีนให้คุณได้เห็นอนาคตก่อนใครนะครับทุกท่านจะได้ประสบการณ์ Exclusive ก็คือการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะ Hisense ซึ่งเป็นแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสกับ Smart Factory ของจริงนะครับและเรียนรู้แนวคิดที่สามารถนำกลับมาพัฒนาธุรกิจและองค์กรของคุณครับและเข้าชมหุ่นยนต์ที่เป็นที่สุดของจีนนะครับที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ Humanoid ที่เพิ่งจะเปิดแห่งแรกของจีนครับหุ่นยนต์ที่เดินพูดโต้ตอบและเรียนรู้มนุษย์เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลก็ดีธุรกิจบริการก็ดีและชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมี Exclusive Talk เข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่และกงสุลพาณิชย์เมืองชิงเต่า Dinner Talk กับผู้ประกอบการท้องถิ่นไปฟังข้อมูลการค้ากันแบบเจาะลึกนะครับและไม่พลาดที่จะไปชมสถาปัตยกรรมยุโรปกับเสน่ห์แห่งทะเลครับชมวิวชายฝั่งที่สวยงามชิมอาหารทะเลสดพร้อมกับ lobster เป่าฮื้อสัมผัสวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีไปสัมผัสนะครับว่าทำไมที่นี่เคยเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับหนึ่งของจีนนะครับคลื่นความคิดจะพาคุณไปมองเห็นอนาคตและอดีตอันน่าหลงใหลแต่รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะครับเราจะเดินทางกันด้วยการเข้าช่อง Fast Track นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสะดวกสบายมากครับและอาหารครบทุกมื้อครับจองได้แล้วครับทาง LINE Official ของคลื่นความคิดนะครับ @thinkingradio @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับมี @sign ข้างหน้า @thinkingradio หรือถ้าเกิดสะดวกโทรจดเบอร์กันไว้เลยนะครับ0944803066ครับ0944803066ช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์พร้อมแล้วครับ
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
11: ทุกวันพุธนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนั้นเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยากชวนเราคุยเรื่องที่สหรัฐกับญี่ปุ่นจะร่วมมือกันพยุงค่าเงินเยนนะครับคงต้องพาเราย้อนกลับไปนิดนึงกันก่อนดีไหมครับอาจารย์ครับว่าอะไรคือเหตุหรือปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินเยนนั้นตกต่ำได้ถึงขนาดนี้ครับ
13: อ๋อครับคงเกิดจากล่าสุดคงเกิดจากการที่คณะกรรมการเงินของแบงก์ชาติญี่ปุ่น BOJ เนี่ยนะครับได้มีมติ8ต่อ1ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 1% ต่อไปนะบอกว่าตัวแปรตัวนี้ก็เลยทำให้เยนเนี่ยสั่นเทิมเลยนะก็คือล่วงลงไปถึง164เยนต่อดอลลาร์สหรัฐคือปกติแล้วเนี่ยไอ้ระดับ160เยนเนี่ยมันเป็นเส้นตายของญี่ปุ่นที่ไม่ต้องการให้เห็นเงินเยนเนี่ยมัน ่อนค่าลงต่ำกว่า160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าถ้าเผื่อมันอ่อนค่าไปกว่านั้นแล้วมันอาจจะเตลิดเปิดเปิงนะครับมันจะเกิดคันลุมกินโต๊ะกันทั่วโลกนะด้วยการทำช็อตเงินเยนช็อตเซลล์เงินเยนเนี่ยนะฮะขายเงินเยนล่วงหน้าเยนมันก็จะยิ่งล่วงหนักออกไปอีกนะครับและเมื่อมันล่วงหนักมากๆก็แน่นอนผลกระทบที่ตามมาก็คืออะไรครับก็คือเงินเฟ้อก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อญี่ปุ่นมันก็สูงมากที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะคออินเฟลชันอยู่ที่ 2.5% นะปกติแล้วญี่ปุ่นจะเจอแต่เพราะว่าเงินฝืดมีแต่อัตรา CPI ติดลบแต่ตอนนี้มันบวกขึ้นมา 2.5% ขนาดที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของคุณอยู่ที่ 1% เนี่ยแน่นอนเป็นลักษณะที่ผิดปกติปกติแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับมันจะต้องสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อนะเพื่อจะได้คุมอัตราเงินเฟ้อไงฮะอย่างอเมริกาเนี่ยนะฮะนะครับตอนนี้เงินเฟ้อเข้า 3.5% นะครับเดือน2เดือนที่ผ่านมาที่เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เนี่ยแล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed Fund Rate เนี่ยอยู่ที่ 3.5 ถึง 3.75% กลางๆก็คือ 3.6% กว่าใช่มั้ยครับมันก็ถือว่าเหมาะสมนะในการที่จะดูแลเงินเฟ้อได้นะโดยใช้นโยบายการเงินแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันขนาดนี้เนี่ยมันผิดฝาผิดตัวในแง่ของการดำเนินนโยบายการเงินนะครับคราวนี้ก็คือว่าสกอตเดเซนเนี่ยก็เลยไปขอร้องก่อนที่ FOMC หรือว่าคณะกรรมการเงินของ BOJ จะมีการลงมติตรึงดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเขาไปขอร้องก่อนเนี่ยว่าไม่ให้ขึ้นดอกเบี้ยซึ่งอันนี้น่าแปลกประหลาดมากเพราะปกติแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังนะครับมักจะกดดันญี่ปุ่นไม่ว่าจะผ่านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังนะฮะเช่นมีการไปตรวจสอบว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการmanipulate ค่าเงินหรือเปล่านะครับปีละ2ครั้งนะครับนี่ไม่เฉพาะญี่ปุ่นมันถึงประเทศทั่วโลกนะฮะแต่ว่าไอ้ครั้งเนี้ยมันเกิดสภาวะ2แรงแข่งขันนะก็คือขณะที่ญี่ปุ่นเองพยายามเข้ามาแทรกแซงค่าเงินพยายามที่จะหาทางซื้อเงินเยนโดยการขายดอลลาร์นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับนี่อาจจะสอดคล้องกับที่สกอตเลนเซ่นขอร้องเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปเนี่ยมันญี่ปุ่นไม่ได้เพิ่งทำนะฮะในการขายดอลลาร์เพื่อไล่ซื้อเงินเยนเนี่ยนะครับนะเขาก็ทำมาตลอดผมว่าทำมาไม่ต่ำกว่า 6-7 ครั้งอ่ะในช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาและแต่ละครั้งนี่หนักหน่วงเลยนะครับนะทุกครั้งที่เยนทำท่าทะลุเกินกว่า160เยนเนี่ยเขาจะทำเสมอนะฮะอย่างช่วงวันที่29เมษายน2024นี่นะครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินถึงที่เป็นดอลลาร์ถึงกว่า 62,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเพื่อแทรกแซงค่าเงินเยนซึ่งมันลงไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับ 160.25 เยนในช่วงนั้นนะครับญี่ปุ่นก็แทรก BOJ ของญี่ปุ่นก็แทรกทันทีแต่ว่ามันก็ขึ้นไปได้ปั๊บเดียวเงินเยนมันแข็งค่าขึ้นมาอาจจะเหลือ150กว่าเยนต่อดอลลาร์นี่นะฮะต่อมามันก็อาจจะล่วงลงไปอีกมันจะไปยืดเสมอนะฮะเพราะเงินเยนเนี่ยมันเป็นสกุลที่ถูกเก็งกำไรอันดับต้นๆของโลกแหละนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเงินตราสกุลที่ใหญ่แล้วมันเก็งกำไรง่ายทำไมมันเก็งกำไรง่ายครับก็เพราะว่านโยบายการเงินการคลังของญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะผิดเพี้ยนไงฮะนะครับก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าคุณควรจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ญี่ปุ่นไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่านี่สานะเฉพาะของรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะมันก็จะร่วมผมว่าประมาณสักกลมๆประมาณสัก9ทริลเลียนยูโรดอลลาร์ถ้าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐยังน้อยกว่าอเมริกามากของอเมริกามันเกือบ40ทริลเลียนใช่ไหมฮะนะแต่ของญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณสัก9ทริลเลียนนะครับฉะนั้นพันละดอกเบี้ยของเขาเนี่ย1%เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก90,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งยังถือว่าต่ำนะฮะถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินนี่นะครับถ้าเป็นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขามีหนี้อยู่39ทริลเลียน39ทริลเลียนเศษเนี่ยนะฮะคุณวรินทร์ลองเดาดิครับว่าเขามีภาระดอกเบี้ยเท่าไหร่กับปีนึงใครแบกรับภาระดอกเบี้ยมากกว่าระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ย
11: อ๋อสหรัฐมั้งครับ
13: ปรากฏว่าเขาต้องจ่ายไอ้เฉพาะค่าดอกเบี้ยนี่นะครับนะฮะกว่า1ทริลเลียนยูโรดอลลาร์ครับขณะนี้ทะลุ1ทริลเลียนแล้วนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณสัก890บิลเลียนยูโรดอลลาร์จนแล้วเนี่ยพันละไอ้เฉพาะดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะฮะของรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมันมากกว่าญี่ปุ่น10กว่าเท่าอ่ะ นะครับถึงแม้ว่าสัดส่วนของหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นต่อ GDP ญี่ปุ่นก็ถูกกล่าวหาตลอดโอ้โหญี่ปุ่นเป็นหนี้หนักหน่วงเหลือเกินนะครับต้อง 230-240% ของ GDP อเมริกาก็อยู่ที่ 120% ของ GDP ยังน้อยกว่าญี่ปุ่นมากแต่คิดดูเป็นมูลค่าหนี้แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับดินเลยนะครับชาติหนึ่งเป็นหนี้อยู่9ล้านล้านเหรียญคือญี่ปุ่นหนี้สาธารณะนะฮะแต่อเมริกาเป็นที่อยู่ขนาดที่เฉียดเฉียด40ล้านล้านเหรียญนะมันก็เลยทำให้ภาระดอกเบี้ยเนี่ยนะครับอย่างเดียวเนี่ยกลมๆก็คือ1ทริลเลียนยูโรแล้วมันมากไปครับก็จะดูงบประมาณของสหรัฐอเมริกานะครับงบประมาณล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ 7.4 ทริลเลียนฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเสียภาระดอกเบี้ยอย่างเดียวถึง1ทริลเลียนเนี่ยมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ครับคุณมารินครับเมื่อเทียบกับงบประมาณรวมนะ1ทริลเลียนต่อ 7.4 ทริลเลียนที่เป็นงบประมาณรวมเนี่ยฉะนั้นภาระเฉพาะดอกเบี้ยต่อจากงบประมาณรวมที่รัฐบาลอเมริกาต้องเสียเนี่ยมันก็ประมาณ 15% ใช่มั้ยของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นหนี้สาธารณะอยู่ประมาณสัก 90,000 ล้านเหรียญนะกลมๆนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขามีงบประมาณนี่นะฮะนะครับงบประมาณถ้างบประมาณเป็นเงินเยนนะครับเป็นเงินเยนคือ122ล้านล้านเยนงบประมาณปีนี้นะฮะแต่ว่าภาระของไอ้อัตราดอกเบี้ยที่ญี่ปุ่นต้องเสียนี่นะครับอยู่ที่ประมาณสักคร่าวๆคือ12ล้านล้านเยนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาระดอกเบี้ยต่องบประมาณรวมของญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 10% แต่ของอเมริกาเนี่ย 15% นะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่าทำไมสกอตเบสเซนจึงร้อนใจครับบอกว่าโอ้โหเนี่ยการที่นะครับเราไปช่วยญี่ปุ่นพยุงค่าเงินเยนเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นคุณเยนนะเป็นการทำคุณประโยชน์ให้นะเพื่อทำให้เงินเยนของญี่ปุ่นมันไม่เตลิดเปิดเปิงนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเหมือนกับว่าอเมริกาไปช่วยญี่ปุ่นแต่ลึกๆถ้าเราวิเคราะห์ให้ดีนะครับจริงๆแล้วไม่รู้ว่าใครช่วยใครนะครับอาจจะช่วยซึ่งกันและกันนะฮะแต่ผมคิดว่าญี่ปุ่นอาจจะช่วยอเมริกามากกว่านะครับไม่งั้นสกอตเบสเซนไม่ออกตัวแรงแบบนี้นะครับล่าสุดเนี่ยคือมันนานๆครั้งนะฮะที่กระทรวงการคลังหรือว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนี่ยก็คือสกอตเบสเซนเนี่ยจะเข้าไปแทรกแซงนโยบายการเงินอย่างเปิดเผยคือตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งกันนะฮะนะครับเฟดก็ดูแลmonetary policy หรือว่านโยบายการเงินไปส่วนกระทรวงการคลังก็ดูแล fiscal policy นะฮะเช่นการก่อหนี้การออกพันธบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะแต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวสกอตเบสเซนออกมาพูดเลยว่าต้องการให้เฟดเนี่ยนะครับเข้าไปแทรกแซงก็คืออะไรครับเปิดหน้าต่างนะครับปกติแล้วเฟดเนี่ยมันจะมีหน้าต่างอันหนึ่งที่มีชื่อย่อว่าฟีมานะฟีมาก็คืออะไรครับก็คือการตั้งวงเงินให้ต่างชาติมากู้เงินจากเฟดได้โดยการนำเอาพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยมาค้ำประกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสกอตเบสเซนก็ต้องการให้ใช้กลไกนี้นะฮะก็คือให้เฟดสาขานิวยอร์กซึ่งเป็นเฟดใหญ่ที่สุดนี่นะฮะก็เปิดไอ้หน้าต่างฟีมาเอาไว้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเวลาต้องการที่จะหาเงินดอลลาร์มาแทรกแซงค่าเงินเยนนะครับเพื่อทำให้ค่าเงินเยนไม่อ่อนค่าก็คือแล้วก็คือเอานะครับเอาก็คือการเอาดอลลาร์ไปแลกซื้อเงินเยนนะ เพื่อทำให้เงินเยนมันแข็งค่าขึ้นใช่ไหมครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคุณไม่มีดอลลาร์เพียงพออยู่ในมือเท่าที่ควรไงครับและ ดอลลาร์ส่วนที่ BOJ หรือว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นถืออยู่เนี่ยมันอยู่ในรูปอะไรครับที่จำนวนมากเลยครับมันก็อยู่ในรูปของพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาไงนะครับที่รัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าโดย BOJ เป็นหลักเนี่ยถืออยู่ถึงประมาณ 1.2 ทริลเลียนยูโรละนะครับก็คือพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ขายอยู่นอกประเทศเนี่ยกลมๆประมาณสัก10ทริลเลียนนะครับที่เหลือมันจะขายในประเทศอเมริกานะฮะไอ้10ทริลเลียนยูโรละเนี่ยมันถือโดยทางการญี่ปุ่นเนี่ยถึงประมาณ 1.2 ทริลเลียนฉะนั้นมันก็จะมีสัดส่วนถึงประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ย 12%ของไอ้พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาที่ถืออยู่นอกที่ขายอยู่นอกประเทศใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าญี่ปุ่นเกิดเทขายพันธบัตรรัฐบาลออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อหาดอลลาร์สหรัฐเนี่ยไปอะไรครับไปซื้อเงินเยนจะเงินเยนมันจะได้แข็งค่าขึ้นนะแล้วก็ดอลลาร์จะได้อ่อนค่าลงไงฮะนะครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณอันดีครับเรามาช่วยกันคิดหน่อยเป็นแน่นอนเลยเป็นไงครับมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับ
11: เชิญครับ
13: ทีนี้คุณวลินสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยอัตรายิวของ พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงมากอยู่แล้วนะอย่างตอนเนี้ยพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยยิวอยู่ที่ประมาณสัก 4.6-4.7% ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณเกิน 4.5% ก็ถือว่าอันตรายอ่อนไหวแล้วนะครับนะแต่ตอนนี้มันเกินค่าดีกำหนดเอาไว้อะขณะเดียวกันไอ้พันธบัตรอายุ30ปีเนี่ยซึ่งปกติเขาตั้งไว้ว่าไม่ควรจะเกิน 5.2% ตอนนี้มันก็เกินไปเลยครับถ้ารัฐบาลญี่ปุ่นเกิดต้องการหาดอลลาร์มาไล่ซื้อเงินเยนเพื่อทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้นเนี่ยแล้วก็เทขายพันธบัตรออกมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเรามาช่วยกันคิดราคาพันธบัตรมันก็จะร่วงเสียรัฐบาลในอเมริกาก็จะร่วงใช่ไหมพอร่วงปั๊บเนี่ยไอ้ยิวที่มันสูงมากอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งพุ่งทะยานขึ้นก็หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยที่ผ่านตลาดทุนส่วนที่เป็นไอ้เทชเชอรี่ของอเมริกาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นใหญ่และมันเพิ่มขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็สั่นคลอนไอ้นะครับภาคการเงินของอเมริกาทั้งหมดอ่ะนะเพราะว่าคอสต์ออฟฟันมันจะเพิ่มขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางของฟันโฟนะได้ในขณะเดียวกันนะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าสิ่งที่สกอตเวสเซนต้องการนี่นะฮะว่าทำไมต้องการให้ญี่ปุ่นตรึงค่าอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะครับแต่ว่าเมื่อคุณตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เงินเยนคุณก็ถูกทำช็อตไงฮะช็อตเซลนะคือคนมันก็จะมาไล่ขายเงินเยนล่วงหน้าเงินเยนมันก็ยิ่งล่วงไงฮะและล่วงลงไปถึง164 เยนในอาทิตย์ที่แล้วนี่นะครับและ BLCA ต้องใช้เงินขนาดไหนครับต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า5-6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะวันเดียวนะครับเพื่อมาแทรกแซงนะเพื่อทำให้ค่าเงินเยนมีการแข็งค่าขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะผมดูแล้วเนี่ยหลายครั้งที่เขาแทรกแซงเนี่ยแต่ละครั้งใช้เงินไม่ใช่น้อยทั้งสิ้นนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเดือนนะครับเมษายนของปี2024นะครับกลางกรกฎาคมของปี2024นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแต่ละครั้งเนี่ยใช้เงินเป็นหลายๆหมื่นล้านอยู่ดอลลาร์ทั้งสิ้นนะแต่ก็มักจะไม่ค่อยได้ผลละแล้วมันไม่ได้ผลปั๊บทำยังไงครับมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องมาขอร่วมแจมด้วยไงนะครับการร่วมแจมก็คืออะไรครับก็คือประการแรกเลยคือใช้มาตรการใช้ลมปากที่เรารู้ว่ามาจากการปฏิบัติการ talking up talking down นะครับก็คือสกอตเบสเซนไปให้สัมภาษณ์ออกทีวีสดนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะวันรู้สึกจะเป็นวันพฤหัสว่าไงครับก็บอกว่าเงินเยนนี่มันถูกเหลือเกินมัน160 เยนเนี่ยมันไม่ควรถูกอย่างนี้นะครับมันจะต้องแข็งค่ากว่านี้เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าอะไรครับส่งสัญญาณว่าไอ้บรรดานักเก็งกำไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งจำนวนมากมันก็คือเฮดฟันใช่ไหมนะเป็นไงครับว่าคุณอย่าได้ทำช็อตผีผามากไปกว่านี้นะคุณอย่าอาจจะเจ็บตัวแล้วสกอตเบสเซนเนี่ยบรรดาเฮดฟันเนี่ยเรียกเนี่ยหรือว่าอาจจะเรียกพ่อเลยนะสกอตเบสเซนเนี่ยเขาภูมิหลังก่อนเขาเป็นยังไงฮะเขาโตมาจากอะไรครับคุณประเด็นครับที่สร้างชื่อเสียงให้เขามากก็คือปฏิวัติการถล่มค่าเงินปอนด์เมื่อประมาณปี1980กว่าสมัยรู้สึกเป็นในสมัยหลังเทเชอร์เนี่ยแหละฮะจอห์นเทเชอร์มาครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอยู่นะครับนะเป็นนายกรัฐมนตรีของอยู่เป็นไงครับปรากฏว่าไปโจมตีค่าเงินปอนด์เนี่ยนะคืนเดียวนี่เลยครับจอร์จโซโรสเนี่ยได้เงินไป 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้กำไรไปนะและถามว่าใครทำงานให้จอร์จโซโรสในขณะนั้นครับใครเป็นมือบริหารเฮดฟันด์ของจอร์จโซโรสครับก็สกอตเป็นเช่นไงฮะใช่ไหมครับแต่นั้นสกอตเป็นเส้นรู้ดีมากเรื่องกลไกอะไรพวกนี้เขารู้เลยว่าตอนนี้ถ้าไม่รีบดำเนินการเนี่ยเป็นไงครับมันจะกระทบต่อทั้งนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคของอเมริกาเนี่ยกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคก็คืออะไรครับก็คือนโยบายการคลังผ่านเรื่องการก่อหนี้ไงผ่านเรื่องไอ้ตลาดพันธบัตรอย่างที่ผมวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะฮะและแค่นั้นไม่พอครับถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นเกิดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับต่อเนื่องกันไปเนี่ยมันก็จะเกิดสภาวะที่เราเรียกว่าเป็นการ unwind carry trade เงินเยนเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีการกู้เงินเยนซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่เรียดินก่อนหน้านี้มันอัตราดอกเบี้ยมันไม่ใช่ 1% นะมันเคยติดลบเลยซ้ำไปนะฮะคุณรันยาวได้นะครับแล้วก็อยู่ที่ระดับ 0% ที่ต่อกันมาเป็น10ปีนะเพราะว่า BOJ ของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มใช้นโยบายดอกเบี้ย 0% เนี่ยตั้งแต่ปี200020 กว่าปีที่แล้วนะฮะนะครับหลังจากที่มันเกิดฟองสบู่แตกนี่นะอย่างรุนแรงนะครับเป็นไงครับ และมันก็ใช้อัตราดอกเบี้ยอย่างนี้เรื่อยมานะครับนะและในช่วงหลังๆเนี่ยตลาดเงินตลาดทุนมันขยายตัวเติบใหญ่มากนะฮะมันก็มีแรงจูงใจในการกู้เงินเยนซึ่งอัตราดอกเบี้ยต่ำที่เรดินเนี่ยนะไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยคุณกู้เงินเยนแล้วเนี่ยนะครับเอาเงินเยนเหล่านี้แปลเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยเป็นไงครับคุณกู้เงินเยนจากญี่ปุ่นดอกเบี้ยมันต่ำที่เรดินก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็ยังต่ำมากๆนะ 1% เนี่ยนะแต่ว่าคุณไปซื้อพันธบัตรอย่างเดียวคุณได้ผลตอบแทน 4% กว่าไงถ้าเป็นพันธบัตรอายุ10ปีนี่นะฮะถ้าอายุสั้นกว่านั้นก็จะลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่อย่างน้อยมันก็ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก4%บวกลบเนี่ยนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยผลตอบแทนมันต่างกว่ากันทั้งกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันก็เกิดแรงจูงใจในการกู้เงินเย็นเนี่ยไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะลงทุนในตลาดพันธบัตรเช่นไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาซึ่งมันปลอดภัยที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็ยังไปลงทุนในตลาดทุนที่เป็น equity market ด้วยรวมสต็อก market ด้วยนะคือไปเล่นหุ้นด้วยนะมันก็ทำให้เป็นไงฮะหนึ่งทำให้พันธบัตรรัฐบาลอเมริกาเนี่ยยังมีราคาสูงอยู่ราคาสูงก็แสดงว่ายิวมันก็จะต่ำลงใช่ไหมครับนะยิวมันก็จะไม่เพิ่มขึ้นยิวเพิ่มก็คืออัตราดอกเบี้ยเพิ่มนั่นเองแต่ด้วยการเงินที่มันไหลเข้าไปในตลาดหุ้นมันก็ทำให้หุ้นในวอลสตรีทมันเติบใหญ่มากมายอย่างในช่วงที่ผ่านมาไงฮะและถ้าเผื่อญี่ปุ่นเกิดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเป็นไงครับมันก็ทำให้ภาระของอัตราดอกเบี้ยของผู้ที่กู้เงินไปทำแครี่เทรดเงินเย็นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นใหญ่และถ้ามันเพิ่มขึ้นปั๊บเป็นไงครับคุณก็กลัวว่าจะเข้าเนื้อแหละคุณเอาเนื้อคุณก็ต้องหาทางเอาเงินมาคืนใหญ่แล้ววิธีการหาเงินเอามาคืนเนี่ยคุณต้องทำไงครับคุณนารินครับคุณก็ต้องขายพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาทิ้งที่คุณไปซื้อเอาไว้ใช่ไหมครับแล้วอาจจะขายหุ้นบางส่วนในอเมริกาทิ้งใช่ไหมครับเพื่อเอาเงินกลับมาคืนให้ญี่ปุ่นที่คุณกู้เข้าไปก็คือเราเรียกว่าอันวายเย็นใช้ดีเทรดใช่ไหมครับนะแล้วถ้ามันเป็นสภาพอย่างเงี้ยถามว่าสกอตเบนเซนชอบใจไห
11: ม
13: แล้วมันจะกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนของอเมริกาไหมมันจะกระทบต่อนโยบายเศรษฐกิจมาภาคแมคโครอีโคโนมิกพอลิซีผ่านฟิสคัลพอลิซีอย่างที่ผมพูดถึงแล้วมันจะกระทบต่อภาคโซนของไมโครอีโคโนมิกของอเมริกาด้วยก็คือผ่านตลาดเงินตลาดทุนเช่นตลาดหุ้นใช่ไหมครับซึ่งแล้วก็เห็นว่าตอนนี้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันหวือหวาขนาดไหนใช่ไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ล่วงไปวันเดียวเป็นทริลเลียนยูโรดอลลาร์เลยใช่ไหมครับนะครับแล้วแต่แล้วเมื่ออเมริกามันล่วงมันก็ทำให้หุ้นที่อื่นล่วงตามด้วยนะเช่นหุ้นนิกเกิลก็ล่วงลงมาวันหนึ่ง 3-4,000 จุดก็มีนะและที่หนักมากก็คือไอ้คอสปีของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับที่ทำให้บรรดาแมงเม่าผู้เล่นหุ้นรายย่อยทั้งหลายเนี่ยนะครับเสียหายล้มตายไปไม่รู้ตั้งกี่แสนคนใช่ไหมครับนะอย่างที่เราเห็นอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ฟันโฟลมันเปลี่ยนทิศทางมากๆมันมือหวามากๆแน่นอนเลยครับนะว่าอเมริกากับญี่ปุ่นไม่ต้องร่วมมือกันเพราะอะไรครับเพราะว่าภาคการเงินของญี่ปุ่นกับอเมริกามันใกล้ชิดกันมากในขณะนี้ไม่ว่าผ่านตลาดเงินตลาดทุนหรือว่าแม้แต่ผ่านไอ้ตลาดพันธบัตรนี่นะฮะอย่างที่ผมกล่าวฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมสปอนเซอร์ยังแบกท่าทั้งด้านที่ค่อนข้างจะเป็นการจิตมารยาทนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยคุณไปขอให้เฟดเนี่ยเปิดไอ้หน้าต่างเพื่อจะมาปล่อยกู้ให้แก่ญี่ปุ่นโดยการเอาพันธบัตรอเมริกาที่ญี่ปุ่นถือไว้มาเป็นหลักประกันนี่นะฮะคุณจะต้องทำแบบอะไรครับทำแบบโครดรอไม่ใช่ทำแบบกระเดิกนะอย่ามาเปิดเผยต่อพับลิกอย่างที่เห็นอยู่แต่ทำไมเขาเปิดเผยต่อพับลิกครับก็ต้องการส่งข่าวให้บรรดาดักเก็งกำไรทั้งหลายไงว่าถ้าเผื่อคุณผีผางพวกมันเก็งกำไรคุณจะเจ็บตัวก็คือบรรดาเฮดฟันทั้งหลายจะอาจจะมันมากนี่แหละแล้วก็อื่นๆด้วยที่เป็นสเปกตูเลเตอร์ทั้งหลายเนี่ยว่าคุณได้อย่าได้เพิ่มการทำช็อตเซลล์เงินเย็นต่อไปนะครับเพื่อทำให้เงินเย็นมันมีเสถียรภาพอย่างน้อยก็คือไม่หลุดเกินกว่า160เยนต่อดอลลาร์แบบที่เคยเกิดขึ้นเมื่อที่แล้วหรือว่าช่วงก่อนหน้านั้นนะครับ
11: ครับแต่เพราะมันจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยกับค่าเงินบาทของเรายังไงบ้างครับ
13: อ๋อครับถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเงินเย็นมันแข็งค่าขึ้นเนี่ยดอลลาร์ก็อาจจะอ่อนค่าลงเงินเย็นแข็งค่าขึ้นก็คือเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมครับและเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าลงบาทก็คงจะแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอไอ้ดอลลาร์อินเด็กซ์มันทะลุ100นี่นะครับก็คือหมายความว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนี่ยบาทมันก็อ่อนค่าลงไงแล้วจนกลัวเมื่อไม่กี่ที่ก่อนกลัวว่าเขากลัวกันว่าเลยครับกลัวว่าเงินบาทจะสูงจะมีอัตราต่ำกว่า35บาทต่อดอลลาร์สหรัฐใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็สร้างความกังวลอย่างมากถึงแม้ว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ส่งออกเวลาที่เงินบาทมันอ่อนนะฮะแต่ว่าที่ผู้ที่จะเสียหายก็คืออะไรครับก็คือผู้นำเข้าไงฮะ และเราต้องไม่ลืมนะครับว่ามูลค่านำเข้าส่งออกเราเนี่ยมันเกือบจะเท่ากันเลยใช่ไหมครับเราส่งออกไป 300,000 กว่า US ดอลลาร์ต่อปีนะนะครับ300,000กว่าล้าน US ดอลลาร์นี่นะนะครับแล้วก็นำเข้ามา 300,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์เหมือนกันนะฮะ

0: ะครับนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าขณะเนี่ยราคาพลังงานเช่นราคาน้ำมันดิบก็ดี LNG ก็ดีมันพุ่งทะยานเนี่ยด้วยปัญหาเหตุการณ์ในสงครามอ่าวนี่นะฮะนะครับเป็นไงครับราคาน้ำมันดิบราคา LNG มันก็แพงอยู่แล้วแล้วบาทคุณยังมันอ่อนค่ามากๆเช่นขึ้นไปถึง3อ่อนไปถึง 3-5 บาทต่อดอลลาร์เนี่ยมูลค่านำเข้าคุณก็จะต้องเพิ่มขึ้นใหญ่ภาระของการซื้อน้ำมันซึ่งโดยตัวน้ำมันกับไอ้ LNG มันก็แพงอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งแพงมากขึ้นไปเมื่อคนเปลี่ยนมาเป็นเงินบาทอันนี้มันก็จะกระทบต่อประเทศไทยเช่นการใช้ต่างประเทศของไทยได้อันนี้เฉพาะด่านแรกนะแล้วมันก็อาจจะกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อมันเกิดความแกว่งไกวมากๆนะครับมันก็คงทำให้ฟันโฟของโลกเนี่ยก็เพิ่มไหวผมบอกได้เลยปฏิบัติการครั้งนี้ระหว่างสกอตเบนเซนกับลัมซีคลังของญี่ปุ่นแล้วก็แบงค์ชาติญี่ปุ่นนี่นะฮะที่ร่วมมือกันนี่นะฮะก็คือต้องการที่จะนองเมื่อไหร่ international fund flow นะทำให้ฟันโฟระหว่างประเทศเนี่ยมันกลับมาทำงานเนี่ยตามภาวะปกติไม่ใช่ประเภทแบบหวือหวาเพราะอะไรครับเพราะตลาดเงินตลาดทุนในโลกเนี่ยมันลิงก์กันมากมันเชื่อมโยงกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์กลางหรือว่าไอเมืองหลวงของระบบตลาดเงินตลาดทุนโลกมันก็อยู่ที่วอลล์สตรีทใช่ไหมนะถ้ามันเกิดปัญหานะครับต่อให้มันไม่ได้เกิดปัญหาที่สหรัฐอเมริกาโดยตรงนะฮะแต่ว่ามันเกิดปัญหาในแหล่งเงินอื่นที่อินเวสเตอร์ของอเมริกาเป็นลงทุนมากๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดผลโดมิโนกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนอเมริกาได้และเราต้องไม่ลืมว่าขนาดเนี้ยสิ่งที่มีการกังวลกันมากก็คือว่าตลาดเงินตลาดทุนมันป่งพองไปด้วยสภาวะฟองสบู่ของหุ้น AI ยังไงหุ้นที่เกี่ยวพันกับ AI เกี่ยวกับ IT นะครับนะฉะนั้นถ้าเผื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมามันเกิดแตกที่ใดที่หนึ่งและเป็นตลาดที่ใหญ่โตนะครับเช่นเกาหลีก็ดีญี่ปุ่นก็ดีไต้หวันหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับแน่นอนเลยผลโดมิโนมันจะต้องรุนแรงมากนะมันอาจจะไปครับมันก็จะสร้างวิกฤตการณ์อย่างรุนแรงตามมาได้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับปฏิบัติการระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นก็คือครับสองแรงแข่งขันเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันและข้อสำคัญก็คือการ normalize นะครับ international fund flowนะครับเพื่อทำให้ตลาดเงินตลาดทุนมันทำงานตามปกติเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แบบในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหมันครับนะมันก็สั่นคลอนไปทั่วทั้งโลกนะครับและสั่นคลอนมากก็คือเลยครับก็คือวอลล์สตรีทนะฮะคอสปี้ของเกาหลีนะครับนิกเกอิของญี่ปุ่นนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะมันตลาดมันเชื่อมโยงมาอยู่อย่างใกล้ชิดแก
1: ่แล้วพอแทรกแซงแบบนี้ครับอาจารย์มันไปเปลี่ยนกลไกที่มันเป็นธรรมชาติของตลาดนะครับมันจะลากได้ยาวนานแค่ไหนครับอาจารย
0: ์อันนี้แหละน่าเครือบแคลงมากตอนนี้เขายังไม่ได้ใช้แมคานิซึมนี้เนี่ยแหละนะครับเพียงแต่ว่าเขากล่าวว่าจะใช้นะเพราะว่าผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ขายเงินหรอกนะแต่ว่าขนาดเดียวกันญี่ปุ่นมีการเข้ามาแทรกแซงค่าเงินเยนเช่นเอาดอลลาร์มาไล่ซื้อเงินเยนเนี่ยบรรดานักเจียงแมนมันไม่เชื่อไงว่าญี่ปุ่นจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองตามลำพังเพราะหลายครั้งที่ผ่านมามันก็เห็นแล้วแหละว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จมันก็เลยต้องได้อเมริกาเนี่ยมาช่วยโดยสกอตเบสเซนดำเนินการอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนะเพื่ออย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่าอเมริกาได้เงินถุงเงินถังใช่ไหมฮะกรณีของเฟดใช่ไหมครับนะเพราะมันสามารถเพิ่มมันดิสพายได้ไม่อั้นใช่ไหมครับถ้ามีความจำเป็นเช่นเขาเคยทำ QE ทำอะไรต่างอะไรทั้งหลายด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับนะครับอันนี้มันก็เลยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยภาคการเงินไม่ว่าจะเป็นผ่านตลาดเงินตลาดทุนระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นนี่นะครับจะต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่นนะครับอย่างมากมายเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้นโยบายการเงินนโยบายการคลังของสองชาตินี้นะครับก็คืออเมริกากับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางการไทยที่เกี่ยวข้องต้องไปติดตามอย่างใกล้ชิดรวมตลอดถึงอินเวสเตอร์ไทยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดตลาดเงินตลาดทุนโลกที่พวกเราไปลงทุนเงินอยู่เยอะแยะมากมายนี่แหละนะครับยิ่งใครลงทุนตลาดเงินตลาดทุนต่างประเทศมากๆเนี่ยคุณจะต้องยิ่งใส่ใจให้กว่าให้หาความรู้พวกนี้ให้มากเลยเพราะต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่คุณจะดูเฉพาะตลาดใดตลาดหนึ่งนะครับนะแต่ก่อนนี้ก็มักจะไปดูไปที่วอลล์สตรีทดูไปที่นิวยอร์กใช่ไหมครับนะแต่เดี๋ยวนี้คุณต้องดูที่โตเกียวด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ยพอสองตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่โตมากนะครับ
1: ครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับยินดีครับครับ
1: สวัสดีครับทุกวันอังคารนะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับในรายการ ข่าวเด่นประเด็นร้อนเจาะลึกเศรษฐกิจนะครับเกาะติดเศรษฐกิจกันในช่วงนี้ที่อาจารย์ชวนเราทำความเข้าใจครับเรื่องที่ทางเฟดได้เข้าไปแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือและพยุงค่าเงินเยนร่วมกับทางการญี่ปุ่นนะครับเนื่องจากเงินเยนนั้นดิ่งเหวอ่อนค่ารุนแรงทุบสถิติต่ำสุดในรอบเกือบ40ปีซึ่งก็สร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินและเศรษฐกิจโลกตลอดจนกระทบต่อตลาดพันธบัตรและดุลการค้าของสหรัฐเองนะครับเหตุผลที่ต้องร่วมมือกันก็เพื่อที่จะสกัดความผันผวนรุนแรงครับเพราะว่าเงินเยนนั้นเป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักและเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลกนะครับและป้องกันวิกฤต carry trade ครับชะลอแรงระเบิดจากข้อจำกัดทางการเงินและการเทขายสินทรัพย์ทั่วโลกนะครับนอกจากนั้นก็เป็นการหนุนพันธมิตรที่เป็นยุทธศาสตร์กันด้วยนะครับแสดงจุดยืนสนับสนุนญี่ปุ่นเพื่อเสถียรภาพทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นก็เป็นอีกมิตินึงที่สามารถมองได้นะครับและก็ทำไปเนี่ยก็เพื่อเป็นการปกป้องตลาดพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า US Treasury นะครับคือหากญี่ปุ่นแทรกแซงลำพังเนี่ยอาจจะต้องมีการขายพันธบัตรสหรัฐเพื่อหาเงินดอลลาร์นะครับก็เลยใช้การร่วมมือกันเพื่อเลี่ยงการเทขายพันธบัตรครับแล้วก็ควบคุมบอนด์ยิลด์ด้วยนะครับการเทขายพันธบัตรสหรัฐนั้นมันจะฉุดให้ราคาดิ่งลงและไปดันอัตราผลตอบแทนหรือยิลด์ให้มันพุ่งสูงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือฟีมาเรโปสหรัฐเนี่ยให้ญี่ปุ่นเข้าถึงสภาพคล่องดอลลาร์ผ่านระบบเรโปโดยไม่ต้องขายพันธบัตรจริงนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำและรักษาผลประโยชน์ทางการค้าครับแก้ไขความไม่เป็นธรรมสหรัฐเนี่ยมองว่าเงินเยนที่อ่อนค่าเกินไปปัจจัยอ่อนค่าเกินปัจจัยพื้นฐานนั้นทำให้สินค้าญี่ปุ่นนั้นได้เปรียบเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการปรับสมดุลการส่งออกด้วยครับบรรเทาผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจในฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็สลับไปขายสกุลเงินอื่นครับสหรัฐเนี่ยเลือกทำภารกิจนี้โดยใช้วิธีขายเงินยูโรเพื่อซื้อเงินเยนแทนการใช้ดอลลาร์โดยตรงนะครับซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่ผมให้อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันจะกระทบกับค่าเงินบาทอย่างไรนะครับเงินบาทนั้นก็จะแข็งค่าตามภูมิภาคครับการแทรกแซงนั้นทำให้ดอลลาร์สหรัฐชะลอการแข็งค่าลงส่งผลหนุนให้สกุลเงินเอเชียรวมถึงเงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นชั่วคราวนะครับแล้วก็นักลงทุนที่เคยดึงเงินเยนราคาถูกมาลงทุนในไทยนั้นอาจจะต้องมีการทยอยปิดสถานะและดึงเงินกลับญี่ปุ่นก็ทำให้เงินบาทนั้นอาจจะสวิงแรงนะครับผันผวนจากเยน carry trade นะครับกดดันภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวด้วยครับหากเงินบาทแข็งค่าเร็วเกินไปนั้นก็จะลดความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาคนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยด้วยเหมือนกันครับเม็ดเงินต่างชาติจะผันผวนนะครับการสกัดความเสี่ยงระดับโลกนั้นช่วยลดแรงเทขายของต่างชาติต่อสินทรัพย์เสี่ยงแต่ฟันโฟลว์นั้นจะยังไม่ไหลเข้าไทยเต็มที่จนกว่าทิศทางดอกเบี้ยโลกจะชัดเจนนะครับการที่เงินเยนหยุดอ่อนค่าก็ช่วยลดแรงกดดันด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนไทยที่ขับเคี่ยวกับญี่ปุ่นรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีสัดส่วนหุ้นพลังงานสูงหากดอลลาร์อ่อนค่าจากการแทรกแซงก็จะช่วยพยุงราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์โลกให้ฟื้นตัวด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเกาะติดกันนะครับกลไก FEMA Repo Facility นะครับหรือว่า Foreign and International Monetary Authorities Repo Facility นั้นคือเครื่องมือพิเศษของธนาคารกลางสหรัฐครับหรือ Fed ที่เปิดให้ธนาคารกลางต่างประเทศรวมถึงBOJ นะครับ Bank of Japan ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยสามารถนำพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่า US Treasury ที่ถือครองอยู่เนี่ยมาแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสดไปใช้แทรกแซงตลาดได้ชั่วคราวโดยไม่ต้องทำการเทขายพันธบัตรนั้นออกไปในตลาดจริงนะครับหมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วนะครับช่วงนี้เกาะติดเศรษฐกิจครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้ผมวารินทร์ สัจเดชและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: 92.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: นคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับก็อยู่ด้วยกันบัดทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะเลื่อนมาจากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีติดภารกิจนะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียนะครับแล้วเขาก็เลื่อนมาประชุมวันนี้นะผู้สื่อข่าวก็ต้องถามนายกล่ะเพราะว่ามีประเด็นโอ้หลายเรื่องนะทั้งเรื่องที่อะไรล่ะเกิดเหตุการณ์ที่บอกว่ามันมีการแฮกข้อมูลใช่ไหมแล้วก็ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยนะของนายกรัฐมนตรีนะของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะของทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะอธิบดีในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงเราท่านด้วยนะก็คือหมายถึงว่ารวมถึงคุณรวมถึงผมด้วยเหมือนกันแต่ว่ามันก็เราไม่ได้เป็นคนที่สลักสำคัญใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เอามาให้เราดูถูกไหมครับแต่เขาบอกว่ามันมีการแฮกข้อมูลอันนี้เป็นเรื่องที่เมื่อวานนะจากการเปิดเผยของคนที่เขาเกี่ยวข้องในกับแวดวงไอทีแล้วก็ตัวส.ส.ของทางพรรคประชาชนนะที่เขามีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วก็บอกว่ามันมีเรื่องที่นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลนะเลขบัตรประจำตัว13หลักที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยนะมันยังมีอะไรล่ะการครอบครองรถยนต์การกรรมสิทธิ์รถยนต์เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องพุ่งเป้าหรือว่าเล็งไปที่กรมการขนส่งทางบกถูกไหมฮะว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยมันรั่วหลุดไหลมาได้ยังไงนะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ให้ทางกรมการขนส่งทางบกนะร่วมกับทางกระทรวงดีอีนะเข้าไปตรวจเข้าไปดูหลักฐานอะไรต่างๆนานาว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วมันหลุดจากตรงไหนนะครับล่าสุดฮะวันนี้จากการตรวจสอบเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาไปถามท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเรื่องของข้อมูลของรัฐมนตรีนะข้อมูลของราชการข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่รั่วไหลออกมาจากระบบเนี่ยท่านบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะสำหรับรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ก็ได้กำชับไปแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะนอกเหนือจากนี้ท่านก็บอกนะที่เห็นใส่เสื้อสีส้มเนี่ยอันนี้มันเป็นรูปเดิมรูปเก่านะผู้สื่อข่าวก็เลยถามเอ๊ะมองเป้าประสงค์ของการปล่อยข้อมูลอย่างไรหรือเปล่านะเนื่องจากข้อมูลที่ไหลเนี่ยมันพุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังไม่ขอวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวแต่ให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบเนี่ยในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยอันนี้ให้ทำงานอย่างเต็มที่เพราะว่าการปล่อยให้ข้อมูลรั่วไหลถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายขณะที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฮะคุณศิรพงษ์อังคสกุลเกียรติก็พูดถึงกรณีนี้เหมือนกันบอกว่าทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยตรวจพบ IP ต้องสงสัย3 account คือ IP ก็ที่อยู่ IP address เนี่ยก็คือที่อยู่แหละก็คือเขาจะมีข้อมูลเป็นรหัสเลขนะเป็นเลขหรือว่ามีตัวภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยนะเขาก็จะมีข้อมูลไปมันจะได้รู้ว่าไอ้การเข้ามาเนี่ยนะมาจากที่ไหนมันก็เหมือนกับบ้านเลขที่นี่แหละครับมันเหมือนบ้านเลขที่เลยนะเหมือนว่าบ้านเลขที่ถนนนะแล้วก็ตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ย IP address เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นตัวเลขหรือว่ามันจะเป็นฐานภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งอันนี้เขาสามารถตรวจได้ว่าเอ้ยมันมาจากคอมพิวเตอร์ที่มันเข้ามาผ่านเซิร์ฟเวอร์ในอาณาบริเวณไหนมาจากโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาสามารถตรวจได้นะบอกว่าตรวจพบ IP address เนี่ยต้องสงสัย3 account นะที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติได้มีการประสานตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์บอกเพิ่มเติมบอกว่า IP ที่ตรวจพบอันเนี้ยไปเชื่อมกับ3หน่วยงานครับรู้แล้วนะแอคเคาท์ยังรู้เลยว่าแอคเคาท์นี่คือหมายถึงรู้ชื่อตัวคนบุคคลแล้วนะบอกว่าเนี่ยอันนี้มันเชื่อมกับ3หน่วยงานเทศกิจเขตบางกอกน้อยอันนี้หน่วยงานที่1อันที่2บอกว่าที่ตรวจเจอนะที่มันเชื่อมเนี่ยนะก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและที่3คือกองกำลังสิงหนาฏโดยทางกระทรวงเนี่ยได้สั่งระงับบัญชีของผู้ใช้เ
ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ฮะนอกจากนี้ท่านยังบอกต่อนะบอกว่ายังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ที่เข้าใช้ระบบเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงนะหรือว่าบัญชีถูกแฮกและนำไปใช้โดยผู้อื่นทั้งนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องส่งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการต่อไปแล้วคุณสิริพงษ์ยังบอกเพิ่มเติมนะบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจนะแม้ว่าข้อมูลที่มีการถูกเผยแพร่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถไปใช้ทำธุรกรรมได้การเปิดให้หน่วยงานต่างๆเชื่อมต่อฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกมีวัตถุประสงค์ก็เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการรับบริการของกระทรวงคมนาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อข้อมูลเนี่ยถูกลักลอบนำไปเผยแพร่หรือว่าซื้อขายบนดาร์กเว็บนะเว็บมืดนะขณะนี้กระทรวงก็ได้ดำเนินการปิดกั้นการเข้าถึงในช่องทางปกติแล้วนะแม้ว่าผู้ที่จะเข้าถึงดาร์กเว็บเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนได้ก็ตามทีแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการหามาตรการป้องกันเพิ่มเติมนะครับแล้วก็บอกเพิ่มเติมแหละว่ายังประชาชนไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถนำไปใช้โอนกรรมสิทธิ์หรือทำธุรกรรมใดๆได้หากไม่มีการยืนยันตัวตนนะอีกทั้งทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะไม่มีการติดต่อประชาชนหรือว่าส่งลิงก์ผ่านช่องทางใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะมันมีข้อมูลที่รั่วไหลด้วยนะผู้สื่อข่าวก็ถามเอ๊ะมันมีจำนวนมากเท่าไหร่นะท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยก็บอกว่ามันผิดปกติประมาณที่มันเข้าไปสืบค้นเนี่ย 6,000 ถึง 7,000 ครั้งนะบางแอคเคาท์เนี่ยมีการสืบค้นข้อมูลถึงประมาณ 2,000 ครั้งเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะหลังจากที่เมื่อวานเนี้ยมันมีการพูดถึงว่าข้อมูลที่มันมีการหลุดออกมาใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังก็ยังโทรศัพท์มาคุยเลยนะบอกว่าก็คือบางเรื่องเนี่ยผมก็เข้าใจนะก็มีความกังวลนะเพราะว่าข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะมันก็หลายที่หลายแห่งเนาะใช่ไหมเวลาที่เราไปติดต่องานเวลาที่เราไปติดต่อธนาคารไปติดต่อหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยนะเขาก็ต้องใช้ไอ้บัตรประจำตัวประชาชนใช่ไหมก็เสียบเข้าไอ้นี่ก็เขาก็มีต่างคนต่างมีข้อมูลขอเชื่อมโยงกันอ่ะจำได้ใช่ไหมล่ะที่ครั้งหนึ่งเคยมีข่าวอ่ะใช่ไหมว่าแบบมันมีการขอเชื่อมโยงข้อมูลกันอ่ะกับพรรคการเมืองอะไรพวกอย่างเงี้ยมีเขายังขอได้เลยพรรคการเมืองก็ขอได้นะไม่ใช่ว่าขอไม่ได้ก็จะรู้ข้อมูลเบื้องต้นอันนี้มีถามว่ามีไหมมีนะบางหน่วยงานเขาก็ขอเชื่อมข้อมูลกับทางกระทรวงมหาดไทยบางหน่วยงานเขาขอเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นะหรือแม้แต่ล่าสุดที่มันมีการเชื่อมข้อมูลถึงกันแน่ๆใช่ไหมใบอะไรล่ะเรื่องของการต่อทะเบียนรถยนต์กับใบสั่งอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ต้องเป็น MOU ระหว่างหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานว่าขอ

ส่วนที่สองก็คือข้อมูลที่ถูกแฮกแล้วแล้วเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะอันนี้สิ่งที่ต้องกังวลนะมันจะมาจากตรงไหนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะอาจจะมีถ่ายรูปอะไรเมื่อวานนี้ที่คุณผู้ฟังมีความเป็นห่วงนะบอกเนี่ยถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนนะไอ้แล้วถ้าเขาได้ข้อมูลไปตรงนี้เขาจะ1 2 3ยังไงนะถ้าตามกฎหมายที่มันก็คนที่เก็บข้อมูลก็ต้องรักษาข้อมูลนะถูกไหมถ้าตามกฎหมายเนี่ยไอ้ PDPA อะไรเนี่ยนะไอ้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะถ้าคุณผู้ฟังสังเกตอ่ะผมขยับให้อีกนิดนึงเราสังเกตเราก็จะเห็นหลายๆครั้งตอนเนี้ยเวลาใครที่เมื่อก่อนที่ผมก็เห็นชอบถ่ายรูปกันใช่ไหมแล้วไปติดรูปคนอื่นไปติดคนอื่นอยู่ด้วยหรือไปติดทะเบียนรถคนอื่นนึกออกใช่ไหมใช่ไหมฮะเมื่อก่อนหน้านี้มันไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะมันก็ไม่มีเรื่องของการฟ้องร้องไม่มีการโอ้ยอย่างนี้ทำให้เขาเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะแต่แน่นอนอะเวลาที่มันมีการโพสต์มันมีข้อความอ้างอิงถึงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่สามอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะมีความผิดได้อันนี้เป็นฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะแต่ถ้าหากไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยรูปภาพไม่ได้รับความยินยอมนะทะเบียนรถไม่ได้รับความยินยอมนะคือพอมันมีกฎหมายคุ้มครองมากขึ้นทุกคนก็อ้างสิทธิ์เลยทุกคนบอกเอ้ยนี่ไม่ได้รับความยินยอมใช่ไหมอันนี้ลงข้อมูลอย่างเงี้ยมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งไม่ถูกต้องอ่ะไอ้กฎหมายฉบับนี้แหละฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นตอนนี้ก็คือหลายคนที่เขาพออ่ะมีกฎหมายมาเราก็ต้องอนุวัตตามนะบางทีก็มีการแบบเบลอหน้าบ้างนะใส่โมเสสบางคนก็เอาอีโมจิจะรูปยิ้มรูปอะไรก็ตามทีเนี่ยเอาไปแปะไว้นะไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ว่ามีการกล่าวถึงหรือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นนะอันนี้มันก็มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้นตามที่กฎหมายเขาคุ้มครองนะอันนี้ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องของสังคมที่มันต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องขยับกันไปนะผมคุยเพิ่มเติมไปเลยนอกจากข่าวที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีการตรวจพบแล้วเจอข้อมูลที่มันรั่วไหลนะคือคนที่เขาตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่ใช่การแฮกก็ได้นะครับไม่ได้แบบเป็นการคนที่เก่งคอมพิวเตอร์มาเจาะแล้วมาตรวจข้อมูลแล้วเอาข้อมูลไปแต่มันอาจจะเป็นกรณีอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยนะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ดึงข้อมูลออกมานะอันนี้ก็เรื่องของข้อมูลที่มีการเผยแพร่เมื่อวานนะถามว่าแต่ละท่านแต่ละคนเขาก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองก็ต้องไปตรวจสอบไปดูแลไปป้องกันนะแล้วถ้ามันมีความผิดปกตินะก็คงจะต้องดำเนินการต่อไปอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองใครที่รออยู่ว่าเอ๊ะความคืบหน้าของกรณีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยนะวันนี้มีความคืบหน้าประการใดนะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะก็พูดถึงความคืบหน้าในการดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,295 รายชื่อทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยจะสรุปในการประชุมของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทในวันนี้ซึ่งประมาณสักเที่ยงสักบ่ายที่ผ่านมาผมเห็นรายงานข่าวแล้วว่าทางกสทเนี่ยมีการอนุมัติมีมติแล้วก็ส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการกลางซึ่งก็จะส่งไปวันพรุ่งนี้นะฮะอันนี้มันก็ต้องตามสเตตเพราะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องอำนาจหน้าที่แล้วเขายังไม่ได้ดำเนินการส่งเรื่องแต่นี้เขาคงไปคุยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปดูแล้วว่าอยู่ยังไงนะแล้วก็จะต้องทำยังไงนะและต้องไปส่งต่อให้คณะกรรมการกลางนะเขาบอกว่าเนี่ยที่เหลือนะก็จะนำผลดำเนินการดังกล่าวเนี่ยจะส่งต่อให้เสร็จสิ้นนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามที่ประธานกสทเนี่ยที่ลงนามวันนี้ก็คือถอนรายชื่อทั้ง 5,925 คนเนี่ยใช่หรือไม่นะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าใช่ซึ่งวันพรุ่งนี้วันที่6สิงหาคมจะเป็นการรายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นที่เราเรียกว่าคณะกรรมการกลางเนี่ยรับทราบเพื่อส่งต่อเรื่องไปยังคณะกรรมการจังหวัดคือที่ไหนที่บรรจุไปแล้วอ่ะนะเขาจะส่งต่อหรือรายชื่อจะส่งต่อไปที่จังหวัดนะให้ทราบถึงแนวทางการยกเลิกนะพร้อมกับระบุว่าการประชุมคณะกรรมการกลางในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็จะเป็นประธานเองเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายให้ท่านกำกับดูแลแล้วก็เป็นประธานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นไปตามสเต็ปค่อยๆผ่านไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะโอ้นี่ก็จริงๆถ้ามีข่าวมาก็ถ้าถามว่าใช้ระยะเวลานานไหมก็ตั้งแต่มีข่าวในการจับกุมผมว่าน่าจะไม่เกิน2เดือนเนาะใช่ไหมน่าจะไม่เกิน2เดือนนะน่าจะเดือนเศษๆอ่ะนะเนี่ยแล้วก็ดำเนินการนะแต่ก็ต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางจะว่ายังไงนะถ้าเรียบร้อยเห็นด้วยตามกสทที่ส่งมาก็จะส่งให้กับคณะกรรมการจังหวัดและคณะกรรมการจังหวัดก็คงจะไปเพิกถอนอันนี้เป็นเรื่องของการเพิกถอนรายชื่อนะที่มีคนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันจ่ายสตังค์ไปคะแนนเพิ่มขึ้นนะทั้งที่ตัวเองสอบไม่ได้หรือว่าคะแนนเพิ่มขึ้นนะเพื่อไปจัดลำดับได้ดีอะไรพวกอย่างเงี้ยนะกลุ่มเนี้ยเขาก็จะต้องดำเนินการนะครับอ่ะส่วนกรณีของท่านรองปกรณ์นินประพันธ์นะรองนายกรัฐมนตรีนะท่านก็นายกรัฐมนตรีมอบหมายนะให้ไปดูข้อบกพร่องข้อต่างๆนานานะให้รายงานโดยตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีกรณีของการสอบทุจริตท้องถิ่นเนี่ยนะเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันเมื่อวานนี้เขามีการประชุมคณะกรรมการชุดรองปกรณ์นี่แหละบอกโอ้โหพบข้อบกพร่องคือก็ไม่ได้พูดว่าทุจริตนะแต่ว่าพบข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนบอกเกือบทุกขั้นตอนเลยไล่มาตั้งแต่อัตรากำลังเลยนะขอไปเท่าไหร่มีการอนุมัติเท่าไหร่ยังไงตั้งแต่เริ่มเลยอะตั้งแต่อัตรากำลังเลยมาแล้วเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้น มีเรื่องของการทำดีโออาร์มีเรื่องของการจัดจอบมีเรื่องโอ้ดำเนินการเป็นสเต็ปเลยบอกว่าเกือบทุกขั้นตอนเลยนะขอกรอบกำลังอัตราเป็นยังไงกำหนดทีโออาร์การจัดสอบเป็นยังไงการประกาศผลสอบบอกมันเห็นหมดความบกพร่องต่างๆการแก้ไขคะแนนการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่สอบผ่านรวมไปความผิดปกติของใบคะแนนบอกเจอทุกขั้นตอนนะแต่ก็บอกว่าอ่ะอันนี้ก็ดูว่าส่วนไหนที่จะต้องดำเนินการคดีอาญาก็ว่ากันไปคดีแพ่งก็ว่ากันไปบอกมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไอ้ที่เจอการบกพร่องทุกขั้นตอนเนี่ยนะทั้งหน่วยงานผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลภายในบุคคลภายนอกเนี่ยกว่า100คนนะครับกว่า100คนนี้ไม่ได้รวมถึง 5,000 กว่าคนนะถูกไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะหรือว่าเชื่อมโยงกันอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะวันนี้ประชุมครม.ที่น่าสนใจเนี่ยนะก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายใช่ไหมกระทรวงพาณิชย์นี่เขาต้องหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์นะแทนท่านที่จะเกษียณอายุราชการนะที่ประชุมครม.ฮะเขาก็มีมติเห็นชอบนะเพราะว่าทางท่านรัฐมนตรีสุภจีนะก็เปิดเผยมานะบอกว่าอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงนะทดแทนตำแหน่งที่เกษียณอายุราชการนะก็คือไปทดแทนปลัดนี่แหละครม.เห็นชอบแต่งตั้งคุณเพิดไอ้ขออภัยคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่นะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกนะบอกว่ากระทรวงพาณิชย์ก็เชื่อมั่นนะว่าการแต่งตั้งในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยให้การบริหารของกระทรวงมีความต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันเกี่ยวกับภารกิจสำคัญนะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างประโยชน์กับประชาชนนะแล้วก็ภาคธุรกิจนะส่วนคุณปูนพงษ์เนี่ยนะหลักๆเนี่ยผมเข้าใจว่าเนี่ยเป็น

คนช่วยทำเรื่องนี้แหละฮะเรื่องของอะไรล่ะไทยช่วยไทยนี่แหละนะเนี่ยเป็นคนที่ช่วยทำเรื่องนี้นะนโยบายเรื่องนี้ไทยช่วยไทยนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะที่อยู่ในความสนใจนะครับก็คือเรื่องของการแต่งตั้งผู้อำนวยการปยป.นะก็คือผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การสร้างความสามัคคีปรองดองนะอันนี้ก็ให้ครม.เห็นชอบตั้งพี่หนุ่ยนะพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยะพโลไทยนะจากรองผู้อำนวยการปยป.นะขึ้นเป็นทางผอ.ปยป.นะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะส่วนทางการเมืองอะไรล่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวสีไฟจราจรอะเขียวแดงนะแล้วก็มีส้มเนี่ยนะโอ้วันนี้นายกรัฐมนตรีนะอันนี้สีน้ำเงินถูกไหมนะมาจากพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมท่านนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็พูดถึงกระแสข่าวการจับขั้วพรรคการเมืองอะไรอันนี้ด้วยนะบอกว่ายังไม่เห็นข่าวเลยนะเนื่องจากเดินทางกลับมาจากภารกิจที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงดึกเมื่อวานนี้นะแต่ว่าวันนี้ที่ชัดที่สุดเนี่ยโอ้ท่านพูดด้วยนะบอกว่าย้ำด้วยว่าเอ๊ะเป็นการผสมสีระหว่างเขียวแดงส้มนะนายกบอกกล่าวติดตลกนะบอกว่าเขียวแดงเอามาใส่น้ำแข็งใสและราดนมคาร์เนชั่นโอ้ยอันนี้บอกว่ายกนิ้วโป้งเลยยอดเยี่ยมอ่ะส่วนวันนี้นะก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะก็เห็นเจอกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะยืนอยู่ด้านหลังอ่ะนะตอนที่สัมภาษณ์เรื่องนี้นะก็เลยดึงตัวมานะโอ้กอดกันกลมเกลียวเลยกลมตัวกลมเลยนะเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ยังแบบว่าโอ้โหน้ำเงินแดงนี่ไม่ต้องมีสีอื่นผสมเพิ่มแล้วใช่ไหมนะคุณจุลพันธ์บอกว่าลงตัวดีครับกลมกล่อมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองนะ เรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวดูสักนิดนึงผมเห็นข่าวอยู่ข่าวนึงนะผมโอ้ตกใจมากนะคือมันมีเหตุฮะเกิดขึ้นนะที่ไหนล่ะห้วยขาแข้งนะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งถูกสัตว์ป่าทำร้ายนะช่วงตอนเช้าเลยนะอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยนะอธิบดีอัธพลเจริญชันสาเนี่ยบอกว่าได้รับรายงานมาตั้งแต่ช่วง 6:45 นาทีโดยทางหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเนี่ยก็ได้รับแจ้งนะจากนายสังวรหมื่นชำนาญนะอันนี้เป็นพนักงานพิทักษ์ป่าระดับส.3ว่าทางพนักงานราชการคนหนึ่งนะคือนายสักกลินนะวิชาจารย์อายุ48ปีถูกสัตว์ป่าที่ไม่ทราบชนิดทำร้ายบอกถูกสัตว์ป่าที่ไม่ทราบชนิดทำร้ายนะเพราะว่าได้รับการแจ้งมาจากทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งไปดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมค่ายเยาวชนอะไรเนี่ยนะที่โรงเรียนบ้านน้ำพุนะร่วมกับนายสักกลินนายสักกลินนี่คือคนที่ถูกสัตว์ป่าทำลายนะฮะช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาได้รับแจ้งมาบอกพอได้รับแจ้งเสร็จก็เลยไปครับไปดูจุดที่เป็นจุดที่นัดกันนะก็คือที่โรงเรียนบ้านน้ำพุนะซึ่งเป็นจุดนัดหมายเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยปกติเขาจะนอนอยู่ใกล้ๆกับบริเวณศาลาซึ่งห่างจากป้อมยามประมาณสัก200เมตรแต่พอไปถึงมันไม่เจอแต่โทรศัพท์มือถือนะแล้วก็เครื่องใช้ส่วนตัวเนี่ยวางอยู่แล้วบริเวณที่นอนเนี่ยมันก็มีลักษณะแบบมันไม่เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็ไปดูฮะเดินตรวจสอบบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะบอกไปพบมุ้งที่นายสกลินใช้กางนอนเนี่ยแล้วมันมีชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าเป็นหนังศีรษะพร้อมกับมีการไอ้รอยลากอ่ะคุณนึกออกไหมรอยที่สัตว์ป่ามันอาจจะกัดแล้วก็ลากอ่ะลากถูอย่างนั้นอ่ะนะคล้ายๆสัตว์ป่าลากเหยื่อไปเนี่ยบอกมันมีรอยคล้ายๆอย่างนั้นก็เลยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบพอแจ้งเสร็จหลังจากนั้นก็ติดตามเลยค้นหาร่างของนายสักกลินเนี่ยนะ

ดูซิมันพาไปตรงไหนนะก็ไปบริเวณกลางลำห้วยทับสลาวซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก200เมตรไปตรวจสอบว่าไปเจอนายสักกลินนะพนักงานเนี่ยราชการเนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะบอกอยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วสภาพศพก็มีร่องรอยของการถูกกัดจากสัตว์ป่าและบริเวณใกล้เคียงที่ไปเจอก็คือว่าพบเป็นรอยตีนของเสือโคร่งฮะรอยเท้าของเสือโคร่งอ่ะที่อยู่บริเวณนั้นแล้วเป็นรอยใหม่ๆเลยนะทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งก็เลยดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะจากสถานีตำรวจภูธรลานศักดิ์ทราบเพื่อดำเนินการต่อไปนะเนี่ยสิ่งที่เขากังวลกันนะท่านอธิบดีก็เลยบอกว่าก็คาดว่านะสัตว์ที่มาทำร้ายนะก็คือน่าจะเป็นเสือโคร่งซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมากในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเหตุใดนะเสือโคร่งมันถึงเข้ามาใกล้ในพื้นที่ขนาดนี้นะแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานอยู่แล้วอ่ะแล้วก็พักผ่อนหลังจากเสร็จงานนะแต่ว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยก็คือมันจะมีลักษณะนะว่าเมื่อทำร้ายคนแล้วมันจะมีลักษณะของคล้ายๆกับพฤติกรรมอ่ะนะมันสัญชาตญาณนะมันล่าแล้วอันนี้มันเห็นแล้วมันเป็นเหยื่อนะเขาก็กลัวนะว่ามันจะมีพฤติกรรมซ้ำอีกของเสือโคร่งในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับนะอันนี้รายงานเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยห้วยกาแข้งเนี่ยมีเสือโคร่งนะประมาณ100ถึง120ตัวนะอันนี้ผมเห็นข่าวนะผมก็เลยเอามาเพิ่มเติมให้ฟังนะเผื่อใครที่เดินทางชอบเดินทางท่องเที่ยวอ่ะนะเวลาไปตรงนู้นไปตรงนี้เนี่ยมันต้องดูดีๆนะอันนี้มีขนาดเขาเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเขาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นประจำนะนี่ก็เนี่ยมันเข้ามาเลยนะในพื้นที่ของคนที่อยู่นะอันนี้สัญชาตญาณของสัตว์ป่าเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะนอกจากระมัดระวังนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดเหตุครั้งนี้ครั้งแรกนะเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นนะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวสารต่างๆนะที่น่าติดตามนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะเบรกนะผมเดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไร คือวันก่อนเนี่ยผมแจ้งคุณผู้ฟังไปใช่ไหมว่าทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยนะเขาเปิดให้จองหนังสือนะชุดท่องไปในต่างแดนนะกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะอันนี้ราคา385บาทนะจากแคนาดาถึงอเมริกา295บาทจากโปรตุเกสถึงสเปน275บาทนะคือสำหรับคนที่จองล็อตแรกไปแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้ายังไม่ได้รับหนังสือเนี่ยให้บอกเขาหน่อยแจ้งแอดมินได้เลยนะแต่นะถ้าใครที่ต้องการนะใครที่ต้องการนะหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะบางคนอาจจะมีเล่มเดียวนะอาจจะต้องการอีก2เล่มที่เหลือบางคนอาจจะบอกเล่มไหนล่ะใหม่ล่าสุดนี่แหละจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนี่แหละใหม่ล่าสุดนะบอกว่าถ้าต้องการเนี่ยสามารถสั่งซื้อสั่งจองได้เพราะเขาเปิดรับออเดอร์อยู่นะครับแล้วก็พร้อมส่งเลยนะบอกว่าพร้อมส่งเลยนะเนี่ยในวันที่5สิงหาคมนะค่าจัดส่งก็ฟรีทุกเล่มนะใครที่สนใจก็ลองติดต่อกับทางแอดมินนะของสำนักพิมพ์โรนินนะถ้าในไลน์ก็คือ @ronin5 นะ ronin แล้วก็เลข5นะครับนะแต่ว่าผมก็เพิ่งได้หนังสือมาเออมีอยู่ตอน2ตอนน่ะน่าสนใจคือบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเอ๊ะมันเป็นหนังสือท่องเที่ยวอย่างเดียวหรือเปล่าผมบอกเลยไม่ใช่นะมันมีเกรดอะไรเพิ่มเติมด้วยนะเนี่ยวันนี้ก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆเขาเปิดจองล็อตใหม่นะแล้วก็พร้อมส่งแล้วด้วยเนี่ยนะก็เลยจะเอามาอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งเผื่อท่านที่อยากรู้แล้วก็เผื่อจะสนใจนะก็จะไปจองเขาก็จะได้บอกกับทางสำนักพิมพ์โรนินเขานะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะอันนี้ผมหยิบเอาตอนที่2ถึงเยคาเทอรินเบิร์กนะหน้าที่160นะมาอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งนะเพราะว่า
เมืองเนี้ยจริงๆผมก็เดินทางมาแล้วชอบนะผมชอบสวยสวยเยอะคาเทรินเบิร์กสวยแล้วใครที่จะไปไบคาร์นนะทะเลสาบไบคาร์แหละแต่ก็แถวๆนี้นี่แหละนะใกล้ๆกันนะครับก็เดินทางอีกนิดหน่อยแต่ว่าเยอะคาเทรินเบิร์กนี่มันแบบคือถ้าขึ้นรถไฟสายทรานส์มองโกเลียนะแล้วออกจากทางมองโกเลียไปเนี่ยคือมันจะต้องมาจากปักกิ่งแล้วก็เข้ามองโกเลียพอเข้ามองโกเลียเสร็จปุ๊บก็เข้าไปในรัสเซียเนี่ยเยคาเทรินเบิร์กเนี่ยมันจะเป็นเมืองแรกๆที่เราจะจอดแวะเที่ยวกันสำหรับใครที่ขึ้นรถไฟสายทรานไซบีเรียทรานส์มองโกเลียทรานส์เมนจูเรียนะในพื้นที่ของอาณาเขตของรัสเซียเนี่ยเพราะตรงนั้นมันก็มีที่ท่องเที่ยวแล้วมันเป็นคล้ายๆเป็นประตูเข้าไปในไซบีเรียใช่ไหมฮะมันมีเสามันมีหลักเขตฝั่งหนึ่งเป็นยุโรปฝั่งหนึ่งเป็นเอเชียอย่างเงี้ยนะมันก็มีเสน่ห์ของมันดีนะครับคุณวีระตอนนี้เดินทางถึงเยคาเทรินเบิร์กแล้วตอนที่2เขียนไว้อย่างนี้สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนกับคุณที่อยู่ในกลุ่มโลกในไลน์กับผมวีระธีรพัฒน์ทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่12ของการเดินทางมาเที่ยวรัสเซียที่ยาวนานเอาการอยู่ท่ามกลางอุณหภูมิหนาวเหน็บแบบติดลบ7องศาเซลเซียสสลับกับหิมะตกโปรยปลายครับไม่ต้องถามว่าหนาวไหมต้องถามว่าไหวไหมมากกว่าแน่นอนครับหนาวแบบนี้ก็ต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยกันตามสมควรเป็นธรรมดาผลปรากฏว่าหยูกยาที่ผมเตรียมมาให้กับตัวเองและคนอื่นๆในกระเป๋ายาของผมนะหมดเกลี้ยงเลยครับดีที่ว่าแค่เจ็บคอน้ำมูกไหลมีไข้เล็กน้อยถ้าได้นอนเต็มอิ่มก็ฟื้นแล้วส่วนผมเองเนี่ยใช้วิธีพักผ่อนให้มากหน่อยมื้อค่ำมื้อเย็นบางวันก็ข้ามไปและขอไปนอนพักมีอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวเจียนป่วยเจียนหายสลับกันไปเป็นระยะแต่โซฟาก็ยังโซกูดครับเช้าวันนี้ผมตื่นมาตอนตีสี่ตามเวลาที่นครเยคาเทรินเบิร์กซึ่งเท่ากับ6โมงเช้าตามเวลาในบ้านเราหลังจากที่เมื่อวานนี้เที่ยวยาวตลอดทั้งวันทั้งนอกเมืองและในเมืองหลังจากทบทวนว่าไปไหนมาบ้างเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปก็เป็นรายการพาเที่ยวรัสเซียแบบขี่คอผมไปเที่ยวด้วยโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วยเหตุที่เรารู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรเพราะฉะนั้นทุกคนจึงแต่งตัวแบบเตรียมพร้อมสำหรับการลุยหิมะกันเต็มที่ครับ10โมงเช้าตามเวลาที่นัดหมายเราออกเดินทางมุ่งหน้าไปจุดที่ใครมาเยคาเทรินเบิร์กต้องไปกันทุกคนนครเยคาเทรินเบิร์กอยู่ห่างจากกรุงมอสโกมาทางทิศตะวันออกประมาณ 1,600 กิโลเมตรเป็นเมืองปากทางที่จะเข้าสู่พื้นที่ไซบีเรียของรัสเซียเป็นเมืองหน้าด่านในเขตอูรานซึ่งเป็นชื่อเทือกเขาที่ทอดตัวอยู่แนวเหนือใต้และยังเป็นจุดตัดแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์ระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียของรัสเซียด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกับที่นครอิสตันบูลในปัจจุบันหรือว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลในอดีตของตุรกีที่ตั้งอยู่ในดินแดนที่เป็นทวีปยุโรปและรัสเซียอันนี้ผมก็เคยไปมาเหมือนกันนะที่นี่นี่แหละพวกเราออกจากตัวเมืองไปสักประมาณ 20-30 กิโลเมตรเห็นจะได้ตรงนั้นคือสถานที่ที่แสดงหมุดหมายบอกเขตแดนระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปถ้าไปยืนที่ตรงนั้นก็เท่ากับว่าคุณยืนอยู่ตรงพื้นที่รอยต่อของ2ทวีปภาพขวาเป็นเสาที่แสดงหมุดหมายดูหน้าตาแล้วเหมือนเสาโอบิลิกที่พวกฝรั่งไปขโมยมาจากอียิปต์แล้วก็มาตั้งตามเมืองใหญ่ๆในทวีปยุโรปอันนี้เป็นภาพนะที่เขาเอามาให้ดูว่าหน้าตาของเสาเป็นยังไงส่วนภาพซ้ายคือผมครับยืนอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นฝั่งทวีปยุโรปพอเดินมาอีก 2-3 ก้าวก็มาอยู่ในฝั่งของทวีปเอเชียเป็นที่เรียบร้อยเห็นเส้นตัดตรงชายแดนของ2ทวีปไหมครับตรงนั้นแหละครับที่พวกเราชักรูปแบบยืนคู่กันคนละฝั่งแบบชนิดรัวๆเลยผมมีคลิปวิดีโอให้ดูพร้อมคำอธิบายดูแล้วจะเข้าใจที่ผมเขียนเล่าให้ฟังง่ายขึ้นมากใครไปใครมาที่นี่เขามีธรรมเนียมว่าจะต้องมีการเปิดแชมเปญฉลองกันหน่อยตามด้วยการถ่ายภาพหมู่แต่ของเราเด็ดกว่านั้นครับเราจ้างนักดนตรีมาร้องเพลงให้ฟังในบรรยากาศความหนาวลบ3องศาเซลเซียสให้ครื้นเครงยิ่งไปกว่าอีกพวกพี่ๆนักดนตรีที่จ้างมาบรรเลงเพลงให้พวกเราฟังดูเขาตั้งใจมากขนาดนิ้วมือเนี่ยแทบจะเป็นเน็บในระหว่างเล่นดนตรีก็ยังต้องตั้งอกตั้งใจเล่นดนตรีส่วนปากคอน่าจะเย็นเฉียบ
แต่ก็สามารถก่งคอร้องเพลงให้พวกเราฟังได้อย่างไพเราะครับส่วนดนตรีต้องบอกว่ามีจังหวะเร้าใจพอสมควรทำให้หลายคนเนี่ยอดลุกขึ้นมาเต้นแล้วก็ออกท่าทางไปกับเขาด้วยไม่ได้เมื่อจบรายการนี้พวกเราก็เดินทางกลับเข้าไปในเมืองเราจบจากการเที่ยวภาคเช้าแบบหิวโหยมากครับหนาวแบบร่างกายต้องใช้พลังงานมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีอาการหิวตาลายชะลอยดูคนดูแลของเราจะรู้ว่ามื้อเที่ยงวันนี้ต้องหาอะไรมาเป็นพิเศษผลจึงออกมาว่าเป็นอาหารจีนแล้วก็ต้องบอกว่านี่เป็นอาหารจีนมื้อเดียวตลอดการเดินทางเที่ยวรัสเซียแบบนี้พวกเราก็ใส่กันไม่ยั้งสิครับแต่อาหารก็มีเพียงแต่ก็มีเพียบจนต้องบอกว่าพอแล้วอิ่มแล้วพอกินมื้อทิ้งเสร็จบ่ายนี้เราจะไปไหนกันผมว่าหลายคนรอรายการนี้เพราะเราจะไปที่ที่มีการสังหารโหดซาร์นิโคลัสที่2พระราชินีอเล็กซานดราพระราชโอรสและพระราชธิดารวม7พระองค์ไม่รวมแพทย์ส่วนพระองค์พระพี่เลี้ยงและคนติดตามอีก4คนเป็นการสังหารหมู่แบบเบ็ดเสร็จรวม11คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ99ปีที่แล้วที่ไหนยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับนะอันนี้ตอนที่2ตอนที่3สักนิดมั้ยอยากรู้เหมือนกันว่าไปดูที่ไหนนะวันนี้ผมตามโปรแกรมตอนเช้าพวกเราแวะไปที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์นครเยคาเทรินเบิร์กก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินไปที่กรุงมอสโกเพื่อต่อเครื่องบินกลับกรุงเทพกันครับเราใช้สูตรมาด้วยรถไฟเดินทางกลับโดยเครื่องบินงานนี้ก็ทำให้ต้องใช้บริการสายการบินแอโรฟอร์ตของรัสเซียเพราะว่าสะดวกในการส่งต่อไม่ใช่ไม่อยากอุดหนุนบริการของสายการบินไทยนะครับผมนี่บอกเลยว่าถ้ามี TG ให้เลือกผมเลือกเป็นอันดับแรกถูกแพงไม่ใช่ประเด็นผมเลือกบินกับบริษัทการบินไทยเป็นลำดับแรกครับแต่มารัสเซียผมต้องบินไปที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กช่วงแรกจากกรุงมอสโกแล้วก็บินกลับจากเยคาเทรินเบิร์กอีกด้วยแถมสนามบินที่เครื่องบินของการบินไทยไปลงก็ไม่สะดวกกับการต่อเครื่องบินภายในประเทศเพราะใช้กลสนามบินกับสายการบินแอโรฟอร์ตความยุ่งยากวุ่นวายก็จะตามมาเป็นอันมากสำหรับการต่อเครื่องคนละสนามบินแบบนี้อันนี้ตรงนี้ต้องขออธิบายขยายความโดยพิสดารเพราะมีพนักงานบริษัทการบินไทยเป็นเพื่อนผมในลายกลุ่มโลกในลายกับผมวีระธีรพัฒน์เยอะเสียด้วยทำไมอธิบายจะน้อยอกน้อยใจว่าทำไมไม่อุดหนุนการบินไทยก่อนจะไปไกลขอกลับมาเล่าต่อที่ค้างเอาไว้สักนิดหลังจากที่จัดมื้อเที่ยงกันเป็นที่เรียบร้อยรายการตอนบ่ายนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสะเทือนขวัญอยู่ครับแม้ผมจะทราบเรื่องมาบ้างแต่ก็คิดว่าการสังหารโหดแบบยกครัวซาร์นิโคลัสที่2มันโหดเหี้ยมเกินไปผมว่านี่ยังเป็นตราบาปของพวกคอมมิวนิสต์ในความรู้สึกของคนรัสเซียเองมาจนถึงปัจจุบันการสังหารโหดทั้งครอบครัวแบบนี้ผมว่ามันเกินไปครับจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่ซาร์นิโคลัสที่2ถูกบีบให้สละราชสมบัติในเดือนมีนาคมปีคริสตศักราช1917แล้วถูกควบคุมตัวแบบกักบริเวณไว้ในพระราชวังอเล็กซานเดอร์ที่หมู่บ้านพระเจ้าซาร์นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นอันดับแรกที่นี่แหละครับที่พวกเราไปเที่ยวมาดูตอนที่อยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กตอนนั้นพระองค์เข้าใจว่าน่าจะได้ลี้ภัยไปอยู่ที่อังกฤษผมมีความพยายามในการประสานงานกันเป็นในทางลับเพื่อดำเนินการเรื่องนี้หลายต่อหลายสายเพราะก่อนหน้านี้บรรดาพระปริยุรญาติจำนวนหนึ่งก็อพยพไปอยู่ต่างแดนกันหลายพระองค์เข้าใจว่าคงจะมีการติดต่อเพื่อให้ซาร์นิโคลัสที่2และครอบครัวอพยพลี้ภัยไปอยู่ต่างแดนอย่างแน่นอนแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สำเร็จผมว่าพวกรัสเซียในเวลานั้นเล่นการเมืองต่อสู้แย่งชิงอำนาจโดยใช้ซาร์นิโคลัสที่2เป็นตัวประกอบเป็นตัวประกันต่อรองครับแต่เมื่อพวกบอลเชวิคนำโดยเลนินยึดอำนาจได้ในเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช1917แล้วทำสัญญาสงบศึกเลิกรบกับเยอรมนีในเวลาต่อมาสถานการณ์จึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสถานภาพของซาร์นิโคลัสที่2ลดระดับลงมาแค่พลเมืองของสหภาพสังคมนิยมโซเวียตคนหนึ่งเท่านั้นเองโดยเรียกขานในชื่อนายนิโคลัสโรมานอฟเหมือนกับคนอื่นนี่แค่ดอกแรกตัดเอาไว้แค่นี้ก่อนได้ไหมเพราะเดี๋ยวต้องพักใช่ไหมยังไม่ได้พักเลยเดี๋ยวต้องพักผมตัดเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะกำลังมันใช่ไหมพี่มูดเพลินเลยนะเอออ่ะแต่ว่าใครที่ต้องการนะนี่
หนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กของคุณวีระติลพัฒน์นะสำนักพิมพ์โดนินเขาเปิดจองนะเพิ่งกลับมาเปิดจองนะยังเหลือมากเหลือน้อยนี่ผมไม่ทราบเหมือนกัน

แต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองถามเขาดูนะฮะใน LINE @ronin5 นะฮะ A แล้วมีวงกลมล้อมรอบแล้วก็ R O N I N แล้วก็เลข5นะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

จริงๆเหลือเวลาประมาณสัก 5-6 นาทีนะคือเปิดสายแล้วกันนะเปิดสายแล้วกันนะเหลือสักนิดนึง 5-6 นาทีเนี่ยเผื่อคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะเชิญนะครับลองหน่อยประเดิมสักนิดนึงมาน่าจะได้สักสาย2สายนะสำหรับช่วงนี้นะเดี๋ยวบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณณัฐพงศ์ไม่เล่าต่อไม่อ่านต่อให้จบไม่ใช่อะไรครับผมดูแล้วมันยังเหลืออีกหลายหน้า มันไม่น่าจะจบทันไงนะผมก็เลยต้องบอกว่าตะเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าใครแบบอดใจไม่ไหวนะถ้าอดใจไม่ไหวนี่ผมติดต่อไปที่ทางสำนักพิมพ์โรนินนะแอดโรนิน5นะนี่แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเกริ่นให้ฟังสักนิดนึงแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะคุณวิระก็กี่หน้าเนี่ย1หน้า2หน้าแล้วมีรูปด้วยนะรูปของราชวงศ์โรมานอฟเนี่ยนะที่ถูกสังหารโหดเนี่ยในคืนวันที่16ต่อเนื่องเช้ามืดวันที่17กรกฎาคมนะในคริสตศักราช1918หรือว่าพ.ศ. 2461เนี่ยนะเนี่ยเราก็มีรูปให้ดูแล้วก็จุดที่ไปดูบริเวณที่เป็นจุดสังหารหมู่อันนี้ผมก็เคยไปนะผมเบียร์คาเทนเบอร์อันนี้ทุกคนต้องแวะไปนะเขาก็ไปดูว่าตรงนี้นะเป็นกลุ่มวิหารใช้ประกอบพิธีหรือว่าเป็นที่เผาศพอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะอธิบายนะใครที่เคยเดินทางไปก็คงจะชอบนะที่นี่นะก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่มันมีทั้งประวัติศาสตร์มันมีทั้งเรื่องราวต่างๆนะก็น่าสนใจนะหรือแม้แต่ใครที่เคยไปรัสเซียเนี่ยนะนอกเหนือจากมอสโกนอกเหนือจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะจริงๆทะเลสาบไบคาดเนี่ยอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลจากเยคาเทรินเบิร์กนะก็โอ้ที่นั่นสวยนะโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิที่ติดลบเยอะๆเนี่ยลบ20ลบ30เนี่ยแล้วคุณลองนึกสภาพทะเลสาบที่มันพอมันหนาวเย็นอ่ะมันก็น้ำที่มันเคยเป็นน้ำธรรมดามันเป็นน้ำแข็งอ่ะแล้วทะเลสาบไบคาเนี่ยโอ้โหพอเราไปดูไปถึงที่จริงๆน้ำมันใสมากนะมองจากขบวนเนี่ยทะลุลงไปนี่เห็นเลยก้อนหินก้อนกรวดอะไรเนี่ยอยู่ที่ท้องน้ำเนี่ยมันเป็นหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยเห็นเลยนะแต่ถามว่าก็ต้องระวังไหมก็ต้องระวังนะเสียวๆเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่เสียวคือเวลาที่ไปที่ไอ้ทะเลสาบไบคาเขาก็จะใช้คล้ายๆเป็นรถตู้เป็นรถทหารน่ะนะสมัยสงครามโลกสมัยสงครามอะไรก็ตามทีอ่ะนะแต่ว่ามันดูแล้วโอ้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขานะก็ใช้แล้วก็ขึ้นไปตุเลงกันไปแล้วก็ใช้รถนี่แหละฮะที่ขับบนทะเลสาบบนพื้นน้ำแข็งโอ้โหตอนนั้นผมไปผมยังกังวลเลยเพราะว่าตอนจังหวะที่รถมันขับไปใช่ไหมเราได้ยินเสียงแกล๊กแกล๊กแกล๊กแกล๊กโอ้แกล๊กแกล๊กแกล๊กนี่ไม่ใช่อะไรคุณผู้ฟังคือน้ำแข็งอ่ะมันไม่รู้ว่ามันรับน้ำหนักไหวไม่ไหวยังไงอ่ะแต่ว่ามันมีเสียงแตกมันเป็นเสียงแกล๊กอ่ะนะแล้วมันก็มีรอยแตกให้เราเห็นนะนะเพราะฉะนั้นคนที่ขับตัวจริงมันต้องมีความชำนาญมากมันมีความชำนาญนะแล้วพอมันแตกมันมีร่องของน้ำปุ๊บน้ำมันก็กระเพื่อมขึ้นพอน้ำมันกระเพื่อมขึ้นเนี่ยนะด้วยอุณหภูมิที่มันลดลงแล้วก็อุณหภูมิที่มันเย็นเฉียบเนี่ยนะมันก็กลายเป็นน้ำแข็งเราก็จะเห็นไอ้ก้อนหรือว่าแท่งน้ำแข็งใหม่ๆขึ้นมาจากร่องน้ำที่มันกระเพื่อมขึ้นมามันก็เป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าก็อย่างที่ทราบนะเวลาเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังด้วยใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยไปทุกที่ทุกคนแห่งที่เราไปใช่ไหมอย่างปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันนะที่นักท่องเที่ยวเขา เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขึ้นรถแล้วก็บนที่ทะเลสาบไบคาร์นี่เหมือนกันนะก็ไปก็ต้องระวังนะไปก็ต้องระวังนะครับอ่ะไม่โทรมาไม่เป็นไรนะเพราะว่าคุยไปชวนเพลินจบไปแล้ว เดี๋ยวช่วงหน้านะเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันพี่มุดครับพี่มุดอยู่ไม่เลยกลับมาแล้วโอเคเมื่อกี้พี่มุดบอกว่าโหรออยู่เนี่ยอ่านเพลินเลยนะกำลังสนุกนะพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: นะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะอ่ะก็เปิดสายคุยกันนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับเชิญนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะหลังจากนี้นะว่ากันว่ากันมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะก็เชิญนะครับเราเปิดสายนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะท่านไหนจะมาประเดิมนะเป็นสายแรกของวันนะวันนี้อาจจะ ขอไปวันนี้อาจจะ เปิดสายช้าไปสักนิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่าก็มีเรื่องที่นอกเหนือจากสรุปข่าวสารต่างๆนะแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสเอาหนังสือนะชุดใหม่ของคุณวีระนะที่ชื่อว่าจากมอสโกถึงเยคาเทอรินเบิร์กเนี่ยนะหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนน่ะนะซึ่งทางสำนักพิมพ์โรนินเนี่ยเขาเปิดจองอยู่นะล็อตที่2นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเหลือเยอะน้อยแค่ไหนนะต้องสอบถามกันเองนะครับแต่พอดีผมก็เพิ่งได้มานะผมก็น่าสนใจดีแล้วมันเป็นช่วงที่อ่านแล้วมันสนุกอ่ะนะเมื่อกี้เลยอ่านเพลินเลยนะนี่จริงๆนี่เมื่อวานนี้ผมเห็นในผมไม่แน่ใจนะว่าคุณวีระเอาไปฝากรัฐมนตรีพลาดอนด้วยหรือเปล่านะเห็นแวบๆนะเห็นคุณพลาดอนปริศนานันตกุลเขาถือหนังสือเล่มนี้โชว์อยู่คุณประเสริฐฮะสายสามสวัสดีครับครับ
1: ฮัลโหลได้ยินไหมคณะทุกคนสวัสดีครับ
0: ได้ยินสวัสดีครับ
1: โครงรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ที่ว่าติดปัญหารถไม่ผ่านแล้วก็ยิง
0: เออ
1: เร
0: ื่อง
1: อะไรยิงอุทธรณ์ติดไป
0: ครับ
1: ปรากฏว่าไปใช้แล้ว1,000 บาทใช้ได้วันนี้
0: ใช้ได้นะใช้ได้นะก็คือใช้ได้อีก2เดือนเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็แล้วเรื่องที่หนึ่งแล้วเรื่องที่สองจะแนะนำเพิ่มนอกจากร้านธงฟ้าแล้วผมปกติผมจะใช้ประจำอยู่ที่สาฟาร์มตรงใกล้ๆกม8รังอินทรา
0: ครับ
1: แต่มันอยู่บนถนนแล้วว่ามีนะ
0: อืม
1: สาฟาร์มนี่มีทุกอย่างเลยเป็นห้องแอร์จะซื้อผลไม้ก็ได้ซื้อไก่ก็ได้ซื้อปั๊บสบู่ยาสีฟันมีหมด
0: ครับก็คือเขารับเอธงฟ้าด้วยเอเขารับเอบัตรสวัสดิการใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ครับผมโอเค
1: แล้วอย่างราคาน่าจะถูกกว่าเพราะเคยซื้อธงฟ้าอย่างซื้อน้ำมันพืชมัน55ซื้อที่นี่52
0: ครับครับครับครับ
1: โอเคนะคร
0: ับได้ครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับนี่โตมารายงานความคืบหน้าใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันจันทร์มั้งวันจันทร์โทรศัพท์มาถามผมว่าไม่แน่ใจว่าที่เขาไปทบทวนสิทธิ์แล้วเขาไม่ได้อะนะที่บอกว่า2เดือนที่เหลือเนี่ยนะยังใช้ได้ตามปกติเนี่ยอันนี้ซึ่งตามมติครม.นะก็ให้ใช้ทั้ง4เดือนนั่นแหละสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะผมก็ใช้ได้หรือยังผมบอกเอ๊ะทำไมผิดอะไรก็น่าจะใช้ได้นะก็เลยให้เขาไปลองใช้ก่อนนะเขาก็ไปใช้แล้วออกได้ปกตินะอันนี้2เดือนที่เหลือก็คือเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยายนนะคุณสมบัติฮะสาย2สวัสดีครับ
2: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเชิญครับ
2: คุณณัฐพงศ์บัตรประชาชนผมหายครับ
0: ก็ไปทำได้เลย
2: ไปทำได้เลยหรือต้องไปแจ้งความก่อน
0: ไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งไปได้เลย
2: อ๋อไปได้เลยใช
0: ่
2: ไหมคร
0: ับ ใช่ไปที่เขตอ่ะแล้วก็บอกเขาบัตรประชาชนหายมาทำบัตรประชาชนใหม
2: ่ผมนึกว่าไปแจ้งความก่อนเห็นมีสองหลายคนพูดว่าบางคนก็พูดว่าไปแจ้งความก่อนบางคนก็พูดว่าไปทำได้เลย
0: ทำได้เลยทำได้เลยทำได้เลยไปเลย
2: ทำได้เลยนะ
0: ใช่ครับทำได้เลย
2: หายมา2วันแล้วการเอาเพิ่งมารู้ตัวเมื่อเช้าเนี่ยกำล
0: ัง
2: จะไปกดอัดเตรียมบัตรประชาชนมา
0: ไปทำเถอะผมแนะนำว่าไปทำเพราะว่ามันยังไงเราก็ต้องรีบไปเปลี่ยนไอ้ตัวเลเซอร์ข้างหลังอ่ะ
2: อ๋อเดี๋ยวเลเซอร์ข้างหลัง
0: เพราะว่าถ้าสมมติว่าคนที่เขาเจอแล้วเขาคิดไม่ดีเขาอาจจะไปทำอะไรแล้วมันเกี่ยวกับไอ้ตัวไอ้คิวเลเซอร์ข้างหลังอ่ะผมก็ไม่รู้ว่า
2: ผมว่าผมไปลืมไว้ที่เซเว่นอยู่ปากช่องน
0: ั่นเออหรือไม่จะอยากได้ก็ลองถามก็ลองโทรศัพท์ไปถามเขาสิว่ามีเหลือไหมเอ้ยไม่ใช่ยังอยู่ไหม
2: ผมไม่ใบเสร็จที่ผมเอาตังไปเข้าบัญชีเนี่ยมันผมไม่ไปทิ้งขยะเมื่อวานตอนเช้าผมก็ไม่นึกว่าบัตรประชาชนผมจะหายก็เลยมันไม่รู้จะตามยังไงจำไม่ได้ด้วยว่าปั๊มไหน
0: ครับ
2: รู้แต่ว่าช่วงสระบุรีไปปากช่อง
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหายไปแล้ว
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำใหม่เนาะ
0: ไปทำใหม่ไปทำใหม่ไปทำได้เลยไปทำได้เลยนะครับ
2: โอเคครับขอบคุณครับคุณนัท
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนัทสาย3สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
3: ครับจะคุยเรื่องโทรศัพท์นิดเดียวนะครับ
0: ครับผม
3: ที่ไปผู้เตยวันนั้นนะครับ
0: ไปอุทยานแห่งชาติผู้เตยครับ
3: ครับผมก็เคยไปนะครับเคยนัดกินข้าวกับญาติๆไปกัน 4-5 คันนะครับที่ผู้เตยอ่ะแล้วก็ทีนี้หลานมันหลงใช่ไหมหลงทางไปไม่ถูก
0: เออ
3: แล้วโทรศัพท์ใช้ไม่ได
0: ้มันใช้ได้เครือข่ายเดียวครับ
3: เออของผมใช้ไม่ได้เลย
0: แต่ว่ามันบางพื้นที่มันใช้ไม่ได้บางพื้นที่มันไม่มีสัญญาณเลยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะใช้ได้ในเครือข่ายเดียว
3: ผมติดต่อหลานไม่ได้ไง
0: เออ
3: ผมก็เลยโทรไป191
0: ครับ
3: แล้วก็บอกเบอร์หลานให้เขาติดต่อหลานให้ที
0: ครับ
3: แล้วให้เขาโทรกลับมาหาผม
0: เออ
3: ว่าติดต่อหลานได้ไหม
0: เออ
3: เพราะฉะนั้นทุกพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าถ้าติดต่อใครไม่ได้ให้โทรมา191เพราะว่าเขาใช้ดาวเทียม
0: ครับ
3: ครับมันก็เลยติดต่อกับหลานได
0: ้โอ้
3: ทางหลานให้มาที่ผู้เตยได้ถูก
0: อ๋อเออ
3: เนี่ยจะบอกกับคนที่ชอบเดินทางแล้วไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยใช้บริการ191ได้เลย
0: ก็คือเราโทรศัพท์ไปบอก191แล้วให้เขาหาสัญญาณให้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงไหน
3: บอกเบอร์เขาเลยครับบอกเบอร์หลานบอกเบอร์ที่เราจะติดต่ออ
0: ืม
3: แล้วเขาก็ติดต่อให้แต่เขาก็จะโทรมาบอกเราว่าติดต่อได้หรือไม่ได
0: ้ครับครับครับครับ
3: นะเพราะฉะนั้นพออยู่ในป่าไม่ต้องไปกลัวครับว่าจะหลงทาง
0: กลัวสิครับ
3: ก็โทรหาตำรวจครับ
0: ก็ไม่เห็นหรอกคนหลงป่าเขามีตั้งเยอะตั้งแยะนะกลัวสิครับไม่กลัวได้ยังไงล่ะครับ
3: ไม่ใช่ครับหมายความว่าถ้าหาทางออกไม่ได้เนี่ยให้โทร191เลย
0: ไอ้อย่าง
3: น
0: ี้ผมมาโทร191ให้ตอนอยู่ในป่าเราโทรได้เหรอในเมื่อมันไม่มีสัญญาณเนี่ย
3: มีครับสัญญาณดาวเทียมครับ
0: สัญญาณดาวเทียมอ้าวแต่ของคุณมันไม่ใช่ไงของคุณมันเป็นกรณีที่โทรไปหา191แล้ว191โทรไปหาใช่ไหม
3: นี่นะครับเพราะว่า191เขาแนะนำผมเขาบอกว่าทุกพื้นที
0: ่
3: เราสามารถโทร191ได
0: ้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเครับทราบ
3: เขาจะโทรบอกเราว่าติดต่อหลานเราได้หรือไม่ได
0: ้ครับโอเครู้เรื่องแล้วรับทราบ
3: ครับครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับนะมาคุณผู้ฟังครับคุยกันต่อนะพูดถึงเรื่องอุทยานแห่งชาตินะอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันก็คืออุทยานแห่งชาติผู้เตยเนาะคือผมก็เพิ่งไปมาแหละไม่ใช่ว่าไปมานานแล้วนะเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะสำหรับอุทยานแห่งชาติผู้เตยนะตอนแรกก็จะไปที่ยอดเขาเทวดานะอันนี้อยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะแต่ว่าจุดที่มันอยู่ในพื้นที่อุทยานอ่ะที่มันแบบไกลหน่อยอ่ะที่มันเป็นพื้นที่ป่าอันนี้บางที่เขาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จริงๆนะครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตามทีว่าผมมีไปทั้งสองค่ายนะเพราะอย่างที่บอกแล้วผมเคยมีปัญหามาแล้วแล้วผมรู้ว่ามันอย่างน้อยมันก็คือต้องเตรียมพร้อมนะก็มีไปทั้งสองค่ายนะก็ค่ายนึงอาจจะสัญญาณดีหน่อยสัญญาณดีกว่าอีกค่ายหนึ่งอีกค่ายหนึ่งบางทีไม่มีสัญญาณเลยนะแต่ก็อย่างที่พี่เขาบอกอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะแต่ว่าเอาตามที่เขาบอกแหละบอกว่าถ้าสมมติว่าถ้าไปแล้วมันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จริงๆแล้วเรามีปัญหานะหลงป่าอะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าโทรศัพท์ไปที่191ได้นะอ่ะก็อันนี้ตามที่เขาแนะนำนะแต่ว่าเรื่องที่ไปอุทยานแห่งชาติผู้เตยเนี่ยนะผมเขียนผมเล่าไว้นะเล่าไว้ใน เพจโมล่าออนไลน์นะ MOLO โมล่าเขียนยังไงล่ะณัฐพงศ์ MOLAR นะแล้วก็ออนไลน์ก็ ON

0: เขียนน่ะใช้ปากกาเขียนใช้ดินสอเขียนเนี่ยยังเขียนคล่องกันอยู่ไหมขนาดผมเขียนทุกวันนะครับคือทุกวันเนี้ยเวลาที่ผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยผมก็ยังต้องมีการจดช็อตโน้ตไว้ว่าเออวันนี้มีประเด็นอะไรเรื่องอะไรนะประเด็นที่เราจะคุยหรือว่ามันมีอะไรที่มันน่าสนใจแล้วเราต้องตามต่อผมใช้เขียนนะผมเป็นสมุดเนี่ยมาเปิดอย่างเงี้ยทุกวันไม่ใช่แบบใช้นิ้วโป้งแล้วก็พิมพ์ที่โทรศัพท์มือถือนะไม่ใช่ผมยังใช้เขียนอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นไดอารี่เนี่ยเออไม่มีละไม่ได้เขียนละนะแต่ว่าก็ใช้วิธีนี้แหละฮะเวลาที่ไปไหนมาไหนนะหรือว่ามีอะไรที่เราจะต้องเก็บไว้ในความทรงจำหรือบางครั้งอาจจะเอาไว้เผื่อแผ่ท่านอื่นนะเผื่ออยากจะไปด้วยตามรอยอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ผมจะเขียนไว้ในโมล่าออนไลน์นอกเหนือจากที่ผมเขียนเรื่องส่วนตัวของตัวเองใน Facebook ของตัวเองซึ่งอันนั้นก็แยกกันนะอันนั้นก็เป็นในส่วนของเพื่อนผมนะของทั้งเพื่อนทั้งคนที่เคยทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วแหละเหลือน้อยแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วไปอ่ะโอเคเราอาจจะมาเขียนในโมล่าออนไลน์นะเมื่อเย็นนี่ไม่ใช่เมื่อเย็นขออภัยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่ยังคิดอยู่เลยนะบอกเออเราก็เขียนเฉพาะไอ้ชื่อที่เราใช้คำว่าไอ้อะไรอ่ะมีอะไรจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะโอ้ก็เขียนมาตั้ง60กว่าตอนนะไม่น้อยนะฮะเขียนมาตั้ง60กว่าตอนก็ยังคิดอยู่โอ้เขียนเยอะเหมือนกันเนาะถ้าเฉพาะที่ไปเที่ยวมานะจะเป็นไปเดิน ABC นะไปเที่ยวเมืองจีนนะไปเที่ยวไต้หวันนะไปญี่ปุ่นนะหรือไปแต่ละที่ที่ไปมาแล้วก็เขียนเล่าให้ฟังอ่ะแบบเพลินๆเนี่ยหรือแม้แต่อุทยานแห่งชาติที่เดินทางไปมาผมว่ารวมๆแล้วน่าจะได้ประมาณสัก40ตอนเหมือนกันยังคิดอยู่เล่นๆแหละเออเนาะรู้ว่าเราอยากจะรวมเล่มฮะมันเป็นประสบการณ์นะก็ดีนะเออเป็นอะไรล่ะเป็นหนังสือความทรงจำสักเล่มหนึ่งก็ดีนะดีไหมหรือว่าคุณผู้ฟังบอกเอ้ยไม่ดีหรอกอ่านตรงนั้นก็พอแล้วนะก็ไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันนะครับอ่ะว่ายังไงเกิดอะไรขึ้นมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะมาเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะมาแล้วแป๊บหนึ่งใครเอ่ยคุณอะไรฮะ เดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะครับนะคุณอะไรฮะคุณสมส่วนละฮะใส่สองสวัสดีครับ
1: ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
1: รบกวนขอความรู้เรื่องรถขายไปแล้วโอนลอยเนี่ยยังไม่ทำการโอนลอยตอนเนี้ยขายไปประมาณ10ปีแล
0: ้
1: วแต่ตอนเนี้ยมันมีลักษณะไปถูกใบสั่งมาเนี่ยเรามีวิธีการคือไม่ได้หมายถึงว่า
0: ก็ไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องทำอะไร
1: ครับ
0: ไม่ต้องทำอะไรก็ใบสั่งนั้นก็ไม่ก็เราขายไปแล้วใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะใบสั่งมาอย่างบ้านเล็กที่แล้วเหมือนเราเป็นเจ้าของอยู่ครับ
0: เอายังไงดีล่ะเยอะไหมกี่ใบ
1: ครับ
0: กี่ใบเยอะไหม
1: มันเป็นรถเก่าครับเป็นรถของพ่อท่านอายุ
0: เยอะก็เข้าใจแล้วกี่ใบละใบสั่งที่มาน่ะ
1: อ๋อมีมาประมาณสัก4เที่ยวแล้วครับ
0: 4เที่ยวแล้วเหรอส่วนใหญ่เขาไปใช้ที่ไหนล่ะ
1: เมล่าสุดนี้ทางสุพรรณบุรีครับ
0: สุพรรณบุรีนะโอ้เอายังไงดีล่ะมัน
1: เราเรื่องนี้ยังผมขออนุญาตนะครับถ้าเราลงบันทึกประจำวันกับเจ้าที่ตำรวจได้ไหม
0: ก็ได้ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก็ได้แต่เรามีเอกสารเรามีหลักฐานหรอว่าเราไปขายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
1: ครับผมมีใบบันทึกการซื้อขาย
0: อ๋อมีใช่ไหมงั้นก็ไปลงบันทึกไว้ก็ได้ไปลงบันทึกเป็นบันทึกประจำวันอ่ะเอาไว้นะเป็นหลักฐานไว้เฉยๆเวลาที่จะต้องไปอะไรล่ะเรื่องของต่อทะเบียนถ้าสมมุติเขาแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเราอ่ะเวลาต่อทะเบียนมันก็เป็นรถที่มันต้องไปต่อทะเบียนอ่ะเนาะแต่ว่าชื่อเรามันอาจจะชื่อคุณพ่อหรือว่าอาจจะติดอยู่ในบัญชีว่าอะไรล่ะมีค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันเราอาจเป็นห่วงเน
1: า
0: ะ
1: เรื่องอุบัติเหตุนะครับเรามันจะไม่พ้นเรา
0: ก็ถูกก็ไปลงบันทึกประจำวัน

0: ไว้ก็ได้ดีดีดีดีดี
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณมากนะครับ
0: ได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอันนี้ก็ดีนะก็มีหลายคนฮะที่โทรศัพท์มาถามเรื่องพวกนี้นะส่วนใหญ่ก็วิธีการที่ดีที่สุดก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีอุบัติเหตุใช่ไหมมันมีค่าเสียหายอะไรเกิดขึ้นมันจะได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าเวลาที่มันไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุใช่ไหมมันมีเรื่องของการส่งของอะไรผิดกฎหมายอะไรพวกอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยมันก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะครับคุณบุพกาครับสายสามสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
2: คุณณัฐพงษ์ค่ะคือเห็นจริงด้วยค่ะเห็นดีด้วยค่ะคุณณัฐพงษ์รวมเล่มเลยค่ะประสบการณ์ที่คุณณัฐพงษ์ไปที่โน่นที่นี่มาค่ะ
0: โอ้รอจะดีหรือ
2: ใช่เห็นด้วย
0: มันจะมีคนอ่านหรือ
2: มีค่ะมี
0: หรอ
2: มีค่ะ อย่างน้อยดิฉันหนึ่งคน
0: โอ้ยหนึ่งคนมันไม่คุ้มสิครับ
2: คุณณัฐพงษ์เมื่อวันก่อนที่คุณเล่าถึงเรื่องไปเดินป่ามาค่ะ
0: ครับ
2: คือได้คำตอบได้ประสบการณ์จากที่คุณเล่าได้คำตอบดีอ่ะเลยรู้สึกว่าดีเราก็ได้ประสบการณ์อย่างนี้เราโดยที่เราไม่ต้องไปอย่างเนี้ยค่ะ
0: คำตอบอะไรหมายความว่าคำตอบคือ
2: กำลังจะถามคุณณัฐพงษ์
0: ว่า
2: ไปกางเต็นท์ในป่าคือไม่ได้ยินเสียงใครมาเดินรอบเต็นท์บ้างเหรออย่างเนี้ยค่ะ
0: โอ้มันก็มีมันคือเสียงคนที่เดินมันไม่ได้ในป่านะอันนี้มันไปเขตไอ้ลานกางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติพูดเตยนะแต่ผมว่าเนี่ยคือผมอย่างนี้ผมเอาอย่างนี้หลักคิดของผมอะผมใช้วิธีหลักคิดของผมคิดอย่างนี้คุณบุพกาคือถามว่าผมกลัวผีไหมนี่ผมตอบได้เลยผมกลัวผีเจอไม่เจอผมไม่เคยรู้หรอกว่าเจอหรือเปล่านะแต่ว่าถามว่าผมกลัวผีไหมกลัวผีแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดมากกว่านั้นก็คือว่าอันนี้คิดนะคิดเองเองนะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนเราหลับตานึกออกไหม
2: ใช่
0: เพราะเราลืมตาตอนเราลืมตานี่เราเห็นทุกอย่างถูกไหม
2: ใช่
0: ความกลัวมันจะน้อยใช่ไหมเพราะเราเห็นทุกอย่างที่มันอยู่รอบตัวแต่พอเราหลับตาปุ๊บเราไม่เห็นอะไรเลยถูกไหมพอไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเราจินตนาการอันดีเฮ้ยข้างๆมันจะมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันเย็นวูบที่แขนวะอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราคิดเลยเฮ้ยเย็นวูบที่แขนมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าวะใช่ไหมเสียงใบไม้ตกอ่ะบางทีแบบเสียงใบไม้ตกคุณคิดว่าเสียงคนเดิน
2: นี่ไงคุณณัฐพงษ์
0: จริงจริง
2: ได้คำตอบ
0: ผมคิดอย่างนั้นจริงๆว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นจะกลัวทำไมวะในเมื่อมันเกิดจากการจินตนาการก็เลยเลิกกลัวเลย
2: พอดีมันเงียบแล้วมันจะได้ยินเสียงที่เบาๆอย่างเงี้ยก็จะได้ยินนะคะแล้วอย่างคุณณัฐพงษ์บอกว่าเสียงใบไม้มันหล่น
0: แ
2: หละคุณณัฐพงษ์ได้ยินเสียงใช่ไหมคะ
0: ได้ยินมันกร
2: อบนั่นแหละก็เลยบอกว่าใช่นั่นแหละคือเสียงคนมาเดินรอบเต็นท
0: ์มันจะเดินได้ยังไงล่ะเสียงใบไม้ มันเป็นเสียงใบไม้มันไม่ใช่เสียงคนเดินมันเสียงใบไม้แต่เราจินตนาการว่ามันเป็นเสียงคนเดินไงใช่ไหม
2: แล้วก็อีกอย่างนึงมีคนบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องไปนอนกลางเต็นท์เนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้
0: อง
2: แล้ววันนั้นคุณณัฐพงษ์บอกว่าเสียงแมว
0: ก็ใช่
2: แมวมาร้องเหมือนเด็ก
0: เอาจริงไหม
2: ใช่จริงอ่ะ
0: จริงไหมจริงไหมแมวมาแในแมวเวลาทะเลาะกันร้องเหมือนเสียงเด็กร้องไห้ถูกไหม
2: ใช่ใช
0: ่
2: ใช่เลย
0: เอาจริงๆไม่รู้หรออันนี้ผมถามไม่รู้หรอ
2: รู้คำตอบจากคุณณัฐพงษ์นี่แหละ
0: อ๋
2: อที่เพื่อนเขาบอกว่าอย่างนั้นอ๋อที่แท้มันคือเสียงแมวหรออย่างนั้นไง
0: อ๋อรอ
2: เพื่อนเขาบอกว่ามีเสียงเด็กร้องไห้พอมาฟังคุณณัฐพงษ์วันนั้นนะก็คืออ๋อมีเสียงแมวแต่เคยได้ยินว่าเสียงแมวมันร้องเหมือนเด็กอ่ะแมวตัวผู้อ่ะมันร้องเหมือนเด็กร้องเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่
2: ใช
0: ่ใ
2: ช่
0: ลองฟังสิกลางคืนอย่างเงี้ยเวลาที่แมวมันทะเลาะกันเนี่ยแมวมันแ
2: ง่
0: แหละเหมือนเป๊ะ
2: ใช่
0: พอเราจินตนาการปุ๊บเฮ้ยมีเด็กอยู่แถวนี้แบบไหนไหมมันก็คิดไปไกลใหญ่โต
2: ค่ะ
0: ครับผมได้รับทราบเดี๋ยว1เสียง
2: คุณนภา
0: จ๋าจ๋า
2: อีกนิดนึง
0: ครับ
2: แล้วก็ที่มอเตอร์ไซค์ดับ3รอบอ่ะคุณนภาอ่ะไม่ไปอ่ะดีแล้ว
0: ทำไม
2: เขาบอกดีแล้วแล้วก็มันจะมีอีกอย่างนึงคือความรู้สึกอ่ะอุ๊ยเปลี่ยวหรืออันตรายทั้งที่ไม่มีอะไร
0: เออ
2: นั่นแหละความรู้สึกเนี่ยบอกไม่ต้องไปเลยใช
0: ่โอเค
2: ใช่นั่นแหละขอบคุณมากค่ะคุณนัทพงศ
0: ์ได้ครับ
2: สน
0: ุ
2: กมากสนุกมากมีอะไรก็มาเล่าให้กันฟังอีก
0: ครับครับครับขอบคุณครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ครับคุณนิดครับสายสองสวัสดีครับ
3: ครับ
0: ครับเชิญครับ
3: เมื่อกี้ที่บอกว่า191โทรออกก็ต้องมีสัญญาณเมื่อกี้เราเช็คในแชท GPT อะครับ
0: ครับ
3: เขาบอกว่าจะต้องมีสัญญาณอะไรก็ได้ถามว่าเราเช็คขึ้นอื่นๆก็ได
0: ้ครับ
3: ขึ้นอื่นๆก็ได้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นขึ้นนั้นมากกว่าครับ
0: ก็คือไม่คือเป็นขึ้นของ AIS ก็ได้เป็นขึ้นของ True ก็ได้ถูกไหม
3: ขึ้นครับใช่ครับ
0: เ
3: ป็นแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีขึ้นเลย
0: ก็ผมก็ยังผมก็ยังสงสัยอยู
3: ่ไม่รู้เขาบอกว่าไม่ได้ชัดไม่ได้เลยแต่ถ้ามีสักขึ้นนึงอะอะไรก็ได้ที่เป็นขึ้น
0: ของอีกเจ้านึงอะนะได้นะ
3: เพราะเป็นโทรฉุกเฉินประมาณนี
0: ้ครับผมได้ครับขอบคุณจ๋าจ๋าครับ
3: มองว่าลิเวอร์พูลจะไปรอดไหมครับปีนี
0: ้ไม่รู้เลยไม่ปีนี้ไปคำว่าไปรอดคืออะไรอ่ะผมถามอย่างน
3: ี้จะได้อยู่ในท็อป4บ้างไหม
0: ท็อป4เหรอถ้าถามผมนะถ้าทำทีมใหม่นะอาจจะติด1ใน7ก็ยังดี
3: ใช่ผมก็มองว่าอย่างน
0: ั้
3: น
0: เพราะว่าถ้าเดาแล้วคือถ้าดูแล้วน่าจะลื้อใหม่อ่ะจะไม่เพราะตัวเก่าๆลิเวอร์พูลมันไปหมดแล้วอ่ะ
3: จนวันนี้อีกแค่10กว่าวันนี่ก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลละ
0: อ้าวนี่ก็แพ้มาแล้วไงไปแพ้สเปอร์มา 4-2 ไง
3: ยังไม่ได้ตัวแบบหลังเจ็บทั้งทีม
0: จริงๆๆๆ
3: แต่ยังไม่มีตัวใหม่ตัวที่แบบทดแทนได้เลยหลังฟันไดก็ไม่ไหว
0: ครับ
3: ฟันไดก็ไม่ไหว
0: ก็คิดเหมือนกันผมก็คิดอย่างนั้นฟันไดไม่ไหว
3: เจ็บอีกละ
0: ครับ
3: ไม่มีตัวเลยหน้าขวาก็ยังไม่ได้แทนซาร่ายังไม่มีตัว
0: ครับหน้าขวาโยกเวียดไปเล่นก็ได้ อ๋อจริงๆอาจจะขยับดีๆอาจจะถูกจุดก็ได้นะ
3: เขาเคยเอาไปเวียดไปเล่นแล้วมันไม่เวียดมันเล่นไม่มันอาจจะไม่ต้องฝึกอีกเยอะเพราะว่ามันจะเล่นต้องซ้อมกันต้องเยอะต้องซ้อมกันก่อน
0: ก็เห็นด้วยเห็นด้วย
3: นนต้องซ้อมกันก่อนถ้าเอาเวียดไปเล่นละกลางก็หายไอตัวแม็กคาลิสเตอร์ก็ไม่ไหวละ
0: ช้าไปแล้วอายุเยอะ
3: แม็กคาลิสเตอร์ก็ไม่ได
0: ้ครับ
3: จอโจนก็ดีวันคืนดีวันสามวันดีสี่วันไข
0: ้เย็นด้วย
3: ไม่ดี
0: อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูเนาะพอดีมีสายมารอด้วยนะขอบพระคุณ
3: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับคุณป้อมครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
4: โหล
0: ครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับผม
4: สองสามเรื่องครับเรื่องแรกส้มแผ่นปีนี้ทานส้มแผ่นเยอะมากสามถุงอร่อยอร่อย
0: อร่อยไหมล่ะ
4: ปกติซื้อจากพิษณุโลกคราวนี้มาลองมาซื้อนี่ถือว่าโอเค
0: มันคนละรสนะคนละรสกัน
4: แล้วเรายิ่งตากแห้งให้มันมากขึ้นนะโอ้เคี้ยวสนุก
0: โอ้
4: ครับ
0: แต่ว่า okay. มันก็มีแค่ประมาณแค่นั้นแหละเพราะเดือน2เดือนแหละถ้าเป็นส้มแผ่นของบางหน้าก็มีช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็หมดละแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เอามาแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่มันแบบต้นฤดูผมชอบต้นฤดูมากกว่ามันจะเปรี้ยวเยอะหน่อย
4: แต่รส2หวานหน่อย
0: ใช่ okay. อันนี้มันตามมะม่วงมันสุกมากขึ้นน่ะครับ
4: เรื่องที่2คำว่าเงินนอกงบประมาณนี่คือเงินที่เหลือจากอะไร
0: คำว่าเงินนอกงบประมาณ
4: ที่อาจารย์วีระเขาถามกระทรวงต่างๆว่าเงินเหลือแล้วเงินเหลือในกระทรวงคุณแล้วไอ้เงินอันนี้มันมาจากเงินอะไร
0: มันมีหลายส่วนนะมันมีหลายส่วนมันไม่ใช่ว่าเป็นเงินเหลือมัน
4: ไม่ใช่เงินงบประมาณ
0: มันก็มีบางส่วนที่เป็นเงินงบประมาณแล้วมันเหลืออันนี้ก็มีด้วยแล้วเงินที่มันมาจากรายได้จากการทำกิจก

0: ตามอะไรของของหน่วยรับงบประมาณก็เป็นเงินนอกงบประมาณได้อืมมันมีหลายส่วนอ่ะมันมีหลายส่วน
1: อืมคร
0: ับ ครับเยอะผมบอกได้เลยว่าเยอะเยอะมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่อยากคิดในแง่ลบคือมันเป็นการชี้ช่องให้คนเอาไป
0: อะไรนะ
1: มันเป็นการชี้ช่องให้คนเอาสู่เอาเงินในนี้ไปใช้ในสิ่งที่
0: ไม่หรอกไม่หรอกเราก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นหรอกแต่ว่าถ้าเงินนอกงบประมาณถ้ามันมีเยอะขนาดนั้นเนี่ยนะสิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือว่ามันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาของงบประมาณอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งเน
1: า
0: ะถูกไหมอันที่สองก็คือว่าเขาสามารถเอาเงินนอกงบประมาณตรงนั้นอ่ะไปบริหารจัดการเพราะบางทีเงินที่เป็นงบประมาณที่เหลือแล้วไปอยู่ในเงินนอกงบประมาณหรือว่าเป็นรายได้ที่เขามาจากหนึ่งสองสามเนี่ยที่มันมาจากการทำงานของเขาอะไรเนี่ยนะที่มันจัดไปอยู่เงินนอกงบประมาณเนี่ยจริงๆมันมีหน้าที่ที่จะต้องส่งคืนกระทรวงการคลังแต่มันก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบางหน่วยอะโอ้โหเงินนอกงบประมาณส่งคืนคลัง 2% อย่างเงี้ยคุณมันคือผมถึงบอกว่ารายละเอียดมันปีกย่อยเยอะแต่ถ้ามันเอาเงินตรงเนี้ยไปบริหารจัดการและสามารถที่เกิดดอกออกผลแล้วพัฒนาประเทศได้เนี่ยนะในสิ่งที่มันควรจะเป็นมันก็ดีแต่ว่าถ้ามันยังทำไม่ได้หรือว่ามันยังต้องถูกการควบคุมการดูแลจากส่วนต่างๆอยู่แล้วมันไม่เกิดดอกออกผลเนี่ยก็ต้องมาคิดว่ามันควรจะทำยังไงสำหรับเงินก้อนนี
1: ้ครับไม่รู้ว่าเป็นปีแรกๆที่ที่อาจารย์พี่วีระเขากระทุ้งเรื่องนี้หรือเปล่า
0: ไม่นะฮะไม่นะฮะพูดมาหลาย
1: ครั้งเคยกระทุ้งมาแล้ว
0: ใช่ครับพูดมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเห็นมันภาพมันชัดขึ้นภาพมันใหญ่ขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ที่พูดครั้งเนี้ยหรือว่าการแสดงความเห็นครั้งเนี้ยมันไม่ใช่อยู่เฉพาะแค่สโคปหน่วยงานบางหน่วยงานที่เราเคยคุยเคยพูดเรื่องออกมั้ยอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเงี้ยธกส.อย่างเงี้ยใช่มั้ยว่ามีการจัดใช้เงินอะไรพวกอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงบประมาณแต่ต้องเอาไปใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างซึ่งมันเป็นเรื่องกึ่งงบประมาณอะไรเงี้ยโอ๊ยเยอะแยะครับ
1: เรื่องสุดท้ายเรื่องลิเวอร์พูลเอาแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกัน
0: ครับ
1: ผมว่าติด1ใน4
0: ติด1ใน4ได้เดี๋ยวรอดู
1: ผมเคยดูดวงของฟันลอดแล้วต้องออกเดือน5ก็ออกจริง
0: ๆรอ
1: ไม่ผมปลายปีที่แล้วบอกเพื่อนบอกไปดูเดือน5เดี๋ยวต้องออกแน
0: ่คืออย่างนี้ครับผมถ้าผมจำไม่ผิดตอนเจอร์เก้นคล็อปเข้ามาเนี่ยปีแรกๆมันไม่ได้ติด1ใน4ไงมันเป็นแบบ1ใน7อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าถ้ามันจะต้องมาทำทีมหรือทีมใหม่เนี่ยมันก็น่าจะขยับมาอยู่ช่วงนี้แหละกลางตารางหน่อยก็ได้ไม่เป็นไร1ใน7เนี่ยแต่ขอให้มันติดข้างบนหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบ1ใน4นี่มันก็โอ้โห อ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวลองดูแล้วกัน
1: ค่าพรีเมียร์กรีแพงผมสมัคร AS ปีที่แล้ว1,999ปีนี้3,999
0: ครับก็ไม่เป็นไรก็มีกีฬาอย่างอื่นให้ดู
1: 300กว่าบาท
0: เออใช่ดูแต่พอฐานแต่ละเดือนมันก็ไม่ได้นั่นมากครับ
1: ครับ
0: ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะใช่ไหมย้อนกลับไป10ปีก่อนสิเดือนละเป็นพันนะครับ
1: แพง
0: ใช่ไหมเมื่อ10ปีก่อนที่เดือนละเป็นพันนะครับดูฟุตบอลดีนะครับ 1,400 นะถูกไหมเออเดี๋ยวนี้400ยังบ่นเลย
1: โอเคขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณชัดชัยครับสายสามสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ครับอยากบอกเรื่อง191ครับ
0: 191ครับครับ
2: ที่บอกว่ามีหลานไม่หลงในป่าครับ
0: ครับครับ
2: ก็บอกว่าต้องให้โทรไป191แล้วบอกเบอร์คนที่หลงในป่าไม่มีสัญญาณนะครับ
0: ครับ
2: ทาง191เขาจะโทรไปหา
0: ครับ
2: ทางหลานให้ติดต่อได
0: ้ครับ
2: ครับแต่ถ้าไม่มีสัญญาณโทรออกไม่ได้เหมือนกันครับให้191อ่ะโทรไปหาคนที่หลงได้ครับโทรติดได้ครับครับแต่คนที่
0: หลงแล้วไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช่ไหมโทรออกไม่ได้ถูกไหม
2: ใช่ใช่ครับแต่ถ้า191โทรไปติดต่อกับเขาได้ครับ
0: โอ้
2: ครับแต่ถ้าคนหลงยังไงก็ไม่มีสัญญาณอยู่แล้วโทรไปไหนไม่ได้เลยนะครับฉุกเฉินก็ไม่แน่ไม่ได้เหมือนกันครับ
0: ครับครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: นะก็เอาตามที่คุณผู้ฟังว่านะผมไม่ได้ตามเรื่องนี้นะผมเอาที่คุณบอกนี่แหละที่2สาย3สายนะก็แต่นั่นแหละนะก็ถ้าสมมุติว่าหลงจริงๆคือก็อย่าทำให้หลงแล้วกัน

อันนี้ดีที่สุดนะเราไปเที่ยวก็ถ้าไปคนเดียวก็อย่าทำให้หลงอ่ะนะอันนี้ดีที่สุดถ้าเขาให้เดินตามทางก็เดินตามทางอย่าออกนอกลู่นอกทางอ่ะนะมันมีทางให้เดินอะไรอย่างนี้ก็ต้องอย่างนั้นดีกว่านะที่ปลอดภัยที่สุดนะพักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีนะครับก็ช่วงสุดท้ายแล้วนะยังไม่ต้องโทรศัพท์มานะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณวีระแจ้งผมมานะครับว่าวันนี้โอ้ก็ยังเข้มข้นนะสำหรับการอภิปรายหรือว่าการพูดถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะช่วงเช้าเนี่ยผมตามอยู่นะเห็นคุณวีระพูดถึงงบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วผมเป็นคนชอบไปอุทยานด้วยคุณวีระก็พูดถึงอุทยานด้วยนะเออนะก็น่าสนใจนะผมเอาบางช่วงบางตอนนะที่คุณวีระพูดน่าจะประมาณสัก12นาที13นาทีนะเนื้อหาสาระสำหรับในชั้นของกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่มีการตั้งข้อสังเกตนะสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเช้านี้เองนะไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: จริงๆผมจะไม่พูดในลักษณะที่เ จาะจงหน่วยงานไปซะทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวกรรมาธิการท่านอื่นท่านคงจะซักถามแล้วสำหรับรายการที่เป็นหน่วยที่มาชี้แจงกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัดสำนักงานนโยบายและแผนกรมควบคุมมลพิษกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมแล้วก็องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับคือถ้าดูในเชิงภาพรวมแล้วเนี่ยผมอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับคือผมอ่านเอกสารงบประมาณที่ท่านเสนอมาแล้วเนี่ยผมเกิดความสับสนครับในเอกสารที่ท่านส่งมาเนี่ยของงบรายจ่ายประจำปีทั้งกระทรวง 38,625 ล้านบาทเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ 1,960 ล้านบาทอันนี้คือที่ท่านส่งมาเป็นเอกสารเฉพาะของท่านแต่เมื่อไปดูในเล่มคาดแดงนะครับเอกสารงบประมาณฉบับที่3เล่มที่6กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรายการที่ท่านแจ้งมีตัวเลขดิฟกันอยู่ประมาณเกือบ300ล้านอาจจะมีการแก้ไขทีหลังก็ได้เพราะว่าตัวงบประมาณรายจ่ายก็ลดลงไปเพิ่มขึ้นมานะครับของเอกสารที่ท่านส่งเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 36,148 ล้านบาทเนี่ยเป็น 38,625 ล้านบาทส่วนเงินนอกงบประมาณที่เอามาสมทบของเดิมเนี่ย 1,634 ล้านแต่ของใหม่เนี่ย1,960 ล้านอันนี้ต้องขอคำอธิบายครับว่ามันมีรายการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนไหนที่เป็นสาระสำคัญหรือเปล่านะฮะท่านดูจากเล่มคาดแดงนี่นะครับเล่มดีตัวเลขไม่ตรงกับที่ท่านส่งเป็นเอกสารแผ่นแรกของเล่มนี้ครับเล่มเหลืองที่ท่านส่งไม่ตรงกันผมก็เอาทั้งสองอันมาเทียบกันแล้วมันไม่ตรงกันจริงๆคงมีคำอธิบายนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะการเปลี่ยนแปลงเพราะเอกสารมันพิมพ์คนละช่วงไงแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่มันเป็นนัยยะสำคัญเพราะมันดิฟต้อง300ล้านอันที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะถามท่านเป็นภาพรวมนะครับคือในปีงบประมาณ2570เนี่ยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือตอนต้นปีงบประมาณ70ซึ่งตอนนี้ยังไม่จบท่านประมาณการว่าปี2569ในปีงบประมาณ2569เนี่ยท่านจะมีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาตอนต้นปี 4,266 ล้านบาทแต่ในระหว่างทางดาวเดอะไลน์ซึ่งยังไม่จบปีงบประมาณก็คงจะมีการใช้ไปแต่ท่านทำประมาณการเอาไว้ว่าน่าจะเหลือเงินช่วงต้นงบประมาณรายจ่ายปี2570เนี่ย 2,919 ล้านบาทถ้าดูอย่างนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นกระทรวงที่น่าชื่นชมในแง่ว่าเรามีเงินนอกงบประมาณจำนวนหนึ่ง แต่เราก็เอามาสมทบในงบประมาณเพื่อให้ทำงานได้เต็มที่อันนี้ผมถือว่าเป็นกระทรวงที่จัดการเรื่องเงินนอกงบประมาณกับเงินงบประมาณเนี่ยอยู่ในเบอร์ต้นๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้รักษาสถิติอันนี้เอาไว้นะครับเพราะต่อไปเนี่ยผมเข้าใจว่าทางด้วยฐานะการคลังของเราเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องสอดส่องส่วนที่เป็น เงินนอกประมาณที่หลงเหลืออยู่นะครับแต่มันมีรายการหนึ่งก็ที่จริงท่านมีเงินนอกประมาณเยอะเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าท่านมีเงินรายได้ท่านทำประมาณการไว้ปี2569เนี่ย 2,488 ล้านบาทอันนี้ก็คงจะเป็นบรรดาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าธรรมเนียมไปอุทยานทางน้ำอุทยานทางบกอะไรเงี้ยค่าเช่าค่าที่พักท่านมีรายได้นอกงบประมาณ 2,488 ล้านในปี69ซึ่งยังไม่จบแต่ปี70เนี่ยท่านคาดว่าจะมีรายได้ 2,470 ล้านในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านยังมีเงินจากทุนหมุนเวียนซึ่งผมยังไม่ไปตรวจให้ละเอียดนะครับอีก 1,100 ล้านสิริรวมก็คือว่าท่านก็จะมีเงินหมุนพอสมควรนะแต่ว่ามันก็จะมีการใช้ไปตรงนี้ถ้าอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ก็ดีถ้าอธิบายไม่ได้ผมรู้ว่าที่มาของเงินนอกประมาณที่เป็นรายได้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะไปถามหน่วยงานนั่นเองโดยตรงก็ได้นะครับเพราะในรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับทางภาพรวมของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ขาขาหนึ่งคือขาอุทยานอีกขาหนึ่งก็จะเป็นขากระจุกกระจิกกรมควบคุมมลพิษองค์การก๊าซเรือนกระจกองค์การสวนสัตว์อะไรพวกนี้นะเรื่องที่ผมไม่ค่อยสนใจในรายละเอียดแต่ว่ามีบางประเด็นบางหน่วยงานซึ่งพอถึงรอบที่เขาจะชี้แจงเนี่ยผมก็จะถามเขาก็แล้วกันว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะแต่สิ่งที่อยากจะพูดเป็นสุดท้ายนะครับแล้วก็ฝากท่านไว้เนี่ยนะครับฝากไว้ก่อนเลยก่อนที่จะพูดนะครับคือผมไม่ทราบท่านปลัดว่าเราพอจะทำเป็นนโยบายได้หรือเปล่านะคือผมเป็นคนชอบเที่ยวแล้วผมก็เที่ยวอุทยานของท่านเยอะนะครับทางทะเลนี่ผมก็ไปเยอะมากแต่ผมเรียนท่านตามตรงเลยว่าคุณภาพบริการของที่พักในอุทยานไม่ว่าจะเป็นที่หมู่เกาะซิมิลันซึ่งต้องเรียนท่านตามตรงนะครับผมไปมาเมื่อ4ปีที่แล้วนี่ต้องพูดว่าเลวทรามมากเลยครับเพราะ2ทุ่มปิดไฟครับแล้วเตียงที่ผมไปนอนเนี่ยหนามนะครับเป็นหนามเหล็กเลยนะครับผมต้องเอาผ้าห่มนี่ไปวางอันนี้เรื่องจริงแล้วผมก็เดินไปดูบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานดีกว่าคนที่เสียเงินไปนอนพักบนอุทยานผมจำไม่ได้ว่าเป็นอุทยานศรีมิลันหรือเป็นสุรินทร์แต่ผมไปค้างคืนที่นั่นคืนนะครับคิดว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่ก็ตามทีนะครับที่อื่นๆผมก็ไปนะครับแต่ผมจะไม่ระบุที่แต่ที่นี้ร้ายแรงที่สุดสำหรับผมน้ำก็ไม่พอน้ำร้อนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีมีได้เฉพาะตรงจุดที่เป็นของเจ้าหน้าที่ของประชาชนที่เสียเงินไปนอนซึ่งมันไม่แพงครับผมยอมเสียเงินสักคืนละ 5,000 แต่ขอดีๆสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านก็คือว่าในอาณาบริเวณที่เป็นบ้านพักอุทยานทั้งตามป่านะครับเขาใหญ่เอ่ยอะไรเอ่ยพวกนี้ก็มีที่ดีๆนะครับอย่างที่น้ำหนาวก็ใช้ได้ผมก็ชอบที่เขาใหญ่นี่ผมไม่นอนข้างบนแล้วครับผมนอนโรงแรมข้างล่างดีกว่านะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามฝากไปก็คือว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องที่พักสำหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวคือถ้าเราไม่มีงบประมาณจะทำ

0: มันติดขัดเราจะทำเป็น PPP สักบางที่ได้ไหมครับไม่งั้นผมก็คิดว่าการไปพักอุทยานแห่งชาติซึ่งสวยมากดีมากเนี่ยมันไม่เข้ากับห้องพักของอุทยานเลยมีอุทยานแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัยคือหมูหมากาไก่มาลงแมลงเต็มไปหมดเลยกิ้งกือตุ๊กแกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอาจจะเป็นเพราะไม่มีเงินที่จะทำคือถ้าอย่างเงี้ยผมถามท่านนะนี่ผมถามท่านปลัดนะครับหรือท่านที่ดูแลเรื่องนี้ว่ามันมีทางเป็นไปได้ไหมว่าเราจะทำไพลอตโปรเจกต์สักที่หนึ่งในรูป PPP คือหมายความว่าให้เอกชนเนี่ยเขามาลงทุนสร้างแล้วก็คืนให้เราแต่ว่าเขาเป็นคนบริหารจัดการนะเจ้าหน้าที่อุทยานก็ยังมีอยู่นะหรือจะสร้างอีกที่หนึ่งไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปรบกวนของที่มีของเก่าก็ได้คือไม่งั้นเราก็จะไปเที่ยวแล้วไม่ประทับใจถูกแพงไม่สำคัญสำคัญว่าบริการสำหรับคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ควรจะเซอร์วิสดีแล้วปลายปีนี้ผมจะไปทั้งสองที่หรือไม่ก็ต้นปีหน้าผมจะกลับไปที่หมู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่กับสุรินทร์นะที่ผมไปเจอเตียงที่มันเป็นลวดอ่ะแทงหลังผมอ่ะนะแล้วที่อีกที่หนึ่งก็ที่ควรจะทำอะไรกับเขาด้วยที่เกาะตาลูเตานี่นะครับควรจะมีที่พักนะครับท่านอาจจะกังวลเรื่องความปลอดภัยเพราะมันใกล้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่มันไกลออกไปมันจะติดกับมาลง มาเลซงมาเลเซียอะไรหน้าหนงหน้าน้ำผมเข้าใจแต่ว่าที่มันดีมากอะแล้วมันทำมันเหมือนอัลคาทาสนะครับคือเราทำเป็นอัลคาทาสได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตาลูเตาอะไรเนี่ยนะครับไปยากนะไม่ใช่ไปง่ายนะแต่ไปก็ประทับใจนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วครับแต่เดี๋ยวถึงเวลาของกรมทั้งสองกรมนะอุทยานพันธุ์พืชอุทยานทะเลเนี่ยอันนี้ผมจะลงละเอียดอันนี้ผมขอถามเป็นแค่ policy เท่านั้นเองขอบพระคุณครับ
1: อันนี้ให้ฟังช่วงที่คุณวิระพูดนะเมื่อเช้านี้เลยนะสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจริงๆมันก็ประเด็นน่าสนใจนะเพราะว่าคือใครที่เดินทางไปเนี่ยห้องพักอุทยานถึงแม้ว่าราคาที่ยังไม่แพงนะราคาคืนนึงประมาณ500กว่าบาทถ้าเป็นเต็นท์นี่225บาทเนี่ยนะที่เขาจัดเต็นท์ไว้ให้เนี่ยนะแล้วก็ไปบอกที่เขาว่าจะนอนตรงไหนได้เลยเนี่ยนะในลานกลางเต็นท์เนี่ยนะก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่านะก็เหมือนที่เราทราบอะนะถึงแม้ว่ามีการปรับปรุงก็ต้องยอมรับนะว่าเขาปรับปรุงดีขึ้นนะจริงๆบางที่เนี่ยสวยมีคนบอกผมเลยบอกว่าห้องพักที่ระนองเนี่ยนะบอกสวยและดีมีอ่างคล้ายๆอ่างจากกูซี่ทำกันอยู่ข้างนอกด้วยบอกเนี่ยก็เดี๋ยวว่าจะไปดูเหมือนกันที่ระนองนะว่าดีอย่างที่คนอุทยานเคยเล่าให้ผมฟังหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ่เงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเตียงไม่ว่าจะเป็นที่นอนอะไรต่างๆเนี่ยนะนอกเหนือจากความสะอาดที่ดีนะแต่ว่าไอ้เรื่องของที่มันด้วยความที่มันเป็นของรัฐเนาะมันเตียงเป็นเตียงไม้ที่ซื้อมาแล้วมันจะจำหน่ายอะไรอย่างนี้มันลำบากอ่ะผมก็เข้าใจนะแต่มันก็ทำให้ไอ้ความสวยงามเวลาที่เราไปพักหรือว่าความสะดวกสบายเวลาที่เราไปพักเนี่ยมันก็อาจจะหย่อนลงไปสักนิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะที่ไปเจอมาแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คครับ
6: ทุกวันเสาร์สามทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพาดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์คกับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์สามทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาบอกเล่าประสาประสานก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับ 96.5 ไม่ว่าจะเป็น Facebook วิทยุนะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่กระจายไปทั่วโลกของ 96.5 เนี่ยนะครับเรื่องที่จะแลกเปลี่ยนวันนี้ชื่อว่าจุดพลิกผันจุดพลิกผันสังเกตใช้คำว่า tipping point TIPPING POINT จุดพลิกผันเป็นแง่มุมของการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจโอเอการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งนั้นมันมีอะไรเป็นสัญญาณมันมีอะไรบ่งบอกและมันต้องทำยังไงก็ต้องเล่าอย่างนี้ครับผลพวงแห่งการเคลื่อนไหว14ตุลาคม2516ก็ทำให้สังคมไทยเนี่ยได้เปิดพื้นที่แห่งเสรีภาพให้แก่การเติบโตของพลังฝ่ายต่างๆอย่างกว้างขวางนะครับกรรมกรชาวนานักศึกษาประชาชนสามารถจะชุมนุมทางการเมืองได้อย่างเป็นอิสระนี่ในการชุมนุมครั้งหนึ่งเมื่อประมาณสัก50กว่าปีล่วงมาแล้วก็จำไม่ได้ครับไม่ทราบว่าเป็นการชุมนุมเรื่องอะไรผมได้พบกับอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์สอนคณะเศรษฐศาสตร์นะครับชื่ออาจารย์ไพฑูรย์สายสว่างเป็นอาจารย์หัวก้าวหน้าวงนั้นเถอะซึ่งมาร่วมชุมนุมด้วยเนี่ยแถวถนนราชดำเนินใกล้ๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยนะที่พบกันเนี่ยนะครับในที่ชุมนุมหลังจากทักทายกันอาจารย์ไพฑูรย์ก็บอกว่าผมมาเพิ่มจำนวนคนชุมนุมให้กับพวกเราอาจารย์ใช้คำพูดคำนี้นะครับอาจารย์ไพฑูรย์สายสว่างเนี่ยบอกว่าผมมาเพิ่มจำนวนคนผู้ชุมนุมให้กับพวกเราซึ่งผมก็ยังงงๆนะครับว่าเอ๊ะพูดฉะนั้นมันมีความหมายอะไรมันสื่อความหมายอะไรต้องการจะบอกอะไรก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับตอนนั้นก็ยังเด็กหนุ่มมากๆความเข้าใจก็ยังจำกัดความรับรู้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรในสมองแต่ว่าได้มาอ่านงานเขียนนะครับเรื่องจุดพลิกผันในหนังสือนะครับหนังสือชื่อ The Tipping Point How Little Thing Can Make a Big Difference The Tipping Point How Little Thing Can Make a Big Difference คนเขียนชื่อ Malcolm Gladwell MALCOLMGLADWELL ชื่อหนังสือนี่แปลว่าจุดพลิกผันทำไมสิ่งเล็กๆสามารถจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันที่ยิ่งใหญ่ได้ทำไมสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่ได้ก็เลยพอจะเข้าใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าจำนวนเมื่อประมาณสัก45ปีก่อนนะครับตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆของมีการผลิตคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้ก็คนที่มีประสบการณ์ก็รู้ได้ดีนะครับว่าคอมพิวเตอร์มันขนาดใหญ่เท่าฝาผนังห้องอะความหนาก็ราวๆฟุตครึ่งตอนนั้นมันมีวารสารฉบับหนึ่งนะครับเป็นวารสารในสหรัฐอเมริกาชื่อว่า U.S. News and World Report พาดหน้าปกโตๆเลยนะครับแล้วก็มีรายงานเนื้อในว่าในอนาคตอีกไม่นานผู้คนทั่วไปจะมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดประจำตัวเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับเขาบอกในเวลาอีกไม่นานผู้คนทั่วไปจะมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดประจำตัวภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า personal computer ลองนึกภาพดูครับนะฮะคอมพิวเตอร์
เครื่องใหญ่ขนาดเท่าฝาผนังห้องแล้วมันจะเอามาติดตัวเนี่ยนะมันจะเป็นไปได้ยังไงก็นับว่าเป็นการคาดการณ์อนาคตที่สุดแสนจะคาดคิดว่าขนาดใหญ่เบ้อเริ่มงั้นจะเป็นจะพกติดตัวได้ยังไงแต่ในวันนี้ก็พบว่าผู้คนทั่วโลกนี้มีอุปกรณ์เนี่ยเช่นนี้อยู่ในมือที่เราเรียกง่ายๆว่ามือถือมือถือนั่นเองนะครับติดตัวกันเกือบจะทุกคนรวมทั้งเด็กเล็กด้วยแล้วก็กลายเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ดูเหมือนจะขาดเสียไม่ได้มันมีศักยภาพสารพัดสารพันที่ผู้คนใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติของภูมิปัญญาที่อาศัยประสาทสัมผัสด้วยตาก็คือรูปด้วยหูคือเสียงด้วยสัมผัสคือใจยังขาดแต่กลิ่นนะครับคือจมูกเนี่ยไม่ได้กลิ่นยังขาดแต่รสนะครับลิ้นไม่ได้รสเพราะฉะนั้นรูปเสียงใจเนี่ยได้แต่กลิ่นกับรสเนี่ยไม่ได้ด้วยโทรศัพท์มือถือนี้เองเราเห็นจำนวนในมุมต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในหลายๆเรื่องแต่ก่อนนี้เราส่งข้อความถึงกันด้วยข้อความสั้นที่เขาเรียกว่า SMS Short Message ก็จำกัดเฉพาะตัวหนังสือครับแล้วก็ไม่สะดวกในการจิ้มทีละตัวเวลานี้ทั้งข้อความทั้งรูปภาพทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงเข้ามาแทนที่โดยผ่านไลน์มีจำนวนมากมายแล้วกระจายกันไปทั่วทั้งโลกเรานึกถึงตอนโควิด19นะโลกปั่นป่วนไปทั้งหมดชีวิตทรัพย์สินสาธารณสุขการเมืองสังคมแต่แล้วระบบการประชุมออนไลน์ที่เราเรียกว่า Zoom รวมถึงการทำงานอยู่กับบ้านที่เขาเรียกว่า Work from Home เนี่ยก็มีผู้ใช้จำนวนมากมายเลยทำให้สองสิ่งนี้นะครับเรื่องการประชุมออนไลน์ Zoom และ Work from Home เนี่ยกลายเป็นวิถีปฏิบัติใหม่ที่ภาษาอังกฤษชอบใช้คำว่า New Normal เป็นวิธีปฏิบัติใหม่ของคนทั้งโลกไปแล้วนี่ก็เป็นอนุภาพนะของจำนวนหรือปริมาณที่แพร่กระจายจนถึงระดับจุดพลิกผันที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอนุภาพของจำนวนหรือปริมาณที่แพร่กระจายจนถึงระดับจุดพลิกผันที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป Malcolm Gladwellนะเจ้าของทฤษฎีเนี่ยนะครับอธิบายทฤษฎีจุดพลิกผันทิปปิ้งพอยต์โดยบอกว่าความคิดพลิกผันพฤติกรรมมนุษย์แพร่กระจายออกไปได้เหมือนการกระจายของเชื้อไวรัสเมื่อเคลื่อนตัวไปถึงมวลวิกฤตวงเล็บ critical mass คือเมื่อถึงจำนวนหรือปริมาณที่แน่นอนทบทวนนะครับเขาบอกว่าทฤษฎีทิปปิ้งพอยต์เนี่ยนะหรือทฤษฎีจุดพลิกผันเนี่ยก็คือความคิดผลิตพันธุ์พฤติกรรมมนุษย์แพร่กระจายออกไปได้เหมือนการกระจายของเชื้อไวรัสเมื่อเคลื่อนตัวไปถึงมวลวิกฤตคือเมื่อถึงจำนวนหรือปริมาณที่แน่นอนเราจะอาจจะเทียบนะครับเทียบไปสู่การเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่เหมือนกับการต้มน้ำนึกออกไหมฮะทุกคนต้มน้ำเป็นนะน้ำระเหยกลายเป็นไอก็ต่อเมื่อความร้อนถึงจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสใช่ไหมครับถ้าความร้อนยังไม่ถึงแค่ระดับ20 30 40 50 60น้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่อย่างนั้นน่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันถึง100องศาเซลเซียสมันจะกลายเป็นไอนี่คือการเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่น้ำกลายเป็นไอเมื่อถึงจุดเดือดที่ร้อยองศาเซลเซียสอันนี้เป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าพฤติกรรมทางสังคมนั้นไม่อาจบอกจำนวนที่แน่นอนแต่ก็สามารถไปเห็นผลในเชิงประจักษ์ได้นะครับยังไงครับตัวอย่างเช่นการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องนี้ต้องให้เครดิตศาสตราจารย์ในแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจ

หรือขึ้นไปบนรถบัสก็จะมีนิโคตินควันบุหรี่เป็นของแถมให้กับทุกคนนะครับคนไม่สูบบุหรี่ก็ได้สูดนิโคตินไปด้วยแต่ว่าบัดนี้ควันบุหรี่ในสถานที่เหล่านี้อันตรธานไปหมดแล้วใครอยากจะสูบบุหรี่ก็ต้องจุดไฟสุมควันกันในห้องแคบๆที่เขาจัดไว้เพื่อจะลดทอนอายุของกันและกันนึกภาพออกไหมครับที่สนามบินอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จัดไว้เลยคนสูบบุหรี่เนี่ยไปอยู่อาจอยู่ห้องเดียวกันครับเมื่อก่อนนี้ที่หน้าซองบุหรี่ยี่ห้อพระจันทร์รวงทิพย์เกล็ดทองรวงทองรวมทั้งบุหรี่ฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ลโบโร่ลัคกี้สไตร์ไมล์เซเว่นล้วนแล้วแต่พิมพ์หน้าซองสวยงามแต่บัดนี้หน้าซองเหล่านั้นกลายเป็นพื้นที่ปีศาจเป็นพื้นที่ปีศาจของมะเร็งปอดถุงลมโป่งพองโรคหัวใจเซ็กเสื่อมชวนให้รู้สึกขยะแขยงยิ่งนักเพราะมันถูกบังคับไว้เป็นกฎหมายเลยนะครับหน้าซองต้องแสดงให้เห็นพิษภัยร้ายแรงของบุหรี่เมื่อก่อนนี้พ่อคนเป็นพ่อพ่นควันบุหรี่ในบ้านโดยไม่ตระหนักรู้ว่าได้ส่งโทษอันตรายจากควันบุหรี่ให้กับแม่ลูกหลานและคนในบ้านแต่วันนี้พ่อเนี่ยต้องหลบมุมนะครับอยากจะสูบบุหรี่ต้องไปแอบสูบในที่ห่างไกลคนอื่นหรือไม่ก็ต้องเลิกสูบไปเลยเพราะว่าลูกเหม็นควันบุหรี่เมื่อก่อนนี้ดูหนังดูทีวีก็เห็นพระเอกสูบบุหรี่จนทั้งเด็กหนุ่มทั้งหลายพากันสูบบุหรี่ตามอย่างดาราเพราะรู้สึกว่าถ้าสูบบุหรี่ของพระเอกนั้นเป็นมาตรเทศสุดประมาณเดี๋ยวนี้ไม่มีพระเอกคนไหนสูบบุหรี่ให้เห็นหน้าตามจออีกต่อไปไม่มีเด็กหนุ่มคนไหนมาอวดมาตรสูบบุหรี่ของตนเองเหมือนดังแต่เก่าก่อนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นคนสูบบุหรี่ทุกวันนี้กลายเป็นคนกลุ่มน้อยคนกลุ่มน้อยซึ่งไม่เป็นที่พึงปรารถนาของสังคมคนรอบข้างเราจึงมีพื้นที่สาธารณะที่ปลอดบุหรี่ห้างสรรพสินค้าต้องปลอดบุหรี่โรงพยาบาลต้องปลอดบุหรี่ห้องโถงโดยสารของผู้โดยสารสนามบินหรือที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีรถบัสแต่ต้องปลอดควันบุหรี่เพราะฉะนั้นเราก็มีความสบายใจที่จะไปพ้นจากนิโคตินที่คนอื่นเป็นคนสร้างคนอื่นเป็นคนทำแล้วเราก็สามารถจะหายใจโล่งได้ในทุกที่ทุกที่ที่แต่ก่อนนั้นเต็มไปด้วยควันบุหรี่นั่นเองนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญนะครับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพระดับผิวเผินของเปลือกนอกตามพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่บนซองบุหรี่เท่านั้นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบเฉพาะกิจระยะสั้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับจิตสำนึกของคนในสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับจิตสำนึกของคนในสังคมในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะไม่กลับไปสู่สภาพเดิมอีกเป็นไปไม่ได้แล้วครับที่จะมาสูบบุหรี่กันในเดินสูบกันในห้างในโรงหนังในบนเครื่องบินทำไม่ได้แล้วเพราะว่าสังคมชี้ขาดว่าบุหรี่เป็นปีศาจร้ายที่ทำลายชีวิตมนุษย์ไม่ทำลายเฉพาะตัวผู้สูบบุหรี่แต่คนอื่นที่ไม่สูบบุหรี่ก็ถูกทำร้ายด้วยก็ได้รับผลอันไม่พึงปรารถนาด้วยมีกรณีศึกษาอีกเรื่องหนึ่งครับที่นำมาอธิบายได้กรณีศึกษาเรื่องนี้ชื่อว่าลิงกินข้าวโพดลิงกินข้าวโพดลองฟังดูนะครับประมาณสัก60ปีก่อนได้นะครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็ไปที่เกาะโชโดชิมะไปที่เกาะโชโดชิมะในประเทศญี่ปุ่นพวกเขาวิจัยพฤติกรรมของลิงครับเขาทำยังไงครับเขานำเมล็ดข้าวโพดหวานไปหวานโปรยบนชายหาดชายหาดหมายความจากชายหาดก็มีทะเลใช่ไหมฮะลงไปก็เป็นทะเลนั่นเองเอาข้าวโพดหวานไปหวานโปรยบนชายหาดป
ปรากฏว่าฝูงลิงก็มาเก็บเม็ดข้าวโพดกินอย่าง

0: อร่อยอร่อยเม็ดข้าวโพดนั้นเมื่อวานโปรยลงบนผืนทรายเนี่ยครับทรายที่มีน้ำอยู่เนี่ยเพราะคลื่นมันสาดซัดเข้ามาตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะนั้นข้าวโพดมันก็เปื้อนทรายเวลากินก็ต้องเอามือปัดเม็ดทรายออกไปเอามือปัดทรายออกหรือไม่ก็ต้องบ้วนทรายทิ้งหลังจากที่เอาข้าวโพดใส่ปากแล้วหรือไม่ก็กลืนทรายลงไปด้วยคำอธิบายก็คือว่าลิงเนี่ยครับเมื่อกินเม็ดข้าวโพดหวานที่นักวิจัยเอาไปหวานโปรยเนี่ยก็แปลว่าต้องกลืนทรายลงไปด้วยเพราะทรายละเอียดมันติดเม็ดข้าวโพดนั่นเองลิงตัวหนึ่งชื่อว่าลิงโอมิหยิบข้าวโพดเปื้อนทรายแล้วก็เอาไปล้างน้ำล้างน้ำทะเลตรงนั้นแล้วก็นำมากินไม่ต้องบ้วนทรายทิ้งไม่ต้องปัดทรายออกนักวิทยาศาสตร์สังเกตดูว่ามีลิงตัวไหนเอาอย่างบ้างก็มีลิงเพียงวันละตัวหรือสองตัวที่ทำตามแต่ลิงหนุ่มหรือลิงแก่หลายตัวไม่สนใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมครับยังกินข้าวโพดเปื้อนทรายอยู่อย่างเดิมนั่นเองแล้วเช้าวันหนึ่งก็เกิดปรากฏการณ์พิเศษลิงวัยรุ่นตัวหนึ่งเปลี่ยนใจไปล้างเม็ดข้าวโพดอย่างเจ้าโอมิเห็นโอมิทำก็เลยเอาอย่างใบวันนั้นลิงทั้งฝูงก็เปลี่ยนพฤติกรรมล้างเม็ดข้าวโพดกันหมดมันไม่ยากอะไรนี่ครับเอาเม็ดข้าวโพดไปล้างกับ น้ำเพราะน้ำมันซัดตรงชายหาดอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่าลิงตัวนั้นมันแน่ขนาดไหนก็พบว่ามันก็คือลิงธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เป็นจ่าฝูงไม่ได้แข็งแรงดุร้ายกว่าตัวอื่นเลยแล้วทำไมลิงถึงเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งฝูงเขาก็อธิบายอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในเมื่อเกิดภาวะมวลวิกฤตในเมื่อเกิดภาวะมวลวิกฤต critical mass และเกิดจำนวนวิกฤต critical number มวลวิกฤตคือ critical mass critical จำนวนวิกฤตคือ critical number นะซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ของสมาชิกทั้งหมดของสังคมสังคมก็จะเริ่มยอมรับพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกิดการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มที่เหลือทั้งหมดไปสู่สภาพใหม่ทวนนะครับในเมื่อสังคมเกิดภาวะมวลวิกฤตและเกิดจำนวนวิกฤตซึ่งไม่มีใครตอบได้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ของสมาชิกทั้งหมดของสังคมสังคมก็จะเริ่มยอมรับพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกิดการตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มที่เหลือทั้งหมดไปสู่สภาพใหม่อย่างไรก็ตามมีข้อควรศึกษาจากกรณีกฎหมายกรณีต่อต้านกฎหมายนะฮะนิติศาสกรรมให้เป็นตัวอย่างนะครับมีการชุมนุมของในประเทศไทยเนี่ยในปี2556ต่อเนื่องถึง2557ยาวนานถึง6เดือนนะครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม2556ก็เนื่องมาจากสภาผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเหมาเข่งนึกออกนะฮะถ้าติดตามย้อนหลังไปดูเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วจำนวนผู้ชุมนุมนับพันคนนะครับในวันแรกที่สถานีรถไฟสำเสนขยายเป็นหมื่นขยายเป็นแสนในวันที่มีการระดมพลังครั้งใหญ่3ครั้งนะครับมีคนเดินขบวนชุมนุมกันครั้งละหลายล้านคนนะครับบางวันถึงประเมินนะสื่อมวลชนประเมินถึง6ล้านคนก็มีนะครับถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญในเวลานั้นจะวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีปฏิบัติการมิชอบในการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีตอนนั้นนายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพแล้วนะครับ รัฐบาลเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็ดง่อยคือไม่มีนายกแล้วแต่ก็ยังมีการรักษาเก้าอี้กันอยู่ต่อมาก็เลยเกิดการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557โดยคณะรสช.ที่คนนิยมเรียกว่า3ป.นั่นเองนะครับจำนวนผู้ชุมนุมมหาศาลจึงไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดที่เป็นจุดพลิกผันแต่เป็นปัจจัยส่งผลอย่างมีนัยสำคัญพูดอีกในหนึ่งนะครับถ้าไม่มีการชุมนุมคนจำนวนมากขนาดนั้นการรัฐประหารก็ยากจะเกิดขึ้นได้แกรเปนบอกว่าบริบทแวดล้อมและผู้นำประเด็นมีอิทธิพลต่อจุดหักเหเขาบอกว่าบริบทแวดล้อมและผู้นำประเด็นมีอิทธิพลต่อจุดหักเหโดยจะเห็นได้ว่าจำนวนหรือปริมาณที่มากไม่ได้แปลว่าจะชี้ขาดให้เกิดจุดพลิกผันแกรเปนให้ความสำคัญกับอะไรครับให้ความสำคัญกับหนึ่งผู้เชื่อมต่อภาษาอังกฤษคือ connector คือคนที่ทำให้ความคิดแพร่กระจายได้อย่างแพร่หลายสองนักขายเซลแมนขายของเก่งในกรณีการแพร่การเผยแพร่ของสินค้าเครื่องเล่นคาราโอเกะบะหมี่สำเร็จรูปอะไรเนี่ยนะฮะสามผู้เชี่ยวชาญนะมาเฟนคือคนที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อคนหมู่มากสามารถจะนำเสนอสิ่งที่ต้องใจผู้คนจำนวนมหาศาลได้การเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพใหม่ต้องผ่านจุดพลิกผันจึงไม่ใช่เรื่องของจำนวนแต่เพียงลำพังเท่านั้นยิ่งในโลกปัจจุบันที่เรียกว่าVUCA World ก็เรียกโลกป่วนนะครับคือมีความผันผวนสูงVolatility มีความไม่แน่นอนสูง Uncertainty มีความสลับซับซ้อน Complexity มีความคลุมเครือ Ambiguityสภาวะโลกป่วนเขย่าโลกทั้งใบให้ป่วนไปทั้งหมดตำราทั้งหลายในโลกใช้การไม่ได้วิสัยทัศน์การวางแผนยุทธศาสตร์ล่วงหน้าทฤษฎีใดๆรวมทั้งจุดพลิกผันล้วนแต่ต้องอาศัยการยอมรับล้วนแต่ต้องยอมรับอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนความไม่มีตัวตนซึ่งเป็นพุทธบัญญัติเมื่อ 2,500 กว่าปีล่วงมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีปัจจัยใดเพียงอย่างเดียวที่สามารถจะชี้ชะตาทุกอย่างได้มีแต่ต้องเข้าใจบริบทของสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงผนวกกับพลังร่วมเติมส่วนที่ขาดลดส่วนที่ไม่พึงปรารถนาออกไปนั่นเองเราเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวหลังเบรกค่อยมาต่อกันครับ
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ
2: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
6: วัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างร

0: รวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น. ถึง 21:00 น. กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
4: ์ก็มาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงหลังเบรกซึ่งก็ถือโอกาสนำเสนอเรื่องของเพลงไม่ว่าเพลงไหนก็ตามนะมันมีลักษณะที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ได้มันสามารถจะให้อารมณ์ความสึกได้มันสามารถสะท้อนจิตใจของหนุ่มสาวของผู้คนทีนี้ยังมีเพลงอีกประเภทหนึ่งคือเพลงเพื่อชีวิตเพลงจากป่าเขาลำเนาไพรเพลงจากสหายที่อยู่ในเขตป่าเขานะครับเราก็จะนึกถึงหงาคารวานนะหรือชื่อจริงเขาชื่อสุรชัยจันทิมาธรเรานึกถึงวงกันมาชนนึกถึงวงโคมฉายนึกถึงวงนั้นวงนี้ซึ่งเข้าไปเมื่ออยู่ในเมืองไม่ได้ก็เข้าป่าเมื่อปี2519แล้วก็ไปอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิวัตินะครับนี่เพลงที่อยากจะเล่าสู่คนฟังนี่ก็คือเพลงฝากใจสู่นาคอนนี่เป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่นักปฏิวัติหรือคนที่เป็นสหายในป่าเขาจะรู้จักเพลงนี้กันดีนะครับคือหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516เพียง3ปีก็เกิดโศกนาฏกรรมกลางเมืองหลวงโดยเฉพาะตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ที่ท้องสนามหลวงใครที่อยู่ในยุคนั้นก็จะนึกออกนะครับใครที่เกิดหลังจากนั้นก็ต้องไปอ่านประวัติศาสตร์นะครับว่าเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นั้นนักศึกษาประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันมากมายอย่างทารุณนะครับแขวนคอกับต้นมะขามที่สนามหลวงเอามาเผานั่งยางที่สนามหลวงนะครับอย่างทารุณละว่างั้นเถอะนักศึกษาประชาชนนับพันคนก็ตะเลิดเข้าป่าไปร่วมกับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในการบังคับบัญชาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับขณะที่ผู้นำนักศึกษาในเวลานั้นมีอยู่18คนนะครับ ถูกจับกุมคุมขังด้วยข้อหาฉกรรจ์ข้อหาก่อความไม่สงบข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพข้อหาเป็นกบฏภายในภายนอกราชอาณาจักรอีกหลายข้อหานะครับตอนนั้นก็มีบุคคลสำคัญคือคุณสุธรรมแสงประทุมจบเรียนอยู่ที่จุฬาครับเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยธงชัยวินิจกุลนี่ก็เรียนธรรมศาสตร์เวลานี้เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ธงชัยวินิจกุลนะครับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนี่ก็เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์นะคุณประยูนอัครบวรคุณมหินตันบุญเพิ่มและคนอื่นๆนะทั้งหมด18คนด้วยกันจากที่คุมขังคือคุกวังขวางนั่นเองนะครับคุณสุธรรมแสงปฐุมได้อ่านข้อเขียนของสำเริงคำพระอุที่ส่งเข้าไปให้เป็นข้อเขียนบรรยายถึงชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้จากความเจ็บปวดรวดร้าวของผู้เป็นมารดาหมายถึงชีวิตใหม่เกิดจากความเจ็บปวดรวดร้าวของแม่นั่นเองนะครับคุณสุธรรมบอกว่าไงคุณสุธรรมบอกว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาท่ามกลางแสงสลัวนึกถึงแม่แล้วนึกถึงเพื่อนพี่น้องที่พากันเข้าไปต่อสู้อยู่ในป่าผมก็เลยเขียนจดหมายให้กำลังใจพี่น้องในป่าว่าไม่ต้องห่วงพวกเราขอให้ยืนหยัดสู้อยู่ต่อไปเราจะไม่มีวันยอมจำนนแม้ว่าเราจะถูกจำขังอยู่ก็ตามนี่หมายความว่าเขียนออกมาจากห้องขังนะครับคุณสุธรรมแสงประทุมเป็นอดีตส.ส.แล้วก็เป็นอดีตรองประธานรัฐรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีด้วยเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยก็ปรากฏว่าจดหมายฉบับนี้นำไปอ่านกันอย่างแพร่หลายในแวดวงฝ่ายปฏิวัติแล้วก็มีผู้นำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยวงเล็บสปท.ก็เป็นวิทยุของฝ่ายปฏิวัติที่คนในเขตป่าเขาก็จะต้องฟังทั่วไปและคนที่มีหัวก้าวหน้าในเมืองก็สามารถจะเปิดรับฟังได้นะครับเป็นวิทยุคลื่นสั้นจดหมายแพร่ออกไปอย่างนี้ก็ทำให้ศิลปินคนหนึ่งแห่งวงจรยุทธในภาคใต้นะครับเขาชื่อแสงธรรมดาเป็นนามปากกาเขาเลยนะแสงธรรมดาเขาก็เล่าให้ผมฟังเขาบอกตอนนั้นพวกผมอยู่เขตงาน3จังหวัดในภาคใต้พัทลุงตรังสตูลเขตเคลื่อนไหวก็คือบริเวณเทือกเขาภูบรรทัดซึ่งเป็นเขตงานที่มีกองทหารเข้มแข็งมากเรามีค่ายมีการสร้างเรือนพักของเราเองทำการผลิตปลูกผักปลูกมันกินเองเลยผมเองเป็นคนเขียนเพลงอยู่แล้วโชคดีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมีประกรณ์ระวีวรวงเล็บสหายตาคือในป่านี้เขาเรียกว่าสหายนะครับคนเป็นเพื่อนเรียกว่าสหายตาอยู่ด้วยเขาเก่งเรื่องการใช้ภาษากวีก็เลยชวนกันแต่งเพลงเป็นการส่งเสียงตอบคุณสุธรรมแสงประทุมนั่นเองสมัยนั้นไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีไลน์จะสื่อสารอย่างไรก็ต้องใช้วิธีทำเพลงเผยแพร่ประกรณ์ตกลงเอาด้วยก็เลยแบ่งหน้าที่กันเขียนคนละบรรทัดสลับกันไปเลยผมเริ่มก่อนว่าขอฝากเสียงเพลงจากใจไปสู่นาคอนประกรณ์ก็ต่อบอกว่าข้ามเทือกสิงโขนห่วงน้ำทะเลกว้างใหญ่แล้วก็ต่อกันไปเรื่อยใช้เวลาตลอดทั้งคืนครับก็ต้องแก้ต้องเกลากันไปเรื่อยๆตลอดทั้งคืนตอนตีสองของคืนนั้นเราต้มถั่วเขียวกินกันเลยแก้หิวรุ่งเช้าก็แต่งเสร็จผมก็ทำนองใส่ผมก็ถามกลับไปถามแสงบอกว่าเอาแล้วคุณเอาทำนองเพลงอะไรมาเป็นพื้นหรือเปล่าแสงก็ตอบว่าผมชอบเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอยู่แล้วก็หัมทำนองเพลงประสานกันออกมาเป็นเพลงนี้มันก็ลงตัวพอดีวงจรยุทธเราเนี่ยมีนักร้องหญิง3คนนะแต่สอเอื้อยสหายเอื้อยวงเล็บสาวิตรี ธอมีซุ้มเสียงแจ่มใสมีพลังก็เลยให้เธอเป็นคนร้องต้นฉบับก็จำได้ว่าบันทึกเสียงกันกลางป่านั้นตรงเขาแก้วบริเวณเทือกเขาภูบรรทัดนั่นแหละใช้เครื่องอัดเทปโซนี่บันทึกอัดเพลงอื่นๆใส่ม้วนไปด้วยเช่นเพลงไม่รบนายไม่หายจนเนี่ยนะตอนที่ทำเพลงกันทำเมื่อปี2520กว่าเทปเพลงจะไปถึงสถานีวิทยุออกอากาศได้ก็ใช้เวลาเป็นปีทำความเข้าใจนะครับว่าสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นเครื่องมือสื่อสารของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนั้นตั้งสถานีอยู่ที่คุนหมิงนะครับคุนหมิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนานคิดดูส่งเทพจากพัทลุงเทือกเขาภูมิทัศน์ไปที่คุนหมิงอาศัยเวลาเป็นปีนะครับกว่าจะไปถึงมันไม่ใช่ส่งไปชนีแล้วก็ไปถึงกันได้ภายใน3วัน7วันแต่มันใช้เวลาเป็นปีนะฮะก็ถือเป็นเพลงที่ให้กำลังใจแก่กันและกันว่าไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนสัมพันธ์มั่นใจใฝ่ฝันสักวันคงได้กลับคืนนะไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนสัมพันธ์มั่นใจใฝ่ฝันสักวันคงได้กลับคืนเพลงเนื้อเพลงของฝากใจสุนาครเนี่ยคนแต่งเนื้อคือแสงธรรมดาแต่งทำนองคือประกรณ์ระวีวอนหรือสหายตานักร้องคือใครนักร้องคือสาวิตรีสิริวุฒิสาวิตรีสิริวุฒิหรือสหายเอื้อยเรามาฟังความไพเราะของเนื้อเพลงนะครับขอฝากเสียงเพลงจากใจไปสู่นาครข้ามเทือกสิงขรห้วงน้ำทะเลกว้างใหญ่ถึงไกลกันสุดขอบฟ้าภูผาพนาหรือมาขวางกันสายใหญ่สัมพันธ์ผูกพันแน่นแฟนเพราะเรามีรักผูกพันด้วยอุดมการเพราะเรามีรักผูกพันด้วยอุดมการร่วมใจใฝ่ฝันมั่นในศรัทธายิ่งใหญ่อุทิศชีวิตเลือดเนื้อเพื่อมวลประชาชนไทยนี่คือรักอันยิ่งใหญ่ศัตรูใดๆไม่อาจทำลายนี่ท่อนที่สองนะครับท่อนสองกับท่อนแรกเนี่ยทำนองเหมือนกันแต่พอท่อนแยกเนี่ยก็ทำนองก็จะต่างออกไปไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนสัมพันธ์มั่นใจใฝ่ฝันสักวันคงได้กลับคืนมุ่งไปเถิดนะฝ่าผองภัยด้วยใจระรื่นยิ้มเย้ยกับความขมขื่นยัดยืนท้าทายทำมินเนี่ยผมร้องแปลงนะครับไม่ใช่นักร้องที่เป็นมืออาชีพนะครับไม่เคยลืมเลือนย้ำเตือนสัมพันธ์มั่นใจใฝ่ฝันสักวันคงได้กลับคืนมุ่งไปเถิดหนาฝ่าผองภัยด้วยใจระรื่นยิ้มเย้ยกับความขมขื่นยัดยืนท้าทายทมิฬขอให้ศรัทธาเราเป็นเหมือนดั่งดวงดาวทอแสงสกาวพร่างพราวพลังยิ่งใหญ่โหมเพลิงแห่งความคับแค้นที่ยังฝังแน่นอยู่ในดวงใจประสานเสียงเพลงแห่งชัยมุ่งสู่ไทยเสรีนี่คือเนื้อเพลงทั้งหมดของเพลงฝากใจสู่นาครนะครับนักร้อง ชื่อสาวิตรีนะครับก็ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นคนสงขลาเรียนที่มหาลัยรามคำแหงก็เป็นนักร้องประจำวงจรยุทธ์ซึ่งเป็นหน่วยศิลป์ของพรรคปฏิวัติหมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับก็ตระเวนเล่นเพลงเพื่อชีวิตอยู่ในเขตทางภาคใต้และหัวหน้าวงก็คือใครคือแสงธรรมดาคนที่แต่งเพลงนี้นั่นเองสาวิตรีหรือสายเอื้อยเนี่ยยังร้องเพลงอีกหลายเพลงนะครับเชิงเพลงมุ่งไปขยายเขตงานก็เป็นเพลงที่สายปัญญาชนคนหนึ่งเป็นผู้แต่งทั้งเนื้อทั้งทำนองและสาวิตรีก็ร้องเข้าคู่กับรังสิตจงชาญสิทโธรังสิตจงชาญสิทโธ หรืออาจารย์ป่องนั่นเองนะครับนักปฏิวัติรู้จักกันดีว่าอาจารย์ป่องก็ต้องเรียกว่าทั้งสาวิตรีและรังสิตเนี่ยก็จากไปแล้วหมดลมหายใจไปแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังคงอยู่นะครับเสียงของสาวิตรีก็ยังคงอยู่ซุ้มเสียงลีลาความเป็นนักร้องเพลงปฏิวัติก็ยังอยู่ในหัวจิตหัวใจของสหายทั้งมวลที่เป็นนักปฏิวัติด้วยกันก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเข้าป่านะจะใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนที่เป็นสหายก็เป็นผลพวงจากเหตุการณ์6ตุลาเองนั่นเองนะครับที่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้มีจังหวะก็ต้องหลบภัยเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเขตป่าเขาก็กลายเป็นนักปฏิวัติคนหนึ่งทีนี้การปฏิวัติเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้กับรัฐรัฐหมายถึงรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนั้นก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการเพราะว่าพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยในเวลานั้นยึดอำนาจจาก หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทในเวลานั้นแล้วก็ตั้งนายธนินทร์ไกรวิเชียรขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรื่องของการรัฐประหารนำประเทศไทยซึ่งประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบ่งบานมา3ปีตั้งแต่14ตุลา2516แล้วก็ไปจบเอาที่6ตุลา2519 3ปีเต็มๆที่ประชาธิปไตยแบ่งบานการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนของกรรมกรของชาวนาดำเนินไปอย่างเข้มข้นขณะเดียวกันก็ถือว่าความคิดหรืออุดมการณ์ของฝ่ายซ้ายฝ่ายก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเหมาเจ๋อตงคาร์ล มาร์กซ์เลนินรวมถึงนักปฏิวัติที่เป็นฮีโร่เช่นเชกูวาราก็กลายเป็นแนวทางของหนุ่มสาวในยุคนั้นที่เข้ามามีบทบาทสำคัญทางความคิดของคนหนุ่มคนสาวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาก็อาศัยเพลงเป็นแนวรบทางวัฒนธรรมทำเพลงขึ้นมาสร้างเพลงขึ้นมาเรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ขับร้องกันจนกระทั่งกลายเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการที่จะใช้เป็นแนวรบทางวัฒนธรรมลองฟังดูครับฝากใจสู่นาครเป็นเสียงเพลงจากราวป่าและเป็นเพลงที่ตอบเพื่อนที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่ในคุก18คนนั่นเองแสงธรรมดาเขียนเพลงตอบสุธรรมแสงประทุมเชิญฟังได้ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ
5: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจ

0: ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธร B4 Who กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา B My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ฟริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:06 น.สวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้เป็นเช้าที่872ปีที่3ของรายการโลกยามเช้าบนอสมท on mcot บนหรือ in ปกติถ้าอยู่บนจอแล้วก็บอกว่าบนจอ on tv นะครับแล้วก็ถ้า inก็ inside the page อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษภาษาไทยมันจะตีกันให้ยุ่งหมดนะครับบางทีก็ฝรั่งก็แยกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเวลาฝรั่งไปดูภาพยนตร์ดูหนังก็บอกตอนนี้ไป watch the odyssey ผมก็เถียงในใจว่าเฮ้ยเองพูดผิดแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ watch the movie นะมัน see the movie at theater ต้องไปดูภาพยนตร์ไม่ใช่ไปจ้องภาพยนตร์ถ้าดูอะไรบนจอมือถือหรือบนจอโทรทัศน์จอเล็กๆพวกนี้เราเรียกว่า watch TV watch the movie on Netflix on มือถือแล้วก็ถ้าไปโรงภาพยนตร์เราต้องไปซีทีวีเดี๋ยวนี้ฝรั่งพูดผิดหมดเกือบหมดเลยถ้าเข้าไปใน YouTube เราก็ไม่รู้จะไปสอนภาษาอังกฤษฝรั่งยังไงนะครับเราก็รู้งูปลาสเนคฟิตแต่อันนี้ชัว ก็เลยเช็คกับ AI บอกว่าแล้วอยู่ไม่ไปว่าเขาบ้างเหรอพวกอยู่พูดภาษาอังกฤษนะครับโอเคครับตอนนี้มันอยู่ในโลกของการปรับเปลี่ยนหน้าจอจอเล็กจอใหญ่แล้วก็ต้องปรับคำพูดให้มันถูกต้องถ้าไป see the movie at the theater จอใหญ่นะที่โรงภาพยนตร์ถ้ามา watch จอเล็กๆบนมือถือหรือทีวีอันนั้น watch นะครับแปลว่าจ้องดูนะขอพระราชทานอภัยโทษด้วยผมก็เลยไปไกลนะครับขอกลับมาน้อมรำลึกถึง57วันของการเสด็จสู่สวงสวรรค์ของพระองค์พา57วันนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569แรม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียก็นี่ก็อีกเหมือนกันนะครับก็จะวันท่านผู้รู้เรื่องภาษาสันสกฤตปนไทยนะครับการเสด็จสู่สวงสวรรค์นี่ไม่ผิดถ้าผมใช้คำพูดนี้แต่พอบอกว่าเสด็จสู่สวรรค์คาลัยเพราะว่าคำว่าสวรรค์มารวมกับคำว่าอาลัยก็มันเหมือนกับการแสดงความอาลัยในการเสด็จสู่สวงสวรรค์ไม่ได้เสด็จสู่สวงสวรรค์หรือว่าคำว่าอาลัยจะแปลว่าสถานที่ด้วยอันนี้ก็ลองถกเถียงกันดูเรื่องภาษานะครับเพราะสวรรค์คาลัยก็คือว่าเสด็จสู่สวรรค์ด้วยความอาลัยเข้าใจไว้อย่างนั้นไม่ได้เปิดพจนานุกรมทันทีมานั่งงงอยู่คำว่า watch TV หรือ watch movie หรือ see the movie อยู่อย่างไรก็ตามครับพระองค์เสด็จไปสู่สวงสวรรค์57วันคนไทยทั่วประเทศผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะยิ่งออนไลน์ทั้งหลายหน้าแรกของเว็บไซต์หรือว่าศูนย์ข้อมูลขององค์กรหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆก็จะยังคงแสดงความอาลัยรำลึกถึงพระองค์อยู่เป็นหน้าแรกนะครับก็จะมีภาพที่ดูแล้วเคร่งครึมโศกเศร้ารำลึกถึงพระองค์อยู่ผมก็รำลึกถึงผลงานระดับโลกที่พระองค์ได้ฝากไว้กับบรรดาราชทัณฑ์ทั่วโลกนะครับวันนี้มาถึงกฎที่40หรือข้อกำหนดกรุงเทพ40หมายถึงความตกลงหลังการประชุมมันยาวนานนำโดยพระองค์พากับคณะนักกฎหมายนักรัฐศาสตร์อะไรต่างๆของสหประชาชาติประชุมกันได้มา70ข้อว่าจะดูแลผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำอย่างไรวันนี้มาถึงข้อที่40นะครับกฎที่40เนี่ยมันจะมีเยอะอยู่นะครับดูผ่านๆไปหน่อยแล้วกันนะ40แล้วก็ไป41 1A 41A 41B 41C 41D นะผมเรียงคิวว่าอย่างนี้แต่วันนี้จะพูดถึง41 40แล้วก็ต่อไป41คือ2ข้อเนี้ยแล้วก็ข้อย่อยมันจะหมายถึงเรื่องรวมกันคือเรื่องนักโทษที่กำลังได้รับการลงโทษอยู่นะอันนี้เป็นกฎที่ใช้กับกรณีพิเศษคือผู้หญิงเพราะฉะนั้นในข้อหนึ่งใหญ่ครับของก็คือการจำแนกลักษณะของบุคคลที่ต้องโทษแล้วก็ว่าจะจัดอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรตามความเป็นการจำเพาะพิเศษของเพศหญิงเพศชายนะครับอันนี้มาถึงกฎที่40ภาพรวมก็คือว่าผู้บริหารราชทัณฑ์ขออนุญาตใช้คำภาษาไทยที่มีคำว่าราชทัณฑ์หรือผู้บริหารเรือนจำในโลกจะต้องพัฒนาและนำมาใช้ซึ่งการจำแนกหรือระบบการจำแนกความจำเป็นของนักโทษที่อยู่ในระหว่างจองจำตามลักษณะของเจนเดอร์หรือเพศสภาพภาษาไทยใช้คำว่าเพศสภาพเนี่ย gender คือเป็นเพศหญิงเพศชายสถานการณ์สภาวะการที่เพศทั้งสองเพศนี้อยู่ในเรือนจำเป็นอย่างไรมีความจำเป็นอย่างไรจะต้องจำแนกครับแล้วก็สภาวะการของนักโทษสตรีเพื่อจะให้มั่นใจว่าการวางแผนการปฏิบัติการและการนำมาใช้เพื่อจะฟื้นฟูฟื้นฟูนักโทษสตรีการปฏิบัติการพยาบาลรักษาแล้วก็การบูรณาการนักโทษสตรีเหล่านี้ ออกไปสู่สังคมอันนี้คือภาพกว้างของกฎที่40นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้มะรืนก็จะมี41 ABCD ต่อไปวันนี้เอาประมาณเท่านี้ก็หมายความว่าเราคุยกันมาทั้ง39ข้อหรือ39ข้อกำหนดเนี่ยหรือรูล39ข้อนะก็เป็นหัวข้อใหญ่ข้อที่1ว่าด้วยการกรณีทั่วไปว่านักโทษหญิงเป็นอย่างไรต่างกับผู้ชายอย่างไรดูแลกันยังไงเรือนจำทำยังไงนะครับไม่ว่านักโทษหญิงจะอยู่นอกเรือนจำหรือเข้ามาในเรือนจำแล้วลูกติดเพศสภาพผู้หญิงต้องดูแลพิเศษอย่างนั้นเราคุยกันยาวมาถึง39ข้อกำหนดพอเข้ามาถึงหมวดที่2เข้าสู่ข้อที่40นะครับก็คือหมวดที่ว่าได้กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ในการแยกหรือจำแนกประเภทของนักโทษตอนนี้เข้ามาอยู่ในเรือนจำแล้วนะครับแล้วจะได้รับโทษอย่างไรอย่างไรอันนี้ก็จะ เป็นข้อที่40แล้วก็พรุ่งนี้4141ก็จะมี41 A B C D ผมเตรียมไว้แล้วแต่ว่ามานั่งคิดอีกทีก่อนเข้ารายการถ้าพูดทั้งหมดเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปจะหมดครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเรื่องที่เตรียมไว้ตั้งแต่ตลอดวันเมื่อวานเพราะว่าท่านผู้ฟังแวะมาเอาขนมมาฝากแล้วก็ถามอันนี้ก็หลายวันแล้วนะครับผมยังนึกถึงคุณป้าท่านอยู่นะครับว่าเออแล้วเตรียมงานยังไงก็ทั้งวันคิดอะไรก็โน้ตไว้หรือเก็บไว้ในมือถือจ้องดูนะครับแล้วก็ส่งต่อมายังไลน์แล้วเข้าจอใหญ่ที่ทำในวันนี้ก็จะมีเรื่องสถิติเยอะเลยนะครับเมื่อวานเห็นว่ามันน่าจะกระตุ้นให้เราดีใจขึ้นนิดหนึ่งนะครับราคาน้ำมันลดลง70สตางค์ต่อลิตรที่หน้าปั๊มปตท.บางจากเป็นหลักนะครับปั๊มอื่นก็ต้องลงตามนะไม่ลงผมไม่เติมวันนี้ว่าเติมไม่เลือกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะไทยหรือเทศเอสโซเชลPET ปตท.บางจากเหมาะที่ไหนก็แวบเข้าไปเลยแต่จะเลือกปั๊มที่มีของกินเยอะๆนะครับแวะไปแล้วก็มีขนมมีกาแฟมีเซเว่นหรือว่ามีไม่รู้ล่ะนะดูแล้วมันเหมือนกับศูนย์การค้าย่อยๆเราก็จะเข้าตรงนั้นเพราะมันก็สนุกดีนะครับเสียตังค์เพิ่มอีกนิดหน่อยก่อนถึงบ้านก็ซื้อนมเมจิ CP กลับบ้านไปสัก2ลิตรนะครับเพื่อจะกินกาแฟให้ได้ตลอดสัปดาห์น้ำมันเบนซินตั้งแต่เมื่อวานนะครับน้ำมันเบนซินตอนนี้ก็ลดลงเหลือ44บาท98สตางค์จากเดิม 45.68 นะครับก็เป็น 44.98เบนซินคือยังไม่ผสมแก๊สฮอล์ถ้าแก๊สฮอล์ E85 27บาท63เหลือ26บาท93แก๊สฮอล์ E20 31บาท69สตังค์เหลือ30บาท99สตังค์นะ70สตังค์นี่ก็มีความหมายต่อชีวิตมากนะเพราะว่าเราเติมจริงรถผมเนี่ย Isuzu Trooper เนี่ย60ลิตรครับพี่โอ้โหเมื่อก่อนนั่งคุยกับคนขับรถตู้ที่เขาเช่ามารับไปวันซื่นนะครับไปที่ Workpoint TV เขาก็ไปกับกรุงเทพรถตู้มันเกือบ 2,000 นะครับโอ้โหแสดงว่าลงทุนมากนะครับเพื่อจะพาผมไปคุยกับนางสาวไทยนะเมื่อ2วันที่ผ่านมาไม่เคยลืมนะครับได้มีโอกาสนั่งใกล้ๆนางเสาไทยคุณปนัดดาวงผู้ดีสนุกครับแกเป็นคนมีลูกติดเยอะเลี้ยงลูกหมายความว่าลูกบุญธรรมแกหลายคนแล้วแกก็ทำงานสารพัดอย่างยังไม่เลิกสวยอีกทั้งหากนะครับก็แซวกันโอเคครับแก๊สโซฮอล์91ที่ผมเติมอยู่เป็นประจำใน Honda Accord รุ่นตาเพชรรุ่นแรกของโลกซึ่งคนขับรถตู้ก็มองดูด้วยความสงสารได้ขายเท่าไหร่ 30,000 ยังไม่ขายโอเคครับ36บาท32สตางค์ตอนนี้ผมก็จะได้เติม35บาท62สตางค์ไม่ได้ดีใจเลยนะครับเพราะเมื่อก่อนก็เติมสมัยพลเอกชาติชายผมเติม11บาทนะครับแล้วก็ตอนที่ยังไม่มีสงครามเมื่อเดือนก่อนเดือนกุมภาพันธ์ไม่มีสงครามอิหร่านอเมริกาอิสราเอลนะมัน33บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้36เหลือ35เนี่ยไม่ได้ดีใจเลยนะครับก็ยังคงประหยัดต่อไปแต่แจ้งให้ทราบว่ามันลดลงแก๊สโซฮอล์95 36บาท9 69สตางค์ก็เหลือ35บาท99สตางค์ปัญหาว่าราคาน้ำมันทำไมจึงลดลงไม่ใช่ปัญหานะครับคำถามนะที่เราถามตัวเองนะผมพยายามหาคำตอบก็น่าจะเป็นเหตุที่ว่าวันสองวันนี้ครับอิหร่านกับโอมานจะมีความตกลงกัน ว่าด้วย

ทั้งสิ้นอเมริกาก็เพียงแต่มีหน้าที่พูดผิดพูดถูกหลอกโกหกถอนคำพูดอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เขานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของเขาเองเพราะผมไปดูข่าวเนี่ยข่าวที่อัลจาซีราเช้าวันนี้นะครับอิหร่านบอกว่าได้มีความตกลงที่จะประสานงานกับโอมานในการกำกับดูแลการผ่านเข้าออกช่องแคบฮอร์มุซของเรือสินค้าเรือน้ำมันเรือเดินทะเลทั้งหลายนะครับใกล้ความตกลงแต่ยังไม่ตกลงจริงประธานที่ดอนทัมแกก็เลยให้สัมภาษณ์เหมือนกับผสมลงด้วยเหมือนกับแกมีเอี่ยวด้วยนะแกบอกระหว่างนี้การเจรจาใกล้สำเร็จแล้วที่อิหร่านบอกว่าไม่มีการเจรจากับอเมริกาแต่ดอนทัมก็บอกมีนะครับผมเข้าใจว่าอันนี้เดาเอานะครับเข้าใจว่ามีแต่แกไม่เกี่ยวคือมีการเจรจาระหว่างกับโอมานแกไม่เกี่ยวหรอกอเมริกาไม่เกี่ยวแต่เป็นไปได้ที่อเมริกาอาจจะบอกโอมานติดต่อสื่อสารว่าเอางี้เอางั้นแต่โดยไม่ออกหน้าก็เป็นไปได้การพิจารณาคุณโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของชาวอเมริกันเนี่ยต้องชั่งใจว่าแกโกหกเยอะแต่การโกหกของแกบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยมันเหมือนกับมีความจริงซ่อนเร้นลำบากจริงๆคบกับคนประธานาธิบดีที่ไม่มีศีลธรรมนะครับไม่มีจรรยาบรรณของความเป็นผู้นำนะก็ไม่รู้จะทำยังไงคนอเมริกาเขายังไม่รู้จะทำยังไงกันอยู่เลยนะเขาจะรอเลือกตั้งปลายเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเอาเป็นว่ารอทำพูดคล้ายๆกับว่าตัวเองเจรจาด้วยแต่อาจจะฝากโอมานให้คุยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นโอมานกับอิหร่านตกลงกันภายในวันนี้พรุ่งนี้จะเห็นการประกาศอย่างเป็นทางการแหละนะเพราะว่าอิหร่านบอกว่าใกล้แล้วนะครับนักวิเคราะห์ก็บอกใกล้แล้วก็คือวันนี้พรุ่งนี้ก็คือจะจัดการร่องน้ำเดินทางเป็น2ร่องน้ำเข้าออกแล้วก็ช่วยกันควบคุมระหว่างโอมานกับอิหร่านแต่ว่าโอมานเนี่ยต้องการให้ชาติอื่นๆในอ่าวนี้ก็คือทุกชาติที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียนี่ก็คือพวกตั้งแต่คูเวตบาเรนกาตาซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตรวมโอมานเนี่ยครับทุกชาติที่แตะพื้นทะเลหรืออยู่ในอ่าวเปอร์เซียก็จะต้องมีส่วนด้วยผมก็อยากจะดูตรงนี้ว่าในสุดแล้วชาติอื่นๆจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงไม่เข้ามาคงไม่ได้โอมานคงไม่ยอมอเมริกาก็อาจจะวานโอมานพูดแทนไม่ทราบนะครับเดี๋ยว2วันนี้ตามดูก็แล้วกันแต่การเจรจานี้มันออกมาเป็นบวกส่วนสงครามตอนนี้ก็หยุดการยิงไปแป๊บนึงนะครับยังไม่มีการยิงใหม่ครับอิหร่านก็อิหร่านเตรียมพร้อมอยู่เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันจึงส่งผลหมายถึงราคาน้ำมันดิบนะครับก็น่าจะส่งผลให้มันลดลงนะเพราะราคาน้ำมันหน้าปั๊มเราลดแล้วก็ใช่ครับเข้าไปดูเว็บไซต์ราคาน้ำมันนะราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเช้าวันนี้ที่เว็บไซต์ oilprice.com นะครับoilprice.com ฝึกออกเสียงคำว่าออยมาตั้งแต่เด็กๆยากจริงๆปกติก็จะออยอ๋อยนะครับนะออยอ่ะ oilprice.com ก็คือราคาน้ำมัน West Texas Crude WTI นะครับ $75เองนะครับต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ Brent Crude 79.3 ที่จริงเขาใช้มาตรฐาน Brent Crude อเมริกาอาจจะเอาราคาน้ำมันเท็กซัสมาด้วยก็แล้วแต่นะครับแต่ที่ผมบอกว่า75เอง79เองเนี่ยมันเป็นการพูดแบบหละหลวมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับถูกใช่ไหม79.31 เองนะครับที่จริงมันควรจะต่ำกว่า50นะครับเพราะว่าโลกเขาใช้ไฟฟ้ากันมากขึ้นสำหรับรถยนต์หรือเครื่องจักรอะไรต่างๆในยุคปัจจุบันแต่ว่าสงครามทำให้มันขึ้นเป็น70 80 90แต่100 101ก็มีนะครับแต่ตอนเนี้ยวันนี้นะครับ75.05เวสเท็กซัสนะแล้วก็ 79.31 Brent Crude ของUAE มูบานครูดนี่ก็เป็นมาตรฐานน้ำมันอาหรับเลยนะครับก็คือ77.91 ก็แปลว่าถูกกว่า Brent Crude สูงกว่าน้ำมันอเมริกันคือเวสเท็กซัสส่วนก๊าซธรรมชาติก็ราคาปัจจุบันนะครับ2.673แล้วข่าวน้ำมันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบวกทำให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลงตามไปด้วยไม่เชื่อถามท่านนายกอนุทินดูแล้วกันนะครับมันต้องมาเหตุผลประมาณนี้ครับแล้วยังมีข่าวดีอีกนะครับพูดเรื่องน้ำมันแล้วก็ต่อเนื่องไปเลยข่าวดีก็คือว่าข่าวดีสำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่อเมริกานะครับบริษัทอินเดีย
บริษัทขุดเจาะน้ำมันอินเดียเหมือน

กับบ้านเราก็จะมีปตท.สผ.อะไรเนี่ยครับคือบริษัทปตท.เราก็รับจ้างขุดเจาะหรือ explore สำรวจขุดเจาะใต้ทะเลในอ่าวหรือบนพื้นดินอะไรก็แล้วแต่อินเดียเขาก็มีบริษัทคล้ายๆปตท.สผ.นะครับก็คือ PDVSA นะเออโทษบริษัทของอินเดียนะจะไปเทคโอเวอร์เดี๋ยวบริษัทของอินเดียชื่ออะไรเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่เว็บไซต์และสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วเว็บไซต์ออยไพรส์นะครับก็คือว่าบริษัท ONGCของประเทศอินเดียเป็นนักลงทุนขุดเจาะน้ำมันลายมหึมาของอินเดียเลยนะครับอินเดียไม่ได้จนแล้วนะครับยกเว้นคนจนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะครับโดยภาพรวมอินเดียขยับขึ้นมามีคนรวยหลายร้อยล้านคนประชากร 1,300 นะครับก็บริษัทน้ำมันบริษัทขุดเจาะน้ำมันอันยิ่งใหญ่ของอินเดียนะครับ Oil and Natural Gas Corporation ONGC เตรียมซื้อกิจการขุดเจาะน้ำมันหลายบ่อในประเทศเวเนซุเอลานะครับบริษัทน้ำมันเวเนซุเอลาก็คือบริษัท PDVSA คราวนี้ท่านที่สนใจไปอ่านก็จะไปดูในรอยเตอร์ก็ได้ดูออยล์ไพรส์ก็ได้นะครับหรือจะดูที่แหล่งข่าวอื่นก็คงมีนะครับผมก็ตรวจเช็คกับนิวยอร์กไทม์แล้วก็อัลจาซีราเป็นหลักๆนะถ้าข่าวประจำวันแล้วก็ AP รอยเตอร์นะตามนี้เลยนะครับว่าอินเดียเนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์ประเทศนี้เข้าไปควบคุมกิจการบริหารประเทศนี้ทางอ้อมตอนแรกทางตรงคือก็ไปจับตัวประธานาธิบดีคนก่อนเขาขึ้นฮอแล้วก็มาขึ้นศาลที่นิวยอร์กอยู่ในตอนนี้แล้วก็ประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือรองประธานาธิบดีแกก็รักษาการต่อไปก็กลายเป็นประธานาธิบดีอเมริกาไม่ได้มีส่วนแบบบังคับปกครองประเทศนี้เหมือนอาณานิคมลักตัวประธานาธิบดีคนที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอร์รัปชันไปแล้วคนที่เป็นรองเขาก็ขึ้นแทนอเมริกาไม่เกี่ยวโดยตรงที่จะบังคับว่าคนนี้ต้องเป็นไอ้คนที่อยากเป็นคือฝ่ายค้านอุตส่าห์เอารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมาให้โดนทำก็ไม่ให้นะครับก็เลยนั่นก็เลยเสียเหรียญโนเบลไปให้กับโดนทำประหลาดจริงๆคนที่อยากเล่นการเมืองของเวเนซุเอลาคืออยากจะเอาใจทำตัวเองได้รางวัลโนเบลนะก็เลยมอบเหรียญไปให้ทำก็เก็บเหรียญไว้นะครับส่วนผู้นำฝ่ายค้านผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็เดี๋ยวดูการต่อสู้ต่อไปนะถ้าเลือกตั้งต่อไปเนี่ยอเมริกาจะแทรกแซงการเลือกตั้งอย่างไรในเวเนซุเอลาตามดูแล้วกันนะครับแต่ผมคาดว่าผู้นำฝ่ายค้านที่เอาเหรียญโนเบลมาให้โดนัลด์ทรัมป์แล้วไม่ได้คืนเนี่ยน่าจะชนะเพราะว่าการเมืองเวเนซุเอลาไม่ได้อยู่ใต้อานัตของอเมริกาเต็มที่ 100% แม้ทั้งบริษัทน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาก็ยังคงบริหารจัดการเป็นอิสระแต่ว่าภายใต้การถือหุ้นครอบครองของบริษัทอเมริกาอยู่แล้วก็ในที่สุดจะเห็นว่าเขาแก้กฎหมายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการแก้กฎหมายรัฐบาลเวเนซุเอลาแก้กฎหมายให้บริษัทต่างชาติเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการเข้ามาถือหุ้นได้มากขึ้นก็เลยเป็นช่องที่ให้บริษัทอินเดียนะบริษัทอินเดียบริษัทที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยครับคือบริษัทOil and Natural Gas Corporation ONGC เข้าไปเจรจาเพื่อซื้อกิจการขุดเจาะน้ำมันในเวเนซุเอลาแล้วตอนนี้อินเดียก็ซื้อน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลามากขึ้นนะครับแล้วอินเดียก็ช่วยเพราะว่าเวเนซุเอลาตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะดีเรื่องน้ำมันนะครับการส่งออกลดลง 25%อเมริกาไปทำให้ดีให้เสียไม่รู้ใครรับผิดชอบเวเนซุเอลาไม่ได้กระเตื้องขึ้นการเมืองก็แย่ลงการค้าน้ำมันก็ลดลงอินเดียก็ซื้อจากเวเนไปมากขึ้นแล้วตอนนี้อินเดียจะไปซื้อกิจการขุดเจาะของเวเนซุเอลาเลยแล้วอเมริกาก็คงจะนั่งดูแบบจะใช้คำที่ไม่งดงามนั่งตาปิดๆเพราะมันค้าไม่ได้เพราะกฎหมายเขาออกมานะครับแล้วบริษัทอเมริกันเองก็ไม่ไปซื้อกิจการช่วยไม่ได้อินเดียเร็วกว่าก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบของในตลาดโลกทั่วไปก็ลดลงราคาหน้าปั๊มที่เมืองไทยปตท.บางจากอะไรพวกนี้ก็ลดลงด้วยนะครับก็ทำให้สถานการณ์โดยทั่วไปในตอนนี้ดูเหมือนจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นในสภาวะการในโลกตะวันออกกลางและสงครามไหนๆก็เริ่มต้นเรื่องข่าวและสงครามที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับราคาน้ำมันผมก็ขอตามดูสถิติต่อไปเลยนะครับการสู้รบการสงครามในอ่าวเปอร์เซียนะก็มีข่าวใหญ่อยู่เพียงแค่ว่าใกล้ความตกลง
ที่จะกำกับดูแลช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็จะได้เปิดต่อไปนักวิเคราะห์บางคนที่เขียนบทความวิเคราะห์อยู่ในเว็บไซต์ของอาร์เจซิราก็บอกว่าแม้ว่าสมมติว่าโอมานกับอิหร่านตกลงกำกับดูแลช่องแคบฮอร์มุสกันได้ภายในวันนี้นะน่าจะเป็นวันนี้นะเพราะที่ผมตามข่าวมาตลอดเนี่ยถ้าเป็นวันนี้ก็พรุ่งนี้เร็วมากแล้วกันนะครับก็ยังไม่สามารถจะเปิดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างเต็มที่เป็นทางการเพราะว่ามีความตกลงก็จริงอยู่แต่อเมริกายังปิดกั้นปากทางเข้าออกอ่าวนะฮะไอช่องแคบเนี่ยบริหารจัดการได้นะภายในวันนี้2วันนะครับแล้วจะคิดค่าธรรมเนียมหรือจะคิดค่าใช้จ่ายในการผ่านทางเป็นเหมือนบัตรทางด่วนอะไรแบบไม่รู้นะครับเราก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าตกลงกันได้ระหว่างโอมานกับอิหร่านในวันนี้นะนักวิเคราะห์ก็ยังมองว่านักวิเคราะห์คนเดียวที่ผมอ่านจากอาจาร์ซีรานะครับก็มองว่ามันก็ยังเปิดไม่ได้เพราะว่าอเมริกายังบล็อกพื้นที่อยู่ที่เขาเรียกว่าบล็อกเขตครับคือมีการปิดกั้นปากอ่าวทางกว้างข้างหน้าเลยนะกองทัพเรืออเมริกันปิดอยู่เรือผ่านไปมาเนี่ยจะต้องโดนสั่งให้เบนทิศทางกลับหันหัวนะถ้าเป็นเรือมาจากทางฝ่ายอิหร่านอเมริกันก็คุมคืออิหร่านคุมช่องแคบเลยช่องแคบออกไปปากอ่าวเข้าสู่ทะเลอาหรับเข้าสู่มหาสมุทรอินเดียเนี่ยครับอเมริกาปิดอยู่นั้นอเมริกาจะต้องเลิกบล็อกเขตหรือเลิกการปิดกั้นปากอ่าวจึงจะสมบูรณ์ถ้าอเมริกาประกาศหลังโอมานกับอิหร่านตกลงและประกาศสมมติว่าวันนี้ทั้ง2ประเทศโอมานกับอิหร่านประกาศว่าเราตกลงกันได้แล้วในการดูแลช่องแคบในเงื่อนไขต่างๆต่อไปนี้และประเทศในอ่าวก็เห็นพ้องต้องกันมีกี่ประเทศถ้าประกาศวันนี้อเมริกาต้องประกาศถอนการปิดกั้นปากอ่าวหรือที่เรียกว่าบล็อกเขตออกไปถ้าอเมริกาถอนการปิดกั้นปากอ่าวออกไปนั่นแหละครับราคาน้ำมันจะลดอันนี้ผมก็ไม่รับผิดชอบคำพูดเลยนะครับคือผมพูดไม่ได้หรอกว่าราคาน้ำมันจะลดลงเพราะอะไรอะไรผมเล่าให้ฟังข่าวเป็นอย่างนี้มันก็กระทบอย่างนั้นเฉยๆก็ลองดูพรุ่งนี้กลับมาจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเป็นอย่างที่เราคุยกันเนี่ยอเมริกาถอยออกจากการบล็อกเขตนะหรือการปิดกั้นปากอ่าวโดยกองทัพเรือมันก็จะตั้งเป็นการตั้งคำถามว่าโอ้แล้วยังไงก็คือไอ้เรื่องสงครามในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยครับก็มีการตั้งคำถามกันว่าใครแพ้ใครชนะใช่ไหมนักวิจารณ์นักวิเคราะห์นักวิชาการหลายคนที่ผมติดตามฟังดูท่านและผมก็รวบรวมความคิดของเขาบ้างของเราบ้างปนไปปนมานะครับตั้งแต่5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชิคาโก2 3ท่านมาจากโคลัมเบียยูนะจากฮาร์วาร์ดเยลอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะครับยกเว้นก็จะออกมาเรื่องออดิซี่หรือภาพยนตร์คริสโตเฟอร์โนแลนบทกวีโบราณ 2,800 ปีของโฮเมอร์อันนี้มันจะมาออกแถวๆเยลออกซ์ฟอร์ดเคมบริดจ์จะเริ่มมาพูดกันเยอะยูเพนของผมก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเขามีนักโบราณคดีวรรณคดีโบราณอยู่เยอะแยะไปหมดแต่ว่าถ้ามาสายการเมืองมูนี่มหาลัยที่ขึ้นชื่อมากก็คือจะมีการอาจารย์สองสามท่านจากมหาลัยชิคาโก้นะครับที่พูดถึงเรื่องการเข้ามาทำสงครามแล้วมันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจะเป็น escalation ladder escalation trap นะฮะแล้วก็จะพูดถึงว่าอเมริกาแพ้อยู่แล้วเนื่องด้วยเหตุที่ว่าจุดมุ่งหมายในการทำสงครามมันไม่ได้มันก็จึงแพ้มันขอสรุปตอนนี้ก่อนที่จะพักกลางทางคือว่าการถกเถียงกันว่าใครแพ้ใครชนะในสงครามอ่าวเปอร์เซียนะมีวิธีคิดอย่างไรครับเนื่องจากว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมานะผมก็ไปคุยเรื่องเดียวกันเนี้ยเรื่องสงครามที่ช่อง Workpoint ด้วยรายการนี้ก็คุยอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ฟังฟังรายการนี้อาจจะได้ความคิดเยอะหน่อยเพราะว่าฟังทุกวันนะครับผมนานๆไปคุยทางทีวีทีหนึ่งแล้วแต่เขาจะเอารถมารับก็มีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสองสามท่านก็บอกอย่าเพิ่งสงครามยังไม่จบสรุปว่าใครแพ้ใครชนะไม่ได้นะก็ได้ครับแล้วแต่ท่านจะคอยดูอะไรนะครับแต่ผมสรุปว่าอิหร่านชนะแล้วด้วยเงื่อนไขและเหตุผลดังต่อไปนี้คืออเมริกาแพ้อิหร่านชนะเนื่องจากว่า 1. สงครามอิหร่านอเมริกาแล้วก็รวมอิสราเอลด้วยเนี่ยครับมันเป็นสงครามที่เป็นทางเลือกได้รบทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะแต่อเมริกาเป็นฝ่าย
รุกก่อนอิหร่าน

อยู่เฉยๆก็เป็นฝ่ายตั้งรับอเมริกายิ่งใหญ่กว่าบวกกับอิสราเอลแล้วยิ่งใหญ่มหาศาลก็นึกว่าจะชนะภายในวันสองวันเพราะฉะนั้นเป็นสงครามที่อเมริกาเป็นฝ่ายกระทำเริ่มสงครามอิหร่านตั้งรับเขาเรียกว่าสงครามที่เลือกได้ว่าจะทำหรือไม่ทำนะครับมันอิหร่านถูกรบเป็นฝ่ายถูกโจมตีก่อนอเมริกาโจมตีด้วยเหตุผลอะไรนะครับตรงนี้แหละจะตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะก็คืออเมริกาจะชนะด้วยเหตุผลของการเข้าร่วมสงครามนะเพราะว่าอเมริกาเข้าร่วมสงครามหรือเข้าทำสงครามทุบอิหร่านในครั้งนี้เพื่อจะให้อิหร่านเปลี่ยนคณะผู้ปกครองสูงสุดทั้งหมดรัฐบาลการเมืองให้ประชาชนลุกฮือขึ้นล้มรัฐบาลของอายาตอลลอฮ์อาลีคอมเมนีอีนะตอนนี้กลายเป็นว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะจุดแรกที่เขาทำคือฆ่าทั้งครอบครัวและคณะรัฐบาลที่เกี่ยวข้องโดยอิสราเอลเป็นฝ่ายยิงแล้วก็ตายไป 3-4 คนในครอบครัวของผู้นำสูงสุดนะครับแล้วคนอื่นๆก็ตามตายตามไปด้วยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลไม่ล้มลูกชายขึ้นมาแทนมันความต้องการที่จะล้มคณะผู้ปกครองอิหร่านภายในวัน2วันของอเมริกาและอิสราเอลนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงปรากฏว่ารัฐบาลและผู้นำสูงสุดขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นคณะของลูกชายกองกำลังปฏิวัติอิหร่านยังคงอยู่ที่เดิมหวาดจัดอุดสนับสนุนการปกป้องประเทศของอิหร่านส่วนประชาชนไม่ได้ออกมาลุกฮือล้มรัฐบาลใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอันนี้อเมริกาไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการคือเปลี่ยนกลุ่มคณะผู้ปกครองประเทศไม่ได้ก็แปลว่าแพ้ข้อที่หนึ่งนะครับแพ้แล้วนะครับเปลี่ยนไม่ได้แพ้เงื่อนไขที่สองก็คือว่านอกจากจะเปลี่ยนรัฐบาลอิหร่านไม่ได้ตามใจแล้วฆ่าไปแล้วก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะประชาชนอิหร่านกลับผนึกกำลังสามัคคีกับรัฐบาลที่ตัวเองชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะก็ทำให้เกิดความสามัคคีมากขึ้นอเมริกาจึงแพ้ประเด็นที่สองนะประเด็นที่สามนะแล้วประเด็นที่สองเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือว่าทำไมอิหร่านมันจะมีความลักษณะขัดแย้งในตัวของมันเองในการเป็นผู้ปกครองเป็นรัฐบาลเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญอิหร่านเนี่ยกำหนด อำนาจทางการเมืองสูงสุดไว้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคืออำนาจทางกึ่งผู้นำจิตวิญญาณศาสนานิกายชีอะห์นะฮะกับผู้นำทางการเมืองอยู่ในตัวคนเดียวกันที่เขาเรียกว่าสุพรีมลีดเดอร์ผู้นำสูงสุดเนี่ยที่เรียกว่าอายาตอลลอฮ์นะครับอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีผู้พ่อซึ่งจากไปแล้วด้วยอิสราเอลยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธตายกับครอบครัวอีก4คนวันแรกของสงครามเลยนะครับนี่คือซีกหนึ่งของอำนาจสูงสุดและสูงสุดกว่าอีกซีกหนึ่งของอำนาจการเมืองคือประธานาธิบดีรัฐสภาทั้งตัวนิรันดร์จึงแยก2ขั้วอำนาจไว้ให้ทำงานร่วมกันก็จะได้อธิบายว่าการเมืองมาจากการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งสสสวอะไรอยู่ในสภามาจากการเลือกตั้งหมดแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพปฏิวัติอิหร่านซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำสูงสุดหรือ Supreme Leader ถ้าจะเปรียบเทียบกันกับไทยอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในทำนองใกล้เคียงก็คือว่าการเมืองก็เลือกตั้งส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็อยู่สูงสุดแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจแบบอายาตอลลอฮ์เนี่ยเรามีอำนาจในการเป็นสัญลักษณ์แล้วก็คอยลงพระประมาภิไธยจะอาจจะทักท้วงกฎหมายบางอย่างให้กลับไปพิจารณาใหม่ก็เป็นไปได้เนื่องจากว่ามีเหตุผลและสมควรมีพระราชอำนาจอยู่แต่ไม่ได้สูงสุดแบบ Supreme Leader ของอิหร่านแต่คล้ายๆที่จะอธิบายว่ามันคล้ายกันในบางประเด็นเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญอิหร่านจึงทำให้ผู้นำสูงสุดมีอำนาจสูงสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ว่าจะคุยสักทีแต่ยังไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าแทรกตรงนี้ก็ได้ก่อนพักรายการนะคือว่าประธานาธิบดีของอิหร่านแกก็บ่นบอกว่าอ้าวแกก็ออกแถลงว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วท่านผู้นำสูงสุดก็แนะว่าให้ไปเจรจาแล้วก็ไม่อยากเจรจาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทีวีก็ออกข่าวซึ่งมันไม่ถูกใจของท่านผู้นำสูงสุดผู้นำสูงสุดก็ตัดตรงโน้นตรงนี้ออกประธานาธิบดีอิหร่านก็ออกให้สัมภาษณ์นะครับอันนี้ผมก็เก็บข่าวนี้ไว้แล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงแต่ว่าก็มาจากเว็บไซต์อัลจาซีราก็แปลว่าผู้นำสูงสุดมีอำนาจในการตรวจสอบตัดตอนเซ็นเซอร์ข่าวสารต่างๆที่อาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่าประธานดีก็อยากจะอธิบายทั้งหมดว่าตัวเองคิดอย่างนี้แล้วอายาตอลลอฮ์ทวงว่าเออนี่อย่าเพิ่งพูดนะแล้วทีวีเขาก็ตัดข่าวพวกนี้ออกไปตามที่

0: ที่อายะตอลลอฮ์ต้องการประธานดีก็มาบ่นให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเปิดโล่งไปข้างหน้าบอกว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้นะก็มีความขัดแย้งกันอยู่แต่ว่าท่ามกลางความสามัคคีระหว่างสองกลุ่มอำนาจนะครับอำนาจสูงสุดอยู่ที่กองกำลังกองทัพปฏิวัติอิหร่านนะแล้วก็อายะตอลลอฮ์ผู้นำสูงสุดอำนาจรองลงมาแต่ต้องประสานงานกันนะครับเพราะว่ารองลงมานี้ก็สำคัญเพราะเป็นรัฐสภาและมาจากการเลือกตั้งเนี่ยครับมันอิหร่านจึงชนะนะครับนอกจากนั้นต้องการอะไรอีกนะอเมริกาบอกว่ารบครั้งนี้อิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านก็บอกว่าก็ไม่มีไอก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็มีแต่โรงปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อสันติแล้วก็ทดลองไปเรื่อยๆนะครับการที่จะทำให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการปรุงแต่งยูเรเนียมหรือแร่ที่เอามาทำระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดมันอาจจะ 60% แต่ผู้นำสูงสุดก็บอกไว้แล้วอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีประโยชน์เราต้องไม่มีมันอิหร่านยืนยันเสมอไม่ต้องมาบังคับฉันก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้เป็นการประกาศเป็นทางการนะครับลึกๆจริงๆใต้ดินจะแค่ไหนไม่ทราบเพราะอเมริกาอาจจะชนะว่าอิหร่านไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็ไม่ต้องทำสงครามอิหร่านก็ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์นั่นคือประเด็นที่อเมริกาต้องการข้อที่สองนะเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่ได้นอกจากนั้นอเมริกาต้องการอะไรจากอิหร่านนะครับต้องการลดขีปนาวุธนะต้องการลดกำลังทัพอันนี้ไม่ทราบว่าอเมริกาจะได้อะไรนะครับส่วนอิหร่านเนี่ยก็คงอยู่ที่เดิมอาจจะถูกทำลายเสียหายแต่ว่าสามารถได้กำไรขึ้นมาอีกก็คือเข้าไปคุมช่องแคบของฮอร์มุซอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอันนี้อิหร่านชนะอยู่แต่การชนะการแพ้เนี่ยว่าจริงในเชิงปรัชญาสงครามทุกฝ่ายแพ้นะครับแต่ว่าในเชิงเฉพาะหน้าในแง่กายภาพที่เรามองเห็นเนี่ย อิหร่านเสียหายแล้วอเมริกาก็ยืนยันตามข้อตกลง14ข้อที่เขายกเลิกไปแล้วนะครับไอ้ MOU ว่าจะต้องชดเชยค่าเสียหายจะต้องเอาโอนเงินออกจากบัญชีทรัพย์สินต่างๆคืนให้กับอิหร่านเนี่ยพวกเนี้ยอเมริกาก็ยอมนะยอมหมดแล้วแต่ว่าเขายกเลิกการยอมมานั้นก็ตอนนี้ก็ชะงักกันอยู่สรุปก็อิหร่านได้สิ่งที่ตัวเองพึงอยากจะได้จึงชนะสงครามอเมริกาไม่ได้สิ่งที่ตัวเองได้แถมยังเสียช่องแคบฮอร์มุซซึ่งอิหร่านก็ได้เพิ่มช่องแคบฮอร์มุซมาอีกหมายความว่าได้อำนาจในการกำกับดูแลณตอนนี้จึงด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ก็คือว่าอิหร่านชนะครับนะผมเวลาผมบอกอิหร่านชนะก็ได้เหตุผลเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสงครามเขาเรียกว่าลากยาวสงครามลากยาวการไม่แพ้คือการชนะนะส่วนอเมริกาก็ยิงไปยิงเท่าไหร่ก็อิหร่านก็ไม่ยอมสยบแล้วก็รอรับได้อีก2เดือนว่างั้นเถอะนะครับนั่นคือเหตุผลว่าเราพูดกันว่าใครแพ้ใครชนะก็ได้เหตุผลต่างๆเหล่านี้แต่ในเชิงปรัชญาสงครามนะครับแพ้ทั้งคู่เพราะมีความเสียหายเมื่อจบลงเมื่อไหร่อเมริกายอมชดเชยค่าเสียหายรวมทั้งค่าทำศพ186คนของเด็กๆที่โรงเรียนทางภาคใต้โรงเรียนมีนาบนะครับแล้วก็อาจจะคืนเงินคืนทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ในบัญชีที่ยึดไว้ต่างๆทั่วโลกคืนให้กับอิหร่านชดเชยแล้วก็ปล่อยให้ช่องแคบฮอร์มุซอาจจะกลับมาแบบไม่มีค่าธรรมเนียมก็ได้ก็แปลว่าอเมริกาจะแพ้นะเพราะฉะนั้นตามดูแล้วกันนะครับณเวลานี้ผมก็ใช้เหตุผลนี้อธิบายว่าทำไมอเมริกาจึงถูกวิเคราะห์ว่าแพ้สงครามโดยนักวิชาการและนักการทหารในอเมริกาเป็นจำนวนมากนะครับขณะนี้ตี 5:42 นาทีขอพักรายการโลกยามเช้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
9: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ ปอนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ท่านกำลังอยู่ในช่วงที่2นะครับเวลา 5:45 นาทีของรายการโลกยามเช้าทางสมท. 96.5 คลื่นแห่งความคิดวันนี้57วันการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์พาพระสบดีที่6สิงหาคม2569นะครับวันนี้ก็เป็นแรม8ค่ำเดือน88วันนี้เลข8เยอะเลยนะครับ8ค่ำเดือน88ปีมะเมียนะครับแล้วท่านที่สนใจจะไปเที่ยวเตรแต่ไม่สำเร็จเท่าผมนะครับไปด้วยกันนะครับสักอาทิตย์หนึ่งที่ผู้ฐาน15-19รับ17คนหรืออีก2คนมั้งนะครับที่ทางผู้บริหารส่งเรื่องให้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมก็ไม่ค่อยได้ตามเรื่องนะครับแต่ว่ารอที่ไปเที่ยวด้วยล่ะนะครับท่านผู้ฟังไปเที่ยวด้วยกันนะ17คนที่ผู้ฐานเสียตังค์นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะได้คุยกันนะครับนิดหน่อยหรือมากผมไม่รู้นะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ตามดูแล้วกันนะครับสำหรับผมก็จะได้ไปเห็นความงดงามของหุบเขาในจินตนาการของผมมาตั้งแต่สมัยอยู่อินเดียก็ไม่ได้ไปเลยนะครับไม่เคยไปไปในปานอะไรเนี้ยแคชเมียร์ไปนอนในโรงแรมเรือแต่ว่าภูฐานไม่ได้ไปนะก็ตอนนี้จะไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขออีก 2-3 คนนะครับรับ17คนติดต่อ LINE @thinkingradio สมท.นะครับจะได้ไปเที่ยวนะพักผ่อนพูดคุยอารมณ์ดีกลับมาแล้วสร้างชาติต่อไปหรือสร้างตัวก็สุดแล้วแต่นะครับสำหรับเราพูดถึงสถิติกันไปนะครับก็เลยเตรียมสถิติข้อมูลเอาไว้ให้ดูพอเพลินๆหรืออาจจะกลุ้มใจก็เชิญนะครับเนื่องจากว่าพอเราดูราคาน้ำมันมันเหมือนจะดีขึ้นมันก็ยังไม่ได้ดีแบบที่ใจหวังนะครับคือถ้ากลับมาต่ำกว่า30เนี่ยจะปรบมือให้คุณอนุทินนะครับแต่ถ้าอยู่แถวๆอย่างนี้ครับอย่างที่เราเห็นแก๊สโซฮอล์91ของผมเนี่ยมัน35บาทนะผมเติม91นะครับเพราะรถเก่านะแล้วก็ไปได้ไม่ได้วิ่งไปไกลเกิน 8-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูสถิติประเทศไทยดีกว่าผมเช็คดูกับสำนักงานสถิติแห่งชาติแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาพัฒน์นะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะเพราะฉะนั้นก็ข้อมูลต่างๆสรุปอย่างนี้ครับถ้าเรามาดูประเทศไทยเราเป็นยังไงตามตัวเลขเท่านั้นนะครับชีวิตจริงก็อาจจะผันผวนเปลี่ยนแปลงเพราะว่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อนี่จากสำนักงานสถิติแห่งชาติอัตราเงินเฟ้อทั่วไป2.42% เงินเฟ้อพื้นฐานคือหักราคาน้ำมันหักค่าหักราคาน้ำมันหักอาหารพลังงานพวกนี้ก็จะเป็นเงินเฟ้อพื้นฐานก็เฟ้อ 1.23 ถ้าทั่วไปก็ 2.42 เฮลเฟอร์ขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นไงไอ้ทั่วไปนี่มันรวมทุกอย่างนะครับเวลาเห็นข่าวเนี่ยผมต้องฟิกคำแปลทุกที่หลายปีแล้วก็ยังจำสลับกันเงินเฟ้อทั่วไปรวมหมดนะครับ 2.42 ก็เอาเรื่องอยู่นะนะแต่ว่าพื้นฐานถ้าไม่คิดเรื่องน้ำมันเรื่องอาหารก็ 1.23 เป็นตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็ไปที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาเรียกกันย่อๆว่าสภาพัฒน์เศรษฐกิจไตรอันนี้เฉพาะ3เดือนแรกของปีนะครับรายได้ประชาชนต่อหัวต่อปี 269,615 บาทนะครับเอา12หารแล้วกันนะครับก็เดือนละเท่าไหร่สัก 20,000 22,24 นะครับถ้ามีรายได้ 20,000 เฉลี่ยเอางั้นเลยนะนะครับก็คือผมมั้งเป็นรายได้ของผมเลยเป็นประชากรเฉลี่ยนะครับรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 269,615 บาทมันพอสิ้นปีผมได้เงินคืนสัก 20,000 เพราะว่าหักไปแล้วก็รายได้ไม่มากพอที่จะช่วยชาตินะครับขอประทานโทษจริงๆยุคนี้คนแก่รายได้ต่ำนะครับแต่ดีใจมากเวลาไปคืนภาษีมาโอ้เหลืออีก 20,000 นะครับอันนี้ก็พูดถึงว่ารายได้ประจำวันประจำที่ผมหาเองใช้เองไม่เกี่ยวกับ เงินที่ฝากไว้ธนาคารสวิตเซอร์แลนด์อีก 3,000 ล้านบาทนะครับไม่เกี่ยวนะครับเอาเฉพาะที่เรามีตังค์ใช้จริงๆเนี่ยผมเป็นคนไทยมาตรฐานนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะรู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนก็คือถ้าเดือนละ 20,000 พอไหวนะอัตราเงินเฟ้อ 0.5 อันนี้มันจะ GDP เรา 2.8% เนี่ยตัวเลขสภาพัฒน์เงินเฟ้อ 0.5 เนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เมื่อกี้นี้ของสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือแบงค์ชาติก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะมีวิธีคิดต่างๆกันมูลค่าการส่งออกช่างมันไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงเรื่องมูลค่าการส่งออกแล้วก็สภาพัฒน์นะครับก็รายงานว่าอัตราการว่างงานอันนี้สำคัญนะครับ 0.94% ตัวเลขจะใกล้เคียงกันนะครับไปดูอัตราการว่างงานของแบงค์ชาติก็คงจะมาจากที่เดียวกันนะสภาพัฒน์นะแล้วสำนักงานสถิติแห่งชาติก็เอามาขยำรวมกันกรองแล้วก็จัดหมวดหมู่เพื่อจะอธิบายในเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้นนะครับ เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP 86.7% อันนี้ปล่อยไปนะเพราะอธิบายลำบากผมไม่ค่อยถนัดนะครับอัตราการว่างงานที่ดูง่ายมันดีเกินไปผมตั้งคำถามตั้งแต่ที่2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราคุยกันในเรื่องหนุ่มสาวอินเดียประท้วงเรื่องคุณภาพการศึกษาและข้อสอบรั่วโรงเรียนแพทย์นะประท้วงรุนแรงนะฉีดน้ำกระบองตีอดอาหารอะไรเงี้ยประท้วงรุนแรงโดยเฉพาะที่เดลีนะเมืองอื่นก็มีนะครับเพราะว่าเด็กนิสิตนักศึกษาเรียนจบแล้วไม่มีงานทำอัตราว่างงานสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาผมเลยตั้งคำถามมันก่อนเจออาจารย์ธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งว่าแล้วทำไมหมู่นี้นิสิตนักศึกษาไทยไม่ประท้วงไม่ทำงานไม่อะไรกันเลยเหรอไม่เหมือนสมัย14ตุลาซึ่งมันก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ความดีหรือความเงียบของคนหนุ่มสาวในเมืองไทยเนี่ยมันมีเหตุผลมาจากอะไรหรือว่าเขาอึดกว่าเด็กอินเดียหรือเขามีงานทางเลือกอันนี้ผมไม่ทราบนะครับรัฐบาลช่วยค้นหานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุผลมันเหมือนกับอินเดียแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีการชุมนุมหนุ่มสาวที่เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่พรรคประชาชนผมก็ไม่เห็นเขาเดือดร้อนกับสถิติข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเหมือนกับคนหนุ่มสาวเมืองไทยเนี่ยไม่ว่างงานหรือว่างน้อยก็ดูตัวเลขครับ 0.94% ถ้าตัวเลขนี้สอดคล้องกับความเป็นจริงนักศึกษาจึงมีความหวังว่าเรียนจบแล้วมีงานทำจะทำอะไรก็แล้วแต่พอมีรายได้ชุนเจือนะครับเหมือนถ้าเรียนนิเทศบริษัทออกมาก็ได้ทำงานบริษัท Workpoint อันนี้เมื่อวันก่อนไป Workpoint ก็มีข่าวอยู่แล้วว่าฝ่ายข่าวเขาลดคนพนักงานฝ่ายข่าว Workpoint ไปตั้งเยอะมากเลยนะครับอย่าให้พูดว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์เด็กเขาก็บอกผมว่ากี่เปอร์เซ็นต์ผมโอ้โหเหลือไม่มากครับคนทำข่าวที่ Workpoint ที่ช่องอื่นๆก็เหมือนกันแผนกข่าวฝ่ายข่าวจะมีความสำคัญน้อยลงเพราะมันใช้เงินเยอะกว่าจะได้ของดีมีคุณค่าไปได้ความจริงที่งดงามในการนำเสนอเพราะว่ามันเป็นโปรดักชันน่ะมันก็ต้องผลิตภาพข่าวต่างๆใช้เงินเยอะทำข่าวแต่ละชิ้นไม่เหมือนกับผมนั่งอยู่เนี่ยคนๆตัวเลขมาแล้วก็นั่งทำข่าวหาภาพมานิดหน่อยผมไม่ได้ลงทุนสูงอะไรนะครับเดือนอาจจะสัก10,000บาทบวกลบนะครับไม่ถึง10,000นะ 4-5,000 บาทในการค่าอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบัณฑิตยังไม่ว่างงานกันมากนัก จึงไม่มีการ

ชุมนุมประท้วงรุนแรงนะสภาพจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คำตอบประมาณนี้นะครับแต่ว่าคร่าวอาจารย์มหาลัยธรรมศาสตร์ท่านนั้นก็ไม่มีเหมือนกันที่ธรรมศาสตร์นั้นเด็กๆหนุ่มสาวอยู่ในมหาลัยก็ดูตัวเองแล้วกันนะครับว่าจะต้องไม่ใช่ออกมาประท้วงคือต้องบอกให้รัฐบาลรู้ไหมว่าเรามีปัญหาอะไรจะมีการบอกแบบประชุมสัมมนาหรืออย่างไรแต่ถ้าไม่มีไม่บอกก็ได้ก็อยู่กันไปนะครับเป็นข้อสงสัยเท่านั้นตัวเลขอื่นนะครับอัตราการว่างงานโอเคเหมือนกันนะครับอันนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ข้อมูลเดียวกันกับสภาพัฒน์นะครับอัตราการว่างงาน 9% 0.9% เมื่อกี้เข้า 0.94 ก็ปัดเศษทิ้งไปก็คือคนไทยว่างงาน 0.9% ประมาณสัก 200,000 คนผมเห็นตัวเลขคร่าวๆนะครับแล้วบังเอิญการว่างงานสมมติตัวเลขมันเป็น2หรือ 300,000 คนที่ว่างงานเนี่ยมันมีลักษณะการว่างงานแบบไม่มีงานเป็นทางการแต่มีงานนอกระบบเช่นวางของขายปลูกผักขายมันไม่อยู่ในตัวสถิติก็ทำให้ชีวิตมันไม่ติดขัดอึดอัดถึงจะโวยวายชุมนุมประท้วงก็คืออยู่กันไปพอได้คนไทยก็จะมีนิสัยถั่วเฉลี่ยกันประมาณนี้ก็ทำให้รัฐบาลไทยไม่ค่อยเดือดร้อนว่าประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับประชาชนก็เดือดร้อนเขาก็หาทางออกให้กับตัวเองปลูกผักปลูกหญ้าใช้ชีวิตพอเพียงแต่ประชาชนจะไม่ดีขึ้นในระยะยาวนะครับรัฐบาลอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าประชาชนดีแล้วมั้งเขาไม่ประท้วงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนิสัยว่าต้องประท้วงนะครับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในครัวเรือนนะครับ1ครอบครัวใช้เดือนละ 22,420 บาทนี่ตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติท่านดูชีวิตจริงแล้วกันนะครับท่านใช้เท่าไหร่ก็ผมก็ประมาณนี้ครับ 20,000-30,000 บาท2คนตายายนะครับลูกชายไม่เกี่ยวลูกชายจะเกี่ยวบ้างพยายามหาเงินใช้เองอยู่ที่ LA เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวไหมผมไม่เอาตัวเลขมาเข้ามายุ่งด้วยนะครับมันผม2คนเนี่ยมีเงิน 30,000พอค่าน้ำค่าไฟนะครับอย่าไปเที่ยวญี่ปุ่นคงไม่ได้นะครับถ้าไปก็ต้องเบิกบัญชีที่สะสมไว้รายได้เฉลี่ยต่อครัวต่อครอบครัวเรือนต่อครัวเรือนและหนี้สินเฉลี่ยตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติก็มีรายได้28,308 บาทเมื่อกี้นี้มันเท่าไหร่อ่ะรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนปี68 24,420 เห็นไหมไอ้นี่มันเป็น 28,000 ต่างกัน 4,000 ทั้งที่เป็นหน่วยงานเดียวกันอันนี้ลุงก็จะงงเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรครับเฉลี่ยประมาณเนี้ยรายได้24,000 28,000ต่ำกว่า 30,000 แล้วกันต่อครัวเรือนอาจจะสามีภรรยาลูก1คนหรือว่าไม่มีลูกแล้วแต่ถ้ามีลูกก็ปะเข้าไปโดยมีตัวเลขมันก็คงคร่าวๆอย่างนี้นะครับหนี้สินต่อครัวเรือน 153,038 บาทเฉลี่ยนะครับท่านที่ไม่มีหนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เฉลี่ยกันก็เป็นบ้านละ150,000นี่นะครับแล้วก็บางบ้านอาจจะเป็นล้านเพื่อลงทุนหรือติดหนี้จำนองอะไรผมไม่ทราบนะครับอันนั้นเป็นตัวใครตัวมันตัวเลขเฉพาะครัวเรือนนะผมไม่มีหนี้สบายมาก ก็คือว่าใช้ให้มันพอครบเดือนแล้วกันก็ไม่มีหนี้เนี่ยเป็นลาภอย่างยิ่งนะแล้วไม่ต้องการมีหนี้อยู่จนมีเงินใช้น้อยดีกว่าเอามาลงทุนคือคนแบบนี้จะไม่รวยนะครับพออยู่พอกินก็คือไม่งั้นเราจะต้องสุ่มเสี่ยงลงทุนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครอบใช้ไป 22,000 เหลือ 6,000 พอไหวนะครับ GDP ขยายตัว 2.8 ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะนักเศรษฐศาสตร์คงไม่ปฏิเสธว่า 2.8 เนี่ยดีกว่านี้ยังเคยมี 5-7 แต่ว่าโลกเขา 1% หรือต่ำกว่า 1% นะอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมัน 2.8 ผมว่าไปได้นะครับคุณพี่อนุทินนะแล้วก็ลูกชายคุณเนวินคุณอย่าเอาตังมุมอะไรทัน600ล้านไปซื้อไอ้เจ้า AI ที่มันยังไม่นิ่งแล้วมันเป็นของพุ่มเฟือยแล้วไปซื้อให้หนุ่มสาวใช้ปีเดียวไม่เอานะครับคุณในเวียนช่วยบอกลูกชายที่เป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับไม่เอานะลุงไม่เห็นด้วยนะครับนะเอาเงินนั้นไปปรับปรุงหลักสูตรเลือก AI ในโรงเรียนจะดีกว่านะครับนะก็กลับมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอัตราดอกเบี้ย 1% คงที่เดิมนะครับดอกเบี้ยนโยบายจากการประชุม24มิถุนายนนะเดี๋ยว2เดือนครับประชุมอีกทีนึงเดี๋ยวก็คงจะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อ 1.95 กับ 1.34 แล้วแต่ว่าเป็นเงินเฟ้อทั่วไป1พื้นฐานตัวเลขเดียวกันนะครับปิดท้ายแบงก์ชาติเขากำลังคุยโฆษณาว่าเปิดตัวแล้ววันนี้แอปพลิเคชันแบงก์ชาติคือไม่ต้อง

0: เข้าเว็บธรรมดาจะมีแอปใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่จะมี QR code บนจอผมก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะครับไม่ต้องจ่ายโฆษณาใดๆกับสมทแล้วกันก็เป็นแอปใหม่ของแบงค์ชาติเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูนะว่าเห็นภาพนี้เมื่อเช้าก็ยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะฉะนั้นโลกยามเช้าวันนี้ก็จะจบลงด้วยแอปใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ 5:59 นาทีนะครับพรุ่งนี้กลับมานะครับสวัสดีสันติภาพจงเมืองเกิดแก่มนุษยชาติทั้งปวงสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบหนึ่งในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 95 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
10: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
13: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ไลน์@ thinkingradio ทริปชิงตาว 7 วัน 4 คืนเที่ยว

0: ฟินธุรกิจก็ปัง
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
3: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
3: และผมธนศิรางคุณครับ
2: ค่ะวันนี้บิ๊กสตอรี่นะคะเราจะไปสำรวจกำไรของยักษ์ใหญ่น้ำมันโลกรวมทั้งไทยด้วยนะคะที่เขาบอกว่าทำกำไรเนี่ยเฉียดแสนล้านในช่วงเวลาแค่3เดือนเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งที่ตอนนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนโลกรวนนี่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีช่วงอินไซต์ไชน่าคุณวัชรินทร์เศรษฐกุลจะมาพูดคุยถึงเรื่องนโยบายผู้นำจีนกับนโยบายผู้นำจีนกับเรื่องของ AI ปัญญาประดิษฐ์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลไทยรั่วแล้วรั่วอีกรั่วแล้วรั่วอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ดิ้นออกภาษีค่ะจะโดนสกัดหรือไม่เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วก็ยังมีการติดตามดิวช่องแคบพอมูสนะคะใกล้คลอดหรือยังแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นวันนี้ผู้นำพม่ามาเยือนไทยใครได้ใครเสียผลประโยชน์ตกอยู่ที่ใครเป็นการดื้อตาใสหรือไม่ไปติดตามกันเลยค่ะ
3: World Update ครับวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับเด็กอุโสมินออนไลน์เราจะเดินทางเยือนไทยนะครับไทยเราก็จะถูกจับตาจากนานาชาตินะครับโดยเฉพาะชาติอาเซียนนะครับที่หลายชาติก็ต่อต้านในการที่ดำเนินนโยบายนะครับแต่ว่าก็ด้วยมารยาททางการทูตแล้วก็ตำเนียมปฏิบัตินะฮะก็จะไม่ค่อยแสดงออกกันมากนักแต่ก็เราก็สามารถรับรู้ได้นะครับเดียวกันคนในประเทศเราเองนะครับกลุ่มก้อนหลายกลุ่มก็แสดงการคัดค้านการมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้กับพม่านะครับในขณะที่เกิดสงครามกลางเมืองและรัฐบาลก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับชาวพม่าในไทยเองก็มีซุ้มเสียงออกมาดังนะครับคัดค้านการดำเนินการแบบนี้นะครับจัดกิจกรรมหลายจุดทีเดียวโดยเฉพาะที่หน้าสำนักงานสหประชาชาติประท้วงการต้อนรับพลเอกอาวุโสมินองหลายผู้นำการรัฐประหารนะครับก็ที่เชียงใหม่สถานกงสุลนะฮะก็เป็นจุดที่มีการประท้วงมายาวนานนะครับเป็นสัปดาห์แล้วนะครับหลายครั้งก็มีประเด็นทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมมลพิษต่างๆที่เป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบันนะครับสายน้ำต่างๆปนเปื้อนสารพิษจากการทำเหมืองแร่ผิดกฎหมายทั้งแร่หายากทั้งทองคำนะจากพื้นที่ต้นน้ำในพม่าซึ่งก็เป็นสิ่งที่กระทบกับแม่น้ำสายนานาชาติหลายสายทีเดียวนะครับก็เป็นหลายเรื่องนะครับที่เป็นความท้าทายในการรับมือซึ่งทางรัฐบาลไทยโดยรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วก็บอกว่าเรื่องเหล่านี้แหละจะมาหารือกันแล้วก็จะมีการทำข้อตกลงหลายฉบับด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการปิดปนเปื้อนการจัดการแม่น้ำร่วมกันแต่อย่างที่เรารายงานกันไปนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เกี่ยวแค่พม่ากับไทยมันยังมีมือที่3นะครับเป็นยักษ์ใหญ่อย่างจีนเข้ามาพัวพันด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่าจะมีความชัดเจนมีความมักผลเกิดมาได้อย่างไรบ้างนะครับนอกจากนี้มีปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์ที่ยังค้างคาอยู่นะครับนะคนไทยก็เป็นเหยื่อยาเสพติดแล้วเป็นช่องทางขนส่งช่องทางที่นำยาเสพติด

0: ออกนอกประเทศด้วยและคนในประเทศก็เป็นเหยื่อยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอิทธิพลของสแกมเมอร์นะครับที่ยังคงก่อการอยู่เนืองๆแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะปราบปรามได้อย่างเสด็จน้ำนะครับนะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับมลพิษนะการเผาซึ่งเป็นปัญหาทุกปีนะไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จเป็นท้องฟ้าที่มืดมัวมาอย่างยาวนานนะครับการเดินทางเยือนครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในหลังจากที่พลเอกวุฒิสุวรรณมิตรลงหลานเดินทางต่างประเทศมาหลายครั้งแล้วนะครับเรานี่เป็นชาติที่2ในอาเซียนนะครับในฐานะประธานาธิบดีเขาก็เดินทางไปเยือนจีนและอินเดียหลังจากที่ครองตำแหน่งนี้เมื่อเดือนเมษายนจากการเลือกตั้งที่จัดขึ้นหลายรอบนะฮะตั้งแต่ธันวาคม1มกราคมซึ่งก็มีผู้ว่าวิจารณ์ว่าไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นการจัดฉากนะฮะชาติก็ตั้งข้อสังเกตกันมากทีเดียวแต่เขาก็ได้สวมหมวกใบนี้แล้วนะครับในฐานะประธานาธิบดีแล้วก็จะเดินทางมาไทยเป็นครั้งแรกซึ่งก็อยู่ในระหว่างที่ไทยเราเนี่ยก็ได้กำหนดนโยบายนะครับทางรัฐบาลไทยก็ได้กำหนดนโยบายที่ใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับcalibrated re-engagementนะสมัยก่อนช่วงที่จะเข้าอาเซียนช่วงปี90นั้นเราก็จะได้ยินคำว่า constructive engagement อย่างต่อเนื่องเลยนะฮะการปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์มาครั้งนี้ calibrated re-engagement ก็จากคำที่คำกล่าวของคุณอนุทินชาญวิรุฬห์นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นการมุ่งรักษาช่องทางเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ตอบสนองต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมนี่ก็เป็นการอธิบายแนวทางนี้ออกมานะฮะก็ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ใช้คำนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หารือกับนานาชาตินะฮะนำเรื่องนี้ไปหารือช่องทางต่างๆกับสมาชิกของเพื่อนในอาเซียนแล้วก็พูดกับตัวรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าที่มาเยือนเองครั้งหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นการแนวทางที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและค่อยเป็นค่อยไปนะครับเป็นบทบาทที่ไทยเราต้องการเป็นสะพานเชื่อมบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพปรองดองในเมียนมาให้คืบหน้าต่อไปซึ่งไทยพร้อมทำหน้าที่นี้นะครับนี่ก็เป็นจุดที่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับในทางปฏิบัติจะเป็นอย่างไรเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องท้าทายนะครับพลเอกวุฒิสุวรรณมิตรลายเนี่ยจะมาไทยครั้งนี้ก็มีตั้งก็สังเกตว่าแน่นอนมาแบบบนเวทีนานาชาตินะครับในฐานะประธานาธิบดีผู้นำที่สวมหมวกบอกว่าขึ้นป้ายเลยนะครับเป็นผู้นำรัฐบาลจากการเลือกตั้งผู้นำรัฐบาลพลเรือนนะฮะ เขาจะสวมหมวกใบนี้แล้วก็มีความเกียรติภูมิศักดิ์ศรีเต็มที่หรือไม่ตามชื่อนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ยังไงก็ตามเป็นการใช้บทบาทของเขานะครับการกลับคืนสู่เวทีนานาชาติเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับกับการครองอำนาจของเขาแต่ความท้าทายที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นความท้าทายของไทยด้วยที่เลือกใช้นโยบายนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับวันครบ100วันนะครับวันครบ100วันในการครองตำแหน่งประธานาธิบดีเขาก็แถลงนะครับต่อรัฐสภานะในโอกาส100วันก็เป็นเหมือนกับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ผลงาน100วันเป็นอย่างไรนะครับก็พูดถึงอาเซียนครับมีน้องหลายก็บอกว่าในโอกาสครองอำนาจเนี่ยฉันทามติ5ข้อเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องมือของอาเซียนในการกีดกันในช่วง5ปีที่ผ่านมาอาเซียนมีจุดยืนและวิธีปฏิบัติที่รัฐบาลพม่าเห็นว่าเป็นการกีดกันเราก็ใช้ความอดทนนะให้ความร่วมมือตามที่พึงกระทำได้ในฐานะสมาชิกอาเซียนมาโดยตลอดแล้วฉันทามติ5ข้อที่เรียกว่าเป็นฉันทามติฉันทามติก็คือความเป็นเอกฉันท์นะความเป็นเอกฉันท์ความเห็นพร้อมต้องกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มินองหลายบอกในรัฐสภาครั้งนั้นบอกว่ามันไม่ใช่ฉันทามติเลยมันเป็นแค่แถลงการของประธานในครั้งนั้นอ้าวนะครับจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศพม่าก็ยังได้ออกประกาศว่าฉันทามตินั้นที่ออกมา5ข้อเนี่ยนะฮะเป็นเพียงภาคผนวกของแถลงการนะประธานอาเซียนเพิ่มเข้าไปโดยไม่ได้แจ้งให้ล่วงหน้าร่างที่เราได้รับก่อนหน้าการจะรับรองกันนั้นก็ไม่ได้บรรจุไม่ได้เปิดเผยมาก่อน นั่นเองนะครับทั้งที่ในตัวในตอนนั้นเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนปี2021 2เดือนประมาณ2เดือนหลังจากที่รัฐประหารเดือนวันที่1กุมภาพันธ์พลเอกอาวุโสเมียงหลานเนี่ยไปประชุมเองที่อินโดนีเซียนั่งประชุมอยู่ด้วยนะครับในการรับรองเอกสารนี้ฉันทำให้เห็นห้าข้อก็เป็นทางออกของอาเซียนที่หลักๆก็คือแต่งตั้งทูตพิเศษยุติความรุนแรงในประเทศทุกคนต้องวางอาวุธนะครับแล้วเราก็จะมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเปิดทางการเจรจาเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายที่ความเกิดความขัดแย้งในประเทศแบบนะห้าข้อด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาพม่าก็ปฏิเสธนะครับรัฐบาลพม่านำโดยมินองไลในขณะนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติตามทั้งที่เดินทางไปนะครับแล้วก็รับรองเองจนต้องใช้ไม้แข็งแบนเขาไม่ให้เข้าร่วมประชุมไม่ให้เข้าร่วมสังคมกรรมกับอาเซียนผู้นำรัฐบาลระดับสูงก็ไม่ให้เข้าอาจจะมีบางครั้งบางคราวนะครับรัฐบาลไทยเราก็เชิญมาร่วมนะครับก็ไปพบบ้างนะก็ขัดหูขัดตาของเพื่อนบ้านอาเซียนอื่นๆนะครับแต่ก็นะนี่แหละครับก็ถูกแบนมาตลอดนะผ่านมา5ปีมาเลือกตั้งแล้วนะครับก็ยังเดินสายแล้วก็ตอนนี้ยังค้างคาอยู่ด้วยนะครับกำหนดการเขาก็แถลงในการกำหนดการร้อยวันรัฐสภาด้วยยังคงฉายภาพนะครับแผนการของเขาในการพัฒนาประเทศซึ่งจะมีการเลือกตั้งยังไม่เสร็จนะครับเลือกตั้งยังเหลืออยู่นะครับนะก็จะต้องเลือกตั้งให้เสร็จด้วยแล้วเขามีแนวทางตัวในการพัฒนานู่นนี่นะครับกระบวนการในการเมืองก็จะนำกลุ่มกองกำลังติดอาวุธหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์นะฮะก็มีภาษาเรียกนะครับกลุ่มก้อนชาติพันธุ์เนี่ยมาร่วมวงเจรจากันซึ่งก็ยังมองว่าไม่มีความคืบหน้าเพราะมันมีคนเข้าร่วมเนี่ยเพียงหยิบมือเดียวนะครับก็เป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทหารนะฮะก็ยังคงแนวทางตัวเองฉันทำมาดี5ข้อนี้ทางอาเซียนก็ยังคงนะยืนกรานว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างนางเทเรซาราซาโรนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เพิ่งกล่าวไว้ว่าพม่าต้องพยายามให้เห็นอย่างแท้จริงนะครับฉันทำมตินี้ถึงแม้จะเป็นรัฐบาลพลเรือนแล้วแต่นานาชาติก็ไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มที่นะครับว่ามันบริสุทธิ์ยุติธรรมมีความชอบธรรมนะเวลานี้พม่ายังคงอยู่ห่างไกลจากการร่วมวงอาเซียนอีกครั้งนี่ก็เป็นทูตพิเศษด้วยนะครับเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และยังเป็นผู้พิเศษอาเซียนสำหรับพม่าด้วยนะนอกจากนั้นประเทศอย่างมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียก็ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้เพราะฉะนั้นเป็นบทพิสูจน์จริงๆครับว่าการเสนอบทบาทเป็นสะพานเชื่อมในนโยบายเนี่ยนะcalibrated re-engagement เนี่ยส่งเสริมพัฒนาเชิงบวกในพม่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่หรือจะเป็นการซื้อเวลานะครับดื้อตาใสแบบนี้อีกนะครับเพราะก่อนจะเดินทางมาเยือนไทยเนี่ยยังพูดแบบนี้ในรัฐสภานะครับว่ามันเป็นการกีดกันอ้าวคุณไปนั่งอยู่ด้วยนะยังเป็นการโจมตีแล้วก็เรื่องของการเปิดภาพของนางองซานซูจีเมื่อวันจันทร์นี่ก็เป็นพัฒนาการที่ดีนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปคิมอาลิสลูกชายก็บอกว่าเป็นก้าวแรกที่จะต้องติดตามกันต่อไปภาพเดียวนะครับเหตุการณ์เดียวไม่อาจที่จะพิสูจน์ได้ว่าพม่าเนี่ยจริงใจในการแก้ไขปัญหาในการปลองดองอะไรต่างๆนะครับแต่ก็เป็นหลักฐานแห่งชีวิตที่คุณแม่ของเขาได้ปรากฏตัวต่อสาธารณชนแล้วก็พิสูจน์ว่ามันมีชีวิตอยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็ต้องจับตาต่อไปพร้อมกับนานาชาตินะว่าการเดินทางมาเยือนครั้งนี้เราจะได้รับประโยชน์อย่างไรสำหรับไทยอาเซียนจะได้อะไรนะจากการเยือนครั้งนี้ในฐานะที่ไทยเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะฮะในบางบทบาทก็แน่นอนมันก็เกี่ยวข้องกับอาเซียนอยู่ด้วยถึงแม้จะเดินทางมาเยือนไทยแล้วก็นานาชาติก็จับตาโดยเฉพาะเรื่องสันติภาพในพม่าจะเดินหน้าไปอย่างไรครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกของ News Update ชาวตะลุกครับ
1: รัฐคุณผู้ฟังคะตอนนี้ในระดับโลกเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจกับเรื่องของที่บิตคอยน์โดนแฮกเนอะแม้แต่โควอลเล็ตซึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นกระเป๋าบิตคอยน์เนี่ยแบบที่เรียกว่าไม่ต้องออนไลน์เนอะแต่ว่าตอนนี้ก็มีช่องโหว่ถูกแฮกเกอร์ใช้โจมตีจนผู้ใช้งานเนี่ยสูญเสียทรัพย์สินไปกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในขณะเดียวกันบลูมเบิร์กก็รายงานว่าเจ้าหน้าที่สอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เนี่ยยอมรับว่าไปแอบขโมยคริปโตเคอเรนซีล้านดอลลาร์ คุณสังกมาคุณธนัทคือไปสอบสวนเขาด้วยแล้วก็ไปจิ๊กเงิน

แต่มันอยู่ได้ด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่ป้อนด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เวลาที่เขามาหลอกลวงเราเนี่ยคุณธนัทมันจะดูน่าเชื่อถือมากๆเลยเนาะก็โอ้โหโทรมาทุกอย่างตรงหมดเลยเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ญาติพี่น้องเราเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันรั่วไหลกรมการปกครองบอกว่าไม่ได้หลุดนะเป็นข้อมูลทะเบียนราษฎรเนี่ยแต่ว่ามีคนเจาะฐานข้อมูลน่ะเดียวกันทางกระทรวงดีอีเนี่ยก็จะไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่ออกมาเปิดเผยใช่ไหมคะว่ามีการเจาะข้อมูลเหล่านี้เราเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลในประเทศไทยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญบอกว่าโอ้โหมันหลุดไปทั่วเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะบอกว่าประชาชนควรทำอย่างไรเนี่ยเน้นคิดว่าเรามาดูก่อนว่าในส่วนของข้อบกพร่องคือที่เป็นจุดอ่อนเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของภาครัฐเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่มีการร่างกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เริ่มมีการบังคับใช้เนี่ยมีความพยายามที่จะเว้นเอาหน่วยงานภาครัฐเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเอาผิดตามพรบนี้จำได้ไหมคะที่เห็นมาเล่าเรื่องนี้แล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดให้คุณผู้ฟังฟังว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าภาครัฐเนี่ยเป็นคนที่เก็บข้อมูลมากที่สุดซึ่งต้องควรคุ้มครองข้อมูลเราให้ดีที่สุดถ้าคุณทำให้รั่วหรือออกแบบระบบไม่ดีคุณต้องถูกลงโทษด้วยนะคะตอนนั้นก็สามารถยันได้ว่าอ่ะภาครัฐเนี่ยคุ้มครองต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและต้องเอาผิดด้วยแต่คุณภาพของการคุ้มครองล่ะคะซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ดร.อุดมทิปกไพรเกษตรนายกสมาคมผู้ตรวจสอบแล้วก็คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยแล้วก็เป็นกรรมการนโยบายของสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะบอกว่ามันจะมี5ประเด็นอาจารย์ให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยบอกว่า5ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐคือช่องโหว่จากผู้มีสิทธิ์เข้าถึงนะคะซึ่งก็คือสาเหตุหลักที่ข้อมูลรัฐเนี่ยรั่วบ่อยเนี่ยไม่ได้เกิดจากแฮกเกอร์ระดับสูงแต่มันเกิดจากช่องโหว่ของการเข้าถึงของผู้มีสิทธิ์สมมติว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะมีคนถือกุญแจนึกภาพแบบถือกุญแจนะคะสัก 5-6 คนแต่ว่า 5-6 คนนี้เนี่ยไม่ระวัดระวังตัวเองทำให้ไอ้พาสเวิร์ดหรือว่ากุญแจนั้นเนี่ยมันถูกเข้าถึงได้นะคะซึ่งนี่ก็สอดคล้องกับคุณธนารัตน์ประธานบริษัทของโดมคลาวนะคะที่ออกมาเปิดเผยบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากคนถือกุญแจทั้งนั้นแหละที่มีปัญหาซึ่งมันก็สะท้อนถึงงานออกแบบของประเทศไทยด้วยแล้วก็ที่สำคัญมันมาเชื่อมโยงกับประเด็นที่2ค่ะคุณธนารัตน์คะคือขาดการออกแบบระบบโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวแต่แรกคือเป็นข้ออ้างที่ค่อนข้างมักง่ายเนาะแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือโครงสร้างคณะกรรมการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลในภาครัฐทำงานแยกส่วนกันฉะนั้นมันมีช่องว่างระหว่างกฎหมายเนอะอย่างประเทศไทยเนี่ยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายแห่งเช่นคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ใช่ไหมคะอันนี้ดูแลภัยคุกคามทางไซเบอร์คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการใช้พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอันนี้เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐซึ่งกลไกเหล่านี้ก็อย่างที่เรารู้ๆ กันก็คือไม่มีการบูรณาการกันนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคลให้เป็นรูปธรรมถ้าไม่มีอย่างแท้จริงไม่ได้มาตรการต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกละเลยแล้วประเด็นที่4ก็คือระบบราชการแล้วก็งบประมาณบ้านเราเนี่ยแหละค่ะคือการที่ถูกออกแบบในโครงการที่มีวันเริ่มต้นวันสิ้นสุดของ TOR เนาะคล้ายกับสร้างถนนเสร็จก็จบไปงานด้านรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องว่างอยู่นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือมันไม่มีผู้รับผิดรับชอบคุณธนัทเวลาเราได้ยินว่าพอข้อมูลส่วนบุคคลมันรั่วไหลเนี่ยมันไม่มีการตามตัวไปเอาผิดฉะนั้นพอมันไม่มีคนรับผิดชอบมันก็เลยคนรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาจริงเอาจังก็ได้ไงใช่ไหมนี่แหละค่ะปัญหาก็คือฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะถ้ามีบุคคลโทรศัพท์มาอ้างตัวเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานรัฐสั่งอายัดบัญชีโอนเงินอะไรเนี้ยตั้งสติตัดสายทิ้งอย่างเดียวห้ามปฏิบัติโดยเด็ดขาดนะคะไม่ว่าข้อมูลเขาจะตรงแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะว่านี่เป็นข้อมูลของเราอยู่กับเขาหมดแล้วตอนนี้เรามีความเสี่ยงสูงมากค่ะ
และนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่2ค่ะ

0: กลับกรณีของภาษีนะที่เราเรียกภาษีทรัมป์นะครับภาษีศุลกากรที่ในทรัมป์เนี่ยลุ่มหลงกับว่าเป็นเครื่องมือด้านการต่างประเทศที่ทรงอนุภาพนะครับเราก็ประจนกันมานะครับต้องรายงานกันต้องหวั่นวิตกกันแล้วก็ต้องเตรียมรับมือภาษีวันปลดแอกของเขาจนต้นปีนะครับศาลฎีกาก็ตัดสินแล้วว่าไม่มีอำนาจครับหลังจากนั้นมาเขาก็ใช้มาตรากฎหมายการค้านะครับเป็นการใช้ชั่วคราวซึ่งกำหนดวันไหนนะไม่นานนักพอหมดอายุก็ใช้ตัวใหม่นะครับมาตราใหม่มาซึ่งก็คือมาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974นะครับที่เรากำลังจะต้องนะปรึกษาหารือนะครับแล้วก็หาช่องทางอะไรกันอยู่วุ่นวายปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นช่องทางใหม่ของนายทรัมป์ที่งัดออกมานะครับโดยอ้างว่าประเทศเราเหล่านี้ถูกล่างแหเนี่ยมีการใช้แรงงานบังคับนะฮะ forced labor พันธมิตรสำคัญนะครับสหราชอาณาจักรเม็กซิโกแคนาดาออสเตรเลียอินเดียและจีนแน่นอนครับนะฮะไม่เบื่อไม่เมาเป็นศัตรูของนายทรัมป์เป้าหมายหลักก็ยังโดนอยู่แล้วก็สมาชิกสภาพยุโรปเรียกที่เรียกว่าเป็นผู้คุมกฎก็ว่าได้นะครับดูแลเรื่องเหล่านี้ก็ยังถูกนะตีตราว่าละเมิดเกี่ยวกับแรงงานบังคับไทยเราก็เช่นกันนะครับภาษีก็อยู่ระหว่าง 10-12.5% ไทยเราก็ถูกกำหนดไปที่ 12.5% เต็มแม็กภายใต้มาตรการนี้ของนายโดนัลด์ทรัมป์แต่ขณะนี้ก็อีกแล้วนะครับกลุ่มก้อนในสหรัฐเองก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะครับว่ารัฐบาลนายโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีสิทธิ์เก็บภาษีแบบนี้โดยใช้ข้ออ้างแบบนี้นะครับเอามาใช้แทนเป็นข้ออ้างแล้วมาใช้แทนภาษีที่ยกเลิกไปที่ต้องถูกยกเลิกไปศาลสั่งให้ยกเลิกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ต้องระงับการเก็บภาษีก็น่าจะเดินหน้าต่อไปในทางกฎหมายซึ่งก็จะเป็นการสกัดกั้นนะการดำเนินการของนายทรัมป์อีกคงต้องหามาอีกครับว่าจะเล่นงานอย่างไรนะครับแนวทางแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่เขานำมาใช้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าตัวเองทำแล้วลดการขาดดุลสร้างกิตติภูมิศักดิ์ศรีทวงคืนศักดิ์ศรีสร้างอเมริกาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับตอบโต้ผู้ที่เอารัดเอาเปรียบเรานะครับจากข้ออ้างเรื่องภาวะฉุกเฉินด้านการค้าที่เคยใช้มาแล้วใช้ไม่ได้ก็เลยใช้เรื่องนี้แทนไอ้เรื่องของสิ่งที่ศาลฎีกาได้ตัดสินว่าไม่มีสิทธิ์นะครับภาษีวันปลดแอกนะครับที่เป็นเวลาแรมปีที่คนไทยและคนทั้งโลกต้องนะพะวงกันเนี่ยก็ปรากฏว่าขณะนี้มีรายงานออกมาแล้วนะครับจากตัวรัฐบาลเองหน่วยงานศุลกากรนะครับรายงานบอกว่าเมื่อศาลฎีกาสั่งเลิกตอนนี้ได้คืนเงินที่เรียกเก็บนะครับจากภาษีศุลกากรคืนแก่เอกชนเนี่ยนับแสนล้านดอลลาร์แล้วตัวเลขทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่165,000ล้านดอลลาร์นะครับที่เก็บมาได้ตอนนี้คืนแล้วประมาณ 60% ก็คือประมาณแสนล้านนะฮะเป็นจำนวนเยอะทีเดียวนะครับตอนนั้นก็เกรงกันว่าโอ้โหจะมีปัญหาแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยจะตกหล่นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเงินที่เยอะแล้วมีความซับซ้อนหยุ่มหยิมมากนะครับภาษีนำเข้านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนเศรษฐกิจของไอ้ทรัมป์ที่นำมาใช้นะครับเมื่อศาลยกเลิกไปแล้วเนี่ยก็มีการคืนเงินแบบนี้ออกมาก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่คืนไปเอกชนเขาจะโอเคหรือไม่นะครับมันมีอะไรที่ยังขัดขวางอยู่หรือไม่นะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับกับภาษีนะครับวันแห่งการปลดไปวันแห่งการปลดแอกของทรัมป์ในเวอร์ชัน2ครับนี่ก็เป็นอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับภาษีจากชาติโลกครับมาอีกเรื่องหนึ่งที่ซ้ำ
1: แค่พอมูสเป็นไงบ้างคะ
0: มันก็เรื่องซ้ำๆวนๆเนาะคุณกนิกาเราก็ติดตามมาช่วงนี้ก็โอ้คนคงเบื่อหน่ายแล้วล่ะว่าก็ลบกันอีกแล้วเดี๋ยวก็ชนะอีกแล้วทรัมป์ประกาศชนะทรัมป์ประกาศจะเจรจาอ้าวไม่เจรจาอีกแล้วลบอีกแล้วโจมตีให้แหลกลานอีกแล้วพูดซ้ำๆวนๆเป็นเทปวนๆแบบนี้คนก็โอ้ไม่น่าจะติดตามแล้วก็

0: เบื่อหน่ายกันไปนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยมันน่าจะเงียบหูฟังแล้วก็ดูความคืบหน้าล่าสุดนะครับในการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุสนะฮะซึ่งเป็นปมใหญ่ที่ขัดขวางการเจรจาขัดขวางการสร้างสันติภาพนะฮะแล้วก็การตกลงหยุดยิงกันได้อย่างเรียกว่าเรียกว่าเบ็ดเสร็จนี่ไม่รู้จะพูดได้ไม่เต็มปากเนาะว่าถึงยังไงถึงแม้จะช่องแคบฮอร์มุสเป็นประเด็นใหญ่แต่มันก็ยังมีประเด็นค้างคาที่ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าดีลครั้งนี้ที่ใกล้คลอดเนี่ยนะครับที่นานาชาติเห็นว่าใกล้คลอดแล้วแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะออกมานะเป็นการสยบปัญหาต่างๆก็คืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่จะตกลงแล้วก็จัดการเส้นทางเดินเรือนะครับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ความสำคัญเศรษฐกิจด้านพลังงานของโลกเส้นทางขนส่งน้ำมัน1/5ของโลกนะฮะอีกครั้งหนึ่งเพราะในทรัมป์จริงๆแล้วก็ถูกบีบจากหลายด้านนะเขาก็ไม่ค่อยมีทางเลือกแล้วเพราะฉะนั้นนะจากที่ประกาศล่าสุดนะวันนี้ก็บอกว่าความคืบหน้าไปมากแต่ก็ยังไม่วายทิ้งท้ายไว้นะครับจะโจมตีเด็ดขาดเราสามารถทำลายอิหร่านได้อย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เรียกว่าใครทนฟังไม่ได้ก็ฟังแต่ท่อนแรกแล้วกันนะครับแต่ขณะนี้มันก็ต้องเรียกได้ว่าบีบจริงๆรายงานออกมาอีกชิ้นหนึ่งครับว่าความร่อยหรอของขีปนาวุธชั้นสูงนะฮะขีปนาวุธความแม่นยำสูงทั้งแพทริออตทั้งทาร์ตนะฮะทั้งระบบต่างๆที่มาใช้ในสงครามเนี่ยร่อยหรอลงไปจริงๆถึงแม้ในทรัมป์ยังปากแข็งครับว่าอาวุธเนี่ยยังมีเต็มพิกัดนะฮะแต่นี่เป็นแรงบีบจริงๆที่ทำให้เห็นความเคลื่อนไหวนี้ออกมาครับสิ่งที่เจรจากันอยู่นะฮะคืออะไรก็มีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับใครจะครอบควบคุมการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสนะฮะแล้วอิหร่านจะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือเก็บตงหรือได้รายได้จากการเดินเรือหรือไม่อย่างที่อิหร่านพูดออกมาอย่างที่อิหร่านยืนกรานออกมาส่วนสหรัฐก็บอกว่าไม่มีใครจะสามารถเก็บค่าตงได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะอย่างไรอิหร่านก็ยังยืนกรานว่าเส้นทางเดินเรือเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นอธิปไตยของตนความมั่นคงของชาติของอิหร่านเองแล้วก็โอมานนะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกันที่ผ่านมาอิหร่านก็จะให้เกียรติโอมานอยู่ในทีนะครับว่าการเจรจาต่างๆนี้ไม่ได้เจรจากับสหรัฐนะเจรจากับโอมานเรามีสิทธิ์มีอธิปไตยเหนือฮอร์มุสร่วมกันเราก็มาเจรจากันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับสหรัฐจะไปอ้างอย่างไรเนี่ยเราไม่ได้เห็นดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้นั่งเจรจากันโดยตรงด้วยนะสหรัฐก็บอกว่าต้องการให้มีการเดินเรืออย่างเสรีนะครับfreedom of navigation โดยสมบูรณ์นะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าตกลงใดๆแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ดูจะมีการหาทางออกตรงกลางใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมก็มีการเสนอนะฮะอาจจะไม่ถึงขั้นเก็บค่าธรรมเนียมลำละล้านดอลลาร์2ล้านดอลลาร์อย่างที่เคยเกิดขึ้นมีการงานว่าโอมานเนี่ยเสนอนะครับว่าให้ดูแนวทางอย่างช่องแคบมะละกาใกล้บ้านเรานะฮะก็มีผู้ที่เข้าควบคุมอยู่นะอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะอาจจะเป็นแนวทางลักษณะของการเข้าไปอำนวยความสะดวกนะอาจจะมีความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆสนับสนุนการเดินเรือปกป้องสิ่งแวดล้อมในการให้ความปลอดภัยความมั่นคงการกู้ภัยอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ให้อิหร่านได้ใช้ส่วนเส้นทางนะครับจากที่อิหร่านเคยกำหนดไว้ต้องใช้เส้นทางตอนเหนือนะขึ้นไปเลียดชายฝั่งเลียบเกาะของอิหร่านด้านบนนะแต่จะเดินทางเข้าออกก็ต้องบริเวณนั้นไม่ใช่ทางใต้ติดกับโอมานซึ่งก็เคยเกิดการโจมตีมาแล้วนะครับที่อิหร่านก็ไม่พอใจที่สหรัฐไปตั้งแนวทางเดินเรือทางใต้นะครับติดกับโอมานก็เกิดการปะทะกันนะครับเป็นเรื่องมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็ดูจะมีความลอมชอมมากขึ้นนะครับก็จะให้ลักษณะว่ามีเส้นทางแนวเส้นทางกลางช่องฮอร์มุสหรือไม่ก็เข้าด้านหนึ่งออกด้านหนึ่งเข้าเหนือออกใต้ครับนะก็ยังถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิของอิหร่านในฐานะรัฐชายฝั่งอยู่นะครับแต่เหล่านี้นะครับก็ค่อยๆทยอยคลี่คลายออกมาจากการเปิดเผยของแหล่งข่าวนะครับอิหร่านอาจจะอนุญาตนะฮะในการให้เรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา60วันนี่ก็เป็น ี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เจรจากันอยู่นะจึงแม้จะว่ามีความคลุมเครือต่างๆต้องรอดูว่าใกล้วันที่แหล่งข่าวบอกว่าจะสิ้นสุดบรรลุแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเส้นทางเดินเรือที่ทางอิหร่านนะฮะก็ยังยืนกรานล่าสุดว่าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรโอมานนะฮะก็เป็นผู้ที่ต้องแบกรับงานหนักทีเดียวนะครับเหมือนกับเป็นคนกลางเจรจาในทีด้วยนะครับการจะบรรลุข้อตกลงเหล่านี้ก็มีประเด็นปัจจัยขัดขวางอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่ากรณีที่จะต้องจัดการเส้นทางเดินเรือแล้วก็บริษัทขนส่งที่เป็นเอกชนเนี่ยต้องไปทำเอกสารนะฮะดำเนินลักษณะเข้าข่ายการธุรกิจจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่จะเป็นจุดแตกหักในอนาคตได้เพราะว่ามันยังมีมาตรการคว่ำบาตรมาตรการแซงชั่นมาตรการลงโทษจากสหรัฐอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอกชนไปเจรจาติดต่อนะครับทางธุรกิจกับอิหร่านมันก็จะไปละเมิดตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นอีลุงตุงนางอยู่เหมือนกันนะครับพอถึงแม้จะได้มาแล้วนะครับข้อตกลงใหม่มาแล้วหากเกิดขึ้นจริงๆมันก็ยังมีเรื่องต้องคาใจกันอยู่นะครับว่าจะสามารถที่จะสร้างสันติภาพได้เพราะความขัดแย้งมันมีหลายมิตินะครับนะทั้งเรื่องนิวเคลียร์ทั้งเรื่องขีปนาวุธทั้งเรื่องเลบานอนทั้งเรื่องกาซาโอ้โหนะแต่อย่างไรก็ตามหากดีลนี้เปิดมาได้ถึงแม้จะต้องโลดผลลดไฟหอกตีลังกาอย่างไรก็ถือว่าเป็นข่าวดีของทั้งโลกซึ่งพอมีให้การให้ข่าวมาว่าเรื่องนี้เดินหน้าไปราคาน้ำมันก็หล่นพวบนะครับช่วงนั้นช่วงแรกนี่ก็ลดไปอย่างน้อย 44% เลยทีเดียวนี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องของตะวันออกกลางสงครามอิหร่านครับ World Update
1: ค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุฎานรออยู่แล้วนะคะเราจะไปกันที่ Insight China ไปติดตามนโยบาย AI ของผู้นำจีนค่ะ
2: Insight China
1: คุณวัชรินทร์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณกนิกาแล้วก็คุณธนัทคะวันนี้จะคุยกันเรื่องวิสัยทัศน์ AI ของสีจิ้นผิงค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลายท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าที่เซี่ยงไฮ้มีการจัดการประชุมครั้งสำคัญนั่นก็คือการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนะคะหรือว่า World Artificial Intelligence Conference นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่ามีความพิเศษสุดๆเลยทีเดียวฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆที่เราเคยเห็นกันมานับตั้งแต่จีนจัดงานนี้ครั้งแรกเมื่อปี2561นะคะเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยค่ะคนที่มาทำหน้าที่นะคะในจะเป็นผู้พิธีเปิดงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้นำระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะแต่ว่าในงานปีนี้นะคะคนที่มาทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานเนี่ยกลับเป็นสีจิ้นผิงนะคะผู้นำของจีนค่ะซึ่งไม่เพียงจะมาเปิดงานเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ซึ่งอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณชี้ชัดนะคะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยตั้งใจที่จะมีบทบาทนำโดยตรงในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของจีนค่ะในช่วงแรกๆนะคะก็เรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับคนที่เฝ้าติดตามการประชุมนี้ทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่าสีจิ้นผิงเนี่ยค่ะเริ่มต้นการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยการเอ่ยถึงจุดเริ่มต้นของ AI ที่มาจากต่างประเทศนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการยอมรับนะคะว่าจุดเริ่มต้นของ AI เนี่ยมาจากฝั่งตะวันตกนะคะโดยเมื่อ70ปีที่แล้วมีกลุ่มนักวิชาการรุ่นใหม่เสนอแนวคิดเรื่องปัญญาประดิษฐ์เป็นครั้งแรกที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์ของสหรัฐอเมริกาการที่เอ่ยถึงผู้สร้างเทคโนโลยีชาวอเมริกันแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หาได้ยากนะคะจากฝั่งจีนนอกจากนี้แล้วเนี่ยสีจิ้นผิงก็ยังพูดเชื่อมโยงไปถึงเทคโนโลยีตะวันตกในอดีตนะคะโดยบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการประดิษฐ์เครื่องจักรไอ้น้ำคือจุดเริ่มต้นของอารยธรรมยุคอุตสาหกรรมการเข้าถึงไฟฟ้าอย่างแพร่หลายเพิ่มความสว่างสวยให้กับสังคมยุคใหม่รวมไปถึงการกำเนิดของอินเทอร์เน็ตก็เชื่อมคนทั้งโลกเอาไว้ด้วยกันซึ่งคุณกฤติกาคุณนราคานวัตกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่คุณสีทิ้งผิงกล่าวมาเนี่ยล้วนแต่มีต้นกำเนิดมาจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในฝั่งตะวันตกทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันสีทิ้งผิงก็ไม่ได้มองข้ามความเป็นจริงนะคะว่าเทคโนโลยีนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่มนุษย์เรายังไม่อาจจะล่วงรู้ได้นะคะเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยนะคะแล้วก็ตั้งคำถามค่ะว่า จะเป็นไปได้อย่างไรและเราจะทำให้โลกนี้ปลอดภัยได้อย่างไรในเรื่องที่คนเราเนี่ยจะอยู่อาศัยร่วมกันกับเครื่องจักรที่มีความคิดอย่าง AI แล้วก็จะมีความปลอดภัยจะรับประกันความปลอดภัยได้หรือไม่นะคะถ้าหากว่าอัลกอริทึมเนี่ยเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้วก็จะรับมือกับความท้าทายด้านจริยธรรมได้อย่างไรนะคะในสภาวะที่ความเหลื่อมล้ำนะคะกำลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สีจิ้นผิงผู้นำของจีนตั้งโจทย์คำถามตัวใหญ่ๆเอาไว้นะคะและก็อีกอย่างนึงค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าหากว่าเรามองไปที่ระบอบการปกครองของจีนนะคะภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเป็นการปกครองโดยรัฐบาลแบบพรรคเดียวซึ่งทำหน้าที่ทั้งควบคุมทั้งเซ็นเซอร์สื่อทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือว่าของเอกชนอันนี้เนี่ยสิ่งที่เราน่าจับตามองก็คือแล้วรัฐของจีนจะรับมือและควบคุมเทคโนโลยีที่มักจะมีความไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างอยู่บ่อยๆอย่าง AI ได้อย่างไรนะคะสีจิ้นผิงเขาก็พูดถึงประเด็นเรื่องความมั่นคงเหมือนกันนะคะโดยเน้นย้ำนะคะว่าจีนให้ความสำคัญมากกับความปลอดภัยและความมั่นคงในการพัฒนา AI นะคะและจีนกำลังพัฒนากฎหมายกฎระเบียบรวมถึงนโยบายกลไกมาตรฐานการใช้งานรวมไปถึงหลักจริยธรรมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าใช้ AI ได้แต่ว่า AI นั้นจะต้องมีความปลอดภัยและก็สามารถควบคุมได้นะคะความเสถียรหรือว่าความมั่นคงเนี่ยถือได้ว่าเป็นหัวใจที่สำคัญสูงที่สุดเลยนะคะสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าหรือว่าสังคมไปกว่าสังคมที่มีเสถียรภาพนะคะซึ่งนั่นจะช่วยเปิดโอกาสให้พรรคเนี่ยสามารถดำรงอยู่แล้วก็เติบโตต่อไปได้นะคะจากที่จุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งก็ครบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่อะไรก็ตามค่ะเรื่องนี้นะคะจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็ใช้ AI ด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอเพราะว่าธรรมชาติของ AI เนี่ยมันเป็นการให้อัลกอริทึมนะคะมีอำนาจในการควบคุมระบบสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะผู้นำระดับสูงของจีนนะคะแล้วก็ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยจึงทราบดีอยู่แล้วว่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ปล่อย AI ให้คนได้ใช้กันอย่างแพร่หลายหรือว่าเติบโตแบบไร้ทิศทางไร้การควบคุม มันอาจจะส่งผลกระทบนะคะต่อระบบของรัฐะของจีนแล้วก็รวมไปถึงระบบการเซ็นเซอร์ของจีนนะที่อาจจะไล่ตามไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะสีจิ้นผิงจึงได้พูดอย่างเปิดเผยนะคะว่า AI ใช้ได้แต่จะต้องปลอดภัยและอยู่ภายใต้การควบคุมนะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกไปก็คือจะต้องมีการวางกฎหมายกฎระเบียบแล้วก็มีการเฝ้าระวังทางเทคโนโลยีต้องมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็ยังมีระบบอะไรอีกมากมายหลายอย่างค่ะเพื่อสร้างแนวป้องกันไม่ให้ AI เนี่ยนำไปสู่การพฤติกรรมที่ผิดหรือว่าการสร้างเกณฑ์อะไรที่มันผิดแผกแตกต่างออกไปจากระบบเดิมนะคะที่พรรคคอมมิวนิสต์ตั้งเอาไว้นะคะนอกจากความพยายามควบคุมภายในประเทศแล้วนะคะสีจิ้นผิงก็ยังพยายามผลักดันค่ะให้โลกบรรลุข้อตกลงเรื่องกฎระเบียบของ AI โดยตอนนี้จีนก็แสดงบทบาทนำนะคะในเรื่องนี้อยู่เขาบอกว่าทุกฝ่ายเนี่ยควรจะต้องร่วมมือกันค่ะเพื่อพิจารณายุทธศาสตร์และวางยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาวางกฎเกณฑ์การบริหารจัดการแล้วก็วางมาตรฐานทางเทคนิคนะคะเพื่อที่จะสร้างกรอบการบริหารจัดการระดับโลกที่เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันโดยเร็วนะคะเพื่อให้เทคโนโลยีนี้เนี่ยมีประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติเมื่อพิจารณาจากคำกล่าวของสีจิ้นผิงนะคะเขาก็ยังพูดไปถึงเรื่องการสนับสนุนกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ซึ่งก็แน่นอนแหละว่ารวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะเขาพูดถึงเรื่องการลดช่องว่างทางดิจิทัลนะคะว่าควรจะทำให้ประเทศในกลุ่มโลกใต้เนี่ยสามารถไปด้วยกันนะคะกับโลกในกลุ่มซีกโลกเหนือด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราพิจารณาแบบนี้นะคะไทยและก็อาเซียนในฐานะที่เป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยค่ะเราก็คงจะต้องมุ่งมองด้วยความสนใจนะคะแน่นอนแหละว่าการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม AI เนี่ยมันจะเป็นส่วนดีนะคะต่อการพัฒนาของเราแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็คงจำเป็นที่จะต้องกำหนดข้อระมัดระวังอย่างรอบคอบหลายมิตินะคะเพื่อไม่ให้การเปิดรับเทคโนโลยีเนี่ยกลายเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวอย่างแรกก็คือควรจะต้องระวังเรื่องอธิปไตยทางข้อมูลและก็ความมั่นคงทางไซเบอร์ที่สำคัญก็คือต้องระวังเรื่องสงครามเทคโนโลยีแล้วก็การแบ่งขั้วหรือที่เรียกว่า tech decoupling นะนอกเหนือไปจาก ดีคัตติ้งเรื่องซัพพลายเชนนะคะเรื่องการค้าแล้วนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะก็คือเราจำเป็นที่ต้องระมัดระวังเรื่องมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่ให้เราเนี่ยสามารถเปิดรับนวัตกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมๆกับสามารถที่จะรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์ได้อย่างชาญฉลาดค่ะคุณกนิกาและก็คุณธนัทค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นอินไซต์ไชน่าวันนี้ค่ะ
2: Inside China
1: ค่ะคุณธนัทมีข่าวด่วนไหมคะของดิฉันขอเริ่มจากที่ซาแซงในจีนมาสร้างความวุ่นวายในสนามบินสุวรรณภูมินะคะแน่นอนว่าการที่เจ้าหน้าที่ไทยไปทำท่าตาชี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องถูกลงโทษแล้วก็ต้องมีการอบรมนะคะแต่เรื่องของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่มาสร้างความวุ่นวายรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยก็ย้ำบทบาททูตจีนประจำประเทศไทยนะว่าควรไปช่วยสร้างความเข้าใจให้ประชาชนระหว่าง2ประเทศไม่ใช่ปกป้องผลประโยชน์ฝ่ายเดียวเป็นการซ้ำเติมกระแสนะคะคุณธนัทมีไหมคะ
0: ครับไม่มีแล้วครับ
1: ค่ะถ้าไม่มีนะคะก็คลื่นเราชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชิงเป่า7วัน4คืนนะคะ20ถึง26กันยายนนี้ก็พาไปดูงานไปสร้างคอนเนคชั่นนะคะชิงเต่าซึ่งถือเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมประตูสู่โลก AI ของจีนก็จะได้เห็นอนาคตก่อนใครนะคะมีทั้งไปเยี่ยมชมโรงงานอัจฉริยะไฮเซนนะคะแบรนด์เทคโนโลยีระดับโลกเข้าชมหุ่นยนต์ที่ศูนย์พัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่เปิดแห่งแรกของจีนแล้วก็มีการเอ็กซ์คลูซีฟทอล์คเข้าคารวะท่านกงสุลใหญ่กงสุลพาณิชย์ที่ชิงเป่าด้วยนะคะก็สามารถจองได้ที่ LINE @thinking radio 30ท่านเท่านั้นค่ะมากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูว่าบริษัทน้ำมันเขาทำกำไรกันอย่างไรค่ะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงเต่า7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
11: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญ ปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
11: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
0: ครับรายการ49นาทีนะครับกลับมาสู่เช้าทันโลกกับผมธนัทและคุณกันนิกาไปดูกันนะครับว่าบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่เขาบอกว่าทำกำไรในช่วงสงครามอิหร่านเนี่ยนาทีละ 700,000 ดอลลาร์เป็นอย่างไรนะครับ 700,000 ดอลลาร์23ล้านบาทต่อนาทีนะไปติดตามกันเลยในช่วง Big Story ครับ
13: Big Story
1: คุณธนัทที่คุณธนัทพูดมาเนี่ยไม่เกินจริงเลยนะคะก็อันนี้เป็นรายงานของ The Guardian เนอะที่เขาไปเจาะลึกนะคะว่าเพียงไตรมาสเดียวเนี่ยก็คือไตรมาสที่2เมษาถึงมิถุนาเนี่ยบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่8แห่งรวมกันทำกำไรเนี่ยเกือบ 93,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นกำไรใช้ที่ตัวเลขคุณธนัทเลยนะคะนาทีละ 700,000 ดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ23ล้านบาทเนาะแต่ว่าไม่ได้แค่ทำกำไรนาทีเดียวนะแต่ตลอด24ชั่วโมงในตลอด3เดือนที่ผ่านมาเลยตัวเลขนี้เนี่ยมันมาพร้อมๆกับอะไรบ้างมันมาพร้อมๆกับที่เราเห็นข่าวเรื่องโลกร้อนโลกรวนในยุโรปร้อนที่สุดนะคะตอนนี้เอเชียตะวันออกไกลเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นนะแล้วก็ร้อนแรงในเรียกว่าเป็นบันทึกในประวัติศาสตร์เลยนะคะในสเปนก็กำลังเจอไฟป่าลุกรามภัยแล้งที่ทำลายพืชผลทั่วทวีปเลยอุทกภัยบังกลาเทศปากีสถานอินเดียหรือแม้แต่ในภาคเหนือของไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเกิดในช่วงเวลาเดียวกันเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้พลังงานฟอสซิลเนี่ยมันถูกระบุอย่างชัดเจนเนอะว่ามันเป็นตัวการที่ทำให้เกิดโลกร้อนโลกเรือนโลกเดือดเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูสาเหตุว่าทำไมกำไรของบริษัทน้ำมันเนี่ยมันถึงพุ่งขนาดนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้มันก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั่นเองนะคะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันพุ่งขึ้นถึงเรียกว่าเกิน126ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลที่พุ่งสูงสุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์น้ำมันเลยบริษัทที่ทำกำไรสูงสุดเนี่ยก็คือในไตรมาสนี้ก็คือซาอุดิอารามโก้ของซาอุดิอาระเบียนะคะรายงานสุทธิเนี่ย 33,000 ดอลลาร์สหรัฐคือเพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อนหน้าแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนของซาอุดิอารามโก้เนี่ยได้รับผลกระทบเนาะจากการโจมตีด้วยโดรนด้วยขีปนาวุธในช่วงสงครามแต่กำไรก็ยัง 34% จากปีก่อนหน้าลองลงมาคือ Exxon Mobil นะคะทำกำไร 14,500 ดอลลาร์สหรัฐ Chevron เนี่ย 12,200 ดอลลาร์สหรัฐ Shell เนี่ย 9,840 ล้านดอลลาร์สหรัฐBP เพิ่งรายงานผลไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนะคะก็ทำกำไร 5,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐพวกนี้ในแค่ไตรมาสเดียวนะคะคือสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงต้นสงครามรัสเซียยูเครนเลยคือไม่น่าแปลกใจคือตอนแรกเนี่ยเรียนคิดว่าเอ๊ะทำไมทรัมป์เนี่ยถึงก็ตัวเองเป็นคนก่อสงครามเองอาจจะไม่ได้ประคาดการว่ามันจะขนาดนี้แต่ว่าทรัมป์เนี่ยเห็นกำไรของบริษัทเหล่านี้เนี่ยแล้วยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันมากเกินไปทรัมป์เนี่ยออกมาพูดต่อสาธารณะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวันที่4วันอังคารนะคะบอกว่าเนี่ยโดยเฉพาะ2บริษัทของสหรัฐเนี่ยเชฟรอนกับ Exxon Mobil เนี่ยบอกว่าทำเงินได้มากเกินไปนะคะฉะนั้นเนี่ยจะมีการบังคับให้คืนกำไรบางส่วนสู่สาธารณะนะคะอันนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามันยังไม่ได้เห็นจริงจังว่าทรัมป์จะทำอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็คงเหลืออดอยู่พอประมาณถึงพูดขนาดนี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่ในสหรัฐเท่านั้นเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือซาอุดิอารามโก้เนาะที่กำไรสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้น สูงสุดเลยนะคะแล้วก็กำไรหนีเนี่ยขนาดว่าเจอปัญหาเรื่องช่องแคบฮอร์มุสเจอปัญหาเรื่องโดรนถล่มอะไรไปแล้วนะคะก็ยังทำกำไรสูงสุดเนาะทีนี้พอมาดูในฝั่งของประเทศไทยบ้างคุณสังมาคุณธนัทคะเรียกว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะเรียกไปดูตัวเลขไตรมาสหนึ่งนะคะอันนี้ของเขาไตรมาสสองใช่ไหมไตรมาสหนึ่งเนี่ยโรงกลั่นน้ำมันของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น TOP IRPC นะคะ SBRC BCP แล้วก็ PTTGC เนี่ยทำกำไรออกมาแบบแข็งแกร่งเกินคาดโดยมีแรงหนุนจากเรื่องค่าการกลั่นที่พุ่งสูงขึ้นกำไรจากสต็อกน้ำมันท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันโลกเนาะนายมหาศาลเนี่ยถูกทุกคำถามตลอดเวลาว่าเอ้ยมันมาจากความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้น้ำมันหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าอย่างPTTGC ที่มีรายได้จากธุรกิจโรงกลั่นประมาณ 30% เนี่ยก็พลิกมามีกำไรสุทธิ 3,232 ล้านบาทในไตรมาส1หลังจากขาดทุนไปไตรมาสที่4ปีก่อนหน้าทั้งหมดก็ทำให้เห็นเลยอย่างสปาปิโตรเลียมนะคะSPRC เนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังการผลิตลดลงนะเหลือแค่ 65% เพราะเขามีการหยุดซ่อมบำรุงแต่กำไรจากการคาดการเนี่ยพุ่งสูงขึ้น 7,000 ถึง 7,200 ล้านบาทคือเพิ่มขึ้นเนี่ย 888% จากปีก่อนหน้าเลยอ่ะคุณธนาคิดดูแล้วกันขนาดว่าซ่อมบำรุงไปบางส่วนนะฉะนั้นก็เลยถูกถามว่าโอ้โหประชาชนเนี่ยเราได้รับผลกระทบเนาะค่าน้ำมันแพงมันก็ไปค่าครองชีพพุ่งรายได้ลดนะคะคนได้รับผลกระทบกันทั่วแต่กลายเป็นช่วงเวลาทำกำไรของธุรกิจน้ำมันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราเรียกร้องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นภาษีเรียกว่าลาบลอยแบบนี้นะคะเพราะมันเกิดขึ้นจากสต็อกน้ำมันบ้างค่าการกลั่นที่มันพุ่งสูงจนผิดปกติเนี่ยอย่างคุณกรจาติกวณิชที่ออกมาพูดเรื่องนี้บ่อยๆเนี่ยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่าโอ้โหอย่างไทยออยเนี่ยนะคะไตรมาสแรกเนี่ยตัวเลขกำไรสูงสุดเนี่ย 19,481 ล้านบาทซึ่งอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือ 4.56 เท่าเนี่ย400กว่าเท่าเนี่ย400กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเทียบกับไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสเดียวเนี่ยคือเรียกว่ากำไรมากกว่าปี68ทั้งปีเลยนี่คือข้อเท็จจริงที่กำไรสต็อกน้ำมันแล้วก็ค่าการกลั่นที่สูงมากอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นว่าแล้วตกลงว่ารัฐบาลจะดำเนินการอะไรนะคะก็มีแต่ประชาชนที่ใช้น้ำมันแพงอาจจะมีช่วงลดบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ได้มากขนาดที่ว่าเมื่อเทียบกับกำไรของคนเหล่านี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในเชิงของสิ่งแวดล้อมเนี่ยในรายงานของ The Guardian ก็บอกด้วยนะคะบอกว่าคือขณะที่น้ำมันแพงเนาะกำไรเยอะเนี่ยพวกนี้ไม่ได้หยุดที่จะขุดเจาะหรือว่ากลั่นน้ำมันนะคะก็อย่าง Global Witness เนี่ยที่ให้สัมภาษณ์กับทาง The Guardian ก็บอกว่าฉวยโอกาสจากความทุกข์ยากของมนุษย์ส่วน Friends of the Earth นะคะซึ่งเป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็บอกว่าครัวเรือนหลายหลังคาเรือนเนี่ยหลายล้านหลังคาเรือนกำลังจ่ายราคาอยู่ทั้งค่าพลังงานที่สูงขึ้นวิกฤตสภาพแวดล้อมที่รุนแรงยิ่งขึ้นนะคะคือนี่ก็คือสิ่งที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่เรียนไม่มีความหวังนะว่าทรัมป์เนี่ยจะมีการบังคับให้กรณีของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอย่าง Chevron และ Exxon Mobil เนี่ยรับคืนกำไรหรือมีภาษีออกมาแบบภาษีลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะผ่านจากในยุโรปเนาะในยุโรปเรายังพอคาดหวังได้แต่ว่าอย่างประเทศไทยหรืออย่างในสหรัฐอเมริกาไม่เชื่อว่าเขาจะกล้าที่จะบังคับพวกอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะคะซึ่งตรงนี้ละค่ะเสียงของประชาชนเนี่ยมีความหมายเนาะอย่างน้อยเนี่ยมันต้องทำให้เห็นว่าคือมันมีผลประโยชน์ร่วมกันจริงๆระหว่างการที่พวกทุนน้ำมันทุนผูกขาดพวกนี้เนี่ยยังเติบโตได้โดยไม่ต้องแบ่งกำไรให้กับประชาชนอย่าบอกนะคะว่าคุณจ่ายภาษีนิติบุคคลแล้วซึ่งครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นลาบลอยที่มาจากสงครามมาจากการที่คุณได้ค่าน้ำการกลั่นน้ำมันมากขึ้นสต็อกน้ำมันที่อยู่ที่รัฐเนี่ยไม่ได้ไปดำเนินการอะไรนะคะ
0: อืม
1: ค่ะ และนี่ก็เป็น Big Story วันนี้ค่ะ
13: Big Story
0: ครับมีเรื่องราวดีๆนะครับที่เป็นสถิติโลกที่สหราชอาณาจักรนะฮะก็เป็นเรื่องของความดีรวมพลังเด็กๆนักเรียนและบุคลากรนับหมื่นคนเลยก็ว่าได้นะครับทำกิจกรรมเรียกว่าส่งน้ำใจนะฮะให้คนรอบข้างนะครับร่วมกันทำความดีแหมเราก็เคยกันมีนะแต่ไม่ค่อยเห็นแล้วช่วงนี้นะครับกิจกรรมทำดีก็ช่วยกันเก็บของบ้างเขียนโน้ตให้กำลังใจพูดจาแบ่งปันสิ่งของนะครับก็ทำสถิติเรียกว่า random acts of kindness 38,000 กว่าครั้งในวันเดียวนะครับก็เป็นการสร้างสถิติโลกใหม่แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้ชุมชนนับหมื่นด้วยนี่ก็เป็นการรวมพลังนะครับทำความดีของกลุ่มโรงเรียนเขาก็ไม่ต้องทำสถิติก็ได้นะครับทุกวันเพียงบอกคนรักคนรอบข้างช่วยเหลือผู้ที่ทำงานเพื่อนร่วมงานส่งกำลังใจให้กันนะครับแล้วช่วยเหลือแบ่งปันกันก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มกันได้ทุกวันนะครับ
1: ค่ะวันนี้ก็อย่าลืมแบ่งปันน้ำใจกันนะคะกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
0: ผมธนัทสิรังกูลครับลาไปก่อนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
14: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
15: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
17: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
19: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
20: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31 กรกฎาคมถึง 9 สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
21: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
22: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช้อป

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน